างมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรอนแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รอนแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มสูตรลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
6: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
8: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
9: วิกรมกรมบดิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
8: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
13: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
13: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
13: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
13: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งท ที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
16: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
17: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: และ
18: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
19: สวัสดีค่ะ
20: เชิญกรอนครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค
20: ุ
19: ณพิเศษสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะกับข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะในเช้าวันนี้ค่ะวันอังคารที่8กันยายน2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลค่ะ
20: รอนตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองกำลังเตรียมจะลงไปภาคใต้นะไปหัดใหญ่หรือเดี๋ยวเข้าปัตตานีผมที่อยู่ปัตตานีวันนี้กับพรุ่งนี้2วันด้วยกันก่อนจะกลับกรุงเทพนะก็คงจะมีเรื่องราวต่างๆที่ลงไปปัตตานีมาไล่ฟังกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันแต่ว่าวันนี้อยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องข่าวที่อยากจะไปแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลปีนี้เนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติกันหน่อยกระวันเพราะเมื่อวานนี้คุณสุภีสุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยนะท่านก็เป็นคนแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568นะที่ได้คัดเลือกบุคคลนะจากสาขาต่างๆมาแล้วทั้งหมด12คนนะจาก595นะกระวัน595คนเหลือ12คนเนี่ยนะก็ปรากฏว่าสาขาทัศนศิลป์เนี่ยมีทางคุณพีรพงษ์ดวงแก้วนะครับที่ด้านประติมากรรมคุณชัยโรจน์มหาดำรงกุลนี่เป็นนักธุรกิจแต่ชอบถ่ายภาพนะฮะก็ทางด้านภาพถ่ายนะครับคุณพรธรรมธรรมวิมลนี่ก็ด้านภูมิสถาปัตยกรรมและคุณเรธรรมตระกูลเงินไทยนะครับอันนี้ออกแบบประณีตศิลป์นะสาขาวรรณศิลป์มี2ท่านด้วยกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการอศิวการกานนท์นะปามปสุติเนี่ยนะครับแล้วก็อีกคนก็คนคุ้นเคยกันในพวกเรานะผมก็เจอบ่อยนะฮะก็คือพี่ไมตรีลิมปิชาตินี่ก็ถือว่าเป็นสื่อมวลชนที่ปัจจุบันยังเขียนหนังสืออยู่นะพี่ไมตรีนี่เขียนในเดนิวในมติชนอยู่นะครับแต่ว่าท่านก็เขียนเรื่องสั้นมาด้วยในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็สาขาศิลปะการแสดงมีคุณสมศักดิ์ทัศนะอทัคคตินะครับนี่นาฏศิลป์โขนคุณตรึกนะครับปลอดฤทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นลิเกป่าทางใต้นะครับก็มีลิเกป่านะครับมีคุณนางคนางสิริมณีนี่หมอลำลำเพลินวันนี้คุณวิชัยบุญยันนี่กลายที่เป็นแฟนวงคิงแพนเตอร์นะครับวันคุณวิชัยบุญยันเป็นนักร้องนำนะเป็นมือกีตาร์ของวงพิงค์แพนเตอร์นะก็ได้รับรางวัลนะถือว่าเป็นชาติสาขาดนตรีไทยสากลนะอีกคนหนึ่งก็เป็นนัทเปียโนนะคุณนัทจนตรลักษณ์นี่ก็ดนตรีสากลนะครับแล้วก็ศาสตราจารย์กิติคุณอาจารย์สุรพลวิรุณรักนะครับที่เรื่องภาพยนตร์แล้วก็ละครนะครับก็อย่างพี่ดนตรีพี่ไมตรีลิมปิชาติเนี่ยปัจจุบันอายุ80ปีแล้วนะก็เป็นชาวนครศรีธรรมราชนะชีวิตในวัยเด็กนี่คล้ายๆคุณชวนนะคุณนรวรรณมาอยู่วัดในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเรื่องสั้นที่โดดเด่นและโด่งดังก็คือคนอยู่วัดก็เขียนเรื่องราวที่ตัวเองมีประสบการณ์อยู่วัดมาเรียนหนังสือในกรุงเทพนะจากนครศรีธรรมราชเนี่ยถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองออกมาปรากฏว่าเรื่องสั้นคนอยู่วัดเนี่ยได้รับการตีพิมพ์เป็นตำราหรือเป็นหนังสือนอกเวลาเรียนของกระทรวงศึกษาธิการกว่า40ครั้งนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่จะแสดงความยินดีกับพี่ไมตรีลิมปิชาติด้วยนะส ส่วนคุณวิชัยบุญยันต์ก็แน่นอนอยู่แล้วคุณต๋อยนี่ก็ถือว่าเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือแล้วก็เป็นนักร้องนะนักแต่งเพลงนักเรียบเรียงเสียงประสานทุกอย่างเลยนะครับนะก็เพลงโด่งดังก็คือนี่แหละนะรักฉันนั้นเพื่อเธอนะที่เรียกว่าพวกเราก็คุ้นเคยกันอยู่เอาเป็นว่าก็แสดงความยินดีนะกับศิลปินแห่งชาติทั้ง12ท่านเมื่อวานนี้ที่เขาประกาศออกมานะคุณโร
19: งค่ะก็สำหรับศิลปินเหล่านี้นะคะก็จะได้ในส่วนของการช่วยเหลือตามสิทธินะคะตามสิทธิ์ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาให้อยู่เป็นปกติของเขาอยู่นะคะก็จะมีในส่วนของเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมให้นะคะก็คือนะคะในส่วนของเมื่อวานนี้ที่มีการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยในด้านของศิลปินแห่งชาติทุกท่านจะได้รับสวัสดิการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนละ25,000ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่นะคะมีค่ารักษาพยาบาลนะคะก็สามารถได้ดำเนินการนะคะในวงเงินนะคะไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีงบประมาณนะคะแต่ว่าก็จะเป็นการพิจารณากันตามสิทธิ์เนาะถ้ามีสิทธิ์เบิกจากหน่วยงานอื่นก็เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อนนะคะแต่ว่าส่วนที่ยังขาดอยู่ก็สามารถเบิกได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีงบประมาณเวลาประสบเหตุเพศภัยสาธารณภัยก็ได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้งเจ็บป่วยก็มีค่าเยี่ยมไข้นะคะค่าของเยี่ยมไข้เนี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งแล้วก็กรณีเสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพรายละ 20,000 บาทแล้วก็มีการช่วยเหลือจะทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตรายละไม่เกิน 150,000 บาทนะคะก็ในโอกาสต่อไปทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชโองการวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติประจำปี2568นี้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติต่อไปนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะติดตามผลงานท่านไหนนะคะคุณวิเชษคะอย่างที่ได้เมื่อกี้คุณวิเชษได้นำเรียนไปนะคะมีทั้งสาขาทัศนศิลป์นะคะสาขาวรรณศิลป์นะคะอาจารย์ศิวการปทุมสูตรนี่ท่านแต่งกลอนไว้เยอะเลยทีเดียวนะคะบทกลอนของอาจารย์ศิวการปทุมสูตรนะคะหรือว่าคุณไมตรีมบิชาตินี่ก็เป็นคอลัมนิสต์ด้วยใช่ไหมคุณวิเชษนะคะเป็นนักเป็นสื่อมวลชนอาวุโสท่านหนึ่งด้วยเนี่ยนะคะ
20: คอลัมนิสต์เป็นนักเขียนเรื่องสั้นอะไรเงี้ยท่านรับราชการตอนเป็นนักวิสาหกิจที่เป็นเกษียณในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวงนะคุณอรวรรณ
19: ค่ะไม่แน่ใจใช่เป็นคนที่เขียนจักรยานสีแดงหรือเปล่าคุณไมตรีมบิชาติ
20: ผมไม่แน่ใจนะผมคุ้นกับเรื่องคนอยู่วัดมากกว่าผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่คนอยู่วัดนี่ดังแต่เพราะประสบการณ์ตัวเองเลยแล้วก
19: ็
20: พบพิมพ์40ครั้งกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหนังสือเรียนเนาตำรานะ
19: นะคะก็แต่ละท่านก็อาวุโสแล้วจริงๆนะคะจากสาขาศิลปะการแสดงก็มีทั้งโขนลิเกป่าหมอลำนะคะทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็ศิลปะการแสดงอีกแขนงนึงนะคะคุณวิชัยปุญญยันต์นะคะนักร้องนำจากพิงค์แพนเตอร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหไปจัดคอนเสิร์ตนะคะรุ่นเก่าๆที่ไหนนะแฟนยังเยอะเสียงยังดีไม่มีตกเลยดิฉันดูหลังสุดนี่ดูจากรายการอะไรไม่ทราบแล้วจำไม่ได้นะในโทรทัศน์เนี่ยก็ยังเห็นโอ้นะยังซุ้มเสียงดีอยู่เลยนะคะคุณนัทยนต์รักนี่ก็นักเปียโนนะระดับปรมาจารย์ท่านหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็อาจารย์สุรพลวิรุณรักนี่ท่านเป็นอดีตคณบดีของนิเทศศาสตร์จุฬาด้วยลูกศิษย์ลูกหาก็แสดงความยินดีอ่ะก็เริ่มต้นด้วยข่าวนะคะเรื่องของการแสดงความยินดีกันไปก่อนนะคะส่วนข่าวทิศทางทางการเมืองเมื่อวานนี้ก็คงจะเห็นความเข้มข้นต่างๆนะคะมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ตอนสายๆที่บ้านพระอาทิตย์นะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะคะตามที่นัดเอาไว้นะคะสำหรับคุณสุทธิลิ้มทองกุลนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการนะคะเมื่อวานนี้ก็มากับคุณนิติธรล้ำเหลือคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะคะก็มีการพูดถึงแคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมานะคะซึ่งในช่วงหนึ่งนั้นคุณสนธิเนี่ยได้พูดเอาไว้ในการแถลงบอกว่าตนเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิม เพราะระบบการเมืองไทยโดยเฉพาะนักการเมืองเป็นเครือข่ายเดียวกันแต่พรรคภูมิใจไทยฉลาดและเจ้าเล่ห์อ้างการปกป้องสถาบันเพื่อให้ตัวเองเป็นรัฐบาลแล้วก็สำหรับตัวของนายกอนุทินและตนเองนั้นแตกต่างกันมากนะคุณสนธิก็มาย้อนความที่ท่านนายกเนี่ยถูกให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่พูดถึงว่าเอ๊ะคุณสนธิเขาจะประกาศนะคะในการเอาประเทศไทยคืนมาเนี่ยซึ่งคุณอนุทินบอกไม่เห็นต้องเอาทวงคืนประเทศไทยเลยประเทศไทยเนี่ยเป็นของทุกคนแต่คุณสนธิก็พยายามบอกว่าแต่ประชาชนที่ตนจะนำไปอ่ะคือประชาชนที่อยากเห็นรัฐบาลมีศีลธรรมซื่อสัตย์กล้าหาญเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งเป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทยที่หาไม่ได้ในรัฐบาลของท่านนายกอนุทินนะคะแล้วก็มีการไล่เลียงนะคะเรื่องที่คุณสนธิมองว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยทำผิดพลาดมาแล้วก็ยังมีการปิดบังด้วยการใช้อำนาจรัฐไว้ไม่ว่าจะเป็นเขากระโดงเรื่องของพรรคภูมิใจไทยที่เกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาที่มาบิดพลิ้วไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก MOU 43นะคะการมีสีเทาๆนะคะให้มายึดแผ่นดินไทยนะคะซึ่งทางคุณสนธิและก็เครือสื่อมวลชนนะคะก็ได้เปิดโปงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องของกรณีในองค์กรอิสระที่มีการชักมีการช่วยเหลือกันก็มีการกล่าวหาปปช.ฟอกขาวให้คุณศักดิ์สยามนะคะกรณีที่กกต.จะมาตัดตอนคดีหัวสว.นะคะและยังกังวลว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงกันต่อ data center ต่างๆนะคะก็บอกว่าคนร้องเรียนมาจำนวนมากเลยนะแล้วก็สิ่งที่คุณสนธิประกาศไว้ก็คือว่าจะเริ่มจากการประท้วงนะคะที่สถานทูตอิสราเอลในวันพฤหัสนี้ 9:30 นจะไปสถานทูตอิสราเอลนะคะไปประท้วงนะคะแล้วก็จะต่อต้านกลุ่มจีนเทาที่ชลบุรีจะเดินสายทั่วประเทศจะสู้ให้กับคนไทยนะคะแม้ตนเองอายุถึง79ปีแล้วถ้าจะต้องตายระหว่างเรียกร้องเอาประเทศไทยคืนมาก็ยอมตายและไม่กลัวนะคะลองไปฟังเสียงช่วงหนึ่งที่คุณสนธิบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายที่ต้องออกมาเคลื่อนไหวนะคะในรอบนี้อีกแต่เมื่อวานนี้คนตั้งข้อสังเกตว่าจากเดิมที่คิดว่าจะมีการลงถนนเนี่ยน่าจะไม่มีการลงถนนแล้วนะคะลงไปฟังคลิปส่วนหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่คุณสนธิได้โพสต์ไว้ในคุยทุกเรื่องกับสนธิค่ะเดี๋ยวทีมงานเปิดให้ด้วยค่ะ
3: ตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วนะโอ้โหเยอะแยะไปหมดความชั่วเนี่ยมันเต็มไปหมดนะฮะเอางี้เหรอฟางเส้นสุดท้ายของคนอายุ79ที่ควรจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานหรือจัดรายการให้ปัญญาให้องค์ความรู้ทำไมจะต้องลากสังขารของผมทำไมต้องเดินฝ่าการถูกเยาะเย้ยถากถางตลอดเวลาทำไมจะต้องมาใช้ความอดทนมันก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนฟางเส้นสุดท้ายแล้วถ้าคนเห็นสิ่งที่ผมพูดไปผมไม่ได้โกหกใครสโลแกนผมสื่อมวลชนรู้ว่าความจริงมีหนึ่งเดียวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณจะหลีกเลี่ยงความจริงได้ยังไงคุณปิดบังได้คุณยื้อเรื่องเขากระโดงได้คุณยื้อเรื่องตรงนี้ได้แต่ว่าในที่สุดความจริงก็ต้องถูกเปิดมาจะถูกเปิดมาเมื่อไหร่เท่านั้น
19: เอาสั้นๆพอคุณวิเชษก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แหละนะคะก็เป็นสิ่งที่นะทางคุณสนธิลิ้มทองคุณได้ประกาศไว้นะเดี๋ยวต้องดูกันเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะหลายคนก็จับตาว่าเอ๊ะเดิมบอกว่าจะต้องลงถนนกันอีกครั้งแต่จริงๆในลักษณะของการทำม็อบช่วงหลังเนี่ยคุณเชษมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนหน้านู้นเนาะเอาเป็นว่าสมัยที่คุณสนธินำม็อบแล้วมีพลังจริงๆก็ต้องย้อนไปในแถวๆช่วงก่อนการรัฐประหารในรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรเนาะตอนนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าการที่คุณสนธิประกาศการจัดเวทีต่างๆมีผู้คนออกมาจากบ้านเนาะมาดูมาให้กำลังใจมาแสดงออกจุดยืนสนับสนุนกันนะเรียกได้ว่ายุคนู้นเนี่ยจุดติดแต่ยุคหลังๆเนี่ย

0: ก็จะเป็นแบบมาแสดงออกกันสักหลายๆชั่วโมงหน่อยแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านอาจจะด้วยวัยนะคะแล้วก็ด้วยบางทีมีเรื่องราวหลายอย่างนะซึ่งมันทำให้คนเนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามีหูตากว้างขึ้นแล้วกันดิฉันใช้คำนี้ดีกว่ามันมีข่าวให้เสพในหลายช่องทางหลายสื่อสารนะคะบางคนก็ถนัดไปอยู่ในโลกออนไลน์ไปเม้นไปเที่ยวเม้นด่าหรือว่าส่งไลน์คุยกันในคอเดียวกันคือมันมีการแสดงออกในการระบายความรู้สึกไม่พออกพอใจทางการเมืองออกมาในหลากหลายอย่างที่ไม่ต้องไปตากแดดร้อนหรือไปโดนฝนไปสูดฝุ่นควันอะไรแบบนี้นะคะแล้วที่สำคัญคืออยู่ที่ประเด็นถ้าประเด็นนั้นไม่ได้เรียกว่ามีน้ำหนักมากพอจนถึงขั้นที่ผู้คนไม่ทนการจะออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณเชษจะพูดยังไงดีคือกลุ่ม อนุรักษ์นิยมกลุ่มขวาจัดๆที่เคยเป็นพลังของคุณสนธิถามว่าเป็นคนส่วนหนึ่งเช่นกันที่เลือกรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลที่เลือกพรรคภูมิใจไทยมานะคุณเชษชัยชนะของพรรคภูมิใจไทยในรอบนี้ต้องบอกเลยมาจากพลังอนุรักษ์นิยมจำนวนไม่น้อยแล้วก็กลายเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่เป็นกลุ่มที่ติดตามคุณสนธิลิ้มทองกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าด้วยการประเมินคร่าวๆแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าอย่างเก่งก็อาจจะมีคนแบบอาจจะไปให้กำลังใจเวลาคุณสนธิเคลื่อนขบวนไปตามสถานที่ต่างๆก็แล้วแต่จะประกาศมานะแต่ชนิดให้มาตั้งเวทีปักหลักค้างคืนจัดการแสดงแสงสีเสียงมีคนมาผลัดเปลี่ยนการขึ้นปราศัยอะไรเงี้ยอาหารดีดนตรีไพเราะนะขออภัยไม่ได้หมิ่นประมาทใดๆหรือว่าดูหมิ่นพลังของพันธมิตรเก่าเลยนะแต่ดิฉันว่ามันคงไม่ได้แล้วล่ะในยุคนี้ค่ะ
1: เพราะคุณสันทิก็พูดอยู่นี่คุณวันว่าการปักหลักเนี่ยค้างคืนคงไม่ได้ใช้คำนี้นะก็แสดงว่าบริบทของการชุมนุมการเมืองอาจจะเปลี่ยนไปนะแต่คุณสันทิใช้คำว่าเชื่อว่าจะรุนแรงมากและก็บอกว่าเราวางแผนไว้หมดแล้วเริ่มจากวันที่10กันยานี้ก่อนเนี่ยอย่างที่คุณวันพูดถึงเมื่อสักครู่นี่แหละวันพฤหัสเนี่ยรวมถึงจับตาดูวันที่14กันยานี้ถ้ากกต.ตัดตอนไม่สั่งฟ้องคดีหัวสวกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เห็นดีกันแน่นอนและจะชุมนุมใหญ่แน่นอนเนี่ยคุณสุนทรใช้คำนี้แสดงว่าคุณสุนทรก็ยังมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวของคุณสุนทรว่าอาจจะมีอะไรที่ทำให้มันจุดติดหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูนะคุณวันแต่ว่าผมก็รูปแบบการแสดงความไม่พอใจทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองมันอาจจะเปลี่ยนไปนะในช่วงสถานการณ์ตอนนี้นะคุณวันถ้าเราสังเกตเห็นว่าอันนี้ผมจากการสัมผัสนะมันก็เริ่มต้นมาจากการเวลาไปเจอกันในวงนั้นวงนี้ก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันคุยกันอย่างนั้นอย่างเงี้ยว่าเออมันไม่ไหวนะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้านเมืองเราจะไปอย่างนี้ได้ยังไงนะมันก็มีแต่ละวงย่อยคุยกันไปเรื่อยเพียงแต่ว่ามันเหมือนว่าสถานการณ์มันอาจจะยังไม่ถึงจุดที่มันสุกงอมอะไรบางอย่างนะซึ่งมันก็เป็นจุดที่ผมว่าน่าสนใจนะแต่อันที่สองเนี่ยการที่เริ่มมีบางคนบางกลุ่มเริ่มประกาศตั้งกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณแอดคาราบาวก็เรื่องจัดการตั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจัดการคนพาลอภิบาลคนดีอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีกลุ่มอะไรย่อยๆที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆขยับกันไปก็ถือว่าเป็นทิศทางในการเมืองที่น่าสนใจนะเพียงแต่ว่าแน่นอนสถานการณ์ตอนนี้ถ้าดูจากโครงสร้างดูจากระบบตรงนี้อำนาจมันแข็งอ่ะมันเป็น absolute power แต่หลายครั้งของการเมืองในต่างประเทศเนี่ยหรือแม้แต่บ้านเราเนี่ยบางทีถ้า absolute power มันแข็งมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนมันจะกลายเป็นจุดอ่อนจากจุดแข็งไม่ได้กลายเป็นจุดอ่อนเพราะว่าถ้ามีการรู้แก่อำนาจหรือทำอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะมันก็พร้อมที่จะจากจุดแข็งมันจะกลายเป็นจุดอ่อนทันทีนะกุลวันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะว่าการออกมาขยับของคุณสนธิเนี่ยจะไปได้ขนาดไหนอย่างไรเรื่องที่เราติดตามแต่ว่าอยากให้มองไปนอกจากในส่วนของความเคลื่อนไหวของคุณสนธิแล้วเนี่ยมันยังมีความเคลื่อนไหวกลุ่มอื่นๆที่ดูเหมือนว่ากำลังซุ่มซ่อนกันอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่ออกมาหรืออาจจะรอจังหวะรอสถานการณ์รอให้ผลไม้มันสุกหรือว่ามันกำลังจะหล่นจากขั้วอะไรเงี้ยนะหรือสถานการณ์มันสุกงอมนะซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่า มันยังมีหลายเหตุการณ์อีกที่รออยู่ข้างหน้านะที่รอการพิสูจน์และเพื่อรอให้หลายคนได้

0: ว่าโอเคมันผลมันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะไปถึงตรงนั้นอาจจะมีอะไรต่างๆที่ไม่ใช่คุณสนธิแล้วล่ะอาจจะมีกลุ่มอื่นก็ได้ตามมาอันนี้เป็นเรื่องการเมืองที่เราก็เรียกว่าคาดเดาคาดการณ์ได้ยากแต่ผมสัมผัสได้จากการที่ผมได้ไปนั่งคุยนั่งประชุมกับกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนี่ยอย่างหนึ่งได้ที่บอกเลยก็คือว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็นั่งรุนแรงนะต่อเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองขนาดนี้เพียงแต่ว่าแต่ละคนนี้อดีตผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะที่พูดเนี่ยไม่ใช่ประเภทแบบคนที่ไม่รู้เรื่องการเมืองนี่แต่ว่าโอเคมันอาจจะยังไม่มีสถานการณ์ที่มันเหมาะสมหรือว่าอาจจะมองว่าโอเคทั้งสถานการณ์ตอนนี้อาจจะอำนาจยังแข็งอยู่นะแต่ว่าทําเมื่อไหร่ที่มันมีจุดอ่อนหรือจุดเปราะอย่างที่ว่านี่นะบางทีมันอาจจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายการเมืองที่คิดว่าโอเคนะตัวเองมั่นใจในอำนาจนะก็อย่าเพิ่งวางใจนะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยบางทีมันมาเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีนะผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในว่าการเมืองอย่างรัฐบาลเนี่ยรู้สถานการณ์ดีนะครูใหญ่เนวินก็รู้คนที่อยู่ใกล้ก็รู้ว่าเวลาประเมินสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันแน่นอนนะบางเรื่องบางราวบางทีมันเวลามันจะมาโดยที่ว่าตั้งหลักไม่ทันก็มีเหมือนน้ำท่วมปัดใหญ่แบบนี้ระวัง
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าก็มองกันหลายๆมุมเหมือนผมว่าโอเคนะกรันครับ
2: และคนที่คุณวิเชษคุยด้วยเนี่ยเขาประเมินการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างล่ะคะ
0: เขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพอถึงจังหวะหนึ่งถ้ามันมากกว่านี้เนี่ยนะมันอาจจะมีอะไรที่อาจจะมีบางส่วนเริ่มไม่ไหวอะเริ่มทนไม่ไหวก็มีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าจังหวะนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ไงกรวนมันเหมือนอาจารย์คึกฤทธิ์ประโมทเคยคุยตอนไปทำข่าวที่บ้านที่อาจารย์สนบ้านอาจารย์หม่อมอาจารย์สนทูบอกว่าคือผลไม้อะบางทีมันยังไม่สุกนะมันยังไม่สุกมันยังไม่ไปเขย่ามันก็ไม่หล่นจากขั้วแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มที่จะแก่แล้วใกล้ๆจะสุกเพราะเขย่านิดเดียวมันก็หล่นจากต้นแล้วกรอนมันร่วงลงมาให้เรากินแล้วไม่ต้องไปเขย่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้คือเคยพูดอย่างเงี้ยไว้ผมจําได้ตอนไปทําข่าวที่สวนทูอ่ะใช่มั้ยกรอน
2: นะคะคือตอนนี้เนี่ยนะคะคนจะจับตาเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ของต้องบอกว่าผู้ที่มีอาวุโสทางการเมืองหรือว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญต่างๆเนาะกำลังจะจับทิศว่าเอ๊ะมันเป็นการสะท้อนถึงอะไรที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราเรียกว่ารัฐพันลึกหรือเปล่านะคะก็เราก็ได้นำเสนอเป็นระยะใช่ไหมเราเห็นตั้งแต่วันที่อาจารย์บวรศักดิ์ออกมาวิพากษ์ในงานเสวนาทั้งที่ไม่ได้ออกมานานแล้วนะคะท่านอดีตกรรมประธานกรรมการปปช.อาจารย์วิชามหาคุณนะคะรวมทั้งคุณวัดติงสมิธที่ดิฉันถึงขั้นต้องไปตามดูท่านวัดเนี่ยเวลาแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆเลยเพราะว่าหนึ่งท่านเคยเป็นอดีตประธานกสม.แต่คนอาจจะไม่ค่อยมีภาพจำบทบาทตอนท่านเป็นประธานกสม.เท่าไหร่นะจะปิดเนื้อปิดตัวซะเป็นส่วนใหญ่จะออกข่าวแจกก็เป็นหน่วยใหญ่นะแต่ท่านเนี่ยเคยเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกามาด้วยนะคะก็ในแง่ของกฎหมายก็ถือว่าก็แล้วก็การที่เคยอยู่ในแวดวงองค์กรอิสระก็น่าเป็นผู้หนึ่งที่เวลาทักหรือเรื่องอะไรเราก็เอาไว้ไปชั่งน้ำหนักในเชิงกฎหมายนะคุณวิเชษแต่หลังสุดเนี่ยนะเอาเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยสดๆร้อนๆแล้วกันเดี๋ยวทีมงานเตรียมคลิปที่พี่ส่งให้ด้วยนะคะก็คืองานที่วปอก็คือเป็นงานแสดงเขาเรียกอะไรเป็นงานที่นักศึกษาวปอเนี่ยเขาก็จะต้องแถลงยุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมให้กับนายกรีนะคะแล้วก็ได้รับฟังว่าที่เรียนกันมาสร้างเป็นหลักสูตรซูเปอร์คอนเนคชั่นทริปเปิลเอนะถ้าดิฉันจะชั่งน้ำหนักกับบรรดาหลักสูตรสร้างคอนเนคชั่นทั้งหลายเนี่ยวปอคือทริปเปิลเอเข้ายากมากถ้าคุณไม่ได้เป็นข้าราชการโดย องค์กรที่มีโควต้าอยู่แล้วนะคะคุณเป็นเอกชนนี่คุณก็ต้องระดับเจ้าของอ่ะนะคะระดับเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆด้วยนะคุณถึงได้ไปเรียนเพราะว่าเขาเรียนกันปีหนึ่งเรียนฟรีมีดูงงดูงานในประเทศต่างประเทศครบครันแต่ว่าช่วงหลังอาจจะมีเรื่องข้อห้ามการบินไปดูงานต่างประเทศอยู่นะคะแต่ว่านี่แหละเป็นหลักสูตรที่เป็นซูเปอร์คอนเนคชั่นแล้วเวลาเรียนเนี่ยมันไม่จบแค่1ปีที่เรียนโอ้ยเขาจะคบหากันยาวนานคือเชษนะคะเพราะว่าก็โตไปด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าก้าวหน้านะคะไปด้วยกันนะคะเป็นหลักสูตรที่คนอยากเข้ามากต้องมีตั๋วเข้าเรียนวปอก็ต้องมีตั๋วเข้าด้วยนะเอาเป็นว่ายากเย็นเคยมีคนมาบอกดิฉันว่าอยากเรียนไหมโอ้โหดูแล้วดิฉันบอกหนึ่งหน้าที่การงานดิฉันน้อยนิด

0: อ๋อการเป็นสื่อของดิฉันก็ไม่ใช่เบอร์ใหญ่นะคะเขาบอกว่าดูทรงแล้วดิฉันน่าจะเหมาะสมกับการไปเรียนหลักสูตรนี้บอกว่าเป็นไรค่ะถ้าจะต้องเตรียมการมากมายขนาดนั้นต้องไปฝากเนื้อฝากตัวล่วงหน้ากันแบบเป็นปีๆนะคะขนาดนั้นแล้วก็พอไปเรียนแล้วอาจจะเอื้ออำนวยอะไรให้เขาไม่ได
1: ้
0: ด้วยหน้าที่เราก็ไม่ใช่ผู้บริหารระดับบนขององค์กรนะเราก็ไม่ไปกราบขอพระคุณในความปรารถนาดีที่อยากจะพาไปเรียนนะก็บอกว่าไม่ขอรับไว้ในความกรุณาเพราะคิดว่าถึงท่านจะปรารถนาดีแต่ชื่อเราไปเทียบกับคนอื่นแล้วเราก็คงทนเขียดตกนะแต่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่คนอยากไปเรียนเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรคนอื่นเนี่ยเขาเรียนกัน5เดือนอย่างเก่งคุณเชษฐ์5 6เดือนวปอเรียนด้วยกันเป็นปีเรียนวันธรรมดาอีกต่างหากคือแบบมันไม่รักกันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยน่าสนใจว่านอกเหนือจากการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วเนี่ยนะคะพี่ดิฉันสนใจในส่วนของการที่จัดวิทยากรมาบรรยายให้กับนักศึกษาวปอฟังนะแล้วก็โชคดีที่สื่อได้มีโอกาสฟังแล้วก็นำเสนอกันด้วยนะคะ คือได้ระดับอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็เพิ่งพ้นตำแหน่งไปหยกๆเนี่ยอย่างอาจารย์นครินทร์เมษไตรรัตน์ซึ่งมาบรรยายพิเศษหัวข้อการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตให้กับวปอ68ที่กำลังจะจบนะนำเสนอยุทธศาสตร์ชาติจบแล้วเดี๋ยวก็เตรียมรับน้องวปอ69แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่68เนี่ยน่าสนใจคือเป็นวปอชุดที่มาในยุคที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลพอดีก็จะไม่แปลกใจว่าที่ท่านนายกบอกว่าโอ้โหเป็นนักศึกษารุ่นที่ท่านเป็นคนเซ็นอะเซ็นรับรองรายชื่อเนี้ยแต่ทั้งหมดทั้งรุ่นเนี่ยให้มาเรียนคือมันจะต้องให้ระดับนายกตรีเนี่ยต้องลงนามด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยในการบรรยายของอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถูกโค้ดมาแล้วก็มีการนำเสนอกันก็คือว่ามุมมองของอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ที่พูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญที่กำลังจะถูกพูดถึงอีกครั้งแล้วว่าเอ๊ะเลือกตั้งก็เสร็จแล้วในการเลือกตั้งเราไม่ใช่ไปกาพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองไงคุณวิเชษเพราะเรากาบัตร2ใบถูกไหมเราต้องกาด้วยว่าคุณเห็นชอบหรือไม่กับการที่จะให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็ประชามติการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เกิดขึ้นว่าเห็นชอบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็มีการล็อกไว้หลายชั้นหลายอย่างเหลือเกินจากรัฐธรรมนูญที่ทำเอาไว้ชนิดแบบซุปเปอร์ล็อกของปี60อาจารย์นครินทร์เนี่ยได้พูดถึงผลพวงของรัฐธรรมนูญ60ซึ่งตอนนี้กำลังบอกว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าลงคาถาปิดปิดปากหม้อชนิดซิลกันแบบอาคมแบบชนิดเอาไม่ออกเลยเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งท่านแค่ไม่เอ่ยชื่อว่าท่านที่ไปคุยมาท่านนั้นที่รำพึงรำพันเนี่ยนะคะเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะว่าเป็นสิ่งที่เสียใจมากที่สุดเนี่ยที่มันทำให้เกิดสวแบบเนี้ยลองไปฟังคลิปบรรยายส่วนหนึ่งของอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์กันค่ะ
2: คือรัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่ของสีใดสีหนึ่งท่านบอกว่าท่านเสียใจมากสุดเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสว.ก็ต้องรับชะตากรรมแบบนี้แต่ปัญหาคือเราจะยอมรับต่อไปหรือว่าจะปรับปรุงแก้ไข
3: ท่านในมุมมองส่วนตัวของอาจารย์คิดว่า21ล้านเสียงนี้นะครับจะถึงทางแยกระหว่างไปทางซ้ายรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินเข้มกับทางขวารัฐธรรมนูญสีน้ำเงินแบบเดิมอาจารย์คิดว่าจะไปซ้ายไปขวาครับอาจารย์ครับ
2: คือรัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่ของสีใดสีหนึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎกติกาของการปกครองบ้านเมืองต้องเป็นของคนทุกสีประเทศเราจะแบ่งเป็นกี่สีไม่สำคัญนะครับแต่รัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกสีนะครับสิทธิเสรีภาพของทุกสีต้องได้รับความคุ้มครองแล้วก็ต้องมีช่องทางโดยชอบธรรมที่ให้ทุกสีได้เอะอะโวยวายได้มีตัวแทนได้มีการร้องต่อศาลหรือร้องต่อองค์กรที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆนะเช่นต้องมีช่องทางของการร้องทุกข์เข้าสู่ระบบราชการหรือศาลหรือหน่วยงานองค์กรอิสระเพราะนั้นรัฐธรรมนูญไม่ควรจะเป็นของสีใดสีหนึ่งแต่ปัญหาของเราเนี่ยผมก็จะว่ามันยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะทำจริงๆหรือเปล่า ทั้งที่ความจริง

0: มีประชามติมาแล้วแล้วที่ยุ่งยากมากกว่านั้นคือเราจะทำโดยใครผมว่าเรื่องนี้มันทำให้พวกเรารวมทั้งอาจารย์จ๊ะแล้วก็พวกเราคาดการณ์ว่าจะเป็นของสีนั้นสีนู้นนะครับหลายคนก็ห่วงว่าถ้าทำเขียนด้วยคนนี้จะกลายเป็นของสีนี้เขียนด้วยคนนี้จะกลายเป็นสีนี้แล้วเราก็คงน่าจะเข็ดแล้วนะครับมอบให้ผู้เชี่ยวชาญเขียนเนี่ยนะครับบางครั้งผู้เชี่ยวชาญพารัฐนูนลงเหวได้เหมือนกันนะครับผมเปิ่นรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่าง60ท่านบอกว่าท่านเสียใจมากสุดกับผมเรื่องหนึ่งคือว่าไม่รู้จะทำยังไงเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสว.นะครับผมไม่เอ่ยชื่อท่านนะด้วยความเคารพนะท่านบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่สุดนะก็เราทำมาแบบนี้ก็ต้องรับชะตากรรมแบบนี้แต่ปัญหาคือเราจะยอมรับต่อไปหรือว่าจะปรับปรุงแก้ไขแต่ตอบง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญไม่ควรจะเป็นของสีใดสีหนึ่งครับนะครับของทุกสีนะครับเพราะรัฐธรรมนูญเป็นของทุกคน
1: นี่แหละค่ะก็อยากจะมีคำถามไปถึงอาจารย์นครินทร์เหมือนกันที่อาจารย์นครินทร์พูดส่วนหนึ่งนะคุณวิเชษฐ์บอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ควรเป็นสีใดสีหนึ่งนะแล้วที่ยุ่งยากมากกว่านั้นนะคะคือทำโดยใครอาจจะต้องบอกว่าที่มันยุ่งยากเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ทำให้มันยุ่งด้วยเปล่าคะในการวินิจฉัยให้มันมีทางออกที่ดูจะยากเย็นมากในการปฏิบัติอันนี้คือปลายทางนะเพราะท่านมาปลายทางแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์นครินทร์บอกว่ารู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี62เพราะดิฉันว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านแล้วล่ะนะคะแล้วท่านมาบอกว่าเพราะหลายคนแบบแม่ฟังใครก็ไม่อยากจะฟังมากเท่ากับฟังท่านประธานกรรมการยกร่างว่าผ่านการใช้มาจนถึงปี2569เนี่ยท่านมีอะไรอยากจะพูดถึงผลพวงที่ท่านและคณะของท่านเนี่ยได้ทำไว้กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้บ้างเนาะแต่ท่านก็เก็บตัวเงียบเนาะท่านไม่เคยออกงานใดๆ เลยนะคะไม่มีใครจะได้เลยมีความพยายามจะติดต่อหากอยากให้ท่านอธิบายบางครั้งบางหนสำหรับนักข่าวที่คุ้นเคยกับท่านแต่ท่านก็ขอที่จะไม่ให้ความเห็นนะคะท่านก็เก็บตัวเงียบเชียบนะคะก็คืออย่างที่บอกอะคุณวิเชษฐ์ว่าสว.ในรอบนี้เนี่ยมันสลับซับซ้อนมากเลยนะคุณวิเชษฐ์ถึงจะบอกว่าทุกคนก็ทำทุกสีก็ทำเนาะบางคนพยายามบอกว่าพวกทำไม่สำเร็จก็เลยมาเอาเรื่องพวกสีน้ำเงินก็ใช่ไหมที่เขาทำสำเร็จเนี่ยก็ต้องบางทีก็ต้องไปบอกว่าระบบการออกแบบอะมันทำให้หนีการหัวไม่ได้เลยมันถ้าคุณอยากได้คนเลือกตัวเองมันก็ต้องไปเทรดคะแนนกับเพื่อนก่อนอะแค่คน2คนตกลงกันเนี่ยโดยที่มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในการไปเลือกกันเองเนี่ยคุณวิเชษฐ์มันก็ผิดแล้วแต่คุณออกแบบมาเป็นแบบนั้นไงแล้วก็ในทางปฏิบัติการจะไปแยกย่อยเป็น20กลุ่มอาชีพก็เห็นแล้วอะว่าในความเป็นปัญหาของการตีความว่าอาชีพไหนเข้าเกณฑ์กลุ่มไหนเนี่ยก็มีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะคะก็แล้วพอมีคนถอดรหัสวิธีการจับขั้วกันมาได้อีกเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วพอคุณได้เขามาจากวิธีการที่มีปัญหาเขาก็อาจจะทำในสิ่งที่มีปัญหาต่อไปเพราะเขาต้องไปเลือกคนอื่นๆต่ออีกแล้วคนอื่นๆถึงเวลานั้นเนี่ยก็มันก็ตีกลับมาที่วันนี้กกต.กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะทุกคนจับจ้องกันเขม่งเลยว่าคุณ4ใน3คนกกต.มี7คน4คนนั้นเนี่ยถูกเลือกมาโดยสว.ชุดปัจจุบันจะกล้าสังหารคนที่คลอดตัวเองออกมาหรือเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นวังวนอยู่อย่างนี้นะคุณวิเชษฐ์ทีนี้อาจารย์นครินทร์ไม่พูดต่อนะว่าเราจะยอมรับกันต่อหรือปรับปรุงแก้ไขถ้าพูดอีกนิดนึงเลยว่าทางเลือกทั้ง2อย่างเนี่ยยอมรับแล้วอยู่กับมันยังไงอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยหรือปรับปรุงแก้ไขจะมีข้อเสนออะไรในฐานะท่านเป็นคนที่มีหน้าที่ในการหาทางออกให้กับสิ่งที่เป็นปัญหาจากรัฐธรรมนูญนี่นาในความเป็นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีทางไหมหรือจะต้องใช้เวทีเสวนาต่อไปเชิญอาจารย์นครินทร์มาบรรยายต่อจากที่อาจารย์ได้จุดประเด็นค้างไว้อันนี้ก็น่าติดตามนะคะ
2: ประวันผมมีความเห็นความเห็นอาจารย์นครินทร์สักหน่อยแต่ว่าเราพักเบรกก่อนดีไหมไหนๆก็พูดเรื่องการเมืองวันนี้เราก็ เบรกหน้าขออีกสักหน่อยนึงแล้วกันเพราะว่าประเด
1: ็
2: นที่ผมว่าน่าสนใจอยู่นะ
1: ค่ะไปพักกันค่ะ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Porsche อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: และ
6: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
9: 5กันยายนนี้ขับ Porsche Cayenne ของคุณมาสร้างปรากฏการณ์ Cayenne Meeting ใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มา Test Drive พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
0: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
0: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
11: เลือกนี่สิครับ
0: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
11: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
0: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
11: อ้าวสายต่อไป
8: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
12: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
13: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
12: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
15: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
16: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ
15: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
16: อืมจะชัวร์หรอ
15: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
16: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายน
8: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ

0: จะเพียว
1: เรื่องกรองน้ำต้องเพียว
2: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะเชิญพี่วิเชษฐ์เลยค่ะ
3: ก็อยากแสดงความเห็นเพิ่มเติมที่อาจารย์นครินทร์วิจารณ์ไปพูดเมื่อวานนี้นอกเหนือจากเรื่องรัฐธรรมนูญที่กระทรวงพูดถึงแล้วเนี่ยอาจารย์ยังพูดถึงประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อวันก่อนในกระทรวงคือเรื่องปัญหาการแต่งตั้งองค์กรอิสระอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าโดยกลไกมันก็ผ่านกรรมการสรรหาแล้วก็ต้องผ่านสว.เลือกนะอันนี้ปรากฏว่าอาจารย์นครินทร์บอกเลยบอกว่าการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลาและมีความเคลือบแคลงประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าสังคมก็ตั้งคำถามแบบอาจารย์นักเรียนนี่แหละมีความเคลือบแคลงไม่แน่นอนแล้วมีปัญหากฎหมายหลายเรื่องยกตัวอย่างเลยเรื่องที่เราคุยกันนั่นแหละเช่นประธานกสทช.อันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วอย่างที่เราคุยกันเมื่อคราวที่แล้วบอกว่ามีแนวปฏิบัติที่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นานเนี่ยตอนนั้นว่าเรื่องไหนที่ยังมีปัญหาข้อกฎหมายเรื่องไหนมีข้อพิพาทในทางคดีเรื่องไหนอยู่ในศาลเนี่ยจะไม่มีการนำขึ้นทูลเกล้านั่นคือแนวที่วางเอาไว้แล้วสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเองก็มีแนวปฏิบัติแบบนี้นะถ้ามีพลาดพิงกันอยู่เนี่ยเขาจะไม่นำขึ้นอาจารย์นครินทร์ไม่ได้พูดตรงๆนะแต่ผมแปลความได้อย่างนั้นเพราะเราก็คุยเรื่องนี้มาแล้วบอกว่าปกติแล้วในเรื่องอย่างนี้ถ้ายังไม่ชัดเจนเนี่ยอย่างกรณีของประธานกสทช.เนี่ยนะก็ต้องรอให้มันถึงที่สุดก่อนก็คือศาลปกครองสูงสุดจะตัดสินว่าจะเอายังไงพอมันมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาที่มีการโต้แย้งนี่คือเรื่องแรกที่อาจารย์นครินทร์พูดว่ามีปัญหากฎหมายหลายเรื่องเช่นประธานกสทช.รวมถึงปัญหาการตั้งกรรมการปปช.ซึ่งมีการนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าแต่ว่านานแล้วนะครับก็ยังไม่โปรดกล้าลงมานี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่แล้วมันต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องกระบวนการทางด้านกฎหมายล่ะนะทีนี้ยังมีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์นครินทร์พูดถึงประเด็นที่เราคุยกันนั่นแหละก็คือการมองการเมืองไปข้างหน้าเนี่ยอาจารย์นครินทร์ใช้คำว่าอนาคตการเมืองไทยยังมีความพร่ามัวไม่แน่นอนและคาดเดาได้ยากอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับแต่มันจะสะสมความคับข้องใจความอึดอัดใจจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังก็ไม่ได้ความคาดหวังของคนเนี่ยต้องการความเปลี่ยนแปลงมันก็จะยกระดับขึ้นแต่จะเป็นแบบนะไม่มีทิศทางคืออาจารย์นครินทร์ใช้กับว่ามันจะยกระดับขึ้นแบบไม่มีทิศทางอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้น่าคิดนะคือสถานการณ์ที่มันไม่มีทิศทางมันคาดเดาได้ยากนะครับมันอาจจะเกิดเควอสอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เราควบคุมไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์นักเรียนบอกว่านี่จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาแน่นอนสำหรับทิศทางการเมืองไทยในอนาคตเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่คล้ายๆกับที่เราคุยกันตอนต้นรายการวันนี้ที่คุณนรตั้งคำถามประเด็นนี้กับผมเนี่ยนะผมก็คิดว่าอาจารย์นักเรียนเองก็คงจะมีการในฐานะที่เป็นอดีตคณบดีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยนะเคยอยู่เชียงใหม่มาเป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์มาเยอะแยะมากมายเป็นศาสตราจารย์ทุกเนี่ยประเด็นเนี่ยเห็นการเมืองมาเยอะช่วงหลังนี่ถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าการลงมติในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเสียงข้างน้อย2เสียงเนี่ยหนึ่งในนั้นคืออาจารย์นครินทร์จะอยู่ในเสียงข้างน้อยหลายเรื่องเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นข้อสังเกตที่เราก็ตั้งเอาไว้ก็แล้วกันว่าอาจารย์นครินทร์เองก็คงจะมีความเห็นอะไรต่างๆที่อาจจะต่างจากเสียงศาลรัฐธรรมนูญเสียงส่วนใหญ่ก็น่าจะเยอะในระยะหลังมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพแบบที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็คือมุมมองเพิ่มเติมของอาจารย์นครินทร์ที่มองการเมืองในอนาคตว่ามันเต็มไปด้วยความพร่ามัวและไม่มีอะไรที่มันแน่นอนมันเกิดอาจจะเกิดอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงฉับพลันเลยก็ได้โดยที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะแต่ว่าแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาแน่ๆล่ะคุณรวัน
2: ค่ะกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากขนาดนี้นะคะแล้วก็พรรคภูมิใจไทยที่ก็ต้องบอกว่าก็ตั้งการ์ดนะคะรับแรงกระแทกเข้ามาจากหลายๆส่วนด้วยกันนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็มีโอกาสได้ชมรายการตอบโจทย์ของทางไทย PBS นะคะเพราะว่าเขาเป็นต้องบอกว่าเป็นเทปพิเศษเนาะเพราะว่ามีการเปลี่ยนพิธีกรต้องบอกว่าเป็นศิษย์เก่าไทย PBS คุณวราวิชิมณีเนี่ยกลับมาทำหน้าที่ใหม่ที่ไทย PBS ย้ายเดิมก็เป็นศิษย์เก่าไทยพีแล้วไปอยู่ในเนชั่นแล้วก็ตอนนี้ก็ ย้ายจากเนชั่นกลับมาที่ไทย PBS นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นน้องสื่อมวลชนที่เป็นดาวรุ่งคนหนึ่งเลยนะในยุคของเขานะคะก็ฝีไม้ลายมือเนี่ยใช้ได้มากๆเลยทีเดียวนะคะปรากฏว่าเป็นการเปิดตัวที่นิยมบอกว่าก็เอาคนที่ถูกถามชนิดรายวันแต่อาจจะเป็นการถามแบบรวมๆนะคุณวิเชษเพราะว่าท่านนายกตีเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะขอโอกาสในการสัมภาษณ์พิเศษอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีเหตุเยอะๆเข้ามานะคะมากกว่าการที่แบบนักข่าวต้องไปคอยดักถามรายวันอะไรกันแบบนี้นะคุณวิเชษแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีทีมงานคอยกรองอยู่เหมือนกันกรองว่าท่านนายกเนี่ยแล้วตัวท่านนายกเองมักจะพูดเสมอว่าตัวเองพูดไม่ค่อยเก่งคือไม่ค่อยจะตกปากรับคำในการที่จะไปให้สัมภาษณ์พิเศษเดี่ยวๆอ่ะกับใครยากมากดิฉันก็เลยโอ้รู้สึกว่าน่าแปลกใจเนาะที่ท่านนายกตัดสินใจยอมให้ไทย PBS เนี่ยสัมภาษณ์นะแล้วก็สัมภาษณ์ในสไตล์ของตอบโจทย์ด้วยสไตล์ของวราวิทย์ด้วยนะคะสิ่งที่ถูกถามมากๆนะคะในเนื้อหาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสว.ซึ่งตอนช่วงแรกๆท่านนายกก็ดูเหมือนจะพยายามปัดป้องว่าท่านไปดูสิท่านมาทีหลังสว.อีกรัฐบาลเกิดหลังจากการเลือกสว.ไปอีกนะคะคือท่านพยายามจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันแต่ว่าพอคำตอบนี้มันอาจจะฟังจนบ่อยแล้วพิธีกรก็พยายามที่จะซักต่อไปอีกนะคะก็ตอนนี้ท่านนายกก็ยอมตอบมาอีกนิดนึงนะคะกับเรื่องของประเด็นกรณีของหัวสว.ว่าที่ถูกมองว่ามันเป็นผลผลิตของพรรคภูมิใจไทยนี่แหละลองไปฟังท่านนายกตอบในรอบนี้ดูต้องขอบคุณเป็นคลิปรายการนะคะจากทางไทย PBS ค่ะเชิญรับชม
0: ท่านก็เล่นโซเชียลท่านก็เห็นอยู่ว่าโอ้โหคนเขากล่าวหายังไงท่านจะไม่ประเมินไม่เห็นถึงกระแสคนที่เขามองบ้างหรอแล้วจะได้หาวิธีแก้ไงไม่ใช่แก้ในแง่ของการต่อสู้คดีอะไรแบบนั้นนะ
1: ผมก็บอกแล้วว่ามีเหตุจูงใจอะไรที่ผมจะต้องครอบครองสว.โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมเองมีเหตุอะไรจูงใจอะไรที่พรรคภูมิใจไทยจะต้องไปครอบครองสว.อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าโอ้เราจะครอบครองเขาได้ขนาดนั้นเลยเหรอ เราจะสั่งเขาซ้ายหันขวาได้ขนาดนั้นเลยหรือเขาไม่มีศักดิ์ศรีเลยเหรอเขาไม่มีที่มาที่ไปเลยหรือเราเป็นใครเราไปประเมินเขาต่ำขนาดนั้นคนที่ผ่านมาถึงจุดนี้ได้แล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับพูดง่ายๆนะข้าราชการเขาชอบนินทา พวกนี้คือกลุ่มเขาเรียกกลุ่มกราบเรียน
0: แปลว่าอะไร
1: คือเวลาเขียนเขาต้องกราบเรียนไม่ใช่เรียนการราชการเขาบอกเนี่ยท่านเชิญห้องกราบเรียนท่านเชิญไปนั่งในโต๊ะกลุ่มกราบเรียนเขาแสดงว่าอะไรแสดงว่าวุฒิภาวะการยอมรับทางสังคม
0: ไม่ใช่ท่านไม่ได้เองงั้นเถอะ
1: ต้องอยู่ในระดับที่สูงมากแล้วคนที่เป็นถึงนายกรัฐมนตรีในวันนี้นี่ไม่รู้เลยหรือว่าเราจะควรจะมีระยะที่เราจะวางตัวกับท่านเหล่านี้อย่างไรชิดไปก็ไม่ได้ท่านก็เสียเราก็เสียห่างไปก็ไม่รู้จักกันอีกหน่อยจะต้องมีการสนับสนุนร่วมมือเพื่อประโยชน์ทางราชการด้วยกันก็ไม่รู้จักกันเลยก็ไม่ได้ทำยังไงให้มันพอดี
2: ได้คำตอบที่ต้องการไหมนะคะเราไปพักกันค่ะ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
6: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
7: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าฉะเชิงเทราสั่งรื้อสุสานชาวยิวภายใน7วันหลังจากมีการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและนายอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออนุญาตอายุใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบะจำกัดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยการใช้สิทธิ์ทางศาลโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองซึ่งภายในสุสานมีหลุมฝังศพจำนวน4หลุมล่าสุดนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานให้ไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันและกำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะขณะที่นายกิตติพงษ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ออกคำสั่ง3ฉบับพร้อมนำไปติดตั้งที่ประตูสุสานมีป้ายไวนิลห้ามใช้อาคารตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจะมีโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยวันนี้เวลา 10 นาฬิกา นายอำเภอบางคล้าเชิญทุกหน่วยงานกำนันผู้ใหญ่บ้านประชุมด่วนธนยศภูมิใจไทยลูกหาเรือเวลาอภิปรายตั้งป้ายหัวใจน้ำเงินส้ม ANV ครบรอบ1ปี MOA ขณะที่การถกงบ70วาระ2วันแรกเป็นงบกระทรวงอว.การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานในการประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2โดยเวลา 23:24 นาทีก่อนลงมติมาตรา12นายธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลได้ลุกขึ้นหารือกับสมาชิกถึงระยะเวลาการอภิปรายโดยคาดการว่าการอภิปรายจะเสร็จสิ้นเวลา 24:00 นซึ่งนายธนยศได้นำป้ายข้อความขึ้นมาโชว์ขณะพูดเป็นข้อความว่า143โดยพื้นหลังสีส้มสื่อถึง143เสียงที่พรรคประชาชนโหวตให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยมีข้อตกลง MOA ซึ่งครบ1ปีเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับโดยสุดท้ายที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน395เสียงและมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากด้วยคะแนน277เสียงก่อนที่ประธานได้สั่งปิดประชุมเวลา 24:39 นาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

0: พียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
2: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเหมืองแรกของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเหมืองแร่พบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จากริทา SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16-18 กันยายนนี้ Hall 7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่ BCT Expo
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับ

0: นายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ขนความรู้ระดับท็อปของฝรั่งสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
0: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
0: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอ็มเรารัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดย

0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรักกับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคลื่นนะคะสำหรับงานวันที่3ตุลาคมนี้นะคะเรื่องของเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะก็โรค NCD ก็คืออะไรโรคไม่ติดต่อนะคะแต่ว่าเป็นแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเลยนะคะกับการที่เราอาจจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตมีความสุ่มเสี่ยงต่างๆมากมายนะคะก็คือเบาหวานความดันสูงหลอดเลือดหัวใจสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นสมองเสื่อมมะเร็งนี่คือ NCD ที่ไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนกินตามใจปากเหมือนกันนะเราทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมทั้งหลายทั้งปวงเราก็อยากสุขภาพดีใช่ไหมคะก็ลองมางานนี้กันดูนะคะก็เอาเป็นว่าปลดล็อกเลยสำหรับเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะได้ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตค่ะจัดกันเต็มวันเลยนะคะ 8:30 นถึง 4:30 นดีเอมเมอรัลด์รัชดา 1,500 บาทอยู่กันเต็มๆวันเลยอันนี้รวมของว่างรวมเบรกด้วยนะคะสมัครเลยค่ะที่ LINE @thinkingradio นะคะส่วนวันนี้ระบบออกอากาศของเราโดยเฉพาะที่สตรีมมิ่ง YouTube และ Facebook ดูได้ตามปกติแล้วก็เลยขออนุญาตมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันหน่อยละกันนะคะว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปดูข่าวกันต่อนะคะอ่ะดิฉันอยู่ที่ ขออภัยค่ะที่ YouTube เช้านี้คุณสมประสงค์ทักทายมาก่อนจากปารีส21องศาเซลเซียสนะคะรู้สึกจะอุ่นๆขึ้นแล้วใช่ไหมคะ3:00นะคะคุณจักรฤทธิ์ทักทายมาคุณประวิตรด้วยคุณปราโมทย์บอกว่าอยากเห็นประเทศพัฒนาแต่เผอิญรัฐมีบาดแผลจากการทุจริตมากเศรษฐกิจไทยสุดไม่มีกำลังยิ่งมาเจอทุนเทาต่างชาติพร้อมร่วมถล่มเรือไทยกำลังจมเพราะรูรั่วมากเกินนะคะคุณจักรฤทธิ์เพิ่มเติมมาบอกว่าสื่อควรมีหน้าที่เสนอข่าวสารให้ความรู้ประชาชนไม่ใช่เป็นแกนนำม็อบแล้วก็ไม่เอาเผด็จการไม่เอารัฐประหารด้วยคุณปราโมทย์บอกว่าปอมีต่างชาติมาเรียนด้วยหรือครับและมักมีข่าวการคอนเนคชั่นนะคะการเดี๋ยวก่อนนะมันจะถูกโฆษณาแวบขึ้นมาบังอยู่เรื่อยเลยนะคะบอกว่ามีข่าวการคอนเนคชั่นต่อเนื่องในเรื่องธุรกิจธุรกรรมอันนี้น่าห่วงเขามีโควต้าให้กับพวกนายทหารต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านที่ทางกองทัพนะคะต้องมีความสัมพันธ์ด้วยนะคะก็จะมีต่างชาติมาเรียนด้วยค่ะแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าอาชีพอื่นนอกเหนือจากฝั่งของความมั่นคงที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขามาได้เรียนหรือเปล่านะคะอาจจะไม่ได้มีข้อมูลครบขนาดนั้นนะคะคุณปราโมทแต่ถามว่ามีไหมมีมาเรียนนะคะอันนี้ทราบว่ามีแต่ไม่รู้ว่าอาชีพแบบถ้าเป็นนักธุรกิจแบบชาวไทยจะมีหรือเปล่าที่เป็นต่างชาติอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะไม่นะคะน่าจะเป็นแบบคนที่เขามีคือเป็นข้าราชการฝ่ายความมั่นคงของต่างประเทศอ่ะมาเรียนเนี่ยพวกทหารอ่ะว่าง่ายๆนะคะคุณ Next บอกสื่อก็เลือกข้างลมพัดไปเรื่อยยกเว้นแค่บางคนค่ะคุณ MPR ค่ะถามพี่ทั้งสองถ้าประเทศนี้เป็นนักเรียนแล้วพี่เป็นครูให้เกรดอะไรคุณวิเชษฐ์ให้ก่อนไหมให้เกรดไหม
1: ประเทศเลย
0: วิเชษฐ์อาวุโสถ้าคุณวิเชษฐ์เป็นคุณครูคุณวิเชษฐ์ก็จะเป็น

0: ครูใหญ่ดิฉันเป็นครูน้อยเลยก็เลยให้ครูใหญ่ให้เกรดดีกว่า
1: เอางี้เอากลางๆแล้วกันนะผมก็คิดว่าอยู่ประมาณ4แล้วกัน
0: ทำไมใจตรงกันเลยอ่ะเมื่อกี้นึกในใจ4เหมือนกันเลยอันนี้ไม่ได้หัวกันมานะเมื่อกี้น
1: ึ
0: กในใจแบบเมื่อกี้นึกในใจว่ามันก็ยังแถวๆ4เนาะ4นี่เราเอางี้แล้วกัน
1: มันเองมันไม่ได้อยู่แล้วดีมันก็มากไปพอใช้แหละ
0: 4พอใช้
1: ประมาณเนี้ย
0: พอเราถ้าบอก C พอใช้ B เป็นดี A เป็นดีมากเราใช้คำว่าพอใช้ก่อนแล้วกันนะครูวิเชษกับครูอรวรรณให้ C ค่ะนักเรียนแม่นะคุณ MPR น่ารักที่สุดนี่ตกลงวันนี้มาถามดักเหรอคุณแพจังขอแสดงความยินดีกับคุณวิชัยปุญญยันศิลปินแห่งชาติโอ้ชอบเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอโอ้โหเพลงนี้อมตะนิรันดร์กาลมากนะคะคุณไพลอตค่ะบอกประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของกลั้นใจตายแล้วยังอยู่บอกอยากให้ฟื้นมาตอบคำถามประชาชนคุณคัทนาบอกฟังคำบรรยายจากนครินทร์วปอสั้นๆเลิบเลยนะคะคุณพิริวงศ์บอกว่าพี่วิเชษร้อนไหมอยู่ในตู้ทำงานที่สนามบินใช่ไหมเคยบินมันเงียบใช้ได้แต่มันไม่มีแอร
1: ์
0: พ
1: ี่
0: วิเชษอยู่ในตู้สำหรับที่มันเป็นสำหรับคนทำงานใช่ไหมอ๋อเพื่อให้เสียงมันไม่เสียงรบกวนนะคะ
1: เสียงมันจะเข้ามาเยอะก็ไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: ไม่ร้อนนะไม่ร้อนนะ
0: คุณ
1: สบาย
0: ค่ะค่ะคุณวิทยาบอกว่าอะไรนะผมว่าตอบแบบอะไรนะไม่แน่ใจคำมันอาจจะพิมพ์หรือว่าอาจจะบอกให้เครื่องมันพิมพ์นี่ไม่แน่ใจนะคะคุณแจ็คกี้ค่ะบอกให้ลุงสนธิตั้งคำถามคุณอนุทินอนุทินไปไม่เป็นคุณอนุทินต้องกล้าออกรายการกับลุงสนธิครับนะคะให้กล้าเถอะอย่าหลบนะอันนี้ก็เป็น
1: บางคำถามที่คุณอนุทินตอบไม่ได้ต้องถามครูใหญ่เพราะบางเรื่องคุณอนุทินผมตอบไม่ได้เพราะครูใหญ่ทำให้
0: นะเมื่อวานก็เป็นรายการที่ถามในประเด็นการเมืองเป็นหลักเลยแหละนะคะถ้าใครสนใจลองไปดูเพราะว่าไทย PBS เขามีรีรันหรือว่าเขาอาจจะเอาตัดคลิปนะคะตัดคลิปมาให้ชมกันเป็นท่อนๆนะคะได้อยู่นะคะไปดูกันได้สำหรับที่ให้สัมภาษณ์พิเศษไว้เพราะว่าท่านนายกก็มีภารกิจไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีภารกิจท่านนายกจะเป็นผู้แทนพระองค์เนาะเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะนะคะแต่งานพระบรมศพเนี่ยจะมีขึ้นในวันพุธนะคะเวลาบ่ายโมงตามเวลาท้องถิ่นแล้วท่านนายกก็เลยไม่สามารถอยู่นะคะในต้องบอกว่าเป็นวาระประชุมสภาที่สำคัญเนาะแต่งานนี้ก็ด้วยความที่เป็นผู้แทนพระองค์อ่ะก็ต้องไปนะคะก็เลยไม่ได้อยู่วาระ2 3ก็ให้รองเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีคลังนะคะอยู่เฝ้าสภาตอบประเด็นของฝ่ายค้านนะคะแล้วก็อยู่จนโหวตอ่ะนะคะว่าในการลงมติวาระ3นะสำหรับร่างงบประมาณปี70เนี่ยจะออกมาด้วยคะแนนเสียงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ท่าทีของในพรรคฝ่ายค้านเองจะออกมาแบบไหนจะคว่ำเลยหรือจะงดออกเสียงทุกอย่างมันก็จะตีความเป็นเรื่องของการอธิบายในเชิงการเมืองเพราะว่าแน่นอนในเชิงตัวเลขงบประมาณยังไงก็ต้องได้ใช้เพราะว่าเสียงรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่ในยามของการโหวตนี่แหละจะเป็นการที่บอกว่าความเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวของทั้งสองฝากฝั่งสสและสสสฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเขาเป็นยังไงนะคะมาดูที่ Facebook คุณนิการทักทายมาคุณอริยาด้วยคุณจินตนาคุณอุไรด้วยคุณศพโชคด้วยรวมทั้งคุณสุริยานะคะคุณอะไรนะบอกว่าบ้านเราตอนนี้ไม่มีเอกอัครราชทูตจีนประจำการหรอคะเห็นงานครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนนายกไทยเป็นร่วมเป็นเกียรติแต่ตัวแทนฝ่ายจีนที่มาต้อนรับเป็นระดับอุปทูตเรามีเอกอัครราชทูตจีนนะคะแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าในการจัดวางว่างานแบบไหนคือหนึ่งถ้าท่านไปเองได้ท่านคงไปหรือมันมีระเบียบโปรโตคอลทางการทูตว่าถ้างานแบบนี้ส่งเบอร์สองไปงานนี้เบอร์หนึ่งไปอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆค่ะแต่มีไหมมีนะคะคุณอะไรนะมีคุณเปาๆบอกคิดแบบชาวบ้านที่ลงมติ21ล้านเสียงควรจะพิจารณาเจตจำนงนะคะคุณสุธรรมค่ะบอกว่าหมวดตกลงหมวดแกเลือกได้หรือยังว่าแกตกลงจะเลือกใครดีผมอยากรู้จริงๆว่าถ้าคุณวิเชษรับสมัครจะมีผู้หญิงมาสมัครแบบนี้ไหมอันนี้เรื่องอะไรคะดิฉันตามไม่ทันแล้ว
1: พยายามนึกอยู่พยายาม
0: แกเลือกได้หรือยังว่าจะเลือกใคร

0: อัน
1: ต
0: น
1: อ
0: ี้
1: นนั้น
0: ไม่แน่ใจคุณสุธรรมนะคะ
1: อ๋อในรายก
0: ข
1: าร
0: ่า
1: โห
0: วอ
1: น
0: ะไร
1: กระแสอะไร
0: ไม่
1: บา
0: แ
1: ง
0: น
1: อย
0: ่
1: ่าง
0: ใจ
1: มั้งที่ไปที่ไปออกรายการอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้
0: อ๋อเหรอดิฉันไม่ได้ดูขออภัยด้วยเนาะไม่ได้ดู
1: ผมก็
0: อ่ะ
1: ไม่ได้
0: พี่เชษ
1: กับ
0: พี่เชษไปเรื่องไหนก่อนเชิญเลยค่ะ
1: พอไปดูเรื่องนี้ต่อสักหน่อยก่อนนี่ก็น่าสนใจติดตามอย่างยิ่งเพราะว่าวันนี้10 โมงเช้านะที่ศาลปกครองพักนี้มีเรื่องราวที่ศาลปกครองเยอะเลยคดีความต่างๆนะทั้งคดีที่มันโยงกับการเมืองแต่คดีนี้เป็นคดีที่ผมคิดว่าเป็นที่สนใจโดยภาคประชาชนประชาสังคมเพราะว่าอะไร10 โมงเช้าวันนี้นะกระวันศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่สอเสือ10 14/2567ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีรวม54 คนฟ้องกรมประมงที่1กับพวกรวม18 คนนะซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยคดีพิพาทเรื่องการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรกรณีเรื่องปลาหมอคันดำไงกระวันและถือว่าเป็นการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งผู้ฟ้องคดีเนี่ยฟ้องว่ากรมประมงที่1กับพวกละเลยในการควบคุมนะบุคคลผู้นำเข้าก็คงเป็นที่รู้กันอยู่ว่าบุคคลผู้นำเข้าเนี่ยหมายถึงบริษัทไหนนะสู่การจนนำไปสู่การแพร่ระบาดของสัตว์ดังกล่าวในหลายจังหวัดของประเทศไทยและละเลยไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลผู้นำเข้าปลาหมอคางดำเข้ามาในราชอาณาจักรจนทำให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนส่วนรวมได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลที่มันน่าสนใจเพิ่มเติมตรงนี้ตรงที่ว่าล่าสุดเนี่ยเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยไปยื่นคำร้องเพิ่มเติมนะกระวันต่อศาลปกครองขอให้ตรวจสอบกรณีการส่งออกปลาหมอคางดำจำนวน 320,000 ตัวโดย11 บริษัทนะก็ไม่ได้คือผมก็ไปเห็นนะว่าเขาระบุถึงบริษัทไหนบ้างแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่านี่มันอยู่ในสำนวนที่เขายื่นไปแล้วในช่วงปี56ถึงปี59เนี่ยก่อนที่ปลาหมอคางดำจะมีการระบาดหนักในประเทศไทยด้วยอันนี้เนี่ยข้อมูลที่ยื่นเพิ่มเติมเข้าไปนี่จะมีผลอย่างไรที่จะพาดไปถึงบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่เนี่ยอันนี้รอวันนี้10โมงเช้านะครับว่าศาลปกครองจะอ่านเฉพาะในส่วนของกรมประมงและพวกที่เป็นเจ้าที่ของรัฐอย่างเดียวหรือจะมีการพาดไปถึงบริษัทเอกชนอีก11 บริษัทที่เขามีการยื่นคำร้องเพิ่มเติมว่ามีการส่งออกปลาหมอคางดำไปต่างประเทศเนี่ย320,000 ตัวด้วยนี่คือคดีที่ศาลปกครองต้องตัดสินอีกครั้งหนึ่งนะครับนะรอดูว่าศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางในกรุงเทพนี่แหละจะตัดสินเรื่องนี้อย่างไรและแน่นอนนะมันก็จะมีประเด็นว่าถ้าตัดสินออกมาแล้วเนี่ยจะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองสูงสุดกับศาลปกครองกลางจะมีความเห็นไปในทางเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างกรณีของประธานกสทช.นี่ก็ชัดเจนว่าศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยนะเห็นทางนึงศาลปกครองสูงสุดก็เห็นอีกทางหนึ่งคนละทางกันเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามวันนี้10 โมงเช้าคุณวัน
0: ค่ะก็ติดตามกันนะคะส่วนที่ชายแดนนะคะขอแวะไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยคือมีศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะหรือที่ชื่อย่อว่า JIC ที่มีท่านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีเนี่ยท่านพาคณะ AOTนะคะก็คือเป็นผู้สังเกตการในอาเซียนเรานะคะที่เป็นผู้ช่วยทูตทหารนี่แหละที่ประจำในประเทศไทยแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยไปที่สุรินทร์นะคุณวิเชษไปที่จุดผ่านแดนช่องจอมนะคะอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะก็พาไปดูนะคะพื้นที่ที่ทหารไทยเนี่ยควบคุมอยู่นะคะหลังจากที่เรามีเหตุปะทะกับกัมพูชากันเป็นสงครามรอบที่2นะคะตอนนี้เนี่ยไทยก็ตรึงอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันที่อยู่ใกล้กันกับฝั่งกัมพูชาที่เรียกว่าฝั่งโอสเมตโอสเมตเนี่ยเป็นแหล่งที่ตอนนั้นมันเป็นคาสิโนใหญ่เนาะแล้วกัมพูชาก็เอาสถานคาสิโนเนี่ยมัน2ภารกิจนะ1เป็นคาสิโนเป็นแหล่งสแกมเมอร์แล้วก็ตอนหลังก็กลายเป็นแหล่งที่เอาไว้มาตอบโต้นะฮะกับการสู้รบกับประเทศไทยด้วยพอเราควบคุมพื้นที่ตรงนั้นได้เนี่ยปรากฏว่าฝั่งที่อยู่นะคะที่เราเข้าไปดูได้เนี่ยกลายเป็นอาณาจักรนะต้องเรียกว่าอาณาจักรนะคุณวิเชษเพราะว่ามัน500 ไร่อาคารที่อยู่ที่นี่เนี่ยมีอยู่157 อาคารแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ชนิดมีข้าวของอยู่ข้างในให้เห็นนะให้สื่อถ่ายมาเนี่ยมี29 อาคารเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งชุดที่พี่ส่งให้ด้วยนะคะปรากฏว่าในส่วนของหน้างานตรงนั้นเนี่ยนะคะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทหารกัมพูชาเขาก็มา

0: มีธงอะไรเนี่ยนะคะจากหลายๆประเทศเลยนะคะแล้วที่มันสร้างความตกตะลึงนะคะกับสื่อเมื่อวานนี้น้องของสำนักข่าวไทยเนี่ยเราไปด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไปเจอหน้าตาแบบมีโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดมีคุกใต้ดินเนี่ยคุณเช่นนะคะปรากฏว่าไอ้ห้องผ่าตัดเนี่ยโอเคล่ะถ้าเจ็บป่วยก็เข้าใจได้ว่าเขาก็คงถ้าไปโรงพยาบาลอาจจะไกลเนาะมันเป็นชายแดนนี่นะคะมันมาอยู่ใกล้ฝั่งไทยก็คงเอาไว้รักษากันเองได้แต่มันมีข้อมูลเชิงลึกนะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ามันไม่ใช่ไว้รักษาโรคอย่างเดียวคุณเชษนะระดับบอสชาวจีนนะแต่อาจจะเป็นห้องที่ใช้คำว่าอาจก่อนแล้วกันอาจเป็นห้องที่เอาไว้ผ่าเอาอวัยวะภายในของพวกสแกมเมอร์ที่ทำยอดไม่ได้ตามเป้าอ่ะหรือว่าขัดขืนหรืออะไรก็ตามแล้วถูกซ้อมอ่ะนะคะอาจจะเป็นห้องที่เอาไว้ผ่าเอาเพราะบางทีมันขู่ถ้าทำยอดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาเครื่องในเนี่ยไปขายเลยนะก็จะไตนะจะยอดนิยมมากเลยไตหรือหัวใจเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับห้องผ่าตัดนี้ว่าอาจจะใช้ในภารกิจนะคะหรือว่าการกระทำเช่นนี้นะคะอันนี้ก็ทำให้แบบโอ้นะทำกันขนาดนี้กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนสถานีตำรวจหลอกลวงเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายชาติเลยแสดงว่าหลอกไปเยอะแยะมากมีหน้าตาเหมือนเป็นสถานีตำรวจจีนอินโดนีเซียเอาสิงคโปร์นี่ยังใกล้ๆนะเวียดนามใกล้ๆนะขอโทษมีหน้าตาสถานีตำรวจแบบบราซิลเลยนะคุณเชษไปนู่นเลยบราซิลเงี้ยไปออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะเอาอะไรล่ะมีฉากจำลองห้องสอบสวนมีรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหามาโชว์มีเครื่องแต่งกายเครื่องแบบตำรวจประเทศต่างๆมีสคริปต์เสร็จสับพร้อมพรันนะคะมีห้องที่เอาไว้เขาเรียกว่าเป็นการอบรมองค์ความรู้ของคนที่จะเข้ามาเป็นสแกมเมอร์นะวิธีการต่างๆรวมทั้งมีการประเมินวัดผลด้วยนะวัดความรู้กันด้วยนะว่าซึมวิชาหลอกลวงไปได้ขนาดใดแล้วนะคะก็เป็นว่าสิ่งที่เห็นอยู่เหล่านี้เนี่ยทหารไทยเราเข้าไปคุมพื้นที่นี้9เดือนแล้วยังไม่ได้เคลื่อนย้ายสิ่งของอะไรเลยคือให้มันเป็นประจักษ์พยานอย่างนั้นน่ะเอาไว้พาคนที่ติดใจหรือไปเสพข่าวที่อาจจะเป็นข่าวด้านเดียวของกัมพูชาเนี่ยข่าวหลอกลวงเนี่ยที่ใส่ร้ายไทยเนี่ยจะได้มาดูว่าของจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะก็เลยเมื่อวานนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พาสื่อไปดูนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของท่านประภาสเองเนี่ยนะคะท่านก็ได้พูดถึงในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะว่าในส่วนของการดำเนินการเนี่ยบอกเรายังย้ำอยู่นะคะเพราะว่าก็สื่อกับทาง AOT มาดูด้วยว่าเราไม่เคยยึดไม่เคยคิดจะยึดดินแดนของกัมพูชานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาเนี่ยนะคะมาดำเนินการเนี่ยคือเขากลายเป็นพื้นที่ตั้งของสแกมเมอร์ตามที่ถูกเรียกว่าสแกมโบเดียเนี่ยนะคะหลายหน่วยงานต่างประเทศก็ได้เก็บข้อมูลแล้วนะคะจะได้เป็นข้อมูลไปขยายผลกันได้ต่อนะคะตัดเส้นทางเงินไม่ให้ไปเกิดการลงทุนเนี่ยกันได้ต่อไปอีกแล้วที่ผ่านมานะคะพลอากาศเอกประภาสบอกว่าจากการที่ได้รับรายงานในพื้นที่เนี่ยฝ่ายกัมพูชาพยายามจะบุกเข้ามาในพื้นที่เหมือนกันพยายามจะลอบเข้ามาตัดรั้วหนามอยู่ 2-3 จุดนะคะแต่เราก็จับมาได้นะคะบางทีก็แฝงตัวมาเป็นชาวบ้านแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นทหารกัมพูชาก็เจอแล้วประมาณ 2-3 ครั้งนะคะก็มีการดำเนินการตามกฎการใช้กำลังกันต่อไปซึ่งทางกองทัพเองนะคะยืนยันบอกว่านะคะในส่วนของถ้ากัมพูชาจะมาเปิดนะมาเปิดถึงขั้นทำร้ายทหารไทยเนี่ยเราก็พร้อมตอบโต้เต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นทางอากาศและปืนใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็บอกเอาเป็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือลดระดับการยั่วยุสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจมาพูดคุยกันผ่านทวิภาคีกันดีกว่านะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อวานนี้ได้สื่อสารกันไว้ค่ะ
1: ครับก็เพิ่มเติมสักเล็กน้อยกระวันพอดีว่าช่วงนี้กำลังอภิปรายในสภาเรื่องงบประมาณปี70กันอยู่เนี่ยเรื่องสถานการณ์ทางใต้นิดหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยพันตรีเอกทวีสอดส่องนะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติอภิปรายเรื่องงบประมาณปี70นี่แหละแต่ว่าแต่ไปที่เรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติมีความฝันและหวังว่าปี70เนี่ยเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้จะยุติแต่ว่าคุณตุ๊กบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียเงินไปแล้วกว่า500,000 ล้านบาทแล้วเสียชีวิตคนไปเกือบ10,000 คนมีคนบาดเจ็บพิการอีกหลายหมื่นคนแต่ปัญหายังแก้ไม่ได้แล้วบอกว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่ใช่ทหารนะแต่เป็นความวิชาชีพที่เชื่อมโยงข่าวกรองและการดำเนินสถานการณ์การกำหนดนโยบายการประสานงานและการเสนอยุทธศาสตร์ต่อรัฐบาล ตนเองขณะที่เป็นรัฐมนตรีเคยทำงานร่วมกันก็รู้ว่า

0: มีวิชาชีพที่สะสมมานานนะที่สมช.เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามดูนะก็บอกว่าคนในพื้นที่เรียกคนสมช.ว่าคนของเราไม่ใช่คนของรัฐเพราะเขาเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าบทบาทสมช.นะตอนนี้ก็นำโดยทหารนะกลับทหารกลับมานำอีกแล้วเนี่ยอยากเข้ามามีส่วนในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นะครับเป็นบางส่วนของการอภิปรายเมื่อวานในองค์กรทีวีสอดส่องนะครับ
1: ค่ะเวลาไม่มีแล้วนะคะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เปิดนะคะรายงานของอนุชุดที่36นะคะล่าสุดบอกว่าเปิดหน้าตัวจริงคนตัดตอนนักการเมืองจากคดีหัวสว.นะคะบอกว่าเป็นรายงานการประชุมอนุชุดที่36ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาวันที่27และศุกร์ที่30บอกเป็นรายงานที่อาจจะมีความสำคัญที่สุดหากมีการฟ้องกกต.คดี157ถ้าไม่มีนักการเมืองถูกส่งไปศาลฎีกาแม้แต่รายเดียวนะคะก็มีการลงข้อมูลกันเอาไว้นะคะแต่ดิฉันว่าให้ทุกท่านไปอ่านเองละกันนะคะแล้วก็ส่วนสงครามดอกกุหลาบที่เมื่อวานนี้ได้มีการพูดกันดิฉันบอกไม่แน่ใจว่าคนที่มีบทบาทในการชักนำการประชุมที่บอกว่าอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการจะช่วยตัดตอนนักการเมืองอาจารย์สมชายชี้เป้าไปที่คุณอนุชาจันสุริยาซึ่งเป็นที่ปรึกษาของคุณอิทธิพรบุญประคองสรุปแล้วเขาเป็นส่วนกุหลาบรุ่นเดียวกันคือรุ่นที่89ค่ะคุณพิเชษนั่นเลยเป็นที่มาที่อาจารย์สมชายบอกว่าทั้งคนถูกตรวจสอบคนไปตรวจสอบล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิ์ส่วนกุหลาบด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่วันนี้คุณพิเชษดิฉันอรวรรณลากันเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
4: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
3: ครบทุกภูมิภาค
4: ทั่วไทย
3: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
4: ครบทุกระดับราคา
3: ราคาหลักล้าน
4: ไปจนถึง
3: หลายร้อย
4: ล้านบาท
3: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
6: และ
7: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวเครื่องกรองน้ำจากเพียว
8: เรื่องกรองน้ำต้องเพียว
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพูดคุยกันในป่าโลกเศรษฐกิจนะคะกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมช่วงแรกของ CEO Vision Plus นะคะไปดูเรื่องของทิศทางการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติที่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีความแปรเปลี่ยนไปแล้วก็มันมีทั้งรอยต่อและช่องว่างของตลาดแรงงานไทยนะคะที่ตอนนี้ต้องมองกันจริงจังแล้วล่ะว่ามันส่งผลวิกฤตขนาดไหนแล้วก็จะกระทบอะไรกับเศรษฐกิจไทยเราจากนี้บ้างนะคะโดยเฉพาะจากภาคเกษตรภาคก่อสร้างเนี่ยเห็นว่าจะย้ายตัวไปอยู่ในภาคการค้าปลีกภาคบริการมันจะกระทบอะไรอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาฉายภาพเหล่านี้ด้วยกันค่ะกับคุณสมพงษ์สักแก้วนะคะผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์คะ
10: สวัสดีครับคุณสลินนาผู้เอี่ยมครับสวัสดีครับพี่ๆครับผม
9: ค่ะปัจจุบันนี้เห็นว่ามีภาพที่มันเกิดขึ้นคือการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติเนี่ยเปลี่ยนไปจากภาพสมัยอดีตนะคะอาจารย์มองว่าภาพเนี่ย ภาพรวมรอยต่อแล้วก็ช่องว่างตลาดแรงงานตอนนี้มันเป็นอย่างไรนะคะแล้วมันมีการส่งสัญญาณเตือนต่อเศรษฐกิจอย่างไรกันบ้างค่ะ
10: ผมคิดว่าปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่ยังคงมีปรากฏเดิมอยู่เนี่ยถ้าเป็นแรงงานย้ายถิ่นที่มาจากประเทศเมียนมาเนี่ยก็คือมีการย้ายเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็กลุ่มที่ย้ายเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่คนระดับล่างแล้วเนี่ยนะครับเช่นว่าอาจจะมีกลุ่มปัญญาชนกลุ่มศิลปินดารานักร้องนักธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาบางส่วนที่เขาอยู่ในระบบที่นี่เขาไม่สามารถอยู่ได้เนี่ยก็เป็นการย้ายถิ่นเข้ามาดับโดยปัจจัยผลักเนี่ยเยอะไม่ใช่แค่สงครามความยากจนปกติการบังก็อาจจะมีเพิ่มการบังคับเกณฑ์ทหารแล้วก็เศรษฐกิจที่มันแย่ลงเนี่ยทางนี้ก็แสดงว่ามีการเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าฝั่งกัมพูชาเราคงรับรู้อยู่แล้วนะว่าแรงงานกัมพูชานี่ขยับกลับไปเนี่ยจำนวนเกือบล้านคนนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ระบบประมาณไม่เกิน 200,000 คนนะครับทีนี้ว่าทางฝั่งลาวเนี่ยฝั่งลาวก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ฝั่งลาวเนี่ยในภาคธุรกิจเซกเตอร์ที่ยังมีความต้องการหมายว่าภาคธุรกิจที่ขนาดใหญ่ที่มีการนำเข้าโดยตรงจากเมียนมากับกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาก็คือว่าถูกตัดไปก็มีการขาดแคลนก็ตอนนี้การนำเข้าจากลาวเนี่ยเริ่มขยับเข้ามานะฮะขยับเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ของเมียนมาเรื่องการทำ MOU ระหว่างภาครัฐไทยกับเมียนมาคิดว่าในอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกันอยู่นะครับทีนี้ประเด็นของเราเนี่ยคิดว่าประเทศไทยจะมีการจัดการปัญหาอย่างไรนะครับก็ไม่จะเป็นแค่นั้นแต่ว่าเราจะจัดการกับการขาดแคลนกำลังคนของประเทศได้อย่างไรนั่นหมายถึงว่ารวมคนไทยด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานข้ามชาติไม่ใช่เป็นแรงงานส่วนเกินแล้วเขาเป็นแรงงานที่อยู่ในส่วนหนึ่งของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวนะครับอย่างถ้าเป็นรอยต่อนะถ้าเป็นรอยต่อของช่องว่างของตลาดไทยเนี่ยมันวันนี้มันวิกฤตหรือเปล่าแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็คิดว่าวิกฤตแรงงานยังไม่วิกฤตล่มสลายไปหรอกนะฮะแต่ว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ชื่อว่าเป็นวิกฤตเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่อันตรายเหมือนกันนะฮะถ้าประเทศไทยยังไม่ปรับตัวนะส่วนหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยก็ยังมีไมเซ็ตที่ยังแย่ๆอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตลาดไทยตลาดแรงงานไทยที่เผชิญความกดดันเนี่ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คิดว่าคนทำงานจำนวนคนทำงานกำลังจะลดลงนะครับเพราะว่าปรากฏการณ์เรื่องของประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยถูกไหมฮะนะฮะการเกิดต่ำนะครับแล้วลดลงนะครับคิดว่าจะลดลงไม่น้อยทีเดียวนะฮะไม่น้อยทีเดียวอันนี้ก็คือเป็นปรากฏการณ์แล้วก
9: ็
10: กำลังวัยแรงงานก็ลดลงอยู่แล้วสำหรับคนไทยนะครับส่วนที่สองที่สองเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้หายไปตลาดแรงงานหรอกนะฮะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในงานเดิมหรือตำแหน่งเดิมนะเพราะว่าแรงงานคนไทยคนรุ่นใหม่ก็คิดว่ามีการศึกษามีความหวังมีทางเลือกในการใช้ชีวิตที่มากกว่าเพราะนั้นก็แตกต่างกับรุ่นก่อนนะรุ่นก่อนเขาจะสามารถที่เสี่ยงงานหนักงานอันตรายอะไรมากขึ้นได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเองเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสในการมีทางเลือกมากกว่านะครับส่วนที่สามเนี่ยก็อยากคิดว่าแรงงานข้ามชาติไม่มีทางเลือกนะแรงงานข้ามชาติเราจะมอง mindset เดิมที่เขาเป็นแค่กรรมกรอย่างเดียวไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับจะต้องมองว่าเขามีสติปัญญามีมันสมองมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราคิดว่าอยู่ในยุคของการแข่งขันเนี่ยนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนอยู่เหมือนกันนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ว่าเราต้องการคนเนาะแต่ว่าระบบไม่สามารถผลิตหรือดึงดูดรักษาคนไว้ได้เพียงพอจะทำยังไงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย แรงงานข้ามชาติเองเขาก็อาจจะมีทางเลือกอื่นที่อาจจะนำไปสู่เรื่องของภาคบริการมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือเป็นช่องโหว่ช่องเกาะเกี่ยวกันนะครับ
9: คือตอนนี้เราเห็นภาพของการเข้าสู่ภาคบริการค้าปลีกมากขึ้นแทนที่จะขยับไปสู่ภาคเกษตรกรรมเหมือนกับว่ามองว่ามันอาจอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่ามันเป็น mindset อะไรหรือเปล่าที่รู้สึกว่าภาคบริการค้าปลีกหรืออะไรก็ตามที่ไม่ต้องลงแรงมากมันสบายกว่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนความสามารถในการแข่งขันของภาคแรงงานไทยด้วยนะอาจารย์หรือว่าอาจจะเป็นมันหรือมันเป็นโครงข้างที่มันจำเป็นว่ามันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือไม่อย่างไรคะอาจารย
10: ์คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยกลุ่มนี้ร้องแรงงานข้ามชาติเมื่อมาอยู่นานก็เริ่มมีความรู้มีสกิลมีทักษะมีลู่ทางในการที่จะประกอบอาชีพมากกว่าที่ดับอนุญาตอะไรพวกนี้นะครับเขาอาจจะแปรเปลี่ยนจากเป็นกรรมกรเขาอาจจะผันตัวไปเป็นนักธุรกิจก็ได้ถูกไหมอันนี้เป็นทางเลือกเขาสามารถที่จดทะเบียนบริษัทในไทยได้เนี่ยโดยเงื่อนไขของกระทรวงพาณิชย์นั้นก็คือปกติอยู่แล้วแล้วพวกนี้นะครับส่วนที่สองก็คือว่าแรงคนที่ย้ายถิ่นกลุ่มประชากรที่ย้ายถิ่นมาจากโดยเฉพาะชาวเมียนมาเราเห็นว่าประเทศเมียนมาเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจในไทยเยอะมากเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำธุรกิจในประเทศเมียนมาได้แล้วอะไรเงี้ยก็เข้ามาที่เมืองไทยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกระแสดราม่าในโลกโซเชียลปัจจุบันเนาะก็จะมีหลายคนพยายามที่จะสร้างกระแสเรื่องของว่าแรงงานข้ามชาติแย่งงานคนไทยนะครับนะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีคือว่ามีความสลับซับซ้อนมากกว่านั้นนะซึ่งอาจจะมีการซับซ้อนไปหลายเรื่องเนาะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยโอเคก็อาจจะมีแบบประเทศที่เราสงวนเนี่ยเรื่องแย่งงานหรือประกอบอาชีพก็จริงแต่ว่าบางกิจการเนี่ยคือในมุมมองของเราเนี่ยนะครับมิติเรื่องของวัฒนธรรมการกินการบริโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเนาะคือเวลาชาวเมียนมาที่เขาจับผลิตหรือว่าหาซัพพลายหรือหาหรือว่าสินค้ามาบริการเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะสามารถรู้ความต้องการของตลาดจึงสามารถจะหาได้มาสนับสนุนได้แต่ว่าถ้าบอกว่าเอาคนไทยไปทำแทนสิถ้าคุณจะขายของขายผักเนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่มีความรู้ความเข้าใจคือตอนเนี้ยมันคิดว่าความล้าหลังของกฎหมายเนี่ยมันอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม
9: ่
10: นะครับว่าจะต้องเอาโอเคเรื่องตัดผมเรื่องอะไรต่างๆที
9: ่ที่มันสงวนนะ
10: ไม่ใช่เรื่องในมิติวัฒนธรรมเนี่ยโอเคแยกไปแต่ว่าในมิติของความเป็นอยู่การกินการบริโภคเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าวันนี้เนี่ยไม่มีใครตอบสนองสินค้าในวัฒนธรรมค่านิยมการบริโภคของชาติพันธุ์เขามากกว่าเขาแล้วเนี่ยถ้าคนไทยบอกว่าไปแย่งอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องของเคารพความเป็นมนุษย์กันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสะท้อนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากอะไรนะฮะการที่แบบคนที่เขาจะมองเขาว่ามาเป็นชั่วคราวเนี่ยไปสู่เรื่องของเราจะตั้งหลักในเชิงของเศรษฐกิจยังไงบ้างนะครับเมื่อเขามาอยู่นานพวกเขาก็จะรู้ภาษาไทยมากขึ้นรู้ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเข้าใจบริโภคมากขึ้นแล้วก็มีเครือข่ายทางสังคมของเขานะครับเมื่อมาอย่างนี้เราจะทำยังไงนะครับส่วนที่สองก็คือว่าเราอาจจะต้องไปทำเรื่องการแข่งขันเป็นเรื่องการแข่งขันตามทักษะที่เขามีหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเราจะสอนว่าภาคบริการและค้าปลีกที่เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจและการจ้างงานเนี่ยและแรงงานข้ามชาติก็ปรากฏอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแรงงานจะออกจากเงื่อนไขนี้เนื่องจากว่ากลุ่ม SME เนี่ยก็มีแรงงานข้ามชาติไม่น้อยทีเดียวนะครับที่เขาต้องการนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะคือว่า คือเราไม่ควรปิดกั้นนะการแข่งขันไม่ควรปิดกั้นด้วยแล้วก็จะทำไงให้อันที่หนึ่งเนี่ยแรงงานไทยก็อัพสกิลมากกว่าอบรมธรรมดาทั่วไปก็จะมีการต่อเชื่อมเรื่องของรายได้รุ่นนี้อะไรต่างๆนะครับแรงงานเมียนมาแรงงานลาวแรงงานเวียดนามที่รัฐบาลไทยที่กำลังจะมีการต่อมีการจดเนี่ยก็จะทำให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมายอย่างเรียกว่าอย่างง่ายอย่างไรบ้างนะครับมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมนะฮะไม่มีการใช้แรงงานราคาถูกหรือแบบเป็นแรงงานทาสหรือค้ามนุษย์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์สำคัญที่สุดก็คือว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะปกป้องคนไทยจากแรงงานข้ามชาติอย่างไรเนาะแต่ว่าเราจะยกระดับแรงงานไทยให้ไม่ต้องแข่งขันในตลาดแรงงานราคาถูกยังไงก็คือที่ผ่านมาเขาคิดว่าเศรษฐกิจมันจะเดินได้ไมเคิลขอคือต้องการแรงงานราคาถูกที่ไม่มีสกิลไม่มีทักษะไงเพราะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเราจะยกระดับแรงงานให้มีทักษะยังไงบ้างนะครับ
9: คือ
10: วันนี้เราพยายามกดเขาให้เป็น
9: อ
10: ันเดอร์สกิลอย่างเดียวไงเราไม่มองว่า
9: ถูกเนาะ
10: ใช่ต้องมองว่าเหมือนเข้ามาคัดกรองอ่ะคือแต่ก่อนโอเคอาจจะเป็นแบบกลุ่มชาวบ้านกลุ่มไม่มีการศึกษากลุ่มยากจนครับเมียนมาเนี่ยแต่วันนี้โอ้โหมาส่วนชั้นประชาชนทหารตำรวจครูพยาบาลหมอวิศวกรมาหมดเลยแต่ว่าประเทศไทยไม่มีไม่ได้มองการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยให้สามารถที่จะมาช่วยเรื่องของการผลักดันในระดับโครงสร้างเศรษฐกิจของเราได้ไม่มีระบบคัดกรองอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมองว่าประเทศพม่าที่เขาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีปัญหาในบ้านเมืองเขาก็คงไม่มาหรอกแต่วันนี้เราต้องมองว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยถ้าเผื่อว่าอ๋อไปเจอเขาคนนี้เคยเป็นครูมาก่อนไปจับไปทำงานกรรมกรเขาคงไม่ทำกรรมกรอ่ะนะครับแต่มองว่าเราคัดกรองอ๋อคุณมีความสามารถด้านนี้แล้วคุณแล้วก็เอาไปเทรนนิ่งทับสกิลแล้วก็มีอาจจะมีเซอร์ติฟิเคทให้นู่นนี่ให้แล้วก็ไปอยู่ในแบบกลุ่มที่เขาสามารถซัพพอร์ตเราได้เนี่ยคือรัฐต้องมองใหม่ครับรัฐบาลไทยต้องมองใหม่นักการเมืองต้องมองใหม่ตอนนี้มองแค่ควบคุมอย่างเดียว
9: ก็คือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์ให้อยู่ในแล้วก็ไม่ใช่ยกอย่างเดียวแต่ต้องยกให้เข้ามาอยู่ในระบบ ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายและนโยบายต่างๆถูกไหมคะอาจารย
10: ์ใช่ใช่ใช่ครับก็คือว่าเราต้องไม่ใช่แค่บริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเดียวเราต้องมองเรื่องของการที่เรียกว่าhuman capital คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญให้สามารถที่อยู่ในโครงสร้างประเทศไทยได้เนี่ยถ้าประเทศไทยมีการทำสำรวจเพิ่มเช่นว่าแรงงานที่มีทักษะในประเทศไทยอ่ะหรือว่าถึงทักษะมันก็เริ่มหายไปแต่บางเอิญว่าแรงงานที่มีทักษะหรือถึงทักษะที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เขามีร้อนมือพึ่งเย็นเข้ามาเยอะมากเลยทำไมเราไม่มองเขาตรงนี้ให้มาเป็นคุณมนุษย์เราที่จะมาซัพพอร์ตซัพซิไดซ์แรงงานที่เราขาดแคลนบ้างเรามัวแต่ไปบริหารข่าวหรือไปบริหารตามอินฟลูเอนเซอร์แต่ไม่ได้เอาข้อเท็จจริงมาวัดกันนะตอนนี้เป็นแบบอะไรนะแรงงานแย่งอาชีพมองแค่นี้ฮะมันก็เหมือนแมวไล่จับหนูอ่ะมันไม่หมดหรอกแต่ในขณะเดียวกันกูต้องมองว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเงินพวกนี้ที่อยู่ใต้ระบบอยู่ใต้พรมเนี่ยขนาดไหน
9: ค่ะ
10: มากน้อยขนาดไหนอะไรพวกนี้คือไม่มองคือเราต้องส่งเสริมเขาว่าเฮ้ยถ้าคุณจะขายของคุณต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์สิทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยถ้าคุณมีเงินอันที่สอง SMB ขนาดย่อมของเขาเนี่ยมันลงทุนไม่เยอะให้เขามาเข้าสู่ระบบแล้วก็เก็บภาษีเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้ไม่ได้เก็บภาษีเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าคนที่อยู่ใต้ดินอ่ะมันมีคนได้ผลประโยชน์ไง มีคนในพื้นที่มีเจ้าที่บางหน่วยบางนายก็ได้ประโยชน์จากพวกเขาอ่ะเราจะแก้ยังไงเพื่อที่จะเอาเงินป้ายดินเนี่ยซึ่งมหาศาลมากเอามาอยู่บนดินแล้วก็มีการที่จะทำเรื่องของการให้ความรู้ของใจเทรนนิ่งแล้วก็ปรับกฎหมายที่มันล้าหลังมากอ่ะพวกอะไรเงี้ยอาชีพซื้อสมุนให้กับคนไทยถามจริงๆคนไทยทำมาค้าขายจริงแท้แค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงขนาดนั้นแต่ว่าอันไหนที่มันตอบโจทย์เรื่องของการบริโภคของสินค้าในมิติทางวัฒนธรรมของเขาเนี่ยอันนี้ผมพยายามที่แยกให้เห็นความเป็นมนุษย์ที่แบบว่าเอ้ยถ้าคุณไปตัดอย่างนั้นเหมือนคนที่เคยกินอาหารพื้นบ้านแล้วไปกินอาหารฝรั่งมันกินไม่ได้ใช่ไหมครับ
9: ค่ะอาจารย์แล้วคือตอนนี้เรามีเราพอจะเห็นภาพแล้วแหละว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีข้อจำกัดยังไงทีเนี้ยไอ้เรื่องที่จะใช้เทคโนโลยีมาแทนเนี่ยอาจารย์พอจะมีข้อเสนอแนะอะไรตรงนี้ไหมคะหรือว่าเราเห็นภาพมิติการนำ AI เทคโนโลยีเนี่ยมาแทนแรงงานคนได้อย่างไรในตอนนี้บ้างคะ
10: คือ AI อาจจะมาทำแทนแรงงานคนที่นักแสดงงานที่มันทำแบบซ้ำๆอะไรอยู่บ่อยๆใช่ไหมหมายว่าโอเคมันอาจจะมาทดแทนตรงนั้นได้เงี้ยแต่ว่าบางอันมันทดแทนไม่ได้ถ้าทดแทนไม่ได้คุณก็ต้องพัฒนาทักษะมากขึ้นนะครับคือในระยะยาวเนี่ยเราคิดว่าไม่ใช่เป็นการลดการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติโดยใช้ AI แต่เราจะลดการพึ่งพาแรงงานที่ราคาถูกและเพิ่มการพึ่งพาแรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยีและประสิทธิภาพได้อย่างไรในว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาติตรงนั้นมากกว่านะครับ
9: ค่ะทีนี้อาจารย์ในตอนนี้เราก็เห็นภาพนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนมันต้องมีผลกระทบต่อทาง SMEหรือว่าทำให้ไทยจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรในโลกของการแข่งขันในครั้งนี้นะคะอาจารย์มีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมที่มันจะตรงไปถึงภาครัฐและเอกชนไม่ใช่แค่รัฐนะแต่ไปถึงเอกชนด้วยนะคะในการออกแบบให้นิเวศแรงงานเนี่ยมันมีความสมดุลเพิ่มเติมจากนี้อีกไหมคะ
10: คือวันนี้ถ้าภาพที่ปรากฏเนี่ยในแต่ละปีที่มีการจดทะเบียนแรงงานนู่นนี่อะไรต่างๆแรงงานจริงๆแล้วเขาความต้องการสูงสุดก็คือเขาต้องมีอยากมีเอกสารมีนายจ้างแล้วก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเป็นธรรมตามภายใต้กฎหมายเขาต้องการแค่นี้นะครับแต่เอาเข้าจริงการเข้าสู่ระบบการจ้างงานเนี่ยมันกลับกลายว่าต้องไปอยู่ในคือว่าไปลงทะเบียนกับภาครัฐนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาระบบดิจิทัลใช่ไหมใช้เป็น e-work permit ใช่ไหมเพื่อลดขั้นตอนเรื่องเอกสารเรื่องเพิ่มความโปร่งใสในการจัดการใบอนุญาตนะครับแต่ปัญหาในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันก็ยังมีความซับซ้อนเกินกว่าที่ SME จัดการได้ตัวเองไงมันก็กลับกลายว่าต้องไปผ่านระบบบริษัทเอเจนซี่โบรกเกอร์หรือว่า SMB แบบรายเล็กเนี่ยจะจดทะเบียนแรงงานจริงบางทีก็อาจจะไม่มี how to ไม่มีความรู้สุดท้ายต้องไปพึ่งพานายหน้าไปพึ่งตัวแทนไปพึ่งคนจ้างไปพึ่งใครก็ไม่รู้ที่อาจจะโกหกหลอกลวงมันกลับกลายว่ามันก็จะสร้างปัญหามาเรื่อยๆและทีนี้แรงงานมันก็ตกหล่นออกนอกระบบทำไงล่ะทีเนี้ยก็ทำให้ SME จำนวนไม่น้อยต้องพึ่งพาแรงงานที่ไม่มีเอกสารเอาแบบนี้เอกสารถูกจับก็ว่านไปและหรือบางทีก็เราก็รับรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่หาผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะนั้นระบบสวยมันก็จะเติบโตในกลุ่มพวก เนี่ยฮะพวกรายย่อยพวก SME บางทีก็เอ้ยจ่ายดีกว่าไปจดทะเบียนแรงงานเสียเงินยุ่งยากอะไรพวกนี้มันจะกลายเป็นงี้อีกนะเราก็เห็นว่าอาจจะมีบัตรสวยนู่นนี่อะไรต่างๆแล้วก็การแก้ปัญหาบ้านเรามันก็เป็นแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าออกมาตรการเป็นรอบๆอะไรประมาณเนี้ยนะวันนี้ว่าจะต่ออีกกี่เดือนอย่างปีเนี้ยฮะภายใน11กันยายนจนถึงภายใน8กันยาหรือไงเนี่ยจนถึง11ธันวาคุณต้องไปต่อแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าจะทันไงให้เขาให้แรงงานมันต่อได้อย่างต่อเนื่องและตรวจอะไรที่ว่ามีความสามารถตรวจสอบในความโปร่งใสได้และพวกเนี้ยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องแรงงานเนี่ยเขาไม่ได้
9: อาจารย์ก็ต้องขออภัยค่ะพอดีเวลาหมดจริงๆค่ะอาจารย์เดี๋ยวยังไงอาจารย์มีอะไรส่งท้ายสักนิดเลยไหมคะ
10: ส่งท้ายใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องประเทศไทยต้องมองเห็นเขาไม่ใช่ตอนนี้เหมือนมองเห็นเขา
9: โอเคค่ะการ
10: จัดการปัญหามากกว่ามากกว่าการควบคุม
9: ต้องออก
10: ใหม่นะครับต้องออกแบบใหม่ให้สามารถที่จัดการแก้ไขปัญหายกระดับนู่นนี่ยกระดับแรงงานไทยด้วยบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติมีสักที
9: อาจารย์ขออภัยด้วยเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะอาจารย์
10: ได้ครับผม
9: ไปด้วยเวลาไม่พอสวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณครับ
9: ค่ะคุณสมพงษ์สาแก้วนะผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานค่ะเดี๋ยวติดตามรายการต่อเนื่องตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
8: และเที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
11: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
12: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
13: สุชาติชมกลิ่นสั่งคอพอตรวจสอบน้ำมันรั่วคลองเตยเตือนเสียงไฟไหม้ระเบิดฉีดโฟมลดความเข้มข้นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอสนับสนุนกรุงเทพมหานครติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำริมถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยพร้อมให้คำปรึกษาด้านวิชาการและสนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาคอพอส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำจำนวน10จุดครอบคลุมระยะทางประมาณ85เมตรผลการตรวจสอบพบว่าบางจุดมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดหรือ VOC สูงถึง350 ppm และพบความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อที่มีน้ำมันหกรั่วไหลจึงได้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังพร้อมร่วมวางแผนการเข้าจัดการสถานการณ์กับสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครจากการประเมินสถานการณ์พบว่าการลดความเข้มข้นของไอระเหยสารไวไฟเป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้องต้นการฉีดโฟมบริเวณจุดที่มีน้ำมันรั่วไหลสามารถลดความเข้มข้นของไอระเหยภายในท่อระบายน้ำลงจนอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการสูบและขนย้ายน้ำมันตกค้างต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและตรวจประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยเป็นระยะคอพอเช็คกลิ่นหลังเคลียร์น้ำมัน Data Center พระราม9หารือกรมอนามัยประเมินผลสุขภาพนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอเปิดเผยว่าวันนี้คอพอจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ห้วยขวางเพื่อติดตามสถานการณ์ภายหลังการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9โดยจะสอบถามประชาชนในพื้นที่ว่ายังได้รับกลิ่นหรือได้รับผลกระทบจากกลิ่นอยู่หรือไม่หลังการกำจัดสิ่งปนเปื้อนแล้วเสร็จ สำหรับการดำเนินการวานนี้ขอพรร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลและท่อระบายน้ำด้านนอกโดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกมีน้ำและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันถูกสูบออกไปกำจัดประมาณ32ลูกบาศก์เมตรภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ยังตรวจติดตามพื้นที่ต่อเนื่องจนถึงเวลาประมาณ24นาฬิกาและตรวจซ้ำหลายรอบพบว่าทุกจุดมีค่าสารระเหยง่ายหรือ VOC ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเป็นศูนย์นายสุรินทร์กล่าวว่าแม้ผลตรวจล่าสุดไม่พบ BOC และค่าที่ตรวจวัดได้ทุกจุดเป็นศูนย์แต่คอพอจะลงพื้นที่สอบถามประชาชนว่ามีข้อกังวลหรือไม่พร้อมนำข้อมูลการตรวจวัดก่อนหน้านี้หารือกับกรมอนามัยเพื่อให้มีข้อมูลด้านสุขภาพที่ชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที
14: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
15: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
17: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
18: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
19: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
20: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
19: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
20: อืมจะชัวร์เหรอ
19: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
20: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
21: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
22: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศยกระดับงานบริการ DFT Smart Service เชื่อมโยง4ระบบงานสำคัญกับแอปพลิเคชันทางรัฐได้แก่1ระบบ DFT Smart CO ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า2ระบบ Rover Plus ให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด3ระบบ Self Origin Certification ให้บริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง4ระบบ ETCWMD ให้บริการขออนุญาตส่งออกหรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้2ทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1385
23: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
24: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
23: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
24: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
25: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770อ
2: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569นะครับก็พบกับผมรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของ AI เทคโนโลยีความก้าวล้ำของโลกยุคสมัยปัจจุบันกันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าดูเหมือนว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นถ้าเราย้อนกลับไปในยุคสมัยที่เรากำลังจะบอกว่าเราใช้เงินเสมือนเราใช้ Virtual Bank เราโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือทุกคนอาจจะยังไม่ใช้หรือไม่คุ้นชินถ้าไม่เกิดโควิด19ซะก่อนมันจำเป็นต้องให้เราเกิดวิกฤตขนาดนั้นไหมเราจำเป็นต้องให้เกิดสถานการณ์ที่บีบคั้นเราขนาดนั้นไหมเราถึงทำความรู้จักและเตรียมพร้อมในการใช้โซลูชันที่เป็นเทคโนโลยีเหล่านั้นในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าเราควรจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ในเชิงลึกมากขึ้นรวมทั้งไม่เทียบแค่ภาคเอกชนครับภาครัฐบาลหรือภาคราชการหรือภาครัฐเองก็มีความจำเป็นเหลือเกินครับที่จำเป็นต้องใช้เรื่องของ AI เทคโนโลยีแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวออกมาเรื่อง AI พาสปอร์ตเรื่องของใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างสั่งพร้อมแล้วมันกลายเป็นหน้าท่านนายกเป็นหน้าใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะฮะมันก็เกิดความวุ่นวายอยู่พอสมควรก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับว่าการนำเทคโนโลยีหรือราชการที่เขาจะปฏิรูประบบโดยใช้ AI นั้นโซลูชันจริงๆแล้วมันตอบโจทย์ไหมความท้าทายมันคืออะไรและภาพกว้างที่เราควรรู้จักหรือเตรียมความพร้อมให้ลึกกว่าที่เราเคยคุยกันวันนี้มาคุยกันกับอาจารย์พจน์ครับธนพงษ์พันธ์ธัญรัตกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอาจารย์อยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับอาจารย์พจน์ครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีคุณวรพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งครับ
5: ทุกคนรอถามอาจารย์พจน์ว่า ทำไมการเจน AI ที่ภาครัฐให้ทำมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นถามคำถามนี้ก่อนเลยคำถามนี้รู้สึกเป็นกระแสแรงมากอาจารย์พจน
7: ์ผมว่ามันต้องมาตีความกันแล้วแหละแล้วก็มาหาสาเหตุกันจริงๆว่าตกลงเนี่ยพวกเราหมายถึงประชาชนเนี่ยต้องการอะไรกันแน
5: ่ใ
7: ช่ไหมวันนี้เราแน่นอนแหละว่าสมมติว่าวันนี้ระบบมันไม่ดีเทคโนโลยีมันไม่ดี
5: ครับ
7: ทุกภาครัฐก็เขาบอกแล้วไงจะทำอะก็เขาถูกกฎหมาย
5: โอเคเขามีกฎหมายในมือก็ทำแล้วเขาไม่ผิดเขาทำถูกกฎหมาย
7: เขาไม่ผิดใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามาชวนคิดชวนคุยดีกว่าว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วตกลงสาเหตุหลักๆมันคือเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องอะไรกันแน่และถ้าสมมติหลายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แน่นอนแหละว่าเป็นผู้บริหารใช่ไหมครับวันนี้เราประเด็นของภาครัฐเนี่ยผมก็ได้มองเอาชวนมุมมองมาคุยกันดีกว่าว่าที่ตกลงเนี่ยสาเหตุที่อย่างเนี้ยเทคโนโลยีที่มันเฟลแบบเนี้ยเรียกว่าเฟลแล้วกันเรียกว่ามันไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานแล้วเนาะแล้วถ้าเป็นองค์กรเรานะครับองค์กรภาครัฐหรือแม้แต่หลายท่านที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยเฮ้ยเราจะเรียนรู้กรณีแบบนี้ได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะว่าฝั่งที่พัฒนาฝั่งที่จัดหาให้ฝั่งของภาครัฐก็บอกว่าเทคโนโลยีชั้นดี
5: อ
7: ยอดเลยโมเดลแล้วก็สุดท้ายมันก็จะมีครับสมมตินะผมเป็นฝ่ายรัฐบาลบ้างฝ่ายภาครัฐให้บริการก็จะคุณพร้อมไม่ดีหรือเปล่าคุณตัดต่อหรือเปล่า
5: คุณสั่งการมันไม่เคลียร์เปล่าไม่ชัดเจน
7: หรือเปล่าใช่ดังนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าแล้วยังไงต่ออย่างนี้ผมเลยมาคุยอย่างนี้ดีกว่าถ
5: ้
7: าเกิดเหตุแบบนี้สมมติทุกท่านลองฟังลองคิดภาพตามผมอยากให้ทุกท่านได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่ว่าเราพูดไปอะไรไปหรือว่าเนี่ยมานั่งพูดกันว่าเราต้องลดเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรนะจากที่ข่าวที่ดราม่ากัน
5: ม
7: าว่าโหง ทุนเขาได้งบประมาณภาครัฐ 40% น่ะไปอยู่ที่บุคลากรของภาครัฐใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีอาจารย์ต้องก็บอกว่าต้องตัดคนเลยลดคนเลย 15% ที
5: งบประมาณงบประมาณรายจ่ายภาครัฐเนี่ย 40% ไปอยู่ที่ข้าราชการหมดเลย
7: ใช่
5: ต้องลดลงมาดีไหมเอา AI มาช่วยเทคโนโลยีมาช่วยจะได้ไม่ต้องใช้บุคลากรเยอะเกินไป
7: ผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้มันจริงบางส่วนกับไม่จริงบางส่วนก็มันก็แล้วแต
5: ่
7: เขาเรียกว่าหลักฐานข้อมูลทัศนคติประสบการณ์แบ็คกราวด์ของแต่ละท่านแต่ผมว่ามันจะตีความเหมารวมทั้งหมดว่ามันไม่ดีอ่ะผมก็เป็นห่วงข้าราชการดีๆที่เป็นน้ำดีก็เยอะนะ
5: ถูกใช่
7: มั้ยดังนั้นมันตีเหมารวมไม่ได้อ่ะใช่มั้ย
5: เอาอย่างงั้นเราแยกเป็น2ประเด็นพาร์ทแรกคือการใช้เทคโนโลยีหรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ
7: ถูกต้อง
5: กับ
7: ภาครัฐหรือองค์กรเนี่ยผมอยากชวนดูสถิติผมไม่อยากบอกว่าโอ้อาจารย์พจน์เอาความคิดเห็นส่วนตัวมานั่นนู่นนี่ไม่เอามันจะกลายเป็นวาทกรรมแล้วไม่มีใครได้ประโยชน์ผมชวนไปดูสถิติสั้นๆใครดูไลฟ์อยู่นะครับสามารถดูติดตามจอได้แต่ถ้าใครฟังเฟซ FM 96.5 อยู่นะครับเดี๋ยวผมกับคุณบรรพงศ์จะพูดให้เห็นภาพ
5: ครับ
7: ทีนี้ไอ้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพัฒนาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ประเด็นมันเหมือนเดิมเลยกับยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นน่ะ10ปีที่แล้วมายุคนี้เหมือนเดิมคือใช้แล้วไม่ต้องถามว่าไม่ได้ใช้นะใช้แล้วมันไม่สำเร็จอะ
5: ใช้แล้วไม่สำเร็จ
7: กูใช้แล้วไม่สำเร็จประเด็นก็คือองค์กรส่วนใหญ่ใช้แล้วก็เนี่ยเหมือนภาครัฐใช้ AI แล้ว
5: คือใช้แล้วก็ยังใช้แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นต้องใช้คำนั้นใช่ไหม
7: ถูกต้องดังนั้น
5: ใช้แล้วก็ยังเหมือนเดิมโอเค
7: ถูกต้องใช้แล้วประชาชนก็บ่นกว่าเดิมอีกถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ผมเอางี้ผมไปพูดในมุมว่าองค์กรส่วนน้อยแล้วกันที่เขาสำรวจทั่วโลกเนี่ยมีองค์กรที่ใช้ AI แล้วสำเร็จแปลว่าอะไรนึงรายได้เพิ่มขึ้น
5: okay.
7: มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นลดต้นทุนแต่ประเด็นก็คือมันจะมีวาทกรรมอีกแล้วบอกว่าอะไรใช้ AI แล้วเนี่ยจะต้องลดคนไล่คนออก
5: จริงไหมล่ะอันนี้เดือดร้อนแล้ว
7: จริงไหมล่ะดังนั้นมาดูสถิติครับเพราะเซอร์เวย์ทั้งโลกเลยนะ
5: เซอร์
7: เวย์ล่าสุดจากเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมาสรุปเลยองค์กรที่ใช้ AI อย่างจริงจังมีอยู่ 5% ใช้แล้วสำเร็จแล้วคืออะไร 1. จ้างงานเพิ่ม 10% ฮะ
5: จ้างงานเพิ่มเลยเหรอ
7: จ้างงานเพิ่มครับดูสิถ้าดูสีน้ำเงินฮะจ้างงานเพิ่ม 10.2%
5: ครับ
7: แล้วถ้ามาดูฮะจ้างงานระดับ entry level คือจูเนียร์ first jobber อีก
5: 12% โอ้
7: นี่คือสถิติที่เขาเซอร์เวย์องค์กร 20,000 กว่าองค์กรนะฮะทั่วโลกที่มีการจ่ายเงินใช้ AI จริงแล้วรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ5เท่าลดต้นทุน3เท่านะครับสามารถสเกลเนี่ยใช้ AI แล้วสเกลได้นะครับคือมากกว่า 75% แต่มีองค์กรนี่มีน้อยผมก็ชวนคิด
5: ได้ผลแค่5องค์กรจาก100องค์กรเนี่ยนะโหน้อยมากน้อยมาก
7: สมมติทุกท่านลองดูถามองค์กรของทุกท่านดูใช้ AI แล้วยังใช้แล้วไงไม่มีใครบอกไม่ใช้หรอกแต่ใช้ทั้งไหนล่ะผมว่าปัญหาในประเทศไทยเอาพูดถึงองค์กรไทยก่อนนะมันเหมือนอินเทอร์เน็ตเลยยุคโซเชียลเราใช้อินเทอร์เน็ตเยอะเราใช้โซเชียลเยอะแต่มันแปลว่าอะไรมันคือเรื่องของ adoption ได้ใช้
5: คร
7: ับ แต่ใช้แล้วสำเร็จอะใช่ไหมฮะใช้แล้วสำเร็จใช้แล้วสำเร็จแปลว่าอะไรสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างคุณค่า
5: ใช้แล้วใช้อย่างเดียวแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน
7: ์ถูกต้องวันนี้เกิดอะไรขึ้นคือ
5: สมมติ
7: โครงการภาครัฐบอกว่าให้มีอะไรให้ใช้ฟรีมีให้ใช้ฟรีถามว่าผลลัพธ์คุณค่าที่เกิดขึ้นคืออะไ
5: ร
7: เราไม่ดังนั้นถ้าเราวัดแค่ใช้อ่ะมันไม่พอไงใช่ไหมครับดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นส
5: ิ่
7: งที่มันต้องใช้เอางี้ก่อนผมไม่ได้ตีความว่าพูดอย่างนี้แล้วจะบอกไม่เชียร์ให้ใช้เชียร์ให้ใช้ครับ
5: ครับ
7: แต่ใช้แล้วทำยังไงเนี่ยถ้าสมมติเราบอกวันนี้เราอยู่ตรงยุค AI
5: ครับ
7: AI ไหนอ่ะวันนี้เราอยู่ยุคที่3นะฮะปี2026ยุคที่3ยุคที่3คือรายุคของ Agentic AI
5: โอ้ต้องแปลแล้ว Agentic AI คืออะไรคร
7: ับ เอางี้ยุคที่บอกว่าวันนี้ยุคก่อน ChatGPT อ่ะคือปี2022ก่อน ChatGPTมันคือยุค AI ที่บอกเอาข้อมูลมาเพื่อทำให้มันมีทำนายช่วยเราอย่างเงี้ยคือยุคที่หนึ่ง
5: เอาข้อมูลเอาดาต้าเบสมากองรวมกันก่อน
7: ใช่แล้วมันก็จะทำให้มันเรียนรู้แล้วก็ทำให้มันเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใช่ไหมมันช่วยทำนาย
5: อันAIยุคหนึ่ง 1.0
7: ในยุคหนึ่งก่อน ChatGPT ง่ายๆเลย ChatGPT เกิดมา2022เข้าสู่ยุคที่2
5: โอเค
7: ยุคที่2คือ Generative AI
5: ขยายความหน่อยฮะ
7: เราเนี่ยสมมติเราถาม AI Passport เนี่ยถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บอย่างอับดุลเนี่ย
5: เออ
7: นี่คือ Gen AI
5: อ๋อคือ AI มันช่วย AI มันช่วยประมวลผลและตอบให้แทนเราไม่ต้องประมวลผลเองยุคแรกคือเราเอาของมากองรวมกันแล้วเราต้องประมวลผลเอง
7: ถูกต้อง
5: โอเค
7: ยุคที่2เนี่ยมันเจน
5: ให้
7: เจนเป็นภาพเป็นข้อความเป็นรายงานเป็น PowerPoint นี่คือ Generative แต่ยุคนี้มันถึงแค่2มันอยู่แค่ถึงปี2020ปีนี้เองนะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงหลัง ChatGPT มันมี AI agent เกิดขึ้นมา
5: เอาแล้วอันนี้เอาแล้ว
7: AI agent คืออะไรเราไม่ต้องไปสั่งทีพร้อมทีแล้วก็ต้องไปทำต่อเองถูกไหมฮะนี่คือยุค Generative AI
5: ครับ
7: แต่ถ้าเป็น AI agent มันสามารถคิดวิเคราะห์ประมวลผลแล้วไปดูว่าจะต้องไปเอาข้อมูลตรงไหนมาแล้วจะแอคชั่นให้เราอย่างไรนี่คือ AI agent
5: โอ้มัน advanced ครบวงจรเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
7: ถูกต้องความต่างคือ AI agent สามารถคิดวิเคราะห์ประมวลผลและลงมือทำให้เราได
5: ้ถ้าเทียบเป็นมนุษย์ agent นี่คือเหมือนกับตัวแทนในหน้าอย่างนี้ไหมถ้าเทียบเป็นมนุษย์เอาภาษาชาวบ้านเลย
7: ตัวแทนในหน้าหรือเป็น agent ชัดเจนฮะคือผู้แทนผู้ช่วย
5: โอเคทำให้หมดเลยจนเสร็จ
7: ทำได้หมดนะครับ
5: เหมือนเราจ้างพนักงานคนหนึ่งเป็นตัวแทนแล้วบอกคุณไปประมวลผลมาวิเคราะห์มาให้เราด้วยค
7: ุ
5: ณไปวิเคราะห์มาให้ผมด้วยคุณไปสรุปให้ผมด้วยแล้วบอกโซลูชันผมด้วยอย่างนั้นเลยเหรอ
7: ถูกต้องครับดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้เรากำลังเข้าสู่ยุค AI agent หมายความว่าถ้าองค์กรจะใช้จะจ้างจะไม่ได้จ้างแค่พนักงานไม่ได้จ้างแค่มนุษย์แต่จะจ้าง AI ด้วยเพื่อให้มนุษย์กับ AI ทำงานร่วมกันนะ
5: อ
7: ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5: ไม่ใช่แทนที่
7: ไม่ใช่แทนที่กลับมาเรื่องเดิมสแตทแรกหน้านี้เลยทุกท่านถ้าฟังเสร็จปุ๊บเอ๊ะเสร็จว่าตกลงดีสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คุณวรพงษ์พูดชัดเจนนะท่านผู้ฟังคือเฮ้ยจ้าง AI มาทำงานร่วมกับมนุษย์ใช่ไหมใช่ครับดังนั้น mindset ก่อนมันเกิด mindset ของผู้นำว่าไม่ได้มอง AI เป็นแค่ผู้ช่วยไม่ใช่เป็น tool
5: ครับ
7: แต่มองคือสมมติองค์กรจะใช้ AI มองว่าเฮ้ยฉันกำลังจ้างพนักงานคนใหม่คือ AI workforce หรือ AI agent
5: ครับ
7: ดังนั้นถ้าจะอยากเป็นองค์กรชั้นนำใช้ AI แล้วสร้างคุณค่าสร้างผลตอบแทนสร้าง impact ที่ดีกว่าเดิ
5: ม
7: mindset ต้องเปลี่ยนก่อนของผู้นำสอง
5: ครับ
7: เวลาเราจ้างอ่ะจ้าง AI agent อ่ะนะครับพอเราเปลี่ยนว่าเป็นการจ้างเฮ้ยจ้างมนุษย์กับ AI มาทำงานร่วมกันใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีอะไรฮะมีเรื่องของ

0: บัตรพนักงานสิทธิพนักงานของแต่ละคนใช่ไหมมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างแต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: เราพอใช้เสร็จปุ๊บเฮ้ยเราไม่วางการกำกับดูแลเลยมันก็เลยไปโทษความเสี่ยงมันก็เหมือนเราจ้างพนักงานมาแล้วเราไม่ได้กำไม่มี SOP ไม่มีคู่มือกฎระเบียบของ
1: ใครควรจะเข้าถึงใครไม่ควรจะเข้าถึงประตู1ประตูบาน2ประตูบาน3ใครเหมาะ
0: ควร
1: ใ
0: ช่ไหมฮะ
1: จริงๆมันก็เหมือนเรื่องปกติถ้าเราเป็นแมนนวลก็คือว่าใครจะเข้าห้องท่านประธานได้มันก็ไม่ใช่ทุกคนถูกไหม
0: ใครจะเข้าถึงข้อมูลได้ใครจะใช้สิทธิ์อะไรได้ใครจะตัดสินใจอะไรได้ดังนั้นพอ mindset เปลี่ยนตั้งแต่ต้นน่ะมันเปลี่ยนไงแล้วเสร็จปุ๊บองค์กรพวกนี้เขาใช้ AI agent แล้วจ้างงานเพิ่มด้วยเพราะงานจะเยอะขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสมมติว่ามันจะมีสิติแย่ๆมากมายแต่สิ่งที่มันหลักก็คือว่า AI ไม่ได้มาทำได้ทุกอย่าง
1: จริง
0: ๆแต่มันทำงานซ้ำๆซากๆหรือ taskมันไม่ได้จ็อบนะมันทำทาสคือหน้าที่ที่เราบอกโอ้ไม่มีเวลาบ่นกันใช่ไหมฮะเราไม่มีเวลาน่าจะทำยังไงเดี๋ยวมาพูดยูสเคสกันผมจะยกตัวอย่างตอนเนี้ยก่อนเบรกมันจะมีเบรกใช่ไหมฮะตอนหลังเบรกผมไม่เอาหลักการแล้วนะผมจะให้ดูยูสเคสเลยว่า
1: ผมให้พูดยาวเลยฮะอาจารย์โฮสต์เราไม่เบรกเลย
0: ไม่เบรกเลยงั้นยาว
1: ยาวไปถึง9:40เลยฮะ
0: ได้เลยฮะทุกท่านเดี๋ยวมีผมเตรียมมา3เคส
1: ครับ
0: 3เคสเนี่ยผมว่าถ้าหลายท่านบอกเอ้ยฉันไม่ใช่องค์กรภาครัฐปรับใช้ได้หมด
1: ครับ
0: ปรับใช้ได้หมดทีนี้เอาอันที่สำคัญก่อนว่าเฮ้ยมิเกลคุณวรพงศ์บอกว่าเฮ้ยตกลง AI เนี่ยมันต้องเป็นโมเดลไหนอะไรยังไงใช่ไหม
1: ใช
0: ่มาดูตรงนี้ครับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ 5%
1: ครับ
0: ที่ใช้ AI อย่างจริงจังเนี่ย
1: ครับ
0: เขาให้ความสำคัญเรื่องโมเดล AI แค่ 10% เท่านั้นเอง
1: อ้าวแล้วที่เหลือ
0: เพราะอะไรอย่างนี้ครับมันเหมือนสมมติอะผมอยากไปบุรีรัมย์เพราะผมกำลังอินกับลิซ่าสวัสดีค่ะอยู
1: ่
0: ผมบอกว่าผมเนี่ยวันนี้ไม่มีเงินนะครับมีงบน้อยผมก็นั่งบขสไปก็ถึงบุรีรัมย์เหมือนกัน
1: ถูกต้องใช
0: ่น้องลิซ่าคุณลิซ่าบอกว่าเฮ้ยฉันมีเฟอร์รารี่ฉันมีเขาก็ไปได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ30 ล้านกับ300 บาทเนี่ย
1: ไปถึงบุรีรัมย์เหมือนกัน
0: นั่นแหละประเด็น AI เหมือนกันครับไม่ต้องใช้โมเดลที่ล้ำที่สุด
1: oh.
0: แต่ต้องใช้โมเดลที่เหมาะสมกับ use case การกรณีใช้งานของเราเรามองที่ outcome
1: เหมาะสมกับเราถ้าผมมีเงินแค่300ผมก็นั่งรถไฟ
0: ทุก
1: ลิซ่ามี Ferrari ก็ขับ Ferrari ไป
0: ไม่มีเงินทำยังไง
1: บอกรถเราถึงบุรีรัมย์เหมือนกัน
0: ถึงเหมือนกัน
1: อ๋อ
0: แต่ทีนี้ถามว่าแล้ว AI ทำไม 10% แล้วที่เหลือล่ะอีก 20% ต่อต้องมีเทคโนโลยีและข้อมูลที่รองรับการใช้งาน AI
1: โอเค
0: ดังนั้นเนี่ยถ้า AI จะใช้งานได้ดีต้องมีอะไรฮะมันต้องมีข้อมูลและมีเทคโนโลยีอื่นๆรองรับ
1: จริงจริง
0: ยกตัวอย่างเช่นสมมติหลายท่านเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นที่มันมีแมชชีนโรงงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ AI พวกนี้จะไปอยู่ที่ไหนอยู่ในอุปกรณ์อยู่ในเครื่องมืออยู่ในโรงงานแมชชีนเครื่องจักรต่างๆมันก็คืออะไรเรื่อง physical AI และสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคือวันนี้เราบอกว่าผมบอกว่ามีไม่ใช่ยุค Gen AI แล้วนะมันคือ Agentic AI คือองค์กรใช้ AI agent เขาเรียกว่ายุค Agentic วันนี
1: ้
0: ปี2026เราอยู่ Agentic AI ครับ
1: ก็คือ
0: ปี2027ปีหน้าใช่
1: ครับ
0: ปีหน้า AI agent มันจะไปอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆสมาร์ทโฟนเอ่ยมือถือรถยนต์ตู้เย็น
1: มันจะไปอยู่โดยอัตโนมัติแล้วถ้างั้น
0: ใช่และมันก็จะไปส่งผลต่ออะไรฮะส่งผลต่อทางผู้บริโภคแบบเราและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนี่คือเราจะก้าวเข้าสู่ยุคที่4แล้วคือ physical AI ดังนั้นประเด็นก็คืออะไรถ้ากลับมาเรื่องเดิมก่อน
1: ครับ
0: 10% เฮ้ยมีต้องมี AI นะ
1: ครับ
0: 20% ต้องมีเทคโนโลยีกับ data แต่สิ่งที่องค์กรเนี่ยชั้นนำจะใช้ AI แล้วสำเร็จให้กับสำคัญคือ 70% นะฮะคือต้องเตรียมความพร้อมด้านคนและกระบวนการทำงานขององค์กรให้รองรับให้คนกับ AI ทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ
1: ยังไงมนุษย์ก็สำคัญที่สุดอย่าไปน้อยใจว่าจะตกงาน
0: ถูกต้องจะน้อยใจทำไมล่ะถ้าองค์กรใช้ AI สำเร็จเขาท่าน

0: ครับ
1: แล้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้ฟังคุณวรพงษ์กับอาจารย์ทศมาเฮ้ยองค์กรเราจะใช้ AI
0: เออ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
0: ครับ
1: พนักงานในองค์กรส่วนใหญ่แล้วกันนะครับที่ผมเจอคือพอผู้บริหารจะใช้ AI เหรอจะไล่ใครออกเหรอใครจะโด
0: เอ
1: น
0: อ
1: ออกก่อน
0: กลัวตกงานไง
1: ดังนั้นนี่คือทักษะเรื่องอะไรฮะ
0: ครับ
1: change management ดังนั้นถ้ายุค AI มันคือ AI change management ว่าเฮ้ยจะทำยังไงนั่นมันคือศิลปะในการอะไรฮะศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในยุค AI ละ
0: อื
1: ใช่ไหมครับดังนั้นมันมีอีกหลายอย่างนั้น up skill re skill สมมตินะฮะวันนี้เรียนพร้อม
0: ค
1: แล
0: ร
1: ้
0: ั
1: ว
0: บ
1: โมเดลมันเปลี่ยนทุกๆ2 สัปดาห์คุณต้องเรียนจะถึงเมื่อไหร่อ่ะ
0: อื
1: มั
0: ม
1: นไม่
0: จ
1: ท
0: ริ
1: ัน
0: ง
1: กินไง
0: ครับ
1: ท
0: ใ
1: ู
0: ช่
1: มันมี
0: ใช
1: เย
0: ่
1: อะแยะมากมายและ
0: อืม
1: สิ่งสำคัญคือมันมีเรื่องอื่นอีกดังนั้นกลับกันนะฮะนี่คือข้อมูลจาก AWS นะครับก็คืออเมซอนที่ทำ Anthropic Claude เนี่ยบอกอ
0: ค
1: ง
0: ร
1: ค์
0: ัก บ
1: รทั่วโลกเขาเซอร์เวย์มาแต่องค์กรส่วนใหญ่ทำอะไรกลับหัวกลับหางกันเลยฮะ
0: อื
1: ทุ่ม
0: ม
1: งบประมาณ70%ไปอยู่ที่อะไรฮะ AI
0: AI อืม
1: ใช่ไหมมันไม่สำมันสำคัญนะแต่สำคัญ
0: มัน
1: สิ
0: ต
1: บ
0: ้อ
1: เ
0: ง
1: ปอ
0: ป
1: ร
0: ร
1: ์
0: ะ
1: เซ
0: ช
1: ็น
0: า
1: ต์
0: ชนมันต้อง people เนี่ยที่อาจารย์ขึ้นเนี่ย people and process เนี่ยสำคัญมากส
1: ส
0: ภ
1: ำคั
0: า
1: ญ
0: พ
1: ที่
0: แว
1: สุ
0: ด
1: ด
0: ล้อมในการทำงาน work flow บทบาทนู่นนี่นั่น
1: culture
0: มันสำคัญกว่าน
1: ก
0: ะ
1: ระบว
0: จ
1: น
0: ริง
1: การโ
0: จ
1: คร ริง
0: ง
1: สร้า
0: จ
1: ง
0: ริง
1: องค์กรใช่ไหมใช่ไหมดังนั้นกลับมาเรื่องเดิมส
0: ค
1: ุ
0: ร
1: ด
0: ับ
1: ท้ายแล้วผมมีอะไรผมมีสถิติคือผมมาเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี2021แล้ว
0: ครับ
1: ว่าความพร้อมขององค์กรนั้นไม่ใช่ของประเทศนะ
0: ครับ
1: เก็บทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์แบบสั้นๆถาม
0: คร
1: ว่
0: ั
1: า
0: บ
1: ข้อมูลผมแตกต่างระดับที่อื่นยังไงผมเก็บระดับองค์กรนะ
0: อืม
1: ว่าตกลงความพร้อมขององค์กรเนี่ยด้านดิจิตอลต้องมีอะไรบ้างทีเนี้ย
0: ครับ
1: อย่างท่านก็บอกว่าที่บอกว่าสมมตินะฮะ20%ตรงเนี้ยกับ70%ต้องทําอะไรบ้างถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เก้
0: ค
1: ารส
0: ั
1: ิ
0: บ
1: บเปอร์เซ็นต์เลยนะ
0: เออ
1: นั่นคือความพร้อมด้านดิจิตอลฟาวเดชั่นคือโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเพื่อรองรับการใช้ AI ที่ขยายผลได้
0: ถ้าฟังอาจารย์พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ตัวโมเดล AI มันแค่10%เองนะคุณผู้ฟังอย่าไปวิตกกังวลเลยจริงๆแล้ว90%มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่องค์กรและคนในองค์กรและผู้บริหารองค์กรทั้งหมดเลยนะ
1: ถูกต้องดังนั้นคําถามไอ้90%มีอะไรบ้างที่ผมบอกว่าเป็นมิติด้านดิจิตอลถูกไหมแล้วใช้พอเราใช้คำว่าดิจิตอลชอบบอกว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างเดียวเวลาเราวัดเราวัด8 ด้านนะแปดมิติ
0: ค
1: แล
0: รั
1: ้
0: บ
1: วพอเราวัดเนี่ยทุกวันเนี้ยเก็บข้อมูลจนถึงทุกวันเนี้ยสมมติเอาปีนี้อย่างเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: องค์กรทุกองค์กรมีคะแนนด้านเทคโนโลยีสูงเสมอฮะ
0: อืม
1: สูงที่สุดด้วย
0: อืม
1: แต่ทำไมล่ะขีดความสามารถของประเทศขีดความสามารถขององค์กรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านกรเนี่ยเฮ้ยทำไมเราไม่สูงทำไมเราไม่มีความก้าวหน้า
0: ใช้เยอะใช้สูงแต่ไม่มีประสิทธิภาพไหม
1: ดังนั้นมันคือประเด็นว่าถ้าใช้เราวัดการใช้คือ adoption หรือ readiness ปกติแต่ถ้าเราวัดแล้วว่าองค์กรหรือพนักงานเราใช้แล้วได้ผลลัพธ์ได้สร้างคุณค่าเพิ่มยิ่งขึ้นเราวัดเรื่องของ transformation transformation ไม่สนว่าจะใช้เยอะใช้น้อยครับใช้อย่างเดียวว่าใช้แล้วเนี่ยคุณใช้แล้วสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรเราหรือไม
0: ่โอ้นี่สำคัญมากสำคัญมาก
1: ถูกต้องดังนั้นถ้ามาดูฮะเทคโนโลยีการตลาดผู้นำเซจี้อยู่ในระดับที่พอใช้ได้แล้วกัน
0: ครับ
1: คือแทนที่บอกเฮ้ยเทคโนโลยีเราแย่ไม่ใช่เลยแต่สิ่งที่เราเนี่ยน่าจะต้องรีบปรับปรุงคือความพร้อมด้านคนดีสกิลอัพสกิลคือหนึ่งในอีกหลายๆมิตินะ
0: แต่เราตามตารางที่อาจารย์โชว์นี่ต่ำสุดเลยนะ people เนี่ย
1: ถูกต้องนี่คือประเทศไทยนะฮะ people แล้วก็พอจะเปลี่ยนติดอะไรติดนู่นติดนี่ติดนั่นผมก็จะบอกงี้ฮะคุณต้องตั้งที่เอาคำผลลัพธ์ที่อยากได้แต่ถ้าคุณบอกว่าอยากได้เติบโตขึ้นอยากได้โบนัสเพิ่มขึ้นอยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่อะไรฮะ input process เนี่ยคุณไม่เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนได้ยังไงล่ะ
0: ผมว่า SME น่าจะทำไม่ยากแล้วเพราะองค์กรไม่ได้ใหญ่มากแล้วบุคลากรหรือพนักงานก็ไม่ได้เยอะมากถ้าฟังอาจารย์พูดอย่างเงี้ยรีบทำซะก่อนเลย
1: SME ติดตรงไหน
0: SME ติดตรงต้องใช้เงิน
1: มันจะเจ
0: อ
1: ไม่ใช่เลยเดี๋ยวนี้ฟรีเยอะติ ดที่เคาน์เตอร์นายไม่ยอมเปลี่ยนในองค์กรก็จะมีเจ้าป้าเจ้าลุงอยู่เจ้าแม่เจ้าพ่อจะติดทำอะไรก็ติดจริงๆก็บอกว่าเฮ้ยที่นี่เราไม่ทำกันอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายก็จะบอกเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเราถึงมีทุกวันนี้นะ
0: อืม
1: พี่อาบน้ำร้อนมาก่อน
0: เออโอ้นี่คำโบราณมากเลยประโยคนี้
1: ใช่ไหมถ้าจะมีติดอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็จะเกิด

0: ว่าทาเลนต์คนเก่งก็จะออกไอ้คนที่อยู่เนี่ยก็ไม่ออกสักที
1: เอาตัวอย่างสามอันเลยอาจารย์
0: ใช่ไหมแต่พัฒน์องค์กรภาครัฐล่ะบริการสาธารณะติดอะไรฮะติดเรื่องโครงสร้างขององค์กรกระบวนการทำงานจะอะไรก็ติดนายถ้านายไม่เปลี่ยนน่ะ
1: ครับ
0: นายของนายอีกไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมฮะดังนั้น
1: หลายชั้นหลายชั้นหลายซับหลายซ้อน
0: พอมาดูแต่ละอินดัสทรีแต่ละอุตสาหกรรมภาครัฐเราต่ำสุดเลยต่ำสองด้วยเต็มสี
1: ่โอ้โห
0: นะฮะต่ำสองเต็มสี่โอ้แล้วดูฮะอุตสาหกรรมที่เราบอกว่าที่ทำไมเนี่ยโครงสร้างอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยไม่ดีก็ความพร้อมเราไม่พร้อมไงฮะ
1: ครับ
0: เกษตรอย่างเงี้ยเรามีชั้นนำมีบริษัทชั้นนำแต่มีน้อยไงฮะ
1: ครับ
0: มีอยู่แค่10-20บริษัทเท่านั้นเองนอกนั้น 90% SME เนี่ยร่วมกันหมดละเราแข่งกับเวียดนามไม่ได้เราแข่งกับอินเดียไม่ได้เราแข่งกับจีนไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วดูภาครัฐต่ำสุดแต่มาดูฮะภาครัฐต่อภาครัฐเนี่ยนะความเทคโนโลยีสูงมากเลย
1: ครับ
0: ความพร้อมสูงมากดังนั้นกลับมาเรื่องเดิมว่าเฮ้ยรู้ละวันเนี้ยฟังอาจารย์ผู้ฟังผมกับคุณวรพงศ์คุยกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยความพร้อมด้านดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีนะมันเป็นเรื่องอื่น
1: อาจารย์คนไล่เรียงไปแป๊บหนึ่งได้ไหมครับแป๊บเดียว
0: ได้เลยครับยินดีทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นเนี่ยคำว่า10-20-70คืออะไร 10% คือ AI 20คือ Technology and Data 70คือ People กับ Process คือคนกับกระบวนการแล้วมาดูฮะสิ่งที่ทุกองค์กรและไม่ใช่ภาครัฐต้องทำนะสรุปละรายงานนี้ก็ดาวน์โหลดฟรีนะฮะคือ1เปลี่ยนจากการซื้อเครื่องมือใหม่ฮะมาสร้างพฤติกรรมใหม่เพื่อให้เกิดเอาท์คัมที่ต้องการนะครับ2คือปิดแก๊ประหว่างเทคโนโลยีเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเท่าไหร่เนี่ยใช้ไปก่อนใช้ให้คุ้มใช้ให้เต็มศักยภาพนะครับด้วยการที่อะไรให้คนพร้อมมากกว่านี้ใช้ตรงนี้ให้คุ้มค่า3คือนะครับอย่าติดกับดักเรื่องของการทำ POC การทำไพลอตการทำโครงการถ่ายรูปอย่างเดียวมันกินไม่ได
1: ้ครับ
0: ภาพเนี่ยสำหรับผู้บริหารสำหรับองค์กรต้องทำให้ต้องทำบางทีก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือเนาะแต่
1: ครับ
0: เราทดลองเสร็จปุ๊บเราต้องหวังผลการขยายผลหรือสร้าง impact ในโครงการ 2-3 โครงการพอไม่ใช่ทำเยอะๆเราทำคุณภาพสุดท้ายยุค AI สำคัญจริงๆฮะหลายองค์กรไปต่อไม่ได้เรื่องนี้เลยทำมาพิบาล
1: มันไม่โปร่งใสเหรอครับหรือไง
0: หนึ่งคือส่วนหนึ่งคือโปร่งใสไม่โปร่งใสอีกส่วนหนึ่งครับอย่างเมื่อกี้เราพูดต้นรายการเราใช้ AI คุณวางกรอบการทำงานว่าสิทธิ์ออทเทนกับออทอไลท์แหละสิทธิ์หน้าที่แค่ไหนให้ AI ทำได้แค่ไหนดังนั้นเมื่อมันกับ AI เนี่ยอย่าลืมนะฮะมีข้อดีเยอะก็มีข้อความเสี่ยงสูง
1: ใช่ดัง
0: นั้นกรอบธรรมาภิบาลในที่นี้คือกรอบธรรมาภิบาล AI ซึ่งไม่เท่ากับคอมเพอร์เนนต์ปกตินะมันจอดลดลงไปอีกและอย่างคือด้วยเวลาเราผมพูดสรุปให้นะ AI ก็ว่าแนนไม่ใช่หน้าที่ของ IT ฝ่ายเดียวเป็นหน้าที่ความรับผิดรับชอบของผู้บริหารทุกฝ่ายอย่าลืมนะตามกรณีของ Starbucks ที่เกาหลีใต้ใช่ไหมฮะ
1: โอ้โหจำได้
0: ใครไปก่อนฮะ CEO
1: ใช่ถูก
0: แล้วตอนนี้คืออะไรอ่ะไม่ใช่ CEO อย่างเดียวนะไต่สวนทั้งหมดเลย
1: โดนไล่เลียงหมดเลยใช
0: ่แต่โดนไล่ออกแล้วไม่พอเป็นคดีความอีก
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะดังนั้นใครรับผิดรับชอบฮะผู้บริหารดังนั้นผมมีกรณีศึกษาเนี่ยปี2026เยอะเลย
1: โอ้ครับครับ
0: ผมจะมาพูดเนี่ยตั้งแต่ชาติสนามบินชางฮีแอร์พอร์ตนะครับแต่ผมจะมาพูดเนี่ยคือสมมติสมาร์ทซิตี้ของเซนเตอร์เนี่ยที่เราตอนนี้เราไปดู
1: ครับ
0: ใช่ไหมใครไปเมืองจีนเนี่ยใช่ไหม FM 96.5เราก็มีทริปไปจีนเนี่ยกลายเป็นว่าพอเราไปดูเสร็จอะเรามาถอดรหัสผมว่าเฮ้ยทำไมเขาเป็นเบอร์หนึ่งผมก็เลยบอกว่าชาเลนจ์อาจจะบอกว่าอุ้ยอาจารย์ชัดชาติฮะทำทอฟฟี่ฟองดูของเราเนี่ยให้เป็นต้นแบบของโลกได้ไหมมันมีศักยภาพนะคือเขาทำไปมันไม่ใช่แค่ร้องเรียนอย่างเดียวแต่เป็นแอปที่จัดการชีวิตประจำวันและเป็นอะไรครับวันแอป
1: ไม่ใช่รับเรื่องร้องเรียนเท่านั้นครับ
0: ไม่ใช่จองที่จอดรถชำระค่าไปน้ำหมดเลยไม่ใช่อะไรฮะมีโครงการไหนก็ต้องไงฮะลงทะเบียนกันอีกแล้ว นี่คือสมาร์ทซิตี้อันดับหนึ่งของโลกนะฮะนะครับโดยการภาครัฐตอนนี้เรามียูสเคสให้ดูนะครับหลายท่านบอกจะดูที่ไหนก็เข้ามาดูได้ฟรีเลยนะครับทีเนี้ยถามว่ามันทำยังไงผมบอกว่าหนังสือผมก่อนหน้านี้

0: สี่เล่มนี่
1: คร
0: ย
1: ั
0: ับ งถอดก็เป็นกรณีศึกษาเลยนะครับว่าทําตั้งแต่ต้นประเมินความพร้อมเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสร้างรถแมพก็ทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้
1: คร
0: แต
1: ั
0: ่
1: บ
0: มันต้องเริ่มอะไรฮะกับหัวกับหางก่อนนะ10%AI ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งที่เดต้า70% process and
1: ครับ
0: people วงเล็บ re-skill up skill คือหนึ่งในอีกหลายร้อยส่วนที่ต้องท
1: บุค
0: ำใช
1: ล
0: ่
1: า
0: ไหม
1: กรและสภาพแวดล้อมในองค์กรเนาะสำคัญที่สุดเจ็ดสิบเปอร
0: culture
1: ์เซ็นต์
0: mindset
1: จริ
0: leadership
1: ง
0: หลายอย่างนะฮะทีเนี้ยมีไหนมีหนังสือใหม่ผมเพิ่งออกมา leading transformation in the age of AI มี
1: ครับ
0: เคสแบบ AI agent ด้วยเมื่อกี้ Smart City มีนะ
1: คร
0: เค
1: ับ
0: ส AI agent ผมมีเนี่ย20 กว่าเคส
1: โอ้เ
0: ท
1: ยอ
0: ี
1: ะ
0: ่
1: ม
0: บ
1: า
0: อก
1: ก
0: ว่าใช้ AI agent ใช่ผมบอกว่าเป็นเกินแล้วผมไม่ได้ทำแค่ในไทยไงผมทำเวอร์ชันภาษาอังกฤษคือต่างประเทศเนี่ยเพื่อไป
1: คร
0: ใช
1: ับ
0: ้ด้วยแต่ที
1: ค
0: นี
1: ร
0: ้
1: ับ
0: บอกว่าภาครัฐใช้มีไหมมีตำรวจที่อังกฤษให้ UK Police สมมตินะครับภาครัฐเจ้าหน้าที่นะครับบริการสาธารณะเนี่ยจะบ่นว่าอะไรไม่มีเวลา
1: ครับ
0: ไม่ฮะงาน
1: เ
0: เ
1: จ
0: ย
1: ้า
0: อ
1: ห
0: ะ
1: น้าที่ไม่เพ
0: ไม
1: ี
0: ่
1: ยง
0: ใช
1: พ
0: ่
1: อ
0: เขาสร้างบอบบี้ AI agent ฮะมาช่วยแล้วช่วยคืออะไรฮะไอ้ที่งานซ้ำๆเนี่ยที่ไม่จำเป็นเนี่ยใช้ AI จัดการ
1: ดิจิท
0: ง
1: ั
0: า
1: ล
0: น
1: ฟ
0: ที
1: ร
0: ่
1: อน
0: ส
1: ต์ดอร
0: ำค
1: ์
0: ัญ
1: สำหรับงานตำรวจโอ้
0: งานบริการเร็วขึ้น75%แล้วมันจะมีงานเคสที่เซนซิทีฟที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์นี่แหละที่บ่นว่าไม่มีงานไม่มีงานเนี่ยแล้วงานเยอะเนี่ย
1: โอ้
0: เ
1: ผ
0: อาม
1: น
0: ใ
1: ึ
0: ห
1: ก
0: ้
1: ออกแ
0: AI
1: ล้ว
0: ทำ
1: รับแจ้งเอกสารหายอะไรก็ได้นะ
0: ถูกต้องเขาใ
1: ท
0: ช
1: ุก
0: ้
1: วัน
0: แ
1: น
0: ล
1: ี้
0: ้
1: ยัง
0: ว
1: ให้เจ้าหน้าที่เสมียนตำรวจเขียนอยู่เลยอ่ะผมจำได
0: ถ
1: ู้
0: กต้อง
1: เคยไป
0: แล
1: แจ
0: ะ
1: ้ง
0: วงเล็บใช้แล้วเนี่ยนะครับใช้แล้ว AI ไม่ได้แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
1: ครับ
0: ตำรวจไปทำงานที่สำคัญกว่า
1: ใช่
0: เยอะแ
1: ใ
0: ย
1: ช
0: ะ
1: ่
0: มากมายเลยนะครับนี่อีกเคสหนึ่งเนี่ยคือบริการเหมือนบัตรทองบ้านเราอ่ะนี่คือที่อเมริกา CVS Health
1: ครับ
0: ต้องรองรับคนใช้งานเนี่ย20 กว่าล้านคน
1: ครับ
0: ประกันตนประกันสังคมเนี่ยนะครับCVS Health มีพนักงานแค่300,000ต้องบริการทั้งประเทศทำยังไงฮะใช้
1: ค
0: AI
1: รับ
0: มาช่วย
1: โอ้โห
0: บริหารจัดการหมด
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยหรือสิงคโปร์บ้านเราอย่างเงี้ยกันข้างบ้านเรามมีนโยบายระดับชาติลงไปถึงอะไรฮะรัฐบาลภาครัฐและอะไร
1: คร
0: ฮ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: SME เลยเขาเป็นรถแมพเดียวกัน
1: ครับ
0: นะดังนั้นเนี่ยถามว่ามันมียูสเคสมีเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นผมเลยต้องกลับกันนะครับบอกว่าเฮ้ยไอคนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรืออะไรที่บอกว่าอยากลด15%เนี่ยนะครับมันเป็นคนละประเด็นประเด็นคือใช้ AI ยังไงให้องค์กรของเราเติบโตพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าวันนี้ทุกท่านบอกว่าอ่ะงั้นในมุมของ AI สิอยากใช้ AI แล้วอยากต่อยอดทำยังไงอ่ะผมบอกว่าเนี่ยมิติการใช้ AI ขององค์กร
1: ครับ
0: Data Readiness อย่างแรกเลยความพร้อมใช่ไหมฮะคน Human Capital Development คนเราพร้อมเนี่ยองค์กร Culture Collaboration การทำงานร่วมกันในองค์กรกับ
1: ครับ
0: AI พร้อมหรือยังนะครับเทคโนโลยีคือ1 ใน 8ฮะ
1: โอ้โห
0: 1 ใน 38มิติแล้วกันแล
1: ห
0: ้วจะทำย
1: ห
0: ัง
1: า
0: ไง
1: ผมหาหนังสืออาจารย์โพสต์อ่านได้ไหมอ่ะเวลาไม่พอแล้วอาจารย์
0: ได้ leading transformation in the age of AI แต่ว่าอย่างนี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวทุกท่านก็ชอบแซวผมกับคุณวรพงศ์ว่าผมชอบมาขายหนังสืองี้
1: โอ้
0: ม
1: ย
0: ีงานฟร
1: ไ
0: ี
1: ม่เลยผมว่าคนต้องการหนังสืออาจารย์หนังสืออาจารย์ไม่ได้หลักหมื่นหลักแสนมาโทษ
0: โอ้ยหลักร้อย
1: ใช่
0: หลักร้อย
1: ใช
0: อย
1: ่
0: ่าพู
1: ใช
0: ด
1: ่
0: ถึงห
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ัก
1: ่
0: หมื่นกับหลักร้อยไม่ใช่หลักเอางี้ผมเลยขออนุญาตใช้เวลาอีกไม่กี่นาทีเนี้ย
1: คร
0: เช
1: ับ
0: ิญชวนคือเขาบอกแล้วจะยุค AI อ่ะองค์กรต้องปรับตัวยังไงทั้งภาครัฐกับภาคเอกชน
1: ค
0: ผ
1: รั
0: ม
1: บ
0: เลยบอกว่าวันศุกร์นี้
1: โอเค
0: จะมีงานของธรรมศาสตร์
1: ครับ
0: ครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะพิเศษศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราจัดตั้งศูนย์นะครับศูนย์ AI แต่ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีครับศูนย์ AI ด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ AI แบบมีความรับผิดชอบและขยายผลได้ศูนย์นี้ชื่อว่า TBSA เราจะเปิดศูนย์นี้นะครับวันศุกร์นี้นะ
1: ครั
0: ค
1: บ
0: รับแล้วก็ผมเป็นหนึ่งในวิทยากรด้วยบทบาทในมหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยผมเป็นอาจารย์พิ
1: ค
0: เศ
1: รับ
0: ษด้วยแ
1: ค
0: ล้
1: ร
0: ว
1: ักบ
0: ็มาร่วมกับทางท่านคณบดีนะครับทางอาจารย์สุรัตน์ธีรคาภิบาลแล้วก็อาจารย์นพพรเรืองวา
1: ค
0: น
1: ริ ั
0: ช
1: บโอ้
0: เปิ
1: เ
0: ด
1: ยี
0: ศ
1: ่ย
0: ู
1: ม
0: นย์ TBS Air แล้วจะมียูสเคสทั้งภาครัฐเนี่ยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประเทศไทย
1: ครับ
0: นะของสวทชมีกูรูด้านเทคโนโล
1: จั
0: ย
1: ด
0: ี
1: ที่ไหนครับอาจารย์พจน์

0: คณะบัญชีธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร
1: ์โอเคท่าพระจันทร์นะโอเค
0: ฟรีฟรีแล้วยังไม่พอใครมางานได้รับรายงานด้วยว่าเฮ้ยองค์กรของเราเนี่ยนะครับองค์กรไทยไม่ค่อยพร้อมอยู่แล้วแหละโดยเฉลี่ยแต่ทำยังไงก็มางานนะครับก็มารับรายงานฟรีใครมาไม่ได้เดี๋ยวไปดาวน์โหลดได้ฟรีได้เช่นเดียวกัน
1: กี่โมงงานกี่โมงอาจารย
0: ์เก้าโมง
1: ทั้งวันเหรอ
0: เก้าโมง
1: ครึ่งวัน
0: เก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมง
1: แหมงานวันเช้า
0: ครึ่งวันเช้า
1: วันศุกร์
0: ครับใครวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่11กันยายน9โมงใครบอกว่าอุ้ยเช้าจังมีกาแฟมีขน
1: ม
0: แต่ที่นั่งจำนวนจำกัดนะที่คณะบัญชีธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อย่าไปรังสิตนะ
1: รีจิสเตอร์ล่วงหน้าไหมหรือยังไงหรือ walk in
0: ต้องรีจิสเตอร
1: ์
0: ต้องรีจิสเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ให้หรือใครดู อยู่สแกน QR โค้ดเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ในคอมเมนต์ให้
1: เดี๋ยวให้น้องเจ้าหน้าที่ขึ้นสแกนอาจารย์ใส่ลิงก์ไว้แล้วเดี๋ยวให้น้องขึ้นให้อีกทีนึงครับอาจารย์ครับ
0: ได้เลยครับ
1: วันศุกร์9โมงเช้าถึง11โมงที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์คณะบัญชีโอเค
0: คณะบัญชีมาเพื่ออะไรฮะเอา how to เอา framework ไปใช้กับองค์กรของเรานะครับก็คือตุกนี้นะครับ9โมงเช้านะครับ
1: ครับผมโอ้เวลาจำกัดจริงๆคุยอาจารย์โพสอ่ะทั้งวันก็ไม่จบข้อมูลเยอะเดี๋ยวส่งนี้เจอกันถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปพบกันอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะก่อนปิดเบรคครับผมมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับช่วงนี้จะมาบอกให้ทราบนะครับว่าโอกาสครั้งใหม่ของธุรกิจไทยกำลังเปิดกว้างสู่ตลาดดิจิทัลอาเซียนแล้วครับเมื่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในเวทีสัมมนา DEFA นะครับ DEFA ขออภัยเวทีสัมมนา DEFA เชื่อมโลกดิจิทัลแข่โอกาสทางธุรกิจไทยเร็วๆนี้ครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกติกาและโอกาสภายใต้กรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือ DEFAซึ่งการเจรจาได้ข้อสรุปแล้วคาดว่าจะลงนามในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนมีบทบังคับใช้กลางปี2570ครับหัวใจสำคัญของ DEFA คือจะเป็นตัวช่วยเชื่อมโยงนะครับตลาดดิจิทัลของอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ MSME ที่สามารถใช้เทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซมาลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วอาเซียนได้ง่ายขึ้นขณะที่ผู้บริโภคเองก็ได้ประโยชน์เช่นกันจากการเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายภายใต้กติกาที่โปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลครับและไม่ใช่เพียงเท่านี้ครับอาเซียนยังประเมินว่าหาก DEFA เดินหน้าได้เต็มศักยภาพจะยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคจาก1ล้านล้านเหรียญสหรัฐสู่2ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2573นี่จึงเป็นว่าประตูบานใหม่ที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยโตไกลในตลาดโลกและพร้อมผลักดันอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: LINE @thinkingradio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรอง
7: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับมาเรื่องออมเงินกันก่อนครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรทพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากก็3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีครับได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับผมอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
7: เราต้องรอให้มีวิกฤตเราถึงจะใช้ AI กันคล่องแคล่วเหมือนตอนโควิดที่เราใช้การสแกนจ่ายเงินกันไหมอาจารย์อย่าไปรอถึงจุดนั้นเนาะอาจารย์เนาะ
8: ครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ถ้าไม่รอเราก็เริ่มได้เลยสำหรับคนที่คิดว่ายังไงก็ต้องใช้ประโยชน์จาก AI แน่ๆนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังละลังอยู่เนี่ยผมก็คิดว่ามันจะเป็นคลื่นคล้ายๆกับตอนที่เราเปลี่ยนจากโทรศัพท์บ้านมาใช้ โทรศัพท์มือถือนะครับคือมันมีปริมาณของตัวประชากรที่ใช้เยอะเนี่ยยังไงเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราต้องการที่จะอยู่ในสังคมนะก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมคิดว่าประเด็นของการใช้ AI กับภาครัฐเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเราเห็นว่า AI มาแล้วเราจะไปหาเวนเดอร์เพื่อที่จะมาซื้อระบบ AI เข้ามาใช้มันคล้ายๆกับสมัยก่อนท่านนึกย้อนกลับไปตอนเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ๆคอมพิวเตอร์มาแล้วเอามาช่วยงานเพราะฉะนั้นไปจัดซื้อจัดจ้างมาเลยมาทำห้องคอมพิวเตอร์พอมาเสร็จปุ๊บ1ใช้ยังไงเราต้องไปอบรม
7: จริ
8: งซอฟต์แวร์ลงยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีองค์คาพยพของมันอยู่ก็คือเรา
7: ไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งเอามันมาใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
8: ใช่แล้วมันจะมีเขาเรียกเป็น prerequisite ก็คือสิ่งที่จะต้องทำก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาใช้ในสำนักงานของเราจริงๆเนี่ยผมคิดว่า4ข้อนะครับที่อาจจะลองให้เป็นแนวทางไว้นะครับ ก็คือว่าเราคิดง่ายๆเลยการทำงานของ AI เนี่ยจริงๆตัวอาหารมันคืออะไรทุกคนตอบเหมือนกันหมดคือถ้า AI ไม่มีข้อมูลก็ทำงานไม่ได
7: ้ database ครับ
8: ใช่ถึงแม้เรามีข้อมูลแต่ถ้าข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปเป็นข้อมูลไม่มีคุณภาพหรือข้อมูลขยะผิดเยอะ นะผลลัพธ์ที่ AI มันเจนออกมามันก็เป็นขยะเหมือนกันไม่มีคุณภาพ
7: ก็เหมือนกินอาหารไม่มีประโยชน์นั่นเองโอเค
8: ถูกต้องถ้าเราเทียบเหมือนอาหารนี่เห็นชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในข้อแรกที่ควรจะต้องทำก็คือการจัดระเบียบข้อมูลหลังบ้านให้เรียบร้อยนะครับ ผมคิดว่าราชการเนี่ยมีอะไรที่เก็บในรูปเอกสารกระดาษเยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ตามแต่ละกรมเป็นไซโลเพราะฉะนั้นทำเนี่ยเราถึงจะเชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้มาให้ AI มันสามารถจะอ่านได้เข้าใจได้นะครับ ผมเรียบเรียงอย่างนี้ว่า1คือหลังบ้าน2คือหน้าบ้าน3คือในบ้านแล้วก็4คือลูกบ้านนะครับจะได้จำง่ายๆว่าเราเอาไปใช้นะครับ
7: หน้าบ้านหลังบ้านในบ้านลูกบ้านโอเคยังไงคร
8: ับ ใช่ครับหลังบ้านก็คือเรื่องข้อมูลนะครับหน้าบ้านนี่ก็คือจุดที่มันมีโจทย์ที่จริงๆแล้ว AI สามารถจะเข้ามาช่วยได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเทคโนโลยีแบบเขาเรียกอะไรระบบสมาร์ทซิตี้อัจฉริยะหรือโครงการ AI ระดับใหญ่นะครับสิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือไปดูที่ว่าเพนพอยต์มันอยู่ตรงไหนแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำถ้าเกิดจะเอา implement ในลักษณะที่รวดเร็วนะครับยกตัวอย่างอันหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าลองไปดูจุดที่ประชาชนนะครับสามารถจะเข้าไปติดต่อเพื่อยื่นคำร้องอะไรต่างๆของภาครัฐเนี่ยนะทำยังไงถึงจะลดเวลารอคอยเขานะครับอย่างวันนี้เราไปยื่นขอทะเบียนรถนะฮะขอเรื่องของนัดหมายหรือขอสำเนาอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือ1ต้องเตรียมเอกสารตามที่รัฐกำหนด2ไปยื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจเอกสารใช่ไหมครับ
7: คร
8: ับ แล้วพอตรวจจะบอกว่าเอ้ยเอกสารนี้หมดอายุแล้วนะครับเซ็นไม่ครบคุณต้องไปให้เจ้านายเซ็นใหม่นะครับก็กลับมาอีกนะคร
7: ับเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่
8: ใช่ใช่เพราะนั้นถ้าสมมติเป็นไปได้เนี่ยแต่ละสำนักงานหรือหน่วยงานราชการเนี่ยมีคล้ายๆกับ API หรือช่องทางในการส่งเอกสารในแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปก่อนแล้วบอกว่าจะตรวจให้เลย
7: ไหม
8: ใช่แล้วพอตรวจเสร็จปุ๊บบอกได้เลยว่าเอกสารครบถ้วนไม่ครบถ้วนแล้วนัดวันไหนหมายวันไหนถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนไปทำให้ครบถ้วนเพราะนั้นประชาชนก็ไม่ต้องไปซ้ำซ้อนนะครับไม่ต้องไปแบบรอคอยอยู่หน้างานอ
7: ัน
8: นี้ก็คือ
7: ขอกรมที่ดินก่อนเลยได้ไหมอาจารย์อ
8: ะไรประมาณนั้นนะครับเรื่องสำเนาเลยชนแล้วมันก็ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าสามารถจะแค่ลดขั้นตอนอย่างเดียว
7: จริงจริง
8: ให้คนตรวจบางทีคนนี้ตกหล่นคนนั้นไม่สมบูรณ์เจ้านายลืม
7: หรือถ้าเอาข้อมูลจากหน่วยงานราชการอีกหน่วยนึงมาชนกันเนี่ยมันรับรองโดยหน่วยงานราชการนั้นๆแล้วอ่ะมันพรูฟได้ว่าของจริงอ่ะใช่ไหมครับ
8: ใช่ประชาชนแทบไม่ต้องถือเอกสารเลยครับก็ลิงก์กันด้วยตัวดิจิตอลไปเลยนะครับอันนี้คือตัวเลือกงานที่ม
7: ี
8: ความเส
7: ี่
8: ยงต่ำหน้าบ้านมาทำก่อนส่วนในบ้านเนี่ยเมื่อกี้ก็เหมือนที่อาจารย์พจน์พูดนะครับคือต้องรื้อกระบวนการทำงานก่อนเอา AI มาใช้นะครับเพราะว่าขั้นตอนในการทำงานของหลายที่เนี่ยมีการอนุมัติ 7-8 ขั้นตอนนะครับมันมีความซ้ำซ้อนเพราะนั้นถ้าเอา AI มาใช้โดยที่ไม่ลดขั้นตอนให้มันลีนก่อนเนี่ยมันก็เสียเวลาแล้วก็เปลืองพลังงานเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราจะต้องมีการรื้อกระบวนการในบ้านให้ได้นะครับเราก็ถึงจะเอา AI มาใช้เฉพาะในขั้นตอนที่มีความจำเป็นเท่านั้นนะครับเราก็ทำให้คนทำงานเร็วขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวในบ้านที่เป็นเรื่องของกระบวนการนะส่วนลูกบ้านเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าราชการเวลาเจอเทคโนโลยีใหม่เรื่องเกี่ยวกับ IT เนี่ยก็มักจะส่งแต่เด็ก IT ไปอบรมนะครับ ส่วนตัวเองคนเซ็นเนี่ยหรือกำหนดนโยบายอนุมัติงบเนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่า AI มันคืออะไร ทำงานยังไงเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเพิ่มทักษะของลูกบ้านเนี่ยต้องเริ่มจากตัวผู้มีอำนาจตัดสินใจก่อนนะครับ ผู้ที่ต้องเซ็นอนุมัติอบรมผู้บริหารไม่ใช่แค่ฝ่าย IT นะครับ เพราะว่าถ้าเรามอบแต่เรื่อง IT ไปให้ฝ่าย IT โดยที่ไม่รู้เรื่องของการสั่งการแล้วก็การใช้งานได้อย่างรู้เท่าทันเนี่ยเราก็จะตกเป็นเหยื่อของผู้ขายระบบนะเวนเดอร์ก็จะมาหลอกเราได้เราต้องซื้อระบบ AI ในราคาที่แพง
7: พูดง่ายว่าลูกบ้านนี่คือเจ้าของบ้านน่ะเจ้าบ้านน
8: ่
7: ะ
8: ใช่เจ้าบ้านแล้วก็มีลูกบ้านที่จะต้องใช้งานให้เป็นนะครับไม่ใช่เฉพาะฝ่าย IT นะครับ
7: ครับผมคือถ้าฟังแบบนี้มันชัดเจนสำคัญที่สุดผมว่าน่าจะเป็นลูกบ้านนี่แหละลูกบ้านเจ้าบ้านคนที่อยู่ในองค์กรเพราะว่าคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยจะต้องรู้ว่าหลังบ้านมีอะไรหน้าบ้านเพนพอยต์คืออะไรแล้วก็ในบ้าน ข้อมูลการประมวลผลนู่นนี่คืออะไรสำคัญที่สุดท้ายที่สุดคือลูกบ้านหรือคนที่เป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละสำคัญที่สุดต้องรันท
8: ุ
7: กอย
8: ่างย้อนไปเทียบเหมือนเรามีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆครับซ
7: ื
8: ้อมาก่อนมาตั้งไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้งานเป็นปีกว่าจะได้ไปอบรมกว่าจะได้ มีการก็ไปนัดหมายเรื่องหลักสูตรอะไรต่างๆเพราะไม่อบรมก่อนนะแล้วค่อยเอามาใช้อันนี้ก็จะทำให้
7: ไม่ได้ครับถ้าไม่มาเบิกซื้อก่อนเดี๋ยวมันจะตกรุ่นเดี๋ยวมันจะตกเบิกฮะไม่ได้แล้วซื้อไปก่อนอบรมที่หลังไม่มีปัญหาว่ากันอย่างนั้นซึ่งมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนไปหมดแล้วเหมือนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พอยกตัวอย่างพวกระบบตำรวจที่อังกฤษอะไรเงี้ยนั้นก็น่าสนใจหรือจะเป็นสนามบินชางฮีที่สิงคโปร์หรืออะไรเงี้ยผมว่านี่เป็นตัวอย่างเคสพวกนี้เนี่ยจริงๆเราก็ไม่น่าจะทำได้ยากนะอาจารย์น่าจะทำได้ง่ายนะ
8: ใช่ครับเพราะว่าไอ้งานล่าเคาน์เตอร์ที่มันจะต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือเป็นงานรูทีนที่ต้องมานั่งตรวจเอกสารไอ้พวกที่เป็นงานลักษณะเนี้ยผมว่า AI มันทำงานให้เราได้คือลดเวลาในการทำงานจากตรวจเอกสารเป็นหลายชั่วโมงครับมาถึงไม่เป็นหลักนาทีนะครับซึ่งก็เป็นการลดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ได้ด้วยนะครับคือผมมองอย่างนี้ครับว่าไอการรอคอยของประชาชนเนี่ยมันคือต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับ
7: จริงครับถูกต้องเลย
8: คือไปรับบัตรคิวแล้วไปนั่งรอ3ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็พอไปถึงหน้าเคาน์เตอร์เสร็จเขาบอกว่าเอกสารไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเสียเปล่านะครับฉะนั้นไอตรงเนี้ย AI มันมาแล้วเราก็สามารถจะเอาเข้ามาช่วยให้มันเกิดประโยชน์ได้ยิ่งประชาชนลดเวลาการรอคอยเอาเวลาไปทำมาหากินมันก็เพิ่มผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจใช่ไหมครับอันนี้ GDP มันก็เพิ่มขึ้นในทางตรงอันนี้เราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเท่าไหร่เราก็บอกว่าอ่ะคุณอยากได้ใช่ไหมกูก็มานั่งรอเนี่ยก็เช้าชามเย็นชามมันก็เรื่องของชั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เกี่ยวอันนี้ผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนคติ
7: ไอ้ที่มันดีที่สุดเร็วที่สุดตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นการทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่ทำพาสปอร์ตอ่ะผมว่าอันนี้เร็วแล้วอันนี้โอเค
8: ใช่ครับอีกการหนึ่งที่ทำได้คือเรื่องโรงพยาบาลครับโรงของรัฐเนี่ยเวลาที่เข้าไปหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยการตรวจเลือดก่อนล่วงหน้าก่อนไปไม่ต้องไปนั่งรอผลตรวจเลือดแล้วก็ค่อยไปหาหมอก็กินเวลาทั้งวันเนี่ยพวกนี้ก็สามารถจะจัดการได้เหมือนกันครับ
7: ครับเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลเขาต้องมีบัตรอะไรเขาเรียกว่าบัตรอะไรนะไม่ใช่บัตรคิวอ่ะเขาเรียกอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วผมพาคุณแม่ไปต้องไปรับบัตรก่อนแล้วก็มารอคิวแต่ว่าหมอนัดล่วงหน้านะแล้วก็ไปวันที่หมอนัดอันนี้ก็ไม่ได้ช้ากว่าเดิมแต่ว่าคนที่ walk in น่ะจะช้าเพราะคน walk in ในส่วนมากแล้วต้องรอเป็นวันเหมือนเดิม
8: ใช่ครับผมนะครับก็ให้กำลังใจกันครับผมคิดว่าเราก็สามารถที่จะเอา AI มาใช้ประโยชน์ได้ถ้าเราคิดแบบถูกขั้นตอนนะครับพยายามจะเริ่มเนี่ยหลังบ้านหน้าบ้านในบ้านแล้วก็ลูกบ้านมันเป็นซีเควนซ์ที่ทำให้เราลดงบประมาณอะไรต่างๆลงได้ด้วยครับ
7: ได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวครั้งหน้าคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
8: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: ครับผมหมดเวลาเช่นกันครับคุณผู้ฟังครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
9: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
10: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีไฟเขียวเด้งณัฐพลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ากรุทำเนียบรอปลดเกล้าตำแหน่งใหม่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมออกจากกระทรวงแต่จะยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ส่วนจะโยกย้ายนายณัฐพลไปที่หน่วยงานใดขอให้รอดูมติครม.เพราะยังไม่มีมติออกมาส่วนย้ายไปกระทรวงอื่นหรือมาประจำทำเนียบรัฐบาลนายวราวุฒิยอมรับว่าย้ายมาทำเนียบรัฐบาลและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายในการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตำแหน่งใหม่ของนายณัฐพลและประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยท่านนี้คาดว่านายณัฐพลจะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ส่งคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูงเทียบเท่าปลัดกระทรวงซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นตำแหน่งรองรับข้าราชการระดับสูงหรือปลัดกระทรวงที่โยกย้ายมาจากกระทรวงอื่นยุทธพรชี้ตั้งม็อบไล่รัฐบาลไม่ง่ายเปรียบเสมือนยาหมดอายุการเมืองเปลี่ยนสภาพการชุมนุมย้ายสู่โลกออนไลน์รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายของอดีตแกนนำและบุคคลในกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ออกมาจัดชุมนุมในรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลว่ายังไม่น่าจะมีพลังเพียงพอที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลเนื่องจากบริบทการเมืองและรูปแบบการเคลื่อนไหวของประชาชนเปลี่ยนไปจากเมื่อ 10-20 ปีก่อนอย่างมากบุคคลหลายคนที่กลับมาเคลื่อนไหวในเวลานี้เคยมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านรัฐบาลทักษิณชินวัตรตั้งแต่ช่วงปี2548ถึง2549และต่อเนื่องถึงการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในช่วงปี2556ถึง2557แต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งตัวบุคคลฐานมวลชนและบริบททางการเมืองล้วนเปลี่ยนแปลงจนเปรียบกลุ่มการเมืองรุ่นเก่าบางส่วนว่าเป็นยาหมดอายุที่ไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้เหมือนในอดีตปัจจัยสำคัญคือการเมืองภาคประชาชนได้เปลี่ยนจากรูปแบบการรวมมวลชนจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ชุมนุมไปสู่การใช้เครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงผู้คนด้วยเหตุนี้รูปแบบการจัดเวทีการลงชื่อเรียกร้องหรือการนัดมวลชนลงถนนจึงไม่ได้มีอิทธิพลต่อสังคมเท่าเดิมและเป็นพื้นที่ที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมรุ่นเก่าไม่ได้มีความได้เปรียบเหมือนในอดีตประเมินว่าการนัดหมายเคลื่อนไหวในวันที่7กันยายนยังไม่น่าจะสามารถสร้างแรงกดดันถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้จังหวัดน่านพบผู้ป่วยโรคฉี่หนู3รายในพื้นที่อำเภอปัว1รายและอำเภอท่าวังผา2รายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 หลายรายลรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เปิดเผยข้อมูลรายงานพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูจำนวน3รายในพื้นที่อำเภอปัว1รายและอำเภอท่าวังผา2รายซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมสอบสวนโรคมีประวัติการลุยน้ำและดินโคลนโดยขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง3รายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรอีกจำนวน3รายและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยสะสมรวม22รายซึ่งขณะนี้สาธารณสุขจังหวัดน่านได้เฝ้าระวังติดตามค้นหาและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดในพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลดซึ่งพบว่าพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านขณะนี้มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารและตำรวจผู้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในทางระบาดวิทยาโดยขณะนี้ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคทีมภาคสนามร่วมกับทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่อำเภอปัวและโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้ทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดรลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติด ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking

0: Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนัดกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
9: 10นาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศด้วยนะสถานการณ์บรรยากาศของตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวตามกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะตลาดนั้นก็สามารถที่จะกลับมายืนเหนือ 1,600 จุดได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะกลับมายืนได้ดูเหมือนแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวต้องดูค่ะว่าขยับปรับขึ้นมาแล้วนั้นเนี่ยนะคะจะไปต่อหรือจะทรงๆหรือมีโอกาสที่จะถูกแรงขายแล้วก็ถอยลงไปอีกนะเมื่อช่วงเช้าเปิดมานั้นเนี่ยดัชนีก็บวกขึ้นไปนะพยายามจะไปต่อนะคะที่ 1,625 จุดนะคะแต่ว่าเรียลไทม์เลยตอนนี้เนี่ยก็อยู่แถว 1,620 จุดนะคะมีบวกอ่อนๆ อยู่ที่1.60 จุดนะคะเมื่อสักครู่พอขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็มีแรงขายออกมานะไปอยู่ในแดนลบสั้นๆนิดนึงเหมือนกันนะคะก็เมื่อวานนี้ถ้าดูแยกตามรายกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดียวที่ซื้อเลยก็คือนักลงทุนต่างประเทศนะซื้อสุทธิไป 2,700 กว่าล้านบาทนะคะรายย่อยก็เทคโปรฟิตกันไปนะ 2,400 กว่าล้านบาทแล้วก็นักลงทุนสถาบันบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ร่วมกันขายนะนักลงทุนสถาบันเนี่ยขายเบาๆ34ล้านบาทแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายไป325ล้านบาทนะคะนี่เป็นภาพของวอลุ่มการซื้อขายเมื่อวานนะเดี๋ยววันนี้คงต้องตามกันต่อแล้วก็เดี๋ยวไปประเมินสถานการณ์กันกับนักวิเคราะห์นะคะส่วนเช้ามาวันนี้ดูเร็วๆภูมิภาคเองก็เคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะมีบวกและลบคล้าๆค่ะนิกกี้225บวกอยู่ 0.18% หางเสียงที่ฮ่องกงลงไป 0.64% แล้วก็เวียดนามเป็นอินเด็กซ์นะก็ลบอยู่อ่อนๆประมาณ 0.09% 1.38 จุดนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์พูดคุยกันค่ะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดค่ะไปดูว่าคุณเจริญมองภาพอย่างไรตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
10: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
9: ค่ะตลาดวันนี้กลับมายืนเหนือ 1,600 จุดแล้วดูเหมือนเตรียมจะมุ่งหน้าเหมือนกันนะเมื่อช่วงเช้าขึ้นมาก็1625แล้วก็ถอยลงไปประเมินสถานการณ์กันหน่อยอันนี้ถือว่าแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็เราผ่านจุดที่จะต่ำกว่า 1,600 จุดหรือจริงๆก็ยังวางใจไม่ได้ค่ะคุณเจริญคะมองยังไงคะ
10: จะมองว่าเซตทรงเซตดูใช้ได้ดูใช้ได้ดูดีทีเดียวนะครับนะแต่ก็เพื่อว่าคำถามว่าจะยืน 1,600 จุดต่อเนื่องเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังตอบยากนะครับเพราะว่าผมว่าตลาดหุ้นช่วงนี้มันขึ้นมาด้วยตัวส่งก็คือจากเดลต้าหลักนะครับเนี่ยเมื่อวานนี้เดลต้าพาขึ้นมาแล้วก็มีตัวนี้ตามด้วยคือแอดวานซ์นะครับเนี่ยแต่พอช้างเห็นเลยว่าพอสองตัวนี้รู้สึกว่าจะดูยิ่งเงียบไปนะเพราะวันนี้แอดวานซ์ลง3บาทนะแล้วก็ตัวของเดลต้าลงไป3บาทเหมือนกันนะครับเซ็ตบวกอยู่แค่1 จุดกว่าๆนั้นแสดงเห็นอยู่ข้อนึงคือพอเดลต้ามันลงจริงขั้นต่ำมา3 จุดแหละนะครับนะแต่จะยังบวกได้1 กว่าๆนี่แสดงว่ามีจุดอื่นช่วยเยอะเพราะวันนี้เองกลุ่มพลังงานมาแทนนะครับนะก็เรียกว่าสลับหน้าเล่นนะครับมาโยกเล่นพลังงานอีกเรื่องราคาน้ำมันเรื่องข่าวอะไรอาบูดาบีอะไรเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพวกลงกันนะครับนะทำให้มันมีสตอรี่มาหนุนในหุ้นกลุ่มน้ำมันขึ้นมาใหม่นะครับนะแต่ตามพวกนี้มันเป็นยังเป็นช็อตเทอมอยู่เพราะเรายังไม่รู้ว่าความคืบหน้าชัดเจนยังไงยังไม่เห็นนะครับเนี่ยแต่แน่นอนคือวันนี้มันเป็นการเล่นกระแสวงตั้มต่อเนื่องมาและเผื่อว่าต่างชาติเนี่ยซื้อมา3 ติดนะครับเนี่ยเลยทำให้ต่างหุ้นเนี่ยมีเชิงบวกในเชิงของการขับเคลื่อนตัวแล้วก็ด้วยปัจจัยตลาดที่มันไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับเนี่ยทุกนี้เองดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยแน่นอนมันจะเป็นตัวทวงตลาดอยู่แต่ในว่าเดียวกันเองเนี่ยความรู้สึกคนรู้สึกว่าดูกังวลกับเรื่องนี้น้อยลงนะครับเพราะเดิมทีตั้งแต่เมื่อประทับดาที่ฟาร์มเบโลเนี่ยออกมาดูแข็งกว่าคาดนะครับเนี่ยก็ได้บอกว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ที่ประธานที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าควรจะลดดอกเบี้ยนะครับเนี่ยนั้นมันก็เลยทำให้เห็นว่าไอ้ตัวประเด็นที่กังวลขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เลยดูซาลงนะครับเนี่ยแล้วเขาก็มีความพยายามค่อยแทรกแซงตัวพันธบัตรด้วยเพื่อดึงไอ้บอลยูให้มันตกลงมานะครับนั้นพวกนี้จริงๆแล้วมันทำมีผลกระเซ็ตเนี่ยมีผลกระโตของเฟดด้วยว่าเขาอาจจะตึงดอกเบี้ยที่เดิมก็ได้นั่นคือสิ่งที่หลักกำลังมองเข้าไปนะครับเนี่ยแล้วมันก็เลยดูเงี้ยมันก็เลยกลับมาเล่นหุ้นกลุ่มคลิปกลุ่มเดินขึ้นมาแทนรู้สึกว่าวันนี้เอเชียกลุ่มพวกนี้ก็ยังมาเหมือนกันนะครับบ้านเราเองก็วันนี้อาจจะแผ่วบ้างเพราะว่านี้เดลต้ามาแรงนะครับก็เลยแผ่วไปเอ็ดวานมันก็มาแรงนะวันนี้ก็แผ่วไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะว่าเป็นเรื่องปกตินะขึ้นมาแรงๆก็มีการพักบ้างนะครับเนี่ยแต่เห็นในตัวอย่างว่ากระแสตัวอื่นยังมาอยู่ซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกว่ามันมีการโลเคของหุ้นเปลี่ยนกลุ่มที่ยังพยายามผลักดันตลาดขึ้นไปข้างบนนี้โดยเรียกมองเป็นบวกว่ามุมตั้งแบบนี้น่าจะมีความต่อเนื่องอยู่นะครับ
9: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถามถึงกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนเนี่ยที่หลายคนก็น่าจะเอนจอยถ้าช่วงที่ผ่านมาเนาะเราไปรับตอนที่เขาถอยลงไปแล้วขยับปรับขึ้นมาแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราควรจะมองทิศทางหรือมีกลยุทธ์ยังไงคะคุณเจริญแนะนำยังไงดีคะ
10: คุณยึดเราช่วงนี้เดิมทีก่อนหน้านี้เรามองว่าอ่อนตัวรับแล้วก็มาช่วงหลังก็จะลงอะไรมากอาจจะต้องทนถือก่อนนะครับเนี่ยแต่พอวันนี้มันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่เป็นลงซื้อขายนะครับเนี่ยคือต้องบอกงี้ทำไมบอกว่าลงซื้อขายเพราะว่าเรามองตลาดเนี่ยมันยังผันผวนนะครับเนี่ยเพราะหนึ่งตลาดเราไม่มีใจอะไรใหม่แล้วก็สองเดลต้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำตลาดอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็สามก็ประเด็นข้างนอกเนี่ยเราไปเรื่องดอกเบี้ยเฟดหรือว่าทางเรื่องตัวออกกลางเนี่ยทุกวันนี้มันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับเนี่ยนั้นเราก็ต้องเทรดความระวังก่อนก็ลงซื้อขายน่าจะเป็นอะไรที่ดูเหมาะสมกับตลาดช่วงเวลานี้นะครับ
9: ค่ะกลุ่มอุตสาหกรรมตอนนี้คุณเจริญแล้วก็ตัวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นจังหวะและโอกาสนะหรือว่าขึ้นมาตรงนี้แล้วแต่ว่าหลายๆตัวอาจจะยังถือว่ายังน่าสนใจและมีอัพไซด์อยู่เนี่ยคุณเจริญจะแนะนำยังไงดีคะค่ะ
10: ก็จริงๆตลาดช่วงนี้บอกว่าถ้าเรามองว่าด้วยโฟลว์ต่างชาตินะถ้าเกิดมีการก็มีการไปแทรกแซงเจ้าพันธบัตรแล้วก็คนที่บอลยืนลงแล้วเฟดไปที่หนองเบี้ยปุ๊บเนี่ยดอลลาร์น่าจะอ่อนนะครับพอดอลลาร์อ่อนปุ๊บเนี่ยผู้ที่มันน่าจะดีบ้านเราคือเงินน่าจะไหลเข้ามาทางบ้านเราแทนนะครับเนี่ยเราอย่างนั้นฟันโกงเกี่ยวกับช่วงหลังเนี่ยสามวันซื้อมาเนี่ยแล้วก็ยังมีโอกาสซื้อต่อปุ๊บเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะคุณพลิกคุณตัวใหญ่ไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดโฟลว์เข้านะคุณเล่นคุณตัวใหญ่ไว้ก่อนนะครับเนี่ยก็เป็นตัวเดิมพวกกลุ่มแบงค์ซึ่งราคาวันนี้ก็พักตัวดูทรงๆนี่ก็ดังถือยังเข้าได้อยู่แบงค์เนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ไอ้วันตัวหนึ่งที่เราเชียร์เราก็ยังเชียร์เหมือนเดิมนะซื้อช่วงอ่อนตัวแล้วก็ขายช่วงรีบาวอะไรเงี้ยเล่นรอบได้อยู่เหมือนกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังมาแรงช่วงนี้คือเพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคือกลุ่มโรงพยาบาลเพราะคิวสามอีกทีนี้เขาดีนะเพราะว่าจะรู้อยู่หน้าฝนนะครับเนี่ยงั้นโรงพยาบาลเองหลายตัวก็เริ่มขยับปรับตัวได้ดีอยู่ไม่ว่าเป็น BDS PS พราม9อะไรเงี้ยหรือว่า BCS เนี่ยผมมันมียังมีซอลิให้ตามให้เล่นได้อยู่เหมือนกันหลายตัวในกลุ่มนี้นะครับ
9: ค่ะราคาสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลนะตอนนี้คุณคือเขาก็มีการขยับมาบ้างเนี่ยนะคะแต่ว่าราคาตรงนี้มองยังไงคะคุณเจริญคะต้องรออ่อนตัวไหมหรือว่าจริงๆแถวนี้ก็ถือว่าพอน่าสนใจถ้าเรามองในมุมของอัพไซด์หลังจากนี้คะคุณเจริญคะกลุ่มโรงพยาบาล
10: ก็ถามอัพไซด์ผมว่ามันยังมีอยู่นะนะครับเพียงแต่ว่าราคาวันนี้มันดีขึ้นมาอย่างเช่นบีเอสวันนี้ดีขึ้นมาจ่อ200ที่เดิมแหละนะครับนะอันนี้เราดูนิดนึงก่อนนะว่าจะฝากไปหรือไม่ควรจะถอยมาก่อนตั้งรับใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวที่เรายังตามอยู่จะมองตัวแค่พวกบีดีเอสนะก็ถือว่าราคาที่ผ่านมาแค่ยังไม่เคยไปไหนนะครับเนื้อ20บาทนี้ก็ยังก็ได้อยู่นะครับ
9: ค่ะโอเคงั้นไปดูโมสแอคทีฟเลยเนาะคุณเจริญวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจดูเหมือนคลาคลาวนะบวกและลบใช่ไหมคะตอนนี
10: ้ใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับก็ตัวเด่นๆนี้ก็เป็นเดลต้านะฮะ272.24 บาทนะครับเนี่ยแล้วก็กราฟ6.25เสมอตัวส่วนตัวท็อปนะ66.5นี่บวก250นะและตัวที่มาแรงหนึ่งตัวแทรกขึ้นมาคือปูนใหญ่ฮะ267นี่บวก6บาทเลยนะครับนะแล้วก็ตัวทรูก็33.1เสมอตัว SCB ครับซึ่งตัวนี้จะเป็น X นะฮะ150.5นี่บวกลบไปบาท50นะฮะ SCB วันนี้เข้า X นะฮะเข้า X ไป2บาทก็ถือว่าลงน้อยกว่า X ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับนะแล้วกรุงไทยแบงค์ครับ44บาทวันนี้บวกไป75ตังค์แล้วก็ BS ครับ98.5 บวก5บาทนะครับเนี่ย Advance 354 ลบ3บาทก็คือชดเชยจากเมื่อวานที่ดีขึ้นมาแรงก็ถอยมาบ้างนะครับเนี่ยอีกตัวที่มาแรงวันนี้คือ PTG นะ PTG ครับ835นี่บวกไป45ตังค์นะครับ
9: ค่ะโอเคก็ดูเหมือนว่าเรามีความหวังเนาะกับภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นใช่ไหมคะแล้วก็รายธุรกิจด้วยแต่บางทีหลายคนเนี่ยไปตามข่าวภาพใหญ่ๆเนาะคุณเจริญก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของหนี้ SME ที่ค่อนข้างอ่วมเหมือนกันนะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาก็เห็นแล้ว GDP ไม่ดีหรือแม้กระทั่งการหยุดกิจการหรือกิจการที่มีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเจริญเราต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้ขนาดไหนในแง่ของในภาพที่มันต้องดูควบคู่กันอืม
10: ตัวเลขพวกนี้แน่นอนมันมีทั้งสิ่งที่คนส่วนยังรู้อยู่บ้านนี้บ้านเรานี่กู้เรือมันสูงถูกไหมฮะสูงปื้ดเลยแหละนะครับเนี่ยเพราะเราก็กู้มาตลอดกู้มาจ่ายกู้มาใช้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยตัวเลขมันก็ดูสูงนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจมันดูชะลอปัญหาพวกเอสเอ็มดีต่างๆก็มีปัญหาเรื่องของเงินทุนเรื่องของการประกอบธุรกิจอะไรต่างๆแจ้งสิทธิ์อะไรต่างๆว่าใหม่นะครับเนี่ยแต่พวกนี้มันต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เป็นตัวเรียกว่าทำให้ภาพรวมตลาดเนี่ยดูไม่ค่อยสดใสนักนะครับเนี่ยแต่มุมกลับกันคือไอ้ตัวบริษัทที่อยู่ในทะเบียนในตลาดครับเนี่ยมันอีกกลุ่มหนึ่งนะเราต้องแยกอันธุรกิจนี้ออกนะคือมันไม่อย่างว่าไอ้ตัวนั้นมันแย่แล้วตัวข้างในมันจะแย่ด้วยถูกไหมถ้าข้างนอกมันแย่ข้างในมันยังดีอยู่เนี่ยคนก็ต้องมองตัวข้างในไปก่อนเพราะมันเป็นตัวที่ซ้อนตัวเงินในกระเป๋าของคนซื้อหุ้น
9: ค่ะ
10: นะครับเนี่ยนั้นมันก็เลยยังไม่ได้เอฟเฟกต์ในเชิงแบบเข้ามาเต็มๆเลยว่ามันมีสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นอย่าเพิ่งไปมองข้ามเพราะว่าแต่ถ้าสุดท้ายมันคุมไม่อยู่หรือมันลามมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันก็จะกระทบมาถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องด้วยแหละนะครับนะก็ต้องติดตามดูแต่วันนี้ถ้าดูจากสถานการณ์ของตัวหุ้นที่อยู่ง่ายๆอย่างกลุ่มแบงค์เนี่ยอย่างนี้ดีกับกลุ่มแบงค์สังเกตว่าแบงค์ก็ยังเขาก็ยังกำไรได้ดีอยู่ในตัวของเขานะ
9: ค่ะ
10: มันก็เลยยังไม่ได้มีเอฟเฟกต์มากนะครับ
9: ค่ะโอเคแต่ก็ต้องมอนิเตอร์ต่อเนื่องกันไปใช่ไหมคะคุณเจริญที่เจริญบอกแล้วก็มองข้ามไม่ได้ค่ะสุดท้ายวันนี้ให้กรอบไว้ยังไงคุณเจริญดูแล้วน่าจะทรงไซด์เวย์หรือว่ามีโอกาสมาเจอแรงขายครับแบบนี้คุณเจริญหรือจะพุ่งจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วทะยานยืนแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะดูทรงแล้ว
10: ผมดูทรงแล้ววันนี้น่าจะเป็นแนวของตัวนะครับนะแต่ดูว่าเก่งนะฮะผมว่าเก่งนะฮะไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะเราถึงวันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่เห็นมีปัจจัยอะไรใหม่นะฮะนะครับนะแล้วก็เราก็อาจจะเล่นตังกระแสงอกอยู่นะครับนั้นคือว่านี้ข้างนอกมันก็ดูไม่ค่อยเด่นอะไรนะครับนะตอนที่เราดูเล่นแท้ของตัวไปก็ไม่ได้ดึงเสียหายแล้วก็จะมีการทำฐานไปในตัวนะครับเมื่อวานขึ้นมาแรงวันนี้อาจจะพักๆเก่งๆมากก็คือมันทำฐานไปแล้วก็ดูทรงเนี้ยว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปมากกว่าลงในช่วงนี้นะครับ
9: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณเจริญคะเดี๋ยววันพฤหัสเรากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พรีนจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะเอาเป็นว่าสัญญาณก็ยังค่อนข้างดีนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะอย่างที่บอกก็ยังวางใจไม่ได้นะการกลับขึ้นมายืนเหนือ 1,600 นะวันนี้นะแต่ว่าก็ถือว่าสะท้อนความแข็งแรงแข็งแกร่งไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้ถ้าดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะ ีลักษณะของการไซด์เวย์แล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยเห็นเจอแรงขายอ่อนๆนะดัชนีก็กลับไปอยู่ในแดนลบนะเดี๋ยวเราดูกันตลอดทั้งวันอีกครั้งนึงนะคะอันนี้พยายามจะกลับมายืนบวกนะคะตอนนี้เรียลไทม์ 1,619.91 จุดนะบวกอยู่ 1.09 จุดค่ะร่วมกันซื้อขาย 13,066 ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นเดี๋ยวอัปเดตทองสักหน่อยก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วง Money Clinic วันนี้พูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มประเด็นน่าสนใจนะคะก็เป็นประเด็นสถานการณ์นะคะในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆการจ้างงานซึ่งเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยนะคะก็น่าเป็นห่วงแล้วเราก็คงต้องมามอนิเตอร์สำหรับในแต่ละครัวเรือนในแต่ละส่วนบุคคลก็ดีนะเป็นการตั้งรับไว้ด้วยนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะคะทองคำนะคะมาอัปเดตหน่อยค่ะวันนี้ถ้าราคาเทียบกับเมื่อวานนะคะก็บวกมาบาทละ350บาทค่ะรับซื้อ 68,700 บาทนะคะขายออก 68,900 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 69,700 บาทนะคะแม้ว่าจะหลุดบาทละ 70,000 ลงมาแต่ว่าก็ยังดูพยายามประคองตัวตรงนี้นะเพราะว่าเขามาแถวประมาณ 64,000-65,000 นะที่ขึ้นมาในรอบนี้นะคะก็คงต้องมอนิเตอร์กันต่อเนื่องเหมือนกันสำหรับทองคำนะทั้งสถานการณ์โรคนะคะแล้วก็เรื่องของค่าเงินนะที่มีผลกับทองคำนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Money Clinic ค่ะ
11: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
9: ค่ะช่วงวันนี้คลินิกวันนี้นะคะเช่นเคยเราพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มประเด็นวันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามข่าวสารอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจนะโดยภาพรวมเนี่ยก็มีความน่าเป็นห่วงนะไม่ว่าจะเป็นตัวเลข SME นะนี่ SME เองนะคะเพราะว่าต้นทุนก็สูงแล้วก่อนหน้านี้ประเด็นสงครามก็กระทบเยอะมากๆเหมือนกันนะรวมไปถึงหลายที่ก็มีเรื่องของการหยุดการจ้างงานที่เราก็เคยคุยกันไปนะวันนี้มีรายละเอียดด้วยนะสำหรับ4กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็แน่นอนแบบนี้เนี่ยเราคงต้องเอาถูกแล้วก็ตั้งรับยังไงกับสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าหลายๆคนก็คงต้องมาประเมินตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเรามีโอกาสหรือเปล่านะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการเลือกจ้างต่างๆนานานะคะเดี๋ยวคุยกันกับโค้ชค่ะตอนนี้โค้ชอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะโค้ชค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
9: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะวันอังคารนะคะก็อัปเดตข่าวนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็โพสก็ส่งข่าวมาทางด้านหลังไมค์ด้วยโหดูแล้วก็มีความน่าตกใจเนาะไม่ว่าจะเป็นข่าว4อุตสาหกรรมนะที่แห่หยุดกิจการกันนะคะแล้วก็มีทั้งข่าวเรื่องของสึนามินี่ถล่ม SME โอ้โหน่าห่วงมากๆเหมือนกันนะนี่มันก็เป็นข่าวที่รวมกันแล้วก็หลายๆคนอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้กับตัวเองแล้วเหมือนกันด้วยใช่มั้ยคะสําหรับประเด็นเรื่องการเลือกจ้างต่างๆนานาค่ะ
12: นะ
9: ค่ะ
12: ก็จริงๆถ้าต่อก่อนที่จะเห็นข่าวเนี่ยนะก็ด้วยความที่มีโอกาสได้ไปบรรยายตามกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มโรงงานนะครับทุกครั้งที่ไปก็จะก่อนบรรยายก็นั่งทานกาแฟก็เราก็จะชอบถามเขาอ่ะนะมันถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลนะเรียกว่าโอ้โหหลายๆกลุ่มเขาก็เรียกว่าตอบมาแบบไม่ค่อยสู้ดีเนื่องว่าสถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ตึงๆไปหมดนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลที่มาประกอบด้วยนะครับที่เป็นข่าวล่าสุดว่าหลายๆที่เนี่ยนะครับใช้คำนี้ปิดกิจการชั่วคราวนะ
9: คือ
12: ยังไม่ได้ปิดเลยนะอันนี้แต่ปิดกิจการชั่วคราวก่อนนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นข้อกำหนดของกฎหมายนะที่อยู่ในพรบคุ้มครองแรงงานนะที่เขาเรียกว่ามาตรา75เปิดช่องให้เจ้าของกิจการเนี่ยสามารถหยุดกิจการทั้งหมดนะหรือว่าอาจจะเป็นแค่บางส่วนเมื่อมีเหตุสุดวิสัยได้นะครับแต่ว่าการใช้มาตราตรงนี้เนี่ยก็ยังจะต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าครึ่งนึงนะตลอดระยะเวลาที่หยุดกิจการชั่วคราวแบบนี้นะ
9: คือ
12: ที่น่าตกใจคือมันเหมือนกับถ้ามองในฝั่งคนทำงานคือตื่นเช้ามาทำงานทุกวันเนาะตอนนี้ไม่ต้องมาทำงานนะขอพักปิดกิจการชั่วคราว
9: แต่ว่าร
12: าย
9: จ่ายภาระยังเดินนะ
12: คือต้องบอกอย่างนี้ว่าสายคนโรงงานเนี่ยนะฮะหรือคนทำเป็นลูกจ้างในธุรกิจต่างๆเนี่ย100%ของรายได้เนี่ยมันก็ไม่พออยู่แล้วก็ไม่พอใช้กันอยู่แล้วเหลือ50เรียบร้อยนะฮะก็ได้รับผลกระทบกันไปแต่ก็เข้าใจนายจ้างนะฮะเพราะว่าเขาก็ แบกรับภาระไม่ไหว
9: ไม่ไหวจริงๆเรื่องของต้นทุนต่างๆที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
12: ครับนี่ก็เป็นข่าวที่ออกมาว่ามีหลายๆกิจการที่เริ่มเป็นแบบนี้นะซึ่งในข้อมูลฮะเขาก็ลงรายละเอียดว่า4อุตสาหกรรมเชื่อว่าบางอุตสาหกรรมได้ยินปุ๊บเราก็รู้สึกว่าไม่แปลกใจนะฮะไม่แปลกใจนะฮะ4อุตสาหกรรมมีใครบ้างนะฮะอันดับแรกเลยก็คืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต
9: ์
12: อันนี้ผมว่าในระยะยาวจะยิ่งชัดแล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนเป็นเครื่องยนต์สันดาป
9: สันดาปเนาะเพราะตอนนี้ EV มาละมาค่อนข้างชัดเจนละใช่ไหมคะ
12: ใช่นะโดยข้อมูลนี้เขาบอกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากนะฮะถ้าเป็นรถสันดาปเนี่ยก็จะใช้ชิ้นส่วนของในประเทศเราอะในการผลิตเนี่ยประมาณ 30,000 ชิ้นต่อคัน
9: ค่ะ
12: นะฮะพอเปลี่ยนไปสู่ EV เนี่ย

0: กันหมด
1: ก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะไม่ใช่แบบ
0: กลุ่มใหญ่ด้วยนะ
1: คิดอะไรมากเ
0: ออ
1: เอาเรื่องสินะฮะไม่ต้องอะไรฮะไฟท้ายกระจกมองข้างอะไรผลิตในนี้ทั้งนั้นนะเขาเอาตัวรถทั้งคันไปก็ไม่เหลือเลยอ่ะนะฮะนั้นก็โอ้โหเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรถสันดาปมาเป็นรถ EV ก็ลดตัวชิ้นส่วนลงไปเยอะแล้ว
0: ค่ะ
1: นี่ถ้าเขาไปอีกแล้วก็เรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่น่าจะกระเทือนเลยนะครับถ
0: ้
1: าเกิดว่าเป็นอะไรนะแต่ก่อนนี้เขาชอบทำคอนเทนต์ก็บอกอวสานนั่นอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่แล้ว
0: ก็กลุ่มแรงงานเนี่ยก็กลุ่มใหญ่นะที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมในโรงงานผลิตชิ้นส่วนในบ้านเราเนี่ยใช่ไหมคะอันนี้สำคัญนั่น
1: อันนี้จะเป็นอวสานโบนัส 5-7 เดือนนี่ครับนะ
0: อ๋อเคยเฟื่องฟูมากใช่ในอดีตนะทุกคนจะอิจฉามากมากเลย
1: สิ้นปีเนี่ย
0: ใช่อิจฉามากสำหรับกลุ่ม
1: เงินบวกเงินพิเศษอีกอะไรเงี้ยโอ้โห
0: ใช่ใช่
1: พวกเราอยู่ในสายอื่นมองตาปริบๆเลยมองอะไรวะมี
0: จริง
1: บางอันแบบโอ้โหโบนัสก็เยอะแล้ว6เดือนเลยยัง8เดือนด้วยบางทีเนาะบางทีก็ขึ้นไป8เดือนโอ้แล้วก็มีเงินพิเศษอีก 20,000 กว่าบาท
0: ค่ะ
1: โอ้โหก็สะเทือนฮะอันนี้คือที่เราพูดกันก็คือเริ่มปิดกิจการชั่วคราวแล้วนะครับสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นะก็เรียกว่ามีผลกระทบทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็การย้ายฐานนะเราบ้านระวังตัวนะต้องมองนะโหอันนี้ผู้บริหารประเทศเราต้องมองแบบมองไกลๆมองดีๆนะฮะเรื่องใหญ่นะครับอันที่สองอันเนี้ยคิดว่าไม่แปลกใจกันในหลายๆคนนะฮะคืออุตสาหกรรมเครื่องนึ่งห่มครับบิว
0: ค่ะ
1: โอ้ยตายแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยกันถูกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถูกมากแล้วก็แต่ไม่ใช่ของผลิตข้างในหรอกนะมาจากข้างนอกกันทั้งนั้นใช่ไหมคะเหนื่อยเลยพ่อค้าแม่ค้าที
1: ่เงิน
0: บ
1: ้
0: านเราเน
1: ี่
0: ยเหนื่อยใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ก็ใน6เดือนแรกของปีนี้นะครับปี69เขามีข้อมูลมาว่าเรานำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 12% น
0: ะ
1: โดยประมาณ
0: โอ้โห
1: นะคิดเป็นมูลค่ามา 31,654 ดอลลาร์ผู้ผลิตไทยสะเทือนนะ มีโอกาสได้ไปเจอกับผู้ผลิตไทยที่ผลิตพวกการเม้นท์อะไรเครื่องนุ่งห่มเขาบอกเลยบอกว่าราคาขายเขาอะฮะถูกกว่าต้นทุนเรา
0: แค่นี้จะไปสู้ยังไงเนาะราคาขายแสดงว่าต้นทุนเขาเนี่ยกดได้ต่ำมากจริงๆอ่ะใช่ไหมคะ
1: ต่ำมากต่ำจนแบบเอ๊ะมันใช่ผ้า
0: เลยสู้ไม่ไหวเลยใช่ผ้าหรือเปล่าผ้าจริงหรือเปล่าเป็นผ้าปลอมไหม
1: เขาบอกเลยว่ามืดเลยอ่ะมืดเลยไม่รู้ว่ามันจะเริ่มจากตรงไหนอะไรเงี้ยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการสร้างแบรนด์อะไรเงี้ยอยู่ยากครับอยู่ยากแต่พอถ้าเกิดสร้างแบรนด์เนาะเสื้อเหมือนกันวัสดุคล้ายๆกันเนี่ยก็สามารถขยับสนุนราคาขึ้นไปได้ถูกไหมถ้าเรามีแฟนเรามีฐานแฟนเรามีคนนิย
0: ม
1: เสื้อผ้าแบรนด์เราอันนี้ก็จะไปได้สวยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าทั่วไปก็จริงเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันของคนเราก็เป็นเสื้อผ้าทั่วไปนะก็เราก็ไม่ได้ติดแบรนด์ติดโลโก้อะไรกันมากมายเนี่ยอันนี้เหนื่อย
0: ใช่แน่นอนผู้บริโภคและยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะคะถ้าของใกล้เคียงคล้ายกันก็ต้องเลือกของที่ถูกกว่าผู้บริโภคก็จะต้องเลือกแบบนั้นนะเพราะว่าต้องเซฟตัวเองเหมือนกันเซฟค่าใช้จ่ายเซฟอะไรในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ก็เรียกว่าต้องเน้นประหยัดนะฮะไม่งั้นก็โอ้โหแย่เลยฮะนะครับคือตรงนี้เขามีตัวเลขที่เขาเรียกว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยนะฮะดัชนีตัวนี้เขาเรียกว่า MPI หดตัวลงมา 2.18% อัตราการใช้กำลังการผลิตก็อยู่ในระดับต่ำนะ 49.06% ก็เรียกว่าเหมือนกับว่าเรามีเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรเงี้ย100เงี้ยนะครับปัจจุบันก็ผลิตกันอยู่ที่49เราใช้กำลังการผลิตกันได้แค่นั้นไม่ถึงครึ่งก็เลยอย่างนี้ก็จะมีเครื่องจักรที่เขาเรียกว่าว่างอยู่เฉยๆแน่นอนก็ต้องไปกระทบกับตัวแรงงานนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นอันนี้ก็มาเป็นชุดใหญ่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนการผลิตเราก็สู้ไม่ได้เทคโนโลยี
0: ค่ะ
1: ก็สู้ไม่ได้ความเร็วในการพัฒนาสินค้า นะฮะประกอบกับพวกเราหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ได้สร้างแบรนด์ของตัวเอง

0: แล้วก็ได้รับการยอมรับหรืออะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าสินค้ามีแบรนด์ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเนาะ
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไปในแหล่งช้อปปิ้งสมัยก่อนเนี่ยนะคะที่เราจะไปช้อปปิ้งแบรนด์จากโรงงานหรืออะไรต่างๆพ่อค้าแม่ขายก็เงียบเหงากันไปพอสมควรนะพี่หนุ่มบิวเคยไปโซนที่เคยคึกคักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นผลมาจากเรื่องนี้แล้วเนาะใช่ไหมคะสู้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์ด้วยส่งถึงบ้านกันด้วยเดี๋ยวนี้ค่ะ
0: คือตอนนี้เสื้อผ้าเนี่ยบางคนเขาซื้อแบบนี้นะซื้อมาลองดูก็ได้ไม่ดีก็ทิ้งได้เนี่ยราคาไม่กี่ร้อยเนี่ยคำว่าไม่กี่ร้อยนี่คือยิ่งเสื้อผ้าสุภาพสตรีแบบสวยๆน่ารักนี่สองสามร้อยนะ
1: ใช่
0: เขาราคามาสองสามร้อยคือประมาณว่าซื้อแบบเอ้าดันดีซะด้วยเอาไม่ดีก็ไม่ใส่อะไรเงี้ยกลายเป็นใช่ไหมก็ออกท่านี้ไปเลยเอาท่านี้ไปเลยก็ถือว่าเป็นการแบบโอ้ปรับเปลี่ยนตลาดไปพอสมควรนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันที่สามครับก็เป็นอุตสาหกรรมยางครับผลิตภัณฑ์ยางนะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่มาจากราคาน้ำมันในตลาด
1: น้ำมัน
0: กลุ่มนี้ก็นะฮะผูกกันอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังอยู่ในขาขึ้นอยู่ฮะน้ำมันนะครับก็กำลังซื้อก็ชะลอตัวนะฮะโรงงานปลายน้ำก็ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็หนักเหมือนกันฮะหนักเหมือนกันเนาะก็โอ้อีกอันหนึ่งนี่ไม่ต้องเดาเลยถ่ายได้ถ้ายางมาอีกอันหนึ่งเขาต้องมาด้วยกันนะ
1: พลาสติก
0: พลาสติก
1: ปูกันมาใช่นี่คือหนักหน่วงตั้งแต่ช่วงฮอร์โมนปิดแรกๆแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่คือโรงงานพลาสติกเนี่ยคือสมัยหนึ่งเคยเป็นวิศวกรนะแล้วก็ทำงานโรงงานพลาสติกเขาจะต้องขึ้นอยู่กับพวกน้ำมันหรืออะไรต่างๆอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็นในยุคก่อนๆเนี่ยเขาเรียกว่าราคามันจะเรียกว่าผันผวนก็คืออาจจะมีขึ้นมีลงในบางจังหวะโรงงานกลุ่มนี้ฮะที่ผลิตพลาสติกหรือผลิตชิ้นส่วนจากพลาสติกอุปกรณ์อะไรก็ตามที่ทำด้วยพลาสติกเนี่ยเขาจะฝ่ายจัดซื้อเขาต้องคอยมองนะฮะว่าหุ้ยช่วงนี้ราคาลงเม็ดพลาสติกลงต้องรีบโอยเก็บไว้ในโกดังเลย
1: ซื้
0: อเก็บไว้เลยตุนไว้เลยนะฮะเพราะว่าพอมันขึ้นก็จะได้หมุนเวียนได้อะไรเงี้ยตอนนี้โบยไม่ได้ฮะเพราะว่ามันแพง
1: ทั้
0: งแพงหมดเลยแพงไปแล้วอ่ะคือทำมันไม่คุ้มเหนื่อยอ่ะนะครับอันนี้ก็เหนื่อยเลยฮะนอกจากพลาสติกก็มีแนปท่าที่เป็นวัตถุสารตั้งต้นในการผลิตนะฮะก็ราคาขึ้นนะฮะก็เหนื่อยฮะอันนี้ก็คือสี่อุตสาหกรรมที่เป็นที่มาแล้วก็มาสู่จุดที่ทำให้ตัวโรงงานต่างๆก็ต้องใช้มาตรา75นะครับตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานว่
1: า
0: ไม่ไหวนะต้องขอหยุดกิจการชั่วคราวนะครับแต่ว่าก็ยังจ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังบิวรู้นะฮะครึ่งหนึ่งก็ตายอยู่ดี
1: ใช่
0: เนาะมันไม่พอใช้อ่ะมันไม่พอใช้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็อาจจะต้องมองในเชิงแบบเรียกว่ามองการไกลดูมีวิสัยทัศน์หน่อยว่าจะต้องปรับรูปแบบยังไงให้สู้กับเขาได้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นมาตรการทางด้านการเงิน
1: อัน
0: นี้ก็ต้องเข้ามาดูกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องของแผนฟื้นฟูธุรกิจฮะคือพอเขาใช้มาตรา75ปุ๊บเนอะเราก็ไม่ใช่แค่อนุญาตเนาะแต่น่าจะมีการส่งทีมเข้ามาดูให้มันมี
1: การเข้ามาช่วยเหลือ
0: ฟูได้อย่างไร
1: ค่ะค่ะ
0: นะฮะหนึ่งโรงงานที่ปิดกิจการไปเนี่ยคนตกงานกันเพียบนะครับแล้วหนึ่งคนที่ตกงานข้างหลังเขาก็มีครอบครัวของเขาอยู่มันจะเป็นปัญหาที่มันกระทบกันไปใหญ่เลยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ต้องดูหน่อยนะครับอาจจะมีเพื่อนของระบบที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงเนี่ยผมได้ยินเรื่องพวกนี้เยอะนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะว่ามีเป็นส่วนของภาครัฐเนี่ยมากแค่ไหนพอดีได้ไปทำงานกับบางธนาคารครับบางธนาคารที่เขาให้สินเชื่อกับ SME เนี่ยนะครับเขาก็มีเรียกว่าจ้างคนหนุ่มไปช่วยเป็นที่ปรึกษาจัดระบบฟื้นฟูการเงินประมาณว่าถ้ายังขายไม่ค่อยได้หรืออย่างน้อยที่สุดเคลียร์หลังบ้านให้เบาเคลียร์หลังบ้านให้มันสะดวกการเงินไม่หนักไปนะครับก็ไปวางแผนปรับโครงสร้างนี่อะไรให้ คือเห็นในแบบเนี้ยในส่วนของธนาคารที่เขาเป็นเจ้าหนี้บางแห่งนะจะมีระบบที่เขาเข้าไปดูแลพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงจะมีแต่ไม่แน่ใจว่าของรัฐมีไหมนะฮะถ้าคุณผู้ฟังทราบบอกมาหน่อยก็ได้นะครับสำหรับสินเชื่อแหล่งดอกเบี้ยต่ำนะฮะอันนี้เอาจริงไหมเป็นแค่นโยบายของจริงทำไม่ได้เลยขออนุญาตผู้ออกการนะฮะแล้วบิวจะเดือดร้อนไหมผู้ออกการไป
1: ไม่เป็นไรค่ะเรื่องมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะใช่ไหมคะพอไปดูข้อมูลหลังบ้านหรือต่างๆถ้าตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขก็มันจะไม่ได้อ่ะใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็มันจะไม่ได้
0: เชื่อดอกเบี้ยต่ำมาสมมติ 2% อย่างเงี้ยซอฟต์โลนเข้ามาช่วยมาให้กิจการมาหมุนเวียนหนึ่งก่อนซอฟต์โลนไม่มีประโยชน์เลยฮะถ้าเกิดว่ารายรับเขาไม่กลับมาฮะ
1: ค่ะใช่
0: มันเหมือนแค่พยุงอาการทำให้เขามีเงินเลี้ยงลูกน้องเปิดกิจการไปได้จะเหมือนซอมบี้นะฮะแล้วก็หนี้เพิ่มด้วยหนี้เพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาช่วยในฝั่งรายได้นะนั่นคือที่หนึ่งเลย
1: อ
0: ันที่สองคือจะเข้ามาจริงๆคือโหเงื่อนไขนะฮะคนที่ได้จริงๆก็คือคนที่กิจการยังไปได้ยังดีอยู่คือถ้ามา
1: ถูกต้อง
0: กิจการแบบเนี้ยไม่ได้หรอกฮะใครจะให้บอก
1: ถูกต้อง
0: ตลอดไม่เนี่ย
1: ค่ะถ้าประวัติและเงื่อนไขเดิมก็น่าจะไม่ได้นะใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะต่อลมหายใจไม่ได้แล้วก็ไม่อาจจะไม่มีทุนไปทำงานต่อบางคนอาจจะได้ออเดอร์มานะได้กลุ่มลูกค้ามาแล้วแต่ว่าไม่มีเม็ดเงินน่ะในการที่จะไปลงทุนเพื่อทำอะไรเงี้ยอันนี้สำคัญเนาะถ้าไม่มีเม็ดเงินไม่มีเงินทุนมาก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาอยู่แล้วนะเพราะฉะน
0: ั้
1: นมันก็ไม่เข้าเงื่อนไขอยู่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเป็นเงื่อนไขเดิมๆ
0: เพราะฉะนั้นโอ้โหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี่บอกเลยว่าเป็นมาตรการลอยลมฮะมาตรการลอยลมนะคือไอ้คนที่เขาไปรอดน่ะเขาก็ไม่ได้อยากจะใช้เท่าไหร่หรอกใช่ไหมยังมีความจำเป็นหรอกก็ไม่ไหนกันนะแต่คนความจำเป็นเข้าถึงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าถึงไม่ได้เนี่ยผมว่าต้องมาดูเรื่องไอ้สินเชื่อในการเพิ่มสภาพคล่องประเภทที่เป็นfactoring นะ
1: ค
0: ือ factoring เนี่ยมันก็คือเหมือนกับเอาใบ PO จากลูกค้าเนาะใบคำสั่งซื้อจากลูกค้าเนี่ยมาวางนะครับเพื่อเอาได้เงินไปแล้วก็มีกินดอกเบี้ยกันไปแล้วก็ได้เงินออกไปหมุนเวียนคือตัวเนี้ยน่าจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าเพราะว่าถ้าแฟกตอริงก็แสดงว่าเขายังมีงานเข้ามา
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าตัวไหนจะช่วยนะธนาคารปกติแล้วธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้เดิมเขาก็มักจะช่วยเรื่องพวกนี้ได้แหละนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ารัฐจะประสานหรือทำไงให้มันง่ายขึ้นได้บ้างไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพูดถึงกับ PO ต่อ PO เอาจริงๆนะครับถ้าบอกว่าเป็น PO บริษัทชั้นนำอะไรเงี้ยก็มันจะมีปัญหาแล้วครับตามแฟกตอริงได้ง่ายเนอะพอเป็น PO บริษัทที่อาจจะละไม่ดังมากตรวจสอบกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีตัวช่วยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังได้ลุ้นกว่าสิ่งที่เป็นสินเชื่อตัวซอฟท์โลนนะเพราะว่าการเขามีปัญหาสรุปไปแล้วอะสินเชื่อไม่ได้หรอกแต่ถ้าจะบอกว่าเขาขายของมาได้แต่ยังเก็บเงินไม่ได้คำสั่งซื้อมาแล้วแต่เงินทุนไม่มีอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยก็ใส่ดอกจันไว้นิดนึงนะครับบิวคือต้องผสมกันด้วยนะความหมายคือพอเราให้สินเชื่อแบบแฟคทอริงได้พีออเดอร์มาปุ๊บไปเอาไปแลกเงินจับออกมาก่อนก็ควรจะมีพี่เลี้ยงให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าก็จะมีถ้าแผลจะมีคือพอได้เงินมาแทนที่จะเอาเงินมาซื้อวัตถุดิบดำเนินการผลิตขายของ
1: เอาไปผิดวัตถุประสงค์อื่น
0: เออใช่ใช่ใช่โดนเจ้าหนี้เร่งอย่างเงี้ยไปเอาเง
1: ิน
0: ไปแลกเช็คมาปุ๊บได้เงินมาปุ๊บก็จ่ายเจ้าหนี้ไปแล้วคุณก็ไม่มีทำอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคุณก็เป็นหนี้อีกที่หนึ่ง
1: ใช่เลย
0: ม
1: ันก็เลยแก้ไม่หลุดแล้วใช้ผิดวัตถุประสงค์มันต้องมีพี่เลี้ยงคอยประกบแล้วก็ฟังดูแบบนี้อาจจะต้องเคส by เคสเนาะพี่หนุ่มใช่ไหมคะถ้าจะช่วยกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะเพราะแต่ละเคสน่าจะมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะ SME ปัญหาเขาอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่ข้างในอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เนี่ยพอได้ยินเขาว่าบอกมีระบบพี่เลี้ยงระบบพี่เลี้ยงนี่สำคัญมากเลยครับระบบพี่เลี้ยงระบบที่บริษัทSMEนะครับวันนี้เข้าไปดูSMEยังบริหารเงินปนกันอยู่เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่เชื่อในระบบบัญชีอยู่นะครับประมาณว่าทำไม่รู้บัญชีที่ส่งสรรพากรบัญชีปลอมกันทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมฮะมันบัญชีไม่ได้มันไม่ได้เอาไว้ส่งสรรพากรบัญชีมันไว้เอาไว้บริหารจัดการกิจการแปลว่าเขาก็ไม่มองตรงนั้นนะฮะอีกเรื่องนึงที่ใหญ่มากครับบิวแล้วก็เป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วซ่อนอยู่ทุกวันนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้ยังไม่ค่อยช่วยกันเลยฮะเครดิตเทอม
1: ค่ะ
0: เริ่มคือบอกเลยว่าคือเขาก็ลำบากอยู่แล้วอ่ะพี่ยังมา60วัน45วัน
1: ก็ยิ่งยาวเนี่ยโอ้
0: 90วันน่ะเออ
1: ค่ะแล้วบางคนเขาจ่ายสดหมายถึงว่าบางคนต้องแบบว่าต
0: ้
1: นท
0: ุ
1: นวัตถุดิบบางอย่าง
0: ใช่
1: เขาอาจจะต้องสดแต่เวลาเขาได้ขารับเงินมันเป็นแบบเครดิตเทอมนานน่ะใช่ไหมคะมันก็จะสะดุดนะ
0: อย่างนี้อยู่เสมออย่างนี้อยู่เสมอในบางธุรกิจก็ยัง90วันอยู่นะ90วัน
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: เดือน
0: เวลาธุรกิจมันจะ
1: ยาวมาก
0: ลมหายใจเนี่ยแต่ละวันมีผลนะฮะ
1: ค่ะ
0: เออนั่นแหละฮะอันนี้ก็ไม่รู้แก้ยังไงนะเราจะเรียกการค้าไม่เป็นธรรมไหมเพราะว่าเออเราก็ไปตกลงเขาเองเนาะยอมเขาอะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็เขาเป็นเจ้าใหญ่ไงอะไรอย่างเงี้ยปัญหาที่นี่จะเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็
1: ได้แน่นอนแต่ได้ช้าเนี่ยก็สร้างปัญหาได้เนาะใช่ไหมถึงแม้ว่าจะแน่นอนแต่ถ้าช้าเนี่ยเออมันต่อลมหายใจมันหมุนไม่ทัน
0: ใช้คำนี้ได้ไหมอ่ะสินเชื่อดอกเบี้ยฟรีอ่ะดอกเบี้ยฟร
1: ีค่ะ
0: ใช่ไหมมันเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยเพราะคุณได้เงินเราไปหมุนต้อง90วันอ่ะแล้วคุณก็ไม่เสียดอกเบี้ยด้วย
1: ค่ะ
0: นี่ยังไม่สรุปเท่าอะไรรู้ไหมไอ้คนดึงไปก็ดึงนะดึงไป90วันพอถึงเวลาจริงเลื่อนจ่ายอีกเอ้าประมาณว่าตัวใหญ่ก็มีปัญหาขอจ่ายไป3งวดอีกโอ้โหไปเลย120วันเดิน150วันเรียบร้อยฮะมันต้องตายไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันยักษ์ใหญ่ต้องดูแลกันหน่อยนะฮะโอ้ได้เงินทีกันเลยนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พอจะทำได้ก็คือการปรับโครงสร้างนี้อันนี้ผมว่าอาจจะเป็นตัวช่วยได้แต่ว่าโอ้ธนาคารก็นะฮะก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะแหมจะใช้ว่ามีน้ำใจได้ไหมอ่ะคือเวลาเขาเดือดร้อนเบอร์เนี้ยถึงขั้นปิดรายการเนี่ยก็ไม่ต้องตามระเบียบมากนักหรอกปิดบ้างก็ได้หมายความว่าก็ไม่ใช่ไม่คิดดอกเบี้ยนะเออแต่ว่าก็ปูลดบ้างหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหมีตั้งพักมีปรับมีโอ้แล้วก็มาอะไรกันใหม่บอกโอ้อะไรแบบนะคำนวณเว็บๆได้ก็ช่วยกันเถอะไม่งั้นก็ไม่รอดนะฮะอย่างไรก็อาจเป็นเรื่องที่คือถ้าจะทำจริงเนี่ยโอ้โหมันต้องทั้งหมดเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าถ้าต้นทางก็คือตัวรายได้มันไม่เข้าอ่ะจากทั้ง4กลุ่มแบบเนี้ยผมว่านี่การจ้างงานมันเยอะมากนะครับทั้ง4กลุ่มเนา
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์เครื่องนุ่งห่มยางและพลาสติกเนี่ยเบลเลอร์เลยนะครับถ้าไม่รู้เอาแค่นี้ตอนนี้ทุกท่านทุกเจ้าเนี้ยจ่ายแค่ 50% นะลูกน้องก็เตรียมหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดแล้วก็สินเชื่อพวกในมือถือเพิ่มขึ้นอีกเพียบเลยเพราะว่ามันหายไปครึ่งก็อย่างที่บอกว่าคนสายกลุ่มโรงงานเนี่ย 100% ยังไม่พอใช้เลยจำเป็นต้องมีโอเวอร์ไทม์
1: ใช่บางคนอยู่ได้ด้วยโอเวอร์ไทม์แล้วแบบ50นี่บางทีหนี้ก็ไป50หรือเกิน50แล้วนะคะที่เหลือจะไม่ต้องกินใช้เพราะถ้าเหลือจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะกระทบมากๆเหมือนกันนะ
0: ส่วนใหญ่ก็
1: ค่ะ
0: ถ้าพวกที่อาการหนักก็คือหนี้70อ่ะหนี้70 80% ของรายได
1: ้ค่ะ
0: เกิน
1: เข้าไปอีก
0: เพราะงั้นก
1: ็
0: หมดเรียบร้อย
1: ค่ะเดี๋ยวมันก็จะชิ่งกลับมาที่หนี้ครัวเรือนอีกเนาะใช่ไหมคะมันก็จะไปปูดตรงหนี้พวกครัวเรือนเพิ่มขึ้นอีกนะเมื่อถ้าบุคคลเขาชำระหนี้ไม่ได้หรือเป็นหนี้เสียกันเยอะใช่ไหมคะค่ะ
0: มีข้อมูลอยู่ช่วงหนึ่งก็คือได้ไปตามแต่ที่ก็เอ๊ะมันก็ดูมีข่าวคนส่งคำถามมาแล้วก็ตกงานกันเยอะเลยทำไมมันดูไม่มีการพูดถึงเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยเออจนมาเห็นข้อมูลนี้อ๋อมันมีบางกลุ่มที่เขายังไม่ตกเว้ยซอมบี้อยู
1: ่
0: ก็คือไม่ตกแต่ได้เงินครึ่งเดียวนะฮะซึ่งหนักแล้วล่ะหนักแล้วล่ะ
1: ค่ะใช่ก็มีหลายที่ที่หนักเหมือนกันแบบไม่จ่ายเลยนี่ยังจ่าย 50% นะบางที่ไม่จ่ายเลยก็มีนะคะพี่หนุ่มก็โอ้โหหลายที่เหมือนกันเท่าที่พี่ได้ยินมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้ววันนี้อาจจะสุดท้ายเราจะตั้งรับกับสถานการณ์นี้ยังไงดีอ่ะณวันนี้ถ้าสมมติว่าเรายังได้อยู่นะอาจจะได้ 100% เนี่ยแหละแต่ว่าเราจะต้องร้อนๆหนาวๆเนาะต้องประเมินกันหน่อยไหมคะถ้าเป็นแบบนี้เนาะไม่รู้ว่าเราอยู่ในเราจะไม่ใช่ตรงๆใน4กลุ่มนี้อ่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นซัพพลายเชนบางอย่างที่มันมากระทบหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่อันนี้ก็มันจะบอกเลยนะว่าเราอยู่ในยุคที่ความมั่นคงทางรายได้สั่นคลอนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหูไวตาไวหูไวตาไวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่วันนี้คือ4อุตสาหกรรมนี้คำถามคือคุณเป็นต้นน้ำปลายน้ำเขาหรือเปล่าล่ะ
1: ค่ะ
0: เนอะเป็นต้นน้ำปลายน้ำก็เตรียมต่อเนื่องอะครับมันก็เวลามันฟาดมันก็ฟาดต่อเนื่องกันไปคืออันเนี้ยก็ต้องแบบมองหาช่องทางไว้นิดนึงเนอะไม่ว่าจะเป็นอ่ะหนึ่งการเงินเก็บเงินออมค่อยๆเก็บเงินสำรองสะสมไว้หน่อยนะครับมีจังหวะมีโอกาสเนอะสกิลเรามันพอทำประโยชน์ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราหยิบจับทำเผื่อเป็นรายได้นะก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเอาไว้นะครับนะก็เรียกว่าโอ้โหเรื่องสถานการณ์แบบนี้ต้องดูแลตัวเองจัดๆเลย
1: ค่ะใช่อะไรก็ไม่แน่นอนเนาะเพราะว่าบางคนเวลาเจอเหตุการณ์เนี้ยบางคนก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดเราไม่ได้ตั้งรับมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนเรื่องของการเงินหนี้สินเงินสำรองฉุกเฉินนั่นแหละต่างๆนานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ช่องทางในการสร้างรายได้นะถ้ามากกว่า1ช่องทางได้จะดีมากๆเลยอย่างน้อยมันก็ยังมีแผนสำรองนะมีอะไรที่รองรังถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะนี่สำคัญ
0: นะหูตาไวหน่อย
1: ค่ะ
0: คุณตาต้องวางเลย
1: ค
0: ือตอนนี้คือโอ้โหอะไรก็มาได้อะเพราะฉะนั้นถ้าเราหูตาไวก็เป็นโอกาสของเราเนาะ
1: ค่ะใช
0: ่ป้องกันตัวเองกันหน่อยฮะไม่มีใครช่วย
1: ฝากไปถึงพอถึงมันเกิดขึ้นจริงคือเราก็ต้องเผชิญเนาะเราก็ต้องเผชิญกับเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเราเองอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหูตาไวเลยอ่ะเหมือนที่โค้ชบอกนะนี่สำคัญนะสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าบางทีเราฟังเราเอ๊ะมันอาจจะดูไกลตัวนะมันเราไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้หรืออะไรก็ตามแต่ทุกวันนี้ก็ยังได้เงินเดือนดีอยู่อ่ะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงทุกคนด้วยนะคะค่ะโอเคอ่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่หนุ่มที่หยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันแล้วก็มาย้ำเตือนนะว่าเนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ละนะคะเราก็ต้องหูตาไวระมัดระวังตัวนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่หนุ่มค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคค่ะสวัสดีค่ะโค้ชหนุ่มค่ะมาเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกช่วงของวันอังคารคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้นะวันนี้ถือว่าเอาสถานการณ์ข่าวสารมาอัปเดตนะไม่ได้มาบอกกันให้กลัวนะคะแต่อยากให้ตระหนักนะคะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์นะอัปเดตเรื่องของแหล่งรายได้ต่างๆนานาแล้วก็วางแผนชีวิตดีๆนะเพราะว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
4: ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @ thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นกันเร็วๆนะว่าเซตเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ยังเคลื่อนไหวมาลบอ่อนๆ นะคะดัชนี 1617.03 จุดค่ะลบอยู่ 1.79 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 22,306 ล้านบาทนะคะ Most Active 10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้นะคะก็เดลต้า274บาทลงไป2บาทกัฟ62บาทลงไป25สตางค์ท็อป66บาทบวกมา2นะคะ SCB วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD 150บาท50สตางค์ลงไป1บาท50สตางค์ SCC 264บาทบวกมา3บาทค่ะ BCP นะคะขึ้นเครื่องหมาย XD 56บาทลงไป3บาท75สตางค์ True 13บาท10สตางค์ราคาเสมอตัวนะคะ IRPC 3บาท8สตางค์บวกมา8สตางค์ Advance วันนี้ลงไป5บาทนะคะ352บาทแล้วก็ CPO ค่ะ46บาทราคายังเสมอตัวอยู่นะคะช่วงนี้มีข่าวมาฝากกันค่ะอย่างที่บอกว่าอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟเนาะช่วงนี้ธนาคารออมสินเขาก็เลยขอเสนอตัวช่วยให้คุณค่ะได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟแล้วก็เซฟสิ่งแวดล้อมนะคะกับสินเชื่อซอฟโลน GSB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถที่จะนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะคะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทค่ะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีนะคะสมัครได้เลยที่ www.ghb.or.th นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง30มีนาคม2570ค่ะอนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะคะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดค่ะแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่ www.ghb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนะคะและปิดท้ายค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจของคลื่นความคิดนะคะก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเติมความรู้ดูแลเรื่องสุขภาพนะคะเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งค่ะเหล่านี้นะคะคือโรค NCD ค่ะซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะคะแต่ว่ามาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ากินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเริ่มส่งสัญญาณเตือนคุณทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะคะอยากจะเริ่มสุขภาพดีแต่ไม่อยากกินคลีนจนเครียดหรือว่าออกกำลังกายจนท้อนะคะชวนมางานนี้ค่ะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะจะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ที่สนุกอร่อยแล้วก็สตรองด้วยนะคะจะพาไปปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายค่ะปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือ3ตุลาคมนี้นะคะเวลา 8:30 นจนถึง 4:30 นที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะรับจำนวนจำกัดค่ะค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทนะคะสมัครได้เลยที่ LINE @thinking radio นะคะที่ LINE @Thinking Radio นะคะเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนค่ะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะคะเพราะบางทีเนี่ยโรคเหล่านี้อย่างที่บอกว่าเป็นโรคจากพฤติกรรมแล้วมันก็สะสมเป็นระยะเวลานานๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็การรู้รายละเอียดเท่าทันในเรื่องของโรคเนี่ยก็จะช่วยได้นะซึ่งงานนี้อย่างที่บอกว่าเขามีทั้งเรื่องคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะมีทั้งนักกิจกรรมบำบัดมามีทั้งนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะก็จะมา าช่วยในทุกๆมิตินะหรือว่าจะเป็นความรู้เรื่องของสมุนไพรต่างๆในงานนี้เนี่ยก็มีมาครบถ้วนเลยนะใครที่สนใจก็มากันได้นะคะก็สมัครนะคะที่จ่ายท่านละ 1,500 บาทนะคะสมัครได้ที่ LINE @thinkingradio LINE @thinkingradio นะคะนำย้ำกันอีกครั้งนึงกิจกรรมนี้3ตุลาคมนะ 8:30 น.จนถึง 4:30 น.ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะอันนี้ก็ใครที่สนใจก็รีบเลยนะคะเดี๋ยวไปดูพาไปดูตลาดต่างประเทศกันหน่อยนะว่าบ้านเราวันนี้เนี่ยอย่างที่นักวิเคราะห์บอกว่าโอกาสตลาดเองน่าจะทรงๆแบบนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เคลื่อนไหวไปไกลแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เจอแรงขายหนักๆแต่เดี๋ยวต้องลุ้นกันนะคะแต่ตลาดต่างประเทศวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆก็มีคลักเคล้ากันนะตอนนี้มีทั้งบวกและลบนะคะหางเสงที่ฮ่องกงเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยลบอยู่110จุดนะประมาณ 0.26% เวียดนามวีนอินเด็กซ์นะคะเวียดนามตอนนี้ก็บวกอ่อนๆนะประมาณสัก1จุดนะคะดัชนี 1822.37 จุดนะของเวียดนามบวกอยู่ประมาณ 0.04% หุ้นใหญ่30ตัวแรกของเขาตอนนี้ก็ 1965 จุดบวกมาประมาณ3จุดเคลื่อนไหวแคบๆเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นหางเสงแล้วก็เวียดนามไปดูฮ่องกงตอนนี้ก็บวกอยู่ประมาณ 0.28% 181จุดนะเดี๋ยวติดตามกันตลอดทั้งวันนะแล้วก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิดอยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
8: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มซีฮาสักหาหรือทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยถกแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตเอกอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าเป็นการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งประเด็นที่พูดคุยเป็นเรื่องที่อยู่ในความกังวลและความห่วงใยของคนไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยหลายคนเป็นนักท่องเที่ยวและบางส่วนเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยกรณีชาวอิสราเอลเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอยู่ระยะยาวและละเมิดกฎหมายไทยได้ชี้แจงกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวมีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่มีการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนได้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่ไทยนิ่งนอนใจไม่ได้ยศชนันนัดสงบศึกอุเทนถวายปทุมวัน9กันยายนชูใช้กฎหมายนำย้ายพื้นที่เลี่ยงปะทะต้องจับข่าวคุยหัวโจก2สถาบันนายยศชนันวงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้เข้าไปพูดคุยกับอธิการบดีทั้ง2มหาวิทยาลัยโดยขั้นแรกคือการเหลื่อมเวลาการเรียนการสอนพยายามไม่ให้สองฝั่งปะทะกันซึ่งทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนอกจากนี้ยังตั้งคณะกรรมการยุติข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันพยายามให้2สถาบันมีการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอุเทนถวายไปที่จุดอื่นและได้พูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.จะประชุมร่วมระหว่างตนปลัดและรองปลัดอว.รวมถึงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอธิการบดีและคณะบดีของ2สถาบันวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วพยายามทำให้จบครม.ตั้งเอกภพนั่งโฆษกรัฐบาลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษตำแหน่งดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปคพ.แจ้งความกากของเสียกบิลบุรีหลังพบโลหะหนักเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบกล่องวัสดุต้องสงสัยบริเวณรอยต่อตำบลลาดตะเคียนและตำบลเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรีพบกากของเสียที่มีองค์ประกอบเข้าข่ายวัตถุอันตรายหลายชนิดกำชับผู้ครอบครองพื้นที่ให้จัดทำคันกั้นบริเวณกองของเสียและใช้วัสดุปิดคลุมเพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างกากของเสียและสารปนเปื้อนออกสู่พื้นที่โดยรอบโดยวันนี้จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกบิลบุรีเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องขณะที่อีกจุดในอำเภอศรีมหาโพธิ์พบกองเศษยางเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์และมีการแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: LINE Thinking Radio
1: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5Modern Market ช่วง 2 Minute Market
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะก็ต้อนรับนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะ
5: ค่ะ
4: ก็วันนี้เป็นวันอังคารนะคะก็พบกับพวกเราทั้ง2คนนุ้ยจิรภาสอนวัฒน์นะคะ
5: ค่ะอริศราปริศวรรณค่ะ
4: และเช่นเคยค่ะทุกๆวันอังคารเจอกับพวกเรา2คนแบบนี้ก็มาในช่วง 2 Minute Market เนาะเราก็จะเปิดสายให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะฝากร้านฝากสินค้าและบริการของท่านได้ให้เราช่วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์เนาะถือว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ได้นะคะใครที่สนใจอยากจะมาคุยหน้าไมค์กันสดๆตอนนี้ในรายการ Modern Market นะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทาง
5: โทรศัพท์
4: ง่ายๆเลยเพราะว่าเราต้องการคุยสายหน้าไมค์อยู่เนาะ
5: ใช่
4: ก็ที่เบอร์022481657022481657หรือว่าจะเป็นทาง LINE @thinking radio ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากที่จะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์ใช้ซุ้มเสียงตัวเองในการพูดคุยประชาสัมพันธ์สินค้าของตัวเองเนี่ยนะก็ฝากมาก็ได้ค่ะที่ LINE @thinking radio หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage FM 96.5 ที่เราไลฟ์รายการกันสดๆอยู่ตอนนี้นะคะก็เข้ามาฝากสินค้ากันในคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio ตรงนี้ก็สามารถแชทคุยกันสดๆได้เหมือนกันนะคะผ่านไลฟ์สดรายการของเราเลยหลากหลายช่องทางค่ะก็ร่วมกิจกรรมนะคะในช่วง 2 Minute Market ของเราได้ค่ะ
5: ใช่ก็เข้ามาฝากร้านเนาะ
4: ใช่ๆ
5: แล้วคนจะบอกว่าต้องทำยังไงบ้างก็บอกมาเลยค่ะว่าแบบเป็นสินค้าหรือว่าบริการอะไรเนาะแล้วมีช่องทางในการติดต่อกลับยังไงหรือมีโปรโมชั่นพิเศษยังไงก็สามารถบอกมาได้เลย
4: ค่ะย้ำเบอร์อีกสักรอบกันละกัน022481657นะคะแจ้งชื่อแล้วก็สินค้าของท่านหรือว่าบริการของท่านมาได้เลยเดี๋ยวน้องกิฟต์นะคะก็จะสื่อสารแล้วก็เดี๋ยวรอสักนิดนึงแล้วก็มาพูดคุยหน้าไมค์กับเราแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะกับท่านแล้วก็มีข่าวมาฝากกันก่อนเนาะในช่วงแรก
5: ใช่ค่ะเป็นข่าวคราวที่น่าที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแน่ๆเพราะว่าเป็นข่าวเรื่องของการที่แบบ มิจฉาชีพเนาะชอบส่ง SMS มาหลอกลวงค่ะสำนักงานกสทช.ค่ะแนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลค่ะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ค่ะเปิดเผยว่าปัจจุบันน่ะมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นหรือว่า SMS เนี่ยแหละค่ะโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆมีดังนี้ค่ะ 1. ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดหรือว่าใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบแบบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนี้นะคะหรือว่า 2. SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีอาจจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้อย่างเช่นคุณได้รับเงินรางวัลแบบนี้นะกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพเนี่ยนิยมใช้ค่ะต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้ปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานของภาครัฐทุกแห่งเนี่ยจะไม่มีการส่งลิงก์ไปถึงผู้รับทุกกรณีเลยนะคะและข้อที่3ก็คือหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์ URL ค่ะมักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาแล้วก็ลิงก์จากมิจฉาชีพเนี่ยมักเป็น URL แบบสั้นๆหรือลิงก์ที่หลอกให้กดไลน์แบบเข้าไปในไลน์ปลอมอะค่ะเนาะแล้วก็4ก็คือบุตรหลานเนี่ยสามารถช่วยได้ค่ะช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวได้เรื่องการระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีที่รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆอันนี้ก็ฝากเตือนกันไว้ค่ะจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าบุตรหลานนะคือคนในครอบครัวทุกคนก็ต้องแบบช่วยกันเตือนนะช่วยกันเตือนผู้สูงอายุก็ช่วยกันเตือนเด็กๆด้วยบางทีเด็กๆก็อาจจะแบบหุ้ยช่วงรีบๆอย่างนี้นะไม่ทันได้ดูก็กดลิงก์เข้าไปนี่ก็เป็นอันตรายมากๆก็ตรวจสอบกันด้วยความระมัดระวังละกันค่ะ
4: ค่ะก็สามารถโทรเข้ามาได้อยู่นะคะในช่วงแรกของรายการ Modern Market ค่ะมาฝากสินค้าและบริการของท่านที่เบอร์02-248-1657 02-248-1657 นะคะตอนนี้สายก็ยังว่างอยู่แต่ในระหว่างที่รอสายท่านนะคะดิฉันก็มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับในยุคนี้เลยมันต้องเพื่อปากท้องเท่านั้นนะคะ
5: ใกล้เที่ยงแล้วด้วยนะ
4: ใช่ใกล้เที่ยงแบบนี้ก็คือพอเห็นสินค้าแล้วนี่ทองร้องขึ้นมาทันทีนั่นก็คือน้ำพริกแม่รัศมีค่ะพี่โบคุณผู้ชม
5: ค่ะ
4: ดิฉันนุ้ยจะขอโชว์
5: สินค้านิดนึงนะคุณผู้ชมที่ฟังทางวิทยุอาจจะไม่เห็นก็ช่วยคลิกเข้ามาดูช่วยเปิดเข้ามาดูในไลฟ์เฟซบุ๊กและยูทูบได้นะคะเพราะว่าก็จะเห็นตัวสินค้าที่หนุ่ยกำลังโชว์อยู่เลยว่าน้ำพริกแม่รัศมีเนี่ยน่ากินขนาดไหนอ่ะ
4: ก็ขอเอาใจสายแซ่บนะคะวันนี้ค่ะก็ใครที่กำลังมองหานะคะน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารนะคะก็ฟังทางนี้เลยน้ำพริกที่กินกับอะไรได้หลากหลายอย่างเลยนะ
5: หนุ
4: ่ยนี่ชอบมากๆเลยกินไข่ต้ม
5: ต้องม
4: ี
5: ติดบ้านนะ
4: ต้องมีติดตู้เย็นไว้นะคะรับรองสบายใจ เพราะว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะทานอะไรก็นี่เลยหยิบขึ้นมาเลยค่ะเราจะพาไปรู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะเขาคือของดีระดับตำนาน จากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะเขาการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมกับว่ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนมาด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถการันตีฝีมือแล้วก็ความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์กันมายาวนานกว่า10ปีเลยนะแล้วก็เขาผ่านการออกร้านแบบระดับจังหวัดระดับประเทศมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนเลยเพราะว่าข้อดีของเขาก็คือเขาคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีค่ะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริก กุ้งเสียบนี่ก็คือตัวนี้นี่คือน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะหอมกรอบแล้วก็มีกุ้งเน้นๆไม่รู้ว่าทางจอจะเห็นชัดหรือเปล่าอ่ะแต่เราเห็นแบบอุ๊ยน่าทานมากเลยเราเห็นเป็นกุ้งตัวแบบว่าเห็นเป็นเหมือนกุ้งแห้งอ่ะ
5: เห็นเป็นกุ้งเลยอ่ะ
4: น่าทานมากนะคะแล้วก็มีน้ำพริกปลาย่างก็คืออันนี้นี่น้ำพริกปลาย่างตัวนี้เนี่ยนะคะน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกปลาป่นเนี่ยแซ่บแล้วก็ถึงเครื่องมากๆเลยแล้วก็มีน้ำพริกแมงดาค่ะน้ำพริกแมงดาเนี่ยกลิ่นเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นตำรับแท้ๆนะคะมีสี่รสชาติน
5: ะ
4: ไม่ว่าจะเลือกทานเป็นอาหารหลักหรือว่าไปคู่กับข้าวสวยร้อน
5: ๆ
4: ทานกับผักสดทานกับไข่เจียวไข่ต้มเนี่ยรับรองว่าอร่อยทุกมือแน่นอนและวันนี้นะคะนุ้ยมีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให
5: ้พิเศษมากๆด้วย
4: ใช่ภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีนี่ขนาดเนี้ย12กระปุกก็คือขนาดนี้นะคะเนี่ย12กระปุกนะคะเราจะแถมฟรีให้อีกทันทีอีก12กระปุกเล็กนี่แต่ว่าดูแล้วอ่ะพี่โบดูสิคุณผู้ชม
5: ไม่ต่างกันนะ
4: เออมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะกระปุกเล็กกระปุกใหญ่มันแทบจะไซส์เดียวกันเลยแต่ว่าปริมาณมันไม่เท่ากันนะคะกระปุกใหญ่จะปริมาณ
5: เท่าไหร่คะกี่กรัม
4: เออ60กรัมกระปุกเล็กจะปริมาณ40กรัม
5: โอ้ยห่างกันนิดหน่อยนะ
4: ใช่
5: ซึ่งแบบรวมๆแล้วเนี่ยเท่าไหร่24เหรอ
4: ใช่24กระปุกไปเลยจุกๆเหมือนกินได้ทั้งปีเลยนะแต่ว่ามันอร่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมด
5: ใช่ใช่ค่ะ
4: เมื่อซื้อเซต24กระปุกนี้ไปเต็มๆนะท่านจ่ายในราคาเพียงแค่890บาทเท่านั้นอุ้ยจะหลุดมือนะคะกระปุกมันใหญ่จะหลุดมือ
5: ค่ะ
4: นี่ซื้อกระปุกใหญ่แถมฟรีกระปุกเล็กนะคะ12 12นี่24กระปุกกินแบบจุกๆได้ทั้งปีเลยนะคะเพียงแค่890บาทเท่านั้นแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่โทรเข้ามาที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยเพราะว่าช็อปมาเนี่ยของเรานี่การันตีโดย M-Cord อสมทของเราเองนะคะเป็นสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็อร่อยแน่นอนนะคะน้ำพริกนี่ก็ถือว่าเอาใจคนสายรักสุขภาพเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าทานในปริมาณที่พอดีแล้วเราทานกับพวกผักสดผักต้มไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยคุกกับน้ำพริกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็น
5: ช่วยเรื่องของสุขภาพได้ใช่อันนี้ที่แบบที่มันลดไปละมาปริมาณลดไปนี่คือคุณนุ้ยตักกินไปแล้วใช่ไหมคะ
4: ยัง
5: ตกใจ
4: นะคะ
5: นึกแต่ตักกินเลย
4: ใหญ่แต่ว่ากลิ่นเขาหอม
5: ใช่
4: กลางวันนี้
5: คุณผู้ฟังไม่ได้กลิ่นเนี่ยแต่ว่าในห้องเนี้ยก็ได้กลิ่นแหละนะเปิดมาก็คือหอมมากๆนะคะแบบยั่วยวนมากๆแล้วไปคลุกกับข้าวร้อนๆเนี่ยโหยจะเที่ยงแล้ว
4: ดูสีเที่ยงแล้ว
5: จะเที่ยงแล้วจะเที่ยงแล้ว
4: มาคุยอะไรกันแบบน
5: ี้ดูหิวเลยเนี่ยสั่งเลยค่ะสั่งเลยค่ะเบอร์อะไรนะคะเบอร์อะไรนะคะ
4: 02-248ไม่ใช่ค่ะเอาใหม่02-114-3990 02-114-3990เป็นเบอร์โทรของช็อปมาเนียนะคะและสำหรับใครที่อยากจะมาขายสินค้าแบบนุ้ยแบบนี้นะคะพูดคุยสินค้าของท่านได้ก็โทรมาที่02-248-1657ค่ะโทรเข้ามาได้เลยในช่วงแรกของรายการเท่านั้นนะคะ
5: ใช่ทุมดิตมาร์เก็ตค่ะอยากให้มาส่งต่อกันนะเพราะว่าเราอยากเป็นตัวกลางหรือว่า เรียกว่าเป็นส่วนเชื่อมโยงการเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแหละอยากให้มาขายกันตรงๆค่ะไม่ต้องผ่านช่องทางไหนเพราะว่าเปิดโอกาส2นาทีนี้ให้แบบฟรีๆเลยมาฝากร้านกันได้ทั้งสินค้าและบริการที่อยากจะมาบอกต่อนะเพื่อให้ใครแบบว่าไปหาซื้อกันได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันค่ะที่อยากจะฝากกันไว้02-248-1657โทรเข้ามานะคะในช่วงนี้ยังโทรกันได้อยู่แต่ว่าระหว่างรออย่างที่คุณนุ้ยบอกเมื่อสักครู่ว่าน้ำพริกเนี่ยก็ถ้ากับไปกินกับผักต้มกินกับไข่ต้มอะไรเงี้ยมันก็สามารถช่วยเรื่องของสุขภาพได้ก็เลยทำให้นึกถึงกิจกรรมของคลื่นเราค่ะกิจกรรมเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ซึ่งนี่แหละเรื่องของการกินก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่เราอยากจะชวนผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมในวันที่3ตุลาคมนี้
4: ค
5: ่ะเสวนาภาษาหมอจริงๆเราจัดกันทุกปีค่ะคลื่นความคิดจัดทุกปีแล้วก็จะเปลี่ยน หัวข้อกันไปตามแต่ว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยมีข่าวคราวที่เกี่ยวกับโรคไหนที่น่าสนใจแล้วว่าคนไทยก็เป็นเยอะขึ้นอย่างปีนี้ก็เป็นเรื่องของโรค NCD ซึ่งคนไทยเป็นเยอะขึ้นและที่สำคัญคือคนที่เป็นเนี่ยอายุน้อยลงเมื่อก่อนเราจะคุ้นเคยว่าเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดมะเร็งอะไรเงี้ยมันจะสามารถส่วนใหญ่จะเป็นในผู้สูงอายุแต่ว่าในช่วง10ช่วง 5-10 ปีหลังเนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเลขคนที่ป่วยเป็นโรคเหล่านี้ค่ะจะอายุน้อยลงจะเด็กลงอ่ะคือ40เนี่ยก็เริ่มจะเป็นโรคเหล่านี้แล้วซึ่งอาล่ะส่วนหนึ่งบางโรคมันอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการกินพฤติกรรมการกินการอยู่นี่แหละสำคัญที่สุดเลยก็เลยอยากชวนมาสำรวจตัวเองกันค่ะว่าตอนเนี้ยเรามีความแข็งแรงกันมากแค่ไหนเพราะว่าโรคเหล่านี้มันไม่ได้แสดงออกมาแบบโอ้โหพอเป็นแล้วรู้สึกว่าแย่อาการแย่ลงเลยมันไม่ใช่แต่มันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงเนี่ยมันนำไปสู่โรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วซึ่งก็เลยอยากคิดว่าเอาเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการป้องกันป้องกันเนี่ยมันดีกว่ารักษาแน่นอนเพราะว่ารักษาเนี่ยพอเป็นแล้วรักษา มันเสียเยอะค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเรื่องของสุขภาพเสียทั้งเรื่องกำลังใจ
4: ค
5: ือเสียไปหมดเลยอ่ะไม่มีอะไรที่ดีเลยถ้าเราเป็นแล้วนะ
4: ใช่เราช่วงเนี้ยมันหดหู่อย่างหนึ่งนะพี่โบเวลาเราไปโรงพยาบาลของรัฐอ่ะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: โหเราจะเห็นคนป่วยคนเจ็บนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นอะไรที่มันจะบอกว่าตัวเราเองเราก็สงสารท่านนะเนาะเพราะว่าด้วยความที่ผู้ป่วยเยอะคนเยอะคิวยาวใช้เวลาเยอะอะไรแบบเนี้ยสู้ว่าตอนเนี้ยเราทำให้ร่างกายของเราเนี่ยคือแข็งแรงหรือว่าห่างไกลจากโรคไปก่อนดีกว่ามันจะได้ไม่ไปแบบหดหู่หรือไปแบบดูคือตอนนี้นุ้ยก็พาคุณแม่ก็คือเจ็บตาเนาะไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะก็นี่เป็นโรคต้อก็คือธรรมดาของผู้สูงอายุ
5: สูงวัย
4: แต่ว่า
5: แต่สิ่งที่เราไปเห็นใช่ไหม
4: ที่มันสามารถป้องกันได้อย่างแบบความดันเบาหวานหรือว่าโรค NCD เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราป้องกันได้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยาก
5: จริงค่ะเพราะว่าแค่เราปรับพฤติกรรมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการอยู่พฤติกรรมการนอนคือมันผนวกเข้าด้วยกันหมดเลยอยากชวนมาทำความรู้จักละกันหลายคนอาจจะบอกว่า NCD ก็ยังไงแล้วยังฉันไม่ได้เป็นหรอกคือจริงๆมาทำความรู้จักก่อนก็ได้ค่ะโรค NCD เนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันเข้าข่ายเป็น NCD อยากให้มาทำความรู้จักกันค่ะเราจะไปพูดคุยกับในช่วงเช้านะเราจะไปพูดคุยกันกับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ค่ะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ longevity หรือว่าการอยู่ยังไงให้มีทั้งความสุขแล้วก็อยู่ยืนยาวด้วยนะอยู่ยังไงแบบยืนยาวในแบบที่ไม่เป็นภาระคนอื่นแล้วก็ไปพูดคุยกันค่ะกับ เรียกว่าเป็นผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคเหล่านี้แหละแล้วก็เป็นแบบระยะแบบโหเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดค่ะแต่สรุปคือรอดมาได้แล้วก็มานั่งพูดคุยกับเราในวันนั้นแน่ๆวันที่3จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะว่าตอนที่ป่วยแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงต้องมีความแบบอดทนมีวินัยขนาดไหนในการปรับพฤติกรรมทุกอย่างของตัวเองแล้วกลับเข้ามาสู่การใช้ชีวิตในแบบปกติได้นะเรียกว่าบินมาจากเชียงใหม่นะมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกคนในวันนั้นนะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีเรื่องของการดูแหละว่าอาหารที่เราเห็นว่ามันเป็นจานอร่อยเนี่ยมันอันเฮลตี้หรือเปล่าแต่ว่าจะทำยังไงให้อาหารที่มันยังอร่อยอยู่และมีสุขภาพที่ดีด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับนักกำหนดอาหารวิชาชีพจะมาบอกกันแหละค่ะว่าสิ่งที่เรากินไปมันดีไม่ดีแบบไหนยังไงแล้วต้องกินแบบไหนปรุงแบบไหนหรือว่าจริงๆแล้วกินแบบเดิมนั่นแหละแต่ว่าทำยังไงให้มันสุขภาพดีไปด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นช่วงนึงแล้วก็ส่วนอีกช่วงนึงก็เป็นเรื่องของสมุนไพรพูดคุยเรื่องของสมุนไพรไทยเรียกว่า ของใกล้ตัวค่ะหลายคนอาจจะไม่ทันนึกว่าสมุนไพรใกล้ตัวมันช่วยอะไรเราได้บ้างในเรื่องของการป้องกันที่หนีห่างโรค NCD เหล่านี้ทำยังไงนะไปพูดคุยกับหมอต้อมค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพรไทยแน่ๆจะมาพูดคุยกันบอกเคล็ดลับการนำเอาสมุนไพรมาปรับใช้กับอาหารการกินของเราได้ยังไงบ้างเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่ให้คุณผู้ฟังนั่งอยู่เฉยๆเราจะพาคุณผู้ฟังไปออกกำลังกายค่ะลุกจากเก้าอี้แล้วออกกำลังกายไปพร้อมกันในวันนั้นแล้วก็นอกจากออกกำลังกายในวันนั้นแล้วเราจะให้ท่าทางเรียกว่าแบบมอบเอาท่าทางที่ออกกำลังกายกันในวันนั้นน่ะกลับไปทำที่บ้านได้ด้วยนะสามารถไปทำเองที่บ้านได้อย่างง่ายๆค่ะเราจะส่งกลับบ้านไปด้วยนะกลับบ้านไปได้เลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละค่ะเราได้มาเจอกันด้วยว่าใครหลายคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วได้มาเจอกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ใครสนใจค่ะอยากให้มาร่วมกิจกรรมเสวนาภาษาหมอด้วยกันในวันที่3ตุลาคมนี้ตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งเลยนะคะก็มีทั้งอาหารกลางวันอร่อยจริงๆแล้วก็อาหารเบรกอาหารว่างเนี่ย2มื้อเลยนะคะก็มีค่าใช้จ่ายแหละ

0: และสุขภาพนะคะก็สนใจก็line at thinking radio ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะนุ้ยไปเห็นข่าวมาค่ะหนึ่งต้องเป็นบอกว่าเป็นข่าวดีของคนกรุงเทพก็แล้วกันนะคะเพราะว่าทางสภากาชาติไทยค่ะเขาปักหมุดนะคะให้ MRT จตุจักรที่คนเยอะมากมายนะคะอยู่ตรงจุดนั้นแหละเขาจะดันให้จุดนี้เป็น health station รับเทรนสุขภาพค่ะนะคะต้องบอกว่าเทรนสุขภาพที่บอกไปว่าโอ้โหมาแรงมากๆเนาะในเรื่องของคนก็รักสุขภาพหันมาออกกำลังกายหันมาดูแลเรื่องการกินมากขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่จะขยับไปรักษาโรคนะคะไปสู่การดูแลเชิงป้องกัน อย่างที่เราเน้นย้ำอยู่เนา
1: ะ
0: นะคะการมีสุขภาพที่แบบดีแล้วก็ต้องแบบดีแบบยั่งยืนนี่ก็คือต้องแบบแข็งแรงด้วยนะคะมันก็ไปจะไปเน้นเรื่องในเรื่องของการคัดกรองความเสี่ยงล่วงหน้านะคะณจุดนี้สเตชันจุดนี้จะเน้นในเรื่องของการคัดกรองความเสี่ยงล่วงหน้าแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนนะคะหันมาดูแลสุขภาพในระยะยาวค่ะนะคะเขาก็เลยมีการยกระดับบทบาทของระบบขนส่งมวลชนที่มันเราก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่เส้นทางการเดินทางของเราเนาะแล้วก็อยู่ในช่วงนาทีที่เร่งรีบด้วยอ่ะใครที่ขึ้นรถไฟฟ้านี่คือต้องเร่งรีบแน่นอน ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เขาจะทำให้สถานีนี้นะคะเป็นสถานีเพื่อสุขภาพแล้วก็มีสภาวะที่ดีให้สำหรับคนเมืองโดยเขามีพันธมิตรนะคะจากทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะในการที่จะจัดทำตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วเขาก็มีการเปิดตัวนะคะไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาที่สถานีรถไฟจตุจักรสถานีรถไฟฟ้าจตุจักรนะคะโดยงานนี้เนี่ยนะคะทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าบีมนั่นแหละนะเขาเปิดเผยว่า
1: BM ใช่ไหมคะ
0: ใช่ในฐานะที่อ่านว่า BM ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตั้งชื่อให้เขาอีก
1: ได้ได
0: ้ในฐานะที่เขาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพในการให้บริการทางการพิเศษแล้วก็รถไฟฟ้า MRT เนี่ยนะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการเดินทางอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าตัวเองเนี่ยจะมีบทบาทหยุดอยู่แค่นี้เขาก็เลยอยากที่จะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยให้กับเรามากขึ้นซึ่งเป็นผู้โดยสารเนี่ยนะและที่สำคัญค่ะเขาอยากที่จะส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้กับผู้โดยสารด้วยเขาก็เลยจับมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการยกระดับตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือสถานีสวนจตุจักรเนี่ยให้กลายเป็นสเตชันแล้วก็เป็นจุดเช็คอินสุขภาพของคนเมืองโดยจะเปิดพื้นที่ให้เป็นจุดคัดกรองสุขภาพเชิงรุกที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำวันเพราะว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องเริ่มต้นจากการป้องกันโรคเนาะแล้วก็การดูแลรักษาตัวเองให้แข็งแรงนะคะแล้วสำหรับงานนี้เนี่ยนะคะสถานีสุขภาพครั้งนี้เนี่ย Health Station เนี่ยนะคะเขาก็เป็นความร่วมมือของหน่วยงานด้านสุขภาพหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลปิยเวชแล้วก็โรงพยาบาลในเครือบางประกอบสภากาชาดไทยตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้รับเงินทุนจากสสส.มาด้วยรวมถึงโรงพยาบาลแล้วก็แบรนด์สุขภาพอีกหลากหลายแบรนด์เลยที่จะตั้งใจมาให้ความรู้เบื้องต้นแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนเพื่อที่จะสอดรับเทรนด์ของการดูแลสุขภาพยุคใหม่นะคะอย่างไรก็ตามเขาก็เชื่อมั่นว่าในเรื่องของการตระหนักและการมอบภูมิคุ้มกันและการคัดกรองที่ดีเนี่ยจะช่วยให้มีการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคร้ายแรงได้ดีนะคะโดยภายในงานเนี่ยนะคะเขาก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองเบื้องต้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไม่ได้จำกัดสิทธิ์นะคะก็คือมันมี หลากหลายข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยก็ลองไปดูได้นะคะที่สถานีรถไฟสวนจตุจักรค่ะ
1: MRT ของจตุจักรเนาะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวถ้าวันไหนผ่านไปเดี๋ยวจะแวะเก็บ

0: ภาพมาให้ดูกันด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนไหมใช่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อละกันค่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: Modern Market ช่วง 2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆล่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
12: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
1: ก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Modern Market
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็พี่โบนะคะในช่วงที่2นี้เราก็มีข่าวดีมาบอกกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกัน
0: ใช่ค่ะก็เป็นข่าวดีที่อยากชวนมาออมกันละกันค่ะใครที่ยังพอจะมีเงินไปออมอยู่เนี่ยก็อยากให้ออมกันนะคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52 ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ค่ะและไ

0: แล้วว่าไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไปเลยไม่ต้องเสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569นี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะก็นำข่าวดีมาฝากใครที่มีอยู่10,000ก็สามารถไปออมได้เลยแล้วถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีค่ะรับดอกเบี้ยไปเต็มๆเลย
1: ออมสินนี่เขาเป็นธนาคาร
0: เพื่อทุกชีวิต
1: จริ ง
0: ๆจริงๆจริงๆ
1: เพราะวันนี้เนี่ยก็มีเรียกว่าเป็นข่าวดีได้ไหมเพราะว่าทางออมสินเนี่ยนะคะเขาก็เป็นตัวแทนธนาคารของภาครัฐเนาะวันนี้เนี่ยเขาก็โอนเงิน 9,000 บาทนะคะวันนี้เนี่ยถือเป็นวันแรกนะคะที่ในการโอนเงิน 9,000 บาทในการเยียวยาน้ำท่วมล่าสุดที่จังหวัดน่านนะคะก็วันนี้ก็ได้รับเงินชดเชยกันไปนะคะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล
0: ่
1: าสุดหลากหลายพื้นที่เนาะต้องบอกว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนจริงๆแล้วก็มีข่าวว่ามันจะยาวไปถึงปี70
0: ปีหน้าเลยเหรอ
1: เออก็ประมาณสักเดือนกุมภาปีหน้าเลยนะไอเอลนิโญเนี่ยนะ
0: ใช่นะ
1: คะก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องเตรียมรับมือเนาะกับภัยพิบัตินะคะเพราะว่าทางภาครัฐเขาก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเพราะเราก็เห็นในเรื่องของความรวดเร็วในการลงไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เนาะหลากหลายพื้นที่นะคะ
0: มันเป็นเรื่องที่แบบมันอันนี้มันเป็นเหตุเรียกว่าเป็นเหตุแบบอุทกภัยแบบอุบัติภัยจริงๆอ่ะคือมันไม่ทันจริงๆเนาะมันไม่สามารถที่จะแบบเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าได้ยาวๆอ่ะอันนี้ก็คือแบบสามารถได้แค่เตือนภัยแล้วก็อพยพกันแล้วใครที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็อย่างที่นุ้ยบอกคือเขาจะเริ่มเรื่องของการเยียวยาแล้วล่ะเริ่มจ่ายเงินเยียวยากันเนาะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็เป็นในช่วงของพี่น้องทางภาคใต้เนาะที่ก็ต้องระวังในเรื่องของอุทกภัยกันในช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็ทางภาครัฐก็ลงไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแหละนะคะก็หลายหน่วยงานก็ช่วยกันในการที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูนะคะสำหรับช่วง SME ต้องรอดในช่วงที่2นี้เราจะเปิดสายคุยกันหน้าไมค์แต่ว่าจะเป็นการติดต่อมาล่วงหน้าเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะท่านมีธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องธุรกิจเป็น SME ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมนะคะทำขนาดไหนก็ได้ที่อยากจะมาแชร์ในเรื่องของการบริหารธุรกิจของท่านนะคะว่าเอ้ยท่านผ่านวิกฤตมาได้อย่างไรหรือตอนนี้เนี่ยท่านประสบกับปัญหาอะไรอยู่อยากให้ทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานไหนอะไรช่วยเหลือยังไงหรืออยากจะมาสื่อสารประชาสัมพันธ์ออกทางหน้าไมค์ผ่านวิทยุแล้วก็ออนไลน์ของคลื่น Thinking Radio FM 96.5 ของเราเนี่ยนะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเราก็อยากเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะช่วยท่านเนาะให้เป็นอีกหนึ่งทางช่องทางรอดหรือช่องทางที่ไปได้สำหรับธุรกิจของท่านนั่นแหละนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Line at Thinking Radio นะคะสนใจบอกว่าสนใจในเรื่องของการจะออกรายการ Modern Market ช่วง SME ต้องรอดท่านทำธุรกิจอะไรนะคะนี้เราก็จะมีการคุยกันเบื้องต้นก่อนแล้วก็เราก็จะเชิญท่านมาคุยกันสดๆหน้าใหม่ผ่านรายการทั้ง3วันของเราในวันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารแบบนี้นะคะก็สนใจก็ Line @thinking radio ติดต่อเข้ามาได้นะคะเราอยากเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ของท่านในการช่วยให้ธุรกิจของท่านเนี่ยไปได้แล้วก็รอดในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไปด้วยกัน
0: ใช่ๆก็ฝากกันมาได้ค่ะทาง Line at Thinking Radio แล้วเราจะติดต่อกลับไปนะคือฝากมาว่าเป็นสินค้าและบริการอะไรแล้วฝากเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้ทีมงานเนี่ยติดต่อกลับไปนะพูดคุยกันแล้วก็จะได้นัดแนะวันเวลากันอีกทีว่าจะมาในวันไหนยังไงเนาะคุยกันหน้าใหม่อีกทีนึงค่ะก็อย่างที่นุ้ยบอกเราอยากเป็นตัวกลางในการสื่อให้แบบ ไปด้วยกันไปให้รอดด้วยกันอย่างต่อเนื่องจริงๆเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็เชื่อได้เลยว่าโอ้เป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างยากลำบากแหละทุกธุรกิจเลยไม่ใช่แบบแค่ธุรกิจแบบขนาดกลางขนาดย่อมจริงๆธุรกิจขนาดใหญ่เองก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน
1: พ่อค้าแม่ค้าเนาะช่วงนี้ก็ในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย
0: ของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะ
1: ใช่นะคะทุกๆครั้งที่เราจะเห็นว่าในช่วงต้นเดือ นดูเศรษฐกิจ
0: ดูสะพัดนิดนึง
1: ตามอย่างนี้ตามไม่ง่ายเลยตามตลาดนัดตามตลาดต่างๆตลาดสดอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีความคึกคักในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะพอในช่วงแบบว่าเลยกลางเดือนไปไหนก็จะ
0: ช้านิดนึงชะลอนิดนึงนะหรือบางทีใครไปใช้โอ้โหเขาเก่งจังเลยอ่ะเขายังสามารถใช้ได้จนถึงเกือบจะสิ้นเดือนแล้วยังมีใช้อยู่นะ
1: ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วก็ต้องวางแผนกันดีๆนะคะว่าเดือนหน้าเนาะเราจะปรับถ้าเกิดเป็นในส่วนของภาคร้านค้าเราจะปรับกลยุทธ์ของร้านยังไงหรือว่าในส่วนของเราเองเราจะปรับในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยยังไงไม่มีภาครัฐมาช่วยในเรื่องของ60 40ไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของนโยบายในการที่จะพยุงเศรษฐกิจตรงเนี้ยเยอะแยะมากมายหลายโครงการหลายนโยบายเลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาก็มีการระดมจับทัพการทูตเศรษฐกิจก็คือเชิญทูตแบบทั่วหลายๆประเทศเลยนะคะ76ประเทศเลยนะเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะไปสู่เวทีโลกตรงโครงการหรือว่านโยบายดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยแล้วก็หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76ท่านนะคะก็มีการเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะคะบอกว่าในการเข้าพบครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการรับฟังวิสายทัศน์แล้วก็ทิศทางในการที่จะกำหนดนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะดันให้ประเทศไทยเนี่ยกลับเข้าสู่เวทีโลกให้ได้โดยแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะก็บอกเอาไว้ว่าการหาลือที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกที่รัฐบาลเนี่ยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการจัดทำแผนที่การทูตเศรษฐกิจใหม่ของไทยโดยรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการกับการใช้ในเรื่องของการต่างประเทศอ่ะเป็นเครื่องมือในการที่จะเปิดประตูสู่เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเทคโนโลยีตลาดการลงทุนโดยทางรัฐบาลเนี่ยเขาแบ่งโจทย์นะคะในเรื่องของการหาลือที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะทูตทั้ง76ท่านเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น9กลุ่มเป็นกลุ่มภูมิภาคอันนี้เนี่ยเขาก็อยากจะมีทำให้เกิดความสัมพันธ์แล้วก็การต่อยอดไปสู่ผลประโยชน์ได้นะคะเริ่มจากกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเป็นภูมิภาคแรกเลยที่ไทยเนี่ยจะต้องกลับมามีบทบาทให้ได้โดยที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านนายกเนี่ยนะคะก็มีการเดินทางไปเยือนในหลากหลายประเทศอย่างเป็นทางการแล้วนะ5ประเทศนะถ้าเกิดว่าเดินทางอย่างเป็นทางการนะก็คือประเทศสปป.ลาวสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์บรูไนแล้วก็ติมอร์เลสเต้เนี่ยคะโดยล่าสุดค่ะทางรัฐบาลเขามองว่าวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเนี่ยต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานอาหารหรือว่าซัพพลายเชนในขณะเดียวกันประเทศไทยนะคะก็จะมีการประสานกับประเทศสิงคโปร์อย่างใกล้ชิดด้วยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวาระต่อเนื่องนะคะจากที่ท่านประธานอาเซียนนะคะก็มีการพูดคุยกันโดยแหล่งข่าวเนี่ยยังบอกเพิ่มเติมว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังใช้ FTA เป็นเครื่องมือในการที่จะดึงประเทศไทยเนี่ยนะคะกลับเข้าสู่เรดาร์ของนักลงทุนแล้วก็จะมีการเร่งรัดข้อตกลงในเรื่องของการค้าเสรีสหภาพยุโรปไทยแคนาดาไทยเกาหลีใต้แล้วก็ผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะ เข้าสู่ AFTAได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รวมถึงของการเปิดตลาดใหม่ผ่านประเทศเปรูศรีลังกาแล้วก็ประเทศบิมเทคไม่ใช่สิศรีลังกานะคะน่าจะเป็นกลุ่มของประเทศบิมเทคแล้วก็อาเซียนแคนาดา นะคะแล้วก็มีการเร่งให้ FTA เนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นในเรื่องของการส่งออกเท่านั้นนะแต่มันจะเป็นการเพิ่มแต้มต่อให้ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศของฐานการผลิตแล้วก็ฐานธุรกิจในภูมิภาคด้วยโดยนักลงทุนที่เข้ามาของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะไม่ให้มองเป็นแค่ในเรื่องของตลาดในประเทศและแต่จะให้มองไทยเนี่ยเป็นประตูเชื่อมสู่อาเซียนเอเชียแล้วก็เป็นตลาดที่พัฒนาแล้วนะคะโดยในขณะเดียวกันก็มีการเร่งกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดใหม่ด้วยตลาดใหม่ก็คือประเทศแอฟริกาตะวันออกกลางลาตินอเมริกาเอเชียใต้และเอเชียกลางโดยจุดแข็งของไทยนี่ก็คือเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากด้านอาหารด้านเกษตรแปรรูปอาหารฮาลาลหรือว่าพลังงานสะอาดในเรื่องของการแพทย์เวลเนสโลจิสติกก็เป็นอีกหนึ่งสะพานเชื่อมความร่วมมือได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ในกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยนะคะไทยก็พยายามในการที่จะวางบทบาทให้เป็นหุ้นส่วนของความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวนะพร้อมกับต่อยอดให้ความร่วมมือทางด้านพลังงานการท่องเที่ยวการแพทย์แรงงานไทยส่วนในเรื่องของแอฟริกาเนี่ยนะคะก็จะมีการเดินกรอบเรียกว่า Thailand AfricaIntensive นะคะซึ่งเป็นการเชื่อมการเมืองเศรษฐกิจการพัฒนาแล้วก็ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะโอ้ก็คือในงานนี้นี่ต้องบอกว่ามันถือว่าเป็นประตูเปิดสู่นัดแรกในการร่วมมือกันนะคะที่จะดันประเทศไทยไปสู่เวทีโลกเนาะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ำว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยจะต้องมามีส่วนในการเปิดโอกาสใหม่ให้กับประเทศแล้วก็ประชาชนโดยรัฐบาลค่ะก็มีหน้าที่ในการสร้างสัมพันธ์แล้วก็สร้างพันธมิตรประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในมิติของการทูตหรือว่าจะเป็นในมิติของการเป็นประตูเปิดสู่โอกาสด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้หรือว่าจะเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในส่วนนี้มากๆเลยก็ถือว่าเป็นข่าวดีของ SME เนาะที่การทูตก็สำคัญมากๆเนาะทางภาครัฐก็มีการพบปะสังสรรค์ในเรื่องของทิศทางของประเทศไทยกันไปนะคะก็รับรองว่าจะต้องมีสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศที่เข้าร่วมแน่นอนนะคะเพราะว่าในฐานะที่ไทยเนี่ยถือว่าเป็นท่านนายกบอกว่าเป็นหุ้นส่วนที่พร้อมจะร่วมมือกับนานาประเทศในการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเติบโตไปกับประชาคมระหว่างประเทศต่อไปนะคะก็ดูว่านโยบายที่ออกมาแบบว่าเห็นเป็นรูปร่างหน้าตาที่ชัดเจนจะออกมาเป็นยังไงต่อไปเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเราจึงติดตามกันต่อไปแต่ว่าอีกหนึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีและการค่ะในเรื่องของการที่จะทำยังไงให้สตาร์ทอัพของไทยเนี่ยไปสู่ยูนิคอร์นได้นะคะอาจารย์ยศชนันค่ะหรือว่าอาจารย์เชนี่แหละศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นี่แหละก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าวันนี้เนี่ยทางกระทรวงอว.เองเนี่ยจะมีการนำเอาพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาเห็นชอบเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งในการปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายแล้วก็ติดปีกให้กับสตาร์ทอัพของไทยเนี่ยได้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็จะพิจารณาเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาเนี่ยอีกต่อไปเนาะคือการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพครั้งนี้ค่ะก็มีการดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้มีการยกร่างตัวกฎหมายนี้แล้วนะสาระสำคัญก็คือต้องการแก้ไขข้อจำกัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะจากเดิมนี่ที่ไม่เอื้อต่อรูปแบบของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพก็เลยจะทำให้แบบลดอุปสรรคทางกฎหมายตรงนี้ส่งผลกระทบต่อการระดมทุนนะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยอาจจะระดมทุนยากนิดนึง อันนี้ก็เลยอยากแก้ให้มันสอดรับกับสภาวะการที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นที่ภาคเอกชนเนี่ยเขา คยชี้ให้เห็นว่าช่องว่างทางด้านการเงินและแนวโน้มการหลั่งไหลของเงินทุนไทยเนี่ยไปสู่ตลาดต่างประเทศอาจจะยากนิดนึงค่ะก็เลยมีการกำหนดให้ทาง NIA หรือว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการค่ะทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบ One Stop Service Center นะทั้งเรื่องของการรับรองการสนับสนุนการประสานงานแล้วก็จะมีทางคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แล้วก็แผนในการส่งเสริมและก็พัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยรวมไปถึงระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศเนาะก็เลยจะให้ความมั่นใจว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลต่างๆเนี่ยจะทำงานร่วมกันอย่างแบบสอดประสานรับกันนะเพื่อลดอุปสรรคทางระบบราชการแล้วก็เพิ่มช่องทางสนับสนุนการเติบโตให้สตาร์ทอัพนักลงทุนเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองเนี่ยจะได้รับสิทธิ์และก็ประโยชน์เป็นเวลา5ปีค่ะแล้วก็สำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในประเภทแบบเทคโนโลยีเชิงลึกหรือว่า Deep Tech เนี่ยคณะกรรมการก็จะขยายให้เป็น10ปีสูงสุดเนาะทางด้าน NIA ค่ะทางผอ.ดร.กิจกิจภการบุญเฟื่องนะคะผู้อำนวยการของ NIA เองก็บอกว่ามีความพร้อมนะเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยก็จะเตรียมเลยล่ะปักหมุดยกระดับภารกิจการเป็นหน่วยงานหลักในการเข้าไปดูแลบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทในการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมสตาร์ทอัพด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแหล่งเงินทุนสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพนะรวมไปถึงทำหน้าที่เป็นหน่วยรับในการตรวจสอบการยืนยันรับคำรับรองด้วยนะก็การประกาศรายชื่อเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ประโยชน์ตามที่ได้กำหนดนะตามกฎหมายนะคะก็เป็นอีกความท้าทายสำคัญเลยเพราะว่าเมื่อสตาร์ทอัพไทยเนี่ยจะมีข้อมูลกลางแล้วเนี่ยในเรื่องของการโครงการที่จะรับการสนับสนุนจากข้อมูลแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะช่วยสร้างโอกาสกระตุ้นการลงทุนให้สตาร์ทอัพเติบโตได้มากยิ่งขึ้นค่ะสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเลยเนาะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสะดวกแล้วกันว่าเรารอค่ะว่าถ้ากฎหมายตัวเนี้ยออกมาแล้วเนี่ยบังคับใช้ได้แล้วเนี่ยจะทำให้สตาร์ทอัพของเราเนี่ยเดินหน้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปสู่ความยั่งยืนไปสู่ยูนิคอร์นได้ง่ายขึ้นด้วย
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะหนูเห็นมาจากข่าวของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาเปิดเผยออกมานะว่า8เดือนแรกในปี2569เนี่ยนะคะมีบริษัทนะคะมีธุรกิจตั้งใหม่นะสะสมสูงถึง 60,000 รายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์ร้านอาหารแล้วก็3ธุรกิจนี้ถือว่าเป็นธุรกิจยอดฮิตที่มาจดทะเบียนเปิดใหม่กันเยอะขึ้นในช่วงยิ่งในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะก็คือน่าจะเป็นเดือนแรกของการเริ่มไอ้นี่มั้ยไทยช่วยไทย
0: ใช่ไ
1: หมก็มาจดเป็นร้านอาหารกันมากขึ้นนะคะโดยรายงานข่าวเนี่ยบอกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการรายงานของการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็พบว่ามีธุรกิจตั้งใหม่เนี่ยถึง 7,913 รายเพิ่มขึ้นจากในเดือนกรกฎาคม401รายโดยคิดเป็น 5.34% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมาก็คือปี2568สิงหาคมเนี่ยนะก็เพิ่มขึ้นนะคะถึง272รายหรือว่า 3.56% นะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณภูนพงษ์นายนาภาพรเนี่ยนะคะ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็บอกว่าในส่วนของทุนจดทะเบียนเนี่ยนะคะอยู่ที่16,811 ล้านบาทเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ลดลงนะลดลง 36,836 ล้านบาทนะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับสัดส่วนของปีที่ผ่านมาก็คือสิงหาคม68เนี่ยนะคะก็ลดลงเช่นกันแต่ว่าการจัดตั้งใหม่ในส่วนของจำนวนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจาก8เดือนแรกของปีเนี่ยนะมกราถึงสิงหาคมเนี่ยนะคะก็มีมากถึง 61,198รายเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันก็ของปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 1,900 รายนะคะก็เป็นจำนวนที่เยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าจากการที่เขาวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยจากอัตราของการเติบโตในการจัดตั้งธุรกิจนะคะก็พบว่ามีในเรื่องของการเติบโตที่ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของการตัวเลขของการจดทะเบียนเลิกประกอบการกิจการสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะก็มีจดทะเบียนเลิกไป 2,244 รายค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่สูงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขข่าวดีสัญญาณดีในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจนะคะก็มีคนจดทะเบียนมากขึ้นก็ถือว่าคนมาประกอบธุรกิจกันเยอะขึ้นแหละแล้วก็อย่าลืมค่ะรายการของเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยท่านนะคะไม่ว่าท่านจะเปิดเป็นธุรกิจใหม่แบบนี้เนาะนะคะทั้ง 60,000 รายน
0: ะ
1: ถ้าเกิดใครที่อยากที่จะมาร่วมพูดคุยกันในช่วง SME ต้องรอดหรือว่าจะพูดกันในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการบริหารงานธุรกิจเนาะนะคะก็มาสื่อสารมาพูดคุยติดต่อกันเข้ามาได
0: ้
1: นะคะเราเปิดช่องทางให้ทั้ง3วันเลยทุกวันอังคารพุธแล้วก็พุธ
0: พระรหัส
1: ใช่3วันนี้ก็ร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้ก็ติดต่อกันเข้ามาที่ LINE @thinking radio ค่ะ
0: ได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้เรา2คนหมดเวลาแล้วต้องไปกันแล้วค่ะเที่ยงแล้วด้วยอย่าลืมไปอุดหนุน
1: น้ำพริก
0: พริกเลยนะคะ
1: แม่
0: รัศมี
1: ค่ะก็เป็นของดีของชุมชนของประเทศของเราเองนะ
0: ใช่แต่ว่าวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปมร้อนจัดฉลองปีใหม่ชาวยิวป่าตองมวลชนรวมตัวคัดค้านวันเกิดเหตุอุนแรงขึ้นในพื้นที่จากผลพวงสงครามชาวน่านยิ้มออกเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเข้าบัญชีวันนี้รอบแรก 15,000 ครัวเรือนรวมกว่า136ล้านบาทคพ.กำจัดน้ำมันตกค้างคลองเตยเก็บตัวอย่างตรวจชนิดเร่งหาต้นต่อด้านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สั่งเร่งสูบออกจำกัดวงการไหลสะเทือนขวานกลางวัดดังอยุธยาอดีตสามีบุกยิงอดีตภรรยาพร้อมชายใหม่ดับสองศพก่อนหนีข้ามจังหวัดสุดท้ายให้ญาติพามอบตัวอ้างปมเหตุชู้สาวอินโดนีเซียเปิดสนามบินหลัก5แห่งอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดไป2วันจากเหตุภูเขาไฟปะทุกระทบผู้โดยสารกว่า 250,000 คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่8กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของปัญหาชาวยิวแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนไทยกันก่อนเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้เข้าหารือกับทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายหวั่นกระทบความสัมพันธ์สองประเทศลั่นไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวครับทุกคนต้องเคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของไทยด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้ชี้แจงกรณีชาวอิสราเอลเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยและก็อยู่ระยะยาวและมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายไทยดังที่ปรากฏเป็นข่าวเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ไม่ได้เป็นการละเมิดหรือว่าเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติหากทำผิดกฎหมายไทยก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจะเห็นได้จากที่มีการออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอล1คนและชาวฝรั่งเศส1คนครับส่วนกรณีชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวมีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่มีการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนได้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่เรานิ่งนอนใจไม่ได้ครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าการต้อนรับก็ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยก็ได้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยซึ่งเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้รับทราบปัญหาและไม่ได้นิ่งนอนใจมีการลงพื้นที่ชี้แจงตนมองว่าต้องร่วมมือกันและก็ยกระดับทำให้เข้มข้นขึ้นครับหากไม่ทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพราะยังมีความร่วมมือกันหลายด้านทั้งการเกษตรแรงงานที่ไทยส่งแรงงานอิสราเอลกว่า 60,000 คนดังนั้นเราต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างทันท่วงทีและในการหารือกันเอกอัครราชทูตอิสราเอลบอกว่าควรมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำสำหรับชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเอกสารเหล่านี้จะมีการแจกจ่ายผ่านสถานทูตอิสราเอลสถานกงสุลที่เมืองหลวงบริษัททัวร์รวมถึงสายการบินก็จะมีการไปแจกที่นั่นด้วยครับ
1: กระแสข่าวเรื่องการจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวยิวที่ป่าตองนะคะก็คาดว่าจะมีทหารอิสราเอลแล้วก็ชาวยิวจากทั่วโลกมาหลายพันคนทำให้วันนี้กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตรวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าภูเก็ตค่ะคัดค้านเรื่องของการจัดกิจกรรมนี้นะคะโดยเหตุผลสำคัญที่กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตบอกว่ามีความจำเป็นต้องคัดค้านไม่ให้มีการจัดงานปีใหม่ชาวยิวที่ชาบัดแล้วก็โรงแรมในป่าตองวันที่11กันยายนนี้เพราะกังวลว่างานปีใหม่ของชาวยิวจะมีพิธีชำระล้างบาปพ่วงด้วยนั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบกับความรู้สึกค่ะอาจจะกระทบให้เกิดเหตุรุนแรงแล้วก็ความไม่ปลอดภัยขึ้นในภูเก็ตเพราะว่าสถานการณ์โลกจากการสู้รบในตะวันออกกลางก็รู้ดีว่าคู่ขัดแย้งหลักก็คืออิสราเอลและอิหร่านนั้นอย่างรุนแรงจึงอยากจะให้ภาครัฐระงับการจัดงานปีนี้ออกไปก่อนนะคะโดยในชดนรินทร์เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนมารับหนังสือเมื่อสักครู่นี้ค่ะโดยกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตซึ่งวันนี้นำโดยนายสยามพงษ์คงราชผู้ใหญ่บ้านตำบลกำมลาและนายสายชนหนูเซตอดีตรองประธานชุมชนโคกมะขามซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของชาบาดป่าตองนำสมาชิกมายื่นหนังสือคัดค้านการจัดกิจกรรมปีใหม่ชาวยิวนะคะนายศิวัฒน์บอกว่าสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวในทางจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการให้อนุญาตเนื่องจากเป็นการจัดในพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้หารือแล้วก็นอกรอบอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้พอได้รับความกังวลของประชาชนในพื้นที่ก็รับว่าจะรีบนำเรื่องนี้กลับไปหารือกับทางผู้ว่าแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างรอบด้านอีกครั้งภายในวันนี้ค่ะก็รับปากนะคะว่าจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้สึกและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แต่ก็จะต้องยึดหลักกฎหมายควบคู่ไปด้วยค่ะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจังหวัดภูเก็ตตัดสินใจปล่อยให้มีการจัดงานไปแล้วก่อนหน้านี้เพราะว่ามีข่าวการเตรียมกำลังตำรวจ50นายไปอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มชาวยิวและอิสราเอลที่เดินทางมานั้นนายศิวัฒน์ระวังกุลรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็บอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการดูแลความสงบเรียบร้อยของจังหวัดตามปกติทั่วไปค่ะด้านกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตบอกว่าแม้ว่าทางกลุ่มจะเข้าใจว่าจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการให้อนุญาตการจัดงานแต่ว่าอยากจะขอให้จังหวัดคำนึงถึงความรู้สึกและความปลอดภัยของคนไทยเป็นที่ตั้งด้วยค่ะ
2: นายอำเภอบางคล้าครับก็เรียกทุกฝ่ายหาเรือแนวทางดูแลสุสานยิวสั่งอบต.เสม็ดใต้เร่งตั้งงบติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังการเข้าออกพื้นที่ด้วยครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราช่วงสายที่ผ่านมาครับนายอำเภอบางคล้าเป็นประธานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันครับแล้วก็มีคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ตั้งงบเร่งด่วนเพื่อจัดตั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดและขอความร่วมมือองค์กรส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลพื้นที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะการก็ออกสุสานดังกล่าวส่วนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีคำสั่งให้มีการรื้อถอนสุสานภายใน7วันถ้าบริษัทเอกชนได้ทำตามคำสั่งภายใน7วันการเคลื่อนย้ายศพออกจากสุสานก็ถือว่าคำสั่งนี้เป็นการยุติแต่ถ้าหลัง7วันถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆครับก็ต้องมาดูว่าทางบริษัทเอกชนจะมีการอุทธรณ์ต่อภายใน15วันหรือไม่ถ้ามีการอุทธรณ์ต่อก็ต้องส่งให้คนที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนพิจารณาเรื่องของการอุทธรณ์ครับ12:08 น.เดี๋ยว

0: ครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณางบปี70วันที่2ครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายตั้งคำถามเป็นการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรค่ะได้บอกว่างบประมาณที่จัดทำขึ้นยังคงเป็นการจัดสรรรูปแบบเดิมแล้วก็มีการปรับลดลงทางนี้ภาคเกษตรคือหัวใจสำคัญที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในกรบอกว่าจุดแข็งของภาคการเกษตรไทยคือความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีฝีมือและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแต่บรรทัดสุดท้ายของเกษตรกรไทยกลับยังคงประสบภาวะความยากจนนะคะเนื่องจากขายสินค้าไม่ได้ราคาสาเหตุหลักเกิดจากโครงสร้างเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยค่ะโดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่อีสานทำเกษตรแบบปัจเจกและมีที่ดินแปลงเล็กส่งผลให้ขาดอำนาจต่อรองไม่สามารถสร้างประหยัดต่อขนาดเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากขาดงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาไม่สามารถสร้างแบรนด์และขาดช่องทางเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างแท้จริงค่ะเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะในกรจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปฏิรูประบบสหกรณ์โดยถอดบทเรียนจากความสำเร็จของประเทศนิวซีแลนด์ที่เคยปฏิรูปสหกรณ์โคนมย่อยนับร้อยแห่งมารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ปรับโครงสร้างบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรธุรกิจภายใต้ชื่อ Frontierraโมเดลนี้เปลี่ยนให้เกษตรกรรายย่อยมาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทค่ะโดยเกษตรกรจะได้รับประโยชน์2ชั้นก็คือสิทธิ์ในการขายผลผลิตดิบในราคาที่เป็นธรรมและ2ก็คือส่วนแบ่งปันผลจากกำไรของบริษัทซึ่งบริษัททำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการอย่างมืออาชีพทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การลดต้นทุนและการเจรจาการค้าระดับโลกกับองค์กรใหญ่ๆอย่างแมคโดนัลด์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะในกรได้เสนอภาพจิ๊กซอทางยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทยโดยยกตัวอย่างข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI คุณภาพอันดับหนึ่งของโลกที่ผลิตได้เพียง5จังหวัดในอีสานโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ทั้ง5จังหวัดมาถือหุ้นร่วมกันในบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติบริษัทนี้จะทำหน้าที่ผูกขาดการบริหารจัดการการทำข้าวถุงการค้าการสร้างแบรนด์ระดับสากลการวิจัยพัฒนาและการทำการตลาดส่งออกทั่วโลกซึ่งก็จะช่วยตัดกลไกพ่อค้าคนกลางเพิ่มอำนาจการต่อรองและนำกำไรส่งออกกลับมาปันผลให้กับเกษตรกรผู้ถือหุ้นโดยตรงค่ะ
1: พิพัฒน์เป็นประธานประชุมครม.แทนนายกรัฐมนตรีอนุทินครับหลังได้รับโปรดเกล้าบินร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์จับตาวาระครม.ครับจ่อโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพ้นตำแหน่งเหตุครบวาระ4ปีพร้อมมีมติแต่งตั้งหมอเอกนั่งโฆษกรัฐบาลแทนรัชดาธนาดิเรกครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับโปรดเกล้าเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยพระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่9กันยายนเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์สำหรับการประชุมครม.วันนี้ครับเปลี่ยนสถานที่ประชุมมายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากตรงกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่2ของการพิจารณาจากนั้นเวลา 10:15 นาทีครับนายพิพัฒน์กล่าวช่วงต้นของการประชุมว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ซึ่งมอบไปให้ตนทำหน้าที่ประธานการประชุมครม.วันนี้และได้มีบัญชาให้ย้ายสถานที่ประชุมครม.มายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากมีการพิจารณาพรบ.งบ70จึงต้องการให้รัฐมนตรีอยู่เพื่อชี้แจงหากส.ส.มีข้อสงสัยระหว่างการพิจารณาส่วนวาระที่น่าสนใจครับคาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.สัปดาห์นี้ก็อย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะเสนอมาตรการดำเนินการกรณีการทุจริตในการสอบข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างประจำปี68ขณะที่กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศครับเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางโดยกระทรวงต่างประเทศนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงการคลังเสนอให้มีสัตยาบันพิธีสารอนุวัตร ข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรวมถึงมีรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของวุฒิสภากรณีร่างกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่งของคสช.รวมถึงรายงานหน่วยงานรัฐที่ยังปฏิบัติหน้าที่ตามหมวด5หน้าที่ของรัฐไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะการบริหารจัดการทางเท้าสาธารณะในพื้นที่กทม.แบบบูรณาการส่วนวาระแต่งตั้งที่น่าสนใจครับจะมีการเสนอชื่อนายเอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับที่ยื่นหนังสือและออกจากตำแหน่งนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอโยกนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาทำเนียบรัฐบาลในตำแหน่งเทียบเท่าหลังจากดำรงตำแหน่งครบ4ปีนอกจากนี้ต้องติดตามว่ากระทรวงพาณิชย์จะเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ40ในหลายตำแหน่งหรือไม่เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างหลังจากวันที่30กันยายนนี้ครับ
0: มาดูฝากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินประธานกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสมศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้ติดตามกรอบการทำงานและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั่วประเทศสำหรับสินค้าเกษตรราคาตกต่ำมองว่าต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางนะคะทางต้นทุนการผลิตการเสริมธาตุอาหารการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และการยกระดับคุณภาพสินค้าเพิ่มมูลค่าโดยใช้ต้นทุนต่ำลงแต่ว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างเช่นปลูกข้าวน้ำตาลต่ำซึ่งสามารถนำคุณสมบัติด้านสุขภาพมาเป็นจุดเด่นทำตลาดกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและมีโอกาสขายได้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปค่ะนอกจากนี้มีแนวคิดที่จะผลักดันเรื่องสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เป็นทรัพย์สินอย่างเช่นวัวนะคะโดยให้มีการจัดทำระบบขึ้นทะเบียนที่ชัดเจนรับรองสถานะการเป็นทรัพย์สินหลักทรัพย์ได้เชื่อว่าจะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐลักษณะคล้ายกับการนำรถไปเข้าสินเชื่อนั่นเองค่ะรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูบทบาทของสหกรณ์นะคะโดยต้องการให้สหกรณ์กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งการรวบรวมผลผลิตการเพิ่มอำนาจต่อรองและการเชื่อมโยงกับตลาดเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาบทบาทของสหกรณ์ถูกลดทอนลงค่ะจึงต้องกลับมาดูว่าจะทำยังไงให้เกษตรกรสหกรณ์สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตไปจนถึงตลาดและผู้บริโภคเพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายที่มั่นคงและไม่ต้องเผชิญปัญหาการกดราคาจากตลาดขณะเดียวกันที่ประชุมยังติดตามการทำงานของคณะอนุกรรมการ4คณะนะคะซึ่งก็จะนำผลการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหามารายงานเพื่อให้สามารถนำข้อมูลจากพื้นที่จริงมาปรับใช้กับนโยบายและแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรได้ค่ะ
1: ชาวน่านพอยิ้มออกแล้วนะครับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเข้าบัญชีวันนี้ครับรอบแรก 15,215 ครัวเรือนรวมกว่า136ล้านบาทในวันนี้ครับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านพอยิ้มออกหลังเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทวงเงินกว่า136ล้านบาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรก 15,215 ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับนายวิทยาลิขิตปันจันเป็งชาวตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านหนึ่งในผู้ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยบอกว่าครอบครัวมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับครั้งนี้แม้จะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนขณะที่นายประทีปวงสังอายุ60ปีชาวบ้านสวนตาลบอกว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจครับจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้านโดยเฉพาะบริเวณประตูบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นลำดับแรกทางนี้การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปตามมติครม.เมื่อ25สิงหาคมโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีในช่วงเวลาตี 2 ถึง 6 โมงเช้าที่ผ่านมาครับผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับการขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นเอกสารผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับความช่วยเหลือต่อไปครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะคอพอส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คลองเตยอีกครั้งค่ะกำจับน้ำมันตกค้างในท่อระบายน้ำนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าวันนี้คอพอได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยอีกครั้งนะคะเพื่อติดตามการกำจัดน้ำมันที่ยังตกค้างในระบบท่อระบายน้ำพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำมันมาตรวจพิสูจน์แล้วก็ประสานสำนักการระบายน้ำกทม.ร่วมตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แหล่งที่มาของน้ำมันดังกล่าวค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ได้ร่วมกับกทม.ไปตรวจท่อระบายน้ำ10จุดครอบคลุมระยะทางประมาณ85เมตรพบว่าบางจุดมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดสูงสุด350 ppm และตรวจพบค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารไวไฟบริเวณที่มีน้ำมันตกค้างจากนั้นได้ฉีดโฟมบริเวณที่พบน้ำมันเพื่อลดความเข้มข้นของไอระเหยภายในท่อระบายน้ำส่งผลการตรวจหลังดำเนินการความเข้มข้นลดลงในระดับที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ก่อนดำเนินการสูบและขนย้ายน้ำมันตกค้างออกจากระบบค่ะผู้ว่ากทม.นายชัชชาติก็ลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเหมือนกันนะคะไปติดตามการแก้ปัญหาน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูดน้ำมันออกจากระบบตั้งแต่ช่วงกลางคืนค่ะเบื้องต้นสามารถนำของเหลวออกไปได้ประมาณ 5,000 ลิตรและยังมีบริษัทเชลเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการแต่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้นะคะทางนี้ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยต้องไปตรวจว่าเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำมันลงระบบท่อระบายน้ำหรือว่าเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันจากท่อหรือระบบอื่นที่เชื่อมต่อเข้าระบบระบายน้ำค่ะผู้ว่าชัชชาติระบุว่าบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับ Data Center จึงต้องตรวจสอบหาสาเหตุจากประเด็นอื่นโดยพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเคยเป็นบริเวณคลังน้ำมันแต่ว่าตอนนี้คลังน้ำมันได้ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะกทม.อยู่ระหว่างจำกัดวงน้ำมันที่ตกค้างในระบบระบายน้ำพร้อมตรวจสอบเส้นทางท่อและหาต้นตอของน้ำมันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลเข้าสู่ระบบระบายน้ำส่วนอื่นค่ะ
1: สนพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง PDP 2026แผนไฟฟ้าระยะยาว25ปีสู่ระบบพลังงานสีเขียวและเป้าหมายเน็ตซีโร่ปี2193ครับกระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.เปิดเผยทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี2569ถึง2593หรือว่า PDP 2026ที่วางกรอบยาว25ปีมุ่งเปลี่ยนผ่านระบบไฟฟ้าสู่พลังงานสีเขียวที่ยืดหยุ่นและก็เป้าหมายเน็ตซีโร่ภายในปี2593นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดงานพร้อมบอกว่าแผนนี้ครับให้ความสำคัญกับพลังงานสีเขียวแต่เราไม่สามารถใช้พลังงานทดแทนได้ 100% จึงต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรวมถึง SMR หรือว่าโรงไฟฟ้าขนาด

0: เล็กและขนาดจิ๋วโดยโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก300เมกะวัตต์โรงแรกจะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างขณะนี้ครับมีกลุ่ม Data Center ยื่นขอใช้บริการไฟฟ้าคิดเป็นกำลังผลิตเกือบ 30,000 เมกะวัตต์กลุ่ม Data Center นะครับยื่นขอแล้วถ้ากลุ่มนี้เข้ามาลงทุนจริงๆก็จะเป็นโอกาสที่เราต้องเข้าไปดูแลทางนี้คาดว่าค่าไฟฟ้าตลอดแผน25ปีจะอยู่ที่ 3.88 บาทสตางค์ต่อหน่วยขณะที่ผู้อำนวยการสนพ.นายวัฒนพงษ์คุโรวาทบอกว่าร่างแผนนี้ประชุมมา22ครั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยมาแล้วก่อนนำความคิดเห็นมาปรับปรุงค่าพยากรณ์แล้วก็นำมาให้แสดงความคิดเห็นคาดว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อรับทราบต่อไปทั้งนี้ร่าง PDP 2026บอกว่าการวางแผนระบบไฟฟ้าเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจาก5แรงกดดันหลักก็ได้แก่ความต้องการพลังงานสะอาดจากภาคอุตสาหกรรมการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของ Data Center และ AI การเติบโตของการผลิตไฟฟ้าภาคประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและกติกาการค้าโลกใหม่ที่ต้องการพลังงานสีเขียวครับ
1: อดีตแฟนหึงโหดตามยิงภรรยาและแฟนใหม่กลางวัดไซงามจังหวัดอยุธยาเสียชีวิตทั้งคู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดไซงามหมู่ที่8ตำบลเสนาอำเภออุทัยอยุธยาค่ะตำรวจรับแจ้งเหตุมีการยิงกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูจอดอยู่นะคะบริเวณฝากระโปรงด้านขวามีร่องรอยกระสุน2นัดแล้วก็ประตูด้านคนขับอีก1นัดภายในรถบริเวณเบาะนั่งคนขับพบร่างนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงบริเวณขมับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อนางสาวสุภาวินีอายุ44ปีถูกยิงที่ใบหน้าและลำตัวบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่บริเวณข้างประตูรถด้านซ้ายเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลอุทัยแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบปลอกกระสุนปืนขนาด .357 5ปลอกตกอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บเป็นหลักฐานจากการตรวจสอบคนขับรถบัสรับส่งพนักงานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถบัสรับพนักงานมาจากพื้นที่อำเภอวังน้อยและนางสาวสุภวินีก็เป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายค่ะก่อนรถจะเข้ามาจอดภายในวัดไซงามจากนั้นหญิงสาวก็เดินลงจากรถและกำลังจะเดินขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่ที่ศาลาขณะนั้นเองนะคะมีกระบะอีกคันนึงขับเข้ามาจอดขวางหน้าก่อนชายคนหนึ่งจะลงจากรถพร้อมอาวุธปืนแล้วก็ยิงใส่นางสาวสุภวินีหลายนัดและล้มลงบริเวณข้างประตูรถคนขับยังหันไปยิงนายอเนกซึ่งนั่งอยู่ภายในรถจนเสียชีวิตก่อนจะขับรถหลบหนีไปค่ะทางผู้กำกับสภ.อุทัยบอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบปากคำพยานเบื้องต้นทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเป็นอดีตแฟนของนางสาวสุภวินีค่ะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุขับรถติดตามฝ่ายหญิงมาตั้งแต่โรงงานก่อนตามมาถึงวัดแล้วก็ลงมือก่อเหตุที่น่าสะเทือนใจหลังจากใช้อาวุธปืนยิงนางสาวสุภวินีและนายอเนกแล้วผู้ก่อเหตุยังถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งภาพไปให้ญาติของฝ่ายหญิงดูด้วยนะคะจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปต่อมาในณัฐวุฒิหรือว่าเอ็กซ์อายุ40ปีผู้ก่อเหตุได้ให้ญาติพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เสาไห้สระบุรีค่ะก่อนที่ตำรวจสภ.อุทัยจะเดินทางไปรับตัวกลับมาคุมขังนะคะน้าของนายณัฐวุฒิบอกว่าหลานชายได้คบหากับนางสาวสุภวินีมานานกว่า10ปีมีลูกด้วยกัน2คนก่อนทั้งคู่จะแยกทางกันได้ไม่นานตนเองตกใจมากค่ะหลังๆชายมาบอกว่ายิงอดีตภรรยาและชายอีกคนจึงพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับอินโดนีเซียเปิดสนามบินหลัก5แห่งอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดไป2วันจากเหตุภูเขาไฟปะทุกระทบผู้โดยสารกว่า 250,000 คนครับสนามบินนานาชาติโซเอกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาครับเป็น1ใน5สนามบินที่ปิดชั่วคราวแล้วก็ระงับเที่ยวบินตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์จนกระทั่งเปิดทำการใหม่เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกับสนามบินอีก4แห่งที่เปิดทำการโดยที่เหลืออีก3แห่งยังปิดอยู่ในช่วง2วันที่ผ่านมามีเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวถูกยกเลิกผู้โดยสารกว่า 340,000 คนต้องตกค้างบางคนค้างแรมกันในห้องโถงผู้โดยสารหลายคนต้องประสบปัญหาในการขอรับเงินคืนและก็หาช่องทางเดินทางอื่นทดแทนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาภูเขาไฟอานักกรากราตู้ได้ประทุขึ้นมาอีก3ครั้งแต่ว่าไม่รุนแรงโดยตั้งแต่เริ่มประทุขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ได้พ่นลาวาแล้วก็เท่าภูเขาไฟกระจายเป็นบริเวณกว้างรวมถึงกรุงจาการ์ตาแล้วก็จังหวัดลำปุงเมื่อวานนี้ครับสำนักงานธรณีวิทยาของอินโดนีเซียยังเตือนว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดการปะทุเพิ่มเติมอีกจากภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนช่องแคบสุนดากึ่งกลางระหว่างเกาะชวาและก็เกาะสุมาตราทางการยังคงออกคำสั่งห้ามเข้าใกล้หรือว่าทำกิจกรรมใดๆในรัศมี

0: ที่ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศพังพินาศดังนั้นเนปาลได้ส่งจดหมายถึงกองทุนของสหประชาชาติเพื่อตอบสนองต่อความสูญเสียและความเสียหายที่จัดสร้างขึ้นที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี2022ตามความตกลงปารีสว่าได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ20ล้านดอลลาร์สหรัฐนายคานานกล่าวด้วยนะคะว่าจำนวนเงินชดเชยที่เรียกร้องไม่เพียงพอต่อความเสียหายเขาเชื่อว่ายังสูงกว่าการประมาณการที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยค่าชดเชยนี้ก็เป็นเครื่องเตือนสติสำหรับประชาคมโลกให้จัดตั้งกลไกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประเทศที่มีเศรษฐกิจเปราะบางและขนาดเล็กเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 0.1% ของปริมาณทั่วโลกแต่เป็นประเทศในเทือกเขาหิมาลัยที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเกือบ 50% ตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 1,380 คนและยังสูญหายอยู่ 5,500 คนนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภาวะโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งละลายและพังทลายลงทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงในเนปาลและทิเบตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณนรังการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตร

0: เร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
3: ปัทมาพรหาญชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
2: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
3: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
4: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ search Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัชชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect นะครับวันอังคารอยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนผู้เชี่ยวชาญในด้าน AI แล้วก็เป็นผู้ในการสถาบัน IMC สวัสดีครับจันครับ
2: สวัสดีครับจันครับครับ
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมคือช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วนะไปอ่านนักศึกษาแพทย์ปริญญาเอกอ่ะโอ้โหโดนไปต้อง11ล้านนะแก๊งสแกมเมอร์แล้วที่น่าตกใจคือมันส่งคนมารับเป็นเงินสดด้วยนะ
2: แล้วเอาไปให
1: ้โอนก็ส่วนหนึ่งนะโอนก็ส่วนหนึ่งนะแต่นี่ส่งคนมารับเป็นเงินเอาพระเอาเบิกเงินสดไปให้ด้วยอ่ะ
2: โอ้
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าอ๋อมันเกิดคนสูงวัยไง
2: เดี๋ยวอย่างนี้
1: คนไม่รู้คนสูงวัยเขาก็ไม่รู้หรอกเนี่ยบางทีเขาโอนเอิญกันแล้วก็ตกใจกลัวแต่นี่ช่วงหลังเนี่ยมั่งสามหาลัยเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้แก๊งคอนเซ็นเตอร์ให้จับตัวเองเป็นแทบเรียกค่าถ่ายไปหลอกพ่อแม่นะอันเนี้ยแล้วก็ถ้าไปโทรไปบอกพ่อแม่ว่าเนี่ยถูกจับไปเล็กขาถ่ายอะไรเงี้ยนะตอนหลังเนี่ยบางคนคือผมก็นึกว่าคนแก่มั้งบางทีไม่มีอ่ะบางทีคนแก่ก็โดนนะว่าเอาเงินสดไปให้เลยเฮ้ยอันนี้คือคุณเป็นนักศึกษาอะไรคือเป็นยายเอกแพทย์นะคือแพทย์ที่คุณต้อง IQ สูงนะ
2: จริงจริงอาจารย์
1: แล้วคุณจะต้องคือคุณจะต้องเอ๊ะบ้างแหละอย่างผมเงี้ยอาจารย์มันชอบมีใน Facebook คุณเนี่ยทำผิดกฎเดี๋ยวเราจะไปแจ้ง Facebook นะอะไรเงี้ยแล้วคุณใช้เพลงบอกเอ้ย YouTube กูออนแอร์กูไม่เคยใช้เพลงเลยมึงเอามาจากไหนหรือบางทีก็มาในอีเมลผมไปถาม AI เดี๋ยวไปได้ไหมอีเมลปลอมไห
2: ม
1: อือยุคนี้มี AI อ่ะมึงก็เฮ้ยรอแป๊บนะฮะคุณอะไรนะเดี๋ยวผมถาม AI ก่อนนะว่าคุณปลอมไหมเชิญอะไรครับผมเกริ่นแค่นั้น
2: ผมเนี่ยนะเป็นกรรมการในมหาลัยเนี่ยหลายแห่งและผมเนี่ยส่วนหนึ่งยกตามเลยนะผมเป็นประธานความเสี่ยง3มหาลัยเนี่ยอาจารย์ความเสี่ยงอันนึงเนี่ยที่ตอนนี้เราเจอเยอะที่สุดเลยนะกับนักศึกษานะก็คือเรื่องของโดนไอ้เนี่ยไอ้สแกมเมอร์หรอกนะมีที่หนึ่งอาจารย์ตกใจมากเลยมหาลัยหนึ่งบอกว่าปีนี้ตั้งแต่เนี่ยตั้ง 2-3 เดือนที่แล้วอ่ะเจอไป30รายนักศึกษาเจอไป30รายรวมเป็นเงินเนี่ยนะ78ล้านบาทไอ้ตอนแรกผมก็ตกใจก่อนนะเคยไปเกณฑ์นักศึกษาแพทย์ที่อาจารย์พูดเนี่ย11ล้านบาทนี่งงเลยนะ
1: เอา11ล้านให้คนเดียวนะ
2: ไอ้ของเขานี่รวมกันแต่คราวนี้ตัวถามว่าเฮ้ยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยโดนเพราะอะไรนะเขาบอกพวกนี้มันจะมาคล้ายๆกันตอนนี้นะต้นปีไม่ใช่ต้นปีดิต้นปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยนะพอเด็กเข้ามาปั๊บมันก็จะทอมเหมือนกับโทรเข้ามาโทรมาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยซิมคุณเนี่ยนะถูกเอาไปเปิดอะไรนะไปใช้ในการมิจฉาชีพอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเขาเป็นตำรวจเขาบอกเขาเป็นตำรวจอย่างนั้นเนี่ยอยู่กำลังทำไอ้ผิดกฎหมายอยู่อะไรเงี้ยนะเขาเนี่ยอาจารย์ก็นึกภาพอ่ะไอ้เด็กนักศึกษาเนี่ยจะมีตังค์สักเท่าไหร่ถูกไหมมันจะมีตังค์สักไหร่ก็เด็กก็ไม่รู้เรื่องก็อ่ะอย่างมากก็โอนให้พันสองพัน
1: พ่อแม่มันมีเงินไงพ่อแม่มันมีเงิน
2: เสร็จแล้วสักพักนึงมันก็ยุต่อมันก็ขู่ต่อคราวนี้ก็ไปหลอกเอาเงินพ่อแม่แต่ให้เด็กเนี่ยไปหลอกไปเอาเงินนะไปหลอกในทำนองที่ว่าเอ้ยกำลังได้ทุนการศึกษานะไปต่างประเทศงั้นจะต้องเอาเงินมาจ่ายก่อนนะเอาเงินมาจ่ายก่อนแล้วก็เพื่อจะจ่ายค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินตอนนี้ก็เอาไปอะไรก็เอาไปให้โอนมาเพิ่มก็นี่ก็ได้เอามาอีกหลายหมื่นละมีเด็กบางคนนะจ๊ะไม่รู้อีท่าไหนอ่ะพ่อแม่เนี่ยเอาเงินมาฝากไว้ก่อนในบัญชี2ล้านมีสักคนนึงที่มีตังค์เยอะเลยนะ2ล้านแล้วจริงๆไอ้2ล้านเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีไอ้โมบายแบงกิ้งไม่มีบัญชีออนไลน์อะไรเลยนะมันเป็นบัญชีสมุดปกตินะปรากฏว่าสามารถจะคุยหลอกให้เด็กเนี่ยนะไปที่แบงค์นะแล้วก็ไปเปิดออนไลน์แล้วก็ให้โอนก่อนแล้วก็โอนครั้งแรกเนี่ย 200,000 300,000 ครั้งสุดท้ายเนี่ยโอนไปประมาณหมดเลย2ล้านไอ้นั่นรายนั้นหนักสุดเลยนะแต่จริงๆสิ่งนึงที่พบคือเด็กเหล่านี้อาจารย์เฮ้ยไม่ใช่เด็กเรียนไม่เก่งนะทุกคนที่ส่วนใหญ่นะเฮ้ยมีผลการเรียนดีแต่แล้วก็จะมาจากคณะที่อะไรดังๆอ่ะอย่างนี้ว่านะอาจารย์แล้วก็มันเริ่มจะเห็นภาพว่าแต่เด็กพวกนี้สิ่งนี้คล้ายกันนะคืออาจจะไม่ค่อยติดตามข่าวสารนะครับไม่มีเอ แล้วตอนหลังจากเนี่ยได้ข่าวว่านอกจากอะไรมหาลัยที่ผมเกี่ยวข้องเนี่ยมันลามไปหลายมหาลัยมากเลยจ้ะจริงๆเนี่ยมันคือไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันไม่ได้โทรมาหาเด็กไม่กี่คนนะ 30-40 คนอ่ะมันโทรเยอะมากแต่เด็กบางคนมันรู้เรื่องไงจันมีเอะแต่มันก็ส่งบางคนไม่มีเอะแล้วโดนขู่เห็นมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาเล่าผมฟังขนาดเด็กเนี่ยนะฟังคุยกับไอ้มิจฉาชีพอยู่ตำรวจมาเคาะห้องยังไม่กล้าเปิดเลยเพราะไปเข้าที่มาเคาะห้องเนี่ยเป็นอะไรตำรวจปลอมแต่ไอ้ที่กำลังโทรอยู่เนี่ยคือตำรวจจริงเนี่ยฮะมันน่าแปลกใจมากเพราะตอนแรกเนี่ยผมก็คิดเหมือนอาจารย์นะเฮ้ยไอ้เนี่ยตอนแรกเขาเอาเรื่องความเสี่ยงเรื่องนี้เข้ามาแต่จริงแต่ปีที่แล้วบอกให้ตอนนี้สแกมเมอร์มาหลอกเด็กเยอะมากเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดคนแก่นะเราก็คิดว่ามันมาจากอะไรส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์เกษียณอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ในมหาลัยเยอะมากเลยจันแปลกใจมากเงินก็ยิ่งข่าวคณะอะไรนะนักศึกษาปริญญาเอกคณะแพทย์เนี่ยมันก็แปลกใจนะการเรียนดีทำไมไม่เอ๊ะกันเลยอาจารย์เนี่ยผมว่าตอนนี้มันหนักขึ้นแล้วก็ลามไปอะไรไอ้ในเด็กนะปีหนึ่งปีสองก็โดนหมดเลยนะโดยเฉพาะเด็กที่อะไรคืออาจารย์ในภาคเปิดภาคการศึกษามาเนี่ยจะโดนหนักเลยเพราะเด็กเพิ่งออกจากบ้านนะมันบางทีอาจจะไม่อะไรเจอโรคอะไรเท่าไหร่นะพอเข้ามาปั๊บเนี่ยให้ได้รับโทรศัพท์มาปั๊บเนี่ยก็เริ่มเข้าใจผิดแล้วว่าคิดว่าให้ของจริงเว้ยสั่งให้โอนก็โอนเลยครับเนี่ยฮะตอนนี้ผมเจออย่างนี้เยอะมากเลยเนี่ยน่ากลัวทีเดียวนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่เฉพาะแห่งสองแห่งเขาบอกลามไปทั่วประเทศเลยน่าเซอร์ไพรส์ทีเดียวแต่ก็ผมว่าเขาทำเป็นกระบวนการแล้วก็ตอนนี้ก็ทางมหาลัยเองในที่ต่างๆนะเขาก็พยายามจะหาแนวทางที่จะเตือนไว้จะทำยังไงบางทีเด็กก็อะไรบางคนก็เข้าไม่ถึงข่าวสารนะก็แปลกใจพอสมควรคือบางคนมันเหมือนกับมันเล่นแต่ออนไลน์เกมอ่ะจ้ะอยู่ในโลกแบบอะไรอะไรเป็นเนิร์ดอ่ะมันก็มีเรียนแต่หรือไม่ค่อยมีเพื่อนพวกนี้ยิ่งน่ากลัวพวกนี้ความเสี่ยงสูงเพราะบางทีไม่ค่อยอะไรติดตามข่าวสารเลยพอโดนขู่ทีนึงเนี่ยเฮ้ยกลัวแหละแต่ผมเจอเยอะอาจารย์ผู้ใหญ่ผมก็เจออย่าว่าแต่เด็กผู้ใหญ่
1: พี่สาวผมนี่ก็เจอนะเป็นแต่ว่าเขาก็ไม่มีเงินอะไรมากตอนก็เสียไป 2-3 หมื่นอะไรพวกนี้ไม่มีเงินอะไรมากใช่ไหมแต่พี่ผมอีกคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวนั้นพูดถึงพี่สาวผมอีกคนผมมี2คนมันพี่สาว2คนเลยนะเขาพูดถึงพี่สาวอีกคนหนึ่งพี่สาวคนนี้บอกว่าอ้าวนั่นเขาตายไปแล้ว เหมือนเวลามีอะไรอ่ะผมบอกว่ามีอะไรอ่ะโทรมาถามผมก่อน นะผมบอกง่ายๆหลักง่ายๆคือว่าคือถ้าไม่ใช่คนที่สนิทกันไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือไม่ใช่ลูกค้าที่เราติดต่อไม่ต้องรับ
2: คือไม่รับเลยใช่ไหม
1: ไม่ต้องรับไม่ต้องรับเพราะเขาก็ไม่ได้สั่งไลน์แมนสั่งอะไรอยู่แล้วเขาไม่ได้สั่งช้อปปี้อยู่แล้วไม่มีอะไรไม่รับทำไมเหมือนอย่างผมเนี่ยผมรับนะเพราะรู้ว่าตัวนี้ไลน์แมนมันต้องโทรมาแต่ไลน์แมนตลาดผมบอกไม่ต้องโทรมาถ่ายรูปส่งมาหรือช้อปปี้อย่างเงี้ยผมบางทีผมสั่งอเมซอนเงี้ยโทรมาบางทีผมไม่รับเอาดอโลละอเมซอนมันรายงานมาส่งวันนี้แล้วผมไม่ค่อยได้โดนเลยนะช่วงหลังเนี่ย
2: มันมาเก็บ
1: ตังค์แนวโน้มเนี่ยตอนนั้นโทรมาจากธนาคารกรุงไทยบอกมีอะไรเหรอว่ามาเลยแม่งวางหูไปเลยผมไม่สนใจอ่ะคือทำไมนั่นมีอยู่พักผมไม่รับเลยนะขี้เกียจแต่ผมไม่ค่อยได้โดนอ่ะไม่จำเป็นคือไม่มีงานถ้ามึงจะติดต่องานกูมึงก็มาทาง Messenger อะไรพวกนี้ก็ได้นะ
2: ผมมีเรื่องตลกเล่าให้อาจารย์ฟังเลยนะ
1: ครับ
2: ผมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยกำลังนั่งประชุมอยู่มันมี call center โทรมาบอกว่าเนี่ยมาจากบัตรเครดิตอันนึงแล้วพอมาถึงเสร็จปั๊บเอ้ยมึงก็บอกผมว่าเฮ้ยผมเนี่ยถูกรางวัลนะได้รับรางวัลอะไร1ล้านพอยต์โอ้โหอาจารย์
1: จริงนี่เรื่องจริงนี่อันนี้อาจารย์เขียนแล้วเรื่องจริงใช่ไหม
2: ใช่แต่ผมงงเฮ้ยผมก็ปฏิเสธด่ามันก่อนเลยอย่างแรกเลยนะผมก็ด่าเลยบอกเฮ้ยคุณผมเป็นคนโชคไม่ดีหรอกคุณมาอะไรเอารางวัลไหมผมมันก็ถามว่าเอาผมบอกไม่ไรผมไม่สนใจไอ้รางวัลคุณเสร็จแล้วมันก็พูดต่อนี่คุณเอาตกลงคุณยังไม่เอาเหรอผมก็ไม่เอาถ้าได้ไปก็เอาไปบริจาคเลยตอนแรกผมบอกเนี่ยแล้วหลังจากนั้นอาจารย์2เดือนโทรมาใหม่คราวนี้พอ2เดือนโอมาใหม่เนี่ยอาจารย์ผมก็เข้าใจว่าเฮ้ย มาอีกแล้วเว้ยไอ้มุกเดิมนะมันก็บอกเนี่ยคุณธนชาตินะคุณถูกรางวัลผมก็บอกเฮ้ยอะไรผมถูกรางวัลอะไรมันก็บอกมามุกแล้วคราวนี้ผมเปิดสปีกเกอร์นะคนที่บ้านผมก็ฟังด้วยเราก็ไม่เคยเชื่อเราก็บอกเอางี้แล้วไม่ถูกรางวัลเนี่ยแล้วคุณไปประกาศที่ไหนมันก็พยายามจะบอกผมว่าเนี่ยประกาศอยู่ที่เว็บไซต์ผมบอกเอาเว็บไซต์ไหนมันก็บอกเว็บไซต์เนี่ยแต่เดี๋ยวเข้ายากนะเดี๋ยวค่อยให้ทำตามสเต็ปอาจารย์ไอ้อย่างเงี้ยอาจารย์ทำตามหรือผมก็ไม่ทำผมก็เฮ้ยไม่ละเดี๋ยวผมทำเองสักพักนึงผมก็ไปเปิดในเว็บไซต์นะผมก็ไม่เจออะไรเลยอาจารย์คือไม่เจอว่าผมถูกรางวัลนะผมก็ปุ๊บนะมันลุกขึ้นมันโทรมาใหม่อาจารย์โทรมาอีกรอบหนึ่งน้องเขาก็โทรมาเขาบอกให้คุณธนชาตินะคุณเนี่ยได้ดูหรือยังผมบอกดูแล้วไม่เจอแล้วผมก็ไม่คุณธนชาตินะเนี่ยคุณจะดูกี่ผมแล้วก็รำคาญเขาบอกเฮ้ยเมื่อไหร่คอสเตอร์เนี่ยคุณจะหยุดโทรมาหาผมสักทีเขาก็บอกผมว่าเฮ้ยผมถูกรางวัลจริงๆผมก็บอกเฮ้ยถูกรางวัลจริงๆผมบอกเฮ้ยงี้เดี๋ยวผมไปที่สาขาที่สำนักงานเลยไปเช็คก็จริงไหมเขาพูดแบบเนี้ยทำให้ผมสะดุดขึ้นมาคุณถูกยิงไปได้เลยแค่ที่สาขาโอ้โหคราวเนี้ยพอเราไปเช็คมาเฮ้ยเราถูกรางวัลจริงๆแต่ผมอ่ะก็ไปตำหนิเขานะผมไปตำหนิเขาตอนแรกขอบคุณน้องคนนั้นขอบคุณที่ตามให้แต่ผมไปตำหนิบริษัทว่าวิธีการแจ้งรางวัลเนี่ยแย่มากนะจ๊ะคือคุณเล่นแชทคอลเซ็นเตอร์โทรมาอย่างเงี้ยนะมันใครไปรับรางวัลนะจ๊ะแล้วมันการให้จะได้รางวัลเนี่ยนะเขาบอกว่ามีเงื่อนไขต้องเสียภาษีก่อนนะจ๊ะต้องโอนเงินค่าภาษีไปก่อนโอ้โหมันชัดเจนเลย
1: ล้านเป็นเงินเท่าไหร่ล้านคะแนนเป็นเงินเท่าไหร่ล้านคะแนนเป็นเงินเท่าไหร
2: ่ล้านคะแนนก็แสนกว่าบาทอ่ะครับ
1: แสนหนึ่งเสียภาษีเท่าไหร่3%
2: ก็สักประมาณ 4-5,000 บาทใครจะไปจ่ายอ่ะครับแล้วอยู่ดีการโอนเงินไปก่อนแล้วบอกให้เงินได้แต้มมันไม่ใครทำหรอกแล้วเชื่อไหม
1: อันนี้ไม่อันนี้มันเป็นอันนี้ไม่อันนี้มันอันนี้ที่อาจารย์เล่าเนี่ยมันคือสไตล์แก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: ถูกมันเหมือนคอนเซ็ปต์
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าให้ไปทางลงทางไลน์อะไรพวกนี้นะแอดลงแอดไลน์เป็นผมไม่เอาอะ
2: ผมก็ไม่เอา
1: ผมไม่เอาอะได้จริงผมก็ไม่เอาผมไม่ได้สนใจทุกวันนี้ผมมีต้องหลายเป็นแสนผมยังไม่ใช้เลย
2: ไม่พอสุดท้ายผมไปเอามานะสุดท้ายผมได้เพราะผมไปติดต่อของจริงที่สำนักงานเลยอาจารย์แล้วก็ไปเอามาจริงๆแล้วผมก็ขอบคุณน้องเขานะที่เขาโทรมาเขาตื้อผมเนี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยเราทิ้งแล้วเหมือนอาจารย์ว่าเขาอุตส่าห์ตามมาผมว่าเนี่ยก็เจ้าหน้าที่เขาก็น่ารักดีแต่เป็นไหนว่าผมว่าไอ้สไตล์เงี้ยเดี๋ยวนี้มันแยกยากจริงๆผมก็เคยโดนบ่อยนะไอ้คอลเซ็นเตอร์ที่แบบโทรมานะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีเอ๊ะไงอาจารย์นะคือเราจะมีเอ๊ะพอคุยไปบางทีเนี่ยเกือบหลงประเด็นมาเสร็จปั๊บ
1: อ้าวจริงๆเขาแจ้งทางแอปก็ได้อย่าง KTC มันก็มีแอปอยู่คุณแจ้งทางแอปก็ได
2: ้ว่าน
1: ะอย่างก็เนี่ยว่าได้แสนคะแนนเนี่ยล้านคะแนนน่ะหรืออย่างในK-Bank เนี่ยบัตรกสิกรไทยคุณก็มี K-App อ่ะคุณก็แจ้งนั้นก็ได้ใช่ไหม
2: ถูกแจ้งทางแอปอาจจะถูกสุดจะดีสุดไม่แจ้งมาการตลกมากไอ้คอลเซ็นเตอร์โทรผมก็เลยงงไงว่าผมก็เลยไปบอกเขาให้วิธีการคุณแจ้งรางวัลเนี่ยเฮ้ยไม่ถูกต้องนะไม่ถูกหลักแต่ก็โอเคนะไอ้เนี่ยแต่จริงตอนนี้ผมว่าไอ้ปัญหาสแกมเมอร์กับเด็กนิสิตนักศึกษานี่เยอะมากกันแล้วก็แปลกใจอย่างหนึ่งกันทำไมเด็กเนี่ยเขาหรืออาจจะมันก็อยู่ในโลกของเขานะเขาไม่มีสกิลเอะเหมือนเท่าไหร่แล้วจริงเคสอย่างเงี้ยเขาน่าจะรู้กันดีกว่าผู้ใหญ่นะแต่กลายเป็นว่าเด็กอย่างนี้น่ากลัวทีเดียวจ้ะแต่เพียงแต่พวกนี้เขา
1: จริงๆเด็กมันมีต้องเป็นหลายล้านคนก็โดนแค่นี้ก็มันเยอะหรอก
2: ก็จริงไม่เยอะแต่ประเด็นคือ
1: หน้าหมาลายอาจารย์เนี่ยมีเด็กมีคนนะ
2: สักเท่าไหร่อ่ะที่นี่ก็น่าจะ 20,000 30,000
1: ไม่มหาวิทยาลัยเลยอ่ะไม่ทั้งมหาวิทยาลัยเลยเป็นแสนมั้ง
2: ไม่ถึงท่านไม่มี
1: ไม่มหาวิทยาลัยที่อาจารย์เป็นกรรมการที่อยู่แถวอีสานเนี่ยนะ4 ชั้นปีแล้วเป็น10คณะมีไม่ถึงแสนเหรอ
2: คิดถึงการมหาลัยไทยที่จำนวนเด็กนักศึกษาเยอะที่สุดนะอาจารย์คือสารคาม 40,000 กว่าเอง 45,000 นะถือว่าเยอะสุดแล้วปีนึงเนี่ยแต่ละมหาลัยเนี่ยจะรับนักศึกษาประมาณ 5-6,000 คนนะ 5-6,000 คนที่เฉลี่ยนะอาจารย์ก
1: ็สมมติ 20,000 10% 2,000 1% 200 0ถือว่าน้อยนะ30รายนี่ไม่เยอะหรอกอาจารย์
2: เฮ้ย30ลายเนี่ยก็ถือว่าเยอะเพราะเวลามันสุ่มมันไม่ได้ถุ่มไปจาก 20,000
1: ถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะอ่ะถ้ามันสุ่มมามันอาจจะสุ่มมาประมาณ 10,000 นึงโดนแค
2: ่
1: 30ถึงน้อย
2: ผมว่าเจออย่างมากก็หลักพันพันเนี่ยไปเจอ30ก็ถือว่าเอ้ยก็ significant อ่ะคือเป็นตัวเลขเหมือนกันแหละกันใช่มั้ยแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันนึงเอ้ยพวกนี้ก็ได้ข้อมูลเด็กมาจากไหนก็ไม่รู้นะมันก็โทรกันมาสุ่มมาผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมว่า
1: ถามว่าผมถามพลอตว่าไม่ติดตามข่าวสารไหมหรือไม่มี critical thinking
2: เขาตอบว่าไง
1: ข้อสรุปก็คือทั้งสองข้อไม่ใช่ตัวแปรตัดสินเพราะสแกมเมอร์สมัยใหม่ไม่ได้โจมตีความไม่รู้แต่โจมตีช่องว่างระหว่างรู้กับใช้ความรู้ได้รู้ข่าวไม่เท่ากับใช้ความรู้ได้ตอนถูกโจมตีผลสำรวจทุกสำนักออกมาตรงกันเหยื่อส่วนใหญ่เคยได้ยินเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาก่อนแต่ความรู้เก็บอยู่ใน third person มันหลอกคนอื่นตอนสายเข้ามาจริงสมองไม่ได้ถามว่านี่ใช่สแกมเมอร์ไหมแต่ถามว่าถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วถันไม่ทำอะไรจะเกิดขึ้นคนละคำถามคนละวงจร critical thinking ทำงานได้แต่เมื่อมี3อย่างคือ1เวลา2ข้อมูลรอบด้านและ3 arsenal arousal คือตัวร้าวต่ำสกิปสแกมเมอร์ออกแบบมาเพื่อลบทั้ง3อย่างพร้อมกันบีบเวลาห้ามวางสายห้ามบอกใครด้วยคดีอาญานี่คือปิดสวิตช์ prefrontal cortex อย่างเป็นระบบไม่ใช่การหลอกให้เชื่ออะไรที่ไฮไลท์เหตุผลในสภาวะนั้นคนไม่ได้คิดแย่ลงเขาคิดด้วยสมองคนละส่วนและนี่คือจุดที่ผมเห็นต่างจากกรอบไม่มี critical thinking มากที่สุด critical thinking ไม่ใช่คุณสมบัติมันเป็นสภาวะเราพูดมันเหมือนกับมันเป็นคุณลักษณะติดตัวทั้งที่จริงมันคือสภาวะที่ถูกinduce หรือถูกทำลายได้ด้วยสิ่งแวดล้อมคนคนเดียววันเดียวกันตอนอ่านข่าวคนอื่นโดนแก๊งสแกมเมอร์วิเคราะห์เฉียบขาดตอนถูกขู่ว่าจะติดคุกกลายเป็นคนละคน
2: อ
1: ินเคชั่นที่สำคัญกว่าคือถ้าเราสรุปว่าเพราะเหยื่อไม่มี critical thinking เราจะได้ทางแก้ที่ผิดคือรณรงค์ให้มีความรู้เพิ่มอย่างกรณีของกสทช.เงี้ยใช่มั้ยซึ่งที่ผ่านมา10ปีแล้วและตัวเลขความเสียหายก็ยังขึ้นทุกปีเพราะเราแก้ที่เลเยอร์ไม่ได้แก้ที่คอขวดคำอธิบายแบบโง่ไม่ตามข่าวยังมีต้นทุนแฝงอีกอย่างคือมันสร้างความอับอายให้เหยื่อไม่กล้าบอกใครระหว่างถูกหลอกซึ่งก็คือถึงสแกมเมอร์ต้องการพอดีความเชื่อของสังคมที่ว่าเฉพาะคนโง่เท่านั้นที่โดนคือส่วนหนึ่งของอินฟราสตรัคเจอร์ที่ทำให้แก๊งสแกมเมอร์ทำงานได้เพราะมันการันตีไอโซเลชันเลิกออกแบบระบบป้องกันบนสมมติฐานที่ว่าคนจะคิดออกตอนนั้นจะคิดออกตอนนั้นคือตอนนั้นเขาจะคิดไม่ออกเพราะว่ามันเป็นดีไซน์สัมชันที่ถูกต้องสิ่งที่ยังทำงานได้ตอนการร้าวสูงมี2 อย่างคือกฎที่ตั้งไว้ล่วงหน้าไม่ต้องคิดแค่ทำตามกับแรงเสียดทานเชิงโครงสร้างโอนไม่ได้ต่อให้อยากโอนทุกอย่างที่เหลือคือความหวังว่าเหยื่อจะเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดตัวเองในทีที่แย่ที่สุดในชีวิตprediction ภายใน2ปีคำถามทำไมไม่เอ๊ะหายไปไหนจากพาดหัวข่าวเพราะเมื่อ voice cloning ก็คือมีการ copy เสียงมาบวก deepfake video call จะทำให้สิ่งที่เห็นและได้ยินตรงกับความจริงทุกประการการเอะใจจะไม่ใช่ทางออกต่อไปและสังคมจะถูกบังคับให้ยอมรับสิ่งที่ควรยอมรับแต่ต้นว่านี่เป็นปัญหาเชิงระบบไม่ใช่ปัญหาเชิงปัญญาอย่างผมที่บอกอะไม่ต้องรับเลยจบรับทำไมล่ะสมมติว่าการที่คุณไม่รับคุณจะเสียหายอะไรไหม
2: ก็จริง
1: ๆใช่ไหมสมมติว่าผมไม่รับผมไม่งานเอางานไม่เข้าถ้ามันจะเอาเราจริงๆมันก็ติดต่อทางอื่นได้ใช่เปล่ามันก็ติดต่อทาง Messenger ผมก็ได้จริงไหมแล้วผมก็มานั่งดูแล้วผมก็ติดต่อทาง LINE ใช่ไหมแต่ผมไม่รับสายใช่ไหมไม่รับสายผมไม่มีจะกินไหมผมก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องไม่มีจะกินเพราะว่าผมไม่รับสายนี้แล้วผมไม่ได้งานใช่ไหม
2: คือ
1: บอกเรา
2: ไม่รับสมมติ
1: ไม่ร
2: ับ
1: ผมไม่รับเลยตอนที่กำลัง
2: คือผมเชิญอาจารย์นักวัดช่วยไปงานผม
1: ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าคนเชิญเนี่ยเขาติดต่อมาทาง Messenger เพราะผมเนี่ยก็ไม่เคยบอกมันจะมีคนพวกเนี้ยติดต่อผู้ช่วยเบอร์อะไรพวกนี้เลยใช่ไหมอะไรเงี้ยนั่นใน LINE ไหมหรือว่าใน TikTok หรือว่าใน Facebook อ่ะเวลามันจะมีชื่อเลยว่าติดต่อเบอร์นี้ผมไม่เคยให้เลยผมไม่เคยให้ตั้งแต่ผมไม่เคยให้เบอร์เลยในโซเชียลมีเดียคือถ้าคุณอยากได้ผมคุณก็มีวิธีติดต่อผมเนี่ยเหมือนในไทยรัฐแหละมันจะเจอผมไปออกใช่ไหมมันก็โทรไปเวิร์กพอย เอออะไรเงี้ยนะอะไรหาบงหาเบอร์อะไรทำนองเนี้ยไอ้มีคนหนึ่งอันนั้นจริงจริงตลกมากนะไอช่อง8เนี่ยผู้ไอผู้ไอพุทธพุทธไม่ใช่ช่อง8พุทธะเขาก็ทำพุทธะทองใช่ไหมแล้วก็มีทีมใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาก็รู้จักผมไงแต่ผมจัดอมรินทร์เขาก็อยู่อมรินทร์ด้วยใช่ไหมตอนนี้เขาก็จะมีชอบให้มาชอบมาถามผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมแล้วมีน้องที่เป็นน้องผู้หญิงเขาก็รู้เบอร์ผมอีกวันนึงเนี่ยเป็นน้องผู้ชายคือไอ้น้องผู้ชายมันก็ไม่ไปถามเบอร์น้องผู้หญิงนะมันก็ได้ต่อมาทาง Messenger ผมเนี่ยไอ้ทาง Messenger Facebook อ่ะแล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นก็คุยทาง Messenger ถึงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยตลกดีนะมันก็ไม่คุยกันด้วยนะอันเนี้ยแต่นี้ผมถาม ChatGPT ต่อว่าคำถามเดียวกันเลยผมถามว่าไม่ตามข่าวไม่มีcritical thinkingมั้ยครับตอบไปเหมือนกันนะ ChatGPT ตอบว่าใช่ครับอาจารย์ธัญวัฒน์ต้องพูดตรงๆว่าเคสนี้มีทั้งไม่รู้ไม่ทันข่าวสารคือไม่รู้ข่าวสารและความล้มเหลวของ critical thinking ในสถานการณ์จริงจะอธิบายทั้งหมดด้วยคำว่าใครๆก็พลาดไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่การพลาดจังหวะเดียวแต่มีเวลากรณีแพทย์นะแพทย์ที่โดนไป3วันนะแล้วก็โอนไป11ครั้งแล้วก็รวมทั้งเอาเงินสดไปให้ด้วยเนี่ยส่งเงินสด3ครั้งโอน11ครั้งโกหกธนาคารปิดบังพ่อแม่ยิ่งกระบวนการยาวโอกาสสะดุดคิดยิ่งควรเพิ่มแต่กลับไม่เกิดไม่ติดตามข่าวสารมีส่วนแน่นอนมุกนี้ถูกเตือนมาหลายปีแล้วอ้างเป็นค่ายโทรศัพท์โอนสายไปหาตำรวจกล่าวว่าผัวพันฟอกเงินสั่งห้ามบอกใครให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบขู่ว่าตัวเองและครอบครัวจะโดนจับถ้ามีสแกมลิทเทอเรซีขั้นพื้นฐานแค่ได้ยินว่าตำรวจให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบก็ควรจบเกมเพราะอันนี้เป็นเบสิกตรวจสอบแล้วถ้าไม่ได้อะไรเนี่ยจะคืนเงินมึงเอากูไปแล้วไม่มีทางได้คืนอยู่แล้วอันนี้เป็นเบสิกเลยนะแต่ปัญหาอาจจะไม่ใช่แค่ไม่ติดตามข่าวบางคนก็ได้ยินข่าวแล้วแต่จัดเก็บไว้ในหัวว่าคนแก่ถูกหลอกจึงไม่สร้างแบบจำลองว่าเรื่องนี้อาจเกิดจากตัวเองความรู้ไม่กลายเป็นภูมิคุ้มกันcritical thinking ล้มเหลวตรงไหนไม่ใช่ขาดความสามารถในการคิดแต่ความขาดการใช้ความสามารถนั้นกับกรอบตั้งต้นเขาคิดอยู่ตลอดแต่คิดว่าทำยังไงจึงจะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองบริสุทธิ์แทนที่จะคิดว่าใครเป็นผู้กล่าวหามีอำนาจอะไรหลักฐานอยู่ไหนเหตุใดตำรวจถึงจะต้องใช้ไลน์กับบัญชีบุคคลผู้ตรวจสอบเงินอะไรเงี้ยคือไม่คิดไงเหมือนมีลูกศิษย์ผมมันมีคอลเซ็นเตอร์โทรมาไอ้ในบ้านไอ้ร้านคุณเนี่ยมันใช้ไฟเกินนะ
2: โอ
1: ้นะอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ไปคุยอันนี้พอก็รู้เป็นคอลเซ็นเตอร์ไปคุยบอกมึงรู้เป็นคอลเซ็นเตอร์มึงก็ไปคุยแล้ว
2: ใช่
1: รู้เวลาทำไมผมจะบอกเลยนะถ้าคุณคุยเป็นนานๆนี่คุณหลงเชื่อนะเพราะมันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี
2: ้มันมีจิตวิทยา
1: ผมเนี่ยไม่คุยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุยไปเดี๋ยวเชื่อ
2: ถูกอันนี้น่ากลัว
1: ฉะนั้นเราต้องตัดก่อนเลยใช่ไหมเหมือนการพนันนะอาจารย์เฮ้ยไปเป็นไรแล้วผมเนี่ยมีเดี๋ยวผมไม่ติดหรอกมึงเข้าไปจริงๆเนี่ยแบบล้อมเล่นไปติดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยมึงต้องไม่เล่นไม่ต้องเล่นเลยต้องเตือนใช่ไหม
2: คือต้องวางสายแล้วอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับมันนะ
1: ไม่เลยไอ้มันมีลูกศิษย์ผมมีคนนึงไงชอบไปกวนนะไอ้นี่นิ่งเนี่ยเลยทำเป็นเก่งไงเป็นเก่งผมบอกไม่ต้องฮะไม่ต้องเสียเวลาคนพวกนี้เรารู้เลยสมมติว่าเราถูกฟ้องไม่เป็นไรเขายื่นฟ้องไปสู้กันสามศาลจบมาสิบปีอะอย่างมากก็เราลงอาญาเห็นไหมก็แบบนี้ไปเลยแต่ผมไม่คุยอะผมบอกมีปัญหาอะไรคอลเซ็นเตอร์กดพวกไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าถ้าเป็นไลน์แมนของมาส่งนะครับมันก็จะบอกวางไว้หรือว่าช้อปปี้ Lazada มีของมาส่งคนจะพูดอย่างนี้เลยไงแต่ถ้าโทรมาจากกรต.กกต.
2: เดี๋ยวนี้มันไม่มาพวกนี้แล้วอาจารย
1: ์มากกต.นะฟ้องยังคดีหัวสวฟ้องใครเดียสไอตกลงจะฟ้องไหมเดียสไอฟ้องคดีหัวสวฟ้องไหมรีบวางเลยอ่ะ
2: เฮ้ยไอ้คอลเซ็นเตอร์มันอาจจะไม่รู้ล่ะพูดอะไรเพราะไม่ใช่กกต.จริงอาจารย
1: ์ไม่แล้วก็นี่ไปเลยมันนี่ไปเลยเราก็ดักคอไปเลยไงฟ้องไหม
2: ดูอะไรวะ
1: เนี่ยเหมือนในผมไปถามก่อนอาจารย์ใช้บริษัทเปล่าไอ้บัญชีบริษัทมาที่โทรศัพท์อ่ะเราต้องไปยันตัวตนใช่ไหมทีนี้ผมก็โทรไปถามคอลเซ็นเตอร์บอกใช่หน่วยงานโน้นหนึ่งอะไรเงี้ยขี้เกียจนะก็คืออย่างเงี้ยก็กสทชก็รณรงค์อ่ะนะแต่กสทชบอกเลยว่าคือหลักๆให้บอกมันเลยมึงอย่าไปรับเลยคือถ้ามึงไม่รับเนี่ยมึงจะมีความเสียหายอะไรไหม คือถ้าเกิดเป็นญาติอะไรโทรมามันมีเบอร์อยู่แล้วไงแต่สมมติว่าเป็นญาติอาจารย์เนี่ยสมมติเป็นญาติอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์มีเบอร์อยู่แล้วแต่ไม่ใช่เบอร์นั้นแต่เสียงนั้นอาจารย์จะเชื่อไหม
2: นี่ไม่เชื่อ
1: ถ้าพ่ออาจารย์รู้ว่ามีดีเฟกต์ไงสมมติ1 2 3 4 5 6 7อันเนี้ยเบอร์ญาติเรา1 2 3 4 5 6 7แล้วมันเป็นไม่ใช่เบอร์นี้แต่เป็นเสียงญาติเราอ่ะจะเชื่อไหม
2: ไม่เชื่อยิ่งให้ไปคุยต่อยาวๆอ่ะนะอะไรโอนงงเลิกคุยแล้ว
1: หลักๆเนี่ยผมไม่รับเลยจบ
2: คร
1: ับ แล้วผมไม่ค่อยชอบรับสายโทรศัพท์ด้วย
2: โอเคคร
1: ับ ขอบคุณมากนะครับหมดเวลานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่กันนะครับ
0: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมหาไทยแจงกรณีในประเทศเควินดิมิโนเหตุมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายชาวตุรกีใช้ช่องทางโซเชียลโพสต์ต่อต้านเหยียดหยามเชื้อชาติกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรว่านายเควินมีพฤติกรรมคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บและนำมีดพกข่มขู่มีพฤติกรรมถมถุยเออะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ได้โพสต์เชิญชวนผู้คนที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งใช้พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ของประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองจึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมของนายเควินขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนจึงต้องสั่งในประเทศนายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรหมอเอกโคสองรัฐบาลคนใหม่แถลงเปิดตัวลั่นสื่อสารเร็วเน้นข้อมูลจริงไม่โต้วาทีหรือเติมไฟการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก่อนที่จะแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทีมโฆษกรัฐบาลมีมิติใหม่จะมีความเข้มข้นในทางการเมืองมีการตอบโต้ทางการเมืองมากขึ้นหรือไม่สิ่งที่ตนและทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยากที่จะสื่อสารว่าจะเข้มข้นในข้อมูลและความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ไม่เน้นการโต้วาทีการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นตอบโต้ข้อมูลก็แท้จริงด้วยข้อมูลจริงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนทำงานกันอย่างตั้งใจและทำงานอย่างหนักเต็มที่ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคใดหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามดังนั้นทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟหรือเติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือออกเป็นคณะใดๆทีมโฆษกจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และต้องเป็นข้อมูลที่จริงและเชื่อถือได้สุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปด้วยดีมั่นใจอีกหนึ่งสัปดาห์ชัดเจนเชื่อได้ตามดีลเดิมนายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาคาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้ทางนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้สามารถเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นนโยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการไปเจรจาคิดว่าไม่น่าติดปัญหาใดจบในสาระสำคัญทุกประเด็นส่วนหลังพูดคุยกับผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะจบเมื่อใดนางสุภจีกล่าวว่าคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐนางสุภจีเปิดเผยว่าเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวเรียบร้อยจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกูลพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อปิดการเจรจา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

ิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่น

0: Thinking Radio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะวันนี้วันที่9เดือน9นะอยู่กับคุณอาทิตย์โควิดปรางคุณนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
7: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
6: เมื่อวานนี้เนี่ยผมจัดช่วงThinking Connect นะ
7: ครับ
6: พอดีเทปมันชำรุดก็เลยต้องมาจัดสดนะฮะเดียว
7: โอ้
6: ก็ได้ดูเพจ
7: ก
6: ็น่าเป็น Facebook ของคุณจ๋ายไททศมิตรน่ะนะ
7: แ
6: ล้วก็แกก็ถามขึ้นมาว่าเออเป็นไงบ้างพ่อแม่พี่น้องอะไรทำนองเนี้ยนะคอนเสิร์ตอะไรนี่ก็มันก็เลิกกันไป
7: โอ้ใช่ใช
6: ่ขายหนังหนึ่งอะไรเป็นไงบ้างมาแชร์กันหน่อยสิช่วงหลักเป็นไงบ้างโอ้โหคนก็แชร์กัน 4,200 นะเมนเนี่ย 2,700 นะครับ
7: ตอนนี้ผมมี 2,900 แล้วเกือบ 3,000 แล้วเนี่ย
6: ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าแย่มากนะครับทุกวงการแต่ทีเนี้ยผมก็จริงผมก็พูดให้ฟังว่าอย่างคอนเสิร์ตเนี่ยของอัศนีวสันต์นี่คนเต็มหมดเลยนะแฟร์เวลเนี่ย5วันนี่คนเต็มเลยนะหรือว่าอย่างหนังโอดิซี่เนี่ยดูคนดูแล้วก็ดูใน IMAX ด้วยนะiMac นี่ถูกๆนี่ก็500นะหมายถึงที่พารากอนนะที่อื่นจะถูกกว่านี้ก็ได้นะแต่อย่างน้อยๆมี400กว่าเอาง่ายๆ450อ่ะนะแล้วคนดูกันได้มากกว่า1ครั้งนะถัดมา Spider-Man นี่คนก็ดูเยอะคือทั้งโลกก็ดูเยอะแล้วไทยนี่ก็เป็น100ล้านแล้วก็ไอ้คำสารภาพหมอผีนี่คนก็ดูเยอะนะครับอ้าวจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีได้ไหมเอาไม่ได้จะบอกว่าเศรษฐกิจดีได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไอ้หนังกับไอ้คอนเสิร์ตพวกนั้นเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้น
7: โอ้เขาถามว่ากลุ่ม
6: มันเป็นข้อยกเว้น
7: กลุ่มคนไหนและใช้เงินในโอกาสแบบนี้คืออะไรใช่ป่ะ
6: ใช่ไหมทั้ง3อันเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าขายแบรนด
7: ์ขายแบรนด์เหรอ
6: พูดง่ายๆคือไออัศนีวสันต์เนี่ยมันมีแบรนด์ไงพอมีแบรนด์ปุ๊บเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันก็มีรอยัลตี้ไงคนมันก็จงรักภักดีไงใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เจน X กับเบบี้บูมเมอร์ทั้งนั้นที่มาเจน Y ไม่เห็นเลยไม่มี
7: ทาง
6: ไปเรื่อยๆนี่ก็ขายแบรนด์มีมาต้องกี่ตอนแล้วล่ะทุกตอนมันก็ทำเงินอยู่แล้วส่วนโอเดซี่นี่ไม่ต้องห่วง
7: ไม่ต้องพูดถึง
6: เรื่องไหนเนี่ยคน
7: ก็คือแบรนด์พุ่งกลับ
6: ใช่ไหม
7: นะบวกกับหนังบวกกับกระแสอีกอ่ะอ่ะฮะให้เลย3อย่าง
6: แต่ตอนนี้ถ้าดูฟังดูเลยว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมพูดง่ายคือผมเนี่ยก็ไปพูดเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะให้ตัวแทนให้บริษัทผู้จำหน่ายสินค้าที่เรียกว่าอุปโภคบริโภคอ่ะนะหรือภาษาอังกฤษเรียก FMCG เนี่ยนะ
7: ครับ
6: ก็ต้องเรียนว่าก็คุยกับผู้บริหารเนี่ยก็คือ 2-3 เดือนเนี่ยก็ดีนะดีเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าไทยช่วยไทยนะครับแต่เขาบอกเลยบรีฟนี่บอกเลยว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่มีสงคราม
7: น
6: ะฮะชายแดนนะครับมีเรื่องอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันแพงเนี่ยนะ
7: อ
6: ันนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังทำงานแบบเดิมนะครับเหมือนเดิมๆเนี่ยมันก็จะอยู่ไปได้ซึ่งจริงๆอันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะแล้วเนี่ยแล้วทางแบงค์ชาติเนี่ยก็บอกมานะว่าก็เป็นห่วงนะไอ้บริษัททั้งหลายแหล่นี่ก็ลดวันทำงานด้วยลดเงินเดือนอีกบางทีก็หยุดชั่วคราวบ้างอะไรทำนองนี้คือมันก็จะไม่ไหวแล้วพูดตรงๆวิทยุเรานี่ก็ลำบากนะเอาวงการสื่อนี่ก็ลำบากอย่างคุณถ้าเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยเรื่องไอ้เล่าข่าวนี่ก็สรยุทธ์ไอ้สรยุทธ์ยังต้องมาหาโฆษณาเองอ่ะ
7: โอ
6: ้ท่านผู้ชมสามารถหาโคใครที่สนใจโฆษณาระหว่างพักเบรกทางออนไลน์นี่ติดต่อมาได้นะมีที่ไหนนะไม่มีเมื่อก่อนไม่มี
7: เออจริงโอ้โหเออจริง
6: เล่าเช้านี้มีคนดูเยอะนะแต่โฆษณาก็ไม่ใช่จะเยอะตาม
7: คนละเรื่องกัน
6: ใช่ไหม
7: คนละประเด็น
6: เบิร์กพอยต์เนี่ย60เนี่ย105ตอนนี้เหลือ3บาทเอง
7: โอ้
6: เหลือเท่าไหร่เหลือ3 3% ไม่ถึง 3% น่ะของราคาพีกอ่ะขนาดตอนนี้เนี่ยหุ้นขึ้นนะตลาดหุ้นนี่ 1,600 นะหุ้นไทยขึ้นมากสุดก็ 1,700 กว่าเท่านั้นเองนี่ 1,600 ก็ลดลงมาจากพีคสุดไม่เท่าไหร่นะอุตสาหกรรมมันล่มสลายอ่ะคุณอดิษฐ
7: ์อืม
6: นะ ท่านผู้ฟังดูไอ้ธุรกิจที่เรียกว่าเป็นปัจจัย4นะครับ
7: ปัจจัย4
6: มีอะไรบ้างอ่ะ
7: สินค้าจำเป็นอาหาร
6: อาหารอาหารอาหารเนี่ยนะท่านผู้ฟังก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ต้องใช้แกแอปละใช้แกร็บใช้ไลน์แมนละนะก็ตกไปถึงผู้ประกอบการนี่ไม่เท่าไหร่หรอก
7: ถ้าทางพึ่งพันของพิงแพลตฟอร์มอ่ะนะ
6: แล้วคุณเข้าไป
7: คนก็ชอบถ่ายอะไรนะแคปมาให้ดูทั้งหลายทั้งปวงแหละว่ามันโดนหักอะไรกันบ้างตอนหลังไม่ชอบ
6: ใช่ไหม
7: โ
6: ดนหักเหลือไม่เท่าไหร่อ่ะมุดพันนึงเนี่ยคุณเหลือไม่กี่ร้อยใช่ไห
7: ม
6: แล้วคุณขายของเนี่ยนะฮะขาย
7: ออนไลน์เหรอ
6: ออนไลน์เนี่ยก็โดนไอ้พวก Lazada Shopee TikTok เนี่ยขึ้นค่าธรรมเนียมขึ้นค่าไอ้โปรโมชั่นค
7: ่
6: าขนส่งเอ่ยอะไรเอ่ยนี่เหลือไม่เท่าไหร
7: ่ตาตาคำเดียวกันในขณะที่ยอดขายฐานก็ลดลงของแต่ละท่านโดยเฉลี่ยนะ
6: คือมันต้องเป็นรายใหญ่จริงๆที่แปลว่ายอดขายเยอะมากๆถึงแม้ว่ามาร์จิ้นมันจะน้อยมันถึงจะอยู่ได้นะครับหรือว่าเนี่ยไอ้ธุรกิจที่มันเป็นเสาหลักของเราเนี่ยมันก็พังไปเรื่อยๆนะฮะอย่างเงี้ยมันก็ไอ้รถยนต์อย่างเงี้ยมีคนหนึ่งก็โพสต์ว่าเนี่ยตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เข้มงวดเรื่องสินเชื่อใช่ไหมแต่นี้แบงค์เนี่ยเขาก็ปล่อยยากคือจริงๆแบงค์นี่ปล่อยยากทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตัวไอ้สินเชื่อรถยนต์ด้วยนะคือสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นไอตัวปัจจัย4อีกอันนึงนะ
7: ที่อยู่อาศัยไงเมื่อกี้ยังนึกอยู่เลยคุณเนี่ยว่าว่านี่ไง
6: กรณีอาหารเนี่ยแห่งอาหารเนี่ยก็คนก็กินน้อยลงอย่างผมเนี่ยโอ้ยกินน้อยลงแต่ผมไม่ได้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินอะไรเงี้ยนะแต่ผมนอนบางทีนอนบ่ายอะไรเงี้ยนะดูดึกอะไรเงี้ยผมต้องนอนให้ครบ7ใช่ไหมวิ่งเสร็จก็ต้องนอนอะไรเงี้ยบางทีบ่ายมันกินผลไม้กินถั่วมันก็จะมากินข้าวก๋วยเตี๋ยวอะไร
7: ไม่ได้เป็นมื้อใช่ไหมกินมื้อนี่ลดลงไป
6: ใช่ก็กินน้อยลงแต่คนอื่นเนี่ยก็กินน้อยลงเนี่ยก็เพราะว่าอาหารมันแพงเงินเฟ้อเรา 2.53 นี่เฉลี่ยนะท่านดูฟังรวมๆแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแต่ละ คือมันเป็น
7: แต่ละสินค้าต้องไปดูแต่ละสินค้
6: า 2.53 นะ
7: เออแต่ละสินค้าแต่ละสถานที่อ่ะไอ้ความนี้ผมไม่เท่ากันเดี๋ยวไปเล่ากันอืม
6: ร้านอาหารนี่เจ๊งบานเลย
7: เออแล้วคุณเนี่ยผมสังเกตนะร้านอาหารเนี่ยมันก็จะมีลักษณะประเภทที่ถ้าร้านที่สมมุติว่าเช่นลูกค้าเริ่มน้อยลงบางทีแบกค่าเช่าไม่ไหวทางออกคือเช่นแบบเฮ้ยขึ้นราคาดีไหมให้ราคาต่อจานมันรวมๆกันแล้วพอค่าเช่าทีนี้มันจะเริ่มเป็นวงจรว่าเช่นสมมุติพอดันขึ้นมาคนก็จะรู้สึกเฮ้ยโอ้ทำไมราคามันแพงขึ้นอีกพอแพงขึ้นอีกคนอาจจะกินน้อยลงน้อยลงเนี่ยถ้าผมว่ามันมีปรากฏการณ์อันเนี้ยเกิดขึ้นถ้าเราสังเกตในรอบๆตัวเงี้ยมากขึ้น
6: ก็นี่ไงที่เล่าให้ฟังเรื่องเจ๊จงนี่ไงเนี่ยเจ๊จงคนกินก็ลดลงแล้วก็
7: ไอ้ที่เป็นเจ๊จงนะสินค้าแบบราคาแบบอาหารมีคุณภาพนะราคามีคุณภาพนะเออน
6: ี่ราคาถูกกว่าไอ้ของก็สูงพันนิด40บาทอีกอ่ะแล้วสมอยากเอา39เจ๊จงก็บอกเลยนะว่าบางคนในกินบางทีเมื่อก่อนกิน3อย่างอ่ะ50บาท
7: เออ
6: เดี๋ยวนี้ก็เหลือไอ้กิน3เหลือ2ไอ้กิน2ก็เหลือ1แล้วมาขอน้ำแกงอะไรเงี้ยนะ
7: นี่ไงเนี่ยสัญญาณการประหยัด
6: เพราะอะไรฮะ
7: ท่านผู้
6: ฟังก็ง่ายๆก็คือว่าไอ้น้ำมันมันขึ้นนะไอ้สมมุติว่าต้นทุนชีวิตเราก็ขึ้นของมันก็ขึ้นไงแล้วตอนนี้ไอ้รายได้นี่มันก็ไม่แน่นอน
7: นะลดเท่าเดิมลดลง
6: อย่างที่แบงค์ชาติบอกเนี่ยแม่งจะปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บริษัทที่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็คุยเนี่ยลูกศิษย์ผมเมื่อเช้าวิ่งด้วยกันก็บอกเลยปีนี้ต้องใส่ผมต้องออก 50% นะฮะอาจารย
7: ์ 50%
6: 50% เลยนะก็คือเอาคนออกเนี่ยครึ่งบริษัทเลยนะดูฟังคือตั้งบริษัทมา14ปีเนี่ย13ปีเนี่ยไม่เคยให้ออกเลยนะปีที่14เนี่ยเอาออก 50% ไม่ใช่ว่าบริษัทเขาแย่นะคือการเลย์ออฟหรือว่าให้คนออกเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะนะครับท่านผู้ฟังก็คือบริษัทเนี่ยมันไปไม่ไหวมันก็ต้องลดคนนะฮะก่อนที่มันจะเลิกกิจการอีกอันนึงบริษัทเปลี่ยนบุคลากรให้มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างในยุค AI
7: เหมือนปรับโครงสร้างทางด้านบุคลากร
6: เราดูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ดูได้ง่ายไอ้แสนทรีนี่ไปซื้อโรงแรมที่โคโมแล้ว
7: อิตาลี
6: ไปนู่นแล้วนะไปโคโมแล้วไปมานั่งเขาก็ยังสร้างอยู่นะแต่ดูฟังดูเนี่ยที่ปฏิพัฒน์เราเนี่ยนะ
7: เ
6: มื่อก่อนเนี่ยไอ้บริษัทอสังหาเนี่ยมันก็ไล่ซื้อที่ดินเก็บเป็นแลนด์แบงก์ใช่ไหมคือพวกนี้เป็นแลนด์แบงก์ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้ามันไปบอกเขานะไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยไอ้ปรึกษาเนี่ยประกาศขายแล้วเห็นป่ะไอ้ตรงนั้นปฏิพัฒน์ประกาศขายแล้วนะเออแล้วดูไอเดียโอเดที่ตรงคือปกติเนี่ยไอตรงไอถนนเนี่ยมันจะมีฝั่งหนึ่งจะมีคอนโดอีกฝั่งไม่มีคอนโดแล้วฝั่งนึกสี่แยกสะพานควายออกมาแม้กระทั่งอาลีเนี่ยคือมันจะเป็นฝั่งที่เรียกว่าฝั่งซอยเลขขี้อ่ะฝั่งซอยเลขขี้เนี่ยจะมีคอนโดฝั่งซอยเลขคู่เนี่ยไม่มีนะไอ้ยังอาลีจนมาถึงสะพานควายเนี่ยฝั่งซอยเลขคู่เนี่ยห่วงจุ้ยมันเหมาะกับ
7: ธนาคารธนาคาร
6: ออฟฟิศอ่ะไอ้อย่างเงี้ยไอ้ทั้งฝั่งเลขขี้เงี้ยของไอ้แถวอาลีเนี่ยเนี่ยมันก็มี IBM ถัดไปก็ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ก็มี2อันแล้วนะอันนี้สำนักงานใหญ่เก่าก็กลับมาแล้วแล้วก็ถัดไปก็จะมีลงไอ้สาขาธนาคารนะธนาคารไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพอะไรทำนองนี้
7: เดี๋ยวก็มีสำนักงานใหญ่ออมสินอีก
6: สำนักงานใหญ่ออมสินแล้วก็ถัดไปถ้าเป็นบันควายก็จะมีบิ๊กซีไม่มีคอนโดไม่มีในคอนโดอยู่ฝั่งนี
7: ้อ๋อถ้าจะอีกทีก็คือตรงรถไฟฟ้านู้นไอเดโอนะใช่ป่ะ
6: มีอันหนึ่งไอเดโอเนี่ยก็ชอบมาโผล่อันนี้เขาไม่ทำกันไอเดโอไอตรงเนี้ยไอเลยไอโรงพยาบาลเก่าอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นโรงพยาบาลพญาไทสร้างโอ้โหคุณเอ้ยกว่าคนจะจองจบนี่ต้องกี่ปี
7: เออ
6: แต่ตรงซอยขี้นะท่านผู้ฟังเนี่ยตรงซอยขี้อ่ะซอยอย่างซอยไอ้อารี5อะไรเงี้ยนะไม่ใช่อารี5ซอยพหล5เนี่ยไอ้ราชคูนี่ก็มีนะราชคูก็มีถัดมาในซอยอารีเข้ามาในซอยอารีเลย
7: โอ้เพียบๆในอารีก็เพียบ
6: อารีเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกโนเบิลนี่เต็มเลยนะนะแล้วถัดมานี่ก็ตรงนั้นเนี่ยก่อนที่แยกพันควายก็มีของไอ้พวก AP เอ่ยอะไร
7: หลายอันเลยหลายอันเลย
6: ไอ้ถัดมาไอ้ตะก่อนถึงจะรู้จักก็มีโนโบอะไรพวกเนี้ยฮวงจุ้ยมันกำหนดไว้แบบนั้นน่ะ
7: เอออันนี้น่าสนใจถ้าคุณนัทไม่ทักนี่ผมก็บางทีก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้สังเกต
6: แล้วค
7: ุ
6: ณอาทิตย์ดูเนี่ยปฏิพัทธ์เราอ่ะมันมีแต่ฝั่งเลขขี้เหมือนกันนะฝั่งตรงข้ามไม่มีนะคอนโดอ่ะปฏิพัทธ์เราอ่ะเห็นป่ะ
7: มากองตรงนี้ใช่
6: ต้นถนนก็มีไอ้พฤกษาอ้าวเสร็จก็มีไอ้แสนสิริ เสร็จก็มี LPN เสร็จก็มีสามารถเห็น
7: นะแต่ไล่ไปเรื่อยๆเลย
6: เออฝั่งตรงข้ามมีก็ยังไม่ได้สร้างไงของนี่ปรึกษาใช่ไหม
7: แต่เนี่ยอันนั้นลงหนังปฏิพัทธ์เก่าใช่ป่ะตรงนั้น
6: อ
7: ่ะ
6: ที่ไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้ดูนะครับนะฮะไอ้คุณเคยดูเลยหรือว่าคุณจำได
7: ้มันเหมือนมันมีไอ้ร้านลาดหน้าแล้วมันเขียนว่าข้างโรงหนังปฏิพัทธ์เก่าหรืออะไรเนี่ยก็เลยไปถามเขาวันนั้นเขาบอกอ๋อนี่แหละไอ้ตังนี่แหละที่มันเนี่ยคือแต่ก่อนเป็นโรงหนังนี่เขาบอกอ๋อ
6: นะฮะแล้วเนี่ยไอ้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะก็สร้างกันช้าไปเรื่อยๆเพราะของเก่ามันจะไม่หมด
7: เออแล้วพอคุณนัทพูดนี้นะผมก็วันนั้นไอ้ตรงที่จากแยกสะพานควายอ่ะไปทางสุทธิสารอ่ะนะที่ตรงหัวมุมอ่ะที่ร้านมันจะขึ้นโครงการอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นแล้วเออของ AP มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะเออเนี่ย
6: อ๋อมันยังขึ้นอ๋อมันยังไม่ขึ้นเหรอก็มันเป็น
7: ตอนแรกว่าจะขึ้น
6: ที่ไหนแล้วมันเป็นสามแพ่ง ใครไปซื้อนี่เสร็จเลยนะทางสามแพ่งอ่ะ
7: ทำไอ้นี่ไงสมมติไอออฟฟิศขาย
6: ก็มีสำนักงานขาย
7: เออ
6: ไม่แต่สุดท้ายเมื่อก่อนมันเป็นโรงหนังมันเป็นโรงแรมอะไรก็จำไม่ได้แล้วมันไม่ได้นะทุกฟังไปซื้อตรงนั้นน่ะไม่ได้นะนี่ไม่ได้ว่ากันนะมันเป็นทางสามแพ่งทางสามแพร่งไอ้ทางสามแพร่งเนี่ยผมก็บอกคุณไอเนี้ยคุณเสียทงเนี่ยตั้งแต่เมื่อตั้งเกือบ20ปีผมไปเกียรติเชิญผมไปบรรยายไงผมบอกให้เสียผมบอกก็เสียทางสามแพร่งย้ายเหอะคือรถมันพุ่งมาชนผมเคยอยู่บริษัทหนึ่งที่เป็นทางสามแพร่งไงโอ้แล้วไอตอนที่รถพุ่งมานะหมายถึงรถพุ่งมาชนหมายเป็นเหมือนกับเป็นช่วงรถพุ่งมาชนนะคนมันไม่เจ็บป่วยมันก็ไล่ถูกไล่ออกลาวอนอยู่ไม่ได
7: ้นี่ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงพูด
6: คือช่วงที่มันเศรษฐกิจมันดีอ่ะมันก็จะอยู่ได้แต่พอเศรษฐกิจมันแย่นี่เคาะซ้ำยำซัดเลยนะมันอยู่ไม่ได้ไง
7: อ๋อเหรอ
6: แล้วเราเนี่ยรถมันพุ่งมาตลอดเวลาไม่เอาอย่างผมเนี่ยซื้อคอนโดเนี่ยผมซื้อข้างในนะ1ผมไม่ซื้อติดรถไฟฟ้านะไม่ใช่ว่าแพงก็แพงด้วยส่วนหนึ่งก็แพงด้วยแต่สองก็ผมไม่เอาเพราะว่ามันมีคล้ายๆกับพลังชี่นะคุณ
7: มันจอแจมันมีพลัง
6: มัน
7: พุ่งเข้ามา
6: พลังชี่ไอ้จอแจเนี่ยผมไม่สนใจหรอกนะมันเป็นพลังชี่วงจุ้ยหรือแม้กระทั่งมีสะพานลอยเนี่ยผมก็ไม่เอานะอันนี้พูด
7: อ
6: ย่างพระรามเก้ามีสะพานลอยเนี่ยผมก็เอามาห้องตึกข้างในไงห้องตึกข้างใน
7: อ๋อหลบพลัง
6: อะไรพวกนั้น
7: ก็คือในพื้นที่แปลงนึงเนี่ยพลังไม่เท่ากันด้วยอ่ะแล้วว่าไปแล้วก็
6: ไม่เท่า
7: แปลงมาแล้ว
6: ผมเนี่ยไม่เคยซื้อคอนโดที่ติดรถไฟฟ้าเลยไม่มีนะอันหนึ่งอันดับแรกมันแพงมากนะสองก็คือว่าถึงมีเงินซื้อผมก็ไม่ซื้อเพราะว่าห่วงจุ้ยไงพลังห่วงจุ้ยนะถ้าคุณสมมติว่าคุณนะอันอย่างเงี้ยแล้วถามว่าตอนเนี้ยไอ้แบงค์มันปล่อยไหมล่ะ
7: โอ้กับแบงก์ก็เห็นอยู่ว่าคนตกงานเถื่อนยังไงเศรษฐกิจฝืดเครื่องขึ้นยังไงใช่ไหมอ่ะแบงก์ก็เห็นอยู
6: ่แล้วก็ไอ้รถนี่ก็ปล่อยยากนะผมมีลูกศิษย์คนนึงซื้อจะไปส่งของเนี่ยมึงเนี่ยเหมือนก็ไปนั่งมันต้องนั่งมาพรีเซนต์เหมือนกับพรีเซนต์ของเชื่ออ
7: ย่างกับไปขยายกิจการขนาดนั้น
6: เอารถไปทำอะไรเอาเราไปทำอะไรแล้วรถนี่มันไปก่อให้เกิดรายได้ยังไงแล้วรายได้คุณเนี่ยมาจากไหนแล้วก็รายได้คุณได้จ่ายยังไงแล้วก็มันลูกค้าคือใครแล้วเหลือมันจะมีเงินผ่อนไหม500,000เองนะ
7: ที่กูรถ500,000
6: คุณอาทิตย์500,000นะโตโยต้าไฮลักซ์500,000นะไออันเดียวอ่ะ
7: เอานี่พิชอย่างกับสตาร์ทอัพเลย
6: ใช่จะเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ปล่อยยากพอปล่อยยากปุ๊บเนี่ย
7: อันนี้มันสะท้อนนะสะท้อนนะ
6: อ
7: ัน
6: นี้ก็คือรถมันก็ออกช้าออกช้าปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีรถจีนมาแข่งอีกใช่ไหมพอรถจีนมาแข่งอีกนะก็อันนี้ในรถเก๋งกับรถ SUV นะปิกอัพมันก็ปิกอัพเขาก็ไม่ปล่อยอยู่แล้วเนี่ยนะเสร็จเลยก็งี้ปุ๊บเนี่ยงี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องอาศัยไอส่งนอกไอส่งนอกก็รถจีนก็ตีไงรถจีนก็ตียอดก็ตกพอตกปุ๊บเนี่ยเขาก็ลดไอผู้ผลิตชิ้นส่วนไงจากเดิมเนี่ยมีทำ OT ไม่มีจากเดิมมี3กะมันก็เหลือ2กะ2กะมันก็เหลือ1กะอันนี้มันก็ไม่มีเงินทั้งนั้นใช่ไหม
7: เอออ
6: ้าวแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไอคนทำงานนี่ล่าสุดเนี่ยไอเนี่ยนะไอ ChatGPT นี่ออก Astra ตัว6มา
7: อืม
6: หรือตัว6อ่ะเรียกว่า6 GPT 6อะไร Astra นะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เลข4 5 6อะไรเงี้ยแต่ตอนหลังพอดีไอคู่แข่งขันมันอบไอชื่อว่า Claude เโมเดลมันมีชื่อไงโอ้พูด
7: ต่างอะไรตั้งชื่อบ้างตั้งชื่อบ้าง
6: กูก็ตั้งได้วะกูไม่เอาตัวเอง
7: กูก็ตั้งได้วะ
6: เออ
7: ประกบ

0: เราพยากรณ์ได้เลยปีนี้ประมาณ 3.3 ล้านล้านก็คือ100บิลเลียนน่ะ100บิลเลียนแสนล้านน่ะแสนล้านเหรียญประมาณแสนล้านเหรียญนะก็ประเทศเดียวนะแต่อีกไม่เกิน5ปีเนี่ยหรือไม่เกิน 5-6 ปีเนี่ยเราอาจจะขาดดุลจีนประเทศเดียวเนี่ยประมาณ5ล้านล้านนะคือมันแปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่าเราอ่ะจะไม่มีโรงงานแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าโรงงานเนี่ยเราผลิตสู้จีนไม่ได้
1: ก็คือพ่ายแพ้อย่างลาบคาบไปแล้วใช่ไหมในทุกในแต่ละสินค้าไล่ไปเรื่อย
0: ๆพอผลิตสู้จีนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็สั่งคนที่คนไทยสั่งก็สั่งจีนมาขายดีกว่าใช่ไหมส่วนในคนที่มันจะสั่งโรงงานเนี่ยแม้กระทั่งต่างประเทศมันก็ไม่สั่งแล้ว
1: เ
0: พราะว่าทุนมันต้นทุนมันสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานเนี่ยไอ้โรงงานเนี่ยมันก็จะไม่มีในประเทศไทยแล้วยิ่งวันโรงงานก็จะเจ๊งไปเรื่อย
1: อ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคนที่มันเป็นเขาเรียกว่าทำงานโรงงานมันจะอยู่ยังไงอ่ะ
1: จ้ะ
0: มันจะเอาเงินที่ไหนกินนะ
1: งานใหม่คืออะไรอ่ะถ้าคุณจะถามเงี้ยถูกไหม
0: เอามึงจะมานั่งขาย
1: งานใหม่คืออะไร
0: มึงจะมานั่งขายของออนไลน์เนี่ยมึงก็โดน
1: ไม่ใช่ง่าย
0: โดน
1: แพลตฟอร์มกินหมด
0: ใช่ไหมมึงจะเป็น affiliate ถ้ามึงไม่เก่งจริงเนี่ย
1: affiliate เขาก็เป็น affiliate กันทั้งประเทศแล้วตอนนี้คือถ้าแบบนับวันมันก็คือเฉือนกันไปเรื่อยๆอ่ะแต่แพลตฟอร์มได้ส่วนเล็กๆของทุกคนมารวมกันเนี่ยแพลตฟอร์มมาแฮปปี้ไง
0: คุณจะมานั่งทำงานนั่งโต๊ะ AI ก็กินคุณหมดเนี่ยกันเองที่บอกกับลูกศิษย์ผมเนี่ยไล่50อ่ะเอาออก50คน 50% ไม่50คน
1: อ่ะแต่สมมุติคุณจะถามเนี่ยแล้ว 50% ที่ออกเนี่ยแล้วคืออาชีพอะไรต่อจากนี้อาชีพอะไร
0: ไม่รู
1: ้ใช่มั้ยเออเนี่ยมันก็ไม่ง่าย
0: ผมถามว่าอ่ะนะผมก็ถามว่าคุณทำ exit interview ไหมหมายถึงว่า
1: สัมภาษณ์ออก
0: มันจะออกอ่ะมันจะออกอ่ะนะคือเราไม่ได้ให้มันออกอ่ะมันก็ออกโดยสมัครใจเนี่ยทำไมมันออกวะมันไม่สู้ต่อหมายถึงว่าที่เราไม่ได้ให้มันออกนะผมถามอ่ะว่าแล้วของคุณอะไรก็บอกว่าอันเนี้ยก็เป็นซื้อแอดคือหมายถึงว่าเขาเป็นบริษัทที่ช่วยขายของออนไลน์นะนี่เขาก็ซื้อแอดซื้ออะไรพวกเนี้ยใช่ไหมอ่ะแล้วทำไมอ่ะเขาบอกว่ามันไม่เก่ง AI เด็กใหม่มันเก่ง AI กว่าคนนี้มันก็ไม่ได้เก่ง AI แล้วบอกว่าแล้วทำไมมันไม่เก่ง AI อ่ะมันไม่ได้เรียนคอร์สแล้วหรอใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมก็จะบอกท่านผู้ฟังว่ามันก็จะลำบากไงคือคนทำงานเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นผมเองเนี่ยก็ไปนะครับไปพูดให้อย่างที่บอกไปแล้วพูดให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายผู้จำหน่ายนะเป็นดิสทริบิวเตอร
1: ์
0: ของบริษัท FMCG คือพวกสบู่ยาสีฟันยาสระผมครีมนวดผม
1: อุปโภคบริโภคที่เดินเร็ว
0: ผมบอกว่าอันนี้คือหมายถึงว่าเขาก็ลูกค้าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโชห่วยยี่ปัวอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไอ้โชห่วยเนี่ยก็มีประมาณ 170,000 ล้านใช่ไห
1: ม
0: วุฒิเซลผู้จำหน่ายทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ400คนใช่ไหมก็ถ้าคุณเยี่ยมทุกร้านเนี่ยคุณต้องเยี่ยมประมาณ425ล้านต่อคนใช่ไหม
1: โอ้โหวันนี้กี่ล้านอะไรเงี้ยวันนี้โอ้โห20
0: ประมาณเท่าไหร่ก็ไปคำนวณแล้วกันแต่เนี้ยผมก็บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคุณไปนี่คุณหมายถึงว่าไปก็ไปเฮียช่วยหน่อยจัดข้าวจัดของเขาให้เนี่ยแต่ว่าคุณเนี่ยต้องไปดูนะคุณต้องเลือกมาสัก10ล้านนะซึ่งแต่ละร้านเนี่ยมันเป็นตัวแทนของโชห่วยแต่ละแบบแล้วคุณก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยการที่คุณมาเยี่ยมร้านเนี่ยนะให้คำแนะนำเนี่ยกับการที่คุณไม่มาเยี่ยมร้านไม่มีคุณมาเยี่ยมเนี่ยมันต้องมีความแตกต่างกัน
1: หรือบางทีไปเนี่ยแทนที่จะไปช่วยเขาขายดีทำให้เขาเสียเวลาต้องมาพบคุณอีกเนี่ยเวลาค้าขายเขาอะใช่ไหมหลายที่อะไม่มีประโยชน์นะก็เยอะนะ
0: คุณจะต้องบอกเขาว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่ต้องสต็อกหรอกไอ้ตัวนี้โอ้โหในย่านเนี้ยขายดีอะไรพวกนี้นะหรือคุณจะต้องบอกว่าเนี่ยไอ้คู่แข่งที่เป็น 7-Eleven เนี่ยมันประมาณกี่ร้อยเมตรถึงมันจะมาทำลายธุรกิจคุณอะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: หรือวันไหนที่เป็นวันหยุดเนี่ยคุณมานั่งเฝ้าลูกค้าแล้วมาดูที่ว่าใครเป็นลูกค้าของลูกค้า
1: ของร้านนั้นของร้านนั้นไม่ใช่เดี๋ยวเอาโยนสต็อกเขาร้านเขาอย่างเดียว
0: อะไรเงี้ยไอ้เซฟเซิร์ฟนี่ไม่มีใครรับไอเดียผมเลยคือมันเหนื่อยไงเข้าใจไหมคือมันเหนื่อย

0: คือหมายถึงว่าตอนนี้คุณทำงานเนี่ยคุณจะทำงานแบบสมัยก่อนไม่ได
1: ้เ
0: ออไอเซลไอพวกนี้มันก็คือออเดอร์เทคเกอร์ซึ่งมันออเดอร์เทคเกอร์
1: ถูกถูกถูกถูกสมัยก่อนเลยออเดอร์เทคเกอร์เป็นหลักใช่ป่ะเออ
0: แต่เนี้ยคำถามก็คือว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการท่านผู้ฟังเนี่ยในยุค AI เนี่ยท่านผู้ฟังจะเป็นเจ้าของกิจการที่จะทำยังไงให้คือเรารอดอ่ะคือสถานการณ์เศรษฐกิจไทยตอนนี
1: ้
0: มันยากนะแต่มันยังไม่ล่มคือมันจะมีคนเนี่ยประมาณสัก 10% เนี่ยในแต่ละหมวดอ่ะนะหมายถึงว่าถ้าเป็นไอ้พวกขายออนไลน์ก็ 10% มันก็ไปได้พวกทำงานองค์กรอย่างเงี้ย 10% เนี่ยมันก็ไปได้คือหมายถึงว่ามันก็มีความก้าวหน้านะ
1: เออ
0: แล้ว SME เนี่ยมันก็มีประมาณสัก 10% เนี่ยที่มันเจริญเติบโตใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวอยู่ในแฟนรายการเราด้วยนี่แหละนะ
1: ที
0: ่เติบโตเนี่ยมีคนบอกอ้าวมึงก็เชียร์พวกกันเองก็ไม่ใช่เพราะว่าผมเนี่ยก็ดูงี้นะผมก็เปิดคอร์สมาประมาณสัก11ปีแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ค่อยมีคนล้มหายตายคือมีคนตายเหมือนกันนะแต่มันก็น้อยแต่ตัวธุรกิจที่เจ๊งไปเนี่ยน้อยมากนะคือส่วนใหญ่ยังอยู่ครบนะแล้วก็วันนั้นเนี่ยนัดเจอกันอย่างเงี้ยก็โอ้โหเจริญเติบโตเลยอ่ะ
1: เอา
0: ท่านผู้ฟังลองคิดดูดิเวลาเราฟังนี่เราอัปเดตนะแล้วเราเคียวเลทคือเราเลือกมาให้นะว่าเราจะคุยเรื่องอะไร
1: ก็เหมือนการฟังรายการนี่จริงมันคือการยกระดับความสามารถของท่านนี่แหละแต่ว่าในเรื่องของความรู้หรือข้อมูลต่างๆทางธุรกิจอันนี้ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหม
0: แล้วฟังรายการเราไม่เหมือนไปฟัง YouTube นะใช่ไห
1: ม
0: ก็เหมือนกันมาเรียนเราเนี่ยไปเรียนคอร์สเราเนี่ยเราก็อยู่กับท่านไปตลอดใน10ปียังอยู่นัดเจอกันเลย
1: อืม
0: เดี๋ยวก็จะไปเจอ
1: แสดงว่ามันมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อเนื่อง
0: ใช่
1: น
0: ะเราสร้างชุมชนแล้วก็ผมก็ให้คำปรึกษาก็ตีแตกให้บางคนบอกอาจารย์มาเถอะผมไม่คิดเงินมาเถอะมา 30,000 เอาเหรอเอาก็ไปก็เนี่ยลูกค้าลูกศิษย์เนี่ยก็เรียกไปป้าเอาจ่ายก็ไปผมก็ไปนั่งคุยนานเลยอ่ะไม่ได้คิดเป็นชั่วโมงนั่งอยู่ตรงนั้น3ชั่วโมงเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับวันที่17และ18เนี่ยผมจะจัดคอร์สขึ้นมาคอร์สหนึ่งปีนึงนี่ผมจัดแค่ประมาณ2ครั้งเองแต่จะโปรโมท3ครั้ง3ครั้งก็คือโปรโมทคอร์สที่ของปีหน้าประมาณธันวาแต่จริงๆคอร์สเราจัดแค่2ครั้งเอง
1: นะ
0: วัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องจะเพิ่มเติมความรู้แล้วเนี่ยก็ได้มาสร้างคอมมูนิตี้เหมือนเราก็จะสร้างเรือโนอาขึ้นมานะฮะเราก็จะพาพวกเราเนี่ยขึ้นเรือคนอื่นช่างมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็พาพวกเราขึ้นเรือไปให้เราไปรอดใช่ไหมแล้วเวลาเราจัดเนี่ยเราก็จะอยู่กันเนี่ยไปชั่วนานตาปีเลยนะเพราะเราก็จะ
1: ไม่มีวันหมดอายุไม่มีวันแบบว่าเลิกห้องไลน์อะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมไม่มี
0: เรามีห้องไลน์คุณไม่คุณจะออกไปก็เรื่องของคุณแต่ว่าเราไม่ได
1: ้ใช่สิแต่ละคนแล้วแต่ท่าน
0: บางคนออกไปก็เรื่องของคุณ
1: แล้วแต่ท่านเราไม่
0: ได้แต่เราอยู่เราอยู่เนี่ยท่านอาจจะเรียนมาหลายปีมาถามอาจารย์ครับผมมีคนนึงทำพัดลมอาจารย์ผมทำพัดลมเนี่ยผมจะเปิดคอร์สพัดลมอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีคนเรียน
1: พัดลม
0: ก็จะตีแตกให้ฟังว่าจะมีคนเรียนเขาอุตสาหกรรมพัดลมอุตสาหกรรมของเฮียไหมแล้วเฮียทำธุรกิจรองเท้าเนี่ยผมไปทำอะไรดีครับรองเท้าเนี่ยมันก็สู้จีนไม่ได้เราก็จะมานั่งคุยกัน
1: หาแง่มุมมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจรองเท้า
0: คุยกันอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงเลยนะฮะหรือไม่พอใจก็มานั่งเจอกันก็ได้แต่จะจ้างมาที่ปรึกษาก็ว่ากันไม่มีปัญหาใช่ไหมครับจะเปิดวันที่17และ18นะตุลาคมอะประมาณเดือนหน้าเนี่ยนะแล้วก็จะรับในประมาณ50คนตอนนี้มีประมาณ20ละขาดอีก30คนนะครับ
1: ครับ
0: มีบางคนบอกว่ามึงบอกแต่ไก่โหเลยกูจะไม่สมัครแล้วกูจะสมัครใกล้ๆ
1: ไม่ไก่โหแค่เดือนหน้าแล้วเดือนหน้าถึงแล้วเนี่ยเดือนหน้าแล้วนะ
0: มันไกลมาช้าเนี่ยมันไกลมันนั่งไกล
1: ไม่นานไม่ไก่โหดิไม่ไก่โห
0: นะมันไม่ใช่เรื่องความรู้อะไรอย่างเดียวหรอกมันเป็นเรื่องสร้างคอมมูนิตี้แล้วมาเป็นมารู้จักมาอะไรกันนะคุณฟังถ้าสนใจเนี่ยเป็นคอร์ส AI นะ
1: ครับ
0: จดไลน์ไปก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวคุณอาทิตย์จะบอก นะเดี๋ยวก่อนที่จะฝากบอกเฮ้ยสนใจเดี๋ยวบางทีลืมไปลืมลายนะ
1: จดไปก่อนเลยนะแล้วก็ถามเลยขอรายละเอียดเลยสมัครเลยเดี๋ยวนี้เลยนะไว้ก่อนเลยนะลายนะท่านผู้ฟัง MAM9145
0: เป็นลายธรรมดานะท่านผู้ฟังก็ชื่อแหม่มอ่ะเอ็มก็มันนี่
1: ก็คือคุณแหม่มนะ
0: แหม่มนะแหม่ม9145นะลายธรรมดานะคอร์สผมเนี่ยจะชื่อว่าคอร์ส AI for SME นะ AI for SME คือ AI สำหรับ SME ว่าถ้าทุกฟังเนี่ยควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างที่จะทำให้ AI เนี่ยมันทำให้ท่านลุดหน้าในองค์กรผมเองนี่ก็ไม่ได้สอนทั้งหมดนะผมก็จะสอนเฉพาะช่วงต้นวันที่17เนี่ยสอนช่วงต้น
1: ครึ่งวันแรกนะครึ่งวันแรกนะ
0: ไม่เป็นครึ่งไงก็ประมาณ
1: เสี้ยวเหรอ
0: นะฮะเสี้ยวนึงให้พัดมาเร็วหน่อยนะคร
1: ับ
0: แล้วก็เนี่ยแล้วก็คุณพัดเทือนสิริเนี่ย CEO ของเซลซูกิซึ่งเขาดูแล SME ประมาณหมื่นบริษัทเนี่ยเขารู้เลยว่า SME เนี่ยมันจะต้องเอา AI ไปใช้ทำอะไรไปถึงก้าวหน้าม
1: ีอินไซต์แล้วมีประสบการณ์
0: ก็ดูรู้เลยเขาก็ดูยอดของยอดขายดูมาร์จิ้นอะไรพวกนี้ดูเขารู้เลยนะเขาก็จะมาเอายูสเคสให้ฟังว่าเฮ้ยเขาใช้ AI เนี่ยรีครูทคนยังไงนะเขาใช้ AI เนี่ยพัฒนาฝ่ายการตลาดยังไงเขาใช้ AI มาดูแลการเงินยังไงเขาใช้ AI สร้างคอนเทนต์ยังไงเขาใช้ AI ทำเอเจนติกยังไง
1: โอ้โห
0: นะครับแล้วก็ใช้ AI เนี่ยมาพัฒนามือขวาในองค์กรยังไง
1: เฮ้ยผมว่าหลังนี้อาจจะสำคัญที่สุดแล้วนะแล้วก็ในการที่แบบเราใช้คนน้อยลงแต่คนเราต้องเก่งขึ้นน่ะ
0: ใช่ไหม
1: โดยเฉพาะเก่งในเรื่อง AI ที่บวกกับคนน่ะ
0: ท่านผู้ฟังเหลืออีก30เสียวหูกันหน่อยนะเป็นไลน์นะไลน์ธรรมดาเนี่ยสมัครไปเลยนะเดี๋ยวข้างหน้าเขาเอาไปหมดนะ
1: ครับ
0: ไลน์ก
1: ็ M ฮะ M A M 9145 M A M 9145
0: นะฮะหรือแหม่ม9145นะผมจะเปิดอีกประมาณ 2-3 ปีแล้วผมจะไม่เปิดแล้วนะครับผม
1: ครับ
0: เนี่ยผมก็อยากถามทุกฟังเลยว่า
1: อ
0: ันเนี้ยก็คือว่าเนี้ยเอ๊ะ AI มาแล้วเนี่ยอะไรที่เราต้องทำหรืออะไรที่เราไม่ต้องทำวะ
1: โอ้เหมือนมันแบ่งงานกันใหม่นะแบ่งงานกันใหม่ครั้งหนึ่ง
0: อย่างเมื่อวานเนี้ยนั่งคุยกับ AI เนี่ยนะก็คุยเรื่องปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยเป็นกูรูในกูรูนะ
1: ฮะก
0: ็วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจเนี่ยมี2อย่างนะ
1: โอ้วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจมี2อย่าง
0: คือ1เนี่ยก็คือการสร้างลูกค้าและ2เนี่ยคือการทำนวัตกรรม
1: โอ้
0: ใช่ไหมแล้วท่านผู้ฟังจะสมมติว่าท่านผู้ฟังธุรกิจท่านเดิมเนี่ยท่านมีปัญหาเนี่ยคือธุรกิจท่านเป็นธุรกิจเดิมเนี่ยนะท่านก็ต้องฟังลูกค้าใช่ไหมอันนั้นเป็น consumer e-sport ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ถ้าจะทำธุรกิจใหม่เนี่ยท่านจะต้องสร้างลูกค้าท่านจะสร้างท่านให้ AI สร้างยังไง
1: ช่วยหาโอกาส
0: ถามเองก็ได้นี่ถามเองก็ได้ไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังเดี๋ยว
1: มันต้องมีวิธีถามดิมันต้องมีวิธีถาม
0: จะต้องพร้อมยังไงนะพร้อมยังไงและถามว่าให้มันทำเป็นเอเจนติกให้มันสั่งให้มันหาใหม่ๆเลยได้ไหมแล้วท่านจะเชื่อมันได้ยังไง
1: เพราะเสี่ยงนะใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรือ AI นี้มันหน้า AI มัน
0: หลอกท่านนะปลายทางมันตามมันเจ๊งนี่มีเยอะนะผมบอกท่านก่อนนะ
1: เขาไม่รับผิดรับชอบกับท่านด้วยนะ
0: ใช่ AI มันไม่รับผิดว่าท่านทำแล้วเจ๊งไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะนะฮะแล้วตอนนี้มันก็มีอย่างว่า Astra หรือ GPT-6 เนี่ยมันก็ฉลาดมากกับไปทำอะไรแล้วก็เราก็จะสอนเรื่องไอ้ Cloud Cowork อ่ะนะCowork เนี่ยเอาไปสร้างทักษะยังไง Agentic ทำยังไงสำหรับ SME เนี่ยคือมันทำกันได้เยอะแต่ว่าที่เขาทำและประสบความสำเร็จเขาทำยังไงเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เอาชุดที่มันเฉพาะ SME เลยไหมอะไรทำนองเนี้ยสร้างโน่นสร้างนี่อะไรทำนองเนี้ยนะ เออแล้วเราก็มาเอาวิเคราะห์เอาไว้วิเคราะห์ลูกน้องด้วยว่าคนไหนที่เราควรจะให้มันอยู่ต่อคนไหนที่มันจะให้เป็นมือขวาใช่ไหม
1: เออใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนเน
0: ี้ยอย่าลืมนะฮะ
1: ครับผมครับผม
0: เลข30นะฮะ
1: ฮะ
0: ไลน์มานะฮะ
1: คุณแหม่มนะ M A M 9145 M A M 9145
0: วันที่18เนี่ยจะเป็นวันสำคัญนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ AI ให้ไม่ได้ ก็คือ AI เนี่ยไปถามมันก็ตอบโน่นนี่ให้มันเอเจนติกมันก็ทำไปทุกวันหรือบางทีในChatGPT บอกให้มันทำเป็นประจำมันก็ทำมันไม่ถึงกระต่ายเป็นเอเจนติกนะมันก็จะทำส่งมาจันพุทธศุกร์อะไรเงี้ยเช่นมันก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะหาแบบบทความการตลาดเกี่ยวกับ AI ดีๆให้อาจารย์นะอาทิตย์ละ2ครั้งเดี๋ยวผมก็จะส่งวันผมจะส่งวันส่งวันจันพุธดีไหมหรืออาจารย์เอาอังคารพฤหัสมันไม่พอก็3วันแล้วผมก็จะขยี้บทความบอกแรงดีมาผมจะกลับอะไรเงี้ยมันก็จะมีอันนี้มันช่วยเราใช่ไห
1: ม
0: อันเนี้ยนะอันเนี้ย AI ก็ทำได้แต่ว่าที่มันทำไม่ได้เนี่ยก็คือตีแตกสดๆ AI ยังบอกเลยว่าถึงที่อาจารย์เชี่ยวชาญเนี่ยผมทำไม่ได้นะ
1: โอ้
0: เรื่องข้อมูลเนี่ยผมให้ได้แต่ตีแตกสดผมทำไม่ได้นะ
1: เนี่ยมันมีสกิลมีประสบการณ์อะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นนะสิ่งที่เราทำกันเนี่ย
0: ก็วันที่18ผมมาชวนคุณอาทิตย์มาด้วยครบองค์เลย
1: ครับผม
0: นะฮะถ้าไม่ชวนมันเหมือนคุณอาทิตย์คงจะแบบตังหิดไม่ชวน
1: ตกงานแล้วไม่อาทิตย์ตกงานว่า AI แล้วเปล่าเดี๋ยว
0: โอ้ยแล้วคุณอาทิตย์นี่นะแล้วดูฟังเขาโหดกับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของคอร์สนะผมก็ไม่กล้าโหดอะไรหรอก
1: คุณแดกดูแลลูกค้าใช่ไหมคุณนิวัฒน์แดกดูแล
0: คุณอาทิตย์นี่ฟาดเต็มที่นะ
1: มาแล้วก็ไปกันเหรอ
0: ใช่ก็คือวันที่18เนี่ยเราจะเอาเคสท่านมาเลยว่าใน SME ในยุค AI เนี่ยในธุรกิจของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างท่านทำแล้วเป็นยังไงบ้างมันดีมันดีขึ้นไหมเอาไงมันใช้แล้วดีขึ้นไหม
1: ติดอะไรหรือความท้าทายที่ยังพิชิตไม่ได้คือประเด็นไหน
0: หรือว่าท่านเนี่ยเอา AI มาใช้แบบนี้แล้วเนี่ยยอดขายเป็นยังไงกำไรเป็นยังไงมันเทียบคู่แข่งอย่าลืมคู่แข่งมันก็ใช้นะ
1: ถูก
0: แต่ที่ท่านแต่ที่ท่านเหนือกว่าคู่แข่งมันไม่มาเรียนกับเราไม่ได้ถึงเราที่แตกมันไม่มีไงใช่ไหมคู่แข่งมันก็อาจจะโดน AI เข้ารถข้อพงก็ได
1: ้
0: นะมาดูฟังครับ17 18นะฮะเนี่ยเรียนตรงนี้เองไอ้ตรงสามเหลี่ยมดินแดงอ่ะเซนจูรี่
1: ปาร์ค
0: นะ
1: ฮะโรงแรมนะ
0: ลายเข้ามาเป็นลายธรรมดานะฮะไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรทั้งสิ้นลายเป็นลายธรรมดาเลยเพิ่มเพื่อน
1: เพิ่มเพื่อนครับคุณแหม่มนะ M A M 9145 M A M 9145
0: นะฮะก็เป็นวันที่ทรงคุณค่าที่สุดเลยนะเอาเปิด2คอร์สมาเนี่ยที่คุณอาทิตย์มาเนี่ยคนชมกันมากมายเลยแล้ว2แรงแข่งขันน่ะช่วยกันตีแตก
1: แข่งขัน
0: เอาแล้วไม่พอเนี่ยไม่พอเนี่ยไม่พอเนี่ยเรามีห้องไลน์ให้อยู่ถามต่อได้นะระบุเลยคุณอาทิตย์ไม่มีความเห็นยังไงครับอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ย AI มันบอกเนี่ยอาจารย์ว่าไงถ้าตีแตกเนี่ยมนุษย์อย่างผมเนี่ยยังมีความได้เปรียบนะนะฮะเอาละฮะท่านผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะเรามาเป็นคอมมูนิตี้กันนะ for life line เพิ่มเพื่อนไป M A M 9145นะคุณอาทิตย์นะ
1: ครับ M A M 9145นะ M A M 9145
0: อ่ะตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู
2: ่ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ อบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้

0: ส่งพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
3: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
5: ช่วงนี้อะไรเซฟได้ต้องเซฟนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปนำค่าติดตั้งเนี่ยนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกถึง 200,000 บาทนะครับกรณีที่ท่านผู้ฟังไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยได้ดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกนะครับคือแค่ 3.50% เท่านั้นเองและมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 500,000 บาทนะครับกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเลยนะไอ้ที่ไม่มีหลักทรัพย์เนี่ย2ปีแรก 3.50 แต่ถ้ามีหลักทรัพย์เนี่ยคงที่เนี่ยให้5ปีแรกนะและต่ำกว่าด้วยก็คือ 3.25 และวงเงินกู้สูงสุดให้2เท่าของไม่มีหลักทรัพย์เลยนะให้ล้านนึงนะครับระยะเวลากู้เนี่ยนะครับไม่เกิน7ปีนะต้องจ่ายคืนให้หมดนะครับสมัครได้แล้วนะครับที่ www.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินเลยก็ได้ทุกสาขานะครับวันนี้ถึงโน้นเนี่ยปีหน้า31มีนาคม2570อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จนะครับในวันที่30เมษายนนะครับหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนั่นคือว่าถ้ากู้ไม่หมดเนี่ยก็ถึงวันที่30เมษายนปีหน้าแต่ถ้าเกิดหมดเดือนมกราก็หมดก็หมดเดือนมกราคือหมายถึงว่าก็ถ้าเกิดถ้าท่านจะติดก็รีบไปเลยไม่ใช่ไปรอ30เมษายนเดี๋ยวมันหมดถ้าเงินหมดเขาก็ไม่ให้แล้วนะนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าผมพูดมาเนี่ยยังไม่ละเอียดพอเนี่ยสอบถามไปที่ GSB Contact Center นะกด1115หรือเข้าไปที่ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะท่านผู้ฟังลองคิดดูดิว่ามันยากขนาดไหนอะสมัยก่อนเนี่ยผมไม่ต้องPRนะเรียกว่าขยี้ขนาดนี้นะแล้วมากขนาดนี้นะครบอย่างรวดเร็วอ่ะนะหรือแม้กระทั่งทริปหรือแม้กระทั่งทัวร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้โอ้โหนะเดี๋ยวนี้โอ้โหแบบของทั้งคลื่นนี่เรียกว่าถ้าเป็นงบประมาณนี่ก็มหาศาลนะ
7: ประชาสัมพันธ์
6: เนี่ยไปนำทริปไปนางโอย่าเนี่ยผมยังต้องชวนลูกศิษย์ไปยังมหาศาลนะแม่งกูไม่ครบอ่ะใช่ไหม
7: อ
6: ันนี้มันก็สะท้อนเลยว่าสถานการณ์เนี่ยมันแย่มากนะแล้วคนเนี่ยที่ยังมีกำลังซื้อเนี่ยคือตอนนี้เราอยู่ในวิกฤตที่เรียกว่ากำลังซื้อ
7: ครับ
6: ถามว่าวิกฤตกำลังซื้อก็เพราะว่ามันไม่มีเงินในกระเป๋าหรือมีเงินในกระเป๋าอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเงินมันยังอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าน
7: ำมาซึ่งการประหยัด

0: การบริหารเงินอย่างเข้มงวดขึ้นนะ
1: เห็นไหมแล้วก็ไอ้คนที่มันมีเงินที่แบบว่าชัวร์ปากเนี่ยมันมีน้อย
0: จริง
1: นะ
0: และก็จะน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆ
1: ใช่แล้วก็บางทีผู้สูงวัยเขาก็ต้องเก็บเงินเอาไว้รักษาตัวเองด้วยไง
0: ใ
1: ช่ไหมเขาก็จะมา30บาทอะไรได้ไงล่ะ30บาทมันก็ได้ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้ากูจะให้รับการรักษาพยาบาลที่ดีเนี่ยมันก็จะต้องเตรียมเงินไว้หลายล้านน่ะใช่ไหมตอนนี้ถ้าไม่มีเงินหลายล้านเนี่ยมันก็ต้องเดือดร้อนลูกๆใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้ลูกเนี่ยมันก็บางทีจ้างคนมาดูเมื่อวานได้ดูคลิปของคุณสรยุทธ์เนี่ยก
0: ็
1: จ้างไอ้มาดูแลแม่ไอ้ตอนจ้างไม่ประจำเนี่ยก็ดีนะพอจ้างประจำให้เงินเดือนสูงนะ 26,000 เนี่ยก็ทารุณแม
0: ่โอ
1: ้ก็เรียกว่าเปิดดูไอ้
0: กล้องวงจรปิด
1: กล้องวงจรปิดนี่ร้องไห้เลยว่าตัวเองเนี่ยจ้างคนมาเหมือนจ้างคนมาทุบตีแม่อะไรเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: ซึ่งตรงนี้ผมก็จะเรียนท่านผู้ฟังว่าอีกไม่เกิน5ปีเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะเพราะว่าหุ่นยนต์มันจะมาทำตรงนี้แทน
0: ตอนนี้หุ่นยนต์ไม่ก็เทน
1: คือตอนนี้หุ่นยนต์เนี่ยที่เรียกว่าIndustrialคือจากIndustrialก็คือโรบอทเนี่ยที่มันอยู่ใน
0: โรงงาน
1: ไอโรงงานเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นคล้ายๆ personal robot ละก
0: ็
1: เป็นหุ่นยนต์ที่เป็น companion น่ะเป็นเพื่อนเราใช่ไหม
0: เป็นเพื่อนตอนนี้ดูแล
1: คือตอนนี้มันช่วยคนที่ติดเตียงได้แล้วนะปูตรงปูเตียงอะไรพวกนี้ได้แล้วแต่ว่
0: า
1: ต้องใช้เวลาพอสมควรที
0: ่จะเทรนรู้นะ
1: จะเทรนมันผมเข้าใจว่าอาจจะต้องมีหุ่นยนต์โดยเพศที่เรียกว่าเอาไว้ดูแลคนที่เคลื่อนย้ายตัวลำบากอะไรพวกนี
0: ้
1: มันต้องอาจจะต้องเพอร์ซันอลไลน์ไปตรงนั้นเลยแล้วก็จะเทรนสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อดูแลคนติด
0: เชี่ยวชาญใช่ไหม
1: พาไปเดินแบบกายภาพบำบัดอะไรพวกนี
0: ้
1: ด
0: ้
1: วย
0: นะเฉพาะทางอ่ะเนาะ
1: ไม่ใช่ทางไม่ได้คิดนะมันมีแน่นอนคือไม่ใช่หุ่นยนต์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะแต่มันจะต้องถูกเทรนไอ้สภาพร่างกายอ่ะหมายถึงว่าไอ้การเบนดิ้งการ
0: ขยับ
1: อะไรเงี้ยอันเนี้ยมันจะไปเตรียมอาหารอะไรเงี้ยมันแต่ไอ้เรื่องอย่างอื่นสั่งแก๊ปอะไรมันทำได้อยู่แล้วนะ
0: อะไรไม่ต้องห่วง
1: แต่ว่าใช่ไหมอันเนี้ยตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่ถึงล้านนะแล้วก็ไอ้ลักษณะแบบนี้มันก็จะหมดไปละไอ้ที่ไอ้มาทำร้าย
0: ที่เป็นมนุษย
1: ์
0: มนุษย์ที่มีปัญหาในการดูแลซึ่งกันและกัน
1: แต่ผมก็ต้องเรียนท่านว่าดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่อง health span นะ
0: health span
1: ผมซื้อหนังสือเรื่อง life expectancy มาอ่าน
0: นะ
1: ก็คือหมายถึงว่าท่านอายุยืนแล้วก็ท่านก็ต้องเคลื่อนไหวร่างกายได
0: ้นะอ๋อคือคุณภาพ
1: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องลำบากพอสมควรเพราะว่าคืออย่างเงี้ยอย่างผมไปวิ่งเนี่ยจริงๆความวิ่งผมนี่คือผมวิ่งเดินๆนะผมก็ไม่ได้วิ่งตลอดเวลาผมวิ่งประมาณ40เดิน60นะสลับกันผมก็เห็นผู้สูงวัยจำนวนมากเลยอ่ะก็หายไปไม่รู้ไม่แต่ก็ไม่ได้เสียชีวิตนะคือหมายถึงว่าเขามาไม่สม่ำเสมออ่ะ
0: อ๋อคุณไปสังเกตคุณไปสม่ำเสมอจะเห็นว่าใครมาถี่ไม่ถี่แค่ไหน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: คือว่ามีสักเลาะมีสักสิบคนอย่างเงี้ยบางทีหายไปสามสี่คนนะแล้วก็โผล่มาอีกวันนึงอะไรเงี้ยหมายถึงว่าคือหมายถึงว่ามันลำบากไงมันลำบากว่าคุณจะต้องมาสม่ำเสมอคุณต้องกิน
0: ดี
1: กินดีหมายถึงว่าไม่มีน้ำมันไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำตาลอะไรพวกนี้นะ
0: เ
1: รื่องกินไอ้น้ำเต้าหู้ผมไม่มีรสชาติเลยอ่ะคุณก็ต้องกินเข้าไป
0: เพื่อสุขภาพเอาน้ำตาลออกไปจากชีวิตให้เยอะที่สุด
1: อะไรเงี้ยมันก็กินชมพู่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่มี
0: ผลไม้ที่มันไม่เน้นอร่อยอ่ะ
1: แต่ว่าผมเรียนว่าผลไม้ที่น้ำตาลแล้วกินได้นะแต่ว่าถ้าต้องกินอาหารเสริมอย่างที่ผมจะไปซื้ออาหารเสริมที่มีผักเชียงดานะ
0: ควบคุมอ่ะควบคุมน้ำตาลดีละ
1: อันเนี้ยมันช่วยได้ผมกินอาหารเสริมแล้วมันช่วยเรื่อง LDL คือมันรู้กินอ่ะกินยาแล้วกินอาหารเสริมเนี่ยมันช่วยคือมันช่วย
0: แล้วก็คุมอาหารด้วย
1: ใช่ๆๆๆนะแต่เวลาหมดแล้วใช่ไหม
0: โอ้พอดีเลยนะ
1: โอเคงั้นพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ทั้งคนลา

0: ก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ถามผู้บริหารอุเทนถวายพร้อมแค่ไหนพื้นที่ให้จุฬาตามคำสั่งศาลเชื่อหากย้ายออกไปพื้นที่ห่างไกลปัญหาศึกสองสถาบันจะลดลงรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬากล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าการแก้ปัญหามีทั้งมิติทางกายภาพและมิติทางด้านการศึกษาโดยเชิงกายภาพพบว่าทั้งสองสถาบันมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันค่อนข้างมากและหากมองไปตามแผนการแก้ปัญหาที่เคยมีอุเทนถวายต้องคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการย้ายไปอยู่พื้นที่อื่นที่ห่างไกลออกไปมีโอกาสที่ลดการปะทะกันได้หรือให้เหตุรุนแรงลดน้อยลงถือเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาส่วนมิติเรื่องการศึกษาปกตินักศึกษาทั่วไปตั้งใจมาเรียนหนังสือแต่พบว่าทำไมนักศึกษาบางส่วนมีเวลาว่างเป็นเพราะมีกิจกรรมหรือการเรียนไม่เพียงพอหรือไม่จึงมีเวลามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทสำหรับแผนการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาในฐานะอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าศาลมีคำสั่งให้อุเทนถวายย้ายออกและคืนพื้นที่ให้จุฬาและให้ทางกฎหมายทุกอย่างดำเนินการเสร็จสิ้นหมดแล้วแต่ทางอุเทนยังไม่ย้ายออกจากพื้นที่จึงต้องถามว่าผู้บริหารอุเทนถวายมีความพร้อมแค่ไหนเพราะเชื่อว่าหากมีการย้ายมหาวิทยาลัยออกไปจริงปัญหาการทะเลาะวิวาทของสองสถาบันนี้จะลดลง
1: ปกติคนทั่วไปเขาก็เรียนหนังสือกันต้องมีการเข้มงวดกดขันในเรื่องการเรียนใช่ไหมทำไมนักศึกษาถึงมีเวลาว่างม
2: ี
1: กิจกรรมต่างๆที่ไม่เพียงพอหรือถึงได้มาใช้เวลาในการที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าเห็นว่าหลังๆเนี่ยข่าวเรื่องช่างกลช่างอุตสาหกรรมต่างๆทะเลาะกันตามที่ต่างๆที่เป็นคู่ๆเนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากก็ยังเหลือแค่คู่เนี่ยที่ค่อนข้างเป็นข่าวบ่อยครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปพูดถึงเรื่องการศึกษาด้วยว่าทางด้านหลักสูตรเองเนี่ยเขามีความเข้มข้นมีความตั้งใจในการศึกษากันแค่ไหนครับแต่ทางด้านของกฎหมายก็บอกว่าให้มีการย้ายออกไปตามที่ทางด้านของคณะกรรมการร่วมที่เคยมีกันโดยแต่ก่อนหน้านี้เขาตกลงกันไปแล้วครับก
0: ็รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎากล่าวว่าหากอุเทนถวายย้ายออกจากพื้นที่จุฬาก็จะไม่นำพื้นที่ไปใช้เชิงพาณิชย์แต่ต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ใหม่ยืนยันว่าแผนที่จะจัดทำขึ้นจะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาต่างๆไม่ใช่เรื่องของการสร้างรายได้รัสเซียโจมตีกรุงเคฟเสียชีวิต2คนรัสเซียโจมตีกรุงเคฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนกลางดึกทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและได้รับบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเข้าไปควบคุมไฟไหม้ที่เกิดจากการโจมตีหลายจุดโดยมีบางแห่งพังถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่เสียหายรัสเซียโจมตียูเครนครั้งนี้หลังจากนายเจเร็ดคุชเนอร์และนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนของสหรัฐเพิ่งเดินทางออกจากกรุงเคียฟเมื่อเสร็จสิ้นการหารือกับนายวอลโดมีร์ เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนในขณะที่รัฐบาลสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์พยายามผลักดันอีกครั้งเพื่อให้เจรจายุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานถึง4ปีครึ่ง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: FM3G Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
12: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
12: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา9นาทีนะครับอังคารที่8กันยายน2569นะครับก็อยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะวันนี้มีทั้งการประชุมคณะรัฐมนตรีนะมีทั้งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วันนี้เป็นวันที่2นะเมื่อวานนี้วันแรกนี่ถือว่าเร็วนะสำหรับผมมองว่าก็ค่อนข้างรวดเร็วทีเดียวนะเมื่อวานนี้พิจารณาไปได้ทั้งหมด13มาตรานะก็ไล่ตั้งแต่ภาพรวมของงบประมาณนะแล้วก็ขยับไปที่งบกลางนะแล้วก็ไปที่งบของสำนักนายกรัฐมนตรีนะเรื่องของอะไรล่ะกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังนะจนยาวไปถึง อวนะช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเท่าที่ผมฟังเนี่ยนะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับการพิจารณาของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะอันนี้เป็นการพิจารณารายมาตรานะสำหรับการพิจารณาในวาระที่2นะแล้วก็มีทางกรรมาธิการทั้งแปรยตินะฮะแล้วก็สงวนความเห็นนะมีส.ส.ที่ขอแปรยติด้วยนะครับก็ต้องแต่ละท่านก็อภิปรายนะเหตุผลของการแปรยติคือแก้ไขพูดง่ายๆขอแก้ไขตัวเลขงบประมาณนะจะไปตัดลดจะเหลือเท่าไหร่อ่ะนะอันนี้เขาก็ขอโอกาสในการพูดนะแล้วก็ถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยว่าเห็นด้วยกับเขาไหมนะเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้คงไม่ต้องบอกนะว่ามีเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าคุณวีระเข้ามาในรายการแล้วก็มาคุยให้เราฟังนะทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของงบกลางใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยเขาคุยกันเรื่องงบกลางโอ้โหจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะผมก็เห็นที่เขาส่งข้อความส่งข้อมูลกันแชร์กันเต็มฟีดไปหมดนะไม่ว่าจะสำนักไหนก็ต้องอ้างอิงถึงนะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟีดเรื่องของเงินเดือนการปรับขึ้นอ่ะพูดง่ายๆการปรับขึ้นนะเป็นการปรับขึ้นนะแล้วก็ปรับวุฒินะไม่ได้ไปลดเงินเดือนนะฮะแต่ขอฟีดไว้สักปี2ปีคือสมมติว่าปีนี้เงินเดือนคุณอยู่ที่ 30,000 นะคือปีหน้าเนี่ยก็ขออยู่ที่เดิม 30,000 นะไม่ต้องยังไม่ปรับขึ้นเนี่ยนะอันนี้มีการพูดถึงเพราะมันอยู่ในงบกลางอันนี้ใช้เงินประมาณสัก 13,000 ล้านบาทนะและอีกก้อนหนึ่งก็คือเรื่องของเปลี่ยนผ่านพลังงานนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไปซ้ำซ้อนนะกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินก้อนที่2ก็คือ 200,000 ล้านเนี่ยเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะอันเนี้ยเมื่อวานนี้ก็เลยขอปรับลดงบกลางไปแต่ว่าท้ายที่สุดผลการพิจารณาแล้วก็การลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะเขาก็ เห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากก็พูดง่ายๆก็คือว่ากรรมธิการเสียงข้างมากว่าอย่างไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะเนื้อหาสาระก็ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แต่ละมาตรานั่นแหละนะครับแต่ผมว่าประเด็นน่าสนใจอย่างนี้คือผมพยายามไปดูว่าการลงมติรายมาตราเนี่ยมันเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในปีของการเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยคือเห็นด้วยกับรัฐบาลพูดง่ายๆเพราะว่ากรรมธิการเขามีทั้งส่วนที่มาจากคณะรัฐมนตรีถูกไหมฮะแล้วก็ส่วนที่มาจากวิปรัฐบาลนะมีโควต้านี่ก็เกินครึ่งอยู่แล้วเขาไปประชุมกรรมธิการให้อนุกรรมธิการไปพิจารณาปรับลดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมาประชุมกรรมธิการแล้วก็ได้มาเป็นรายมาตราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เสียงของกรรมธิการเสียงข้างมากนี่แหละคือรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาเรื่องของตัวเลขเรื่องของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลเสียงข้างมากเพราะฉะนั้น
5: เกือบทุกมาตรานะฮะที่ผ่านที่ประชุมมาในวาระที่2เนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณสัก280เสียงนะจะมากน้อยกว่านี้ก็สุดแท้แต่เพราะกลมๆก็คือฝ่ายรัฐบาลมีสมาชิกที่ยงปีกฝ่ายรัฐบาลนี่ก็ประมาณสัก300กว่าเสียงถูกไหมอ่ะความไปดูฝ่ายค้านครับคือไม่เห็นด้วยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยหรือไม่เอาตามกรรมธิการเสียงข้างมากจะขอแก้ไขเนี่ยนะในแต่ละมาตราเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ตัวเลขอยู่ประมาณสัก130 140ถามว่าในประมาณ140เนี่ยมาจากไหนก็แน่นอนนะมาจากพรรคประชาชนประมาณ110เสียงแล้วก็อีกอันนึงก็คือมาจากทางประชาธิปัตย์ที่มีอยู่ประมาณ20กว่าเสียงแล้วก็รวมพรรคเล็กพรรคน้อยเพราะฉะนั้นกลุ่มก้อนตรงนี้ค่อนข้างชัดและจะมีอีกไม่แสดงความเห็นไม่ลงมตินะงดออกเสียงไม่ใช่ไม่แสดงความเห็นขออภัยงดออกเสียงงดออกเสียงเนี่ยอยู่ประมาณสัก50เสียงผมก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆว่าถ้างดออกเสียง50เสียงนี่มันก็คือพรรคการเมืองหนึ่งเหมือนกันที่เป็นปีกฝ่ายค้านที่เขามีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประมาณนั้นยอดหนีไม่พ้นพรรคกล้าทำแต่ต้องบอกก่อนนะอันนี้เป็นการสันนิษฐานของผมพบยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อในแต่ละมาตราออกมาแต่ถ้ามันจะชัดที่สุดนะคือวันพรุ่งนี้ครับที่จะมีการพิจารณาในวาระที่3คือผ่านครบทุกมาตราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไปลงมติในวาระที่3เนี่ยอันนี้มันจะเห็นตัวเลขชัดมากขึ้นแน่นอนปีกรัฐบาลมีส.ส.บางท่านนะเพราะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยที่ติดภารกิจที่เดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรก็สุดแต่อาจจะทำให้ตัวเลขเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องอยู่ประมาณนี้แหละ280 290เนี่ยนะคงจะกลมๆประมาณนี้นะส่วนที่ไม่เห็นด้วยปีกฝ่ายค้านที่ชัดๆเลยนะก็อยู่ที่ประมาณ130 140เสียงอย่างที่จะเป็นตัวแปรหน่อยก็จะเป็น50เสียงแต่ก็ไม่ได้ทำให้การผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะติดขัดแต่อย่างใดนะอันนี้ตั้งไว้เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะครับแล้วก็หลายท่านนะเอาไงดีหลายท่านก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยที่คุณวีระพูดอยากฟังนะอยากฟังให้ครบคือบางท่านเนี่ยไปเห็นแต่เฉพาะโปสเตอร์หรือว่าเป็นพาดหัวแล้วอาจจะอ่านแล้วก็คอยตามหรือยังไงก็สุดแท้แต่ละนะแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราตามข่าวเนี่ยเราต้องฟังตั้งแต่ต้นจนจบในบริบทเนี่ยเขาว่าอย่างไรอันนี้สำคัญเดี๋ยวผมดูแล้วกันนะอาจจะเป็นช่วงที่2ดีไหมช่วงที่2แล้วกันนะช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ฟังสำหรับการอภิปรายหรือว่าการสงวนความเห็นของคุณวีระในมาตรา6ที่เกี่ยวข้องกับงบกลางเวลาประมาณสัก7นาที8นาทีแล้วพอเปิดเสร็จแล้วเหลือเวลาเราก็เปิดสายคุยกันดีไหมครับนะช่วงที่2นะช่วงที่2ช่วงที่2เพราะช่วงแรกนี่เดี๋ยวผมสแกนดูข่าวหน่อยว่ามันมีประเด็นไหนที่อาจจะต้องเพิ่มเติมเพราะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีนะสำหรับวันนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยนะถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลติดภารกิจนะที่เดินทางไปนอร์เวย์นะเป็นผู้แทนพระองค์เดินทางไปงานพระศพนะของกษัตริย์ของทางนอร์เวย์เนี่ยนะครับแต่ว่าการประชุมครม.ก็ยังประชุมต่อเนื่องนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละแล้วเขาไปใช้ที่ประชุมก็คือที่สภาเลยเพราะสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมฮะส่วนใหญ่รัฐมนตรีก็ต้องไปรอชี้แจงที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ใช้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยนะสำหรับวันนี้โฟกัสมันอยู่ที่เรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเยอะถูกไหมฮะว่าท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอาจจะถูกยืมตัวไปที่กระทรวงพลังงานอ้าวแล้วก็มีปัญหาเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วก็มีคนอื่นที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าขอไปปลัดกระทรวงพลังงานแทนท่านก็อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมต่อหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าโอ้ ก็โยกย้ายกระทรวงทบวงกรมอื่นไปพอสมควรก็เหลือเนี่ยแหละนะว่าอ่ะถ้าอย่างนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะอาจจะมีการต้องพูดคุยกับทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าส่วนราชการนะว่าถ้าจะโยกย้ายทางท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะก็ต้องผ่านความเห็นชอบหรือว่าได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีนะนายกก็ยินยอมนะวันนี้ก็เลยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะก็เป็นกรณีของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะเดี๋ยวผมดูชื่อนี้หนึ่งนะท่านปลัดณัฐพลรังสิพลนะฮะที่ประชุมครม.ฮะก็อนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณณัฐพลรังสิพลนะมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนะเป็นนักบริหารสูงนี่แหละนะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะสำนักนายกรัฐมนตรีนะก็คือพูดง่ายๆก็คือโยกไปอยู่เป็นที่ปรึกษานายกเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ว่างอยู่ว่างอยู่ก็เดี๋ยวต้องรอทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะคุณอะไรล่ะคุณท็อปอะนะศิลปะอาชานะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะก็ต้องเสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เข้าเพราะฉะนั้นก็ต้องรอว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะให้ใครมาเป็นปลัดแทนแน่นอนนะอีกกระทรวงหนึ่งที่มีการโยกย้ายสำคัญโดยเฉพาะอธิบดีนะหลายท่านนะก็คือที่กระทรวงพาณิชย์ครับกระทรวงพาณิชย์อยู่ภายใต้ใครจำได้ไหม บางทีผมก็ต้องนึกนะเพราะว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านน่ะในคณะรัฐมนตรีเนี่ยบางทีเรานึกไม่ออกจริงๆนะคือที่เขาพูดกันว่ารัฐมนตรีโลกลืมอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเราก็นึกไม่ออกเอ๊ะใครดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่พาณิชย์เนี่ยโอเคมันอาจจะแบบไม่ได้แบบโอ้โหมีข่าวทุกวันใช่ไหมแต่แน่ๆล่ะผมว่าพอทุกคนพูดถึงกระทรวงพาณิชย์ก็อาจจะคลับคลายคลับคลาช่วงหนึ่งก็โอ้โหเป็นผู้แตกเลยดังนะอีกช่วงหนึ่งก็อยู่ๆก็หายไปก็หายเลยนะก็คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะเนี่ยในกระทรวงพาณิชย์ก็มีการโยกย้ายแล้วก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการนะจำนวน9รายนะผมยกตัวอย่างแล้วกันอธิบดีกรมการค้าภายในฮะคุณวิทยากรมณีเนตรเนี่ยอันนี้ให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับทางคุณกิติวัฒน์ปัดฉิมนันนะผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะอันนี้ให้มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะผู้ตรวจอีกท่านหนึ่งคุณวราวุฒิสมหวังประเสริฐนะอันนี้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะแล้วใครมาอะไรล่ะที่กรมการค้าภายในล่ะอันนี้ฮะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นะอันนี้ไปเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในนะตำแหน่งของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะอันนี้ก็โยกย้ายเหมือนกันนะคุณอรมนนี่ไปอยู่เป็นผู้ตรวจนะแล้วก็เอารองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคุณจิตติมาศรีถาวรนะมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะอันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าจริงมีอีกหลายท่านนะที่ไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้พูดถึงนะก็เป็นที่ประชุมครม.นะแล้วก็ไฮไลท์การแต่งตั้งโยกย้ายตอนแรกก็นึกว่าจะเข้าครม.ตั้งแต่ครม.สัญจรที่สงขลาที่อำเภอหาดใหญ่สงขลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแต่ว่าท้ายที่สุดมาเข้าเนี่ยเพิ่งมาเข้าครม.วันนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหมอเอกเอกภพนะก็มาดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็โยกทางโฆษกเก่านะคุณรัชดาธนาดิเลกเนี่ยอันนี้ไปเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะของคุณพลดอนปริศนานันทกุลนะอ่ะก็เป็นเรื่องของการโยกย้ายนะครับส่วนของ กระทรวงพลังงานวันนี้ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะหรือว่าสนพ.เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นกับร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่าแผน PDP 2026นะซึ่งทางประธานก็คือคุณอะไรล่ะคุณประเสริฐนะสินสุขประเสริฐนะปลัดกระทรวงพลังงานก็เป็นประธานนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์แหละบอกว่าแผนใหม่เนี่ยจะวางทิศทางระบบไฟฟ้าของประเทศเนี่ยยาวไปจนถึงปี2050หรือถ้าเป็นพุทธศักราชก็คือพุทธศักราช2593นะบอกแผน PDP ไอ้2026เนี่ยนะไม่ได้เป็นแผนสร้างโรงไฟฟ้าแต่เป็นการลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานไทยในอีก2ทศวรรษนะท่ามกลางโครงสร้างการใช้ไฟฟ้าที่กำลังเปลี่ยนจากโรงงานนะอาคารครัวเรือนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้านะแล้วก็รวมไปถึงพวก Data Center เศรษฐกิจดิจิตอลนะฮะแล้วก็ผู้ใช้ไฟสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้นะช่วงแรกของแผนนะ2569ถึง2580นะอันนี้วางกรอบเพิ่มกำลังผลิตแล้วก็รวมไปถึงระบบกักเก็บพลังงานรวมประมาณ 5,900 เมกะวัตต์โดยแหล่งพลังงานที่มีสัดส่วนสูงสุดเนี่ยนะก็ไปไว้อยู่ที่พลังงานแสงอาทิตย์นะ 24,300 เมกะวัตต์เนี่ยมันก็สอดคล้องถูกไหมเพราะว่ารัฐบาลเขาต้องเอาเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วจะโซล่ารูฟท็อปโซล่าเซลล์อะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็เลยทำให้แผนเนี่ยเขาบรรจุมานะผมเข้าใจว่าแผนก็บรรจุมาว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่จะมาทำไฟฟ้าเนี่ยนะเพิ่มขึ้นขนาดนี้นะ 24,300 เมกะวัตต์นะตามด้วยระบบการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นะ 14,500 เมกะวัตต์นะส่วนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตินะแบบคอมไบไซเคิลนะอันนี้ 9,100 เมกะวัตต์นะพลังงานลมนะ 2,700 เมกะวัตต์นะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR อันนี้300เมกะวัตต์นะอันนี้เป็นแผน2569นะถึง2580นะนอกเหนือจากนี้ก็บอกนะบอกว่าพลังงานสีเขียวหรือว่าโซล่าเนี่ยกำลังกลายเป็นหัวใจในการกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ของไทยแล้วก็เปิดประตูหรือว่าเปิดตลาดตั้งแต่ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้านะผู้ผลิตแล้วก็ผู้นำเข้าแผงโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์รวมไปถึงผู้รับเหมาติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้รองรับเรื่องของโซล่ามากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะสำหรับกำลังการผลิตที่เราเพิ่มเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่า PDP 2026ก็ยังใช้ไฟจากการผลิตของก๊าซธรรมชาติด้วยคอมไบไซเคิลเนี่ยไว้ที่ 9,100 เมกะวัตต์ในช่วงแรกเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบนะครับส่วนที่พูดกันเยอะๆ SMR นะอันนี้ถูกกำหนดไว้เพียงแค่300เมกะวัตต์ในช่วงแรกนะถึงปี2580แต่เมื่อมองตลอดแผนไปจนถึงปี2593เนี่ยนะเขาบอกว่าพิจารณาวางไว้อาจจะต้องสูงถึง 9,000 เมกะวัตต์นะจึงต้องถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็กเนี่ยนะเริ่มถูกวางไว้ในโครงสร้างการไฟฟ้าหรือว่าการผลิตไฟฟ้าของไทยในระยะยาวนะอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะเผื่อใครที่สนใจเรื่องPDP นะครับเรื่องอื่นๆนะดูสักนิดมีอะไรไหมเรื่องอื่นๆนี่จริงๆเมื่อวานนี้ผมก็แหมตกหล่นนะต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าบางทีก็ดูข่าวไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงเนาะเพราะว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลเขาก็ประกาศเอาประเทศไทยเราคืนมาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าจริงๆไม่ได้ต้องการล้มรัฐบาลนะแต่ว่ามันมีหลายเรื่องนะที่มันเป็นปัญหานะเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยววันที่เท่าไหร่วันที่10กันยายนใช่ไหมจะไปสถานทูตอิสราเอลนะจะไปลงถนนเป็นครั้งแรกนะหลังจากนั้นก็คงต้องไปดูจีนเทาอะไรล่ะรัสเซียเทานะหรือว่าหัวสวอะไรพวกเนี้ยนะเห็นว่าก็ต้องแต่เป้าหมายบอกไม่ได้ต้องการที่จะล้มรัฐบาลนะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบอกไม่ได้ฟังอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ movement นะทางการเมืองก็คงจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับ นอกเหนือจากในสภานะนอกเหนือจากนักการเมืองแล้วนี่ก็ต้องถือว่าก็มีอีกกลุ่มก้อนหนึ่งนะซึ่งเราก็ต้องใครที่สนใจการเมืองก็คงจะต้องดูพัฒนาการว่าจะเป็นยังไงถูกไหมฮะอ่ะส่วนคุณผู้ฟังครับอีกถ้าอยากมีอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะที่ให้ผลตอบแทนคงที่ในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้นะครับลองเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นกู้ใกล้ๆตัวดูสินะครับง่ายกว่าที่คิดวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนครับหรือว่า BTS Group ก็เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสายสีชมพูสายสีเหลืองสายสีทองที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นบริษัทขนส่งทางรางที่ยัง

ตัดทิสเลตติ้งนะครับแล้วก็พร้อมถ้าหากพร้อมที่จะเปลี่ยนรูทีนเป็นรีเทิร์นนะดูรายละเอียดจากหนังสือที่ชวนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็จองซื้อได้ที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับคำเตือนครับทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับก็แจ้งกันนะอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของทาง 96.5 นะถ้าเขามีอะไรดีๆก็คงเอามาฝากกันนะ 14:30 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
11: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
5: 34นาทีนะฮะช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะโอ้จริงๆเมื่อวานนี้ไม่รู้ใคร

0: อภิปรายไหมช่วงตั้งแต่ช่วงเย็นนะผมว่าตั้งแต่ช่วงเย็นเห็นคือผมเห็นท่านหนึ่งนะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาอภิปรายแปรยตินะแล้วก็ที่หน้าอกเนี่ยมีติดเลขไอ้229ตอนแรกก็งงเป็นเลขประจำตัวของท่านหรือเปล่านะแต่ว่าทำไปทำมาคิดไปคิดมามันไม่น่าใช่ว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นเชิงสัญลักษณ์ใช่ไหมโอ้ก็เลยมาสตอรี่อันนี้มันใกล้วันที่14กันยายนที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เขาจะมีการลงมติวินิจฉัยกรณีที่มีการเรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องของหัวสวจำได้ไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้ชุดที่26อ่ะเขาก็บอกว่าโอ้มีคนเกี่ยวข้องเนี่ย229คนสวเท่าไหร่ล่ะ136แล้วก็ที่เหลือเป็นสสแล้วก็นักการเมืองคนที่เกี่ยวข้องอีก90กว่าคนเนี่ยนะประมาณเนี้ยนะก็เลยบอกเอ๊ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คงหมายความว่าอย่างนี้หลังจากนั้นก็จะเห็นพอยืนอภิปรายแล้วอยู่ฝั่งทางพรรคประชาชนนะพูดไปเลยนะเพราะมันก็ชัดเจนแหละนะมันก็จะมีป้ายขึ้นมาว่า229แต่ก็น่ารักนะมันก็เป็นสีสันดีนะเนื้อหาไม่ต้องอ่ะประเทศไทยนะมันก็เป็นสีสันดีพอฝั่งนึงขึ้น229เอ้าอีกฝั่งหนึ่งฮะทางภูมิใจไทยอันนี้มาหลากหลายหน่อยนะขึ้น44เราก็44นึกอยู่ตั้งนานแล้วไปซาตอริตรงที่ว่าโอ้ยเรื่องนี่ไงเรื่องก้าวไกลไงใช่ไหมอดีตส.ส.พรรคก้าวไกล44คนที่ตอนนี้อยู่ในชั้นของการพิจารณาของศาลเนี่ยเรื่องของจริยธรรมอ่ะนะผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะ44อีกทีหนึ่งฮะผมก็นั่งดูอภิปรายผมก็เห็นทางฝั่งประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็ขึ้นนะมีตัวเลขด้วยเหมือนกัน7แล้วก็ขีด157อันนี้ตีความยากหน่อยเพราะ157เนี่ยโอเคละเรารู้ละ157นี่คนพูดเยอะนะเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นข้าราชการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แต่พอ7ขีดเราก็เอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรวะ7ขีดนะถ้า7ขีดนี่คงสงสัยหมายถึงกกต7ท่านใช่มั้ยโอ้ก็เลยโอ้มันเป็นตัวเลขเอามาเป็นสีสันนะการอภิปรายเมื่อวานนี้เยอะมากนะจนสุดท้ายตอนช่วงมืดสักนิดนึงใช่มั้ยไอ้นี่เป็นภาษาอังกฤษเลยตัวย่อ ANV AN อะไรเนี่ยนะanniversary นะของมีแล้วก็มีสีน้ำเงินแล้วก็มีสีส้มโอ้ก็เลยต้องไปนั่งไล่ดูว่ามันวันนี้มันวันอะไรเมื่อวานเนี้ยมีวันที่เขาทำอะไรกันหรือเปล่านะก็เลยไปรู้ว่าอ๋อเป็นตอนที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะสมัยที่มาเป็นนายกครั้งแรกนะครับมาดำรงตำแหน่งก็เลยเอ๊ะเมื่อวานนี้สีสันก็เยอะดีนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังวันนี้ไม่ได้ไปที่สภาแต่ก็ไม่แน่นะเย็นๆอาจจะแวะไป
0: ครับ
1: เพราะว่ามาตราที่เหลือเนี่ยผมไม่ได้สงวนความเห็นนี่ถ้าไม่ได้สงวนความเห็นเนี่ยแล้วไม่มีการแก้ไขเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่ให้พูดนะ
0: คุณครับ
1: แต่ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นงบกระทรวงอ่ะมันก็มีคนแปรยติมันก็มีกรรมาธิการสงวนความเห็น
0: ครับ
1: ถ้าเราจะพูดก็รอให้พวกนี้เขาพูดกันให้หมดก่อนเราก็แค่ไปลงชื่อ
0: ครับ
1: ว่าเราจะขอพูดนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเพราะช่วงนี้สปอตไลท์ฉายมากเกิน
0: ซ้ำเลย
1: คือคนก็มีความเห็นหลากหลายเนาะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าผมเป็นคล้ายๆกับตั้งเป็นข้อสังเกตเหมือนเป็นสารตั้งต้นอะไรเงี้ยนะก็ธรรมดาก็จะมีคนเอาไปทำอะไรเยอะแยะมีทั้งที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจมีทั้งที่มีข้อมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลก็ถือเป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: นะเขาเรียกว่าอะไรเป็น ป็น collateral damage คือเป็นลูกหลง อากงไม่มีอะไรละผมไม่พูดอะไรแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์
1: วันนี้ผมไม่พูดมากเหมือนเมื่อวานแล้วเมื่อวานผมพูดเยอะเกิน
0: ครับ
1: นะคุณฟังเล่นไม่โทรมาเลยอ่ะฟังอย่างเดียวเลย
0: ฟังอย่างเดียวเลย
1: นะอ่ะถ้าไม่มีอะไรเราเปิดสายคุณณัฐพงศ
0: ์ได้ครับได้น
1: ะ
0: ได
1: ้อ่ะมา
0: 02 2481657
1: อืม
0: 02 2481657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับ
1: แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
0: ครับ
1: ไม่ต้องเกรงใจผมนะ1ไม่ต้องเกรงใจผม2ไม่ต้องกลัวผมนะเราสำหรับผมคนฟังวิทยุไม่ว่าจะมีความเห็นเหมือนต่างหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยผมถือว่าคนฟังวิทยุรายการเนี้ยเราเป็นกัลยาณมิตรกัน
0: ครับ
1: นะคือเราหวังดีต่อกันนะส่วนท่านที่หวังร้ายจะโทรมาผมก็เข้าใจ ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอก
0: ครับ
1: ก็อย่างที่บอกอะว่าถ้าเราไม่ได้มีผลประโยชน์นะเราไม่ได้มีแผลอะไรเงี้ยนะอันนี้เพื่อนผมเป็นคนบอกนะไม่ใช่ผมเป็นคนพูดเพื่อนที่ผมให้เครดิตเขาเวลาผมเข้าตาเนี่ยเขาจะเป็นคนแนะนำอะไรที่ผมได้ประโยชน์จากเขาตลอดนะเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องถือสองเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะแต่ผมก็เติมเข้าไปอีกเรื่องนึงว่าถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วเราไม่มีผลประโยชน์แล้วเราไม่มีแผลให้ต้องเป็นงัวสลังหวาเนี่ย มันก็ทำให้เรื่องมันไม่มีความอะไรล่ะไม่นำพาความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองประมาณนั้นเอาคุณเจริญก่อนนะ
0: สาย3
1: คุณเจริญ
2: ครับอาจารย์วีระครับ
1: เชิญ
2: ครับตื่นเต้นไหมครับ
1: เอามือถูขาก่อนใจเย็นเอามือ
2: ซื้อมือถูขา
1: ถือโทรศัพท์ไว้ข้างไหนล่ะ
2: ครับ
1: ไม่โทรศัพท์ที่ถือไว้ข้างไหนใช้มือไหนถือโทรศัพท
2: ์ข้างหน้าครับข้างมือขวาครับ
1: มือขวางั้นเอามือ
2: ซ้ายถูครับ
1: เอามือซ้ายเนี่ยลูบตรงต้นขา
2: ครับครับเป็นครั้งแรกครับ
1: ครับไม่เอามือซ้ายลูบตรงต้นขา
2: ครับ
1: ลูบคืน
2: ขาใช่ไหมครับ
1: โคนขาน่ะลูบคืน
2: ลูบโอเคครับ
1: ลูบ
2: ค
1: ื
2: นครับ
1: ลูบลงสักห้าครั้งรูปขึ้นรูปลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายเอง
2: โทรมาครั้งแรกแต่พูดแบบสิ่งที่ผมอยากรู้มากๆก็คือตอนนี้มันมีเรื่องของ Data Center ครับ
1: ครับ
2: ผมจะขออนุญาตกราบรบกวนอาจารย์ถ้าเป็นไปได้อยากให้อาจารย์พูดเรื่องนี้ว่ามันคืออะไรครับ
1: มันก็คือที่รวมข้อมูลนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนี่ครับ
2: ครับผมแต่ผมมีความรู้น้อยครับ
1: เหมือนกัน
2: อยากให้ผมจะวางสายแล้วถ้าอาจารย์จะกรุณาผมก็จะฟังทั้งในวิทยุครับ
1: มันมีคณะกรรมการอันนี้คุณตามที่เขาประชุมได้ไหมอันนั้นจะได้ข้อมูลมากกว่า
2: ครับ
1: มันมีคณะกรรมการชุดหนึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่ะ
2: ครับคือผมจริงๆผมอยากจะทราบว่าไอData Center เนี่ยมันเป็นตัวที่จะส่งผลผลิตอะไรขึ้นมาครับ
1: มันเป็นที่รวมของข้อมูล
2: ครับผม
1: เมื่อมันเป็นที่รวมของข้อมูลเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยอีกตัวหนึ่งคือตัวที่ไปเอาข้อมูลที่เป็นที่รวมเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อันนี้เราเรียกว่า AI
2: ครับ
1: เนี่ย2อันเนี้ยคราวนี้หลักๆมันจะเป็นเรื่องนี
2: ้ครับ
1: ครับ
2: ส่วนพวกที่ลงทุนเนี่ยฮะ
1: uh-huh.
2: เขาก็จะได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
1: ก็
2: เป็นแบบไหนครับ
1: ก็ได้อย่างที่เขาเอามาทำสังเคราะห์ข้อมูลขายเรานี
2: ่ครับ
1: อย่างที่เป็นอะไร ChatGPT Gemini หรือเป็น Cross ในพวกนี้ก็คือเขาต้องมีฐานข้อมูลไง
2: ครับ
1: ซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องไปตกอกตกใจ
2: ครับ
1: ไปติดตามคณะกรรมการไอ้ data center เนี่ยที่มีพูดไปอ่านจากวันข่าวนี่มันมีเมื่อวันศุกร์อ่านจากตรงนั้นก่อนเป็นพื้นนะ
2: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยทำความเข้าใจเพราะเขามีข้อมูลละเอียดว่าอะไรเป็นอะไรพอสมควร
2: ครับ
1: เริ่มจากตรงนั้นก่อนเอาข้อมูลดิบก่อนอย่าเพิ่งไปสงสัยอะไรมากมายนะ
2: ครับผม
1: โอเคครับผมขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณเมธครับสายหนึ่ง
1: คุณเมธครับคุณเมธ
3: สวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับ
1: เชิญครับ
3: พอดีอยากจะแชร์เรื่อง data center นิดนึงนะครับอาจารย
1: ์ครับ
3: คืออย่างนี้ฮะ data center มันก็คือโกดังเก็บคอมพิวเตอร์นะครับมันใช้สำหรับงานพวกดิจิตอลพวก AI นะครับ
1: ครับ
3: ซึ่งปัจจุบันนี้เรายังมีไม่ถึง5จิกนะฮะยังไม่ถึงซึ่งดีมาเอาเนี่ยเราต้องใช้ประมาณ5จิกปัจจุบันนี้เรามีประมาณ500เองฮะ500เมกก็คือยังจิกนี่คือมัน1ล้านนะฮะเมกก็คือ500ยังไม่ถึง0ยังไม่ถึง1จิกนะครับก็คือ0.5ปัจจุบันนี้เราทำอยู่ประมาณ0.5จิกนะครับก็ยังได้ไม่ต้องรอระบบสายส่งอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับ
3: ก็อยากให้มองว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็มันเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับอนาคตเราแล้วอนาคตเราก็ต้องอีกประมาณ5จิกก็คือปัจจุบันนี้0.5ก็คือยังอีก10เท่าอาจารย
1: ์ครับ
3: ประมาณนี้ครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับต่อครับ
0: คุณปัญญาครับสาย2
1: ปัญญาครับ
4: อาจารย์วิราชคุณรัตพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
4: อาจารย์ครับ
1: ครับ
4: เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องอื่นไอ้ data center เนี่ยที่เขาตั้งคณะกรรมการเนี่ย
1: เออ
4: แล้วถ้าคณะกรรมการไปแล้วนี่จะหักเกิดความเสียหายใครรับผิดชอบครับ
1: คณะกรรมการไปแล้วเกิดความเสียหาย
4: เออชอบตั้งกันจังเลยคณะกรรมการชอบตั้งกันจังเลยเนี่ย
1: เสียหายจากอะไร
4: ทุกเรื่อง
1: โอ้พูดกว้างอย่างนี้ไม่รู้จะตอบยังไง
4: โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปเรื่องอื่นต่อ
1: ครับ
4: อาจารย์ครับ
1: ครับ
4: เดี๋ยวนี้ไอ้คานเทคมันยังอยู่ป่ะอาจารย
1: ์อยู่ครับ
4: น้ำมันคานเทคกันเหรอ
1: ครับผม
4: มีปั๊มไหม
1: มีครับ
4: ล่ะผมเห็นนามสกุลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมันแวบๆ
1: ร
4: ั
1: ฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมใครครับ
4: ที่ถูกย้ายอ่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
4: ไม่ใช่ประหลัดป่ะ
1: ปลัดกระทรวง
4: อุตสาหกรรมที่ถูกย้าย
1: อ๋ออันนั้นพ่อเขาครับ
4: รังสิพลน่ะนะ
1: พ่อ
4: วิทย์ใช่ไหม
1: เออพ่อเขาครับ
4: เออ
1: พ่อเขาครับไม่ใช่ตัวเขาครับ
4: เออ
1: แล้วพ่อเขายังอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับ
4: เขาเป็นเจ้าของน้ำมันคานเทคใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับเป็นลูกจ้างครับ
4: เจ้าของเขาดังนะอาจารย
1: ์เขาเป็นลูกจ้างครับ
4: คานเทคใช่ไหม
1: คานเทคนี่มันของเชฟรอนครับ
4: ผมจะถามอาจารย์อะไรอีกเรื่องผมลืมเลยเนี่ย
1: ครับ
4: เรื่อง data center เนี่ย
1: อย่าไปถามเลยครับมีความรู้เท่ากัน
4: ไม่ใช่พอคุยเรื่อง data center แล้วผมลืมเรื่องอื่นไปเลยเนี
1: ่
4: ย
1: ไม่เป็นไรครับไปทบทวนใหม่ได้
4: ได้ก่อนแล้วอาจารย
1: ์ครับดีครับ
4: ไอ้เครื่องเดี๋ยวนี้ไอ้รถยนต์สันดาปเนี่ย
1: ครับ
4: ตกงานกันเพียบเลยอาจารย
1: ์ไม่ทราบครับผมไม่ได้เป็นลูกจ้างบริษัทรถยนต์ครับ
4: บริษัทรถยนต์ไม่จะแน่อาจารย์เขาจะจ่ายเงินเดือนครึ่งให้ออกแล้วก็จะจ่ายเงินเดือนครึ่งหนึ่ง
1: ต้องดูก่อนนะครับมันเป็นส่วนไหนของไอ้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเขาเป็นส่วนไหนครับต้องถามก่อนว่าถ้าตัวบริษัทแม่ไม่เคยได้ข่าวนะครับ
4: อ
1: าจจะเป็นพวกชิ้นส่วนบ้างครับต้องดูว่าชื่อบริษัทอะไรแล้วเขาทำส่วนไหนของส่วนใหญ่ของเรื่องนั้น
4: ข้างอาจารย์รู้ดี
1: เออ
4: ทุกคนคุณอยู่วงการนี้ใช่ไหม
1: ไม่น่าใช่มั้งโอเคครับขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณไพโรธ
0: สายสามฮะ
1: ไพโรธครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ธีระผมอายุ70
1: ครับ
5: ผมมีความเห็นสั้นๆนิดเดียว
1: ว่า
5: คือผู้ที่ต้องการอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องไอทีหรือว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมว่ากดเข้าไปถาม AI ในเกณฑ์ใ
1: ช่
5: ได้ทุกเรื่องเลยครับ
1: ครับผม
5: data center หรือว่าการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันหรือว่าข้อมูลต่างๆ AI เจมินายนี่สามารถตอบให้เราได้เกือบ 100% เลยครับ
1: ครับ
5: ขอบคุณครับแค่นี้ครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ผมได้ข้อมูลมาว่าอะไรนะที่แถวอาสมผมอะโรงพยาบาลอำเภอชนแดนใช่ไหมอ๋อ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เออเขามีเรื่องอะไรเหรอคุณณัฐพงษ
0: ์คือตรงลานจอดรถอะของโรงพยาบาลนะครับ
1: เออ
0: มันแบบโอ้โหตะปุ่มตะปั่มอะ
1: โอ้
0: มันเป็นดาวอังคาร
1: โอ้แล้วยังไง
0: แต่ว่าเนื้อที่มันก็ประมาณสัก 1,577 ตารางเมตร
1: 1,500 ตารางเมตร
0: 1,500 ตารางเมตรคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะผมก็กลับไปพอดีนะแล้วก็คุณแม่เนี่ยแม่เขาก็มีแจกโรงทานนะที่โรงพยาบาล
1: ครับ
0: เขาก็คุยกับทางด้านของคนที่มา
1: โอ้นี่ผมเห็นละ
0: เขาก็บอกโอ้โหมัน
1: เอ๊ะทำไมมันตะปุ่มตะปั่มอย่างนั้นล่ะคุณรัฐพงษ
0: ์อาจจะคือเขาก็พยายามแก้ไขนะเพราะโรงพยาบาลมันไม่มีงบอ่ะตอนแรกยังคุยกับคุณหมอเลยคุณหมอเขาบอกว่ารองงบปีนี้69ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายก็คงไม่ได้มีการจัดสรรไป
1: อันนี้คงยากนะตอนนี้ถ้าเกิดจะทำนี่คือเขาจะปรับพื้นที่ตรงนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลใช่ไหมคุณนัทพงศ์
0: ในเขตโรงพยาบาลเลย
1: โอ้เออผมดูสภาพแล้วเออน้ำอันนี้ก็คือต้องไถแล้วก็เขาจะเทเป็นคอนกรีตหรือว่า
0: เทเป็นคอนกรีตเขาจะเทเป็นคอนกร
1: ีตไอ้นี่มันเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นตะปุ่มมันก็เป็นแบบเหมือน
0: มันเป็นลูกรังอ่ะแล้วเขาก็ทำตอนแรกๆคือก็ต้องเอาหินคลุกอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยลงก่อนเพื่อจะปรับสภาพ
1: แล้วหลังจากนั้นก็เป็นยางมะตอยแต่ว่ามันก็เสื่อมไป
0: ใช่พอฝนตกมาว่ารถจอดเยอะอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักมันก็เลยทำให
1: ้อ๋อมันเหลือพื้นแต่ก็มีบางส่วนที่มันเป็น
0: คอนกรีต
1: เออคือพูดง่ายๆจะทำให้ไปเต็มจนถึงรั้วใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้พันกี่ตารางเมตรเนี่ย
0: 1,500ตารางเมตร
1: 1,500ตารางเมตรตารางเมตรละประมาณสัก
0: 650บาท
1: มันเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะคุณณัฐพงษ
0: ์เขาบอกว่างบประมาณที่จะทำทั้งสิ้น1,500,000บาท
1: อ๋อ1,500,000บาท
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องเราทำกันเองใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาด้วยกันแล้วกันนะเพราะว่าไอ้โรงพยาบาลเนี่ยผมอาจจะต้องไปใช้บริการโอเคโอเคอ่ะเอางั้นเดี๋ยวผมบอกคุณผู้ฟังงี้คือถนนแล้วก็ลานจอดรถเนี่ยของโรงพยาบาลชนแดนมันอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็เขาก็ไม่มีงบนะที่จะเอาไปทำก็ทางคุณแม่ของคุณณัฐพงษ์อ่ะเขาก็มาขอความร่วมมือว่าจะคล้ายๆกับเราก็มีส่วนไปช่วยผมก็จะช่วยด้วยนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ถ้าคุณผู้ฟังนะถ้าคุณผู้ฟังจะร่วมสมทบผมก็ยินดีนะมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อน
0: ครับ
1: นะคือเขาก็ไปเปิดบัญชีนะชื่อว่าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนอันนี้คือมันจะเข้าบัญชีของโรงพยาบาลเลยนะเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนก็เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนใช่ไหมคุณรัตพงศ
0: ์ใช่ครับ
1: อ่ะอันนี้ผมขอเป็นมีส่วนร่วมกันละกันนะผมก็จะโอนเงินของผมส่วนหนึ่งไปที่บัญชีนี
0: ้ครับ
1: ส่วนคุณผู้ฟังท่านอื่นถ้าจะร่วมกันก็เชิญนะเป็นรายการทอดพระป่าทอดกฐินกันเลย ผมบอกเบอร์บัญชีนะคุณรัตพงศ์นะ
0: ครับ
1: บัญชีที่จะโอนไปช่วยสำหรับการที่เขาจะเอาไปสร้างลานจอดรถปรับปรุงอ่ะนะเทพื้นเป็นคอนกรีตให้มันเรียบร้อยอ่ะนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของงบประมาณ มันไม่มีงบประมาณจะทำ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วมันตำตาผมเป็นผู้บริหารผมก็จะให้ผมก็ควักกระเป๋าของผมเองมันคงไม่ได้คราวนี้เราที่เป็นคนจะไปใช้บริการอย่างผมอาจจะต้องไปใช้แต่ผมไม่เคยไปใช้บริการที่นี่นะเพราะผมก็ไม่ได้ป่วยไข้เลยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังจะร่วมกันก็เชิญชวนนะครับเขาต้องการประมาณล้านกับ50,000บาทใช่ไหมคุณรัตพงศ
0: ์ใช่ครับ
1: เดี๋ยวผมจะโอนเป็นสารตั้งต้นไปสักส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: นะแล้วคุณผู้ฟังที่เหลือจะโอนไปก็เชิญนะครับช่วยจดเบอร์บัญชีนะครับชื่อบัญชีนะครับเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดน โรงพยาบาลชนแดนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลอำเภอ
0: ครับ
1: อยู่ในอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะเป็นบัญชีชื่อเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดน บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยโอเคนะใช่ไหมคุณณัฐพงศ์
0: ใช่ครับ
1: อ่ะเลขที่บัญชีนะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะ6 2 3ขีด0 3 8 2 2 5ขีด3โอเคผมทวนอีกทีนะบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลชนแดนเลขที่บัญชี6 2 3ขีด0ขีด38225 38225โอเคนะ38225ขีด3ย้ำอีกทีย้ำเบอร์บัญชีอีกทีนะ
0: ครับ
1: จะช้าแล้วประจดกัน6 2 3ขีด0ขีด38225ขีด3นะก็ท่านจะช่วยดำเนินการเพื่อให้เขาเอาไปจัดเอาไปเทคอนกรีตให้มันเรียบร้อยโอ้โหดูแล้วไม่ไหวเลยเว้ยนะก็ผมก็จะร่วมด้วยกันละกันคนละไม้คนละมือ
0: ครับ
1: ถ้าได้ครบก็ปิดโอนนะก็เริ่มโอนกันตั้งแต่วันนี้แล้วพรุ่งนี้ผมจะไปถามเขาอีกทีว่ามีคุณผู้ฟังร่วมทอดกฐินทำบุญพระป่าด้วยกันคือให้ผมไปทอดกฐินเดี๋ยวนี้ผมไปแล้วบอกก่อนไอ้อย่างนี้ผมเอาโอเคเดี๋ยวผมโอนไปให้ส่วนหนึ่งก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะก็ย้ำอีกทีว่าเป็นถนนและลานจอดรถของโรงพยาบาลนะชนแดนอำเภอชนแดนนะก็อันนี้จะช่วยให้ทางคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาทำงานด้วยความสบายขึ้นคนที่ไปใช้บริการก็จะสะดวกขึ้น
0: ครับ
1: นะแต่ว่าเขาไม่มีงบประมาณก็บอกผ่านมาผมก็ช่วยอีกแรงก็แล้วกันในฐานะคนที่อาจจะต้องไปใช้บริการเขาด้วยก็เราช่วยกันสมทบเป็นโคเพย์เมนต์นะบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลชนแดนบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เรียกที่บัญชี6 2 3ขีด0ขีด3 8 2 2 5ขีด3ผมเบี้ยน้อยหอยน้อยเดี๋ยวพอตอนข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยผมจะโอนไปให้หมื่นหนึ่งก็แล้วกันนะ
0: โ
1: อ
0: ้อนุโมทนาสาธุ
1: ผมโอนไปให้หมื่นหนึ่งก็แล้วกันนะผมไม่ค่อยมีสตุ้งสตังเท่าไหร่แต่ว่าก็คิดว่าเอาได้เดี๋ยวผมขอจดเบอร์ผมไว้ก่อนอะไรนะ623
0: 623
1: ขีด0
0: ครับ
1: ขีด38225ขีด3 10,000 บาทใช่ไหม
0: ครับ
1: โอเคนะแล้วผมไม่เอานะไอ้อะไรล่ะไออีโดเนชั่นเดินเช่นนะผมไม่เอาทั้งนั้นนะผมขี้เกียจเอามาปวดหัวนะมีหรือไม่มีก็ช่างมันนะแต่ว่าโอนสดๆเดี๋ยวเบรกปั๊บเดี๋ยวโอนไป
0: เดี๋ยวโอนไป
1: เดี๋ยวโอนไปนะพอไหมหมื่นหนึ่งพอดี
0: ฮะ
1: นะมากไม่มากไม่น้อยไป
0: ครับ
1: ให้มากกว่านี้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่ได้ให้ด้วยโอเคโอเคอ
0: ่ะเดี๋ยวพักก่อนนะคุณวรวุฒิไม่น่าจะทัน
1: ไม่ทันไม่ทัน
0: ไม่ทันนะ
1: โอเคอ่ะ
0: 14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันวราวุฒิเผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติรับโอนณัฐพลรังสิพลนั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รับโอนนายณัฐพลรังสิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำว่าขณะนี้ได้มีการพิจารณาตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วแต่ต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมก่อนจึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถผ่านงานด้านอุตสาหกรรมพอสมควรอยากได้คนไหนจะได้รู้จักกันดีรู้ทั้งจุดอ่อนและจุดที่ต้องแก้ไขสานต่องานกันได้อย่างไม่มีรอยต่อส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงในสมัยรัฐบาลนายอนุทินส่วนใหญ่มักมีการวางผู้ที่มีอายุราชการที่ยาวกระทรวงอุตสาหกรรมก็มองถึงความต่อเนื่องในการทำงานขณะที่วันนี้ได้นำชื่อของปลัดกระทรวงคนใหม่ขึ้นหารือกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นนายวราวุฒิปฏิเสธโดยระบุว่าเป็นการหารือแค่เรื่องวันนี้เท่านั้นสำหรับเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาก่อนนักวิชาการเชื่อเรียกสองสถาบันคู่ขัดแย้งพูดคุยแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทแค่เฉพาะหน้าหนุนตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ปัญหาโดยเฉพาะเหมาะสมกว่าศาสตราจารย์พลตำรวจตรีพงษ์สันคงตรีแก้วนักวิชาการอิสระอดีตอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจเจ้าของผลงานวิจัยเรื่องมาตรการควบคุมการก่อความรุนแรงในสถาบันอาชีวศึกษากล่าวถึงเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันล่าสุดว่าการเรียกผู้บริหารสองสถาบันมาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นแต่รากของปัญหาที่สะสมมานับร้อยปียังไม่ได้รับการแก้ไขการแก้ปัญหาต้องพิจารณาไปถึงอดีตที่ยังมีรุ่นพี่ถ่ายทอดความเกลียดชังบ่มเพาะความรุนแรงสู่รุ่นน้องอยู่ส่วนการเลื่อมเวลาเรียนเชื่อว่าจะได้ผลเพียง 3-4 เดือนเพราะการแก้ปัญหาเพียงแค่นี้ยังไม่พอเพราะหากต้องการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลจำเป็นต้องมีการตั้งทีมคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอาทิย้ายสถานศึกษาออกนอกเมืองซึ่งจะได้ผลแต่ลงทุนสูงแต่หากการตั้งหน่วยคิดไปปรับวิธีคิดของรุ่นพี่ให้ยุติการถ่ายทอดความเกลียดชังสู่รุ่นน้องได้ปัญหาจะจบได้โดยอาจไม่จำเป็นต้องย้ายสถาบัน
1: มันถูกระยะสั้นครับระยะสั้นระยะสั้นคือเด็กที่เรียนอยู่ในห้องนี้รู้ว่าทางการจับตาแล้วผู้มีอำนาจจับตาดูแล้วแต่ไม่ได้แก้อะไรเลยคือมันลึกไปถึงมันต้องไม่ใช่ดูแค่ปัจจุบันมันต้องดูไปถึงอดีตด้านเนี่ยของสองสถาบันเดิมใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ปัจจุบันกันไอ้นี่เขามีอดีตถึง100ปีนะ
2: ครับ
1: สองเจเนเรชันแล้วมั้งเพราะนั้นเนี่ยคุณจะไปรู้ได้ไหมว่าไอ้เจเนเรชันรุ่นที่80-90ปีก่อนนั่นแหละมันมีความผูกพันไงแต่มันถ่ายทอดมาไงมันเป็นองค์กรที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์หรือยังย
2: ิ่
1: งใหญ่เนาะมันคงไม่ได้จบง่ายๆหรอก
2: ย้ายสถานที่เรียนที่กำลังจะเดินหน้ากันอยู่ว่าให้ไปไกลๆเลยไปอยู่นอกเมืองไปอยู่จังหวัดต่างๆที่ไม่ใช่กรุงเทพได้ผลไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยครับ
1: มันก็มันเป็นปัจจัยที่ได้ผลการลงทุนสูงมาก
2: ครับ
1: แต่ถ้ามีการลงทุนน้อยกว่านี้ตั้งหน่วยคิดนะ
2: ครับ
1: คือเราไม่ได้ค่าเขาด้วยฮาร์ดแวร์เราค่าเขาด้วยซอฟต์แวร์ได้ไหมเช่นว่าไอ้นักเรียนสองรุ่นเนี้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามีซอฟต์แวร์คือรุ่นพี่กระบวนการคิดใช่ไหม
2: ครับ
1: ถ้ารุ่นพี่มันหยุดคิดกระบวนการคิดมันหยุดคิดไอ้สถาบันมันยังอยู่ก็ได้นะ
0: ศาสตราจารย์พลตำรวจตรีพงษ์สันแรงกล่าวสนับสนุนแนวคิดในการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ไขปัญหาโดยรัฐจัดสรรงบประมาณและเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างจริงจังเชื่อว่าปัญหาจะมีทางออกที่ชัดเจนและเหตุทะเลาะวิวาทจะคลี่คลายลงได้
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
12: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
13: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
14: ๆ What makes a thinking school student unique?
15: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
13: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
16: ป์เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
16: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
16: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลจ์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณและ

0: 02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
0: ครับ
1: นะสิ่งที่แตกต่างไปจากปีที่แล้วอย่างชัดเจนเรื่องหนึ่งก็คือไม่มีข้าวกินเออไม่ใช่มีข้าวกิน
0: ครับ
1: แต่ว่าต้องไปซื้อเองซึ่งก็ไม่ได้มากอะไรนะเมื่อวานนี้ผมก็ตอนเช้าผมก็เดินไปที่เดิมมันเป็นที่ทานข้าวของสสนะซึ่งปกติก็ทุกผับเต็มไปหมดแล้วใครอยากกินอะไรก็ไปจิ้มไม่ต้องเสียตังค์
0: ครับ
1: นะแต่รอบนี้ต้องเสียตังค์
0: ลงไปข้างล่าง
1: ไม่ชั้นที่เป็นชั้น2อ่ะที่อยู่ชั้น2
0: ครับ
1: ชั้น2หรือชั้น1ก็ไม่แน่ใจว่ะชั้น2นะชั้น2เพราะไอ้ห้องประชุมสุริยันนี่มัน M1 มันอยู่ระหว่างชั้น1กับชั้น2ไอ้นี่มันอยู่ชั้น2
0: ครับ
1: แล้วก็มันมีสะพานเชื่อมไปที่มันอยู่ริมแม่น้ําแล้วก็ไปเมื่อวานก็ซื้อข้าวกินก็อะไรนะซื้ออะไรกินวะพะโล้ลูกหนึ่งแล้วก็ข้าวราดผัดหน่อไม้ผัดกับผัดแบบผัดเครื่องแกงอ่ะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งรู้สึกจะเป็นยำแหนมมัน
0: ครับ
1: 60 บาทแล้วก็ซื้อน้ำขวดหนึ่ง
0: ครับ
1: 7 บาทนะแต่ว่าเขาเอามาให้เป็น3 บาทก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องนะเพราะนะก็โอเคสำหรับผมนะผมไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าถ้าดึกๆมันคงไม่มีถ้า3-4 ทุ่มไปแล้วพ่อค้าแม่ค้าคงไม่อยู่แล
0: ้
1: วอันนี้ก็ต้องสั่งข้าวผัดหรือก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามากินเองอ่ะสส
0: ก็คืนถึงต้องตีโมงอ่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะนะ
1: ประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าก็คงอยู่น้อยแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเห็นตอนลงมติก็200 คน285 คนก็ต้องบริหารจัดการเอง
0: เรื่อง
1: กาแฟน่าจะพอมีนะไม่แน่ใจนะกาแฟอาจจะมีหรือเปล่าเพราะผมคือส่วนของกรรมาธิการกับส่วนของสสเนี่ยมันแยกกันนะ
0: ครับ
1: เราเดินไปทางนั้นไม่ได้มันมีประตูทางเข้าออกซึ่งไม่เกี่ยวกับเรา
0: อ่ะ
1: มาคุยต่อ
0: คุณวรวุฒิครับสาย3
1: อ่ะวรวุฒิเชิญ
2: สวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับผม
1: เชิญครับ
2: ผมจำได้ว่าผมเคยร่วมทำบุญกับอาจารย์ตอนอาจารย์ไปทอดกฐินหรือพระป่า
1: โอ้ยนานแล้วนานแล้ว
2: ที่วัดอะไรสักที่นึงอ่ะ
1: เขาก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทำเจดงเจดีย์อะไรเสร็จแล้ว
2: ก็เดี๋ยวก็จะได้ร่วมอีกทีนึงที่อาจารย์บอกว่าหูไม่ค่อยมีทรัพย์นะ10,000ผมยังตกใจเลย
1: อ๋อเหรอ
2: เยอะนะอาจารย์สำหรับผมนะการทำบุญเนี้ย
1: ผมไม่รู้ก็เราอาจจะต้องไปใช้ฟาซิลิตี้เขาว่าซื้อ
2: ผมเป็นใครแต่ว่าผมก็ได้ทำหลายที่อยู่
1: ซื้ออินชัวรแลนด์
2: จะเป็นประธาน
1: ไอ้นี่เท่ากับซื้อประกันเว้ย
2: ซื้อประกันได้อาจารย์แล้วก็ที่คุณพี่บอกเมื่อกี้นะที่บอกว่าอยากรู้ข้อมูลให้ไปหา AI หาอะไรพวกเนี้ยไอ้นั่นผมเข้าใจมันหาได้แต่ว่ามาถามอาจารย์มันได้อารมณ์กว่า
1: จริง
2: ได้พูดได้คุยได้อะไรหลายๆอย่างคือข้อมูลอาจจะเหมือนกันแต่ว่าบริบทมันไม่เหมือนกัน
1: ข้อมูลก็อาจจะไม่เหมือนกันนะ
2: ใช่อาจารย์อาจจะแน่นกว่าอาจารย์อาจจะไม่ใช่ก็ได้
1: ข้อมูล
2: ใช่ไหมมันมีแต่ของอาจารย์ส่วนใหญ่จะแน่นชัว
1: ไม่รู้อะก็บางเรื่องไหนที่พอทราบก็บอกไปเรื่องไหนที่ไม่ทราบก็บอกว่าไปหาที่ไหนอย่างเงี้ยผมก็ทำได้แค่นี้แหละมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้หรอก
2: ผู้ฟังเขาก็มาบอกกันอย่างเงี้ยแหละ
1: ได้ครับโอเคอ
2: าจารย์ผมมันเรื่องสิ
1: ว่า
2: ผมดูคลิปที่ว่าไอ้เจ้าอะไรนะทนายไอ้ด็อกเตอร์อะไรนะ
1: ช่างมันเถอะทำไมล่ะ
2: ไม่อยากจะคุย
1: ว่าม
2: ันคือทำไมเขาผมไม่ได้ว่านะว่าเขาโกหกซึ่งหน้านะแต่วิดีโอเนี่ยการถ่ายเนี่ยมันเห็นชัดหมดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำคือเอาแฮนด์มากระแทกท้องเขาเองอะไรประมาณเนี้ยคือคำพูดพูดออกจากนี้ได้เหรออาจารย์ขนาดระดับเนี้ย
1: มันไม่มีระดับอะไรทั้งนั้นหรอกคุณ
2: ไม่ใช่แต่มันผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นตัวไหนดีตาหวะมีความรู้สึกแบบนี้นะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าถามอ่ะไอเขาอยากขยายเรื่องนี้ไปกบเรื่องไหนดีกว่า ต้องมองอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะ
1: ถ้ามีความรู้สึกแบบนั้นถ้าเรามีความรู้สึกแบบนั้นอ่ะไอ้ตรงนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเลย
2: เหมือนพี่ชี้เพื่อลูกพี่อ่ะอะไรประมาณนี
1: ้มันไม่ใช่ประเด็นนะตรงนั้นตรงนั้นน่ะคือที่จะนำไปสู่ประเด็นที่ใหญ่กว่าซึ่งเราต้องมองตรงนั้นเราอย่าไปวิจารณ์ไอ้ตรงนี้มันเป็นก็ยิ่งขยายไปก็ไม่ได้อะไรเนี่ยพูดไปแล้วก็มันไม่จริงบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่ว่ามันไปกลบเรื่องอื่นต้องไปดูว่าเขาต้องการไปกลบเรื่องอะไร
2: เนี่ยแหละครับผมมานั่งคิดเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ผมบอกเอ๊ะเขาเป็นลูกน้องคนนี้มันมีข่าวตรงนี
1: ้เราก็โยงไปสิเราก็โยงไปสิ
2: ผมเมื่อวานผมคิดได้นะอาจารย
1: ์โยง
2: จากแล้วก็หมั่นไส้แหละ
1: ไม
2: ่โยงขึ้นมา
1: โยงจากผลไปหาเหตุส
2: ิ
1: แล้วเราจะเข้าใจแล้วเราก็จะวางใจแล้วเราก็จะไม่ขุ่นเคืองใจ
2: แต่ตอนแรกเห็นแล้วมันขุ่น
1: ธรรมดาครับ
2: แต่พอคิดได้ปุ๊บก็โอเคแล้ว
1: เพราะเวลามันมีอะไรมาสัมผัสปั๊บมันก็จะมีความรู้สึก3อย่างเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วแต่ว่าจะเลือกเอาอะไรชอบไม่ชอบเฉยๆ
2: แต่
1: ผ
2: มว่าคิดได้ว่ามันต้องมีเบื้องหน้า
1: เออนั่นแหละเราคิดต่อไปเราก็มองผ่านตรงนี้ไปได้เลย
2: แต่ว่าหิวแสงก็ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีอะไรใหญ่กว่านั้น
1: เออนั่นแหละถูกแล้วก็นี่เราก็ตามดูด้วยอะไรมันใหญ่กว่านั้นใช่มั้ย
2: ใช่ใช่ผมรู้แล้ว
1: โอเคครับขอบพระคุณ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
3: คุณสิริชัยครับสายสอง
1: สิริชัยครับ
4: คุณเล่าจังครับ
1: เชิญครับเชิญครับ
4: จ้านที่ผมขับรถอยู่อ่ะผมจดเบอร์ไม่ได้
1: จดเบอร์
4: ขอเบอร์สดๆตอนนี้จะโอตอนนี้เลย
1: ไม่ต้องสดอ่ะจดไปก่อนแล้ว
4: ไม่จดเดี๋ยวผมรอเปิดแอดอยู่เนี่ยรอเลยรอ
1: โอเคโอเคโอเคโอเคเบอร์บัญชีนะ
4: ครับ
1: 623
4: 623
1: ขีด0
4: ขีด0
1: ขีด38225
4: 38225
1: ขีด3
4: ขีด3
1: ธนาคารกรุงไทย
4: เอ๊ะครบป่ะวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่ครบจาน
1: 6 2 3ธนาคาร 6,
4: 3,
1: ธนาคารกรุงไทยนะ6 2 3แล้วก็0
4: อ๋อ6 6 0
1: เออแล้วก็38225
4: 382253โอเคโอเคงั้นไปเลยโอนได้
1: ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทย
4: โอเค
1: โอเค
4: คุยเรื่องลาต้าหน่อยลาต้าผมรู้จักป้าดาอย่างเดียวโอเคครับจ้าสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับ
3: คุณ
1: เดี๋ยวเมื่อกี้คุณอะไรนะ
3: คุณสิริชัย
1: ที่คุณสิริชัยถามเนี่ยสำหรับท่านที่เพิ่งมาฟังอาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้น
3: ครับ
1: คือเมื่อตอนปลายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยผมก็บอกกับคุณผู้ฟังว่าที่โรงพยาบาลอำเภอชนแดนนะซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากอาสมผมเท่าไหร่นะ
3: ครับ
1: ประมาณเลสเซว่าห่างจากอาสมผมประมาณสัก5กิโลได้ไหมคุณรัตพงศ
3: ์น่าจะประมาณได้
1: ประมาณ 5-6 กิโลอ่ะ
3: ครับ
1: เพราะอาสมผมเนี่ย อยู่คนละตำบล
3: อ
1: ันนั้นเขาตำบลชนแดน
3: ครับ
1: ของผมเนี่ยมันตำบลท่าข้ามใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมตำบลท่าข้ามคนละตำบลกันแต่อำเภอเดียวกันห่างกันประมาณสัก 5-6 กิโลคือก็ได้ทราบว่าไอ้พื้นที่ที่มันเป็นลานจอดรถอ่ะเขาก็มีเงินทำเป็นคอนกรีตแต่มันไม่ครบที่มันไม่ครบเนี่ยสภาพการพอฝนตกเนี่ยมันก็แบบว่าเหมือนกับเป็นหลุมเป็นบ
3: ่อ
1: นะแล้วก็เฉอะแฉะเป็นพื้นที่ประมาณอลิเซตัวตมๆก็ประมาณทัก 2,000 ตารางเมตรอ่ะเนาะ
3: ครับ
1: เขาก็จะเทคอนกรีตผมก็เห็นด้วยแล้วผมก็คงจะได้ใช้บริการเขาในอนาคตเนี่ยเขามาบอกบุญผมก็เลยบอกคุณผู้ฟังไปว่าถ้าใครพอมีทรัพย์แล้วก็จะได้ทำไม่อยากเรียกว่าทำบุญนะจะเรียกว่าอะไรก็ได้ทำพระถ้าเรียกจาคะไว้คุณนัทพงศ
3: ์
1: ถ้าเรียกจาคะ
3: ครับ
1: จาคะเนี่ยถ้าสละออกไปจะลดความเห็นแก่ตัวนะจาคะเนี่ยนะมันก็จะเป็นตัวเดียวกับบริจาคะ
3: ครับ
1: บริจาคะก็คือบริจาคแต่จาคะเนี่ยก็เป็นหลักธรรมท่าอันนึงนะในการที่จะฝึกเรื่องความเห็นแก่ตัว
3: ครับ
1: ใครที่เอาของให้คนอื่นบ่อยๆเนี่ยมันจะลดความเห็นแก่ตัวโดยธรรมชาติจะไม่หวงแหนทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู
3: ่ครับ
1: อันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นการทำบุญในภาคปฏิบัตินะคุณณั บุญกิริยาวัตถุภาคปฏิบัติ
3: ด้วย
1: ทานศีลภาวนาเนี่ย
3: ใช่
1: ไหม
3: ใช่ครับ
1: โอเคก็บอกเบอร์เข้าไปนะมันชื่อมันเป็นเบอร์ของเป็นเบอร์ที่เขาใช้ชื่อเบอร์เงินบริจาคโรงพยาบาลชนแดนอะไรประมาณนี้นะ
3: ครับ
1: เขาก็จะรวบรวมมาไปเอาไปทำไอ้ที่ว่านี่แหละเทพื้นคอนกรีตเขามีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรตารางเมตรละ650บาทก็ประมาณล้านสามอ่ะนะประมาณล้านสามผมก็เลยให้เบอร์บัญชีนะเผื่อใครสนใจจะร่วมกันบริจาคนะช่วยเหลือเขานะก็ให้เบอร์บัญชีไปเป็นบัญชีเบอร์บัญชีของธนาคารกรุงไทย
3: ครับ
1: สาขาชนแดนนะเลขที่บัญชีที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย6230382253เนี่ยนะก็จะเข้าตรงนั้นแล้วก็จะเอาไปทำถ้าได้ครบจำนวนเราก็หยุดนะรัฐพงศ
3: ์ครับ
1: นะไม่ให้กระชอกนะผมก็นำล่องนะก็ส่วนตัวก็เพิ่งโอนไปเมื่อกี้เนี่ย
3: ครับ
1: นะ10,000คุณบรวุฒิบอกว่าเยอะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าพอสมพอควร
3: ครับ
1: ส่วนผมก็ไม่รู้นะสารตั้งต้นมันประมาณนี้คุณน้อยแต่คุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องขนาดผมนะมันอาจจะเกินเหตุเกินการนะอยากได้เป็นแบบจำนวนมากแต่ละลายน้อย
3: ครับ
1: อย่างเงี้ยดีกว่าดีกว่านะก็เชิญชวน
3: ครับ
1: นะเมื่อกี้เดี๋ยวจะงงกันเอ๊ะอยู่ดีมาถามเบอร์บัญชีอะไรเรื่องอะไร
3: อ๋ออ่ะ
1: โอเคคุยต่อ
3: คุณสรายุทธครับสายหนึ่ง
1: สรายุทธครับไม่รู้อยู่ป่า
5: ครับฮัลโหลครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
5: ณัฐพงศ์สว
3: ั
5: สดีครับ
3: ครับ
5: ขอสอบถามเส้นทางหน่อยครับ
1: ไปไหนครับ
5: ผมอยู่ตรงเขาทรายครับอาจารย
1: ์
5: ผมจะไปทางชมแดน
1: ครับ
5: ไปออกแถวถนนเส้นตรงลงไก่มันไปได้ไหมครับอาจารย
1: ์ลงไก่คืออะไรครับ
5: เส้นตรงวิเชียรนู่นนะครับ
1: อุ้ยคนละเรื่องกันนะคุณอยู่เขาทรายอ่ะโอ๊ยคุณจะไปวิเชียรทางอีกเส้นนึงไม่ข้ามเขาใช่ไหม
5: ใช่ใช่ครับ
1: ไปได้
5: ปกติผมจะไปทางตรงงิ้วลายนะครับวังงิ้วครับผมไปเลี้ยวตรงนู้นนะครับ
1: โอ้ก็ได้เหมือนกันวังงิ้วก็ได้วังงิ้วก็ขับตรงไปได้ได้หลายทางไอ้นั่นทางหลวงหมายเลข225ได้เหมือนกันมันไปได้หลายทาง
5: ทางชมแดนมันจะใกล้กว่าใช่ไหมครับ
1: ไม่ไปทางไหนก็ได้เหมือนกันจะไปทางไหนก็ไปเถอะไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงจะไปทางไหนก็ได้จะไปทางหนองบัวก็ได้จะไปตรงวังงิ้วก็ได้จะไปตรง
3: เขาทราย
1: เขาทรายตรงไปก็ได้ขึ้นเขาลังไปก็ได้ได้ทั้งนั้นอ่ะไปเถอะขับอันไหนสะดวกคุ้นทางเข้าไปตรงนั้นแหละไม่ต้องไปห่วงเรื่องใกล้ๆหรอกมันไม่ห่างกันเท่าไหร่หรอกโอเคขอบพระคุณ
5: ครับครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: นี่รู้อยู่แล้ว
3: รู้อยู
1: ่มาถามไปอย่างนั้นหักคือถามเพื่อจะหาเรื่องคุยนะคร
3: ับผมใช่ๆๆๆๆๆใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ใช่แต่นี่เราต้องแยกแยะนะ
3: ครับ
1: คุณผู้ฟังโทรมาเราต้องแยกมาถามทำไมวะถามเพื่อ
3: ถามเพื่อ
1: นะผมกำลังเขียนเรื่องนี้ยังเขียนไม่จบนะ
3: ครับ
1: ไอ้ถามเพื่อเนี่ยผมเขียนจบละแต่ตอบยังไงนี่กำลังเขียนอยู
3: ่
1: เขียนไม่ได้ตอนเดียวแล้วมันก็หยุดกึก
3: ครับ
1: เกิดเหตุมานั่นมากผมเขียนไว้ตอนสุดท้ายในเดือนพฤษภาเดี๋ยวผมมีเวลาผมกลับไปอาสมเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะไปทำต
3: ่
1: อเตรียมเอกสารไว้แล้วว่าเวลาตอบปัญหาจะต้องตอบยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหม
3: เ
1: ริ่มอันแรกนะเอกังสะพยากรเนี่ยเขียนไปแล้วตอนนี้จะเขียนอะไรล่ะถาปณีพยากรมันมีภาษาบาลีการตอบปัญหาเขาเรียกพยากรณ์นะครับ
3: พยากรณ
1: ์หรือจะงงเพราะพยากรณ์เรามาใช้ในความหมายความหมายหนึ่ง
3: ใช
1: ่แต่พยากรณ์ในพระไตรปิฎกเนี่ยหมายถึงการตอบปัญหา
3: การตอบ
1: การตอบปัญหา
3: โอเคคุณหนึ่งคุณหนึ่งสายสอง
1: คุณหนึ่งครับคุณหนึ่ง
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระ
1: เชิญครับ
6: พงศ์
1: เชิญครับเชิญ
6: อยากสอบถามว่ามีเงินสักประมาณ300,000เนี่ย
1: ซ
6: ื้อทองดีไหมครับ
1: มีแค่300,000ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
1: ไม่มีมากกว่านี้เลยใช่ไหมครับ
6: อ๋อถ้ามากกว่านี้ก็
1: ไม่คือมีเงินเท่าไหร่ก่อนฮะมีเงินคือมีเงินจะซื้อทอง 300,000 หรือมีเงิน 300,000 ครับ
6: จะซื้อทอง 300,000 คร
1: ับ แล้วมีเงินเท่าไหร่ครับ
6: โอ้ก็อย่างอื่นก็เป็นที่เป็น
1: ไม่เอาที่เป็นเงินฮะที่เป็นเงินครับ
6: ประมาณ 300,000 คร
1: ับ ไม่มีเงินแค่ 300,000 เนี่ยนะแล้วถ้าเกิดจะต้องใช้ขึ้นมาแล้วจะเงินจากไหนมาใช้เล่า
6: อ๋อมันก็ยังมีส่วนอื่นอยู
1: ่อีกเท่าไหร่ละอีกเท่าไหร่
6: จะลงทุนสัก 300,000
1: ไม่กะจะลงทุน 300,000 จากที่มีทั้งหมดเท่าไหร่อ๋อ
6: ทั้งหมดก็ประมาณ
1: กี่ล้าน
6: 2หลัก
1: 2หลัก2ล้านอ่ะจะกันมา 300,000 ใช่มั้ย
6: ครับ
1: มี2ล้านเป็นเงินสดฝากแบงค์ไว้หรือยังไง
6: ครับครับ
1: โอเคจะลงทุนซื้อทอง 300,000 ได้ไหม
6: ครับน่าเข้าไปถือไหมฮะราคาตอนนี
1: ้ราคาไหนก็ซื้อได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ซื้อแล้วมันอาจจะขาดทุนหรือกำไรได้ทั้งนั้นแหละครับ
6: อ๋อครับ
1: ครับ
6: ครับผมครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: แต่ผมให้หลักท่านอย่าง
3: ครับ
1: สำหรับคนที่ซื้อแล้วไม่ขาย
3: อืม
1: ขาดทุนไม่ขาย
3: ครับแล้วก็ทนอดทน
1: คือในท้ายที่สุดอ่ะ
3: ครับ
1: ราคาทองมันจะมากกว่าที่คุณซื้ออ ืมแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะ
3: ครับ
1: มันอาจจะลงไปต่ำกว่าที่คุณซื้อไปจนคุณต้องตัดใจขายอย่างนี้ก็ซวยไปหรือว่ามันอาจจะขึ้นไปแล้วคุณขายมันขึ้นไปอีกคุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจว่าทำไมขายเร็วแต่ถ้าเกิดมันวูบลงมามันวูบลงมานี่เราพูดถึงซื้อทองแบบส่งมอบนะ
3: ครับ
1: ไม่ได้แบบซื้อทองเล่นแบบตลาดล่วงหน้านะไม่ใช่แบบว่าซื้อฟิวเจอร์ขายสปอตซื้อสปอตขายฟิวเจอร์หรือว่าถึงเวลาครบกำหนดแล้วต้องหักลบกบกันเพื่อจะกินจ่ายส่วนต่างหรือกินส่วนต่างอะไรแบบนั้นเราไม่พูดถึงแบบนั้นนะเราไม่ถือผลเราฟิวเจอร์นะที่ซื้อแบบฟิสิกอลส่งมอบไปจริงๆอ่ะทองบาทแล้วเท่าไหร่ก็ซื้อไปก็อย่างเงี้ยพี่เขาซื้อตอนเนี้ยสมมติราคาสักเท่าไหร่ 60,000 ได้ไหม
3: โอ้ 69,000
1: 69
3: 70,000
1: อ่ะ 70,000 70,000 พี่เขาจะซื้อ 300,000 ก็
3: 4 บาท
1: คราวนี้ถ้าเกิดมันขึ้นเป็น 75,000 ก็พี่ก็กำไร
3: ครับ
1: ถ้ามันลงมาเหลือ 60,000 พี่ก็ขาดทุนถ้าต้องขายเมื่อซื้อไปแล้ว
3: ครับ
1: แต่ผมให้หลักต่อไปอีกนี่ว่าถ้ามันลงมาในอนาคตมันก็จะกลับมาในราคาที่เกินกว่าที่คุณซื้
3: อ
1: แต่เป็นเมื่อไหร่ผมไม่รู
3: ้ครับ
1: หลักเป็นแบบนี้อันนี้เท่าที่ผมมีประสบการณ์นะซึ่งตอนนี้ยังเป็นจริงอย่างนั้น
3: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันดำดิ่งลงไปอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2523มันลงมาต่อเนื่อง19ปีนัทพงศ
3: ์ครับ
1: จนถึงปี2542เนี่ยที่มันลงมายาวมาก19ปี
3: ครับ
1: ถ้าเป็นเงินเหรียญน่ะตอนนั้นน่ะ1ออนซ์800เหรียญ
3: ครับ
1: ลงมาเหลือ220เหรียญลงมา4 เท่าโอเคไหมจากตอนนั้นน่ะที่ต่ำสุดปี42อ่ะถ้าลากกราฟยาวมาถึงตอนเนี้ยผ่านไป27ปี
3: มันมา 4,000 กว่า
1: 4,400 จาก220
3: ครับ
1: มันก็ขึ้นมา22 เท่าโอเคคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นต่อก็เรื่องนึงแต่ถ้ามันลงไอ้ที่กลัวคือมันลงเวลาลงมันรอบยาวเว้ยนัทพงศ
3: ์รอบที่แล้วมันตั้ง17ปี
1: 19
3: ปี
1: แต่รอบนี้มันขึ้นมาถามว่ามันขึ้นมาจากตอนไหนนะมันขึ้นมาตั้งแต่ปี2514มันขึ้นจากปี2514 35เหรียญต่อออนซ์
3: ครับ
1: มาจนถึงปี2500

0: 1524ไปถึง1524จาก1524เนี่ยมันลงมา19ปี18 19ปี2123ไม่โทษ2123นะ9ปีมันลงมาถึง2542
1: ครับ
0: 42 41แล้วแถวๆนั้นน่ะ19ปีก็ลงมาอย่างที่เห็นน่ะจาก800ลงมาเหลือ200 220
1: ครับ
0: จาก220ปี2542เนี่ยมีสลับขึ้นเป็นฟันโปงฟันปลาขึ้นสลับไปสลับมาเนี่ยจนถึงขนาดนี้ประมาณ 4,000 กว่าไอ้ที่ผมกลัวก็คือว่าจำนวนใน20เท่ากันแล้วแต่ระยะปีอาจจะต่างกัน
1: ครับ
0: นะถ้ามันเป็นภูเขาเป็นหิมาลัยถ้ามันร่วงมันก็ร่วงยาว
1: เหมือนกาเซียที่มันถล่มอย่างเงี้ย
0: อันนี้เทียบเคียงเล่นๆให้ดูให้เฉย
1: ครับ
0: นะมันก็เป็นวิธีคิดมุมมองนะตอนนี้มันเกิดเรื่องหลายเรื่องเรื่องตลาดพันธบัตรก็เรื่องหนึ่งเรื่องราคาหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นเฉพาะกลุ่มดึงดัชนีผิดเพี้ยนก็อีกเรื่องหนึ่งดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ดัชนี NASDAQ ดัชนี S&P 500ดัชนีนิเกอิพวกนี้มันขึ้นมาแบบว่าเลยจากที่มันเคยเป็นเยอะมาก อย่างนิเคอิเนี่ยตอนที่พีคก่อนฟองสบู่แตกเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าแล้วมันลงมาเหลือประมาณ 10,000 กว่าตอนนี้มันเป็น 60,000 กว่าเห็นไหมอันเนี้ยของอเมริกาก็เหมือนกันนะคราวนี้มันถ้าถามอ่ะคือคนที่เขาเป็นพวกที่เขามองโลกแบบระมัดระวังมากนะเขาก็จะมองว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันนำไปสู่จุดจบเหมือนกับจะเป็นการเขาเรียกว่าเครื่องมันกำลังจะน็อกนะหรือเผาเครื่องเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าวิถีทางของโลกอะคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: นะเหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนนะอย่างตอนเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าจีนมีบทบาทงั้นการเล่นของจีนในตลาดโลกทั้งเศรษฐกิจทั้งการเงินมันย่อมไม่เหมือนกับโซเวียต มันย่อมไม่เหมือนสมัยที่อเมริกาว่ากับยุโรปใช่ไห
1: ม
0: ปัจจัยมันเปลี่ยนใครไปคิดอะว่าช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้ำมันตอนนี้ต้องถือว่ากลุ่มโอเปกคุมตลาดไม่ได้แล้วเพราะตัวเองผลิตก็ขายไม่ได้หรือส่งออกไม่ได้ใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยมันก็มีปัจจัยที่ต้องคิดเยอะแยะแล้วมันก็เป็นตัวแปรเยอะแยะคนที่เขาคิดออกมองออกเขาก็ใช้ประโยชน์ไปแต่คนที่มีสติปัญญาน้อยอย่างผมว่าผมไม่ทำไรคุณนัทพงศ
1: ์
0: ผมก็อยู่ของผมแบบเนี้ยนะผมก็ไม่ดิ้นรนนะทำงานใช้หลักยังทำงานอยู่ก็ทำไป
1: ครับ
0: รายได้ให้มากกว่ารายจ่ายแล้วก็ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ให้ดูแลคณะและบริวารตามสมควรนะเพราะอายุอย่างผมแล้วมันไม่คิดเหมือนตอนอายุอย่างคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ทรัพย์อำนาจนี่มันไม่สำคัญแล้วนะปัญญานี่กำลังปัญญาที่เคยสำคัญเนี่ยมันก็เสื่อมถอยนะสำคัญที่สุดคือสุขภาพตอนนี้สุขภาพเป็นตัวตั้งปัญญานี่เป็นตัวรอง
1: ครับ
0: ทรัพย์นี่เป็นตัวรองอย่างผมไม่ค่อยมีเรื่องสนใจเรื่องอำนาจอำนาจก็จะเป็นตัวสุดท้ายแต่ก็ต้องมีไว้บ้างเอาไว้ไล่ผี เอาไว้เป็นไม้ตะพด ไม้กันหมาคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ต้องมีระดับหนึ่ง ใช่ไหม
1: จริงจริง
0: ทรัพย์ก็ต้องมีระดับหนึ่งไม่ให้ตัวเองเดือดร้อน
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าจำเป็นจะต้องแสดงออกปฏิบัติธรรมเป็นจาคะเราก็ทำบ้าง
1: ครับ
0: เพราะว่าคือการมีทรัพย์มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคุณณัฐพงศ
1: ์ยังไงครับ
0: ถูกสมบัติของทรัพย์เนี่ยมันจะทำให้เกิดความหวงแหนคุณณัฐพงศ
1: ์
0: มันจะทำให้เกิดความหวงแหนมันจะทำให้เกิดความภาษาพระท่านเรียกว่ามัจฉริยะ
1: ครับ
0: คือจะขี้เหนียวจากความหวงแหนมันจะเป็นความตนหนีคุณณัฐพงศ์ อันเนี้ยมันเป็นทุสมบัติ

0: ของการมีทรัพย์แต่คุณสมบัติหรือจะเรียกว่าสุสมบัติก็ได้ของทรัพย์เนี่ยนะมันคือมีความสุขในการใช้เว้ย ใช่ไหม
1: ใช่
0: เวลาต่อมใช้เงินผมทำงานนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: โอ้โห
1: พิ้วเลยนะ
0: บัตรอะไรก็ไม่พอวะ ก็ต้องพยายามกดปุ่มนั้นไว้อะตอนนี้15:36
1: เดี๋ยวพักกัน
0: พักก่อนนะพักก่อนไหม
1: ได้ครับพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 90.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจ

0: ด้วยสมอง02-459-4646 Line @royalhouse
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
9: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: มามามามาช่วงสุดท้ายนะฮะ15:41นะครับก็คุยกันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-165702-248-1657นะครับ
1: เวลาคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาเนี่ย
0: ครับ
1: อันหนึ่งที่เวลาผมอาจจะพูดเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์นะ
0: ครับ
1: เพราะบางเรื่องก็มันคล้ายๆกับว่ามันเป็นเรื่องของวัยวุฒิอ่ะมันเป็นรัตตัญญูคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เออนะคล้ายๆกับว่าเราผ่านราตรีมาหนายาวนานนะคุณณัฐพงศ์ มันก็มีประสบการณ์สะสมนะไปถาม AI ก็อาจจะไม่ได้ตอบแบบนี้เอามาคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ02-248-1657
1: อืม
0: 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังครับใช้ประโยชน์ผ
0: ม
1: แล้วก็ใช้ประโยชน์ของรายการนี้ในการแลกเปลี่ยนช่วงที่ผมไปกับปตท.ไปขนอมกับสมุยเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เจอพรรคพวกที่เขาเป็นซีเนียร์ในวงการโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์เนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันว่าเออทิศทางในอนาคตมันจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะกำลังลำดับเรื่องอยู่นะหลายคนก็พูดว่าเอ๊หนังสือพิมพ์พอผู้จัดการเขาเลิกสิ่งพิมพ์หมดเนี่ยก็ได้ข่าวว่าอาจจะมีอีกสัก2ฉบับที่ก็จะเลิกพิมพ์อันนี้การเลิกพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยแต่จะมีหนังสือพิมพ์ออนไลน์หรือเปล่าไม่ใช่สำนักข่าวออนไลน์นะหนังสือพิมพ์ออนไลน์อันนี้ก็น่าสนใจนะว่าเอ๊มันจะทำกันต่ออย่างนั้นไหมหรือจะเป็นสำนักข่าวด้วนสำนักข่าวก็จะมีประเด็นต่ออีกว่าจะเป็นสำนักข่าวที่มีคนดูเยอะมีคนอ่านเยอะแล้วได้โฆษณาออนไลน์หรือจะเป็นแบบเสียเงินเป็นสมาชิกเพื่อจะอ่านก็จะเป็น advertising base
0: ครับ
1: หรือจะเป็น subscribe base อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโทรทัศน์ถ้าไปออก YouTube ไปออก TikTok มันก็จะไม่ได้โฆษณา
0: ครับ
1: เพราะว่า YouTube เขาจะได้โฆษณาแทนเหมือนกับเวลาตัดมาลงเนี่ยเขาก็จะมีสอดของเขาใช่ไห
0: ม
1: ถ้าไม่ต้องการเสียงอันนั้นที่เป็นโฆษณามาแทรกที่จะสกิปหรือจะอะไรเนี่ยก็ต้องเสียเงินให้เขาเพื่อจะดูแบบพรีเมีย
0: ม
1: แล้วพอเสียเงินไปสักพักผมว่ามันก็ต้องมีสอดเข้ามาอีกอ่ะแล้วมันก็ต้องมีซุปเปอร์พรีเมีย
0: ม
1: ที่จะไม่เอาโฆษณาเลยซึ่งก็ไม่คือไม่มีโฆษณาเลยนะอันนึงที่เราเห็นว่ามันไปต่อได้นี่คือสตรีมมิ่งอย่างที่เราเห็นอย่างเป็นจะเป็นของช่องจีนหรือจะเป็นของ Netflix ของจะเป็นดิสนีย์จะเป็น HBO จะเป็นอะไรนี่ก็อันนึง
0: ที่ทำแพลตฟอร์มของตัวเอง
1: เออที่ทำแพลตฟอร์มของตัวเองอันนี้มันกำลังสู่ช่วงของการเปลี่ยน
0: ครับ
1: นะอย่างวิทยุ At the End of the Day เนี่ยมันก็จะเป็นดิจิตอลเรดิโอนะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเรดิโอนะต้องแยกกันเอออันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะนะ
0: แต่ถ้าต้องลุ้นว่ากสทช.เขาจะประมูลหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้ประมูลแล้วจะมีคนไปประมูลหรือเปล่านั่นเอง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่มันก็ถ้าถามผมอะสื่อแบบเก่ามันก็ end of the walkway
0: สิ้นสุดทางเลือก
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: end of the walkway แต่มันมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่จะต้องรับรู้ข่าวสารน่ะจะเอาแบบเราเอาเองหรือมีคนทำให้อันนี้แบบหนึ่งผมเชื่อระบบที่มีคนที่เป็นมืออาชีพทำให้นะผมยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เพราะว่ามันยังมีข่าวสารที่หลงหูหลงตาผมแล้วผมก็ได้อ่าน
0: ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ย ถ้าเราจมอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเราไม่ได้อันนี้ก็อีกอันนะต้องดูอ่ะมา
0: คุณแจ็คครับสายสอง
1: คุณแจ็คครับคุณแจ็ค
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
1: เชิญเชิญเชิญ
2: ครับพอดีอาจารย์คุยเรื่องเนี้ยผมอาจจะบอกว่าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆนะอาจารย์เรื่องการเสพสื่อเนี่ยครับอาจารย
1: ์
2: ผมมาโดนเต็มๆเลยเมื่อก่อนเนี้ยผมเป็นคนไม่ติดซีรีส์อาจารย์แล้วก็ไม่มีเน็ตฟลิกไอตัวสตรีมมิ่งผมก็ซื้อแค่ดิสนีย์ให้ลูกดูเป็นการ์ตูนอาจารย
1: ์ครับ
2: ตอนนี้มันเริ่มมีเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะหนังสั้นอาจารย์ที่มันเป็นช็อตๆแล้วต้องเสียตังค์อ่ะมันจะให้เราดูทีเชอร์ก่อนสัก 7-8 ตอนแล้วมันก็จะเก็บจังหวะสวยๆไว้แล้วก็อ่ะถ้าอยากดูคุณต้องไปเสียตังค์
1: เออ
2: โอ้โหผมไปตอนแรกอดใจอาจารย์เมื่อวานเพิ่งโดนไป2เรื่อง
1: เ
2: ออมันเอาเราจนได้เหมือนกันเลย
1: ก็ธรรมดาธรรมดาเขาอุ่นจนได้ที่ก็เป็นอย่างนี้แหละ
2: เหมือนอาจารย์ลูกกระเป๋าอ่ะ
1: ก็ธรรมดา
2: ใช่ครับทีนี้พออาจารย์พูดถึง
1: พอพูดเดี๋ยวก่อนที่ผมจะลืมตอนนี้ผมดูหนังซีรีส์ญี่ปุ่นคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: 42ตอนหรือ46ตอนเรื่องกำเนิดของโตกุกาวะอิเอยาสุผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะ
0: ครับ
1: บูวินอะไรสักอย่างเนี่ยอิเอยาสุอะนะเออเว้ยเราก็ไม่เคยดูเหลี่ยมนี้เว้ยเราเห็นแต่ว่าตอนที่มันประสบความสำเร็จแล้วเนาะ
0: ครับ
1: แต่ตอนที่มันเริ่มต้นนี่มันก้องแก้งมากใช่ไห
0: ม
1: ตอนที่มันเริ่มต้นนี่มันก้องแก้งมากเลยตัวไอ้แต่ตัวดาราเนี่ยเป็นดาราใหญ่นะไอ้ดาราเนี่ยดาราใหญ่ไอ้ดาราเนี่ยมันเป็นหน้ามันไม่ใช่ญี่ปุ่นแท้ๆเนาะเออนี่อันนี้ก็กำลังดูอยู
0: ่
1: นะ7
0: 40กว่าตอน
1: 40กว่าตอน40กว่าตอนก็แต่เขาทำดีนะพ
0: ู
1: ดถึงเขาทำพวกโปรดักชันดีนะแต่ว่าผมไม่ได้ดูตรงนั้นคือเรื่องราวตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นพวกซามูไรแคว้นต่างๆมันสู้กันเนี่ยมันตรงประมาณสมัยอยุธยาตอนกลางกว่าที่มันจะจบด้วยการมีโชกุนแบบโตกูกาวะ200ปีอะนะแล้วก็ปิดประเทศอะนะไอ้คนที่ลบแพ้ก็มาอยู่ในเมืองไทยนะไอ้อะไรยามางาสะอะไรนะนั่นน่ะนะที่สมัยพระเจ้าทรงธรรมนั่นน่ะสมัยปลายรัชกาลพระเจ้าเอกาทศรสนั่นน่ะเออเนี่ยคือซามูไรที่แม่งแพ้ในนู้นแล้วอพยพหนีมา มีตัวตนจริง
0: ครับ
1: เออในประวัติศาสตร์แต่มันก็เป็นผลกระทบอ่ะต่อคุณแจ็คโทษ
2: ครับก็เลยนึกถึงว่าที่อาจารย์พูดถึงตัวสตรีมมิ่งไม่ใช่ตัวYouTube นะอาจารย
1: ์
2: ตกลง YouTube เนี่ยเขาให้เราเป็นพรีเมียมไม่ต้องดูโฆษณาสุดท้ายเงินที่เราจ่ายเนี่ยคือค่าโฆษณาที่ YouTube เสียไม่ได้เขาได้อีกต่อนึงอาจารย์นั่นแหละผมก็เลย
1: ก็เหมือนกันก็แลกกัน
2: ใช่อีกชั้นนึงเหมือนเราซื้อโฆษณาที่จะไม่ดูโฆษณาอาจารย
1: ์ใช่ๆๆๆก็เขาก็ต้องคิดอะไรออกมาฝรั่งเขาเก่งเรื่องพวกนี้ต้องยอมรับมันล้วงกระเป๋าเรานิ่มๆไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะเราก็ได้ของเราก็ได้อย่างที่เราต้องการก็โอเคเราก็ต้องแลกกัน
2: ต้องสนองผู้บริโภค
1: ใช่ๆ
2: เขาดิบลง
1: ครับคือเขามีอะไรช่วยคิดว่าจะต้องออกแบบยังไงอะไรอย่างนี้แม้แต่ไลน์ตอนนี้ก็ต้องเป็นไลน์พรีเมียมอ่ะเดิมไลน์ปกติถ้าเป็นไลน์พรีถ้าไม่ใช่ไลน์พรีเมียมคุณก็ไม่มีฟีเจอร์บางอย่างไม่ได้
2: ก็ส่งตอนนี้ยกเลิกข้อความก็ต้องเป็นพรีเมียมต้องเสียตังค์อาจารย์ต้องจะยกเลิกข้อความที่แบบออกไปแล้วนานๆไม่ได้
1: ใช่ไม่ละช่างมันอะไรที่มันต้องเสียก็เสียแต่ว่าก็อย่าไปจมกับมันมากเท่านั้นเอง
2: ใช่หรือไม่ก็หาตังค์ไว้เยอะอาจารย
1: ์เออนาทีนี้หาตังค์เยอะๆยากนะจะบอกให
2: ้จริงอาจารย์ผมยังจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการในเรื่องงบประมาณเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะหาเซสชั่นจะหาจังหวะคุยกับอาจารย์อีกสักทีนึง
1: คร ับ
2: เดี๋ยวขอไปดูลึกๆก่อนให้ม
1: ัน
2: ประเด็นน้ำก่อน
1: ได้ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณ
0: หมูครับสายสาม
1: คุณหมูครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
3: ไอเรื่องสื่อที่เป็นในโซเชียลในโลกออนไลน์เนี่ยผมอ่ะเห็นด้วยนะอาจารย์ว่ายังไงสื่อที่เป็นออฟฟิเชียลอ่ะที่เป็นมืออาชีพเนี่ยยังไงก็ต้องมีอยู่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่านะไอสื่อที่แบบออกมาตามโซเชียลเนี่ยเชื่อได้เชื่อไม่ได้นี่เยอะมากเลยจนแบบบางทีข่าวมาอย่างล่าสุดเนี่ยตอนที่มีมาลัยที่ถล่มอะไรเงี้ยมีแฟนผมก็เอา TikTok มาให้ดูตอนแรกผมว่า AI หรือเปล่าเนี่ยต้องเปิดดู ช่องทีวีที่ เป็นข่าวแบบ official ทางการจะเชื่อเพราะไม่งั้นเลยคือทุกวันนี้พอสื่อมานี่ข่าวแบบบางคนก็ไปเอาข่าวปลอมเอา AI อะไรมาโพสกันไปทั่วจนแบบไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือไม
1: ่ได้เข้าใจเข้าใ
3: จทีเนี้ยพวกสื่อที่เป็น official เนี่ยถ้าไม่มีสปอนเซอร์เข้าไปช่วยเนี่ยผมว่าก็อยู่ยากนะจัง
1: ก็จริง
3: ไม่ให้เขาคือทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าพวกสื่อเนี่ยที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะว่ามีบริษัทโฆษณาเนี่ยเข้าไปในลูกค้าเขาอะเข้าไปแล้วก็ให้โฆษณาเขาถึงมีรายได้ถึงอยู่ได้ถ้าไม่อยู่ไม่งั้นก็ผมว่ามันก็ลำบาก
1: มันก็อยู่ไม่ได้เยอะคุณเปิดหนังสือพิมพ์ดูวันนี้สิ
3: ครับ
1: ไม่มีโฆษณาแม้แต่ชิ้นเดียว
3: ครับ
1: มันรายได
3: ้แน่นอนจานเพราะว่าเขาร
1: ายได้เขาได้จากการขายอย่างเดียวเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้หนังสือพิมพ์มีปัญหาอย่างนี้หนึ่งจำนวนพิมพ์น้อยแต่ค่าใช้จ่ายคงที่ไม่ได้ลดลงอันนี้คือฝั่งของเขานะอีกฝั่งหนึ่ง คนขายไม่มีแผงหนังสือพิมพ์ไม่มี
0: ครับ
3: อ๋อใช่แต่เพราะว่าแผงหนังสือพิมพ์นี้แถวบ้านผมนี
1: ่ไม่มีแล้วต้องถือว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้หนังสือพิมพ์ที่ส่งเนี่ยเป็นส่งระบบเกือบจะเป็นสมาชิกนะอย่างผมเนี่ยผมรับหนังสือพิมพ์ที่บ้านเนี่ยจะมีคนมาส่งหนังสือพิมพ์ซึ่งก็กำลังจะ
3: เป็นไดเรกต์มาที่บ้านจ้า
1: ก็ลองสมัครเขาอะเขาก็มาคือเขาจะไปหาที่คนที่เขาเป็นเจ้าของเป็นตัวดิสทริบิวเตอร์ที่ไหนไม่รู้แต่เขาก็มาส่งให้เราอ่าน
3: แล้วก็จ่ายก็คล้ายๆพวกแฟดพวกอะไรพวกน
1: ี้นะก็มาเก็บเงินตอนครบเดือนนะคุณรัฐพงศ
0: ์
1: อ่านฟรีอ่านก่อนแล้วค่อยเก็บเงินที่หลังนะ
0: โอ้โหดี
1: เวลาผมเป็นแบบนี้มันต้องรั่วกี่วันอ่ะ
0: ผมที่เจอเก็บก่อน
1: เก็บก่อนไม่เหมือนกันเพราะผมนี่เดือนที่แล้วทั้งหมดกี่เล่ม
0: แล้วก็มาส่งบินที่หลัง
1: เขามาวางบินแล้วก็ส่งเอาเงินให้เขา
0: อ
1: ันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกคือมันจะเป็นยังไงเรารู้เท่าทันเราก็ปรับตัวไป
3: แต่ผมก็ยังอยากให้ออฟฟิเชียลที่เขามีเพจใน
1: แล้วไอ้เรื่องไอ้เรื่องเราอยากก็อีกเรื่องนึงไอ้เรื่องเราอยากเนี่ยเราอยากร้อยเรื่องแต่เขาจะเป็นอย่างที่เราอยากหรือเปล่าอีกเรื่องนึงถ้าเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากแล้วเราก็ต้องหาทางเอง
3: ที่เชื่อถือได้ยากเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าในโซเชียลนี่เชื่อไม่ได้เยอะมากเลย
1: ก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับมันไปไม่มีปัญหา
3: ถามอาจารย์อีกเรื่องนึงอาจารย
1: ์ว่า
3: ดูรายการคุยให้คิดเห็นอาจารย์บอกว่าไอ้กกต.ถ้าเกิดเขาไม่ส่งรายชื่อสวไปให้ศาลหรือส่งไปน้อยจนน่าเกลียดเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไปประท้วงจริงป่ะอาจารย์
1: ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดอะไรพวกนี้เลยไม่ใช่ผมเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้เลยครับไม่มีฮะไปเปิดดูไม่มีครับไม่เคยพูดอย่างนี้ครับ
3: ครับ
1: ที่ผมพูดมีอันเดียวนะครับซึ่งผมว่าหวั่นใจอยู่ผมอาจจะต้องไป ไอ้เงินที่เก็บจากคนใช้น้ำมันลิตรละ5สตางค์เข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ย
3: ครับ
1: คุณรัฐพงศ์ต้องจดวันนะเว้ย
0: ครับ
1: เพราะผมพูดวันไหนอ่ะผมบอกว่าถ้าเกิดภายใน6เดือนแม่งไม่เลิกเนี่ยผมจะไปประท้วงผมจะไปประท้วงคนเดียวที่ทำเนี่ยไอ้นี่ผมก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าแม่งจะ6เดือนมันจะไม่ทำไมไม่เลิกกูต้องไปนะรัฐพงศ
3: ์ใช่เรื่องนี้ผมได้ยินก
1: ัน แต่เรื่องที่เหลือไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้อันเดียวที่ผมว่าผมจะไปไม่ใช่ลงถนนนะ
3: ไม่ฮะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไปประท้วงที่สภา
1: ไม่ผมไปท้วงที่ทำเนียบครับไม่ใช่สภาผมจะไปท้วงที่สภาทำไมเราไม่มีประโยชน์ไม่เกี่ยวกับเขาอ่ะ
3: ครับ
1: ต้องไปประท้วงที่ทำเนียบหรืออย่างนั้นคือมันก็มีสองที่อ่ะ
3: ครับ
1: หนึ่งที่ทำเนียบ
0: ครับ
1: กับสองที่กระทรวงพลังงานมันมีสองที่อ่ะเพราะการเก็บมันเก็บเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานมันของกรมอนุรักษ์อะไรเนี่ยถ้าจะไปก็เลือกถ้าไปตรงไอ้ energy complex น่าจะดีกว่าเว้ยเนาะไปที่กระทรวงพลังงานน่าจะดีกว่าเนาะ
0: ดีกว่าน
1: ะ
0: ดีกว่าร่วมด้วยแดดไม่ร้อน
1: แต่ว่าไปทำเนียบก็ได้นะคุณรัฐบุตรไปทำเนียบก็สะดวกนะ
0: ก็ตรงไหนศูนย์รับเรื่องร้องทุกข
1: ์เฮ้ยไม่ผมไม่ได้ไปร้องผมไม่ไปร้องทุกข์ไอ้บ้าณัฐพงศ์ผมจะไปร้องทุกข์ทำไมเล่าผมก็จะไปบอกว่าเนี่ยผมมาทวง
0: อ๋ออ
1: าจจะเลือกวันที่มันไป
3: ทวง
1: ก็ผมประกาศแล้วไงว่าถ้าไม่ถ้า ถ้าไม่ยกเลิกอ่ะผมจะไปประท้วงตอนนี้ประราประท้วงเนี่ยแม่งประท้วงทำเนียบดีที่สุดคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ใช่ไหมก็ประเดี๋ยวเดียวอ่ะไม่ถึง5นาทีก็จบละ
0: ยืนถ่ายรูปนะ
1: ก็ชิดถือป้าย
0: ถือป้าย
1: คนเดียวถือป้าย
0: ครับ
1: ผมมาท้วง
0: งั้นเอาวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์ไม่เอาต้องวันไอ้กะว่าจะไปวันประชุมครม.ดิ
0: อ๋อ
1: ใช่ไหมนักข่าวก็เยอะจะได้เป็นพยานไงว่าเอ้ยมาประท้วงจริงนะมาท้วงจริงนะ
0: ครับ
1: แต่หลังจากนั้นจะทำอะไรไม่ทำเลยกูก็ไม่เกี่ยวนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: เพราะเราผมก็ต้องไปเปิดเทปดูว่ากูว่ากูจะทำอะไรณัฐพงศ์ช่วยไปเปิดดิ
3: อาจารย์ให้เวลากี่วันนะจำไม่ได้อาจารย
1: ์6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน
3: 6เดือนนะ
1: หกเดือนซึ่งถ้าคำนวณแล้วมันก็ตกประมาณต้นปีคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ผมพูดแถวแถวเดือนกรกฎาค
0: ม
1: นะคุณณัฐพงศ์ประมาณกรกฎา
3: คมพอจำได้อยู่ว่าแถวแถวนี้อาจารย
1: ์เพราะว่าตอนที่ไปประชุมใหม่ประชุมกรรมธิการแล้วมันเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานนั่นแหละแถวแถวนั้นแหละแถวแถวนั้นแหละไอ้ห้าสตางค์ผมต้องไปเปิดดูวันไหนก็ต้องไม่ให้มันเกิน6เดือนเลยเขาจะด่าอีกว่าเดี๋ยวไม่รักษาคำพูดใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าดูแล้วมันก็ต้องตกประมาณถ้ากรกฎาเนี่ยก็ประมาณเดือนมกรา
0: ครับ
1: อันเดือนมกราผมต้องเลือกถ้าเกิดผมไปต่างประเทศต้องเลือกให้ดีว่าแม่งต้องไม่ใช่ว่ามาชนวันนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวจะโดนด่าอีกว่าไม่รักษาคำพูด
0: ใช่
1: อ่ะโอเคแล้วครับแค่นี้ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: อาจารย์ครับ
1: คุณเอจะได้ไหมสั้นๆ
0: คุณเอสายสอง
1: คุณเอครับ
4: สวัสดีครับ
1: เชิญเชิญเชิญ
4: วีระ
1: สั้นสั้น
4: ครับ
1: สั้นสั้นสั้นสั้นสั้นสั้นเลย
4: ครับม็อบน้ำหมากจุดติดไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องครับอย่าไปอย่าไปนิยามอะไรเลยดูให้เฉยเถอะครับดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยไม่ต้องไปคิดอะไรต่อ
4: ต้องดูจาก
1: ไม่ต้องดูไม่ต้องดูเฉยเฉยอ่ะดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยดูเป็นอยู่แล้วไม่ต้องแนกกันดูเป็นอยู่แล้วไม่ต้องบอกกันดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วดูเฉยเฉย
4: ด
1: ูเฉยเฉย
4: ดูในส่วนของการ
1: ดูเฉยดูเฉยเฉย
4: ในส่วนของการ
1: ดูก็คุณ
4: กระแส
1: ไม่คุณดูอะไรคุณก็ดูตรงนั้นแหละครับไม่ต้องมาถามผม
4: อาจารย์ครับ
1: หมดเวลาหมดเวลา
4: ไม่หม
1: ด
4: ให
1: ้ไม่หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดเวลาแล้วดูนาฬิกาหมดเวลาแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ทันนะคุณเอขอบพระคุณสวัสดีครับวันพรุ่งนี
1: ้อันนี้มันต้องโทรมาตอนอื่น
0: ใช่ใช่เดี๋ยววันนี
1: ้ต้องโทรมาตอนประมาณว่าสักบ่ายสองครึ่งเงี้ยหรือไม่ก็บ่ายสามครึ่งไม่มาโทรตอนปลายชั่วโมงมาคุยแบบนี
0: ้
1: พูดไม่เต็มคำเดี๋ยวก็ตัดทอนกันผิดเรื่องผิดราวอีก
0: ครับผม
1: หมดเวลา
0: พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่คุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถาน

0: เดียวจะทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก.ย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบซึ่งบางกรณีมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจสอบพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยทันทีโสพลบอกปันทินสวัสดิการไม่มีซื้อเองหลังโบยประชุมดึกสสไม่มีข้าวกินสภาไม่มีสวัสดิการให้ติงจะโดนประชาชนกล่าวหาอาสามาแล้วกินข้าวฟรีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ว่าได้วางกรอบการพิจารณาไว้3วันวันนี้ได้หารือกับรองประธานสภาทั้ง2คนเพื่อเตรียมขยายเวลาประชุมคาดว่าจะลากยาวเกินเที่ยงคืนแน่นอนและหากดึกเกินไปวันพรุ่งนี้อาจจะเข้าร่วมประชุมช้าลงส่วนความกังวลว่าจะล่าช้าไปจนถึงวันพฤหัสบดีหรือไม่นั้นเห็นว่าสามารถเร่งรัดให้เร็วขึ้นได้2ทางคือการขอให้ส.ส.อภิปรายในวาระไม่ใช่อภิปรายเหมือนวาระรับหลักการและให้วิปทั้ง2ฝ่ายหารือกันเพื่อตกลงเรื่องตัวแทนผู้ปรายยติโดยเฉพาะกระทรวงสำคัญเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุขเพื่อให้การประชุมเสร็จตามกรอบ3วันส่วนกรณีที่นายปันทินนุ่มเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนเรียกร้องให้มีสวัสดิการอาหารเนื่องจากประชุมดึกนั้นนายโสพลกล่าวว่าเรื่องนี้วนกลับมาเป็นประเด็นเดิมที่สังคมเคยวิจารณ์ว่าผู้แทนกินข้าวฟรีซึ่งหากจะสวัสดิการให้จะถูกกล่าวหาอีกว่าอาสามาทำงานแล้วยังกินข้าวฟรีจึงอยากขอความเห็นใจจากประชาชนในการมองบทบาทของนักการเมืองและขณะนี้กำลังศึกษาแนวทางแก้ไขแต่ในเบื้องต้นเรื่องนี้มีทางอยู่คือซื้อเองสวัสดิการไม่มีออสเตรเลียเดินหน้าคุมเข้มโซเชียลมีเดียรัฐบาลออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายใหม่ยกระดับความปลอดภัยในโลกออนไลน์โดยบังคับให้โซเชียลมีเดียเปิดทางเลือกการปิดการแนะนำเนื้อหาหรืออัลกอริทึมเพื่อรับชมเฉพาะโพสต์จากเพื่อนหรือผู้สร้างสรรค์ที่ติดตามแล้วเท่านั้นเป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของออสเตรเลียหลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วได้ออกกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นประเทศแรกของโลกและเป็นการเดินตามรอยกฎหมายบริหารดิจิทัลของสหภาพยุโรปหากแพลตฟอร์มใดไม่ปฏิบัติตามอาจต้องโทษปรับสูงกว่า 2,500 ล้านบาทโดยมีหน่วยงาน e-safety หน่วยกำกับดูแลความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลกฎหมายดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM เทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth พราะความ

0: ข้างเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 02-721-3999
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก Gas Tech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของข่าวสารวันนี้ก็ยังคงมีการประชุมนะครับในวาระ2งบประมาณก็เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อวานนี้ก็มีเข้าใจว่าเป็นการแปลอักษรเป็นตัวเลขก็ข่าวน่าจะมาจากช่วงค่ำๆเย็นๆอาจจะเลยช่วงประเด็นไปบ้างแล้วเดี๋ยวมีเวลามานั่งไล่เลียงกันขณะเดียวกันวันนี้ท่านประธานสภาก็ยืนยันครับประชุมงบปี70นี่ก็จบตามกรอบ3วันนะครับก็อยากจะให้มีการคุมเข้มเวลาในการอภิปราย

0: แล้ววันนี้ก็มีการสั่งห้ามสสชูป้ายแล้วนะครับทางนี้บอกว่าผิดข้อบังคับผมก็ไม่แน่ใจครับว่าผิดกันยังไงแบบไหนเมื่อวานก็มีการครบรอบ MOA ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็ตั้งประเด็นตั้งคำถามเรื่องของอื่นๆบ้างละแต่เอาเป็นว่าวันนี้ท่านประธานบอกว่าผิดข้อบังคับขณะเดียวกันครับวันนี้ก็มีโฆษกใหม่นะครับมาทำหน้าที่เอกภพเพียรพิเศษครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณมนตรีก็นำมาคุยต้องขอโม้หน่อยในข่าวเด่นประเด็นร้อนน่าจะมาเกือบเดือนแล้วแหละว่าจะมีการปรับมีการเปลี่ยนแล้วก็ออกมาให้ได้เห็นแล้วก็รูปแบบของการออกมาแถลงก็เหมือนกับมีความพยายามในการที่จะสรุปประเด็นแต่ก็ดูอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเดี๋ยวรอกันก่อนขณะเดียวกันครับท่านรองโฆษกท่านอื่นก็มาในตามกรอบตามรูปแบบที่ได้เห็นคล้ายๆกับการอ่านประเด็นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ท่านรองโฆษกท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ออกมาไล่เลียงเรื่องของชายแดนนะครับเรื่องของเงินทองทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของงานของกรมของกระทรวงที่พักของท่านดูแลทีนี้ในสภาวันนี้ครับช่วงบ่ายๆก็จะมีคุณอภิสิทธิ์ในรีพอร์เตอร์ลงบอกขอหันงบคมนาคม 10% นะครับแล้วก็บอกว่างบไม่สอดคล้องกับแผนงานขณะเดียวกันคุณชวนนะครับก็พูดถึงต้นไม้ที่มีการถูกตัดหน่วยงานรัฐมักง่ายตัดเหมือนประหารชีวิตน่าจะต้องมีรุกขกรในการมาดูแลไหมรุกขกรก็เป็นคนที่ดูแลต้นมุ้งต้นไม้นะครับขณะที่เรื่องของสว.ควันหลงก็มีต่อเนื่องนะครับเมื่อวานก็มีประเด็นรวมไปถึงเรื่องของการสอบการหัวแล้วก็นับถอยหลังเรื่องของวันวอเวลานอการที่จะลงสู่สนามลงสู่ถนนเมื่อวานนายกก็ไปออกรายการโทรทัศน์แล้วก็เห็นมีการก็ถูกตั้งคำถามนี่แหละว่าเอแอบอ้างสถาบันเนี่ยนายกท่านก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยรู้สิที่สูงที่ต่ำและรู้มากกว่าคนอื่นต้องรู้มากกว่าคนอื่นทำทุกอย่างตามขั้นตอนนะครับทำทุกอย่างตามขั้นตอนอื่นๆวันนี้มีการขยับเก้าอี้นะครับท่านปลัดที่เคยเป็นประเด็นเป็นปัญหาย้ายกระทรวงแล้วก็วางไว้ให้ใครของใครอยู่ตรงไหนยังไงท้ายที่สุดครับท่านรัฐพลรังสิตพลจากกระทรวงอุตสาหกรรมวันนี้ก็ไปเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ทำเนียบรัฐบาลก็เมื่อก่อนเขาก็เรียกว่าเป็นนั่งห้องเย็นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังคงเรียกว่าห้องเย็นกันหรือไม่อย่างไรเอาละครับเดี๋ยวค่อยมานั่งไล่เรียงกันวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คงวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับคุณวิระครับท่านผู้ฟังครับอีกประเด็นหนึ่งไม่อยากให้ลืมนะครับเรื่องของปลาหมอคางดำนะฮะตอนนี้ข่าวเงียบหายไปแต่ปลาหมอคางดำนี่มันระบาดไปทั่วนะแล้วงบประมาณที่มาจัดการเรื่องปลาหมอคางดำก็หายไปในกี่เมฆนะครับวันที่ศาลปกครองกลางนะครับศาลปกครองกลางมีคำสั่งครับให้กรมประมงจัดการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำครับแล้วก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นเรื่องของข้อพิพาทหน่วยงานของรัฐนะครับละเลยในการทำตามกฎหมายในการควบคุมนำเข้ามาปลาหมอคางดำก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าเองก็ตามแต่นะครับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับ คำพิพากษาจะมีผลหลังจาก180วันนับถึงวันที่คดีถึงที่สุดซึ่งก็เชื่อว่าจะมีการอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไปแล้ววันนี้ในสภาสสอะไรนะผมจำลืมชื่อไปละเป็นโลโก้ปลาหมอกข้างดำนะก็วิพากษ์วิจารณ์
0: คุณนัชชาบุญชัย
1: นัชชาที่เป็นโลโก้ปลาหมอกข้างดำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกรมประมงใช้งบประมาณไปการจัดอีเวนต์อะไรมากกว่าที่จะมาแก้ปัญหาในพวกเรื่องของปลาหมอขังดำนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันทั่วนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ถือเป็นประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของสุสานนะโดยเฉพาะสุสานอิสราเอลซึ่งตอนนี้ผู้ว่าที่ฉะเชิงเทราก็ออกสื่อแล้วครับให้ย้ายสุสานออกนอกพื้นที่นะครับคือสุสานแห่งนี้คือรัฐไม่อนุญาตให้ต่อสัญญานะหลังที่66นะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าเป็นการฝังหลังที่66เนี่ยจะต้องมีการย้ายร่างออกมาครับตอนนี้จะย้ายร่าง3ร่างจากทั้งหมด4ร่างนะครับส่วนอีก1ร่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับว่าถูกฝังในช่วงที่มีการในช่วงที่มีใบอนุญาตหรือไม
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นการฝังหลังปี256ก็ต้องย้ายร่างออกไปด้วยนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะฮะปรากฏโอ้โหเคยขอเป็นสุสานนะฮะแล้วก็คือมันสร้างได้ไงไม่ได้ใจคุณพิรักษ์เพราะว่ามันมีข้อกำหนดนะเช่นต้องห่างจากพื้นที่สาเท่าไหร่นะฮะมีพื้นที่ที่ไม่รบกวนชุมชนเท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วทุกอย่างไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์แล้วพอมีการยื่นอุทธรณ์แต่ตอนนี้มหาดไทยก็มีมติไปแล้วในปี66นะครับว่าไม่อนุญาตให้มีการทำสุสานต่อไปแต่ก็มีร่างมาฝังไว้นะเขาเรียกว่าสุสานในอนาคตมาฝังไว้นะครับทีนี้นอกจากที่8ริ้วเนี่ยจริงๆพื้นที่นี้เนี่ยเดิมคุณเดพิลากับเขาใช้พื้นที่ที่จะลงกรุงที่เจริญกรุงนะแล้วตอนหลังก็ย้ายไปที่เนี่ยที่บางคลาเนี่ยนะที่เจริญกรุงเนี่ยมีคนอิสราเอลถูกนำไปฝังไว้49หลุมนะฮะก็เดี๋ยวต้องพิสูจน์ต่อไปว่าตกลงที่ฝังไว้เนี่ยมันถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่อย่างไรก็ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่รัฐมนตรีช่วยมหาไทยพลพีก็เลยพลพีฮะก็เลยสั่งสอบสุสานทั่วประเทศนะครับว่ามีการขออนุญาตหรือไม่ถูกไม่ถูกยังไงแล้วก็เป็นสุสานของแต่ละชาติไหนบ้างยังไงบ้างก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับ
0: คือถ้าคิดเป็นความฟิตของรัฐบาลก็ถือได้ว่าช่วงนี้มาสนใจเรื่องของอิสราเอลเรื่องอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าคิดขออนุญาตคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณวิสุทธ์ถ้าคิดเป็นเหมือนการเมืองก็ตอนนี้ถ้าจะจั่วคำว่าอิสราเอลหรือจั่วอะไรพวกนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเป็นการเล่นกับกระแสชาตินิยมอย่างล่าสุดนี้สแตนดาร์ดก็ลง DSI ครับก็เตรียมที่จะฟันกลุ่มทุนอิสราเอลครับที่ใช้นอมินีถือครองอสังหาที่พัทยา
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีการขยายผลกว่าหมื่นล้านก็ตั้งคำถามเรื่องของทุนต่างชาติทุนเทาอะไรต่อมีอะไรไปเนี่ยนี่คือหนึ่งในประเด็นที่จะต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นที่ตั้งคำถามกันมาแล้วแต่ว่าคุณสนธิก็มานั่งไล่เลียงอ่ะหนึ่งในเรื่องนี้แล้วทางนี้ปุ๊บวันก่อนในประเทศไปหนึ่งวันที่สองเมื่อวานก็เป็นเรื่อง
1: ฝรั่งเศสอีกหนึ่ง
0: อันนั้นคือหนึ่งแล้วก็มาดูเรื่องสุสานใช่ไหมครับทีนี้ DSI ครับต้องบอกว่ากรณีที่มีนอมินีถือครองที่ดินประกอบธุรกิจในประเทศไทยล่าสุดครับ DSI ก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกไมมอนเดวิดมาเซโนนักธุรกิจอิสราเอลและกลุ่มคนไทยที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจต่างชาติ2542หลังจากที่ให้คนไทยเป็นนอมินีในการถือครองอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงแรมคอนโดมิเนียมในจังหวัดชลบุรีมูลค่าหลายพันล้านบาทเนี่ยผมก็แอบตั้งคำถามในใจนะกว่าจะมาถึง
2: ต้องยอมรับตรงๆว่าณวันนี้คำถาม
0: กว่าจะมาถึงหลายพันล้านบาทเนี่ยมันไม่มีเงื่อนงำอะไรเลยเหรอเห็นนี่การเตรียมออกหมายเรียกในครั้งนี้ครับก็เป็นผลมาจากที่ DSI กับทางมหาดไทยแล้วก็ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย ได้เข้าค้น3จุดในพัทยาบางละมุงครับ

0: ที่สำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business Cozy Beach View แล้วก็ Lotus Paradise Development นะครับจากการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญโดยสำนักงานกฎหมายมีพฤติกรรมรับจดทะเบียนตั้งบริษัทนำชื่อพนักงานรวมถึงบุคคลสัญชาติไทยรายอื่นเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดเพื่ออำพรางการเป็นเจ้าของที่แท้จริงของนายไมมอนเข้าข่ายใช้นอมินีชัดครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดพยานหลักฐานและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเพื่อขยายผลทางคดีทางผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมและหัวหน้าพนักงานสืบสวนคดีก็บอกว่าจากการขยายผลพบข้อมูลบ่งชี้ถึงเครือข่ายอิสราเอลจำนวนมากที่ประกอบธุรกิจในไทยที่มีการนิติกรรมอำพรางนะครับโดยมีการประเมินมูลค่าอสังหาและก็ทรัพย์สินนะครับที่เกิดขึ้นที่พัทยาที่ปายแม่ฮ่องสอนพังงานสมุยที่ภูเก็ตกทมทะลุหลักหมื่นล้านครับ DSI ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับโยเซฟชานแคนเทอร์หรือเชมอาลีเอเชอร์อัชเคนนาซีแกนนำศูนย์กลางเครือข่ายฉบับไทยและผู้นำศาสนาจิวระดับสูงของชุมชนชาวจิวในประเทศไทยซึ่งได้รับสัญชาติไทยเมื่อปี60เบื้องต้นแม้จะยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงนะครับแต่ในทางปฏิบัติการเข้ามาของธุรกิจอิสราเอลเนี่ยมักจะมีการประสานและใช้เครือข่ายชาวจิวในประเทศหากในอนาคตเยสัยพบหลักฐานก็จะแยกสำนวนแล้วก็รับเป็นคดีพิเศษต่อไปส่วนความคืบหน้าคดีต้นของนายไมมอนคณะกรรมการของทาง DSI ครับพนักงานสอบสวน DSI เตรียมนัดประชุมสรุปรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องและกำหนดวันรับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากมีทรัพย์สินและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากครับและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอยู่ดีๆ3วันติดครับ 3-4 วันติดนะคุณวิสุทธ
1: ครับ
0: จะขยันอะไรจัดการกับอิสราเอลถึงขนาดนั้นน่าจะเป็นเรื่องสำคัญมั้ยครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องสำคัญในช่วงนี้นะเพราะว่าประเด็นเรื่องต่างชาติเฉพาะอิสราเอลตอนนี้ก็เป็นกระแสใหญ่และอย่างนึงก็ยอมรับตรงนะว่าคุณสุทธิแกก็จะขยับเรื่องอิสราเอลก่อนก็ต้องลุยแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าฟังดูเมื่อวานนี้คุณรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอังคสกุล
0: คุณสิริพงษ์คุณโต้งน
1: ่
0: าจะเป็นรับหน้าไม้ก่อนที
1: ่
0: โฆษกตัวจริงจะมาเนี่ย
1: คุณโต้งก็อธิบายว่านี่ไงเรื่องอิสราเอลไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลรุ่นถิ่นมันเกิดตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วก็รัฐบาลรุ่นถิ่นซะอีกเป็นคนที่มาแก้ปัญหานี้เราเห็นไหมล่ะว่าตอนนี้มีการเนรเทศอิสราเอลไปแล้ว1ราย
0: คน
1: แต่ก็ถือว่าเป็นการฉลองกฎหมายใหม่เพราะว่าเป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่อำนาจในการเนรเทศออกไปนะครับส่วนเรื่องที่ต้องตามกันต่อเนื่องก็คือการที่กกต.จะชี้ชะตาหัวสว.นะครับว่าจะส่งฟ้องใครไม่ส่งฟ้องใครหรือไม่ส่งฟ้องใครเลยหรือเปล่าเนี่ยก็วันที่14กันยายนนะครับแต่ดูแล้วคุณวิระครับคงไม่ได้ว่าอยู่เฉยๆแล้วรอวันที่14กันยายนนะตอนนี้ก็ดูปฏิทินแล้วก็โหมโรงกันนะฮะอันแรกเลยเนี่ยวันนี้คุณเท้งฮะคุณเท้งก็ไปร่วมขบวนกับไอรอนะครับคือนัดกันวันอาทิตย์ที่13เนี่ยจะรวมตัวกันพอ13นี่ขอแพ้ที่14ครับจะนัดรวมพลกันที่หน้าออฟฟิศของไอรอครับตอน10โมงแล้วก็เดินหน้าไปที่หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพนะครับแล้วก็เนี่ยไปร่วมกิจกรรมภายใต้แคมเปญสั่งฟ้องสว.ของไอรออาจารย์สมชัยก็เกาะติดอยู่เรื่องนี้เหมือนกันนะครับขณะเดียวกันถ้าดูความเคลื่อนไหวก่อนจะถึงวันที่14กันยายนเนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นนะฮะคุณอภิรักษ์ครับนะฮะก็เรียกว่าเป็นการสร้างแรงหรือว่าการกดดันได้ไหมฮะกกต.จะรู้สึกกดดันหรือเปล่าไม่รู้นะกับการตัดสินในวันที่14กันยายนนี้นะฮะดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยมีการเคลื่อนไหวหลายอย่างด้วยกัน

0: เช่นว่าเนี่ยนะครับจะมีวันที่13ครับกันยายนไอลอใช้คำว่าประชาชนปล่อยของฮะเรียกร้องให้ฟ้อง229คนใครถนัดอะไรทำแบบนั้นถ้าคุณวิรักถนัดเดินก็เดินถนัดวิ่งก็วิ่งถนัดนั่งเฉยๆก็นั่งเฉยๆจะนอนจะกินจะปั่นจะพูดจะวาดรูปจะเล่นเกมได้เลยนะฮะเพิ่มแรงกดดันกกต.สั่งฟ้องสว.นัดกันอาทิตย์13กันยายนเวลา4โมงเย็นครับนะนี่รวมตัวที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับแล้วก็มีต่างจังหวัดอีกก็หลายจุดด้วยกันในการเคลื่อนไหวยังไม่รู้นะว่ากกต.จะรับรู้หรือเปล่าว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วก็จับตากกต.นะฮะและสำคัญเนี่ยมีการเตรียมนะถ้ากกต.ไม่เดินหน้าสั่งฟ้องก็จะมีการฟ้องกกต.กลับนะครับ
1: ความเคลื่อนไหวก็จะได้เห็นนะครับแม้ว่าหลายคนอาจจะดูถูกพวกกลุ่มม็อบกลุ่มอะไรโดยเฉพาะกลุ่มหลักที่ก่อนหน้านี้เคยมีน้ำหนักกลายเป็นม็อบน้ำหมากที่เขาเรียกเรียกกันแต่สมัยนี้เนี่ยรอบนี้นี่น่าจะมีคือคุณวิสุทธ์หลายคนบอกว่าม็อบคุณสนธิอาจจะไม่มีเครื่องแบบหนุนหลังแต่ถ้ามองกันอีกมิตินึงแล้วเนี่ยทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งแนวร่วมเดิมหรืออะไรก็ตามเนี่ยแม้จะไม่เคยร่วมกันมาเนี่ยแต่เป้าหมายเดียวกันน่ะที่เขาไม่แฮปปี้กับน้ำเงินเนี่ยแล้ววิธีการมันก็อาจจะเป็นน้ำหมากผสมกับเจนซีเจนแซดอ่ะคุณวิสุทธ์อ่ะผมว่ามันก็น่าจะมีพลานุภาพกันอยู่ระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะ
0: ก็ต้องลองดูก็ไม่ใช่คือจริงๆก็ต้องค่อยๆขยับอ่ะคือจะลงถนนรวมตัวข้างใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
1: ก็อุ่นเครื่องแบบดาวกระจายบ้างแฟนม็อบบ้างใช่ไหม
0: ต้องบอมแล้วก็ขยับตัวอย่างเขาที่แล้วก่อนจะเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อชาติไทยนี้ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ๆก็รวมตัวได้นะเคลื่อนกันแล้วขยับก็แล้วเดินก็แล้วเนี่ยเป็นปีๆนะกว่าจะได้แล้วรอบนี้ยากขึ้นยากขึ้นในแง่แบบสังคมโซเชียลมันเปิดกว้างขึ้นใช่ไห
1: ม
0: แรงกดดันในการแสดงออกมันก็ออกไปทางนู้นได้เยอะก็ต้องรอพิสูจน์แต่ที่สำคัญนะคุณพิรักคุณพิรักบอกว่ามีตั้งแต่รุ่นน้ำหมากบวกเจนซีนะแต่ลืมนะครับคนที่อยู่ฝั่งการขับเคลื่อนไม่เอาอำนาจเก่านะฮะที่เคยขับเคลื่อนกันเนี่ยหลายคนทีเดียวที่เป็นหลักๆนะย้ายไปอยู่ฝั่งสีน้ำเงินนะก็รู้ทันกันรู้ทันกันนะฮะเดี๋ยวว่าหลักๆนี่ผมว่าเอาละคุณสนธิก็บอกว่าไปอยู่ฝั่งนู้นเรียบร้อยก็ต้องสู้กันไปครับ
1: ครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมพิ

0: แร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: ขึ้นได้สมัครเลยในราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับวันนี้มีสีสันหน่อยก่อนที่จะไปปิดจบการอภิปรายวันนี้เรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะครับประจำปี70วันนี้ตอนประมาณบ่าย3ครับนักข่าวก็เจอร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคกล้าทำหลายคนก็คุ้นเคยกับการเรียกว่าไม่ใช่ฝ่ายค้านฝ่ายคอยเนี่ยนะครับก็คนก็ถามถึงทิศทางการลงประชามติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70วาระ23คุณธรรมนัสก็บอกว่าต้องเข้าใจว่างบปี70สมัยแรกที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยกระทรวงที่กำกับดูแลก็มาจากแผนในขณะนั้นในขั้นกรรมธิการที่มีการตัดออกไปบางส่วนก็ยังเป็นแผนส่วนใหญ่ที่ทำมากับมือถ้าไม่เห็นด้วยก็เหมือนกับเป็นการเกเรพูดเหมือนกันล็อกให้กับตัวเองเอาไว้เลยฉะนั้นการโหวตแบบรายมาตราเมื่อวันที่7เนี่ยก็ไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของตัวเขาเองคุณธรรมนัสบอกนักข่าวถามว่าก่อนหน้านี้พรรคกล้าทำบูดงดออกเสียงพระราชกำหนดเงินกู้400ล้านบาทถือเป็นสัญญาณเชิงบวกและมีโอกาสเข้าร่วมรัฐบาลใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าเรื่องการเงินการคลังเป็นเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนต้องละเอียดอย่าทำอะไรเพื่อความสะใจเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธนักข่าวก็ถามต่อว่ากล้าทำจะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเรื่องพวกนี้ยังไม่ถึงเวลาค่อยว่ากันนักข่าวถามสัญญาณไหมยังอ่ะสัญญาณที่รัฐบาลจะเชิญเข้าร่วมร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าก็เขาลือก็หัวเราะติดยิ้มน่ะนักข่าวถามย้ำตกลงนายกเนี่ยมีพูดคุยหรือทับทามให้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าก็กับนายกก็เป็นเพื่อนกันพบปะประสานงานกันเป็นบางเรื่องถ้ามันจะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินกับพี่น้องประชาชนก็ต้องยอมรับว่าผมทำหยาบปฏิเสธความจริงเลยจริงๆก็ไม่ปฏิเสธความจริงคือรอเขาเรียกละมั้งนักข่าวถามมีการวิจารณ์ว่ากล้าทำเนี่ยเป็นฝ่ายคอยนี่นักข่าวก็ยัดคำนี้ใส่ปากกันเลยใช่ไหมพระธรรมนัสบอกว่าแหมตอบเหมือนเดิมเราทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนบางเรื่องที่ไม่ควรตีรัฐบาลก็ไม่ควรสำคัญที่สุดเพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานไม่กี่เดือนก็ต้องหาโอกาสก็ต้องให้โอกาสยืนยันเหมือนเดิมนักข่าวถามว่ารัฐบาลเนี้ยจะไม่รอดเดินมรสุมทางการเมืองอ่ะร้อยเอกธรรมนัสมองยังไงอะไรหรือครับที่จะทำให้รัฐบาลไปไม่รอดแล้วก็ย้ำนี่ย้ำสลอเลยในฐานะที่ผ่านมาเป็นรัฐบาลมาตลอดและบางช่วงไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่โดนกระแสตีแรงมาโดยตลอดแต่ก็รอด

0: นี่เพราะฉะนั้นกระแสไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ทุกอย่างพิสูจน์กันที่การทำงานก็ทุกคำถามก็ตอบอย่างเดียวก็ตอบได้อย่างเดียวนั่นแหละระหว่างมันทัดมันก็บอกว่ารอที่จะเข้าไม่ว่าจะยังไงแบบไหนไม่ตีรออย่างเดียวฮะคุณวิสุทธ์ครับ
1: ก็รอต่อไปฮะแต่รออย่างที่บอกไม่ใช่ว่ารอเฉยๆนะคือการมีใจให้กับทางรัฐบาลไม่ได้แปลว่าจะมีโอกาสรัฐบาลเสมอไปแต่ว่าคุณพิลาการระหว่างรอเนี่ยจริงช่วงนี้งบประมาณปี70เราจะออกเนี่ยนะมันต้องจุนเจือบ้างแหละ
0: จุนเจือนี่แปลว่าอะไรฮะคุณวิสุทธ
1: ์ก็แบ่งๆกันไปบ้างคือ เอาที่จริงก็มีสสในพื้นที่มีอะไรในพื้นที่แม้จะไม่สามารถแปลงงบได้โดยตรงแต่ว่าโดยกลไกในระบบเนี่ยก็แบ่งปันกันได้ครับจัดสรรกันได้อยู่โดยเทคนิคนะโดยหลักการที่ไม่ได้นะสสห้ามยุ่งงบประมาณแต่ความจริงก็คือมันก็มีกลไกที่ทำได้นะฮะส่วนคุณโสพลสารัมที่ก็ห้ามเล่นตัวเลขใช่ไหมคุณพิรัตห้ามแล้วใช่ไหมครับ
0: ห้ามเนี่ยแต่ว่ารู้จะห้ามได้ไหมอ่ะทีนี้สมาชิกเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงแบบไหนหรือเปล่า
1: ใช่แต่ว่าไม่อยากแก้ผ่านเลยผมลองไปสรุปคร่าวๆนะว่ามันคือมีอะไรบ้างอ่ะเผื่อใครจะตีความต่างเข้าไปก็แล้วแต่นะเอาผมว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนที่ส่งเรื่องก็ประมาณปี70เนี่ยทางฝั่งประชาชนเนี่ยเขาก็อันแรกก็จะมีการติดบัตรนะติดบัตรที่หน้าอกอ่ะแล้วก็มีการตั้งป้ายอยู่ที่ไอ้ที่ที่นั่งป้ายก็เป็นป้ายสีน้ำเงินของฝั่งประชาชนนะป้ายสีน้ำเงินแล้วก็มีตัวเลข229นะอันนี้ก็ต่อรหัสไม่ยากนะ229พร้อมพื้นหลังสีน้ำเงินนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคดีหัวสวเนี่ยมีกลุ่มคนที่อยู่ฝั่งรัฐบาลก็แล้วกัน229คนนะกรณีพรรคประชาพรรคภูมิใจไทยเขาก็ไวนะเขาก็โต้ทันทีเลยนะครับเขาติดตัวเลขด้วยอะเป็นพื้นหลังสีส้มแน่นอนนะก็ต้องการส่งสัญญาณไปถึงพรรคประชาชนนะแล้วตัวเลข44ฮะตัวเลข44ก็แปลว่า44ของสสอดีตพรรคก้าวไกลเนี่ยซึ่งตอนนี้เจอข้อหาเรื่องจริยธรรมนะตอนนั้นเขาเสนอแก้มาตรา112นะครับก็เลยเป็นที่มาของตัวเลข444ได้44พร้อมพื้นหลังสีส้มนะครับแล้วที่สำคัญนะคุณวิลาครับอันที่พอเข้าใจได้นะต่อไปที่หนึ่งภูมิใจไทยชูป้ายใหม่ครับ143แล้วงงอะไรคือ143วะอ๋อ143ก็คือเสียงของพรรคประชาชนที่โหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกสมัยแรกอะหลังจาก MOA เนี่ยเลือกตีความหมายว่าไงอาจจะยกเชยให้เรือจะแบบเห็นไหมรู้ไว้ท่านเราเปล่า143ยกเว้นคุณอนุทินก็เล่นกันด้วยในด้านอย่างนี้นะทีนี้ไม่ได้เฉพาะสองพรรคนะฮะที่โต้ตอบด้วยตัวเลขนะประชาธิปัตย์เขาก็มีป้ายด้วยคุณพิรัก
0: ษ์ไปปัตย์มีป้ายยาว
1: ใช่ไปที่ปัตย์มีแต่เขาเป็นป้ายสีอะไรสีเงินนะนี่ก็คือป้ายพรรคตัวเองอ่ะถ้าเป็นประชาชนก็ป้ายสีเงินถ้าเป็นภูมิใจไทยก็ป้ายสีส้มพื้นหลังนะไปที่ปัตย์นี่สีฟ้าแต่สีฟ้าเนาะสีฟ้าเลข7แล้วก็ขีดแล้วก็157เจ็ดนี่คงหมายถึงเจ็ดกกตฮะที่จะต้องตัดสินว่าจะส่งไม่ส่งแล้วอาจจะโดนคดี157ด้วยหรือเปล่าคือ157เนี่ยก็เป็นเวลาที่เจ็ดกกตอาจจะโดนมาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะฮะถ้าไม่สั่งฟ้องในคดีวสว.วันที่14กันยายนโอ้ก็เล่นกันสนุกไปคุณพิรักษ์คือเอาจริงๆถ้ามองในแง่ของสีสันผมว่าก็ทันกันนะตอบโต้กันด้วยตัวเลขเท่าที่ผมตามการเมืองผมก็เห็นอย่างนี้นะคุณไปรักคุณไปรักเคยเห็นไหมการโต้ตอบกันชิงไว้ชิงฟิกด้วยตัวเลขในสภาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่ายังไม่พอครับพอช่วงดึกๆนะครับมีการตั้งป้ายเป็นรูปหัวใจสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มอ่ะอยู่คู่กันอันนี้อยู่ทางฝั่งภูมิใจไทยนะป้ายหัวใจสีน้ำเงินสีส้มคู่กันแล้วก็เขียนว่า ANV ก็ย่อมาจาก anniversary หรือครบรอบ1ปี MOU พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยอยู่คนเล่นอย่างนี้นะสู้กันจนดึกอะนะฮะก็ปรากฏว่าคุณสุภชัยใจสมุทรเอามาขยี้ต่อคุณไปรับมาเล่นต่อในการอภิปรายนะคุณสุภชัยบอกว่าสุดท้ายฝากว่าวันนี้คือเมื่อคืนนะครับวันที่7อีก7วันคือวันที่14และเลข36นะฮะ36คือตัวเลขที่ถูกต้องแล้ว36น่าจะหมายถึงความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการวินิจฉัยที่ชี้ขาดนะว่ายกฟ้องหมดนะฮะในม่วงก็เล่นกันด้วยตัวเลขสัญลักษณ์จนกระทั่งผมทราบจากคุณอภิรักษ์ก็ตกลงคุณลุงโสพลผมสั่งห้ามใช่ไหมผิดระเบียบออกสภาเลย
0: คุณวิสุทธิ์ไปเรียกคุณลุงได้ยังไง
1: ก็ขอไฟท่านประธานโสพลแม่ผมเรียกคุณลุง
0: ท่านประธานโสพลท่านมีความสามารถทั้งตัดต้นไม้เต้นออลิมปิกทั้งอะไรต่อมีอะไรไปเนี่ยถ้าจะเรียกเอาความสามารถอันอื่นเอามาเสริมอย่าไปเอาลุงเข้ามาใครๆเดี๋ยวเขาก็ว่าไปเรียกลุงบูลลี
1: ่เรียกด้วยความคารวะ
0: อ๋อคารวะความเป็นครูของท่านสิคารวะความเป็นคนที่ตัดต้นไม้ได้เก่งสิหรือว่าไปออกกำลังกายได้สิคุณพิสุทธ
1: ิ์
0: ไม่เคารพเรื่องพวกนี้เลย
1: นะก็
0: คุณวิโรจน์คุณวิสุทธ
1: ิ์ขอไ
0: ป
1: คุณวิโรจน์ไป
0: คุณวิโรจน์เนี่ยอธิบายสิ่งที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงเนี่ยในมุมของเขาเนี่ยบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยงับเบ็ดนะที่บอกมาโต้ตัวเลข229เนี่ยสะท้อนจิตวิทยาสมองให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรบอกโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่างับเบ็ดถ้าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวอะไรกับ229เนี่ยจะออกอาการทำไมโดยธรรมชาติและคนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองหรือกลุ่มของตัวเองถูกพาดพิงเนี่ยก็ไม่ต้องรีบตอบโต้อะไรแล้วก็อาจจะไม่ต้องรีบรู้หรือสนใจด้วยซ้ำว่า229หมายถึงอะไรแต่229คือสัญลักษณ์ทางการเมืองเพื่อให้เกิดการฟ้องสว229คนคนที่เดือดร้อนก็น่าจะเป็นสวสิครับอันนี้คุณวิโรจน์พูดนะ
1: ครับ
0: ถ้าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลขนี้จะมาตอบโต้ทำไมสิ่งที่เกิดในสภาวันนี้คือพอภูมิใจไทยเห็น229ของภูมิของสสเนี่ยพรรคภูมิใจทั้งพรรคเลยอันนี้คุณวิโรจน์กล่าวหานะบอกลุกลี้ลุกลนต้องไปหาตัวเลข44หรือ143ที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนมาวางตอบโต้คุณวิโรจน์บอกอธิบายได้ว่ามันมีสิ่งเร้าไปแตะเรื่องที่รู้สึกว่าเกี่ยวกับตัวเองหรือกลุ่มของตัวเองสมองให้ความสนใจเป็นพิเศษและมีแนวโน้มที่จะตอบโต้อย่างรวดเร็วมันมีบางอันก็คือจริงๆมันคือจิกกัดนั่นแหละแต่บางอันมันก็แรงอ่ะเช่นจิตใต้สำนึกยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับ229มากขึ้นใช่ไหมนี่คือพฤติกรรมงับเบ็ดปฏิกิริยาภูมิใจไทยที่เกิดขึ้นในสภาเนี่ยประชาชนก็ตั้งคำถามได้ทันทีว่าถ้า229ไม่เกี่ยวอะไรกับภูมิใจไทยที่ภูมิใจไทยพูดมาโดยตลอดก็ไม่เห็นต้องออกมาด่าหน้าออกมาตอบโต้ตัวเลขนี้เร็วเอาเป็นว่าทางนี้เขาบอกว่าเป็นข้อสังเกตที่ชี้ได้ว่าตัวเลข229น่าจะมีความสำคัญทางจิตใจต่อพรรคภูมิใจไทยถ้าเป็นสว.ออกมาตอบโต้จะไม่สงสัยเลยคุณวิโรจน์ยังโพสต์เพิ่มเติมบอกว่าอันนี้แดกดันแล้วนะคุณวิสุทธิ์เนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าสำนึกบุญคุณกันจริงๆก็แค่สารภาพมาให้หมดซะกับเนื้อกับตัวได้แล้วลูกเอ้ยเอาเป็นว่าจริงๆก็คงไม่เกี่ยวกันจริงๆแหละคุณวิสุทธิ์ภูมิใจไทยเขาอธิบายมาตลอดไม่ใช่เหรอว่าสวเนี่ยมาก่อนสส
1: มาก่อน
0: แล้วสุขุมวิท
1: กับพระราม4ไม่บรรจบกันโอ้โห
0: โอ้โหมัน มันขนานกันมาเกือบทุกซอยอ่ะคุณพิสุทธ
1: ิ์เมื่อวานที่เขาโชว์แผนที่กันโอ้โหเชื่อมเป็น10ซอยเลยแล้วมันจบไปที่ไหนที่แยกอะไรเขาเรียกแยกแยกแล้วนะ
0: พระขนง
1: พระขนง
0: เด็กเด็กรู้จักพระขนงนั้นมวลน่ะเพราะมีไปรษณีย์พระขนงที่มีขายพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรด้วย
1: ครับ
0: แถวนั้นเลยไปหน่อยมีเมื่อก่อนมีมอกรุงเทพกล้วยน้ำไทยอ่ะคุณพิสุทธิ์เขารู้กันมันเชื่อมกันมันมีไม่เชื่อมกันอีกไม่กี่ไม่ประมาณประมาณ4ถ้าจากแยกอโศกจนมาถึงมะขนงเนี่ยมีประมาณแค่4ซอยที่ไม่เชื่อมที่เหลือมันเชื่อมกันเกือบทุกซอยอ่ะคุณพิสุทธิ์นะอันเนี้ยรู้กันหมดอ่ะ
1: คิดไวไปหน่อยคิดไวพูดไวเพราะว่าผมไปนั่งดูแล้วโหคนส่งแผนที่แผนผังถนนนะมันเชื่อมได้เกือบทุกซอยอะและสำคัญเนี่ยบ้านคุณไอติมอยู่ทางนั้นไอติมบอกโอ้ยผมรู้ว่าบ้านอยู่ทางนั้นนะก็นายกคุณแม่ได้ตอบโต้เรื่องนี้นะครับส่วนคุณไอรัชนกโพสต์เรื่องนี้ครับคุณพิรักษ์ครับคุณไอโพสต์วันนี้เรื่องตัวเลขที่ผมว่าเนี่ยนะบอกว่า44สสนั่นหมายถึงสสของพรรคอดีตสสพรรคก้าวไกลเดินอย่างสง่าผ่าเผยไปที่ศาลมาแล้วแต่229คนที่เอี่ยวโกงสวเนี่ยพร้อมจะไปศาลกันหรือยังเครื่องหมายคำถามนะแล้วก็นี่น่าจะคิดเหมือนคุณวิโรจน์ป่ะติดเบ็ดปลาผิดเบ็ดหรือเปล่
0: า
1: ขอบคุณสมาชิกพรรคภูมิใจไทยครับค่ะไม่ใช่ครับสิเนาะขอบคุณสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่เรียงหน้ากันออกมาเด้งรับตัวเลข229เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยจริงๆคนเขาจะได้เลิกสับสนและหายสงสัยค่ะโอ้โหนะสงสัยที่ท่านประธานโสภณสั่งจุดว่าอาจจะไม่ถูกต้องตามระเบียบประธานสภาหรือว่าขืนไปมากกว่านั้นเดี๋ยวจะมีคนเพี้ยงพร้ำนะก็สั่งหยุดนะลองดูครับเกมตัวเลขแค่มาต่อป่ะผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเริ่มสนุกกับตัวเลขผมเชื่อว่าจะเป็นคนมาต่อเพราะยิ่งบรรดาโลกโซเชียลนะเดี๋ยวจะมีเลขตัวเลขเด่นๆมาเล่นกันต่อนะในเรื่องของสวนะครับ
0: แต่ก็ไม่รู้ไงว่าตกลงประธานสภาเนี่ยจะดูจากข่าวดูจากอะไรเนี่ยท่านไม่ได้ให้เล่นต่อแต่ว่ามันจะมีใครจะเชื่อไหมล่ะว่ามันไปผิดข้อบังคับตรงไหนที่มีการอ้างด้วยหรือเปล่าทีนี้เมื่อสักครู่ครับก็บรรยากาศจากรีพอร์เตอร์เขาลงเอาไว้สรุปทั้งวันเนี่ยก็พิจารณาได้2มาตรามาตรา14กระทรวงเกษตรมาตรา15กระทรวงคมนาคมครับแล้วก็ดูกันว่าอาจจะมีการดึงเชงกันออกไปถึง4วันไหมเพื่อที่จะให้ยื้อให้การพิจารณารายงานประจำปีของกกต.เนี่ยชะลอไปก่อนโดยช่วงเวลาประมาณสัก4โมงนิดๆรายการเราเริ่มไปแล้วเนี่ยที่ประชุมก็จะมีการลงมติด้วยมาตรา15นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการหารือว่าที่คุยกันเนี่ยระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลจะมีการพิจารณาถึงมาตรา15แล้ววันนี้จะให้จบถึง26แต่ว่าตอนนี้มาแค่15เองอ่ะยังเหลืออีกที่เหลืออ่ะ15จนไปถึง26อ่ะลบกันอ่ะได้11มาตราเนี่ยแล้วก็มีเวลาเหลือ7ชั่วโมงทีนี้ครับความพยายามในการที่จะกดเวลากันตรงนี้ให้ได้ไม่รู้ว่าจะออกมากันยังไงแบบไหนทีนี้ครับช่วงที่เข้ามาตอนนี้ก็จะเป็นกระทรวงดีคิวก็จะมีอาจารย์การดีคิวก็จะมีคุณอิสริยะไพรีไพริศบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณภาวุฒิก็ใน3คิวที่จะมีกันต่อกับเวลาที่มีอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะรันกันยังไงครับคุณวิสุทธ์นะ
1: ถ้าเป็นอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าไว้เนี่ยนะผมเริ่มมีคำถามว่ากลัวและหนากับวาระรายงานประจำปีกกต.ซึ่งมันคือวาระธรรมดาคุณพิรักษ์มันก็เหมือนกับองค์กรอื่นที่ต้องมารายงานต่อสภานะทำไมถึงกลัวผมไม่รู้จำได้ไหมว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่มีการประชุมสภาเนี่ยจะยิงจะถึงวาระรายงานการทำงานของกกต.นะปรากฏว่าถูกแซงด้วยเรื่องของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโอ้โหเป็นที่มาของการก็เรียกไงฮะวิวาทะกันระหว่างท่านรองประธานสภาท่านรองเปิ้ลน่ะรองเปิ้ลนะ สุดกระทั่งคุณในสสคุณรังสิมันไม่รับฟีนับน้องไม่รับญาติกันเนี่ยนะ
0: คุณวิสุทธิ์ไปเรียกร้องเปิ้ลได้ไงคุณท่านประธานมาเลกา
1: โอ้โหผมว่าตามการพิปรายสภาก่อนแต่ผมเรียกก็ร้องเปิ้ลบ้างล่ะนะก็คือถ้าอย่างนั้นจริงนะคุณวิรักษ์เราจะเห็นสัญญาณของการที่จะตึงถ่วงซื้อเวลาไม่ให้ประเด็นเรื่องการพิปรายทั้งที่เป็นประธรรมดานะการงานกกตเนี่ยถูกพิปรายในสภาก่อนวันที่14กันยายนหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดพอมีการพิปรายสภาเนี่ยมันผมคิดว่าบรรยากาศมันไม่ต่างการพิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะก็แน่นอนละว่าฝ่ายค้านหรือไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลคงจะบทขยี้กกตหน้าดูอ่ะมันก็เป็นไปได้นะที่ภาพดึงเข้าไว้ดึงเชิงเข้าไว้เลยที่4แล้วค่อยว่ากันนะก็ต้องดูความจริงแล้วเราจะกล่าวหาเขาก็ได้นะแต่ผมว่าเชื่อเช่นนั้นคุณเวลาว่าไม่เลยพิปรายง่ายหรอกนะครับ
0: ครับคุณวิสุทธิ์ไปตรงไหนต่อไหมครับ
1: ดูเรื่องนี้หน่อยไหมฮะเรื่องของโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็ไม่ได้ผิดคาดนะเพราะว่ามีการประกาศแต่เนิ่นๆแล้วใช่ไหมว่าคุณหมอเอกเนี่ยจะมารับหน้าที่เป็นโฆษกรัฐบาลแทนคุณรัชดานะครับเอกภพเพียรพิเศษนะครับวันนี้ครม.อนุมัติให้เป็นโฆษกรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะก็วันนี้ก็จะมีการแถลงปฏิครม.นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเราก็ตั้งคำถามว่าตกลงจะมาทำหน้าที่ตอบโต้ทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลก็เพียงความหลายอย่างนะคุณรัชดาพูดถึงก็ทำงานดีอะแต่ว่าเป็นโฆษกที่เป็นโฆษกอะนะทำหน้าที่รายงานข่าวสารไม่มีเพศถึงลูกถึงคนหรือเปล่าวันนี้ทางหมอเอกภพก็บอกว่าทีมโฆษกไม่เน้นการโต้วาทีครับแล้วก็ไม่เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองอันนี้ก็พอเข้าใจได้จริงเท็จแต่ว่าอะไรทีหนึ่งแต่ว่าจะเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงฮะประโยคนี้น่าสำคัญคุณครับมันแปลว่าผมถอดรหัสนะมาเพื่อการตอบโต้ว่าเราจะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงนะเพื่อประชาชนโอ้โหนี่ผมว่าแค่ประโยคนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าลองดูครับว่าทีมโฆษกโดยหมอเอกภพจะทำหน้าที่เสมือนหนึ่งหัวหมูตะลงฟันหรือฝ่ายตอบโต้รัฐบาลได้ดีแค่ไหนอย่างไรนะครับผมสังเกตกันนะคุณพิรักผมสังเกตว่าช่วงระยะหลังเนี่ยบุคคลที่ทำหน้าที่นี้ในการชี้แจงบวกตอบโต้เนี่ยกลับเป็น
0: สิริพงษ์เหรอ
1: คุณสิริพงษ์จริงๆคุณสิริพงษ์เนี่ยทำหน้าที่นี้และระหว่างนี้ผมคิดว่าพอคุณหมอเอกภพมาก็จะต้องผ่องถ่ายหน้าที่คุณสิริพงษ์ไปที่คุณเอกภพเพราะคุณสิริพงษ์แกก็นั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะแล้วผมให้ผมเล่าฟังผมคิดว่าน่าสนใจตรงที่หมอเอกภพเนี่ยตอนนี้ทำงานเป็นผมต้องชื่อทางการไม่ได้นะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเลย
0: เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี
1: ของคุณพระดอนปิศาจนันทกุล
0: ครับ
1: พระดอนนี่ก็ไม่ธรรมดานะตอนหลังแกก็ตอบโต้หนักนะหนักแต่ไม่ได้ใช้อารมณ์มากแต่ใช้ท่าทีกริยาแววตาเนี่ยนะตอบโต้แล้วผมเชื่อว่า
0: คือแกใช้แววตาเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าคอนเทนต์มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคอนเทนต์ที่ใช้แววตาตอนที่เป็นรองประธานสภาแล้วสะกดคนที่ใช้เวลาหรือใช้การพิจารณาไม่เด่นแกเอาอยู่แกเอาอยู่
1: ใช
0: ่แต่แกมาใช้สายตาของแกตอนหนีนักข่าวตอนไม่ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวที
1: ่
0: กรณีน้ำท่วมใต้อ่ะรอบหนึ่งแล้วแกปิดไมค์หนีอันนั้นแกโดนไปดอกหนึ่งแล้วดอกหลังเนี่ยแกจะมาโดนเรื่องกรณีสองสีพี่น้องแกโดนตั้งคำถามเรื่องวสวใช่ไหมล่ะ
1: คุณแบทกับคุณแชมป์นะ
0: แกก็เลยรังวัดก็เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ดอกหลังเนี่ยใช่ไหม
1: รังวัดอาจจะไม่ดีในสายตาของคุณพิรักษ์หรือใครนะแต่ผมว่าที่มีการแสดงผลงานและความเชื่อมั่นให้กับคนในพรรค
0: บ้านใหญ่อ่ะ
1: ไม่รู้แหละผมว่านี่คือพิสูจน์วันนี้ของจริง
0: คือเอาจริงๆนะท่านในบรรดาสิ่งที่เขาเรียกกันว่ากวนลูกเทพอ่ะ
1: ครับ
0: ก็จะมีบ้านหนักทองเนี่ยก็คือปริศนานันทกุลกับคุณสิริพงษ์คุณโต้งเนี่ยแหละที่เป็น ลูกเทพไซที่เรียกได้ว่าฟัดเหวี่ยงกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ค่อนข้างแรง
1: คร
0: ับ แล้วคุณโต้งเนี่ยต้องยอมรับว่าก่อนอันนี้เคยทำหน้าที่โฆษกมาก่อน
1: ใช่เป็นโฆษกมาก่อน
0: ทีนี้ถ้าเราขออนุญาตเติมในเชิงวิเคราะห์คุณวิสุทธิ์เพราะตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาวางมา3แม่ครัวเป็นสินค้าในตู้โชว
1: ์งาน
0: แล้วก็เอาคุณรัชดาวางเอาไว้อย่างนี้สวย
1: ครับ
0: เพราะว่าทั้งคลังทั้งพาณิชย์ทั้งต่างประเทศเนี่ยถ้าให้คุณรัชดามาช่วยขัดเหลี่ยมทำให้เกิดขึ้นงงขึ้นเงาเนี่ยบอกว่ากำลังสวยกำลังดูดีแต่เพอิญเนี่ยปัญหาของรัฐบาลนี้ไปเจอเรื่องที่ถูกโยงเข้ามาทั้งเรื่องสวเรื่องเนี่ยมหาไทยอะไรเต็มไปหมดตัวชนที่ก่อนหน้านี้ให้เดอะโต้งวางไว้เป็นตัวชนน่ะกลายเป็นว่าตัวชนไม่มีคุณพิสุทธ
1: ิ์
0: ก็เลยกลายเป็นคุณโต้งให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งนะเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีร่วมครม.เพราะไม่งั้นคนจะตั้งคำถามเลยว่ารัฐมนตรีช่วยคมนาคมมาตอบเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงนี่เดือดโต้งเองมาตอบ
1: นั่นสิผมก็รู้สึกตอบแต่หน้าเลยครับ
0: แกจะอินโทรมาก่อนคุณวิสุทธิ์ผมเนี่ยนั่งหาก่อนว่าเวลาใครจะย้อนแกจะย้อนยังไงแกจะขึ้นมาอินโทรอันนี้ก่อนนี้กันที่หนึ่งและแกจะใช้แล้วมันจะเป็นการใช้เครื่องมือคู่กับคุณสุประชัยใจสมุทรคุณวิสุทธิ์แต่คุณสุประชัยเนี่ยจะเป็นตัวดักหน้าแล้วก็เรียกว่าตัดเกมข้างนอกสภาเพราะตัวแกเองเนี่ยแกจะไม่ไม่มันจะมาเข้าปากแกไม่ได้เพราะว่าตัวแกเองจะไม่อยู่ในส่วนของฝ่ายบริหาร
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุประชัยกับเดอะโต้งอ่ะทำหน้าที่ในการชี้แจงแถลงไขซึ่งไม่พอแล้วก็ไม่ทันรัฐมนตรี1บวก3 3สาว3ท่านรัฐมนตรี3สามสี่โฆษกก็เอาไม่อยู่จริงๆอ่ะก็เลยต้องมาเปลี่ยนมาเป็นหมอเอกแต่วันนี้หมอเอกยังไม่ออกหมัดนะคุณที่สุดเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันแรกมั้งครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกแล้วปกติหมอเอกเรารู้จักกันตอนที่ทำหน้าที่คอยก็เรียกไงฮะติ
0: ดตาม ทายด้วยใช่ไหม
1: ทักทายแล้วก็คอยเช็คบินบรรดาตระกูลสอในวงการสาธารณสุขในการแพทย์อะไรเงี้ย
0: อ๋อตอนนี้แกอยู่ส้มแกจะซัดทางนั้นเยอะใช่ไหม
1: แกซัดแหลกเลยไม่รู้ว่ามีอะไรในใจป่ะ
0: เบรกไหมครับคุณวิสุทธ
1: ิ์ติดที่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
0: จ้า
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 17:00 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลธรรมนัสชี้ความสัมพันธ์อนุทินยังเป็นเพื่อนกันประสานงานเพื่อประโยชน์ของประเทศไม่ตอบมีดีลน้ำเงินเขียวพร้อมให้โอกาสรัฐบาลทำงานร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงทิศทางการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2และ3ว่าต้องเข้าใจก่อนว่างบประมาณปี2570สมัยแรกที่ทำตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลแผนในขณะนั้นในขั้นของกรรมธิการมีการตัดออกไปบางส่วนยังคงเป็นแผนส่วนใหญ่ที่ทำกับมือมาหากไม่เห็นด้วยก็เท่ากับการไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำฉะนั้นการโหวตแบบรายมาตราเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของตนส่วนก่อนหน้านี้พรรคกล้าธรรมโหวตงดออกเสียงพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทถือเป็นสัญญาณเชิงบวกและมีโอกาสจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องของการเงินการคลังเป็นเรื่องสำคัญต่อประชาชนต้องมีความละเอียดในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรอย่าทำอะไรเพื่อความสะใจส่วนจะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่นั้นยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาค่อยพิจารณาอีกครั้งส่วนที่นายกรัฐมนตรีมีการพูดคุยหรือมาทับทามให้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ยืนยันว่ากับนายกรัฐมนตรีและตนเป็นเพื่อนกันการพบปะประสานงานกันบางเรื่องหากเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนด้านข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลอาจจะไปไม่รอดด้วยมรสุมทางการเมืองนั้นร้อยเอกธรรมนัสถามกลับว่าอะไรที่ทำให้รัฐบาลไปไม่รอดในฐานะที่เป็นรัฐบาลมาตลอดและมีบางช่วงไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลเป็นคนหนึ่งที่ถูกกระแสตีแรงมาตลอดแต่ก็อยู่รอดปลอดภัยกทม.ผนึกตำรวจยกระดับกวดขันต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยนำร่องกวาดล้างใน10เขต2เดือนจับแล้ว36รายเตรียมขยายผลต่อครบ50เขตทั่วกรุงพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักเทศกิจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันสถานีตำรวจนครบาลบางรักเพื่อยกระดับการตรวจสอบกวดขันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่บนถนนและทางเท้าสายสำคัญที่ได้รับการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆและสื่อสังคมออนไลน์ที่ผ่านมาพบการร้องเรียนกรณีคนต่างด้าวใช้รถเข็นจำหน่ายผลไม้น้ำผลไม้และอาหารตามพื้นที่สาธารณะพลตำรวจเอกอดิษฐ์เปิดเผยว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพที่อาจสงวนไว้สำหรับคนไทยใน10เขตนำร่องสามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดแล้ว36รายบางรายไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวหรือเอกสารเกี่ยวกับการทำงานได้ขณะที่บางรายมีข้อสังเกตว่าเดิมขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานประเภทกรรมกรแต่แยกตัวออกมาประกอบอาชีพอิสระนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้รับข้อมูลจากประชาชนว่าต่างด้าวบางรายเคยถูกจับกุมแล้วแต่ยังกลับมาจำหน่ายสินค้าในจุดเดิมจึงได้กำชับสำนักงานเขตตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน ชน
5: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์ขันพิชิตวณิชนะครับเรื่องของปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นประเด็นที่อาจจะคือบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรื่องไหนเป็นแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ประเด็นสำคัญเนี่ยแต่ว่าถ้าขับเคลื่อนมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะดันต่อไปได้เนี่ยมันก็จะหายไปด้วยความใหม่ของข่าวเนี่ยมันไม่ค่อยมีย้ำอีกทีหนึ่งที่คุณวิสุทธิ์เล่าให้ฟังครับศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้กรมประมงจัดการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำครับแล้วก็ให้ทางกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ภัยพิบัติในคดีพิพาทที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้ปลาหมอคางดำระบาดนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เราต้องตั้งคำถามกันนะครับว่าทำไมถึงไม่เคยถูกแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและมันเกิดขึ้นและมันเดินหน้าไม่ได้มันไปปิดตอบังตอบังตาอะไรใครหรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับขณะเดียวกันเรื่องของdata center เราไม่ได้ตั้งคำถามว่า data center มีดีหรือไม่มีนะครับมีเนี่ยมีดีแต่มีแล้วต้องจัดการกันยังไงว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าครับทางผู้ว่านี่ก็ไปร่วมตรวจสอบครับน้ำมันที่มีการปนเปื้อนในท่อระบายน้ำใกล้ๆกับถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ช่วงคลองเตยยานาวาเนี่ยหลังจากที่มีน้ำมันรั่วลงสู่ระบบระบายน้ำมีกลิ่นน้ำมันฉุนทีนี้ย้อนไปวันที่7กันยาเนี่ยกทม.ครับสำนักงานเขตสำนักระบายน้ำกรมควบคุมมลพิษเขาตรวจสอบปรากฏว่าเมื่อคืนไปเช็คดูยังคงมีน้ำมันตกค้างกันอยู่ในท่อระบายน้ำโดยมีเชลก็เข้ามาช่วยดูดสูบน้ำปนเปื้อนน้ำมันออกจากระบบประมาณ 5,000 ลิตรแล้วก็วิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในจุดเกิดเหตุเป็นท่อระบายน้ำใต้ดินปัจจุบันยังคงมีน้ำมันมีกลิ่นน้ำมันตกค้างอยู่นะครับกทม.ก็จำกัดขอบเขตการปนเปื้อนปิดกั้นการไหลของน้ำในพื้นที่ประมาณ50เมตรให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมและป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มเติมนะครับปัจจุบันนอกพื้นที่เขตกำหนดก็ไม่พบการปนเปื้อนของน้ำมันแล้วนะครับก็กำลังจะต้องดำเนินการในการสูบน้ำมันปนเปื้อนออกจากพื้นที่ทีนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าก็ให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเร่งหาสาเหตุเพื่อหาต้นต่อครับว่ามันเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำมันลงสู่ท่อระบายน้ำหรือมีการรั่วจากระบบอื่นที่มีการเชื่อมเข้ามาไหมบริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่คลังน้ำมันท่านผู้ว่าบอกก็เป็นที่มาของถนนเชื้อเพลิงและจากการตรวจสอบครับแถวนี้ไม่มี data center เนี่ยกำลังวิเคราะห์สถานการณ์ว่าตกลงมันเกิดอะไรกันยังไงขึ้นบ้างนะครับน้ำมัน 5,000 ลิตรที่อยู่แถวๆถนนชกเพลิงคนก็ไปโยงตรงนู้นตรงนี้แต่ทางนี้ก็มองกันว่าแถวนี้ไม่มี data center แต่อย่างใดครับคุณวิสุทธิ์ครับ
5: ครับก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะซึ่งก็ไม่อยากให้เรื่องเงียบนะคุณพิรักษ์ตรงลงตอนนี้คนที่มาเป็นหลักในการวางหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์อุดช่องว่างก็คือคุณเอกทิตินะครับยาสามัญประจำบ้านของรัฐบาลคุณรุ่งถิ่นนะตอนนี้ก็บางโครงการก็ระงับไปก่อนนะสำคัญก็คือว่าไอ้ตัวหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ต่างๆที่จะดูแลนะครับเรื่องของ data center เนี่ยให้มันทั่วถึงไร้ช่องโหว่มันก็เป็นต้องใช้เวลาอยู่พอประมาณทีเดียวก็อย่างที่บอกครับว่าจะเห็นความจริงจังสำคัญก็คือคุณที่ต้องเอาด้วยนะตอนที่เห็นคุณเอกนิตินะรับรายงานนะแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาหลายชุดนะแต่ที่สุดแล้วผมว่าคุณทีมก็ต้องเดินหน้าเอาจริงเอาจังด้วยนะครับ ก็เป็นเรื่องใหญ่ของ Data Center นะครับคุณวิลาครับส่วนเรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานที่ค้างคากันมานานนะคุณวิลาคงจำได้ดีนะตอนนั้นที่มีตัวเก่งกันเรียบร้อยนะว่าปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งจะครบวาระขอโทษครับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสิครับขอโทษนะซึ่งจะนั่งเก้าอี้ครบวาระ4ปีเนี่ยก็จะย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนะเพราะปลัดก็คือท่านณัฐพลเนี่ยนะครับเคยเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกับคุณเอกรัตน์พร้อมพันธ์ทำงานเข้าขากันมากแต่ปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรไม่รู้แหละนะก็คุณณัฐพลซึ่งว่าที่ปลัดกระทรวงพลังงานไม่ได้ไปแล้วก็ค้านเติ่งมาปรากฏว่าวันนี้ครม.มีมติแล้วนะครับให้รับโอนณัฐพลรังสิพลครับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำครับผมไม่ได้แต่ว่าเรียกคุณพิรักษ์เรียกว่าฝ่ายตบยุงนะ
4: เย่ผมไม่ได้เรียกผมแค่ว่าเป็นห้องเย็นนะว่าห้องเย็น
5: ห้องเย็นสบายสบาย
4: คล้ายๆกันไหม
5: ก็คงจะหาที่ลงอ่ะจริงๆก็เท่าที่รู้ก็ตำแหน่งที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำก็คงไม่มีอะไรทำนะแต่ลองมีตำแหน่งที่แบบเทียบเท่ากับตำแหน่งปลัดไงก็ไปนั่งเพราะว่าคุณรัฐพลครบ4ปีในการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็30กันยายนนี้ก็จะครบก็เอาว่าชัดเจนแล้วนะครับว่าท่านณัฐพลณัฐพลรังสิพลก็จะไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีข้าราชการประจำก็ไปนั่งนั่งเฉยๆไปก่อนแล้วมั้งนะทีนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นใครนะครับคือโอนคุณรัฐพลไปเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยนะครับจริงๆประเด็นตั้งแต่สิงหาคมแล้วล่ะครับคุณรัฐพลเนี่ยตอนนั้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญที่จะก็เรียกไงเป็นปลัดข้ามขั้วไงจากอุตสาหกรรมไปเป็นพลังงานแต่ว่ามันเกิดไม่ลงตัวท่านปลัดรัฐพลไม่ยอมเซ็นให้รองปลัดขึ้นมาแทนปลัดอุตสาหกรรมเกมมันพลิกฮะก็เลยไปลงที่คุณประเสริฐสินสุขประเสริฐนะครับก็ไปนั่งแทนนะครับทีนี้ก็ลองดูครับว่าเกมข้ามขั้วจะจบลงว่ายังไงก็เอาเป็นว่าการจัดสรรโควต้าของปลัดขอไปตอนเขาพูดโควต้าบอกว่าเรียกโควต้าแล้วตำแหน่งตำแหน่งของปลัดกระทรวงก็เอาว่าลงตัวแต่ก็ไม่พ้นการถูกจับตามองว่าที่เป็นโควต้าหรือเป็นการโยกย้ายภายใต้สีทางการเมืองเข้มข้นแล้วก็เพราะว่าอันที่เกิดขึ้นก็สามารถจัดวางคนของตัวได้ลงตัวนะไม่รู้เป็นงั้นไหมนะคุณไปรักนะแต่ว่าต่อไปถูกเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะครับ
4: คุณวิสุทธ์ผมขออนุญาตอ่านข่าวอันนี้หน่อยเป็นแถลงการของสำนักข่าวไทยครับกรณีอันนี้ไม่ได้เขาไม่ได้ขอให้ผมอ่านนะแต่ว่า
5: ผมเห็นอยู
4: ่เรื่องของเรื่องคือก็เห็นคุณทุนจักรจันทร์อ่ะ
5: วัชรินทร์เศรษฐกุดัน
4: ท่านก็เป็นตำแหน่งอะไรไม่แน่ใจอ่ะใหญ่สุดเป็นบกใหญ่สุดด้านข่าวต่างประเทศของทางสำนักข่าวไทย
5: ก็ทำรายการที่ต่างประเทศอยู่ด้วยนะครับ
4: คุณจักรจันทร์ก็ออกมาพูดเหมือนท่านก็มาเปรยอ่ะว่าแหมโดนข้อหาเรื่องการรับข่าวรับงานประชาสัมพันธ์สอทตอนแรกสอทผมก็นึกถึงอย่างอื่น
5: ครับ
4: แล้วก็มารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะอ้าวอสมทสำนักข่าวไทยเขาออกมาแถลงการผมก็ขออนุญาตอ่านหน่อยกรณีถูกกล่าวหาว่าพัดพิงรับงานประชาสัมพันธ์สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยครับก็ในสเตทเมนต์ก็บอกมาว่าตามที่สำนักข่าวไทยเผยแพร่การสัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย4กันยา69โดยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยก็มีมุมมองด้านการท่องเที่ยวผู้พำนักระยะยาวการทำธุรกิจของอิสราเอล รวมไปถึงฉบับเฮ้าส์แล้วก็แนวทางการดำเนินการและความร่วมมือไทยจากปัญหาดังกล่าวในเปเปอร์ก็บอกว่าสำนักข่าวไทยเนี่ยเป็นสถานที่แรกที่ติดต่อขอสัมภาษณ์ท่านทูตอิสราเอลนี่มีวัตถุประสงค์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้านอันเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพสื่อสารมวลชนนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักข่าวไทยได้ดำเนินการออกข่าวสืบสวนนอมินีข้ามชาติบนเกาะพังงานตั้งแต่23-25พฤษภาคมแล้วก็มีการตั้งฉบับเฮ้าส์ประกอบธุรกิจต่างๆที่กระทบต่อชุมชนชาวไทยแล้วก็มีการขยายไปติดตามทำข่าวทั้งในภูเก็ตสมุยเชียงใหม่กรุงเทพฯเชิงเซาตามลำดับแล้วก็เป็นสำนักข่าวแรกที่เปิดประเด็นเรื่องในทุนใหญ่ของฉบับและธุรกิจต่างๆในพื้นที่สำคัญของไทยโดยทีมสำนักข่าวไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคหลังจากการเผยแพร่ก็มีความเข้าใจพลาดเคลื่อนต่อการกล่าวหาพาดพิงต่อสำนักข่าวไทยว่าเป็นการรับงานประชาสัมพันธ์จากสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยโดยเฉพาะความเห็นในโลกออนไลน์และการขยายผลของสื่อบางสำนักที่กระทบต่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือและเกียรติภูมิของสำนักข่าวไทยที่ยึดถือมาโดยตลอดก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ลงลิงก์ไว้นะครับว่าสำนักข่าวไทยเนี่ยมีทำทั้งเรื่องแรกคือเกาะพังงันในเงาทุนเงียบ3ตอนอันนี้พฤษภา23 24 25ถอดรหัสฉบับตั๋วทองทุนข้ามชาติวันที่7สิงหาแล้วก็เมื่อสัญชาติไทยเป็นตั๋วทองให้ทุนข้ามชาติวันที่10สิงหาคมวิถีชาวยิวในเชียงใหม่13สิงหาคมช่องโหว่กฎหมาย19สิงหาคมฉบับเฮ้าส์อาณาจักรใหม่ชาวยิวใจกลางกรุง25สิงหาอันนี้ฉบับอีกที่หนึ่งอยู่ที่สุขุมวิทมั้ง
5: ครับ
4: แล้วก็อิสราเอลตั้งกลุ่มชวนคนมาไทย26สิงหา69แล้วค่อยมาปิดท้ายด้วยสัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย4กันยา69ผมเองในฐานะที่ตามงานของคุณวัชรินทร์นะครับแล้วก็ดูงานของสำนักข่าวไทยแล้วก็อีกขาหนึ่งเราก็ขออนุญาตประวารณาขออนุญาตบอกว่าเป็นนักวิชาการที่ตามแต่ละช่วงมาเนี่ยเราจะรู้นักการเมืองใครพูดอะไรใครออกข่าวอะไรเนี่ยถ้าจะจับเอาเฉพาะไอ้ตอนหลังที่สัมภาษณ์ท่านทูตอิสราเอลมาอย่างเดียวแล้วก็มันจะมากล่าวหากับทางสำนักข่าวไทยอันนี้จะไม่แฟร์กันอันนี้อยากจะให้ดูกันตั้งแต่1 2 3 4จนมาถึงงานชิ้นที่10อ่ะก็จะได้ให้เห็นภาพทีนี้ถ้าดูครบแล้วแล้วในเนื้อใครได้บวกใครได้ลบได้ดุลกันได้ไหมหรือไม่ได้ดุลกันยังไงอันนี้เรามาวิพากษ์กันได้แต่ว่าถ้าจะบอกว่าเอ๊ะทำไปแล้วเจตนาไม่บริสุทธิ์เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วดูจากเนื้องานแล้วก็ดูจากหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะไว้ใจเชื่อใจในงานสำนักข่าวไทยกันได้อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเป็นสังกัดเดียวกันนะค่อนข้างที่จะมั่นใจในเนื้องานครับคุณวิสุทธ์นะก็เลยขออนุญาตชี้แจงแทนสำนักข่าวไทยแล้วก็ฝ่ายข่าวต่างประเทศด้วยครับคุณวิสุทธ์ครับคุณวิสุทธ์เปิดไมค์ไหมเดี๋ยวก่อน
5: ขอไฟครับเข้าใจว่าประเด็นนี้มันถูกขยายโดย
4: บางสำนักข่าวมั้ง
5: บางสำนักข่าวตอนประสบข่าวนะก็เลยรู้สึกเอ๊ะจะมันคือมันต้องมีการแถลงอ่ะว่าจริงๆถ้าเป็นคอมเมนต์จากส่วนก็โอเคอยู่นะก็ออกแถลงตามข้อเท็จจริงของทางสำนักข่าวไทยนะครับ ส่วนเรื่องประเด็นอิสราเอลที่กำลังประเด็นใหญ่นะในไทยเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่ต้องตามนะครับแล้วก็ท่านเสียสัตว์ครับวันก็มีการพบกับท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับก็มีการหารือกันเรื่องประเด็นพฤติกรรมต่างๆของชาวอิสราเอลในไทยนะก็พร้อมจะแบบแก้ไขปัญหาชาวยิวที่ทำผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็ย้ำว่าจะใช้กฎหมายเข้มข้นในเรื่องปฏิบัติก็มีการคุยกันทางท่านทูตอิสราเอลคงจะเครียดนะฮะก็มีการหารือกันคุยกันสถานประเภทและทูตกับทูตนะก็ไปมีหลายเรื่องกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตอนนี้กลายเป็นว่าการกระแสการต่อต้านอิสราเอลในไทยเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นใหญ่นะก็อย่างที่บอกครับว่ามีหลายเรื่องขึ้นมาแล้วก็ล่าสุดมีเรื่องที่บอกว่ามีป้ายร้านค้าในป่าตองระบุนะครับว่าไม่อนุญาตให้คนไทยเข้านะนี่ก็โอ้โหเป็นเรื่องที่จุดพลุขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ว่าทางนู้นก็ชี้แจงว่า ันนั้นคือภาพ AI ก็ได้จริงยังไงเราไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของสุสานนะฮะที่ตอนต้นรายการก็เล่าให้ฟังบ้างแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าที่สุสานที่บอกว่าสุสานที่ฉะเชิงเทราที่บางคล้าเนี่ยนี่มันจุดใหม่นะจุดใหม่ก่อนนั้นก็จะเป็นที่ถนนเจริญกรุงครับมีพื้นที่สุสานชาวยิวอยู่ติดกับสุสานอีกแห่งหนึ่งนะครับคือตอนนี้ของเจ้าที่กระทรวงมหาดไทยไปดูเนี่ยพบว่าอย่างนี้คุณไปรับ
4: ครับ
5: คือมีการแบ่งพื้นที่ด้วยกำแพงนะกับสุสานอีกแห่งหนึ่งแล้วก็มีรายงานพบว่ามีผู้เสียชีวิตชาวยิวฝังอยู่ทั้งหมดเนี่ย49ร่างด้วยกันนะอยู่เจริญกรุงซอย72/5แล้วตอนนี้ที่แห่งใหม่อยู่ที่บางค้าจะถึงเซาเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าข่าวว่าอย่างนั้นนะโอ้โหเป็นพันเลยเหรอแต่ว่าที่แน่ๆคือรัฐบาลสายยืนยันว่าไม่มีการต่อไปอนุญาตนะแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่มีศพฝังแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดที่บอกครับว่ามีศพใหม่เข้ามาวัก3ศพมันถ้าศพใหม่ที่ฝังหลังปี2566ก็ต้องย้ายออกไปนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะว่าผมการสร้างสุสานขนาดใหญ่แล้วก็ที่สร้างมาก็บอกว่าไม่ได้ถูกต้องตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยหรือซ้ำไปแล้วก็ที่สำคัญนะคุณวิรักษ์ผมว่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยิวจะเป็นใครต่อใครชาติไหนเนี่ยผมว่าที่สำคัญนั่นคือว่ามันมีไทยเทาอ่ะช่วยทุกระดับอ่ะตั้งแต่ระดับล่างๆในพื้นที่อยู่ระดับบนคือถ้าไม่มีคนไทยให้ความร่วมมือหรือก็ตั้งข้าราชการไทยที่ให้ความร่วมมือผมเชื่อว่าเสี่ยงนี้จะไม่เกิดนะใครจะคิดว่าสุสานขนาดใหญ่ราชการไม่รู้ไม่เห็นใครจะคิดว่าต่างชาติตอนนี้มีกระแสชาวยิวอยู่ทั่วเลยเป็นเจ้าของรีสอร์ทเป็นเจ้าของสุสานเป็นเจ้าของกิจการแล้วไม่มีใครรู้เห็นหรือตั้งสัญชาติก็ไม่ได้มาโดยง่ายทั้งหมดนี้ผมคิดว่าก็ส่วนหนึ่งก็ต้องพูดถึงประเด็นเกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่คือว่าต้องแก้ด้วยไทยเทาอ่ะไทยเทาอ่ะไม่มีไทยเทาก็ไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับ
4: ก็อย่างกรณีที่เกิดขึ้นในภูเก็ตอ่ะ
5: ครับ
4: ที่ฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์เขาโดนออกไปพร้อมกับคนอิสราเอลที่มีปัญหากันอ่ะ
5: ครับ
4: หลายคนบอกเอ๊ะมันใช่เหรอเพราะบางคนเขาก็ในก็ออนไลน์ก็มีบางคนเขาก็บอกว่าทางคนฝรั่งเศสที่เขาทำสวนสัตว์ไม่ผิดก็มีอยู่เหมือนกัน
5: ครับ
4: นี่ก็เป็นประเด็นที่น้ำผึ้งหยดใหญ่นะครับ
5: น้ำผึ้งหยดใหญ
4: ่คุณวิสุทธ์วันหลังถ้าจะไปภูเก็ตดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องหาอาร์มแปะที่หัวไหล่เสื้อไว้ด้วย
5: ถ้า
4: จะเข้าไปในบางพื้นที่อ่ะจะเป็นบางพื้นที่ใกล้ๆที่ทำงานเรานี่อาจจะแปะเป็นอาร์มมังกรแต่ไม่รู้ว่าถ้าไปภูเก็ตแถวนั้นต้องใส่อาร์มอะไรลงไปคุณวิสุทธ์ครับใครคนไทยนี่นิยมไปญี่ปุ่นนะครับ
5: ครับ
4: ล่าสุดนี้ฝนตกหนักที่บริเวณตะวันออกนะครับจังหวัดไอจิจังหวัดกิฟุนะครับญี่ปุ่นมีการเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5นะครับแม่น้ำโชไนนะครับก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมเตือนระดับ5เนี่ยเป็นระดับสูงสุดของทางที่ญี่ปุ่นนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะระดับ5คือไม่ต้องหนีไปไหนขึ้นที่สูงอย่างเดียว
5: ครับ
4: คือมันจะมี5ระดับระดับ4ก็คืออพยพออกแต่ถ้าเกิดใครอยู่แถวนั้นระดับ5คืออย่าเคลื่อนย้ายหนีไม่ทันแล้วถ้ามีที่สูงก็ขึ้นที่สูงที่ไหนปลอดภัยก็ไปในที่ปลอดภัยก่อนใครที่จะเดินทางช่วงนี้เช็คอากาศให้ดีนะครับทั่วทั้งโลกนี่อากาศเพี้ยนกันเยอะถ้าไม่เช็คให้ก่อนเช็คกันให้ดีเนี่ยเดี๋ยวไปถึงแล้วถึงเวลาเดินทางไม่ได้อาหารการกินไม่มีแล้วก็เดินทางไปไหนไม่ปลอดภัยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะรับมือกันไม่ทันสนุกสุขได้ครับแต่ว่าเผื่อเอาไว้หน่อยครับคุณวิสุทธ์คุณผู้ฟังครับ
5: ครับเวลาขอโทษที่ผมกลับมานิดหนึ่งเรื่องของสุสานอิสราเอลที่บังคาเนี่ยนะ
4: ล
5: ่าสุดรัฐมนตรีช่วยคมนาคมฮะคุณปรภีสุวรรณชวีนะครับก็ตอนนี้
4: ช่วยมหาไทยไหมช่วยมหาไทย
5: ขอไฟช่วยมหาไทย
4: คุณปรภี
5: ขอไฟฮะช่วยมหาไทยไอ้ขอตายช่วยคมนาคมก็
4: ช่วยมหาไทยถูกแล้วคุณปรภีช่วยมหาไทย
5: ถูกแล้วขอไฟก่อนพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าตอนนี้ปรากฏว่าเจอแล้วนะครับว่าจดทะเบียนในนามของใครเรื่องสุสานนะก็ปรากฏว่าสุสานเนี่ยบริษัทการซาบาสมีผู้ถือหุ้นก่อตั้งทั้งหมด3คนครับ3คนเป็นชาวอิสราเอลแต่ก็มีสัญชาติไทยครบถ้วนทั้ง3คนแล้วก็เป็นเจ้าของแปลงที่ดินแปลงนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวต้องไปขยายผลนะครับก็คาดว่าจะเป็นเครือข่ายนอมินีเครือข่ายนอมินีนะฮะแล้วก็จะไปดูจุดอื่นๆด้วยที่เป็นชุมชนของอิสราเอลนะฮะที่เกิดขึ้นเอาละอย่างนี้ข้อมูลก็เอาว่ามีความชัดเจนขึ้นมานะครับส่วนที่คุณสนธิลิ้มทองกุลที่ประกาศว่าจะเคลื่อนเรื่องนี้นะฮะกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าไม่มีปัญหาเนี่ยก็กำลังเขาเรียกอะไรฮะกำลังจีนจ้ากันเรื่องนี้อยู่นะฮะก็อย่างเงี้ยอย่างที่บอกก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามมาแก้ปัญหาส่วนหนึ่งที่บอกครับเพราะก้องชั่วการมาเคลื่อนไหวโดยปักหลักเรื่องของอิสราเอลก่อนในส่วนที่ก็มีผลเหมือนกันนะก็ต้องมีการดำเนินการเรื่องนี้นะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตัดไฟเดี๋ยวต้นลมครับ
4: ครับ17:30 เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
5: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์นะครับไปดูนโยบายทางการทูตแบบไผ่ลู่ลมซึ่งไทยเองเรามีชื่อเสียงในเรื่องนี้นะครับแต่คุณสุทธิชัยบอกว่าไม่ใช่ไทยอย่างเดียวนะครับที่ใช้วิธีคิดในแบบนี้ชาติอื่นๆในอาเซียนก็มาในทิศทางเดียวกันไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
7: หลังจากประเทศไทยเปิดประตูต้อนรับมินอองไหลผู้นำของเมียนมาแล้วล่าสุดเวียดนามครับเวียดนามก็ต้อนรับมินอองไหลเช่นกันในฐานะประธานาธิบดีเมียนมาอย่างเป็นทางการนี่เขาเรียกกันว่าเป็นนโยบายการทูตไผ่ลู่ลมของเวียดนามของไทยเราความจริงเรามีชื่อเสียงทางด้านเป็นการทูตแบบลู่ตามลมมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้เวียดนามเอาคำว่าไผ่ลู่ลมไปใช้โดยที่การต้อนรับมินอองไหลสำหรับเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่2รองมาจากประเทศไทยแล้วก็ดูเหมือนว่าประเทศลาวก็จะมีแนวโน้มคล้ายๆกันกับไทยและเวียดนามในกรณีท่าทีต่อมินอองไหลทั้งๆที่ประเทศเวียดอื่นๆในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นั้นจุดยืนค่อนข้างยังจะแข็งกร้าวต่อมินอองไหลพอสมควรเพราะว่ามินอองไหลยังไม่ได้แสดงท่าทีว่าพร้อมจะทำตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนแต่ประการใดก็แปลว่าอาเซียนเองก็มี2กลุ่มจุดยืนต่อพม่าที่ไม่ตรงกันซะเลยทีเดียวแต่ก็ยังพยายามประคับประคองโดยหวังว่าแรงกดดันด้านหนึ่งกับแรงการทูตอีกด้านหนึ่งจะช่วยแนวโน้มกดดันเกลี้ยกล่อมให้มินอองไหลยอมที่จะทำตามกติกาของอาเซียนถ้าจะกลับมาเป็นสมาชิกปกติขององค์กรนี้ตามที่ประเทศไทยพยายามจะเล่นบทเป็นสะพานไทยก็ต้องพิสูจน์ให้ได้และไทยกับเวียดนามอาจจะต้องจับมือกันที่จะทำยังไงให้มินอองไหลยอมรับว่าการจะกลับมาอาเซียนนั้นต้องทำตามกติกาฉันทามติ5ของอาเซียนนั้นถ้าหากไม่ทำตามแม้กระทั่งข้อเดียวอย่างที่เห็นอยู่ก็ยอมจะทำให้ความตึงเครียดในอาเซียนเองนั้นรุนแรงขึ้นได้เวียดนามกำลังแสดงถึงความลุ่มลึกของนโยบายคบกับทุกฝ่ายไม่ใช่เพียงแค่โอนอ่อนตามสถานการณ์เท่านั้นครับแต่ว่าเป็นกลยุทธ์รักษาดุลอำนาจผสมผสานความยืดหยุ่นเข้ากับผลประโยชน์ของชาติเพราะว่าเวียดนามก็เหมือนไทยครับมีผลประโยชน์อยู่ในและอยู่กับเมียนมาไม่น้อยขณะที่อาเซียนยังคงแตกแยกในการยึดถือฉันทามติ5ข้อฮานอยมองว่าการตัดความสัมพันธ์จะมีปัญหามากกว่าที่จะพยายามยังมีปฏิกิริยา

0: าปฏิสัมพันธ์ร่วมกันการทูตของเวียดนามในยุคของโตลัมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีเวียดนามเป็นการเน้นการรักษาสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์ไม่เกี่ยงระบบการเมืองเพื่อมั่นใจว่าเวียดนามจะยังมีที่นั่งในโต๊ะเจรจาและสามารถประเมินสถานการณ์จริงในเมียนมาได้ตลอดเวลารัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเลอหวายจุงส่งสัญญาณชัดเจนระหว่างการประชุมอาเซียนที่กรุงเทพเมื่อเร็วๆนี้ครับว่าภูมิภาคนี้ต้องการแนวทางที่จับต้องได้มากกว่าเดิมในความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม บอกว่าเวียดนามสนับสนุนการก้าวไปข้างหน้าด้วยขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงผ่านการเจรจาโดยตรงและทำอย่างสม่ำเสมอยึดหลักการรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลในภูมิภาคไม่เลือกปฏิบัติตามระบอบการเมืองเพื่อจะขับเคลื่อนความพยายามของอาเซียนควบคู่ไปกับการป้องกันผลประโยชน์ของชาตินั่นคือเหตุผลทางการแต่จริงๆแล้ว เหตุผลสำคัญลึกๆที่ทำให้ฮานอยไม่อาจจะใช้ไม้แข็งกับเนปิโดได้คือเม็ดเงินครับเม็ดเงินลงทุนมหาศาลมูลค่าถ้าคิดเป็นดอลลาร์นี่ 2,500 ล้านเหรียญใน30โครงการที่กำลังดำเนินอยู่ในเมียนมาเพดานการลงทุนนี่เองครับที่เป็นตัวกำหนดระดับเพดานนโยบายต่างประเทศของเวียดนามหัวใจหลักคือบริษัทร่วมทุนที่ชื่อมิเทลเป็นการร่วมทุนระหว่างวิเทลเครือข่ายโทรคมนาคมภายใต้กองทัพเวียดนามและพันธมิตรท้องถิ่นซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกองทัพเมียนมานะครับเห็นไหมครับว่ากองทัพเขากับกองทัพของเวียดนามมีความผูกพันกันพอสมควรการที่บริษัทมิเทลหรือมิเทลครองส่วนแบ่งการตลาดโทรคมนาคมเกือบ 40% ในเมียนมานั้นย่อมเป็นปัจจัยสำคัญสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมกองทัพของทั้งสองประเทศที่แนบแน่นแยกออกกันยากแต่แม้จะมีการตั้งเป้าหมายการค้าทวิภาคีไว้สูงถึง 1,000 ล้านเหรียญต่อปีนะครับแต่การประชุมที่เรียกว่าเวียดนามเมียนมา Business Forum คือเป็นการประชุมประจำของสองฝ่ายทางด้านธุรกิจที่กรุงฮานอยวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับจบลงโดยไม่มีการประกาศข้อตกลงการลงทุนขนาดใหญ่ใหม่ๆเท่าไหร่ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าความพยายามทางการทูตในระดับบนอาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในระดับปฏิบัติการได้เพราะว่าฝ่ายธุรกิจฝ่ายลงทุนเขาก็ต้องประเมินความเสี่ยงไม่ใช่เพียงแต่ว่าระดับบนเจอกันแล้วเงินจะต้องไหลไปทันทีต้องประเมินด้วยว่าในทางปฏิบัติคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านอกนั้นที่จะต้องมองให้ชัดก็คือมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสู่ไฮเวย์รถยนต์ไฟฟ้าระหว่างเวียดนามกับเมียนมาด้วยครับในการเยือนครั้งนี้มินอองไลมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาเทคโนโลยีพยุงเศรษฐกิจที่บอบช้ำเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินแฟสที่เมืองไฮฟองและสำนักงานใหญ่วิทเทลเพื่อจะดึงดูดการลงทุนด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลด้วยครับฉะนั้นการรื้อฟื้นกลไกความร่วมมือความมั่นคงป้องกันประเทศรวมถึงแผนการเพิ่มเที่ยวบินตรงท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นแนวทางการหารายได้ของทั้งสองประเทศแต่ก็ไม่ใช่เพียงประเด็นมิติเศรษฐกิจเท่านั้นคือความพยายามสร้างภาพลักษณ์ของความปกติให้กับรัฐบาลเมียนมาแต่ความสำเร็จของวินแฟสหรือว่าวิทเทลในเมียนมาหลังจากนี้ไปก็จะเป็นบทพิสูจน์ครับว่าเทคโนโลยีของเวียดนามจะสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยในเมียนมาจริงหรือเปล่าเพราะว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมายังไม่สงบครับนั่นแหละครับนำมาสู่คำถามว่าแล้วในอาเซียนเองจะทำยังไงเมื่อมีกลุ่มประเทศกลุ่มหนึ่งเช่นเวียดนามไทยกัมพูชาที่มีความใกล้ชิดกับเมียนมากับกลุ่มประเทศที่เหลือโดยเฉพาะสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มองว่าเราไม่ควรจะให้มินอองไลรู้สึกว่าสามารถจะทำอะไรที่ไม่ทำตามกติกาของอาเซียนแล้วยังเป็นที่ยอมรับของ กลุ่มประเทศหรือบางสมาชิกในกลุ่มประเทศนี้ได้ในแง่นี้อาเซียนต้องคุยกันเองอย่างจริงจังและผมก็หวังว่าประเทศไทยเราจะเป็นแกนกลางของการประสานความรู้สึกที่ไม่ค่อยลงรอยในเรื่องอาเซียนต่อเมียนมา
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสุดท้ายนะครับเนชั่นออนไลน์เขาลงประวัติของท่านโฆษกใหม่อยู่ว่าเป็นใครยังไงมาจากไหนนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับโฆษกรัฐบาลใหม่หลังจากได้รับการแต่งตั้งในวันนี้เนี่ยก็เนชั่นเขาลงประวัติครับหมอเอกเกิด15มกราคม2519อายุ50ปีแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากสงขลานครินทร์วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภาครับเกิดเป็นเริ่มปฏิบัติงานแพทย์ในปี45มีประสบการณ์จัดการบริหารระบบสาธารณสุขเคยเป็นแพทย์สโมสรฟุตบอลสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแล้วก็เป็นแพทย์ประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยการเมืองเริ่มจากการเป็นส.ส.เชียงรายเขต1อนาคตใหม่ครับเมื่อปี62แล้วก็ย้ายไปพักก้าวไกลแล้วก็กลับมาไม่ได้กลับมาสิแล้วก็มาอยู่ที่ภูมิใจไทยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลากรปริศนานันทกุลครับแล้วก็ได้เป็นโฆษกผลงานเด่นๆช่วงก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบตอบโต้นักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามประเด็นการจัดซื้อตรวจชุดตรวจ ATK ในช่วงโควิดที่บอกว่าซื้อแพงกว่าราคาของรัฐ3เท่าแล้วก็ส่อในการล็อกสเปคครับเคยเป็นหมอที่ตรวจสอบคุณหมอสุภัทหาสุวรรณกิจหมอชมรมแพทย์ชนบทนะครับนี่ก็ถือว่ากล้าที่จะชนกับคุณหมอสุภัทซึ่งท่านก็เป็นฝั่งที่เป็นคุณหมอที่ทำงานด้านชาวบ้านแล้วก็ต้นทุนสูงแล้วก็เปิดข้อมูลหลักฐานการซื้อ ATK ในช่วงโควิดของชมรมแพทย์แล้วก็เรียกได้ว่าตรวจสอบเรื่อง ATK การตรวจสอบช่วงที่หมอสุภัทที่พาทีมเข้ามาตรวจเชิงรุกในกทม.ความผิดปกติในการจัดซื้อในโรงพยาบาลชนะทีนี้ผลงานที่ทางนี้เขาบอกว่าน่าจะเข้าตาคุณอนุทินก็จะเป็นช่วงที่รัฐมนตรีสาธารณสุขโดนแพทย์ชนบทกดดันแล้วก็ล่าสุดมีการลุยตรวจสอบงบประมาณบอร์ดสปสช.ครับแล้วก็มองไปที่ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของบอร์ดบางกลุ่มโดยเฉพาะ NGO และเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับแพทย์ชนบทแล้วก็จี้สตง.ปปช.เข้าไปตรวจสอบความคุ้มค่าการจ่ายงบประมาณบัตรทองนะครับแล้วก็ครม.สัญจร1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวร่วมคณะกับคุณพรดอนแล้วก็ปฏิเสธกระแสข่าวนั่งเก้าอี้โฆษกใหม่แล้วก็บทบาทนี้ต้องดูครับว่าจะออกมากันยังไงแบบไหนก็เมื่อกี้ก็ได้เล่ากันไปแล้วนะครับว่าทิศทางแนวทางจะออกมากันยังไงแบบไหนวันนี้ยังไม่ออกอาวุธครับคุณวิสุทธ์บอกว่าเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ฮะคุณผู้ฟังคุณวิสุทธ์ครับคุณวิสุทธ์อยู่กับเราไหมเปิดไมค์ไหมหรือยังไงฮัลโหล
3: ไม่ชอบลืมปิดไมค์ได้ต้องขอไปหมอเอกที่คุณอภิรักษ์เล่าเส้นทางชีวิตให้ฟังนะครับผมเติมไปนิดนึงครับว่าหมอเอกเนี่ยเป็นหมอที่ช่วงหนึ่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่อำเภอเทิงเชียงราย9ปีนะคุณไปแล้วครับ
2: โอ
3: ้แล้วก็ก่อนจะย้ายมาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนที่เชียงรายอีก2แห่งแล้วก็ไปประจำโรงเรียนแพทย์ที่แม่ฟ้าหลวงที่เชียงราย1ปีนะครับระหว่างที่หมอเอกเป็นศัลยกรรมแพทย์กระดูกอยู่ที่โรงพยาบาลเทิงเชียงรายนะครับหมอเอกเป็นคนชอบกีฬาฟุตบอลนะเคยขอหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสร้างสนามบอลหลังโรงพยาบาลให้กับเด็กๆนะฮะให้มีการฝึกซ้อมฟุตบอลกันพอปี2552ครับคุณมิติติยภัยรัตน์ลูกชายคุณยงยุทธยาไพรัตน์คุณมิติเป็นประธานสโมสรฟุตบอลเชียงรายครับ ก็ตั้งสโมสรแล้วต้องการมีแพทย์ประจำทีมคุณมิติหรือคุณฮั่นเนี่ยก็เลยชวนหมอเอกมาร่วมเป็นกรรมการพัฒนาผู้เล่นฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็เอาหมอเอกเนี่ยไปเป็นแพทย์ประจำทีมชาติไทยครับมีชื่อว่าหมอช้างศึกอยู่ประมาณ 2-3 ปีและนี่ก็เป็นเส้นทางครับที่ทำให้หมอเอกก็เข้าไปอยู่ในพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เป็นงูเห่าของพรรคก้าวไกลนะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมีโอกาสทำงานกับคุณโต้งฮะสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ศรีสะเกษแล้วก็สองพี่น้องอ่างทองนะครับรัฐมนตรีพราดอนคุณแบทแล้วก็ประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีภาษานันทกุลก็คุ้นเคยกับหมอเอกนะครับเพราะว่าสมัยที่ส.ส.แชมป์เนี่ยกรวีภาษานันทกุลเนี่ยเป็นเลขาธิการสมาคมฟุตบอลก็เจอกับหมอเอกก็เป็นเส้นทางครับที่ตอนหลังหมอเอกก็มาช่วยงานของทีมภาษานันทกุลแล้วก็เข้าสู่ตำแหน่งโฆษกทางการเมืองครับเอาเป็นว่าฟุตบอลพาไปนะฮะจากลูกชายคุณยงยุทธแล้วก็ตอนหลังก็มาเจอกับทีมยังบัตรแล้วกันตระกูลพิศาลตระกูลอังคาสกุลเกียรติก็เป็นการเข้าสู่เส้นทางการเมืองจนกระทั่งมาเป็นตำแหน่งโฆษกรัฐบาลครับ
2: ครับคุณวิสุทธิ์มีประเด็นตรงไหนที่ยังค้ำค่าไปอีกไหมครับ
3: ผมเก็บตกประเด็นคุณอภิรักษ์ที่เกินไปนะเรื่องท่านประธานโสพลสารัมอ่ะเรื่องตัวเลขอ่ะแล้วบอกว่ามันไม่ได้
2: ได้ไหมได้ไหม
3: ก็ไม่ได้ฮะแต่ว่างี้ฮะผมเข้าใจคุณโสพลเลยนะคุณโสพลบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าไอตัวเลขที่ตอบโต้กันมาเมื่อคืนเนี่ยที่มีทั้งภูมิใจไทยมีทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณโสพลบอกว่าตอนแรกผมก็งงงงนะมันตัวเลขอะไรตามไม่ทันนะฮะก็ตกลงทุกการบอกอะไรเนี่ยทุกฝ่ายมีตัวเลขครับข้ามคืนถึงจะรู้คุณวิรัตกว่าจะถอนรหัสที่มาของตัวเลขไม่ว่าจะฝั่งพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์นู่นอ่ะกว่าจะหายงงนะก็เลยบอกว่าวันนี้เข้าใจละแล้วก็ตั้งใจจะไม่ให้เอาตัวเลขขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าผิดข้อบังคับการจะเอาวัตถุประสงค์มาแสดงต้องขออนุญาตประธานก่อนนะนี่คุณสมควรบอกแล้วไงนะคุณผมชอบใจบอกแกงงดังกว่าจะตั้งตัวติดนะแต่คุณเป็นรักกับคุณสมพลไม่ได้มีการกำชับส.ส.ในเรื่องนี้นะเพราะนักข่าวถามว่าตกลงกำชับส.ส.เรื่องนี้หรือไม่ครับท่านประธานครับคุณสมพลบอกว่าไม่ได้กำชับครับกำชับก็เป็นเรื่องสิครับต้องช่วยกันสิครับบ้านเมืองต้องช่วยๆกันครับเข้าใจท่านแล้วโอ้มามุกนี้เนี่ยประธานไปไม่ถูกเลยครับไม่ตั้งตัวติดนะตอนนี้เขาก็โอเคแล้วก็ต่อรหัสแล้วท่านประธานครับนะตัวเลขของแต่ละฝ่ายที่ออกมาก็เข้าใจท่านประธานนะรอบนี้วันนี้แต่วันนี้ก็ดึกนะคุณพิรักษ์วันก่อนจำได้ป่ะวันที่เรื่องอะไรวันพฤหัสใช่ไหมที่ก่อนที่ประธานบอกว่าอยู่คนเดียวอ่ะ
2: ครับ
3: ผมนั่งจะให้นั่งเกิน7ชั่วโมงแล้วเหรอท่านประธานท่านรอง2คนก็ลานะโอ้ก็ตกเสียงกันอยู่นะตอนนั้นต้องการเขาจะต้องการยื้อประเด็นวาระรายงานกกต.ด้วยแต่สรุปว่าอย่างนี้ครับท่านประธานโสพลบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยคุณเวลาครับท่านสมาชิกสภาที่เคารพรักครับดึกแน่ครับวันนี้พรุ่งนี้ดึกแน่เพราะว่าดูจากวาระแล้วยาวแต่ก็อาจจะถึงวันที่10นะแต่คุณสุพลบอกไม่แบบเดี๋ยวจะการได้แต่พยายามไม่พยายามให้มันลากยาวถึงวันที่10อ่ะแต่ว่าดึกอ่ะวันดึกแล้วก็มีคนทวงถามเนี่ยคุณครับทวงถามเรื่องนี้ครับเราอภิปรายถึงเที่ยงคืนไม่มีอะไรกินเลยครับเซเว่นก็ปิดครับหลายคนเป็นโรคกระเพาะครับผมก็ทวงถามท่านครับผมยอมเสียตังค์300บาท500บาทเพื่อให้มีอาหารตอนกลางคืนกินครับตอนนี้ร้านก็เจ๊งหมดแล้วครับ ที่คุณพันธินนวมเจิมสสกทมพรรคประชาชนนะคุณสมบัติคุณจะลำบากใจนะครับก็บอกว่าท่านต้องเข้าใจนะครับมีคนไปบอกว่าผู้แทนกินข้าวฟรีก็วนมาที่เดิมแล้วถ้าผมเนี่ยจัดสวัสดิการให้กินข้าวฟรีเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกอันนี้ก็เลยวิงวอนประชาชนนะไม่ใช่พรรคประชาชนนะประชาชนครับท่านต้องวางบทบาทนักการเมืองให้ถูกต้องนะว่าจะเป็นยังไงจะให้เป็นจิตอาสาหรือให้เป็นนักการเมืองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องซื้อกินเองก่อนคือจริงผมไม่ใช่เรื่องยากนะคุณวิรักษ์นะผมเข้าใจว่าผมคิดอย่างนี้ผมจำได้ผมตามตรงนี้อยู่นะมันแค่มีความเห็นร่วมกันว่าโอเคก็จะไม่มีข้าวฟรีสสกินอะในวันธรรมดาแต่ถ้ามีการประชุม
2: คุณวิสุทธ์คุณวิสุทธ์ไมค์มือไปโดนไมโครโฟน
3: ผมโดนอีกแล้วเหรอขออภัยครับ
2: โอเค
3: โดนเสียหายไปนานยังไม่รู้
2: มาหายไปตั้งแต่ตอนที่ลงมติเข้าใจแต่วันที่มีการประชุมมาคุณวิสุทธ์ตรงนี้ต่อ
3: โอ้แม่ผมแย่จังเลยเสียงหายแล้ว
2: วันที่มีการประชุมน่าจะมีใช่ไหมล่ะและจะมีวิธีการเหมือนกับ
3: นัก
2: ข่าวเราที่เวลาเข้าเวรดึกๆหรือบางทีที่ต้องมาสกรัมกันก็ต้องมีอาหารช่วยกันดูแลอย่างนั้นใช่ไหม
3: ครับครับเอาไปว่าคนก็ทวงว่าเฮ้ยข้าวอาหารตอนเด็กคุณสมพลบอกว่าเดี๋ยวชาวบ้านก็จะว่าเอานะว่าหาว่ากินข้าวฟรีอะแต่ว่าผมไม่ยากเลยคุณพิรักจริงๆการจะจัดอาหารให้กับสสที่ประชุมดึกผมว่าไม่มีใครว่านะปากท้องก็ต้องมาด้วยว่ามันเป็นไปพิเศษอะสมมติไม่ต้องคิดมากหรอกผมว่าจัดแรก2วันเนี่ยนะปากท้องก็ต้องมาระหว่างทำงานอะไม่มีใครว่าหรอกครับท่านประธานครับไม่รู้คุณพิรักเห็นด้วยเปล่านะ
2: คือผมว่ามันเป็นประเด็นเชิงการเมืองมากกว่าเชิงเนื้อหาด้วยหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่แน่ใจเขานะเพราะว่าคือถ้าจะเป็นปัญหาส่วนตัวก็ถ้ารู้ว่าดึกถ้าเขาไม่ให้มีให้กินก็ต้องพกมากินกันนะพกไส้กรอกซาลาเปาหรืออะไรก็ว่ากันแต่ว่าถ้ามองในเชิงระบบเนี่ยถ้าท่านประธานมองว่าเป็นปัญหาก็จัดให้มันก็อยู่ในกรอบที่ผมว่าได้มั้ง
3: ครับ
2: ในสภาเต้นเนี่ยระบิกยังได้เลยมีอาหารว่างอาหารมื้อดึกงบละ50 บาทก็ได้อะผมว่าสัก200 ชุดหรือข้าวต้มอ่ะเป็นแพ็คๆอ่ะก็ยังพอได้มั้งมันก็ไม่ได้เปลืองงบประมาณหรอกเพราะว่าทำงานกันจริงนี่ทีนี้ครับเรื่องของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนี
3: ่
2: ประเด็นที่ไม่ได้เป็นเรื่องหลักกลายไปเป็นสีสันมาเป็นประเด็นกันอยู่เยอะล่าสุดนี่คุณสมชัยอาจารย์สมชัยนี่โพสต์เตือนนะกกต.พิจารณาสว.เนี่ยคดีหัวเนี่ยรอบคอบเนี่ยถ้าละเว้นเนี่ยมาตรา157นะครับวันนี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เรียกร้องให้มีการพิจารณาอย่างละเอียดอาจารย์สมชัยก็บอกว่าจากการประเมินมติของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26อนุกรรมการอนุวินิจฉัยชุดที่36ความเห็นของเลขาธิการกกต.มีแนวโน้มสูงที่จะจำกัดอยู่ที่สว.และบุคคลธรรมดาบางรายเท่านั้นขณะที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรค21คนเนี่ยน่าจะไม่เจอเลยแม้แต่รายเดียวจะเรียกว่าดักก็คือดักนั่นแหละอาจารย์สมชัยบอกว่าเชื่อแบบนี้เพราะว่าในชั้นกรรมการชุดที่26เนี่ยพบว่า21คนมีความผิดแต่พอมาถึงความเห็นของเลขาธิการเนี่ยอนุกรรมการชุดที่36เสนอให้ยกทั้งหมดขอเตือนไปยังกกต.ให้พิจารณาด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่มีหลักฐานชัดเจนนะถ้าไม่ทำอะไรนี่อาจจะเจอ157ก็ได้อาจารย์สมชัยบอกว่าณตอนนี้เนี่ยจากประชาชนผู้มีหลักฐานเลขาสารการประชุมเนี่ยคุณสมชัยบอกว่ามากกว่า100คนก็มีหลายประเด็นยาวนะครับแต่ว่าเอามาขมวดตรงนี้คุณวิสุทธิ์1นาทีมีตรงไหนจะเติมมันอีกไหมครับ
3: อาจารย์สมชัยที่ไปแจ้งความที่โรงพักแล้วถูกผลักล้มจักรยาน
2: ผู้กรณีจักรที่จักรยานล้มเนี่ย
3: นั่นแน่มันก็จริงๆไม่ค่อยอยากจะให้พื้นที่อยู่คุณวันนั้นนะ
2: ผมเนี่ยจะ
3: ไปที่ใช่ๆไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะก็ไปขอตรวจร่างกายแล้วก็ไปรับรองจากการตรวจนะครับแล้วอาจารย์สมชายก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาคุณพิรัก

0: ครับผมจำได้ข่าวนี้นะครับมิถุนายน66ทีวีรายงานว่าลูกบ้านของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านพุทธมณฑลสายสองนะมีวิวาทปากเสียงกับรปภ.ครับเพราะว่าไม่มีบัตรเข้าหมู่บ้านปรากฏว่ากระทาชายนายหนึ่งก็บอกว่ามึงไม่รู้หรอกกูเป็นใครประมาณนี้นะอ้างสรรพคุณตัวเองด้วยภรรยาด้วยแล้วก็ขู่นะว่าขู่นะฮะว่าไม่จบนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีการเอาอาวุธคล้ายปืนมาโชว์ด้วยจนกระทั่งรปภ.คนนี้กลัวก็ต้องยื่นใบลาออกและอาจารย์สมชายบอกว่าก็เป็นคนคนเดียวกันกับที่ไปผลักเขาตกจักรยานก็เป็นมนุษย์ที่ผมยืนยันนะว่าไม่ควรจะให้พื้นที่กับบุคคลอย่างเงี้ย
1: ส่วนตัวผมว่าทั้งข่าวก็ไม่ควรจะให้แม้ว่าเขาจะออกข่าวแต่ละทีแล้วเป็นโทษกับตัวเองมาหลายทีอ่ะผมว่ามันเป็นเยี่ยงอย่างกับสังคมไม่ดีมันกลายเป็นว่าคนที่แสดงอะไรที่รุนแรงกลายเป็นมีพื้นที่ข่าวซึ่งเดี๋ยวนี้เขาชอบกันเหลือเกินใครมีพื้นที่จะดีจะร้ายยังไงก็ขอให้มีพื้นที่ไว้ก่อนอ่ะเป็นผมไม่ให้อ่ะคุณรู้สึกอ่ะ
0: เขาทางหาแสงนะ เราก็ต้องดับแสงช่วยดับแสงอย่าไปเพิ่มแสงเขา
1: แสงเยอะไฟเยอะต้องคิดเท่ากบนะครับตัวนี้คุณวิสุทธิ์และผมลานะครับ สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพ

0: 96.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น

0: อดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
5: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
4: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
5: อืมจะชัวร์หรอ
4: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
5: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันอังคารที่8กันยายน2569นะครับวันที่ตลาดบ้านเราเนี่ยปิดบวกขึ้นมา 1.31 จุดครับมีการเก็งกำไรกลุ่มค้าปลีกรับคนละครึ่งด้วยนะครับนั่นก็เป็นในปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้วันนี้ตลาดปิดไปที่1,266นะครับขออภัยครับตลาดวันนี้ข้อมูลมาสักครู่คลาดเคลื่อนนะครับขออภัยครับวันนี้ตลาดบ้านเราปิดไปที่ 1,621.89 จุดครับบวกขึ้นมา 3.07 จุดครับคิดเป็น 0.19%โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะครับท่ามกลางการผันผวนและยังรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับวันนี้ท็อป5เนี่ยอันดับหนึ่งในคือเดลต้าครับมีมูลค่าการซื้อขาย 4,753 ล้านบาทนะครับติดเป็นที่275บาทลดลงไป1บาทครับอันดับที่2ปตท.ครับมูลค่าการซื้อขาย 3,259 ล้านบาทปิดไปที่42บาท25สตางค์บวกขึ้นมา3สลึงนะครับอันดับที่3 Gulf ปิดไปที่ 3,193 ล้านบาทขอไปครับมูลค่าการซื้อขาย 3,193

0: ล้านบาทนะครับเป็นไปที่2,050 บาทบวกขึ้นมา1 สลึงครับอันดับที่4ปตท.สผ.มีภาคการซื้อขาย3,098 ล้านบาทปิดไปที่153 บาทบวกขึ้นมา3 บาทและอันดับที่5 TOP ครับท็อปวอลุ่ม2,781 ล้านบาทปิดไปที่66.75 บาทบวกขึ้นมา2.75 บาทนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพี่ชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X ครับคุณพี่ชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับ
0: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางครับที่ดูตึงเครียดมากขึ้นเนี่ยก็ดันให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยขยับขึ้นมาแตะเกือบ100 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยซื้อขายกันแถว98-99 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็เป็นการขยับขึ้นต่อจากเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ขยับขึ้นมาแล้วถึง 8% นะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นวันนี้ก็ยังขึ้นต่ออีกนะฮะหลังจากทางอิหร่านเนี่ยขู่ว่าจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันแล้วก็ก๊อซในอ่าวเปอร์เซียนะฮะถ้าทางสหรัฐเนี่ยยังมีการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสำคัญคือเรื่องช่องแคบฮอร์มุซนะครับที่ปริมาณเรือที่ขนส่งผ่านช่องแคบเนี้ยก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็มีผลทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันขยับขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ด้านหนึ่งมันส่งผลบวกต่อบรรดาหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับวันนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่าปตท.ก็ดีปตท.สผ.รวมถึงบรรดาโรงกลั่นต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวที่สนับสนุนให้ตลาดเนี่ยยังสามารถปิดบวกได้นะทั้งๆที่มีเผชิญแรงขายในหุ้นกลุ่มสื่อสารนะฮะตอนนี้ตลาดมีความกังวลนะครับว่าทางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ดูเหมือนจะทำให้ธนาคารกลางสำคัญอย่างน้อย2 ที่เนี่ยมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยาก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นที่จะมีการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้ตลาดคาดการณ์แล้วเกือบ 100% ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะส่วนที่สหรัฐเองเนี่ยก็มีโอกาส 60% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนนี้เหมือนกันนะฮะนั้นหุ้นที่มีกระแสเงินสดยาวๆแล้วก็คิดลดกระแสเงินสดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะจะสังเกตว่ามือถือถูกกดดันชัดเจนนะครับในขณะที่เราเห็นแรงซื้อในกลุ่มพลังงานก็ดีในกลุ่มท่องเที่ยวที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเนี่ยก็หนุนให้ตลาดเนี่ยยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้นะครับในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยก็เล่นเรื่องเก่าคือไทยช่วยทัก plus นะครับที่มีข่าวว่าจะเข้าก็ยังไม่ได้เข้าสักทีนะครับแต่มีกรอบใหญ่ๆออกมาละว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคิดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะได้เคาะเพื่อที่จะให้เริ่มวันที่1ตุลาคมได้ทันนะครับวันนี้เราเห็นแรงซื้อในพวกโรงแรมเซ็นเทรลเอราวัณ AWC

0: นะครับวันนี้เราเห็น CPF Beta Pro TFG เนี่ยขยับนำตลาดขึ้นมาจริงๆเล่นตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าการฟื้นตัวของราคาเนื้อสัตว์ทั้งหมูทั้งไก่เนี่ยเห็นชัดเจนแต่ทำให้ตลาดมีความเชื่อว่าผลประกอบการในครึ่งแรกเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเราจะเห็นการฟื้นตัวชัดเจนขึ้นเป็นลำดับโดยจะเห็นอย่างชัดเจนในไตรมาส4เป็นต้นไปนะครับจากการฟื้นตัวของราคาเนื้อสัตว์ทั้งในประเทศทั้งในเวียดนามทั้งในจีนด้วยขณะเดียวกันเนี่ยสามารถควบคุมตัวต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นความคาดหวังว่าอัตราการทำกำไรเนี่ยมันมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่แล้วก็ valuation PE เนี่ยยังเทรดที่ประมาณลบ1ถึงลบ 1.5 standard deviation จาก PE เฉลี่ย10ปีนะครับก็ทำให้มีแรงเข้ามาเก็บเนี่ยตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ก็ยังเห็นต่อเนื่องนะฮะเรียกว่าตลาดดูเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเล่นชัดเจนนะครับโดยมีแรงขายมือถือแล้วก็ยกเข้าในกลุ่มพลังงานในกลุ่มโรงแรมในกลุ่มฟู้ดซึ่งมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวทำให้ดัชนีเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะครับตอนนี้ตลาดก็จับตามองฮะว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยจะทำให้เฟดเปลี่ยนใจไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นจุดพลิกผันของตลาดเลยนะครับต้องจับตาดูกันต่อไปครับ
1: ครับระหว่างที่ยังคงรอเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐปลายสัปดาห์นะครับกับทิศทางของเฟดเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยตลาดจะขับเคลื่อนยังไงแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างครับ
0: ยังช่วงนี้ก็จะสังเกตเราชีวิตเราวนๆอยู่กับเรื่องเดิมนะครับก็คือความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันค้างอยู่ในระดับที่สูงบริเวณ100เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญนะครับการค้างอยู่ที่ระดับนี้เป็นเวลานานจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อยิ่งถ้ามันทะลุ100เหรียญขึ้นไปยิ่งไปกันใหญ่นะซึ่งนั่นก็จะทำให้ความกังวลที่ตัวธนาคารกลางเนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเนี่ยมีมากขึ้นแต่ตลาดตราสารไม่หล่อนะครับจะสังเกตว่าตัวบอนด์ยิลด์ตัว10ปีของสหรัฐเนี่ยก็ขยับขึ้นมาอยู่แถว 4.8 แล้วตัวของญี่ปุ่นก็ขยับขึ้นมาแถว 3% แล้วในยุโรปก็ทำสถิติสูงสุดในรอบหลายๆปีนะครับตัวน้ำมันตัวบอนด์ยิลด์ที่ขยับสูงขึ้นมาเยอะอันนี้กระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นเติบโตนะในระยะสั้นเนี่ยเราเห็นการปรับถอดยกกลับไปข้างหนึ่งไปหุ้น value stock นะครับหุ้นที่ PE ต่ำๆหน่อยที่ราคาหุ้นยัง under value ที่มีปันผลในเกณฑ์ที่สูงเช่นกลุ่มธนาคารเป็นต้นนะครับเงินก็ยังดูไม่ได้ไปไหนนะครับแต่เป็นลักษณะของการสลับกลุ่มเล่นเพื่อรอจังหวะให้เห็นภาพที่ชัดกว่านี้นะครับส่วนหนึ่งก็ไปที่กลุ่มพลังงานซึ่งได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่ขยับขึ้นมาขณะเดียวกันก็ได้สังเกตว่าหุ้นลงกลั่นเนี่ยซึ่งขึ้นมายาวๆ 2-3 อาทิตย์แล้วเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่เนื่องจากถ้ากันกลั่นเนี่ยยังทรงตัวในระดับที่สูงมากนะครับตอนไตรมาส2เนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก24เหรียญต่อบาร์เรลนะตอนแรกตอนที่สถานการณ์น้ำมันสถานการณ์ในตัวออกกลางดูคลายตัวลงเนี่ยส่วนนึงก็เริ่มหวังว่ามันจะเบาลงแต่ปรากฏว่าการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตัวออกกลางก็ดีในรัสเซียในยูเครนก็ดีเนี่ยทำให้ตัวน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยออกสู่ตลาดโลกน้อยลงตรงนี้ทำให้ค่ากันกลั่นในไตรมาส3เนี่ยยังทรงตัวในระดับที่สูงมากนะครับใกล้เคียงกับเมื่อตอนช่วงไตรมาส2นั่นทำให้มีความคาดหวังเชิงบวกต่อหุ้นลงกลั่นนะว่าจะดีต่อเนื่องยาวไปถึงสิ้นปีหรือแม้กระทั่งข้ามไปถึงปีหน้าด้วยซ้ำนะครับหลายๆครั้งเห็นการนับเกรดนะแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าการมีบาเบลนะฮะมีทั้งกลุ่มพลังงานเพื่อเฮชกับสถานการณ์ในตัวออกกลางขณะเดียวกันอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็ลุ้นหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวของมันเองเช่นหุ้นโรงไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์จาก PDP 2026นะฮะเป็นต้นค่ะ
1: ครับระหว่างที่รอปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับวันพรุ่งนี้แนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับ
0: ผมคิดว่าด้านบนเนี่ยยังติดอยู่แถวแนวต้าน1630นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าตรงแถวบริเวณสัก1605-1610เนี่ยก็เป็นแนวรับระยะสั้นได้แล้วนะครับ อย่างหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเช่นหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์จากเรื่อง PDD 2026ซึ่งกำลังเริ่มเปิดเฮียริ่งเปิด รับฟัง

0: ความเห็นจากสาธารณะอยู่นะครับคิดว่าถึงแม้ว่ากว่าจะมีการเข้าครม.กว่าจะอะไรเรียบร้อยก็คงจะปลายปีแล้วกว่าจะเปิดประมูลคงเป็นไตรมาสหนึ่งแต่เราเชื่อว่ายังไงก็เกิดนะและครั้งนี้ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการเปิดประมูลลงไฟฟ้าใหม่แต่จะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรอบใหญ่ของประเทศไทยก็เลือกซื้อหุ้นในปีพวกเหล่านี้ได้ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณวิชัยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคในวันนี้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเนี่ยปิดบวกครับมีแรงหนุนจากรายงานยอดส่งออกของจีนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนสิงหาคมซึ่งก็บ่งชี้นะครับว่าความต้องการสินค้าจีนในตลาดโลกนั้นยังคงแข็งแกร่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการที่จีนเนี่ยมียอดเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้นในเดือนในกล่าวนั้นอาจจะทำให้จีนเผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาที่ต้องการให้จีนนั้นลดปัญหาการค้าที่ไร้สมดุล นะครับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,940.55 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 7.85 จุดคิดเป็น 0.2% ฮ่องกงก็ปิดลบนะครับในวันนี้ตามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงอันเป็นผลมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและอาจจะทำให้เฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะครับหางเสียงปิดไปที่ 25,317.18 จุดลดลงไป 95.94 จุดคิดเป็น 0.38% ครับนิกเคอิโตเกียวปิดร่วงลงในวันนี้เนื่องจากการแข่งข้าขึ้นอย่างรวดเร็วของเงินเยนส่งผลให้นักลงทุนนั้นวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มบริษัทส่งออกครับนิกเคอิปิดไปที่ 65,269.33 จุดลดลงไป 1,130 จุดคิดเป็น 1.7% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดลบครับหลังจากที่ติดแดนบวก3วันทำการติดต่อกันเนื่องจากนักลงทุนกังวลแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับคอสปีปิดไปที่ 6,954.52 จุดลดลงไป 40.87 จุดคิดเป็น 0.58% ครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์ในวันนี้นะครับโดยบรรยากาศการซื้อขายนั้นได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและสถานการณ์ตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการที่ซาร่าฮันเตอร์ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียเตือนนะครับว่าธนาคารกลางออสเตรเลียครับ Reserve Bank of Australia RBA นั้นอาจจำเป็นต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,920 ลดลงไป90คิดเป็น 1% นะครับ S&P ขอแพ้ครับดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,114 ลดลงไป 86.30 จุดคิดเป็น 0.94% ครับข้อมูลเรียบเรียงโดยคุณปริยพันธ์สุจริต InfoQuest นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจของบ้านเราในวันนี้ครับมีข่าวจาก CK Power ลุย COD Solar เพิ่ม5เมกะวัตต์น้ำหนุน XPCL NN2 พร้อม BIC กลับมาเดินเครื่องนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจาก CK Power มหาชนใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ว่า CKP นะครับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่งนะครับก็ได้พูดถึงทิศทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ว่าบริษัทได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BM เพิ่มเติมขนาดกำลังการผลิตรวม5เมกะวัตต์ในเดือนกันยายนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนในพอร์ตของบริษัทนะครับพร้อมกับสนับสนุนการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและขยายโอกาสการเติบโตของธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เป็นหนึ่งในกระแสข่าวในวันนี้ครับบางกอกเจมส์วันแรกคือคาครับคาด5วันสะพัด 5,000 ล้านบาทเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับ The 74th Bangkok Gems and Jewelry Fair ครับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่74ครับซึ่งดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพาณิชย์ก็ไปเปิดงานนะครับแล้วก็ได้พูดถึงงานนี้ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับ DITP Department of International Trade Promotion นะครับร่วมกันกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า GIT นะครับหน่วยงานภาครัฐสมาคมการค้าสำคัญในอุตสาหกรรม17องค์กรโดยจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำของโลกครับอีกทั้งเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นผู้ส่งออกพลอยสีที่เจียระไนแล้วนะครับและยังเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินอันดับสองของโลกจุดแข็งเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยมีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอย่างมากครับไม่ใช่แค่คุณภาพแต่รวมถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศที่ทำให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ1ใน3ของโลกและปี68นี้ขยายตัวได้กว่า 10% หรือกว่า 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับกระทรวงพาณิชย์นั้นมุ่งมั่นที่จะต่อยอดจุดแข็งนี้ด้วยการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นเวทีการค้าระดับโลกที่เปิดกว้างและเชื่อถือได้ครับแบงค์ของเจมส์และจูรี่แฟร์เนี่ยนะครับจึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของความมุ่งมั่นดังกล่าวครับโดยเป็นเวทีที่รวบรวมผู้ผลิตผู้ค้านักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศไทยและทั่วโลกให้ได้พบปะเชื่อมโยงสำรวจโอกาสทางธุรกิจสร้างความร่วมมือใหม่ๆซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตนะครับคาดงานครั้งนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าชมกว่า 45,000 คนนะครับนำเงินเข้าประเทศกว่า160ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่วันนี้เกิดขึ้นนะครับสุภชัยชี้โลกผันผวนเร่ง AI Talent ดันไทยสู่ความเป็นเทคฮับนะครับคุณสุภชัยเชียรวนนท์ครับรองประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนะครับได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ Business Building the Future Winning in Turbulence ซึ่งเป็นหัวข้อที่อยู่ในงาน The Bangkok Business Summit 2026นะครับจัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันครับกปร.ร่วมกับภาครัฐและธนาคารโลกจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับโดยบอกว่าโลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสงครามความขัดแย้งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ประเทศไทยนั้นมีความท้าทายด้านการเติบโตเช่นกันแต่หากมองอย่างรอบคอบเนี่ยความท้าทายเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตครั้งใหม่ให้กับประเทศไทยได้นะครับคือคุณสุภชัยเนี่ยมองว่าโลกกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูงสงครามความขัดแย้งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ climate changeความท้าทายเนี่ยยังครอบคลุมถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนความเท่าเทียมทางเพศและสิ่งแวดล้อมซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยล้วนเชื่อมโยงกลับมาสู่เศรษฐกิจและความสามารถในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนนะครับสำหรับภาคเอกชนเนี่ยก็มองหาโอกาสกันอยู่เสมอครับและเมื่อเห็นโอกาสแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะรับเสี่ยงรับความเสี่ยงนะครับเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสำเร็จดังนั้นเนี่ยความท้าทายต่างๆเนี่ยหากเรามองอย่างรอบคอบก็สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นโอกาสได้นะครับหัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนจากการผลิตตามที่สิ่งที่ประเทศไทยมีเนี่ยไปสู่การผลิตโดยมีความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้งครับศึกษาว่าโลกและภูมิภาคต้องการอะไรแล้วก็ออกแบบสินค้าระบบการผลิตและกลุ่มช่วยอุปทานให้มันตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นนะครับใช้ AI automation ยกระดับเกษตรเพิ่มผลิตภาพได้ 3-5 เท่านะครับAI เนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของการแข่งขันที่เปลี่ยนกระบวนการของธุรกิจนะครับเมื่อมองในภาคธุรกิจเนี่ยคุณสุภชัยก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้กำลังเกิดขึ้นจาก AI Data Infrastructure และ Cloud Technology ซึ่งกำลังกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับโดย AI เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเกษตรการผลิตธุรกิจท้องถิ่นสายการผลิตโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าโดยเฉพาะการใช้ AI ในภาคธุรกิจแบบ B2B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดการใช้ทรัพยากรลดเวลาและยกระดับการดำเนินงานนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจราจรการขนส่งและโลจิสติกส์ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ AI และ Data ที่สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาลแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับกบฏฮูตีถล่ม4เมืองซาอุบาดเจ็บพุ่ง73รายไฟไหม้คลังมัดครับเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่กระทบต่อตลาดการเงินโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับเรื่องนี้ล่าสุดนะครับที่กบฏฮูตีใช้ขีปนาวุธและโดรนฮูตีนี่อยู่ฝั่งเดียวกับอิหร่านนะครับโจมตีเมืองอาพาเมืองยาชานนาจิรานและคามิลมูไซต์ในซาอุดิอาระเบียครับเมื่อวันที่8กันยายนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ73รายรวมถึงเด็กและสตรีและเกิดเพลิงไหม้ในโรงกลั่นน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับกองกำลังผสมนำโดยซาอุดิอาระเบียประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและพร้อมดำเนินมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้กลุ่มฮูตีอ้างว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางอากาศของซาอุดิอาระเบียที่โจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มในเยเมนก่อนหน้านี้ครับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงสูงขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อวิกฤตพลังงานโลกและทำให้ประชาชนในเยเมนต้องอพยพหนีภัยสงครามมากกว่า 18,500 คนนะครับส่วนอีกสงครามหนึ่งที่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงนะครับและรุนแรงขึ้นตลอดนะครับนั่นก็คือรัสเซียกับยูเครนครับเราปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ก่อนที่จะไปก่อติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตกับอาจารย์อาร์มกันนะครับในช่วงหน้าอัปเดตล่าสุดนะครับจากสงครามยูเครนรัสเซียระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับ8กันยายนหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาหยุดโจมตีชั่วคราว3วันที่มีทางด้านของทูตพิเศษสหรัฐเข้าไปเจรจากับ2ฝ่ายนะครับเหตุโจมตีในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายบาดเจ็บ10รายและเกิดไฟไหม้ในพื้นที่สำคัญหลายแห่งของกรุงเคียฟและภูมิภาคโอเดชานะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่าการโจมตีมีความซับซ้อนและมุ่งเน้นทำลายโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและที่พักอาศัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังทูตพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนมอสโกและเคียฟเพื่อผลักดันการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กองทัพยูเครนสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากแต่ยังพบจุดที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีรวม29แห่งทั่วประเทศครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรในช่วงไชน่าอัปเดตครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: ขึ้นได้สมัครเลยในราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE @thinkingradio
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระ

0: พิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับทุกๆวันอังคารช่วงก่อติดเศรษฐกิจของข่าวเด่นประเด็นร้อนคือช่วง China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องที่จะชวนพูดคุยกันนะครับว่ามีอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในแผน5ปีของประเทศจีนบ้างนะครับอย่างเช่นทำไมจีนถึงไม่ระบุถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์มันไม่ปรากฏชัดเจนในแผน5ปีของจีนนะครับมันสะท้อนอะไรบ้างเรื่องนี้รวมไปถึง AI ครับ Artificial Intelligence เนี่ยแย่งงานคนจีนหรือเปล่าและคนจีนเนี่ยกังวลเรื่องนี้และมีทางออกเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างนะครับแล้วทำไมต่อไปทุกคนถึงจะเป็นผู้ประกอบการและการศึกษาเนี่ยต้องปรับอย่างไรให้คนพร้อมสู่โลกยุคผู้ประกอบการครับจะเห็นปรากฏการณ์ One Person Company OPC เกิดขึ้นแน่นอนนะครับและทำไมบิลเกตส์ถึงอยากจะพบกับสีจิ้นผิงเขาอยากจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่วันนี้เราเตรียมที่จะพูดคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาออมเงินกันก่อนครับออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับท่านสามารถฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้ครับมาพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรก่อติดเศรษฐกิจ China Update ครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
2: ทุกวันอังคารครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจผมอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬานะครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับอัปเดตเศรษฐกิจจีนกันหน่อยนะครับตอนนี้ทุกคนก็พูดถึงแผน5ปีของจีนกันเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันมีอะไรที่ไม่ได้อยู่ในแผนนี้ด้วยไหมครับอาจารย์ครับที่เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะพูดถึงนะครับ
5: คืออันนี้คำถามดีมากนะครับคุณวารินเพราะว่าเราก็คุยกันไปเยอะครับในรายการนี้ด้วยว่าแผน5ปีจีนพูดเรื่องเทคโนโลยีพูดเรื่องต่างๆนะครับเอ๊ะแต่ว่าถามว่าแล้วมันมีอะไรบ้างไหมอ่ะที่แผน5ปีจีนเนี่ยไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้เน้นนะครับทั้งที่จริงๆแล้วหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องสำคัญหรือเปล่านะครับเรื่องนึงที่ไม่อยู่ในแผนหรือว่ามันถ้ามันอยู่มันก็พูดแค่ว่านิดเดียวนะครับคือไม่ได้เป็นจุดเน้นชัดเจนเลยในแผนเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนนะครับคุณวารินคืออันนี้เนี่ยถ้าเท้าความก็คือว่าจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาคอสังหาเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะขาลงนะครับซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นตัวที่ชุดเศรษฐกิจจีนครับคุณวารินเพราะว่าคนเขาประเมินนะว่าภาคอสังหาจีนเนี่ยมันประมาณ 15-30% ของ GDP จีนคือใหญ่โตมโหฬารมากนะครับแล้วก็

0: ซัพพลายเชนมันก็ยาวนะมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวข้องกับเหล็กคอนกรีตนะครับคือมันเป็นภาคที่มันมีผลกระทบมากนะครับแต่ที่เป็นผลกระทบที่สำคัญจริงๆเนี่ยคือการบริโภคนะครับคุณวารินก็อาจจะบอกว่าอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับการบริโภคนะครับก็ความร่ำรวยของคนจีนเนี่ยอยู่ในภาคอสังหานะครับคือพูดง่ายๆคือผมมีบ้านที่ปักกิ่งสมัยก่อนราคาบ้านเพิ่มขึ้นทุกปีผมก็โอ้ใช้เงินนะครับซื้อหลุยส์วีตองมาเที่ยวเมืองไทยนะครับวันนี้ราคาบ้านนี่มันตกลงทุกปีครับผมอยู่เฉยๆก็จนลงทุกปีเนี่ยผมก็รัดเข็มขัดไม่ใช้จ่ายนะครับประหยัดอดออมนะครับมันก็ทำให้พลังการบริโภคของจีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าอ่อนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตหลายคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะรัฐบาลจีนจริงๆแล้วควรจะต้องฟื้นภาคอสังหาไหมนะครับเพื่อที่จะฟื้นการบริโภคฟื้นเศรษฐกิจแต่เราไม่เห็นเรื่องนี้เลยนะครับในแผน5ปีของจีนนะครับจริงๆบางคนบอกว่าถ้ามีก็มีอยู่แค่วรรคเดียวอ่ะบอกว่าจะทำให้อสังหามีเสถียรภาพอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าฟื้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเขาชัดเจนมากทิศทางของรัฐบาลจีนว่าเขาไม่เอาภาคอสังหามาเป็นตัวอุดหนุนเศรษฐกิจตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบในอดีตอีกแล้วแล้วเขามีความมุ่งมั่นชัดเจนมากว่าเขาไม่เอาเงินทุ่มกับการฟื้นภาคอสังหานะครับแล้วคำถามถัดมาก็คืออ้าวแล้วตกลงแผน5ปีของจีนหรือเงินหรือทุนต่างๆมันจะไปทุ่มให้กับอะไรนะครับก็คือที่เราคุยกันนะครับคุณวารินว่าทุ่มให้กับเทคโนโลยีครับครับ
1: ครับการไม่ใส่ไว้ในแผน5ปีว่าจะจัดการกับปัญหาภาคสังหาอย่างไรเนี่ยมันเป็นการแบบมองว่าเอ๊ะหนีปัญหาหรือเปล่าครับหรือมันสะท้อนอะไรทางจิตวิทยาไหมครับอาจารย์ถึงไม่ใส่ไว้เพราะว่ามันเป็นการสะท้อนความผิดพลาดที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะวิธีคิดเขาคืออะไรครับ
0: คือต้องเท้าความครับคุณวารินว่าตอนที่เกิดวิกฤตอสังหาแล้วก็ต่อเนื่องมานะครับมันมีดีเบตมาตลอดเลยว่ารัฐบาลควรจะฟื้นภาคอสังหานะครับแล้วจำได้นะว่าตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็คาดหวังนะครับว่ารัฐบาลจีนจะกระตุ้นใหญ่รัฐบาลจีนจะอัดเงินรัฐบาลจีนจะฟื้นภาคอสังหาให้กลับมาหวือหวาฟู่ฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วจนตอนนี้เนี่ยไม่มีดีเบตนี้แล้วเพราะว่าในเมืองจีนเนี่ยในวงการนโยบายในนักยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขารู้แล้วว่าคำตอบรัฐบาลจีนนี่แน่วแน่ชัดเจนมากว่าไม่ฟื้นภาคนี้แล้วก็ภาคนี้จะไม่ใช่แกนของเศรษฐกิจอีกต่อไปนะครับคือเมื่อกี้คุณวารินบอกเอ๊ะมันหนีปัญหาไหมหรือว่ามันซ่อนปัญหาไหมต้องตอบว่าเขามองว่าภาคนี้มันกลายเป็นปัญหานะครับมันกลายเป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็นฟองสบู่ก้อนใหญ่มันเป็นเรียกว่าการผลิตเกินมหาศาลนะครับที่เวลาบางคนบอกเป็นเมืองร้างห้องร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขามองว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้บางคนเขาเปรียบเทียบนะคุณวารินว่าเศรษฐกิจจีนมันเหมือน 80-20 ก็คือ 80% เนี่ยเป็นภาคเศรษฐกิจเก่าซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะไม่อุดหนุนรัฐบาลจะไม่ฟื้นรัฐบาลจะไม่อัดเงินกับ 20% นี่เป็นภาคเศรษฐกิจใหม่ซึ่งก็คือภาคเทคโนโลยีนะครับโรบอติกเรื่องใหม่ๆเนี่ย AI นะครับเรื่องแบตเตอรี่เรื่องเทคโนโลยีซึ่งรัฐบาลจีนจะอุดหนุนเต็มที่จะสนับสนุนเต็มที่จะอัดฉีดเต็มที่นะครับแต่กลายเป็นว่าความหมายในยะของเรื่องนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครยังหวังว่ารัฐบาลจีนจะฟื้นภาคอสังหาหรือใครยังหวังนะครับว่ารัฐบาลจีนเดี๋ยวก็สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตแบบในอดีตนะครับหรือว่าพลังการบริโภคของเมืองจีนมันจะฟื้นกลับมาอย่างรวดเร็วผมคิดว่าถ้าใครมีความหวังแบบนี้คงต้องทบทวนเพราะว่าถ้าภาคอสังหามัน 15-30% ของ GDP อ่ะครับคุณวารินแล้วคุณวารินบอกภาคนี้คุณวารินไม่ฟื้นแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะโตแบบในอดีตยากมากนะครับ

0: แล้วก็การบริโภคก็ไม่กลับมาอย่างที่ผมเล่านะครับเพราะว่าความร่ำรวยของคนเนี่ยมันอยู่ในการถือครองอสังหาริมทรัพย์นะครับดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็จะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบนี้นะครับก็อยู่ประมาณ 4% นะครับแล้วก็การบริโภคก็ยังเรียกว่าไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีสัญญาณที่จะฟื้นตัวชัดเจนนะครับรัฐบาลจีนมองว่ารอจนกว่าภาคเทคโนโลยีจะขึ้นมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่แต่จริงๆแล้วนะครับคุณวารินในมุมนักวิจารณ์เนี่ยเขาจะมองว่าภาคเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีปัญหาของมันนะครับก็คือว่ามันไม่ได้จ้างแรงงานเยอะแล้วมันก็กระจุกตัวนะครับ อยู่เฉพาะในบางกลุ่มเท่านั้นเองนะครับ
1: ครับไม่ได้เป็นการทิ้งปัญหาของรัฐบาลจีนใช่ไหมครับแล้วพออาจารย์พูดถึง AI เนี่ยตอนนี้คนจีนกังวลเรื่องของการที่ AI จะมาแย่งงานไหมครับ
0: คือ AI จีนนี่ก้าวหน้ามากนะครับคุณวาริน
1: คร
0: ับ คือโอ้แล้ว AI นี่ฉลาดขึ้นเร็วมากด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับผลกระทบของ AI ในสังคมจีนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเขามีสถิติออกมาบอกว่าคนหนุ่มสาวจีนเนี่ยหางานไม่ได้เนี่ยประมาณถึง 20% นะครับ1ใน5นะครับคุณวารินนะครับบางคนก็ถามผมนะบอกว่าเฮ้ยแล้วคนมันไม่ประท้วงหรอไม่ออกมาเดินขบวนหรอ อยู่กันได้ยังไงนะครับคุณวารินก็ต้องเล่าให้ฟังว่าคนจีนเนี่ยเขามีเงินเก็บเยอะนะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอสังหาวิกฤตอะไรเนี่ยแต่ว่าเงินในธนาคารเขายังเหลือเยอะนะครับคุณวารินแต่ละครอบครัวเนี่ยคือเขาตรงข้ามกับเราประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหาหนี้ครัวเรือนใช่ไหมครับปัญหาเรื่องของหนี้นะครับแต่ว่าของจีนเนี่ยมีปัญหาก็คือคนจีนไม่ใช้เงินแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยมีเงินเก็บเพราะว่าเขาเป็นวัฒนธรรมอดออมประหยัดนะครับคิดถึงอนาคตนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเลี้ยงลูกต่อไปได้นะครับบางคนก็เลยมีโจ๊กบอกว่าคนจีนเปลี่ยนอาชีพเป็นลูกกตัญญูนะครับเพราะว่าให้พ่อแม่เลี้ยงนะครับแต่จริงๆเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือที่เราบอกหางานไม่ได้เนี่ยคืองานในบริษัทนะครับคุณวารินแต่ว่าเขาไลฟ์คอมเมอร์สเขาขายของอีคอมเมอร์สเขาออกมาขับGrab อย่างเงี้ยนะครับคือมันมีงานอย่างอื่นนะครับที่หารายได้ที่สร้างรายได้แต่ว่าถ้าคุณวารินบอกให้จะทำงานบริษัทใหญ่อันนี้หายากเพราะว่าบริษัทใหญ่ทุกบริษัทรับคนน้อยลงเพราะว่าไปใช้ AI แทนนะครับ
1: ครับแล้วความหวังที่จีนจะใช้ 20% ที่ว่าเนี่ยมาคลิกอนาคตของประเทศเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับในเมื่อตอนนี้คนจีนเองก็กำลังถูก AI แย่งงานอยู่ด้วยเนี่ยครับ
0: คือเราต้องแยก2เรื่องไงครับคุณวาริน
1: ค
0: ือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับบอกเศรษฐกิจจีนโอ้มันจะกลับมาหวือหวาฟู่ฟ้ารุ่งเรืองแบบในอดีตแบบโอ้คนจีนใช้จ่ายเงินกันเต็มที่เนี่ยอันเนี้ยในระยะสั้นเนี่ยจะยากนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาไม่ฟื้นภาคอสังหานะครับแล้วก็ AI ก็แย่งงานด้วยอย่างที่เนี่ยเราคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องความมั่นคงเรื่องการแข่งขันเทคโนโลยีกับสหรัฐเรื่องความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราบอกว่าโอ้ไปไกลนะครับคือจีนเนี่ยไฮเทคมากนะครับอย่างเรื่อง AI เนี่ยเราพูดถึงเนี่ยโอ้ AI จีนตอนนี้ก็เรียกว่าก้าวหน้าขึ้นมามากนะครับที่ฝรั่งเขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ตามหลังฝรั่งแล้วนะหรือถ้าตามหลังก็อาจจะตามหลังแค่นาโนเซคอนนะครับคุณวารินคือน้อยมากแล้วอ่ะนะครับก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลแล้วก็ไฮเทคมากแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่เหมือนภาคอสังหานะครับคุณวารินเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันไม่ดูดซับแรงงานนะครับสองก็คือมันกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มมากนะครับมันไม่ได้มีผลที่กว้างขวางในเรื่องของความร่ำรวยในเรื่องของการกระจายตัวของทรัพยากรนะครับเหมือนกับภาคอสังหาในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่เกิดผลตามความหวังของรัฐบาลจีนว่าภาคเทคโนโลยีจะขึ้นมาพยุงแล้วก็นำ แล้วก็สร้างเศรษฐกิจจีนให้รุ่งเรืองเหมือนในอดีตได้มันทำให้รุ่งเรืองแต่มันทำให้รุ่งเรืองเฉพาะเซกเตอร์เฉพาะกลุ่มเฉพาะเรื่องนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกว้างขวางในการฟื้นพลังการบริโภคในการฟื้นการเติบโตได้แบบในอดีตนะครับ
1: ครับต้องปรับการศึกษายังไงครับอาจารย์ที่จะรองรับอนาคตที่จีนกำลังพาประเทศไปสู่เนี่ยครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับ
0: เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยควรสังเกตให้ดีเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนเราพูดถึงการศึกษาเนี่ยเราจะบอกว่าฝึกคนป้อนตลาดแรงงานนะคุณวรินทร์เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับจนวันนี้ผมอยู่ในวงการการศึกษาเขาก็ชอบถามคำถามนี้นะครับเราต้องไปดูว่าตลาดแรงงานต้องการอะไรแล้วเราก็จะฝึกคนป้อนตลาดแรงงานนะครับคุณวรินทร์ครับตลาดแรงงานนี่มันจะหดตัวลงทุกวันเพราะAI มันแทนงานคนได้นะครับคุณวารินบริษัทใหญ่นะครับหลายบริษัทบอกว่าเอ้ยหลายงานนี่ไม่จำเป็นแล้วต้องใช้คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโจทย์เนี่ยมันไม่ใช่ป้อนตลาดแรงงานแต่โจทย์เนี่ยมันคือทำยังไงที่จะให้การศึกษากับคนที่จะทำให้เขาเป็นผู้ประกอบการเป็นนักสร้างสรรค์เป็นองค์ทรัพเนอร์นะครับคือที่เราเคยคุยกันในรายการนี้นะครับคุณวารินว่าเทรนด์อันหนึ่งในเมืองจีนเนี่ยคือเขาเรียก OPC One Person Company จำได้ไหมครับแล้วเราก็บอกว่าคนจีนเนี่ยเป็น Hyper Individual เลยนะครับก็คือคนหนึ่งคนนี่ทำได้สารพัดเลยแต่จริงๆไม่ใช่คนหนึ่งคนทำได้สารพัดนะครับ AI ทำได้สารพัดแต่คนกำกับ AI นะครับแต่ AI ทำบัญชี AI ทำกราฟิกAI วางแผนนะครับได้หมดแล้วนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าต่อไปเนี่ยแล้วตอนนี้เริ่มแล้วในเมืองจีนเนี่ยก็คือหางานบริษัทใหญ่เนี่ยยากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีรายได้ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแต่ว่าทุกคนต้องเป็นเท่าแก่ทุกคนต้องทำธุรกิจทำมาค้าขายทำบริษัทของตัวเองทุกคนต้องเป็นผู้ประกอบการทุกคนต้องเป็นองค์ทรัพเนอร์นะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันมีความสำคัญมากที่การศึกษาจะต้องปรับนะครับดังนั้นในเมืองจีนตอนนี้เขาพูดกันเรื่องการศึกษาครับเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งก็คือการศึกษาไม่ใช่ต้อนคนเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วแต่การศึกษาคือสร้างคนให้เป็นผู้ประกอบการข้อที่สองก็คือการศึกษานะครับไม่ว่าจะเรียนศาสตร์ไหนนะครับต้องเรียนว่า AI มันมาประยุกต์ผสมแล้วก็ใช้กับศาสตร์นั้นอย่างไรนะครับแล้วข้อที่สามก็คือการศึกษาเป็นเรื่องของการสร้างแวลูการเป็นผู้ประกอบการนี่ไม่ได้หมายถึงทุกคนต้องไปทำโรงงานทุกคนต้องผลิตของนะครับแต่ทุกคนต้องหาให้เจอครับว่าจะแอดแวลูจะสร้างแวลูยังไงที่จะมีคนมาซื้อสินค้าซื้อบริการของคุณในฐานะบริษัทนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นการเปลี่ยนทิศทางของการศึกษาในจีนด้วยครับคุณวาริน
1: ครับครับเอ๊ะอาจารย์บอกบิลเกตส์อยากเจอกับสีจิ้นผิงเหรอครับ
0: ใช่ครับมีข่าวออกมาครับคุณวารินบอกว่าบิลเกตเนี่ยนะครับหวังว่าปลายปีนะครับจะได้เจอกับสีจิ้นผิงแต่ก็มีคนเขาจับตาดูนะครับว่าเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงคือหนึ่งเนี่ยสีจิ้นผิงจะไปเยือนวอชิงตันดีซีเนี่ยในปลายเดือนนี้นะครับตอนแรกก็มีคนคิดว่าบิลเกตจะได้เจอสีจิ้นผิงตอนเยือนอเมริกาไหมแต่ว่าหลายคนคิดว่าคงไม่ได้เจอครับเพราะว่าทรัมป์คงไม่แฮปปี้ใครมาแย่งสีนะครับคุณวารินนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเขาคงไม่ได้เจอกันแต่ว่าบิลเกตเนี่ยอาจจะไปเยือนเมืองจีนแล้วก็อาจจะขอเจอสีจิ้นผิงนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ก็เคยนะครับก็คือบิลเกตเนี่ยไปเยือนจีนแล้วก็ขอพบสีจิ้นผิงนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีข่าวออกมาครับบอกว่าบิลเกตเนี่ยอยากจะพบสีจิ้นผิงใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราบอกเอ๊ะมันน่าสนใจมากๆก็คืออยากจะพบไปทำไมจะคุยเรื่องอะไรใช่ไหมครับคือเอ๊ะท่านอยากคุยเรื่องอะไรกันนะครับคำตอบนะครับก็คือว่าบิลเกตเนี่ยอยากคุยเรื่อง AI governance ครับคุณว
1: อ
0: า
1: ื
0: ริณ
1: มครับ
0: เพราะว่าเราเนี่ยทราบเนาะว่าเมืองจีนเนี่ยเขาประกาศตัวเรื่องการเป็นผู้นำเรื่อง AI governance นะครับ
1: อือฮึ
0: ที่งานของ World AI Conference ที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งท่านนายกอนุทินเราก็ไปร่วมงานนะครับแล้วก็จีนก็ประกาศเนี่ยจัดตั้งเครือข่ายนะครับในการทำเรื่องของ governance เรื่อง AI นะครับ
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: หลายคนบอกว่าตอนนี้บิลเกตส์เนี่ยกำลังกังวลเรื่องนี้ว่า AI นี่โอ้โหมันไปไกลไปเร็วมันฉลาดขึ้นมากแต่ว่า
1: อืม
0: มันเราจะควบคุมมันยังไงนะค
1: คร
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ควบคุมมันเนี่ยต่อไปเนี่ยมันกลายเป็นความเสี่ยงนะครับคุณวาริน
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วก็เป็นความเสี่ยงที่ต่อมนุษยชาติเลยด้วยซ้ำนะคุณวารินนะเราไม่รู้ว่า
1: อื
0: AI
1: ม
0: มันจะตัดสินใจอะไรมันจะทำอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยทำยังไงที่เราจะมีระบบการกำกับดูแลการควบคุมที่ดีแล้วก็
1: อ
0: ต
1: ือ
0: น
1: ม
0: นี้สองชาติที่เป็นมหาอำนาจเรื่อง AI หรือเป็นผู้นำ AI ชัดเจนก้าวกระโดดกว่าชาติอื่นก็คือจีนกับอเมริกานะครั
1: อ
0: บ
1: ือ
0: เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยบอกว่าบิลเกตส์เนี่ยอยากจะคุยกับสีจิ้นผิงเรื่อง AI Governance
1: อ
0: น
1: ื
0: ะค
1: ม
0: รับก็คงได้เจอกันครับบางคนบอกว่าน่าจะปลายปีนี้ซึ่งผมคิดว่าที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือบิลเกตส์ก็คงไปเยือนจีนนะครับ
1: อื
0: แต่
1: อ
0: ตอนนี้คงขอตารางท่านสีจิ้นผิงอยู่นะครับ
1: อื
0: แต่ว่าม อย่างที่บอกอ่ะจริงๆแล้วสีจิ้นผิงก็จะไปเยือนอเมริกาปลายเดือนนี้นะครับ
1: อื
0: แ
1: อ
0: ต่ว่าบิลเกตส์คงเกรงใจทรัมป์ไม่กล้าแย่งซีนท่านประธานาธิบดีเพราะว่าเดี๋ยวท่านต้องไปกอดคอรักกันกับสีจิ้นผิงโชว์โลกก่อนนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์นามครับ
0: ครับขอบพระคุณคุณวารินครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรอยู่กับเราช่วง China Update นะครับเกาะติดเศรษฐกิจของประเทศจีนกันดร.อาร์มตั้งนิรันดรนะครับผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอยู่กับเราพอพูดถึงบิลเกตส์ที่ว่าอยากจะเจอกับสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับจริงๆจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะผลักดันการจัดตั้งกฎระเบียบและกรอบความร่วมมือระดับโลกในการควบคุมความเสี่ยงจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แหละครับเนื่องจากบิลเกตส์เนี่ยมีความกังวลนะครับว่า AI นั้นอาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดจนกลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อมนุษยชาติครับซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยทีมงานของบิลเกตส์เนี่ยกำลังประสานงานเพื่อจัดตารางการพบปะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปเยือนประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับส่วนเหตุผลหลักและก็ประเด็นสำคัญที่บิลเกตส์ต้องการหารือกับสีชิ้นผิงกันนะครับก็มีตั้งแต่การควบคุมภัยคุกคามขั้นร้ายแรงจาก AI ครับบิลเกตส์เนี่ยต้องการให้นานาชาติเนี่ยช่วยกันเฝ้าระวังและควบคุมความสามารถของ AI เพื่อป้องกันไม่ให้ AI นั้นถูกนำไปใช้สร้างสารเคมีอันตรายหรือก่ออาชญากรรมทางชีวภาพนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังอาจจะมีการเสนอแนวคิดจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลระดับโลกครับบิลเกตส์เนี่ยเสนอให้มีการสร้างองค์กรระหว่างประเทศเพื่อควบคุม AI ครับโดยถอดแบบความร่วมมือจากระบบควบคุมอาวุธนิวเคลียร์กฎระเบียบการบินสากลและก็กรอบความร่วมมือในการปกป้องชั้นโอโซนนะครับมาเป็นโมเดลในการพัฒนาองค์กรระหว่างประเทศเพื่อควบคุม AI นะครับโดยบิลเกตส์เนี่ยเชื่อว่าหากสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายริเริ่มในการจำกัดการเผยแพร่โมเดล AI ที่มีความอันตรายเนี่ยฝ่ายประเทศจีนก็มีแนวโน้มที่จะยอมตกลงและให้ความร่วมมือในทิศทางเดียวกันนะครับและนอกเหนือจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยเขายังมีแผนที่จะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเก็บภาษี AI ครับเพื่อนำมาเยียวยาและจัดการกับปัญหาของ AI ที่แย่งงานมนุษย์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้คุยกันด้วยนะครับกับอาจารย์อาร์มที่ว่าชาวจีนก็กำลังจะกลายเป็น OPC นะครับ One Person Company กันมีผู้ประกอบการเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนการพบปะกันระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐก็เตรียมเปิดทำเนียบขาวต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในวันที่24กันยายนนี้นะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดหรือ Summit และร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ State Dinner นะครับที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับทุกปีจะมาในช่วงเดือนกันยายนนะครับ United Nations General Assemblyการพบปะกันในครั้งนี้นะครับมีประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกนั้นกำลังจับตามองนะครับสื่อใหญ่อย่างรอยเตอร์สเนี่ยรายงานนะครับว่าสีจิ้นผิงจะนำคณะผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจและบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งก็เป็นท่าทีที่เกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนักนะครับเพื่อส่งสัญญาณความพร้อมในความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนครับนอกจากนี้เนี่ยก็คาดว่าทั้งสองผู้นำจะหารือกันในประเด็นที่ยังคงตึงเครียดนะครับอย่างเช่นสงครามและการคว่ำบาตรอิหร่านความเป็นไปได้ในตะวันออกกลางสถานะของไต้หวันรวมถึงมาตรการกำแพงภาษีศุลกากรระดับสูงที่สหรัฐนั้นบังคับใช้กับสินค้าจีนครับความเคลื่อนไหวนี้นะครับก็ทำให้ประเทศอย่างญี่ปุ่นและชาติพันธมิตรอื่นๆนั้นต้องเร่งประสานงานเพื่อเปิดโต๊ะเจรจากับสหรัฐนอกรอบการประชุม UNGA ครับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนื่องจากกังวลถึงทิศทางความสัมพันธ์และการปรับเปลี่ยนข้อตกลงของสองมหาอำนาจโลกนะครับก็เป็นเรื่องที่คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับกับการเยือนในครั้งนี้กำหนดการคือ24กันยายนระหว่างที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับ UNGAและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนก่อติดเศรษฐกิจ China Update ครับกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผมว่ารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุด ฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมาล์กเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชเราจะพบกันตั้งแต่ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดี4วันต่อสัปดาห์กันเลยนะครับสำหรับแนวโน้มนะฮะข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศการเงินการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะฮะทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดแห่งนี้นะครับไม่ว่าท่านจะฟังในรถยนต์ก็ดีที่บ้านก็ได้หรือเป็นโซเชียลมีเดีย Facebook 96.5 MHz รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcord กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับมาถึงวันที่8นะกันยายนเป็นอังคารของเดือนกันยายนกันแล้วนี่นะครับปรากฏว่าวันนี้ฟ้าฝนก็มาตามนัดหนึ่งที่กรมอุตุนิยมก็คาดการณ์กันเอาไว้นะครับวันขับรถขับราดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะสัญญาณการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดทองคำกับตลาดหุ้นไทยนี่แผ่วทั้งคู่เลยนะครับทองคำเนี่ยปรับวันนี้ทั้งหมดก็28รอบสุทธิแล้วปรากฏว่าขึ้นนิดเดียว50บาทแต่ก็ยังดีกว่าตกนะฮะก็ตกมาหลายวันกันแล้วนี่นะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อตอนนี้ขึ้นมาติดที่ 68,400 บาทครับส่วนขายออกเป็นที่ 68,600 รูปพรรณนะครับขายออกนั้นขึ้นมาติดที่ 69,400 บาทนะครับแวะไปดูตลาดหุ้นไทยก็ปรากฏว่าเมื่อวานก็ขึ้นเยอะใช่ไหมฮะวันนี้ขึ้นมาเพียงแค่3.07 จุดนะฮะเป็นที่ 1,621.89 จุดส่วนมูลค่าการซื้อขายสุทธิก็ 66,000 กว่าล้านไม่หนีกันเท่าไหร่สำหรับเมื่อวานก็ 60,000 ล้านเศษเหมือนกันนะครับมาวันนี้ฮะก็น่าสนใจกันนะครับเพราะว่าพอเข้าเดือนกันยายนละมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรทราบไหมฮะมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนในประเทศโดยเฉพาะกำลังซื้อกับบรรดาร้านอาหารร้านเครื่องดื่มเล็กๆที่รู้จักกันดีในนามว่าไทยช่วยไทยพลาส60 40เนี่ยนับถอยหลังกันแล้วนะฮะพอจบเดือนนี้แล้วจบเลย4เดือนเลยเนี่ยนะฮะแล้วทีเนี้ยตรงนี้ปรากฏว่าแม่อะไรจะมาสอดรับกับปัจจัยต้นทุนสูงๆที่มันเกิดขึ้นกันอีกแล้วเนี่ยนะครับคือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อสักครู่เช็ค 99.46 ดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าตอนเนี้ยกำลังขยับเข้าไปใกล้ร้อยดอลลาร์แล้วยังมีข่าวร้ายกลับมาอีกว่าทำไมราคาที่มันขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่ากลุ่มฮูติเรียกว่ากบฏฮูติที่หนุนโดยอิหร่านเนี่ยนะครับโอ้โจมตี4เมืองใหญ่ในซาอุดิอาระเบียมีผู้บาดเจ็บกว่า73รายแล้วโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบียที่ตั้งอยู่ใน3จาก4เมืองเนี่ยนะฮะเสียหายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมว่านาทีนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนกับจะบอกว่าอะไรดีเนี่ยทำไมจังหวะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำมันดิบกลับมาแพงนะครับสถานการณ์ของตะวันออกกลางดูมันจะตึงเครียดกลับมาแรงอีกแล้วเนี่ยนะครับส่วนมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อกำลังจะหมดจบลงไปนะฮะอย่าลืมนะครับว่าจบรอบนี้แล้วเนี่ยอีกตั้งไตรมาสหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับดร.สมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI กันนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชัยครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
11: ครับอาจารย์สมชัยครับดูเหมือนว่าที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆเราก็นะอยากให้เศรษฐกิจมันไปได้นะกำลังซื้อมันไปต่อแต่ว่าปัจจัยลบมันเข้ามาดูเหมือนจะเหมาะกันพอดีเลยนะครับอาจารย์มองแล้วมองเป็นยังไงฮะ
12: เห็นด้วยครับเป็นมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงหลายเรื่องเลยนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกที่คุณบัญชาพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับซึ่งมีผลทำให้เช่นค่าของชีพมันเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่เป็นปัญหาพื้นฐานซึ่งเป็นมาเนิ่นนานแล้วก็คือว่าความสามารถในการหารายได้ ความสามารถในการแข่งขันของเรานะซึ่งมันไม่ใช่กระทบแค่ธุรกิจรายใหญ่มันลามมาถึงรายย่อย SME แล้วก็คนงานต่างๆด้วยนะฮะหมายความว่าคนงานเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีภาพของการตกงานมากมายนะฮะแต่ว่าในแง่ของรายได้เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะต่างๆเป็นต้นซึ่งมันก็ทำให้หมายความว่ารายกระแทกที่เข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้ไม่มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะรองรับแรงกระแทกเหล่านั้นได้ครับก็น่าเป็นห่วงจริงๆครับ
11: เพราะว่าขณะเมื่อวานนะฮะกระทรวงพาณิชย์ประกาศเงินเฟ้อออกมาเนี่ยโอ้โหถ้าเอาเข้าใจง่ายๆขณะกระทรวงพาณิชย์ยอมรับเลยนะว่าข้าวแกงใช่ไหมฮะขึ้นจานละ5-10 บาทในเดือนเดียวคือเดือนสิงหาคมอันนี้อาการเมื่อยเลยนะอาจารย์ครับ
12: ใช่ครับคือในที่สุดแล้วเนี่ยเงินเฟ้อถึงแม้จะมาจากฝั่งน้ำมันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราใช้คำว่าเป็นเงินเฟ้อทางด้านสปายไซนะครับซึ่งก็มีความในแง่หนึ่งช่วงแรกๆเนี่ยคนจะไม่ค่อยตกใจอย่างเช่นแบงก์ชาติก็จะไม่ตกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นซัพพลายไซด์ก็มองว่ามันชั่วคราวนะครับแล้วถ้าราคาแล้วมันลงมาเมื่อไหร่ปุ๊บพวกเนี้ยมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันว่ามันไม่ได้ชั่วคราวละมันลากยาวมานานพอสมควรแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าสมมติว่าต่อไปโชคดีสัก2-3 เดือนข้างหน้าเกิดสถานการณ์มันคลี่คลายเนี่ยถามว่าราคาของจะลงไหมมันก็มีสิทธิ์สูงว่ามันจะไม่ลงนะคือเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยแล้วช่างเป็นไปกระทบเรื่องสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นอาหารต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะกระทบคนจนก็ผู้มีรายได้น้อยพนักบ้านครับ
11: โอ้โหตรงนี้แหละครับวันนี้ถึงได้บอกว่าถ้าเหตุการณ์มันไม่สู้ดีอย่างนี้ต่อไปนี่นะฮะอย่างที่บอกอาจารย์คือถ้าจบโครงการกระตุ้น60-40ปั๊บเนี่ยจากเม็ดเงินที่ทางรัฐบาลก็กู้มาแยกเป็นสองก้อนเนี่ยนะฮะคือก้อนที่มันจะกระตุ้นกำลังซื้อระดับรากหญ้าเนี่ยมันจะมีต่อไหมครับหรือว่าดูแล้วเนี่ยมันจะไม่มีฮะ
12: เข้าใจว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าสภาพการคลังของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีตามอยู่แล้วโดยตัวโครงสร้างใช่ไหมฮะเพราะรายได้จะไม่เยอะรายจ่ายที่แบบเรียกว่ารายจ่ายที่ลดไม่ได้อะนะฮะเหมือนเป็นเงินเดือนสวัสดิการต่างๆเนี่ยมันก็เยอะแล้วก็ค้ำคออยู่แล้วช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากหนี้สาธารณะมันสูงด้วยเรื่องของรายจ่ายดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินต้นดอกเบี้ยอะไรต่างๆนี่ก็สูงมากนะฮะและรายจ่ายที่จะเหลือในการพัฒนาประเทศรวมถึงการกระตุ้นด้วยเนี่ยมันก็จะเหลือไม่มากนักนะครับก็เข้าใจเป็นที่มาของการมีตัวพรกเงินกู้ออกมานะฮะ400,000 ล้านซึ่งยอดหนึ่งก็จะมาใช้ในการกระตุ้นนะอีกยอดหนึ่งก็จะไปทำเรื่องของการติดผ่านทางด้านพลังงานซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่าก็มีเข้าใจว่าฝ่ายค้านมั้งก็ยกประเด็นตั้งข้อสังเกตแล้วว่าอาจจะมีการโยกเงินไปนะครับอาจจะมีการโยกเงินจากก้อน2มาก้อน1หรือเปล่านะซึ่งยังไม่ทราบนะต้องดูว่ารัฐบาลจะทำยังไงครับ
11: ครับโอ้ถ้าโยกไปก็ต้องอธิบายให้ชัดๆถูกไหมฮะเพราะว่ามันโดยวัตถุประสงค์ของการแยก2ก้อนก็ชัดเจนจนถูกไหมอาจารย์ครับ
12: ใช่ครับแต่ว่าเข้าใจว่าพรก.เปิดช่องไว้นะเปิดช่องไว้ว่าสามารถที่จะโยกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันผ่านสารรัฐธรรมนูญให้ผ่านแล้วเนี่ยเขาสามารถทำได้อยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมาคุยว่ามันเหมาะสมไหมนะในแง่นึงก็จะบอกว่าในเมื่อสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะของยังแพงอยู่กำลังซื้อมีปัญหาลูกหนี้ต่างๆก็โยกมากระตุ้นเศรษฐกิจใหม่สินะในแง่นั้นก็จะเป็นผลนั้นแต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยอย่างผมก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยว่ามันน่าจะใช้วิธีที่มันยากยืนกว่านี้คือโยกไปเนี่ยอย่างมากก็ช่วยได้ไปเดี๋ยวประดาวแล้วสุดท้ายก็หาเงินไม่ได้อยู่ดีคุณจะออกพรกฉบับที่สองเนี่ยก็คงกระไรอยู่นะครับ
11: ครับเพราะว่าขนาดออกมาไม่ถึง60-40เนี่ยร้านอาหารที่เขาอยู่ในระบบเสียภาษีเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ายอดเขาหายไปเลยนะครับอาจารย์ครับ
12: ครับก็คือไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะฮะอาจจะเป็นว่าคืออาจจะมีการโยกการอะไรนะแหล่งที่ซื้อออกไปนะไปที่อื่นนะครับหรือจริงๆปัญหาโครงสร้างอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนี่ยเศรษฐกิจทำได้จะดีขึ้นก็จริงถ้าดูจากตัวเลข GDP รายจ่ายมากที่สภาพัฒน์ประกาศออกมาแต่ว่าก็ถ้าไปดูไส้ในหลังอย่างที่เราทราบว่ามันดีเป็นกระจุกนะครับแล้วกระจุกที่ว่าเนี่ยก็มักจะเป็นกระจุกที่เป็นบริษัทรายใหญ่นะครับถ้าระดับล่างเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็น K-shape นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยที่คุณบรรจาพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของ K-shape ก็ได้หมายความว่าข้างล่างเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆว่ายอดขายมันหายไปรายได้มันหายไปต่างๆเป็นต้นพยานเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงที่ไอ้60-40มันมานะฮะก็เลยทำให้เดายากนิดนึงว่ามันเป็นเพราะ60-40หรือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานโดยตัวเองแล้วผมไปทางเชื่อว่าเป็นปัญหาพื้นฐานโดยตัวเองอยู่แล้ว นะครับ
11: ครับโอ้เนี่ยยังหวั่นใจเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดต่อเนี่ยโอ้ยเจ้าของร้านอาหารในระบบเสียภาษีเนี่ยเขาคงจะโอ้คราวนี้เขาคงจะไม่ไหวกันเนี่ยนะฮะแต่ที่นี้พอมองตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าโอกาสมากน้อยแค่ไหนฮะที่เขาจะต่อพวกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อแบบอย่างเงี้ย
12: คือถ้ามองในทางการเมืองก็เดาว่าเขาคงพยายามต่อแหละนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราทราบเนี่ยรัฐบาลถึงแม้จะตั้งได้ไม่กี่เดือนแต่ว่าโดนกระแสหลายเรื่องมากนะครับพอโดนหลายเรื่องมากปุ๊บเนี่ยก็จะกังวลในเรื่องของความนิยมนะฮะแล้วเรื่องมาตรการแบบ60 40เนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วมันเป็นที่นิยมมากนะฮะผมเองยังนิยมเลยผมยังใช้บ่อยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเป็นไปได้ว่าทางการเมืองเนี่ยก็ต้องพยายามหาช่องทางหาเงินมาต่อให้ได้ซึ่งอาจจะเป็นการโยกเงินตลกอย่างที่ว่าก็ได้ครับ
11: อ๋อครับซึ่งถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดการโยกนะฮะเหมาะหรือไม่เหมาะครับ
12: ไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะได้ผลประเดี๋ยวประดาวนะฮะยังไงมันเพราะอย่างปัญหาพื้นฐานที่พูดไปก่อนหน้าว่าเป็นปัญหาเรื่องของความสามารถในการหารายได้ของระบบเศรษฐกิจแล้วก็ของคนไทยด้วยนะโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นขาล่างที่เป็นเชฟขาล่างอันนั้นจะมีปัญหาเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรเรื่องของระดับการศึกษาเรื่องของทักษะอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วงมากว่าจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังจะเริ่มตามไม่ทันนะครับคุณเบญชาผมเคยใช้ตัวเลขหนึ่งที่พูดในหลายเวทีแล้วมีคนไทยประมาณร้อยละ 42% นะฮะเกือบครึ่งประเทศอะซึ่งอายุเกิน40แล้วและเรียนหนังสือไม่เกินม.3นะ
11: อ
12: ายุเกิน40หมายความว่าไม่ค่อยมีแรงแล้วนะจะไปทำงานใช้ลมใช้แรงต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไหวละก็เริ่มโดนให้ออกนะฮะเรียนหนังสือบางไม่เยอะไม่เกินม.3หมายความว่าอะไรหมายความว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาตามไม่ทันไม่รู้เรื่องนะครับ AI เข้ามาใช้ไม่เป็นนู่นนี่ต่างๆเนี่ยผมคุยกับคนงานที่บริษัททรายผมอะนะครับไม่ค่อยรู้จัก AI เลยเทคโนโลยีบางคนก็จบนู่นนะฮะม.6 ปริญญาตรีอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก AI เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างแล้วคนแบบนี้มีทั้ง40กว่าเปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศอะนะซึ่งมันเยอะมากนะมันก็เลยทำให้ภาพที่ว่ามันแบบเศรษฐกิจฐานล่างมันซบเซาเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำให้ตัวเองมีทักษะที่มันสามารถไปด้วยกันกับโลกยุคใหม่ได้อันเนี้ยความเสี่ยงก็คือสูงว่าถือว่าทุกวันนี้ยังไม่เห็นการว่างงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าในแง่ของรายได้เนี่ยคงจะคล้ายๆถูกฟรีซอะมันคงจะไม่เพิ่มมากละนะอย่างมากก็เพิ่มท่ามค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำแต่ว่าถ้าเป็นงานนอกระบบอย่างเรื่องทราบค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในระยะยาวถ้าไม่มีการทำอะไรกับในเรื่องของการเพิ่มทักษะให้กับคนไทยในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยปัญหาเนี่ยก็จะตามหลอกหลอนเรานะแต่ถ้าออกมาตรการ40 60กี่รอบแล้วมันก็ไม่ช่วยอะไรมากเท่าไหร่ครับ
11: ครับโอ้นี่ขนาดคิดเครื่องคิดเล่นๆนะอาจารย์นะ 40% นี่ 27.2 ล้านคนนะครับ40ปีขึ้นเนี่ย
12: ใช่ครับเยอะมากนะฮะและนี่หมายความว่าเขาจะต้องไปเลี้ยงดูเด็กเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยนะฮะซึ่งหมายความว่าจำนวนคนที่ถูกกระทบเนี่ยจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับ
11: ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพอปัจจัยมันกลับมาเปราะบางสุ่มเสี่ยงกันอีกแล้วเนี่ยก็เลยมานึกถึงที่อาจารย์กำลังพูดถึงด้วยเหมือนกันครับว่าเนี่ยคือเอาเข้าจริงเนี่ยนะประชาชนคนไทยในกลุ่มวัยแบบอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันไม่สมควรจะคนจนหรือว่าตอนเนี้ยเอาเข้าจริงอย่างกลุ่ม40เมื่อสักครู่เนี่ยจะไปต่อไหวหรือครับอาจารย์ครับ
12: คือเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงจริงคือผมพูดเรื่องนี้แต่ก็เป็นห่วงทุกทีที่คุณประชาพูดแหละจะไปต่อไหวไหมจะไปต่อยังไงอ่ะนะครับเพราะว่าพื้นฐานเขาก็ไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วจะมาอายุเยอะกันขาน้อยเลยที่ว่าแต่ว่าถ้าจะต้องกันจริงๆแน่นอนก็ต้องมีมาตรการซึ่งไปช่วยเขานะครับที่คุณประชาใช้ว่าจนยังไม่สมควรจนเนี่ยมันก็จะมีความหมายในแง่ว่าจริงๆเขาควรจะมีโอกาสมากกว่านี้ถ้าเกิดสังคมให้โอกาสเขามากกว่านี้นะเช่นในการฝึกทักษะให้เขาดีกว่านี้นะเตรียมตัวให้เขารับมือกับแรงกระแทกต่างๆที่เข้ามาซึ่งน้ำมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งมันยังมีเรื่องอื่นดีนะฮะเรื่องของ climate change เรื่องแรงต่างเนี่ยกระทบคนจนมากกว่าอยู่แล้วพวกนี้ความสามารถในการรับมือเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะแล้วก็ความสามารถในการหารายได้ก็สำคัญมากเช่นกันซึ่งตรงเนี้ยบอกว่านโยบายที่คนจะเป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องการแจกเงินแต่เป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะนะผมพูดเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วคือเราต้องมีนโยบายเพิ่มทักษะที่เป็นนโยบายระดับชาติ นะฮะคือการอัพสกิลรีสกิลคนเนี่ยปีละ10ล้านคนเป็นอย่างน้อยนะฮะมันจำเป็นจริงๆที่ต้องถึงระดับ10ล้านคนใช้เงินประมาณสักปีละแสนล้านนะฮะแต่เป็นการใช้เงินแสนล้านซึ่งคุ้มค่ากว่าเยอะมากนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีหลายประเทศที่ทำมาไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรืออินโดนีเซียเนี่ยซึ่งก็ใช้เงินประมาณนี้แหละนะครับบางประเทศก็มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะแล้วมันได้เรื่องมันได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นกอบเป็นกำก็คือว่าแรงงานมีทักษะมากขึ้นนะได้รายได้มากขึ้นที่สำคัญคือมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจสร้างร่วมกันสร้าง GDP ด้วยนะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องติดอยู่ในกับจากประเทศใดได้ปานกลางเศรษฐกิจโตแค่ 1-2% อย่างทุกวันนี้นะคะส่วนเป็นเพราะแรงงานประชากรเราเนี่ยขาดทักษะขาด productivity ที่ควรจะมีที่ควรจะเป็นครับ
11: ครับครับแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยทำงานวิจัยตรงนี้มาชัดเลยใช่ไหมครับว่าเอาแบบว่าเนี่ยกลุ่มที่เดอะแบกซึ่งเราพูดจากคำนี้มานานมากแล้วนะอาจารย์ว่าแบกทั้งพ่อแม่แบกทั้งตัวเองแบกทั้งลูกอีกต่างหากแต่พอสถานการณ์มันเปราะบางหนักขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสถานการณ์หรือสถานะสภาพของคนเดอะแบกในปัจจุบันคนไทยเนี่ยเท่าที่อาจารย์เก็บงานวิจัยมานะมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับ
12: เขาแบกมากขึ้นจริงๆนะครับก็อย่างที่เราทราบว่าคนแก่มากขึ้นนะครับก็ทำให้เขาบริษัทส่วนระหว่างคนแก่กับคนวัยทำงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าคนไปทำงาน1คนต้องแบกคนแก่มากขึ้นนะครับจุดที่ช่วยได้คือเด็กน้อยลงหมายความว่าภาระที่จะไปดูแลเด็กน้อยลงแต่ว่าต้องใช้เงินต่อเด็ก1คนในการเลี้ยงดูให้เขาโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเนี่ยมากกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับเพราะในแง่หนึ่งเนี่ยภาระที่ดูแลลูกก็ยังคงไม่ได้ลดลงถึงแม้จำนวนเด็กจะน้อยลงนะครับเพราะกลุ่มแบกเนี่ยแบกเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับคือแบกพ่อแม่แบกปู่ย่าตายายนะฮะแล้วก็แบกลูกด้วยนะซึ่งในกรณีตัวเขาเองเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นคือว่าก็ไม่ได้มีกำลังอะไรไม่ได้มีทักษะที่มันเพียงพออะไรนะครับในโค้ดเนี่ยถ้าไม่ตกงานเนี่ยรายได้ก็จะถูกฟรีหรือว่าเพิ่มช้ามากนะในที่รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นตลอดนะค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กเพิ่มขึ้นเร็วมากคุณประชาคงทราบนะครับการดูแลคนแก่ก็เพิ่มขึ้นเร็วมากเพราะพออายุมากขึ้นปุ๊บเนี่ยโอกาสติดเตียงมันก็มากขึ้นแล้วรายจ่ายต่างๆมันเพิ่มขึ้นมันก็เป็นเดอะแบกที่แบบแบกจริงๆครับ
11: ครับโอ้แล้วในขณะที่เดอะแบกยุคนี้เนี่ยคือมันเป็นยุคที่แบบว่ารายได้ก็ฟื้นไม่แข็งแรงหรือรายได้ก็ไม่แข็งแถมเป็นเดอะแบกที่อยู่นอกระบบอีกแล้วก็เป็นเดอะแบกฟรีแลนซ์อีกถูกไหมครับ
12: ครับถ้านอกระบบก็ชัดเจนเพราะว่านอกระบบหมายความไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะฮะเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆสิทธิในการสิทธิในการว่างงานอะไรเงี้ยก็ไม่มีอย่างถ้าตกงานปุ๊บรายได้เหลือศูนย์เลยนะฮะเป็นต้นนะฮะเรื่องของการเจ็บป่วยก็เราไปบัตรทองซึ่งก็ยังโอเคนะว่าบัตรทองทุกวันนี้อาจจะดีกว่าประกันสังคมด้วยซ้ำอันนั้นก็พอใจได้แต่เรื่องอื่นเนี่ยอย่างเช่นตายอย่างเงี้ยมีลูกขึ้นมาเนี่ยเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสู้คนในระบบประกันสังคมไม่ได้นะฟรีแลนซ์ก็เป็นนอกระบบประกันสังคมเช่นกันเพียงแต่ว่าฟรีแลนซ์เนี่ยบางทีเราเรียกว่าพวกกิ๊กใช่ไหมฮะพวกกิ๊กวอร์เกอร์นะครับผมเรียกว่ากิ๊กใหม่นะกิ๊กใหม่นะครับถ้ากิ๊กเก่านี่คือพวกขับเร่แผงลอยอันนี้คือกิ๊กเก่านะฮะถ้ากิ๊กใหม่คือพวกฟรีแลนซ์เนี่ยภาพมันไม่เหมือนกิ๊กเก่าในแง่ว่ามักจะมีการศึกษาสูงกว่าอาจจะจบปริญญาตรีอะไรต่างๆแล้วก็ทำงานฟรีแลนซ์นะฮะรายได้สูงกว่าจริงแต่ว่าหนึ่งคือไม่สม่ำเสมอสองคือยังคงอยู่นอกระบบประกันสังคมนะฮะพวกนี้อาจจะเลือกที่จะซื้อประกันเอกชนแต่ว่าอย่างที่เราทราบประกันเอกชนมันแพงมากนะแล้วก็จะครอบคลุมเฉพาะเรื่องของรักษาพยาบาลไม่ได้ครอบคลุมเรื่องอื่นดังนั้นในแง่นี้ผมเคยทำวิจัยเรื่องนึงว่าควรจะออกแบบระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมกิ๊กวอร์เกอร์เนี่ยกิ๊กใหม่เนี่ยได้อย่างไรนะครับก็เคยเสนอไปว่ามันควรจะมีมาตรการที่เป็นมาตรา40วงเล็บใหม่นะวงเล็บใหม่ๆเนี่ยสำหรับพวกกิ๊กวอร์เกอร์นะซึ่งเขาต้องจ่ายตังค์นะแต่ว่าสิ่งที่ได้คืนมาจะดีกว่าไปซื้อประกันเอกชนเยอะนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าทำดีๆเนี่ยจะครอบคลุมกิ๊กวอร์เกอร์ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องกลับมาเรื่องเดิมเลยที่ผมพูดตั้งต้นก็คือว่าต้องให้ข้อมีความสำเร็จในการฐานแรงได้เพิ่มขึ้นต้องมีทักษะที่ดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เดอะมาสเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆในโลกยุคปัจจุบันครับ
11: โอ้ยอาจารย์กิ๊กเก่านี่น่าห่วงกว่ากิ๊กใหม่ไหมฮะ
12: อ๋อใช่เพราะว่าเขาไม่รู้จะไปไหนอ่ะนะหนึ่งกิ๊กเก่าก็มักจะอายุเยอะแล้วการศึกษาก็ไม่เยอะพวก 40% ที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีกิ๊กเก่าอยู่ในนั้นนะฮะพวกเนี้ยจะน่าเป็นห่วงแล้วยิ่งอายุมากขึ้นปุ๊บยิ่งตามโรคไม่ทันอะไรต่างๆไม่ทันนะฮะยิ่งถ้าลูกหลานไม่ดูแลอีกนะยิ่งไปกันใหญ่นะครับ
11: ครับในขณะที่กิ๊กใหม่เองเนี่ยนะคือถึงแม้อายุจะยังต้นๆ นะกำลังวังชามีแล้วก็เก่งเทคโนโลยีแต่ปรากฏว่าโอกาสในการที่เขาจะได้รายได้บนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ตอนนี้มันแพงขึ้นมันก็เหนื่อยกับเขาด้วยใช่ไหมครับ
12: อยู่กับเขาด้วยเขามีโอกาสมากกว่าคิดกลับมาเทียบไปแล้วเพราะว่าเขามีความสามารถการเรียนรู้มากกว่านะแต่ว่าเขาก็อยู่ในโลกซึ่งก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยุติธรรมกับเขาดักเช่นครับก็ทำงานกับแพลตฟอร์มนะพวกไรเดอร์ก็เข้าขายนะพวกไรเดอร์นี่ไม่รู้ว่าคิดเก่าคิดกลางเก่ากลางใหม่แล้วกันนะฮะพวกนี้ก็จะถูกเหมือนกับไรเดอร์เขาก็จะแข่งกันพอแข่งกันปุ๊บอย่างที่เราทราบก็จะกดในเรื่องของส่วนแบ่งที่ให้กับตัวฟรีแลนซ์พวกนี้นะครับซึ่งนี่เป็นภาพนี่ไม่ใช่เฉพาะไรเดอร์นะถ้าคุณบัญชาคงเคยสัมภาษณ์พวกที่ทำงานคลิกนะในหลากหลายเรื่องเนี่ยจะเจอสภาพคล้ายๆกันก็ว่าผลตอบแทนเนี่ยช่วงหลังถูกกดลงเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันกันมากนะฮะสินค้าจีนเข้ามาดูดีต่างๆนะฮะก็เลยทำให้เขาก็ยังรับภาระอยู่นะครับ
11: ครับโอ้ยแล้วอย่างนี้กลายเป็นว่าในสถานะของความจนที่มันไม่ควรจะจนเนี่ยนะฮะแล้วแบกนี่จะแบกกันไปได้ยาวนานกันแค่ไหนกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้เรากลายเป็นตัว K shape สมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมอาจารย์
12: ใช่ครับกลับมาประเด็นเรื่องจนยังไม่สมควรจนอีกมิตินึงที่อยากจะพูดถึงนะครับคือที่ว่าไม่สมควรจนเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีโครงปัญหาเชิงโครงสร้างที่เขาถูกเอาเปรียบด้วยนะครับคือเวลาแล้วพวกมีคนจนยังไม่สมควรจนเนี่ยอีกอันนึงที่มันมาพร้อมกันคือประเทศไทยมีคนที่รวยยังไม่สมควรรวยด้วยนะครับแล้วคนที่รวยยังไม่สมควรรวยเนี่ยไม่ว่าจะรวยจากคอร์รัปชันรวยจากการขู่ขานรวยจากการกลุ่มรัฐอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะวิธีที่เขารวยเนี่ยในกระบวนการนั้นน่ะมันไปเอาเปรียบคนจนคนข้างล่างด้วยทำให้คนจนข้างล่างเนี่ยจนยังไม่สมควรจนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผูกขาดอันนี้ก็ชัดเจนนะอย่างทุกวันนี้เราก็ทราบว่าเดี๋ยวนี้ไอ้แพลนเรื่องของมือถือที่มันเคยมีราคาถูกเนี่ยมันไม่มีแล้วพอควบรวมปุ๊บมันก็หายไปฉะนั้นเป็นต้นเพราะงั้นค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับเรื่องอื่นๆอีกที่มีการผูกขาดต่างๆคอร์รัปชันที่เรารู้อยู่แล้วนะก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปไม่ประเด็นที่เราพูดมาตอนต้นสุดจะมาว่ารัฐบาลจะออกเรื่องของงบไป60-30ได้ไหมเราก็ไม่ไปถามเงินจากไหนนะถ้าไปกู้เงินมาส่วนนึงที่มันไม่มีเงินอยู่ว่าโดนคอร์รัปชันเยอะนะ 30% ของประมาณแผ่นดินอะไรเงี้ยเป็นแสนล้านอะหลายแสนล้านนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเงินตอนนั้นที่มันหายไปหมายความว่าเงินที่จะมาดูแลให้สวัสดิการของข้างล่างมันก็หายไปด้วยเพราะว่าไปเข้ากระเป๋าคนรวยข้างบนนะครับหรืออย่างเรื่องอื่นอย่างเงี้ยเรื่องออกนโยบายนโยบายไหนเรื่องที่คุณบัญชาสังเกตนโยบายเรื่องออกมาปกป้องคนล่างนะฮะพรบอากาศสะอาดพรบใครไม่เชื่ออะไรต่างเนี่ยออกมายากมากนะหรือไม่ก็ไปถูกปรับให้จนบิดเบี้ยวซึ่งสิ่งที่มันไม่ว่าจะเป็นในขั้นส.ส.หรือในขั้นส.ว.นะครับซึ่งคนเขามองว่าเป็นเพราะไอ้ช่องบนเนี่ยมันเขาคุยกันแล้วเขารู้สึกว่ามันออกมาไม่ได้มันจะกระทบธุรกิจรายใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าการที่มันออกไม่ได้หรือออกมาในรูปแบบที่คนพิการเนี่ยก็หมายความว่าสิทธิของคนระดับล่างเนี่ยก็ถูกริดรอนไปด้วยนะอันนี้มันเลยเข้าข่ายว่าจนยังไม่สมควรจนนะจนเพราะโครงสร้างอำนาจของประเทศนี้มันไม่เท่ากันมีการผมมันร้ายแรงกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายอ่ะเราเคยมีคำว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายสมัยคุณทักษิณใช่ไหมฮะแต่นี่มันหนักหนากว่านั้นนะมันทำให้กดคนล่างๆไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันทำให้ยิ่งคนที่จนยังไม่สมควรจนเนี่ยมีเพิ่มขึ้นครับ
11: ครับโอ้นี่ผมกำลังห่วงถึงนั้นเลยนะอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าลักษณะของความบิดเบี้ยวแล้วก็ความไม่เท่าเทียมกันแล้วก็ลักษณะโครงสร้างของเศรษฐกิจตอนนี้มันไปเป็นเคเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าฐานรากและฐานล่างซึ่งคนจำนวนมากซึ่งถ้าหากว่าตรงเนี้ยในยุคสมัยที่แบบเงินเข้าคล่องมาทำมาหากินดีต้นทุนไม่แพงเนี่ยมันก็ทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจมันยกไปทั้งระบบได้ถูกไหมครับ
12: แน่นอนเลยครับเพราะนั่นคือคนส่วนใหญ่ของประเทศนะถ้าเกิดตรงเนี้ยมันไม่แข็งแรงเนี่ยอย่างนั้นยังไงเนี่ยธุรกิจข้างบนที่ดูจะได้ประโยชน์ที่ว่าไปเอานโยบายที่เอื้อตัวเองเนี่ยในที่สุดเนี่ยระยะยาวเขาก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าถ้าข้างล่างไม่แข็งแรงเนี่ยเขาก็ทำมาหากินยากนะฮะย้อนเห็นว่าทุนใหญ่หลายทุนของไทยเนี่ยเริ่มไปลงทุนต่างประเทศเพราะว่าข้างในมันไม่รู้จะหากินยังไงและกำลังซื้อมันไม่มากพอแต่ว่าที่กำลังซื้อไม่มากพอก็เพราะว่า มีเรื่องของโครงสร้างหน้าที่ไม่เท่าเทียมกันทำให้ความเหลื่อมล้ำมันสูงนะฮะที่ว่าความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจทำให้ความเหลื่อมล้ำเชิงเศรษฐกิจมันสูงไปด้วยแล้วทำให้ขนาดของตลาดในประเทศมันเล็กกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะทำให้เราติดกับดักประเทศและได้ประการคือพวกนี้ปัญหาที่มันพันกันไปบ่อยละคุณชานะครับ
11: นั่นสิครับคืออาจารย์ฮะตั้งแต่ทำข่าวมานะฮะแล้วก็ดูเรื่องเศรษฐกิจมาเนี่ยคือไม่เคยเจอเอาอันนี้พูดตรงๆเลยนะว่าทำไมทุกอย่างมันประดังประเดมันทันกันจนมันแกะมันจะไม่ออกแล้วในยุคนี้ครับ
12: คือเป็นเพราะว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างบรรดาหนักนะครับเราพอไม่ได้แก้ปัญหามาโดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจเนี่ยตรงนี้มันทำให้พอมีปัญหาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราแก้ไม่ได้นะเพราะปัญหาที่หนึ่งแก้ไม่ได้ปัญหาที่สองมาอีกไอ้ที่หนึ่งยังแก้ไม่ได้อันสองเข้ามาปุ๊บอันที่สามก็อันที่สี่เข้ามามันรู้สึกว่ามันประเด็นประดาเข้ามานะครับแต่ว่าโครงสร้างมันดีกว่านี้นะฮะ อะไรต่างๆเนี่ยการให้โอกาสคนมันเท่าเทียมกันกว่านี้เนี่ยปัญหาแรกมาก็แก้ปัญหามันไปสองมาก็แก้มันไปมันก็แก้ไปทีละอย่างนะฮะก็เหมือนประเทศสี่พันก็เป็นกันมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกอย่างทุกวันนี้ซึ่งมันรู้สึกโหมันสมกันเข้ามาเพราะของเก่ามันยังไม่แก้ไงแก้ไม่ได้สักทีครับ
11: ใช่เพราะว่าคือมันสมมันลุมมาหมดเลยนะอาจารย์ครับเพราะว่ายังปัญหาของประเทศอื่นๆนะอ่ะนี่ครัวเรือนก็ใกล้เคียงกันละก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแล้วก็เอ๊ะแต่ทำไมพอเวลาประกาศ GDP ทีเท่าไหร่เนี่ยนะเขากลับดีกว่าเรานะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
12: ใช่ครับคือถ้าถามผมเนี่ยปัญหา GDP ต่ำเนี่ยที่ว่ากับประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยมันมีคำอธิบายเยอะแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็การอธิบายที่ powerful ที่สุดสำหรับผมคือคุณภาพของคนไทยเองนะที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะฮะตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะแต่ว่ามันก็นำไปสู่เรื่องอื่นด้วยพอคุณภาพคนไม่ดีปุ๊บเนี่ยคุณภาพสถาบันคุณภาพการเมืองก็แย่ไปด้วยมันก็ย้อนกลับมาทำลายพวกเราอีกรอบนึงนะฮะมันมีรายงาน World Bank เร็วๆเนี่ยที่มันออกมาไม่ทราบว่าอาจารย์เห็นไหมที่เขาพูดเรื่องไอ้เรื่องนี้แหละเรื่องที่ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยประเทศไทยดูมันมีอะไรทุกอย่างที่ดีๆนะเรามีอุตสาหกรรมดั้งเดิมดีเรามีอินฟราสตรักเจอร์ดีระบบไฟฟ้านู่นนี่ต่างหลายอย่างมันดีมาหมดเราเคยมีแชมเปี้ยนโปรดักต์ซึ่งมันก็โอเคนะฮะแล้วทำไมมันถึงติดหล่มอยู่อย่างเงี้ยโตได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์มาต่อเนื่องยาวนานละนะครับที่ว่าแม้สรุปก็คือว่าปัจจัยเชิงสถาบันเราแย่นะครับการทำงานของกลไกภาครัฐนโยบายของเรามันไม่ดีนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องของปัจจัยเชิงสถาบันการเมืองที่คุณภาพมันไม่ดีนะครับอำนาจมันกระจุกตัวอยู่ที่คนก็จำนวนหนึ่งซึ่งเขาก็คุยกันชนะนักธุรกิจใหญ่กับนักการเมืองใหญ่อะไรต่างเนี่ยเขาก็คุยกันซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้มันมีผลงานโนเบลอันหนึ่งเนี่ยเร็วๆนี้ที่เขาใช้คำนี้อธิบายเหตุการณ์เนี่ยว่าเขาเรียกว่าเป็น extractiveinstitution นะครับเพราะเป็นโครงสร้างปัจจัยเชิงสถาบันแบบขูดรีดใช้ขูดรีดหรือเอารัดเอาเปรียบนะฮะซึ่งอันนี้คือคำอธิบายของประเทศไทยเลยแหละนะฮะคนบอกเอ๊ะทำไมนักเศรษฐศาสตร์โนเบลเนี่ยที่เขียนหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีประเทศไทยอยู่ในหัวหรือเปล่านะแล้วมันเป็นตัวที่เขาอธิบายว่าทำให้ประเทศเนี่ยมันไม่เจริญนะไทยมีข้อขัดตรงนี้เลยแหละนะครับ
11: โอ้ขูดรีดนี่เลยนะฮะอาจารย์ครับแต่ทีเนี้ยไอ้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจตอนประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสื่อต่างประเทศก็มีการบอกว่าเราเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับญี่ปุ่นว่า Japanification ซึ่งมันจะเกี่ยวกับตรงนี้หมดเลยนะอาจารย์นะคือเงินเฟ้อกลายเป็นเงินฝืดนานดอกเบี้ยเนี่ยก็ต่ำนานแต่ก็กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้อันเนี้ยแล้วตัวสุดท้ายต่ำตัวสุดท้ายคือเศรษฐกิจขยายตัวยังไงก็จะต่ำอยู่ตรงเนี้ยไปอีกระยะเวลานานมากอันนี้มันน่าห่วงนะครับ
12: มันมีอาการ2 3อย่างที่มันดูคล้ายกันนะฮะก็คือว่าเงินเฟ้อต่ำแล้วก็เศรษฐกิจโตช้านะต่อเนื่องกันเป็น10ปีอะไรเงี้ยเป็น lost decade อะไรก็ว่าไปอันนี้จะมีความเหมือนญี่ปุ่นแต่ผมยอดของเราหนักกว่าเพราะว่าสาเหตุของเราเนี่ยมันเป็นระดับพื้นฐานเป็นระดับ fundamental กว่าญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเรื่องเกิดปัญหานี้เนี่ยเขาพัฒนามาแล้วนะครับเขามีภาครัฐซึ่งแข็งแรงกว่าของเรานะฮะแต่ว่าเพิ่นเขาเดิมนโยบายแมคโครทางด้านมหาภาคผิดพลาดไปนิดนึงนะก็เลยเกิดปัญหานั้นแต่ของเราเนี่ยมหาภาคไม่ได้มีปัญหาบ้างนะจริงๆนโยบายมหาภาคเราพอใช้ได้นะยกเว้นเรื่องของนโยบายกันกลางแต่ว่าปัญหาจริงๆเนี่ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นเรื่องของคุณภาพประชากรเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆเรื่องระบบราชการนะเพราะฉะนั้นปัญหาของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีการแก้ไขเนี่ยผมว่าเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยหายไปหนึ่งทศวรรษ ของเราดีไม่ดีมากกว่านั้นถ้าไม่แก้ปัญหาตรงเนี้ยนะครับ
11: โอ้อันนี้ก็จริงเนาะอาจารย์เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่พัฒนาจนกลายเป็นพัฒนาไปแล้วแล้วค่อยเกิดปัญหาไอ้ Japanification ใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับค่ะที่สำคัญก็คือภาคราชการญี่ปุ่นแข็งแรงมากนะแล้วก็ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากซึ่งอันเนี้ยภาคราชการอะไรของไทยเทียบไม่ได้เลยนะครับ

0: แต่ก็จริงๆแล้วเปลี่ยนมากยิ่งมองไปยาวๆเนี่ยนี่สำคัญมากครับ
1: อืมครับซึ่งกลายเป็นว่าที่เราคุยกันถึงตรงนี้มันกลายเป็นเรื่องของนะภาวะค่าครองชีพก็แพงต้นทุนน้ำมันก็จะแพงความขัดแย้งทางภูมิภาคก็ดูไม่จบง่ายๆนะอาจารย์เพราะนี่มันมาเดือนที่7กันแล้วนะครับซึ่งทุกคนตอนแรกก็มองโลกสวยว่า3เดือนก็จบ6เดือนก็พอแล้วถ้ามันลากยาวกันอย่างนี้เนี่ยแล้วปมที่เราคุยกันมันแยกยากมากเลยเนี่ยนะครับยังคงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวนานแค่ไหนครับอาจารย
0: ์ปัญหาโครงสร้างมีอยู่แล้วนะฮะอยู่นานส่วนเรื่องที่อันนี้เป็นปัญหาที่มันเข้ามาเป็นระยะจะบ้างเรื่อง geopolitics geoeconomics นะฮะแต่ว่าอย่างที่เราทราบก็ว่ามันมาบ่อยขึ้นนะมันมาบ่อยขึ้นแล้วแต่ละครั้งมาดูแรงขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีบางคนก็บอกเป็นเพราะประธานาธิบดีทรัมป์ใช่ไหมถ้าเกิดทรัมป์หมดเวลาไปที่อย่างก็กลับมาซึ่งผมคิดว่าคงไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าปัญหา geopolitics เนี่ยเวลามันเบรกดาวน์แล้วเนี่ยมันเบรกดาวน์แล้วมันสร้างกลับมาใหม่ยากนะไอ้ระบบที่มันมีจะเป็น IMF มันเป็น World Bank เรื่องของ WTO ที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีร่องมีรอยมันมีกติกาเนี่ยมีกติกาเนี่ยมันหายไปแล้วอะแล้วหายไปแล้วมันกลับมายากมากนะต่อให้ไม่เป็นทรัมป์เป็นคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันก็คงไม่ได้กลับมาอย่างเร็ววันนะแล้วที่ปัญหาที่มันใหญ่ก็คือว่าประเทศมันไม่เอาแล้วว่าไม่เอากับไอ้ระเบียบโลกแบบเก่าอะนะเพราะทั้งนี้ก็มีปัญหานี้นะอย่างเช่นอเมริกามีความเหลื่อมล้ำสูงมากแล้วทำให้ทรัมป์ขึ้นมาได้นะซึ่งการที่อเมริกามีความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไอ้ระเบียบเก่าของโลกเดิมเนี่ยซึ่งมันเอื้อในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวประสบความสำเร็จสูงมากแต่มันไม่แก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำมันเพิ่มความเหลื่อมล้ำในแต่ละประเทศไปซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรากฏการทรัมป์ปรากฏการเบรกซิตของอังกฤษอะไรพวกนี้มันมาจากว่าไอ้ globalization ยุคที่มันเป็นมาเนี่ยมันช่วยให้เศรษฐกิจโตจริงแต่มันทำร้ายความเหลื่อมล้ำนะทำให้มันเกิดความขัดแย้งในแต่ละประเทศแล้วนำไปสู่นโยบายระหว่างประเทศอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้คือว่าเป็นนโยบายซึ่งเรียกว่าเป็น inward looking ก็คือว่าหันมามองตัวเองนะเป็นการยอมไปแลกต่างน้ำ globalization มันก็เลยเสื่อมถอยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าจะต้องใช้เวลานานยาวนานมากกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ครับถ้าไม่มีสงครามโลกครั้งที่3ซะก่อนครับ
1: โอ้สงครามโลกครั้งที่3เลยอาจารย์นะซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันจะ
0: รีบนั้นนะแต่ไม่ถึงขั้นนะแต่ว่าก็อย่าอะไรนะอย่าชะล่าใจเพราะว่ามันขัดแย้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ใช่ๆเพราะว่าถ้าอันนั้นมีแล้วก็รีเซ็ตทั้งโลกแน่เลยนะฮะแล้วดูอย่างนั้นเนี่ยโอ้จากครับถ้าอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราเป็นกังวลมากที่สุดก็คือคนชนชั้นกลางนะคนที่ตอนนี้อยู่ในโลกยุคใหม่แต่ว่าต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางเศรษฐกิจแล้วก็แรงกดดันจากภายนอกที่เราคุมไม่ได้นะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยโอกาสในการจะฟื้นเรื่องของรายได้ต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ยากผมก็เป็นนึกถึงจุดหนึ่งนะอาจารย์ว่าก็อย่างปัจจุบันเนี่ยไอ้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่นอกระบบหรือเรียกกันว่าใต้ดินหรือจะชาโดว์อีโคโนมีก็แล้วแต่ถูกไหมฮะคือถ้าพลิกอันนี้มันกลับขึ้นมาอย่างที่หลายคนก็เคยพูดนี่นะฮะโอ้มันจะแก้ไอ้ความเหลื่อมล้ำหรือว่าไอ้จุดต่างๆตัวนี้ได้หมดเลยไหมครับ
0: มันฟังดูคล้ายๆมันชวนให้คิดอย่างนั้นแหละแต่ผมว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับการที่เศรษฐกิจเขาเลือกที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันมีเหตุผลของเขานะครับเพราะการอยู่บนดินมันมีต้นทุนของการทำธุรกิจนะฮะยกตัวอย่างสมมติว่าธุรกิจรายเล็กอย่างเงี้ยซึ่งยอดขายไม่ถึงล้านแปดต่อปีเงี้ยเขาก็ไม่ต้องเข้าระบบแวดการไม่อยู่ในระบบแวดเนี่ยหมายถึงต้นทุนในการบริหารจัดการในการทำบัญชีในการเอกสารต่างๆเนี่ยมันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลือกที่อยู่ข้างล่างซึ่งแน่นอนจำนวนหนึ่งก็จะเป็นเศรษฐกิจนอกระบบด้วยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งหรือในเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยการที่มันเป็นอยู่บนดินอย่างเงี้ยเช่นเรื่องของกฎหมายแรงงานก็จะเข้ามาละนะการสร้างงานกันต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นต้นทุนทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะเป็นเรื่องดีนะเพราะแรงงานจะได้รับการดูแลแต่ว่ามันเป็นต้นทุนละนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าจะเอาเขาขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อยู่ให้คุณขึ้นมานะเพราะมันสั่งมันไม่ได้หรอกนะมันต้องสร้างสภาพแวดล้อมจนกระทั่งเขารู้สึกอยากจะขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้เรื่องของ compliance ในเรื่องของแรงงานเนี่ยมันมีต้นทุนที่ถูกลงนะครับเรื่องของระบบผสมภาษีอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยรายต้นทุนมันไม่เพิ่มมากนักแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องได้ประโยชน์เช่นกันเข้าถึงสินเชื่อได้ดีขึ้นพวกนี้ถ้าทำพวกนี้จนกระทั่งคิดสละตาแล้วเนี่ย เรื่องของประโยชน์มันจะมากกว่าต้นทุนของการขึ้นสู่บนดินนะครับเพราะว่าธุรกิจก็จะขึ้นไปอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นมันต้อง

0: ต้องทำปรับสภาพไปแล้วปรับนโยบายต่างๆเนี่ยจนกระทั่งเขาอยากที่จะขึ้นมาครับ
1: ครับซึ่งถ้าอันนั้นก็ต้องไปว่ากันเรื่องโครงสร้างสิ่งแวดล้อมบริบทอะไรกันว่าไปใช่ไหมอาจารย์ครับ
0: ถูกใช่ครับใช่ครับเรื่องนั้นด้วยครับ
1: โอ้อีกคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจครับอาจารย์ไอ้ตัวชี้วัดที่ว่าเราจะก้าวขึ้นไปเป็นประเทศที่รายได้สูงแล้วเนี่ยเอาข้อจริงนะมันแก้ปัญหาที่เรากำลังคุยกันตรงนี้โดยเฉพาะสายเดอะแบกจนไม่จนจริงเนี่ยได้ไหมครับ
0: มันขึ้นว่าเราไปด้วย GDP growth เท่าไหร่นะครับคือถ้ายัง 2% 3% เนี่ยทิ้งระยะยาวหน่อยสัก 20-30 ปีมันคงจะถึงแหละนะฮะแต่ว่ามันถึงแบบแย่ๆไงถึงแบบว่าในระหว่างกลางมันก็ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำมีนู่นนี่แต่แบกก็จะโคแบกต่อไปนะฮะ GDP ที่มันขึ้นถึงเนี่ยมันอยู่ในมือกระจุกอยู่ในมือคนรวยอะไรต่างๆเป็นต้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยภาพรวมแมกโครดูเหมือนจะขึ้นถึงได้แต่ว่าไส้ในฝาจะไม่ได้ยังจะคงมีปัญหาซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่ว่าการเข้าสู่เศรษฐกิจรายได้ระดับสูงเนี่ยเข้าสู่ด้วยท่าทีไหนด้วยท่วงท่าไหนนะถ้าไปอย่างที่เอาคำที่เราเคยใช้สมัยก่อนคือ inclusive growth ใช่ไหมฮะคือเพราะว่าเป็นการเจริญเติบโตอย่างที่ทุกคนมีส่วนร่วมถ้าไปในแนวนั้นได้ได้ดีที่สุดนะครับ
1: ครับเพราะอาจารย์บอกว่าคือที่สุดเนี่ยถ้าเอาเกณฑ์มาจับอ่ะใช่แหละมันเป็นประเทศล่ำประเทศที่มีรายได้สูงแหละแต่ถ้าเอาไปดูหัวคนจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวรายได้สูงตามถูกไหมครับ
0: มันอาจจะมีบางคนซึ่งรายได้สูงมากนะฮะแล้วทำให้ดึงคนได้ขึ้นมานะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเมื่อชาคงเคยที่ว่าประเทศไทยมีเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ติดฟอร์มเนี่ยจำนวนมากกว่าเกาหลีใต้อะนะ
1: จริงเหรอ
0: ที่เศรษฐีเราเนี่ยสู้เกาหลีใต้ไม่ได้เลยคนละเรื่องเลยคนละเลเวลเลยแต่เรามีมหาเศรษฐีจำนวนหัวมากกว่าเกาหลีใต้นะตัวนี้มันเป็นตัวบอกอะไรแล้วว่ามันรวยกระจุกจริงๆนะถ้าจะในเวลา GDP ขึ้นเนี่ยต้องดูว่าขึ้นยังไงนะถ้าขึ้นแล้วกระจุกตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้คนไทยมีความสุขอะไรนะครับ
1: โอ้ครับฟังแล้วช็อกเลยนะอาจารย์ฮะโอ้โหเพราะเศรษฐกิจเกาหลีใต้เนี่ยเขาประมาณ
0: ใช
1: ่ไหมฮะเพราะเศรษฐกิจเกาหลีใต้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันอันดับ7นะใช่ไหมฮะ
0: ถูกแล้วยังมีภาพของซัมซุงเอ่ยฮุนไดอะไรต่างซึ่งมันน่าจะเป็นอย่างที่มหาเศรษฐีใช่ไหมฮะประธานคนนั้นน่ะนะเราก็นึกว่าจำนวนหัวเขาต้องเยอะมากปรากฏว่ามหาเศรษฐีคนใดมีมากกว่าวัดนะซึ่งอันนี้มันเกิดกันอยู่ที่ปอกเลยว่ามันเจอมีคนที่บอกว่าตัวคนที่รวยยังไม่สมควรรวยเนี่ยเยอะมากในประเทศไทย
1: โอ้ครับมาเออฟังแล้วจะว่าไม่ถอนหายใจก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าเนี่ยเราไม่อยากให้แบบนะปัญหารอบนอกมันคุมไม่ได้จริงๆอาจารย์ใครจะไปบอกให้เขาอยู่สงครามเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะที่ปัญหาภายในแม้เราก็ไม่มีภูมิคุ้มกันสิแล้วกลไกขึ้นบนเศรษฐกิจเราก็ดูเหมือนมันจะแผ่วๆไปหลายเรื่องเหมือนกันนะใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะโจทย์ใหญ่ที่ต้องทำคือพยายามทำข้างในให้มันดีนะพยายามแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งใช้เวลาแน่นอนแต่ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยจะยิ่งไปกันใหญ่ปัญหาใหม่ๆเข้ามาก็จะประเดประดานเข้ามาของเก่าก็ยังไม่แก้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งต้องทำข้างในให้มันดีเพื่อแน่ใจว่าชาวบ้านมีกำลังมีความพร้อมเพรียงในการรับมือปัญหาที่มาจากข้างนอกได้ดีขึ้น
1: ครับว้าวแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.สมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์สมชัยครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็ได้ยินได้ฟังรับทราบกันไปแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องราวของค่าครองชีพก็ดีนะฮะต้นทุนการใช้ชีวิตก็ดีนี่นะครับในขณะนี้ถ้าเราคลี่ภาพออกมาทั้งหมด68ล้านคนเนี่ยมองเห็นสถิติตัวเลขและข้อมูลที่คุยกันเมื่อสักครู่แล้วนะฮะโอ้ฟังเมื่อกี้ก็ใจหายเหมือนกันนะฮะเศรษฐีประเทศใดนี่นะครับปรากฏว่าผมมีจำนวนร่ำรวยมากกว่าเศรษฐีของเกาหลีใต้ซึ่งขนาดไซส์เศรษฐกิจที่คนละเรื่องไปเลยนะฮะแล้วพอเกาหลีใต้ก็พัฒนาแล้วด้วยต่างหากนะขนาดที่ว่าเขาเจอต้มยำกุ้งในปี40ผ่านมาเกือบ30ปีเนี่ยจุดสตาร์ทนี่เจอพร้อมกันแต่ว่าโอ้การพัฒนาเขาไปไกลกว่าเราเยอะมากเลยครับถึงได้บอกเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยกำลังซื้อก็ดีนะฮะกำลังการบริโภคก็ดีนะฮะรายได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างยังไงก็ดีนี่นะครับรวมถึงเรายังมีความเปราะบางทางด้านโครงสร้างของประชากรที่ทำให้ขณะนี้เต็มไปด้วยผู้สูงอายุในบ้านเมืองเรา1ใน4เนี่ยเป็นอย่างนี้หมดแล้วนี่นะครับส่วนทางด้านคนรุ่นใหม่ๆเองวันนี้เดินไปถามชาวบ้านชาวช่องทุกคนผู้สูงอายุพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามันจะอยู่ยังไงเนี่ยครับในแบบอนาคตกันเนี่ยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็คงต้องหาช่องทางในการแก้ไขกันต่อไปนะครับทุ่ม43นาทีเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อนะครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช

0: 95.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัย
1: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
10: 1ทุ่ม46นาทีนะครับเรากลับก็สู่ Econ Beats กันต่อกับผมบัญชาชุมชัยเวศนะครับและเดี๋ยวค่ำคืนวันนี้ก็จะเป็นคืนแรกนะครับสำหรับทางด้านของตลาดทุนของอเมริกาเนี่ยนะที่จะเปิดทำการกันนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของต่างประเทศตอนนี้ต้องยอมรับนะฮะโอ้โหแบบครับสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับตอนนี้ตัดสินใจหลายๆอย่างนะฮะที่จะใช้มาตรการในการคว่ำบาตรทางอิสราเอลซึ่งเป็นเรื่องที่เดี๋ยวคงจะมีการตอบโต้กันขึ้นมามากมายกันเลยเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวไว้อัปเดตเรื่องนี้กันต่อไปนะสัญญาณสำหรับการลงทุนในค่ำคืนวันนี้ปรากฏว่าดูจะไม่สวยเท่าไหร่ดัชนีร่วงหน้าของดาวโจนส์นะครับถ้าเปิดขึ้นมาตอนนี้ก็ติดลบถึง371จุดเลยนะครับประมาณ 0.7% ดัชนีนั้นจะลงมาอยู่ที่ประมาณ 53,065 จุดที่สุ่มเสี่ยงนะฮะว่าอาจจะหลุด 53,000 จุดปิดตลาดในคืนวันนี้ก็เป็นไปได้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนทางด้านของดัชนีหุ้น S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ลบเบาบางนะ13จุดเท่านั้นเองประมาณ 0.17% ดัชนีจะลงมาอยู่ที่ 7,709 จุดในขณะที่ดัชนี Nasdaq ล่วงหน้านะครับถ้าเปิดตอนนี้จะขึ้นประมาณ55จุดประมาณ 0.2% ครับดัชนีจะวิ่งอยู่ที่ 29,623 จุดนะครับแต่ที่ตอนนี้น่าเป็นกังวลจริงๆก็ต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันนั้นมันขึ้นสูงจริงๆนะฮะราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายกันในกรุงลอนดอนของสหรัฐนะจับตามราคาในขณะนี้เนี่ยขึ้นมาถึงเหรียญ34เซนต์ต่อบาร์เรลครับเหนือ98ละอยู่ที่98เหรียญ35เซนต์ต่อบาร์เรลขึ้นมาถึง 1.4%ส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะครับอีกประมาณเกือบ50นาทีข้างหน้าจะเปิดทำการซื้อขายตอนนี้ขึ้นมาถึง 2% ครับเหรียญ91เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะและทำให้เหนือ93นะมาอยู่ที่93เหรียญ37เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำล่วงหน้านะครับยังคงลงต่อและตอนนี้ ปรากฏว่าขึ้นไปที่ 4,446 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับหายไปประมาณ30เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์ครับหรือหายไปถึง 0.7% นะถ้านับบิตคอยน์ครับขึ้นดีมาหลายวันนะฮะแต่ตอนนี้ก็ปรากฏว่าตกถึง 1,900 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะฮะหายไป 1.29% นะครับรวมไปถึง 78,223 ต่อ1บิตคอยน์นี่เป็นเงินของทางด้านบิตคอยน์กันนะครับมาดูข่าวที่มันน่าสนใจกับสถานการณ์ตรงๆส่งด่วนเร็วๆนะฮะเป็นสไตล์ของ Econbiz นะครับปรากฏว่ารัฐบาลของสหราชอาณาจักรนะครับแถลงฮะประกาศมาตรการคว่ำบาตรนะพุ่งเป้าไปที่อิสราเอลนะฮะนะครับพุ่งเป้าไปที่อิสราเอลนะฮะซึ่งเรื่องนี้เองนะครับกลายเป็นเรื่องที่เห็นได้ข่าวว่าฝรั่งเศสก็จะตามน้ำมาด้วยเนี่ยนะครับซึ่งการเป็นเรื่องที่ทางอิสราเอลเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ขู่นะฮะว่าถ้าสหราชอาณาจักรมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจล็อกเป้ามาที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องที่อิสราเอลต้องการที่อยากจะขยายขอบเขตเข้าไปอยู่ในส่วนของเรียกว่าเวสต์แบงค์นะครับเวสต์แบงค์เนี่ยนะครับภายใต้รัฐบาลการนำของเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องที่นะต้องมีการรีเซ็ตความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรแล้วก็อิสราเอลกันใหม่โอ้เป็นโจทย์ยากแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ยากในระดับการเมืองระหว่างประเทศเกิดขึ้นในนาทีนี้กันเลยนะครับกลับมาดูของบ้านเรากันนะครับกลางสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแมตช์หยุดโลกทำไมผมบอกงั้นคือแมตช์หยุดโลกเพราะว่า 15-16 กันยายนเนี่ยเขามันถูกจับตามองมานานมากๆเลยนะครับว่าถ้าจะขึ้นก็จะขึ้นรอบนี้แมตช์ดอกเบี้ยถ้าไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะครับเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการขึ้นเลยในที่เหลือของปีนี้และถ้าจะตึงมันก็จะเป็นการตึงต่อเป็นครั้งที่4ถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่โอกาสที่มันจะขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่รอบนี้แหละนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจึงทำให้ทุกคนมานั่งคิดครับว่าถ้าสมมติเขาขึ้นนะเพราะตอนนี้เขา 3.5% กว่าๆแล้วเนี่ยนะฮะแต่ดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยนะครับยังต่ำเตี้ยเรี่ยเย็นที่ 1% เนี่ยถามว่าตรงเนี้ยเหมาะสมไหมนะครับคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลนะครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็บอกว่าคือถ้าดูอย่างนี้นะไอ้ดอกเบี้ย 1% นี่ถือว่ายังเหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจประเทศไทยนะฮะคือแกมองว่าแม้ว่าเงินเปอร์ในที่ประกาศไปเมื่อวานก่อนเนี่ยโอ้เราขึ้นมาตั้ง 2% กว่านี่นะครับแล้วมันเหนือกว่าการคาดหมายอีกนี่ไงนะถามว่ายังไม่เป็นสิ่งที่ไปกดดันแบงก์ชาตินะในการที่จะรีบขึ้นดอกเบี้ยให้เกิน 1% ขึ้นมานะครับคุณไพบูลย์บอกงี้ฮะคือมันต้องดูภาพรวมของเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยว่ามันพื้นตัวรับได้มั้ยคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต้นทุนในการทำธุรกิจต้นทุนในการกู้ยืมต้นทุนในการใช้ชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทันทีเนี่ยท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจไทยที่เป็นแบบอย่างนี้อยู่เนี่ยนะฮะอันเนี้ยภาคครัวเรือนก็ดีภาคธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะ SME ก็ดีเนี่ยนะครับอาจจะไม่พร้อมที่จะรับกับต้นทุนที่มันจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นนะครับเรื่องนี้คุณไพบูลย์ก็เลยมองต่อไปนะครับว่าถ้าดูแล้วเนี่ยจากการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยนะครับเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าตึงต่อที่ 1% เนี่ยเขาก็มองอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่เขาตึงคืออะไรรู้ไหมคือเศรษฐกิจไทยมันขยายตัวแบบต่ำไงเสร็จแล้วก็เป็นการขยายตัวแบบไม่ทั่วถึงฝนตกไม่ทั่วฟ้าซึ่งเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจ SME เนี่ยเดินหน้าเขาไปกู้แบงก์เนี่ยแบงก์ก็สายหัวเลยเนี่ยเขาไม่ปล่อยกู้ให้อีกต่างหากเพราะการเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจ SME เนี่ยยุคนี้ก็ยากลำบากแสนเข็ญก็ไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าดูตอนนี้ก็ไม่เห็นสัญญาณนะครับว่าตกลงแล้วแบงก์ชาติจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยหรอนะฮะเพราะในขณะเดียวกัน SME ก็ขับเคลื่อนได้เงินกู้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเกิดได้มาแต่ดอกเบี้ยขึ้นไปอีกเนี่ยลำบากขึ้นกว่าเยอะเริ่มเลยนะฮะอันนี้ก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่เขาก็สะท้อนกันออกมานะครับต่อเนื่องมันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นประเด็นใหม่ที่พูดถึงคือเมื่อวานนี้ที่ผมคุยกับคุณปฐมอินทรดมใช่ไหมฮะบอกว่าเนี่ยพอจะมีการจัดระเบียบ data center เนี่ยทางคุณปฐมแกก็ห่วงเลยว่าให้เวลา3เดือนเท่านั้นนะคือถ้ามันเกิน3เดือนเกิน1ไตรมาสแล้วก็ทุนต่างประเทศบินหนีแน่ไม่เข้าไทยแน่ๆสำหรับ data centerเรื่องนี้ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลเขาพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าพอประเทศไทยมีการจัดระเบียบ data center ขึ้นมาเนี่ยมุมมองของแกมองว่ามันไม่น่าจะฉุดต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนนะครับถามว่าเป็นเรื่องเหมาะสมที่ต้องทำเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันระเบียบมันไม่มีเนี่ยแล้วเกิดลงทุนไปแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเพิ่มตามมาภายหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่หนักกว่าเดิมเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับแกมองงี้คือไทยเนี่ยอาจจะเริ่มกำหนดกติกาเรื่อง data center เนี่ยช้ากว่าบางประเทศนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ช้ากว่าทุกประเทศก็ตามเนี่ยนะแต่ก็มองว่าการดำเนินการลักษณะอย่างเงี้ยดีกว่าไม่มีกรอบนะ คือเข้ามาแบบฟรีๆแล้วสุดท้ายมาตีกรอบทีหลังเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่คนลงทุนใส่เงินไปแล้วมันก็จะปวดหัวถูกไหมครับทีนี้เหตุผลตรงนี้เองเนี่ยแกก็มองว่าการลงทุน Data Center ที่เป็นแบบโครงการใหญ่ๆเลยนะแล้วขยายใหญ่ไซส์ใหญ่ได้อีกเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องวางแผนและต้องศึกษาให้ดีๆนะครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยเขาเปิดรับธุรกิจ Data Center เนี่ยมากกว่าไทยซะด้วยซ้ำไปนะฮะถึงแม้เรามองดูแล้วไทยก็ยังมีข้อได้เปรียบหลายด้านนะฮะที่ทำให้นักทุนเนี่ยเขาก็สนใจในการที่จะมาลงทุนเกี่ยวกับ Data Center ในบ้านเราก็เป็นไปได้สูงถูกไหมครับเรื่องนี้ก็เลยถือว่าเอางี้ถ้าดูอย่างเงี้ยเชื่อว่าจะยังไม่กระทบเพราะตามใดก็ตามเนี่ยพฤติกรรมหรือนิสัยของคนต่างชาติโดยเฉพาะทุนต่างชาติก็ชอบแบบอะไรให้มันชัดๆไปเลยไงนึกออกไหมไม่ขาวก็ดำอย่าเทาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้ออกมาจากตรงนี้เดี๋ยวแวะไปดูเรื่องท่องเที่ยวกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่ดีเนี่ยนะฮะคือ trip.com เนี่ยเขาเปิดรายงานมาว่าธุรกิจรถเช่าตอนนี้เนี่ยครับกำลังเติบโตมากนะฮะตลาดรถเช่ารถยนต์นะทั่วโลกนะฮะโต 81% คือนาทีนี้เนี่ยนะครับโดยต้นทุนที่แพงเงินเฟ้อที่สูงความผันผวนเศรษฐกิจปั่นป่วนแล้วก็เปราะบางสุดๆเปลี่ยนกันแบบชนิดชั่วโมงข้ามชั่วโมงเนี่ยนะฮะไม่มีใครอยากเสี่ยงโดยเฉพาะยิ่งเอาเงินไปลงแล้วจบถูกไหมครับก็เลยข้อมูลล่าสุดจาก trip.com เนี่ยแม้แต่วงการท่องเที่ยวนะเขาก็สะท้อนได้เห็นเลยนะครับว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนพฤติกรรมมุมมองในการใช้ยานพาหนะเพื่อการท่องเที่ยวนะครับตัวเลขยอดจองรถเช่าทั่วโลกตอนนี้เพิ่มขึ้นถึง 81% นี่เทียบกับปีต่อปีกันเลยนะครับก็ชี้เห็นนะครับว่าไอ้การที่ไปขับรถเที่ยวเองเนี่ยนะมันเป็นกิจกรรมเหมาะสำหรับสไตล์ของคนรุ่นใหม่กับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เอาเรื่องนี้มาคุยก็เพราะว่าประเทศไทยก็ติดอันดับนะครับประเทศไทยก็คึกคักทั้งเที่ยวในประเทศและลุยต่างแดนโดยการเช่ารถนะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเทรนด์นี้โตไม่แพ้กันเลยนะครับโดยปรากฏว่าปัจจุบันยอดจองรถเช่าเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทยนะฮะโตถึง 59% โอ้ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะเส้นทางภาคเหนือเชียงใหม่เนี่ยเป็นสายที่ชอบเช่ารถขับเที่ยวกันอย่างมากๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถามว่ายอดจองเช่ารถคนไทยที่ขับในต่างประเทศอันนี้ก็เพิ่มเหมือนกันนะเพิ่มขึ้นมาเป็น 78% ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่โตเร็วอย่างมากๆเหมือนกันนะครับด้วยเหตุนี้เองนี่นะครับแนวพฤติกรรมแนวโน้มต่างๆมันถึงได้เปลี่ยนกันอย่างชนิดที่หลายคนอาจจะนึกไปถึงว่าโอ้เดี๋ยวนี้พฤติกรรมการขับรถโดยการเช่าเนี่ยมันดีขึ้นเยอะแล้วก็มันสามารถที่จะแบบว่าตัวเองสามารถตอบสนองเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวได้แบบชนิดฉับพลันทันทีนะครับมาดูอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็นะเป็นเรียกอะไรมันก็ไม่เชิงไม่เบื่อไม่เมานะฮะแต่ว่าเป็นคู่ต่อสู้ทางเศรษฐกิจกันมาอย่างยาวนานก็คือเวียดนามนะครับเห็นไหมทุนต่างประเทศอยู่นี่เขาไปเวียดนามไปแล้วลงไปแล้วลงแล้วประกาศเสร็จแล้วบอกไงแล้วไงต้องเป็นใหญ่ที่สุดในเอเชียให้ได้นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับไฮนิเก้นนะผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่จากเนเธอร์แลนด์นะฮะประกาศเลยลงทุนในเวียดนามเพิ่มอีกไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะฮะเพิ่มอีก500 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน 5-10 ปีข้างหน้าถามว่าใส่เงินไปตั้ง500ล้านดอลลาร์สหรัฐหวังเป้าว่าจะให้เวียดนามเนี่ยนะฮะกลายเป็นประเทศนะครับที่ผลิตเบียร์ใหญ่ที่สุดของบริษัทไฮนิเก้นในทวีปเอเชียเหลือเชื่อไหมทวีปเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับท่านผู้ชมครับแล้วพลเมืองเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ก็คืออินเดียมากที่สุดในโลกแล้วก็มีจีนมากอันดับ2ของโลกถูกไหมฮะแล้วก็พื้นที่2ประเทศนี้ก็ใหญ่อยู่แล้วแต่ไฮนิเก้นบอกไม่ไฮนิเก้นบอกปักหมุดบริษัทของเขาในประเทศเวียดนามให้กลายเป็นฐานการผลิตของไฮเดรเกนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยเชื่อนะครับถามว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นจากทำไมเขาเลือกเวียดนามนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าคือเวียดนามเนี่ยนะฮะอยู่ในยุทธศาสตร์ธุรกิจของไฮเดรเกนโอ้ใช้คำนี้เลยอ่ะเขาบอกว่าประเทศเวียดนามอยู่ในยุทธศาสตร์ธุรกิจของไฮเดรเกนเลยเนี่ยนะฮะโดยจัดให้เวียดนามเนี่ยเป็น1ใน17ตลาดสำคัญภายใต้แผนระยะกลางถึงระยะยาวปี2030โอ้โหนะครับเนี่ยท่านประธานของไฮเนเก้นเขาเนี่ยคุณแจ็คโคแบนเดอร์ลินเดนเนี่ยนะฮะซึ่งดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่น่าสนใจที่สุดของโลกเราก็มาดูนะเวียดนามเนี่ยดริงมากกว่าไทยหรือเปล่าเนี่ยนะครับมาถึงต่อหัวต่อแก้วนะฮะเขาบอกว่าตั้งแต่เข้าไปสู่ตลาดเวียดนามเมื่อปี1991ไฮเนเก้นก็ลงทุนในประเทศไปทั้งหมด1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วกำลังจะเติมเงินเข้าอีก500 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน 5-10 ปีข้างหน้านะครับนอกจากสร้างโรงงานใหม่ขยายกำลังการผลิตเสร็จปั๊บเนี่ยครับเพิ่มส่วนแบ่งตลาดระดับแมสคือเบียร์สำหรับมหาชนเนี่ยนะฮะทีนี้แบรนด์ตรงนี้อย่างที่ทราบพอดีเขามีไฮเดรเกนและไทเกอร์ถูกไหมครับเขาก็เชื่อว่าตรงเนี้ยจะสามารถผลักดันให้เวียดนามเนี่ยเป็นศูนย์การผลิตของฐานของเขาในอนาคตอย่างชนิดที่ไปได้สวยเลยเพราะว่าเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวนึกออกไหมครับแล้วก็ ตัวเลข GDP เขาก็เติบโตอย่างดีมากๆนะครับนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวที่ความน่าสนใจของเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศซึ่งติดตามได้เป็นประจำนะครับกับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวชทุ่มถึง2ทุ่มครับเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้นะฮะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับทุ่มตรงเป็นต้นไปสวัสดีลาท่านผู้ชมและท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
12: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
13: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
14: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
13: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
11: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
15: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรอัมไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเด่นลอโรงเรียนปทุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทสำนักวิจัยอินทราจำกัดเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างโนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยบริษัทฟีนิกซ์เพาเนยี่จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสฤษฎิ์วัดบึงขุมเงินจังหวัดเจ้าโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสันเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภัทรดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
13: สวัสดีครับเวทีความคิดนะครับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์อยู่กับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้อังคารที่8กันยายน2569นะครับนับจากนี้จนถึงวันที่14กันยายนครับอีก6วันมาลุ้นกันนะครับว่ากกต.จะมีมติเรื่องคดีโก งสว.ว่ายังไงแน่นอนละการวิเคราะห์กันอยู่แล้ว 2-3 ทางก็คงจะไม่ทางใดทางหนึ่งแต่ว่านี่คือสิ่งที่นำไปสู่การเมืองข้างหน้านะครับว่าจะก้าวผ่านพ้นดงพิกิจศรัทธาหรือไม่อย่างไรแต่ระหว่างนี้การขับเคลื่อนนะครับให้กกต.ต้องทำหน้าที่ในการส่งฟ้องศาลฎีกาไม่หยุดนิ่งนะครับวันที่9เดือน9ปี69นะครับไอ้รอก็ชวนนั่งรถ229กิโลนั่งรถไฟไปหัวหินนะฮะ229หมายถึง229คนที่ถูกยื่นส่งเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเวที14นี่จะไปรวมตัวกันที่ที่14นี่รวมตัวกันที่เดี๋ยวนะผมลืมไปแล้วที่สวนสวนศิลป์นะครับที่ที่ตรงสยามนะครับแล้วก็มีเวทีมากมายทีเดียวเฉพาะขึ้นวิกฤตศรัทธาสภาสูงจะเป็นยังไงเราจะไปฟังมุมมองการวิเคราะห์ของอาจารย์ปริญญาเทวานุกุลนะครับกับอีก6วันก่อนถึงมติกกต.กับเรื่องของการหัวสวครับอาจารย์ปริญญาสวัสดีครับอาจารย์ปริญญาครับ
14: คุณพิสุทธิ์ท่านผู้ฟังครับ
13: ครับจนถึงวันนี้อีก6วันอาจารย์ครับอาจารย์มองภาพยังไง6วันข้างหน้าเนี่ย
14: คือไอตอนที่คณะชุด36นะครับคือชุดแรกเขา26ใช่มั
13: ้ย26ใช่ครับ
14: กรรมการวินิจฉัยไอโทษทีคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน
13: ครับ
14: เซลล์ชุด26เนี่ยคณะกรรมการที่เขามีหน้าที่สืบสวนไต่สวนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือมีเขาเห็นควรส่งให้กกต.ส่งสว.ทั้งหมด138คน
13: ครับ
14: ต่อศาลฎีกา
13: ครับ
14: ให้เพิกถอนสิทธิ์นะครับหมายถึงว่าถ้าศาลฎีกาเห็นด้วยตามหลักฐานที่ส่งไปนะครับก็จะพ้นตำแหน่งแล้วก็อีกสว.สำรองที่มี100คนก็จะเลื่อนมา
13: ครับ
14: นะครับซึ่งเหมือนก็ถ้าเกิดส่งไปหมดนะแล้วศาลรับไปหมดพี่นาหมดให้พ้นหมดนี่ก็เรียกว่าก็จะมีสว.ว่าง
13: ก็จะเพิ่มหมด
14: 100คน
13: เอาไว้มีสำรองแค่100คนนี่นะครับ
14: เอาแต่คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็อาจารย์อย่างที่อาจารย์นครินทร์อ่ะอดีตประธานตุลาการศาลฎีกาได้พอไม่ได้เป็นประธานแล้วก็พูดได้เต็มที่มากขึ้นตอนเป็นไม่ได้พูดนะ
13: ตอนเป็นไม่พูดนะ
14: ครับเพราะก็เข้าใจได้ว่าตอนเป็นอยู่ก็พูดยากพอไม่เป็นก็พูดง่ายก็คือเหมือนเป็นนักวิชาการอีกครั้งแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มองในมุมที่เข้าใจนะอาจารย์นครินทร์แต่ว่าข้อที่หลายคนก็ถามหาไงผมเนี่ยจะพูดถึงอาจารย์มีชัยอยู่ตลอดเวลาว
13: ่
14: าอาจารย์มีชัยเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ย
13: ไปไหน
14: เยอะมากเนี่ยแล้วก็โดยพ้องยิ่งเรื่องสว.เนี่ยก็มาจากอาจารย์มีชัยนี่แหละ
13: ใช
14: ่ระบบที่เกิดปัญหาแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ทวงถามความรับผิดชอบปรากฏอาจารย์นครินทร์เองก็พูดใช่ไหมว่าอาจารย์มีชัยเองก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดที่สุดในชีวิตในเรื่องนี้เอาละก็คือมันต้องแก้แหละคือเรียกว่าขณะนี้เนี่ยมันเกิดประเด็นเรื่องของปัญหาสว.เนี่ยมาถึงจุดที่เรียกว่าสว.ชุดหน้าเนี่ยมีการแก้ไขก่อนเนี่ย
13: ครับ
14: ถ้ายังจะเป็นคือไปไกลสุดก็คือ เลือกตั้งโดยตรงใช่ไหมหรือบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องมีสว.เลยไหมเราประเทศเราเป็นประเทศบ้านเดียวเราไม่ต้องมีสมรรถรัฐนี่ไม่ต้องมีสว.ที่เป็นตัวแทนรัฐก็ได้ใช่ไหมเพราะเยอรมันก็ดีอเมริกาก็ดีเนี่ยเขามีสว.เขาเพราะว่าเขาเป็นสมรรถรัฐสว.ของเขาเนี่ยเป็นตัวแทนรัฐนะครับเราเป็นรัฐเดียวไม่ต้องมีตัวแทนรัฐเนี่ยสว.ก็ไม่จำเป็น
13: คร
14: ับแล้วก็ตอนสมัยที่มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวสนชก็สภาเดียวนะคุณพิสุทธิ
13: ์ครับ
14: สมัยสนชก็สภาเดียวจะไม่ทำไมมีได้ล่ะสภาที่ทหารเลือกมาเป็นสภาเดียวได้ทำไมสภาที่ประชาชนเลือกโดยตรงจะมีไม่ได้
13: จะเป็นไม่ได้
14: เอาละผมว่าเรื่องเนี้ยโอเคแต่ว่าจะให้เป็นแบบเลือกกันเองเนี่ยมันไม่มีแล้วล่ะ
13: อาจารย์มั่นใจเหรอถ้าเกิดเขายังยื้อเนี่ย
14: มันเกิดการแก้แน่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่จะมีการร่างใหม่หรือแก้รัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือต่อให้ยังคงเป็นการเลือกกันเองต่อไปเนี่ย
13: ครับ
14: ในสมัยหน้าเนี่ยนะครับวิธีการเลือกก็จะไม่ใช่ปัญหาแบบไม่มีปัญหามากแบบนี้ละแน่นอนนะครับคือมันจุดที่เรียกว่าไม่มีใครยอมแล้วแหละว่าคราวหน้าเนี่ยเลือกแบบนี้ไม่ได้ละนะครับทีนี้มันก็เป็นประเด็นอยู่ตรงนี้แหละครับว่าระบบที่อาจารย์มีชัยออกแบบไว้เนี่ยนอกจากมีปัญหาที่หนึ่งคือเลือกกันเองแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ตัวแทนปวงชน
13: ครับ
14: อาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยวิเคราะห์ได้ดีมากเลยคือตอน
13: บวรศักดิ์ว่าไงครับ
14: สลับกลุ่ม เขาบอกตอนไข้สนับกลุ่มมันไม่รู้ใครเลือกใครอ่ะใครเป็นใครไม่รู้จักกันอ่ะระบบมันส่งเสริมให้หัวแล้วหัวได้ถ้าจะเป็นก็ต้องหัวกันอะไรเงี้ยแกอนันต์ศักดิ์ก็ชี้ในทำนองนี้นะครับทีนี้พอถึงตอนที่จะเยียวยาแก้ไขคือประกาศผลไปแล้วอ่ะจะส่งศาลฎีกาเนี่ยปรากฏว่าก็ไปล็อกเอาไว้ครับอาจารย์มีชัยไปล็อกว่ามีแต่กกต.เท่านั้นที่ส่งศาลฎีกาได
13: ้ครับ
14: ซึ่งผิดหลักการของกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมากสมมติเป็นคดีอาญานะคุณไม่สุด
13: ครับ
14: คือคดีแพ่งเราฟ้องเองได้อยู่แล้วใช่ไหม
13: ครับ
14: คดีอาญานะฮะถ้าตำรวจเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะครับตำรวจไม่ดำเนินคดี
13: ก็จบนี่แหละ
14: การสั่งไม่ฟ้องคดีเราเป็นผู้เสียหายเราฟ้องตรงได้ฟ้องเองที่ศาล
13: อ๋อถ้าเป็นคดีอาญาทั่วไปใช่ไหมครับ
14: อ้าวคดีรัฐธรรมนูญมันก็แบบเดียวกันครับเราต้องไปร้องกับผู้ตรวจการก่อนใช่ไหมถ้าผู้ตรวจการไม่ส่งสารรัฐธรรมนูญเราก็ไปฟ้องตรงสารรัฐธรรมนูญได้แต่คดีเลือกตั้งเนี่ยถ้ากกต.ไม่ส่งเนี่ยใครก็ฟ้องศาลฎีกาไม่ได้
13: อ
14: ันนี้อาจารย์มีชัยพลาดประการที่สองพลาดประการที่สามนะครับก็คือแล้วใครเลือกกกต.ครับเพื่อตัดสินว่าจะส่งสารรัฐธรรมน
13: ู
14: ญ
13: หรือ
14: ว
13: ่
14: า
13: สว.
14: สว.เขาทุจริตมาเขาโกงมาเนี่ยนึกออกไหมเขาก็จะมาเลือกกกต.ที่จะไม่ส่งเขาไปศาลฎีกาใช่หรือไม่อันนี้ผมตั้งเป็นคำถามนะครับ
13: ครับ
14: ก็คือผมไม่ได้บอกนะครับว่ากกต.จะต้องส่ง138คนเหมือนชุด26เพราะแต่ชุดที่2เนี่ยคือชุด36เลยนะครับเรียกอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุด36ซึ่งเขาเป็นการกกต.7ท่านสมัยคุณอิทธิพรบุญครองนะครับก็ตั้งมาอย่างละหนึ่งคนละหนึ่งอ่ะมีตัวแทนอ่ะทั้ง7คนมีตัวแทนคนหนึ่งไปกรองอีกทีนึงว่าจะส่งเอายังไงก็คือกรองมายังไงก็เชื่อว่ากกต.จะลงมติตามนั้นเพราะอะไรครับเพราะทั้ง7คนเนี่ยที่เป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุด36เนี่ยก็มาจากกกต.7คนถูกมั้ยคุณพิสุทธ
13: ิ์อืมครับ
14: เขาจะลงมติยังไงเนี่ยเขาก็ต้องถามคนที่เลือกเข้ามาคนแต่งตั้งเข้าไปถูกมั้ยฮะ
13: ใช่ครับ
14: 5ต่อ2ยกคำร้องว่าไม่มีมูลเลยก็เชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นแต่จังหวะนั้นก็ปรากฏว่าพอมีข่าวว่าจะยกคำร้องทั้งหมดเนี่ยไม่ส่งใครไปศาลฎีกาในสังคมก็รับไม่ได้ไงเพราะว่าหลักฐานเรื่องการหัวเนี่ยมันมีแต่มันขนาดชุด26หรือเปล่าใช่ไหมที่มี138คนเป็นสว.กับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมี91คนเนี่ยมันขนาดนั้นไหมนะก็อีกเรื่องนึงแต่ไม่ส่งเลยเพราะไม่มีมูลเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็ฝัง
13: มันคงจะไม่ได้มั้งครับ
14: นะครับมันก็เลยทำให้กกต.ชุดคุณอิทธิพรบุญครองก็ไม่กล้าลงมติ
13: ครับ
14: ก็ยื้อไปยื้อมาจนกระทั่งหมดวาระคงจะปล่อยผ่านไม่ลงดีกว่ายกเป็นกกต.ชุดต่อไปรับผิดชอบ
13: ชุดต่อไปรับช่วงกันละกันเนี
14: ่ยในชุดใหม่เข้ามาครับคุณณรงค์กันวาริน
13: คร
14: ับมาเข้ามา4คนแต่ประเด็นของเรื่องคือชุดใหม่เนี่ยคือใครครับชุดที่แล้วคือคุณพลเอกประยุทธ์เลือกไว้ใช่ไหม
13: ใช่ครับ
14: ชุดใหม่4คนคือสว.ชุดเนี้ยที่ถูกกล่าวหาว่า
13: 4จาก7เนี่ยนะ
14: ใหญ่เนี่ยเสียงส่วนใหญ่คือเกินครึ่งเนี่ย
13: เกินครึ่งไปแล้ว1เสียง
14: คณะอนุคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนเขากล่าวหาว่า138คนจาก200เนี่ยคือเกินครึ่งไป38คนเนี่ยไม่ชอบนะครับมีที่มาที่ไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมใช่ไหมครับแล้วเขาก็ได้เลือกกกต.อีก4คนเข้ามาซึ่งเป็นเสียงข้างมากจาก7คนแล้วไง
13: คร
14: ับกกต.ชุดเนี่ยนะครับซึ่ง4คนเขาเลือกมาเนี่ยจะเป็นคนลงมติครับ14กันยายนนี้ว่าจะส่งเรื่องของเขาไปศาลฎีกาหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อผิดพลาดประการที่3ของอาจารย์มีชัยประการแรกคือระบบเลือกกันเองซึ่งมีปัญหาทำให้หัวได้ประการที่2นะครับจะได้ผูกให้กกต.ผูกขาดส่งเรื่องศาลฎีกาประการที่3แล้วกกต.ที่ตัดสินใจส่งศาลฎีกาหรือไม่ก็มาจากสว.เลือก
13: มาจากสว.เพิ่งตัวเลือกตัวเองครับ
14: ถ้าเกิดสว.เขาหัวกันมาก็หรือเขามีปัญหามาเขาก็ย่อมส่งไม่อยากจะเลือกคนที่จะส่งเขาไปศาลฎีกาใช่หรือไม่นี่เป็นคำถามพลาด3อย่างเลยทีนี้คือนี่ผมถามคุณพิสุทธิ์ดีกว่าจากเดิมเนี่ยคิดว่าจะยกคำร้องหมดใช่ไหม
13: ครับ
14: แล้วกกต.ชุดที่แล้วชุดคุณนิติพรก็ไม่กล้าลงมติก็ปล่อยไหลเลยปล่อยมาให้ชุดนี้คุณพิสุทธิ์คิดว่าจะส่งไปกี่คนส่งไปสักเกินครึ่งไหมหรือยังไงตาม
13: ผมไม่กล้าบอกจำนวนอ่ะคนอาจารย์ผมไม่กล้าบอกจำนวนแต่ผมเชื่อว่าเอางี้กับตัวคนที่เป็นมีชื่อจากพรรคการเมืองใหญ่อะนะผมว่าไม่โดนสว.อาจจะมีบางส่วนและต้องไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค ส่วนอื่นๆเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสอยู่นะผู้สมัครต่างๆแต่ว่าผมคิดว่าจำนวนที่ผมไม่กล้าฟันธงจริงอาจารย์แต่ว่าไงก็ถือว่าส่งบางส่วนอะแล้วก็ลวงไม่ถึงนะหรือไม่สามารถที่จะส่งบรรดาบิ๊กเนมทั้งหลายครับอาจารย์ครับ
14: คือมันมี2ก้อนใช่ไหมครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับก้อนแรกคือสว
13: ครับ
14: นะครับ138คนก้อนที่2คือ91คนที่มีคุณอนุทินมีกรรมการบริหารพรรค
13: ใช่ครับ
14: ภูมิใจไทยและอื่นๆนะครับอันเนี้ยก็ตามอันนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับเพราะอยู่ในชุดที่6ที่คนก็เริ่มเปิดเผยกันหมดแล้วในเรื่องนี้ผมคิดว่าในส่วนของคนที่ไม่สวเนี่ยนะครับทิศทางเนี่ยมันพอจะเห็นตั้งแต่ตอนที่ชุด26เขาลงมติเสร็จอ่ะ
13: ครับ
14: แล้วสำนักงานเลขาธิการกกต.ต้องส่งให้กกต.7คนพิจารณาใช่ไหมครับ
13: ครับ
14: ตอนนั้นคุณแสวงบุญมีก็ถอนตัวจากการตัดสินใจจากการทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าตัวเองนั้นก็เรียกว่าเป็นผอ.เลือกสว.ระดับประเทศซึ่งก็มีข้อที่เรียกว่ามีปัญหาอยู
13: ่ครับ
14: ใช่ไหมว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างดีพอหรือไม่ทำไมปล่อยให้มีการทำโพยมากมายอย่างนี้ใช่ไหมคุณแสวงก็จะด้วยเหตุนี้แหละนะครับก็เลยเข้าใจว่าด้วยเหตุนี้แหละนะครับก็ให้รองเลขานะชื่อคุณบรรยงหรือคุณยันยงเนี่ยจะเดินอินนะครับตอนนั้นทำหน้าที่รองเลขาธิการทำหน้าที่เลขาธิการนะครับเขาตัดสินใจส่งสว136คนจาก138
13: คร
14: ับ แล้วก็ในส่วนของคนที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคก็เหลือส่งแค่จำนวนหนึ่ง
13: คร
14: ับสักไม่กี่คนอ่ะจาก91ก็เหลือแค่หลัก10ไม่กี่คนนะฮะคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้ที่มีตำแหน่งนะครับในรัฐบาลในปัจจุบันอย่างนี้นะครับก็ไม่ถูกส่งไปเลยนะครับโดยเขาใช้เหตุผลว่าหลักฐานไม่เพียงพอนะฮะส่วนสว.เนี่ยก็ส่ง136คนทำไมรู้ไหมครับให้นักคณิตศาสตร์และนักสถิตินะครับมาพิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือกเหมือนกันตามโพยเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากถึงขั้นเป็นไปไม่ได้เลยเชื่อมีการจัดทำกันจริงและจึงเห็นควรส่งสารฎีกาอันนี้คือทิศทางของคุณยันยงในส่วนของนักการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นแบบที่คุณยันยงนะครับรองเลขาธิการได้เคาะเอาไว้คือคงส่งไม่มากส่งน้อยนะครับแล้วก็แต่ในส่วนสว.เนี่ยผมว่าจุดตัดมันอยู่ตรงนี้คุณพิสุทธิ
13: ์ครับ
14: จุดตัดอยู่ที่โพยครับ
13: อยู่ที่โพย
14: ใช่จะเอายังไงกับโพยการถูกเลือกตามโพยการมีชื่อตามโพยที่ถูกเลือกเบอร์เหมือนกันเนี่ยถือว่า
13: ครับ
14: เป็นการได้เป็นสว.โดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่
13: ครับ
14: ตรงนี้นะครับคือจุดที่ต้องจับตาดูไม่กระพริบนะครับถ้าหากว่าโพยมีโพยและถูกเลือกตามโพยและเลือกตามโพยไม่ผิดก็จะหลุดกันเยอะเลยโดนนิดหน่อยโดนแค่อย่างมากกว่า20นะครับ30นะครับแต่ถ้ามีโพยด้วยเนี่ยมันอาจจะเยอะเลยนะ
13: ครับ
14: มันอาจจะแบบ5 60ขึ้นไปเลยนะเป็น100เลยนะถ้าเอาโพยด้วยเนี่ยตรงนี้นะครับคือจุดพลิกผันคุณพิสุทธิ์ครับท่าทีของกกต.เนี่ยเขาถือว่าโพยเนี่ยเป็นการทุจริตไหม
13: เขาไม่นะเขาบอกว่าถือโพยเข้าไปได
14: ้ประกาศเองว่ามีโพยเข้าไปได
13: ้ใช่ครับ
14: ยังอ้างเขาไปพากษาของศาลด้วยนะว่ามีโพยไม่ถือทุจริต
13: ครับ
14: นะครับแล้วคุณที่ดิเชนนุชนาที่ไปเก็บโพยเนี่ยก็เก็บโพยอย่างเดียวแต่ไม่ทำอะไรกับคนที่มีโพยคือพกโพยเข้าไปคุณพิสุทธิ์ครับสมมติว่ามีคุณพิสุทธิ์ไปคุมสอบอะแล้วพบผู้นักศึกษานะครับหรือผู้เข้าสอบที่พกโพยเข้าไปอะคุณพิสุทธิ์จะแค่ยึดโพยไหม
13: ไม่นะผมนี่ลงโทษแน่นอนอะโพยอยู่ในมือนะ
14: ใช่ไหมฮะ
13: สอบไปทางทุจริตอยู่แล้ว
14: ใช่แต่ว่ากกต.เนี่ยเขาไม่ทำอะไรกับคนที่เอาโพยเข้าไปเขาแค่เก็บโพยอย่างเดียวก็แปลว่าการมีโพยไม่ทุจริตแล้วถ้ากรอบเนี่ยคือเรื่องต้องทุจริตเป็นส่งสารฎีกาก็แปลว่าการมีโพยและเลือกตามโพยไม่ถือเป็นการทุจริตไงตรงนี้ครับคุณพิสุทธิ์มันตัดกันตรงเรื่องโพยนะครับว่าเรื่องโพยเนี่ยจะถือว่าทุจริตไหมคำจริงกกต.ถือไม่ทุจริตแต่มืออย่างนี้นะครับถ้าตามรัฐธรรมนูญเนี่ย มาตรา226เนี่ยมันต้องทุจริตนะครับแต่ตามพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.มาตรา62เนี่ยคือต้องเข้าใจรัฐธรรมนูญที่คุณแสวงบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา226มีองค์ประกอบ3อย่างตรงนี้ส่งศาลฎีกาได้ใช่ไหมจำได้ไหม
13: คร
14: ับ แต่226เนี่ยมันใช้สำหรับการเลือกตั้งส.ส.และการเลือกสว.สองอย่างเลยดังนั้นในเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.ก็ดีการเลือกสว.ก็ดีมันต้องมาดูพ.ร.ป.ของแต่ละเรื่องด้วยดูแค่226ข้อมูลไม่พอและพ.ร.ป.มาตราที่เกี่ยวที่ระบุเรื่องนี้คือมาตรา62ครับ
13: คร
14: ับ 62เนี่ยเหมือนกันคือต้องทุจริตแต่ถ้าหากว่าตัวเองไม่ได้ทำนะฮะแต่รู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่นที่ทำให้การเลือกไม่สุจริตหรือและเที่ยงธรรมวิสุทธิ์ครับถ้าตามพ.ร.ป.เนี่ยมาตรา12นะครับการไม่ไปซึ่งสว.เนี่ยไม่ต้องขนาดทุจริตขอเพียงแค่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก
13: ็
14: ต้องส่งศาลฎีกาแล้วครับ
13: ผ
14: มถามว่าเก็บโพยทำไมครับถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าการมีโพยเนี่ยมันไม่สุจริตและเที่ยงธรรมแต่ไม่ขนาดทุจริตเห็นไหมครับมันไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดทุจริตก็ต้องลงโทษด้วยใช่ไหมดำเนินการคนมีโพยแต่เก็บโพยอย่างเดียวก็แปลว่าเขาไม่ถือทุจริตก็เก็บโพยทำไมถ้าไม่ทุจริตก็ถือว่าแม้จะไม่ทุจริตแต่มันคือไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตก็ต้องเก็บใช
13: ่
14: ไหมกกต.เขามีมติในวันนั้นอ่ะ26มิถุนายนตอนเลือกรอบแบบประเทศ26มิถุนายน2567ว่าไม่ให้เอาโพยเข้าแต่การเอาโพยเข้าไปก็ไม่ทุจริตไงเนี่ยคุณพิสุทธิ์ถ้าเอาตามพ.ร.ป.สว.มาตรา12เนี่ยผมเห็นว่าการมีโพยเนี่ยต้องส่งศาลฎีกาให้ลองฟังครับ14กันยายนเนี่ยเขาจะเอายังไงกับเรื่องโพยจุดตัดเนี่ยนะครับจะส่งมากส่งน้อยอยู่ที่โพยครับให้ลองฟัง
13: ครับแต่ไงอาจารย์ก็เชื่อว่าต้องมีการส่งฟ้องบางส่วนเนาะ
14: ผมได้ยินมาทีแรกนี่นะครับแม่จากเดิมจะไม่ส่งเลยเนี่ยไม่ได้ละ
13: ไม่ได้หรอก
14: จำนวนหนึ่งแต่ส่งจำนวนหนึ่งเนี่ยเดิมจะส่งแค่ระดับจังหวัดหมายถึงว่าตรวจฟ้องเข้าประชุมไล่พิจารณาจังหวัดเนี่ยเขาไม่ดูดับไม่ดูเรื่องโพยไงและผมเข้าใจว่าที่เขาเลื่อนมา2สัปดาห์เนี่ยเพราะว่าเห็นว่าตามกรอบเดิมคือถือว่าโพยไม่ผิดไม่ส่งเนี่ยสงสัยจะไปไม่ได้ผมเข้าใจว่านะผมวิเคราะห์นะ
13: ครับ
14: ว่ากรอบเดิมของเขาเนี่ยคือโพยคือการมีโพยไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาที่ต้องส่งศาลฎีกากรอบเนี่ยสังคมน่าจะตั้งคำถามเยอะแล้วกกต.จะเรียกว่าหมายถึงว่าไม่ถ้ากกต.ไม่ส่งนะครับก็กกต.จะโดนเองด้วยนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยก็เลยขยับไป2สัปดาห์ผมเข้าใจว่านะเหมือนกับว่ากรอบเดิมเนี่ยอะไรก็แล้วแต่คือกรอบทั้งกฎหมายมันคืออย่างนี้นะครับคุณวิสุทธิ์ท่านผู้ฟังมันต้องเป็นชุดความคิดเหตุผลที่มันร้อยเรียงกันวางเข้าไปปุ๊บเนี่ยปึ้งก็จะมีคนที่ต้องส่งศาลฎีกากับคนที่ไม่ต้องส่งนึกออกไหมครับพฤติกรรมแบบเดียวกันก็ต้องส่งหมดถ้าส่งคนหนึ่งพฤติกรรมแบบเดียวกันถ้าไม่ส่งก็คือไม่ส่งหมดนะครับเนี่ยในกรอบแรกที่จะลงมติกัน31สิงหาเนี่ยผมเชื่อว่าจำนวนสว.ที่ส่งไม่มาก

0: แต่ว่าคงเห็นแล้วว่ากระแสสังคมเนี่ยมาแรงแรงมากตอนนี้ก็ต้องขยับให้ส่งมากขึ้น
1: บางส่วนนะจาก138คนแล้วอาจารย์คิดว่าถ้ากี่คนได้จาก138ครับ
0: ตัดผมเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องของโพยผมว่าเกิน30
1: ครับ
0: ผมคิดว่าพูดเองเอาแหมพูดนี่มันดูฟันธงแรงมันเลยตั้ง6วันเกิน20แน่ๆแ
1: ล้
0: ว
1: เกิน20
0: ไม่ได้ว่าถึง30และน่าจะเกินนะครับ
1: อันนี้คือทั้งหมดเลยเฉพาะสวครับที่อาจารย์พูดถึง30 20มันถึงสว
0: มันถึงสวนะครับในส่วนของพรรคการเมืองผมก็คงส่งน้อย
1: ครับพรรคการเมืองส่งน้อย
0: พรรคการเมืองเนี่ยหรือสสเนี่ยผมว่าเป็นรุ่นโนบาโค้ดดีกว่าในอีกวันนึงครับอีก2อาทิตย์ข้างหน้า28
1: วันที่28นะ
0: 28กันยาครับอีก2อาทิตย์ถัดไปเนี่ยปลายเดือนครับอันนั้นน่ะเรื่องของสสเลือกตั้ง
1: อาจารย์คิดว่าต้องลุ้นมั้ย28ใจอาจารย์เองคิดว่าต้องลุ้นมั้ยเรื่องบาโค้ด
0: ผมว่ามีมันมีลุ้นผมหมายถึงว่าทุกคนลุ้นหมดเลยครับว่าศาลคืออย่าลืมนะครับศาลนูนท่านใช้วิธีการลงมติเอา
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าเสียงขึ้นไปท่านจะว่ายังไงผ
1: ม
0: เข้าใจว่ามีจำนวนหนึ่งที่กำลังตัดสินใจอยู่ด้วยซ้ำไปว่าเอาไงดี
1: ครับ
0: นึกออกไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้ไม่มีใครรู้นะครับว่ามติสามนูนจะเป็นอย่างไรนะ
1: อ
0: ยู่ที่5เสียงขึ้นไปไงจะเป็นยังไงแล้วผมคิดว่าสามนูนก็รอดูว่ากกต.จะว่ายังไง14กันยา
1: คือรอวันที่14กันยาด้วยใช่ไหมครับ
0: ความจริงก็ไม่ควรมันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับ
1: แต่
0: ว
1: ่
0: า
1: ใช่
0: มันก็ไล่กันไปแบบนี้ต้องติดตามดูครับแล้วผมเชื่อแรงกดดันมันมากนะครับเพราะว่าเอกสารชุด26เนี่ยมันไม่ใช่ความลับอ
1: ่
0: ะ
1: กกต.เปิดแพร่หมดแล้ว
0: ปังไม่เปิดเผยเพียงแค่ชั่วคราว
1: ครับ
0: ตอนนี้ใครต่อใครก็ได้อ่านหมดแล้วคือถ้าใครเป็นคอการเมืองก็ได้อ่านส่งต่อกันอ่านกันแล้วคือมันเป็นเรื่องที่ปิดบังได้เพียงไม่เปิดเผยได้แค่ชั่วคราว
1: ครับ
0: ณวันที่กกต.ลงมติเมื่อไหร่เรื่องนี้ก็ต้องเปิดเผยนะครับผมเปรียบเทียบกับรายงานนาฬิกาหรูพลเอกประวิตรอ่ะปปช.ไม่ยอมเปิดเผยในสุดท้ายศาลพิพากษาให้เปิดเผยยังไม่เชื่ออีกเนี่ยไปถึงศาลอาญาทุจริตศาลพิพากษาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบที่มีการเปิดเผยเนี่ยมีการฝากจำคุกไป2ปีนะครับแม้ว่าจะไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงที่สุดนะยังสู้กันอยู่เนี่ยแต่ว่ามันก็มีแนวทางว่ารายงานชุด26ก็ดีชุด36ก็ดีเนี่ยมันเป็นการไม่เปิดเผยเพียงแค่ขนาดนี้เท่านั้นเมื่อถึงวันที่กกต.ลงมติเนี่ยมันสุดท้ายมันต้องเปิดเผยครับคนจะขอต้องไม่ดูขณะนี้ก็จะอ้างได้ว่าเพื่อไม่เกิดการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปวิ่งเต้นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ถ้ากกต.ลงมติเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันต้องเปิดเผยถ้าเปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยกกต.อธิบายได้ไหมว่าทำไมไม่ส่งคนนี้ไปศาลฎีกาทำไมไม่ส่งคนนี้ไปศาลฎีกาคนนั้นทำไมหลักฐานขนาดนี้ทำไมไม่ส่งกกต.ถ้ากกต.อธิบายไม่ได้กกต.ก็จะโดนฟ้องเองนะครับ
1: ครับได้ครับแล้วก็ลุ้นต่อไปนะอาจารย์ครับ14
0: กกต.เนี่ยผมครับพรบ.กกต.เนี่ยผมก็เรียนท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคือคนยังติดอยู่กัน157 157
1: ครับ
0: ผมเรื่อง157เนี่ยนะครับมันเป็นกรณีของข้าราชการพนักงานรัฐโดยทั่วไปกกต.เขามีความรับผิดทางกฎหมายสูงกว่า157นะครับคือ157เนี่ยมันต้องมีเจตนาทุจริตด้วยครับคุณพิสุทธิ
1: ์ครับ
0: การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยมันต้องทุจริตด้วยซึ่งพิสูจน์ยากแล้วพิสูจน์ในการรับเงินรับสินบนใช่ไหมมันยากแต่ตามพ.ร.ป.กกต.มาตรา69เนี่ยขอเพียงการกระทำหรือละเว้นการกระทำเนี่ยของกกต.นะไม่ชอบด้วยหน้าที่ก็ผิดเลยครับ
1: ครับ
0: แค่กระทำหรือละเว้นกระทำโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่ไม่ต้องมีทุจริตนะแค่ไม่ชอบด้วยหน้าที่คือมีหน้าที่ต้องกระทำแล้วไม่กระทำแล้วหน้าที่กกต.คืออะไรครับหลังประกาศผลการเลือกสว.หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครสว.หรือผู้ใดกระทำการทุจริตหรือรู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมให้ส่งให้ศาลฎีกานี่คือหน้าที่กกต.ถ้าหลักฐานมันมีเพียงพอที่จะส่งแล้วกกต.ไม่ส่งกกต.ก็จะโดนครับว่ามีชอบในหน้าที่ได้นี่แหละครับคือต้องติดตามกันตามได้กับพิพิธภัณฑ์สุดครับในสองใน6วันนั้นครับ
1: นะครับขอบพระคุณอาจารย์ปัญญาครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับพักกันสักครู่ท่านผู้ฟังครับช่วงหน้าคุยกับอาจารย์จรัญภักดีธนาคุณครับ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด

0: โดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคป

0: LINE Thinking Radio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: เข้าสู่ช่วงที่2นะครับเรื่องของเวทีความคิดนะครับวันนี้ท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากุลท่านจะชวนเราไปคุยกันนะครับเรื่องของพรบ.ป้องกันและก็การกระทำความผิดซ้ำนะครับในความผิดเกี่ยวกับเพศที่ใช้ความรุนแรงปี2565นะครับกฎหมายฉบับนี้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ25กุมภาพันธ์65นะครับแล้วก็มีผลบังคับแล้วตั้งแต่มกราคม2566ประเด็นก็คือเรื่องของการพ้นโทษแล้วเนี่ยครับไม่ได้แปลว่าจะหมดมาตรการในการป้องกันเสมอไปเรื่องของความผิดซ้ำหรือความผิดเกี่ยวกับเพศนะฮะที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยนะครับหลังพ้นโทษแล้วเนี่ยจะป้องกันอย่างไรให้กระทำซ้ำผิดขณะเดียวกันก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยเราจะไปขอความรู้ความเข้าใจกับท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากุลครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์สวัสดีท่านฟังครับ
5: ครับอาจารย์เชิญเลยครับ
6: อ๋อวันนี้ก็เป็นควันหลงต่อเนื่องมาจากการนิรโทษกรรมการอภัยโทษและการพ้นโทษของผู้กระทำความผิด
5: ครับ
6: โอ้โหหลากหลายฐานความผิดแต่กฎหมายฉบับนี้ไปจำกัดอยู่แค่ความผิดเกี่ยวกับเพศ
5: เกี่ยวกับเพศ
6: อาจจะด้วยความรุนแรงก็คับแคบครับเฉพาะการความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงอันตรายสาหัส
5: ครับ

0: แต่ไม่รวมถึงความผิดฐานคุกคามทางเพศซึ่งประกาศใช้ไปแล้วเมื่อปี2566นะครับแล้วก็ไม่รวมถึงความผิดฐานบูลลี่กลั่นแกล้ง
1: ไม่รวมด้วยครับ
0: โรงเรียนหรือคนอ่อนแอในชุมชนเนี่ยไอ้ความผิดฐานบูลลี่นี่สำคัญมากกำลังจะเข้าสู่สภาแล้วก็คาดว่าภายในปีนี้อาจจะออกเป็นกฎหมายเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาก็ให้อยู่ในกลุ่มความผิดคุกคามทางเพศก็อยู่ในหมวดความผิดทาง
1: บูลลี่อยู่ด้วย
0: ไอ้บูลลี่ก็ไปอยู่ในหมวดความรุนแรงได้แต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงครับคือเรียกข้อจำกัดข้อแรกเลยของกฎหมายฉบับนี้ว่าพอเขาพ้นโทษแล้วนะครับไม่มีมาตรการอะไรเพียงพอที่จะกำกับดูแลเฝ้าระวังบำบัดรักษาหรือว่าใช้มาตรการยาแรงกว่านั้นป้องกันไม่ให้เขาไปทำความผิดซ้ำเนี่ยนี่ข้อจำกัดข้อแรกมันก็เลยทำให้ยังไม่แสดงประสิทธิภาพประสิทธิผลให้เราชื่นใจเลยครับกฎหมายฉบับนี้ข้อจำกัดประการที่สองครับ
1: ครับ
0: กฎหมายฉบับนี้เนี่ยวางระบบมาตรการป้องกันไว้ถึง3ชั้นนะระหว่างที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำก็ให้ใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูโอ้หลากหลายวิธีการเลยครับที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยปรับเปลี่ยนเจตคติแล้วก็ให้มั่นใจว่าแกจะไม่กลับหวนไปกระทำความผิดอีกหลังจากพ้นโทษไปแล้วในมาตรการแก้ไขฟื้นฟูหลากหลายเลยครับทีนี้พอแกพ้นโทษออกมาเป็นเสรีชนเดินอยู่บนท้องถนนและในสังคมพอเหมือนกับเราเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ยังมีมาตรการเฝ้าระวังหลังจากพ้นโทษครับซึ่งชื่อว่ามาตรการเฝ้าระวังเนี่ยโอ้โหมีกระบวนการมีวิธีการกลยุทธ์อะไรหลากหลายที่จะสามารถเอาจิตแพทย์เอาแพทย์เอานักบำบัดพฤติกรรมบำบัดอะไรเข้ามาดูแลเอาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าไปคอยเฝ้าระวังแล้วประเมินความเสี่ยงแล้วรายงานกลับมาที่คณะกรรมการตามกฎหมายฉบับนี
1: ้ว่า
0: จะเอายังไงจะทำให้รุนแรงกว่าเฝ้าระวังอีกไหมแล้วก็ถ้ามันเสี่ยงมากจะต้องใช้มาตรการรุนแรงกว่าเฝ้าระวังเขาเรียกมาตรการที่สามนี้ว่ามาตรการคุมขังครับส่งตัวให้คณะกรรมการวินิจฉัยแล้วก็ส่งแกที่แกพ้นโทษไปแล้วนะที่สลับไปแล้วนะกลับไปถูกคุมขังแต่ไม่ถือว่าติดคุกนะครับ
1: ไม่ถือว่าติดคุกแล้ว
0: ขังใช่ครับคุมขังอยู่ในสถานที่เฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้แกมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังออกไปสร้างความผิดให้กับสังคมอีกเนี่ยครับสามมาตรการนี้เนี่ยไอ้มาตรการคุมขังนี่รุนแรงถึงขนาดว่าใช้เวลาได้ถึง3ปีนะ
1: ครับ
0: อย่างยาวเลยอ่ะ
1: 3ปีนะ
0: ห้าให้บังคับให้ไปเข้ารับการบำบัดรักษาทางร่างกายทางจิตใจอะไรรวมทั้งอาจจะมีมาตรการอื่นใดที่ทำให้แกไม่สามารถไม่มีแรงที่จะไปทำความผิดทางเพศข่มขืนอะไรใครได้อีกเนี่ยครับก็มาตรการนี้ว่าไปแล้วออกแบบไว้ค่อนข้างดี
1: แต่
0: มันมีขอบเขตจำกัดด้านที่หนึ่งไปแล้วยังไปเจอด้านที่สองครับจำกัดว่าไม่ให้ไปใช้มาตรการป้องกันนี้กับคนที่กระทำความผิด ในขณะที่อายุยังไม่ถึง18ปี
1: ไม่ถึงถ้าต่ำกว่า18ปีไม่ได้
0: ใช่ครับในวันที่เขากระทำผิดนะ
1: ในวันที่กระทำความผิด
0: ว่าเขากระทำผิดวันอายุ17ปี
1: ครับ
0: เขาก็เข้าไปกระบวนการทางศาลเยาวชนศาลแล้วก็หรือส่งมาศาลอาญาอะไรก็แล้วแต่ละแล้วระหว่างต้องถูกรับโทษอยู่เอามาตรการตามพรบนี้ไปใช้บังคับกับเขาไม่ได
1: ้
0: โดยเหตุที่อ้างว่าไม่มันเป็นเด็กไม่ต้องไปเฝ้าระวังอะไรมากไม่ต้องไปบำบัดรักษาเราให้กฎหมายเยาวชนและครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัวเขามีมาตรการแก้ไขฟื้นฟูมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วอ้าวแล้วถ้าระวังคนโทษออกมาล่ะถ้าหลังจากคนโทษออกมาแล้วเฝ้าระวังได้ไหมและนานเท่าไหร่แล้วถ้ามันดูแล้วมันความเสี่ยงยังสูงจะยกระดับขึ้นไปเป็นมาตรการคุมขังเพื่อป้องกันได้ไหมกฎหมายฉบับนี้ไม่ให้ใช้กับบุคคลดังกล่าวก็แนวความคิดของการคุ้มครองเด็กแต่นี่ไม่ใช่การลงโทษครับคุณวิสุทธิ์ครับผมมองว่าน
1: ี่จะเรียกว่าอะไรครับถ้าไม่ใช่การลงโทษ
0: มันไม่ใช่ลงโทษครับกฎหมายนี้เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้คนที่พ้นโทษแล้วไปกระทำความผิดซ้ำ
1: ครับ
0: สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับสุจริตชนที่ทำมาหากินอยู่ในสังคมเห็นไหมครับอย่างเนี้ยมันไม่ขัดแย้งอะไรกับกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิเด็ก
1: ครับ
0: คุ้มครองสิทธิเด็กเขาไม่ให้ลงโทษแต่นี่ไม่ได้ไปลงโทษอะไรแกมองเห็นไหมครับก็เพียงแต่ป้องกันไม่ให้แกไปทำอะไรซ้ำเฝ้าระวังแกไว้มีกลไกอะไรให้มันเหมาะกับเด็กแต่ตอนที่แกพ้นโทษมาเนี่ยแกหมดสภาพความเป็นเด็กแล้วนะ
1: ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมถ้าเกิดการกระทำเกิดขึ้นตอนที่เป็นเด็ก
0: ใช่ครับแต่ว่าเราใช้มาตรการเฝ้าระวังแกได้เห็นไหมแล้วก็หลากหลายสั่งให้แกเข้ารับการบำบัดรักษาห้ามแกเข้าไปในใช่ครับเนี่ยมาตรการเฝ้าระวังมันหลากหลายมากออกแบบไว้ดีแต่ข้อจำกัดประการแรกหนึ่งละประการที่สองละประการที่สามครับ
1: ครับ
0: กลไกทั้งหมดของกฎหมายฉบับนี้มอบให้กรมคุมประพฤติ
1: กรมคุมประพฤติ
0: งานอัยการ
1: ครับ
0: ศาลและกรมราชทัณฑ์เป็นศูนย์กลางในการบริหารกฎหมายฉบับนี้อยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงยุติธรรม
1: ครับ
0: ในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่ามันล้มเหลวแน่ๆในความบทวิเคราะห์ที่ผมวิเคราะห์เนี่ยมันล้มเหลวเพราะว่าเราจะไปเฝ้าระวังคนที่พ้นโทษแล้วอ่ะไม่ให้กลับไปกระทำความผิดอีกอ่ะเราจะเอาเจ้าหน้าที่ที่ไหนไปเฝ้าระวัง
1: นั่นเสียถามว่าเอาจากไหนมาสำหรับคนที่ไหนมาน
0: ะฮะ
1: ครับ
0: ใช่ครับศาลนี่ไม่มีเจ้าหน้าที่จะไปเฝ้าระวัง
1: ครับ
0: สองพนักงานอัยการท่านก็ไม่มีกำลังที่จะไปเฝ้าระวังคนที่พ้นโทษแล้วเห็นไหมฮะกรมคุมประพฤติว่ามีคนไม่ใช่เจ้าหน้าที่พนักงานคุมประพฤตินะเขามีอาสาสมัครคุมประพฤติก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ได้กระจายไปทั่วทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอ
1: ครับ
0: แต่การเฝ้าระวังคนที่ทำผิดเกี่ยวกับเพศหรือความรุนแรงแล้วพ้นโทษไปแล้วเนี่ยเขากลับไปอยู่ในหมู่บ้านในตำบลในท้องถิ่นในชุมชนของเขาเอ้าเราบอกว่าใช้มาตรการเฝ้าระวังเราจะเอาบุคลากรที่ไหนเฝ้าระวัง
1: นั่นสิ
0: เห็นไหมครับบุคลากรที่จะเฝ้าระวังได้ ดีที่สุดกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศทุกหมู่บ้าน
1: คือใครครับ
0: กระทรวงมหาดไทยผู้ใหญ่บ้าน
1: กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
0: ผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็อะไรเนี่ยท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครอบงำอยู่ทั่วหมดครับ
1: ครับ
0: แต่กระทรวงมหาดไทยแทบไม่มีบทบาทอะไรในกฎหมายฉบับนี้เลยครับแต่สังคมก็อยากให้กระทรวงมหาดไทยช่วยทำช่วยให้มาตรการ3มาตรการป้องกันตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มันสำเร็จให้ผลเป็นคุณประโยชน์ทั้งแก่เหยื่ออาชญากรรมทั้งแก่สุจริตชนในชุมชนในท้องที่ท้องถิ่นรวมทั้งตัวแกเองด้วยนะ
1: อาจารย์คิดว่ากลไกกระทรวงมหาดไทยก็จะยอมทำไหมอันนี้ผมมองจากข้างนอกคือก็เป็นภาระเขานะ
0: เขาก็ต้องทำอยู่แล้วทุกวันนี
1: ้
0: กระทรวงมหาดไทยก็กำลังพยายามทำอยู
1: ่ครับ
0: แต่ไม่สามารถที่จะใช้กลไกตามพระราชบัญญัตินี้ได
1: ้ครับ
0: นะต้องไปขออะไรล่ะคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยว่าอันนี้เข้าเกณฑ์ที่จะใช้มาตรการป้องกันกับผู้คนโทษเหล่านั้นได้หรือไม่คณะกรรมการวินิจฉัยมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานมีกรมคุมประพฤติเป็นฝ่ายเลขาแล้วก็กระทรวงมหาดไทยมีเข้าไปหน่วยเดียวผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการวินิจฉัยอย่างนี้แล้วก็กำหนดมาตรการมันจะไปมีพลังอะไรอ่ะถูกไหมครับเนี่ยมันเป็นกลไกที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาในระบบของระบบงานยุติธรรมทางอาญาพนักงานคุมประพฤติอัยการศาลราชทัณฑ์เห็นไหมครับไม่มีตำรวจด้วยนะตำรวจก็ไม่ได้เข้ามามีบทบาทเพราะตำรวจไม่ได้อยู่ในกระทรวงยุติธรรม
1: ครับ
0: เนี่ยมันถึงเวลาว่าปี2565เริ่มใช้ตั้งแต่มกรา2566เหมือนที่คุณรู้สึกว่ามาถึงวันนี้เนี่ยเกือบ4ปีเต็มแล้ว3ปีครึ่งแล้วยังไม่สามารถออกฤทธิ์อะไรได้เลยแล
1: ้
0: วปล่อยไว้อย่างนี้นะฮะกฎหมายนี้ก็จะไม่มีน้ำยาแบบนี้ไปอีกตลอดไปครับมันต้องถึงเวลาที่จะปัญหามันชัดเจนต้องปรับปรุงครับต้องแก้ไขปรับปรุง
1: ต้องแก้ตรงจุดไหนอาจารย์ครับ
0: ก็เอาจุดที่ง่ายๆนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องแก้โครงสร้างใหญ่นะ
1: ครับ
0: เพิ่มความผิดฐานคุกคามทางเพศ
1: ครับ
0: และความผิดฐานกลั่นแกล้งบูลลี
1: ่บูลลี่เข้าไปด้วย
0: อันนี้มันต้นเหตุของความรุนแรงเลยนะ
1: ครับ
0: คุกคามทางเพศถือว่าเป็นความผิดในหมวดความผิดทางเพศตามที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี2566เนี่ยแต่ไม่อยู่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับ
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะไม่อยู่อ้าวแล้วความผิดฐานบูลลี่ก็เหมือนกันก็ไม่อยู
1: ่ครับ
0: ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
1: ก็ไม่อยู่เหมือนกัน
0: ไม่ถึงสาหัสไม่อยู่ครับใช้มาตรการตามพ.ร.บ.นี้ไม่ได้นี่แก้น้อยนะให้มันครอบคลุมนะครับทุกฐานความผิดตามชื่อของมันทุกฐานความผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศและทุกฐานความผิดที่มันเชื่อมโยงกับการใช้ความรุนแรง
1: ถ้า
0: อย่างนี้ก็กว้างขึ้นแล้วก็จุดที่สองผมก็ยังเห็นว่าให้ใช้มาตรการป้องกันนี้กับผู้พ้นโทษซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแต่กระทำผิดในขณะที่อายุยังไม่เกิน18ปีบริบูรณ์
1: ครับ
0: ให้ใช้มาตรการป้องกันอย่างนี้ได้เพราะมันไม่ใช่ลงโทษแกอันนี้ช่วยแกไม่ให้ไปกระทำความผิดซ้ำอีกด้วยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยสองตัวนี้ง่ายๆแต่มันก็ไม่มันแก้ปลายเหตุที่สำคัญต้องแก้โครงสร้างครับ
1: โครงสร้าง
0: รัฐมนตรีรักครับตัวใหญ่เนี่ยรัฐมนตรีรักษาการไม่ใช่มีแต่รัฐมนตรียุติธรรมคนเดียวต้องมีรัฐมนตรีมหาดไทยเข้าไปอยู่ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ยกสิครับยกระดับประธานคณะกรรมการนโยบายป้องกันตามพรบนี้ระดับชาติเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่รัฐนายกมอบหมายเป็นประธานแล้วรัฐมนตรียุติธรรมกับรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในกรรมการวินิจฉัยกรรมการที่เป็นตัวปฏิบัติหน้าที่วินิจฉัยแล้วลงมติว่าจะใช้มาตรการนี้กับบุคคลใดอย่างไรไม่ใช่เอารองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานมันต้องระดับที
1: ่ต้องเป็น
0: สูงกว่านั้นใช่ไหมครับเพราะว่าตัวแทนของตำรวจของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสาธารณสุขกรมจิตแพทย์หรืออะไรเนี่ยเขาจะได้ส่งคนผู้หลักผู้ใหญ่มาให้มาร่วมเป็นกรรมการวินิจฉัยได้แล้ว
1: ประธานควรจะเป็นระดับไหนอาจารย์ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีไปเลยป่ะในความเห็นอาจารย์นะ
0: ก็ระดับกรรมการวินิจฉัยที่จะปฏิบัติงานเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ปลัดกระทรวงได้ไหมหรือจะให้รัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งเอาปลัดกระทรวงก็ได้แล้วไม่ต้องตั้งคณะเดียวเพราะว่ากรรมการวินิจฉัยเนี่ยเขาให้มีหลายคณะก็ได
1: ้ครับ
0: คนนั้นก็ประธานต้องระดับปลัดกระทรวงแล้วก็เอาตัวแทนจากทุกหน่วยในระดับที่ระดับสูงของทุกหน่วยเนี่ยที่จะตัดสินใจมีข้อมูลมีอะไรพร้อมตัดสินใจได้โดยไม่ต้องกลับไปปรึกษาหน่วยเหนืออีกครั้งหนึ่งอย่างนี้มันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
1: ครับไม่นั้นจะมาเฉพาะตัวบุคคลนะแต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ
0: ใช่ครับแล้วก็พูดง่ายๆกลไกไม่ใช่ใช้แต่อาสาสมัครพนักงานคุมประพฤติซึ่งเขาไม่ได้มีเงินเดือนประจำเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐงานอาสาสมัครจะให้เขาทำอะไรเต็มที่ได้ไหมต้องใช้อะไรอาสาสมัครหมู่บ้านของสาธารณสุขโอ้โหครอบคลุมมากกว่าอาสาสมัครกรมประพฤติครับยังไงต้องให้เขามาร่วมเพราะสาธารณสุขก็จะต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งมันมาจากโรคจิตครับ
1: ครับ
0: ไอ้พฤติกรรมเบี่ยงเบนเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยจิตที่บกพร่องเพราะฉะนั้นกลไกเขาก็พูดที่มีอยู่เนี่ยให้เอาสาธารณสุขเข้ามาด้วยอย่างเนี้ยเห็นไหมครับแล้วพอเอาอสม.อาสาสมัครสาธารณสุขประกับอาสาสาธารณสุขระดับหมู่บ้านแล้วเอาผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านกำนันทุกตำบลเนี่ยครับนายอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นอบต.เทศบาลอบจ.ต้องร่วมขบวนการในการสอดส่องดูแลคนของในความรับผิดชอบของแต่ละท้องที่ท้องถิ่นถ้าพ้นโทษปั๊บประเมินความเสี่ยงจากกรมราชทัณฑ์ว่าอันนี้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังก็จะได้รับลูกต่อเลยครับอย่างนี้มันถึงจะพอมีน้ำยาขึ้นมาบ้างครับ
1: คร
0: ับก็หวังว่าการสนทนาวันนี้เนี่ยมันจะพอมีเสียงสะท้อนไปเข้าใครล่ะเข้าความรับรู้ของ
1: ผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: บ้างไหม ช่ครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ามันถึงเวลาต้องเครื่องมือเนี่ยมันดีมากแต่ว่ามันทำงานไม่ได้ทุกวัน
1: มันไปไม่ได
0: ้ครับ
1: หลักการดีเครื่องมือดีแต่ยังทำงานไม่ได้แต่อาจารย์ก็มีข้อชี้แนะนะฮะสองสามประการแต่วันนี้เวลาหมดพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์จราพักดีธนากรแล้วก็ผมวิสุทธ์ก็ลาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินบินร่วมพระราชพิธีประสบกษัตริย์ฮาร์ลที่5พรุ่งนี้โพสต์บอกถึงนอร์เวย์แล้วนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีประสบของกษัตริย์ฮาร์ลที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนโดยระหว่างที่เดินทางสำรวจเส้นทางงานพระราชพิธีมีคนไทยที่มาจากสหรัฐอเมริกาและคนไทยที่พำนักในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้ง2ฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและการด้วยความปิติยินดีนายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายว่าขอบคุณมากๆประกาศผลบริษัทฮันฮาวาได้รับเลือกต่อเรือฟริเกต1ลำเสนอราคา 16,730 ล้านบาทพลเรือเอกกรวิทย์ฉายะรัฐีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกตได้ลงนามประกาศกองทัพเรือผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกต1ลำพร้อมทั้งระบบและอุปกรณ์อะไหล่เครื่องมือเอกสารส่วนสนับสนุนการทดสอบทดลองน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นการฝึกอบรมการตรวจรับการรับประกันและพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัทฮันฮาวาโอเชียนโดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่นๆค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งราคานี้เป็นราคาคงที่และตายตัวรวมการขนส่งและประกันภัยจนกระทั่งส่งมอบงานณฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีหรือพื้นที่กองทัพเรือกำหนดสุริยะสั่งกรมประมงเร่งทำแผนรับมือคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปลาหมอคางดำนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมกำชับให้กรมประมงจะทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานเพื่อให้ดำเนินการเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงเดินหน้าปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพ.ศ. 2567ถึง2570โดยมีกระทรวงเกษตรคอยกำกับดูแลสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านนายวัชรพลขาวคำเปิดเผยว่าได้เร่งรัดดำเนินการตาม7มาตรการหลักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเตรียมออกหนังสือเวียนสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยเร็วสำหรับ7มาตรการหลักที่ครม.เคยมีมติเห็นชอบประกอบด้วยควบคุมและกำจัดด้วยเครื่องมือประมงประสิทธิภาพสูงในทุกแหล่งน้ำเป้าหมายนำปลาออกจากระบบไม่น้อยกว่า 5,000 ตันปล่อยปลาผู้ล่าเช่นปลากระพงขาวปลาชะโดปลากลายรวมไม่น้อยกว่า5ล้านตัวนำไปใช้ประโยชน์ตั้งจุดรับซื้อเพื่อนำน้ำหมักชีวภาพปลาป่นและแปรรูปอาหารไม่น้อยกว่า 5,000 ตันสำรวจและเฝ้าระวังตั้งระบบรับแจ้งเบาะแสสกัดการแพร่ระบาดในเขตกันชนสร้างการรับรู้ทำคู่มือสร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายและวิธีจำแนกสัตว์น้ำต่างถิ่นรุกรานวิจัยนวัตกรรมใช้พันธุศาสตร์ควบคุมการสืบพันธุ์พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีติดตามพื้นที่ระบาดและฟื้นฟูระบบนิเวศเพาะปล่อยสัตว์น้ำประจำถิ่นคืนธรรมชาติไม่น้อยกว่า5ล้านตัวและฟื้นฟูแหล่งอาศัยอย่างน้อย16แห่งเพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนทนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร
2: โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
6: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
7: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: La

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ วรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
8: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะคะได้กลับมาแล้วค่ะกลับมาเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนหลังข่าว3ทุ่มของสำนักข่าวไทยเจอกันที่คลื่น Thinking Radio FM 96.5 ทางวิทยุถ้าใครอยู่ในรถก็กดหน้าปัด FM 96.5 ถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือก็เปิดแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะก็ไปที่เมนูวิทยุ FM 96.5 ค่ะแล้วใครฟังอยู่บน Facebook ดูบน YouTubeตอนนี้เรามาไลฟ์ TikTok กันด้วยนะคะของคลื่นความคิดถ้าคุณผู้ฟัง อยู่บนแพลตฟอร์มไหนก็มาทักทายกันได้ค่ะแล้วก็บ้านเขียวของเรานะคะ Line at Thinking Radio มากันติดตามกันค่ะวันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังขบคิดตั้งคำถามร่วมกันหาคำตอบในคุยแบบนิรุธกับคุณนิรุธศิริจัญญาทุกวันอังคารค่ะแบบนี้พร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณนิรุธค่ะ
9: สวัสดีครับ 9.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage แต่ IG ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
8: สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะเป็นอย่างไรบ้าง7วันเจอฝนสัก3วันมั้ยคะ
9: เจอ6วันครับ
8: เจอ6วันเลยนะคะแม่
9: เจอ6วันวันนี้เพิ่งมีแสงค่อยสบายใจโอ้ยเป็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาหน่อย
8: ค่ะ
9: ก็แล้วก็มีสลับวับวับคึมๆแต่ว่าไม่มีฝนครับ
8: ค่ะแล้วถ้า
9: พูดเปิดพี่เก่งโทษครับพี่เก่งพูดเปิดรายการยิ้มเหมือนกันจะชวนไปเดินที่ไหน
8: ชวนเดินเดี๋ยวนี้นี่คุยกับใครก็ถามว่าไปไหม
9: จะชวนไปเดินที่ไหนไปไหมแล้วเมื่อกี้จะพูดอะไรครับเมื่อกี้พูดอะไร
8: อ๋อก็คือจะถามพี่หนิงว่าตอนนี้แฟนคลับทำไอจีทำโซเชียลทำอะไรให้อยู่เนี่ยเมื่อไหร่เขาจะทำติ๊กต็อกให้ค่ะ
9: ทำTikTokให้ใครครับ
8: ให้พี่หนิงค่ะตอนนี้เราก็มาลองไลฟ์TikTokกันเนี่ยเผื่อคุณผู้ฟังถ้าชมอยู่นะคะก็มามีคุณประนมคุณต๋อมแต้มคุณพัทรา
9: TikTokเป็นยังไงล่ะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไม่ใช่ช่วงเวลานี้ครับพี่จะคอยบอกผมแล้ว
8: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันหลังไมค์เรียนกันหลังไมค์นะครับ
9: แล้วเราไปเรียนกันที่ไหนครับไปทำอยู่ที่
8: ก็ตอนนี้ค่ะเรามีการสอน AI แบบออนไลน์ค่ะพี่หนิงเพราะว่าคุณผู้ฟังที่ไปเรียนอบรมออนไลน์กับเราที่โรงแรมเนี่ย
9: เรียนมาแล้วนี
8: ่เรียนแล้วแต่เรารับได้แค่50คนไงคะแบบจับมือทำ
9: ใช่
8: คุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าขอเรียนออนไลน์เพื่อจะได้อยู่สุไหงโกลกอยู่อุดรก็เรียนได้อยู่พระประแดงก็เรียนได้ค่ะ
9: ใช่น่าจะเปิดให้เรียนทางออนไลน์นะครับ
8: เนี่ยแหละค่ะตอนนี้เปิดแล้วค่ะพี่หนิงค่ะ159บาท
9: นั่นแหละแค่นั้นเองค่าใช้จ่ายก็ถูก
8: ใช่ค่ะ
9: จะให้แฟนๆของพี่เก่งของ96.5เราเดินทางมาก็เลยละ149ก็เลย
8: ใช่ค่ะใช่ตอนนี้รถไฟฟ้ากับ BTS MRT ก็ไปกลับก็เกือบ200แล้วนะคะพี่หนิง
9: หมดแล้วหมดแล้วเนี่ยสำหรับอย่างเงี้ยเราทำอย่างนี้แล้วก็สะดวกดีก็จะมีประชุมออนไลน์กันได้แล้วก็จัดที่ออนไลน์ไปแล้วก็สะดวกเพราะอยู่บ้านก็เลี้ยงหลานไปได้ดูได้ด้วยอะไรด้วย
8: ทำไปคุยกับหลานไปตอนนี้ก็ทันสมัยแล้วค่ะไม่ตกเทรนด์เดี๋ยวนี้
9: ครับดีจังเลย
8: ทักกันมาได้ที
9: ่ได้ความรู้
8: ข้อความนะฮะแล้วเดี๋ยวพี่หนิงก็จะไปร่ำเรียนเด็กเก่งก็จะไปสอนตัวต่อตัวเลยค่ะพี่หนิงค่ะ
9: ทีนี้ร่ำเรียนมาแล้วทำไมบางคนไม่ยอมเรียนรู้อะไรเลยล่ะครับ
8: อาจจะมีหลายเรื่องให้เรียนพร้อมกันก็เลยต้องลำดับอันนี้เรียนก่อนอันนู้นไปเรียนทีหลังหรือเปล่าพี่หนิงเรื่องเยอะ
9: เพราะว่าที่เราพูดไปเรื่องพูดเรื่องเยอะมากเลยมาประมาณเป็นปีๆแล้วเน
8: ี่
9: ยพูดเรื่องเยอะมากเลยจะให้สรุปก็คงจะสรุปไม่ได้ก็ต้องจับแบบทุกเรื่องเลยมันไม่มีอะไรที่มันถูกต้องเลย
8: ค่ะ
9: แล้วเรามักจะได้ยินว่าเราเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐบาลเรื่องนี้มันเกิดก่อนเราแต่ก็ดูแล้วทุกคนเนี่ยก็อยู่ไม่รัฐบาลก็ฝ่ายค้านก็อยู่อย่างนี้น
8: ะใช่ใช
9: ่ที่ผ่านมาเนี่ย 4-5 ปี 10 ปีเนี่ยไม่เป็นรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านไม่มีพรรคใหม่อะไรขึ้นมาเลยนะครับพี่เจ๋งครับ
8: อุ้ยพี่หนิงบางพรรคนี่เป็นรัฐบาลล้วนล้วนล้วนเพียวเพียวเกิดมาเพื่อเป็นรัฐบาล
9: ก็นั่นไงก็พอเหมือนกับว่าพอมาเป็นรัฐบาลใหม่ปั๊บเขาจะไม่ยอมรับรู้เรื่องที่ผ่านมาข้างหลังเลยว่าเขาทำอะไรกันไว้หรือใครทำอะไรกันไว
8: ้
9: ก็มาเริ่มต้นเรียนกันใหม่คือไม่ยอมเรียนรู้เลยไงที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือไม่ยอมเรียนรู้อะไรเลย
8: ใช่ใช่
9: ทั้งที่อยู่ในประเทศนี้เกิดในประเทศนี้มาอยู่ในพรรคนี้มาตั้งแต่ยังเป็นส.ส.จนกระทั่งขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นอะไรต่ออะไรและพอขึ้นมาเป็นพอปีนี้ก็บอกว่าโอ้เรื่องมันเกิดมาตั้งแต่ก่อนผมมาเป็นรัฐบาลกันชอบพูดกันอย่างนี้ตลอดเลยมันไม่มีเรื่องอะไรที่มันมีเรื่องใหม่ๆที่เราต้องติดตามแต่ว่ามันก็คือเรื่องเก่าของการขออนุญาตทั้งหลายนั่นแหละสมมติว่าอยู่ๆวันดีคืนดีคนจะมาขอบ้านพี่เก่งปล่อยจรวดอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องใหม่จริงว่าปล่อยจรวดแต่ว่ามันก็มีกฎข้อบังคับอยู่แล้วว่ามันไม่มีกฎหมายให้คุณมาตั้งแล้วเขาปล่อยจรวดที่บ้านคุณบ้านผ
8: ม
9: คุณไปปล่อยบ้านคุณนู่นสิ
8: ใช่ใช
9: ่ก็เช่นเดียวกับว่าที่เขากำลังทำอะไร data center ใช่ไหมตอนนี
8: ้โอ้โหทุกชั่วโมงเลยค่ะพี่หนิงตอบกันเรื่อง data center
9: แล้วก็พูดเรื่องน้ำมันไหลอยู่ไว้ในท่อคือมันได้ต้องเป็นหลายร้อยเป็นหลายร้อยลิตรเลยไหลมันซึมจากจุดไหนอะไรมาทั้งหมดเนี่ยทำไมเขาตั้งกันได้แล้วก็ยังขออนุญาตกันอยู่จะเป็นร้อยนะ
8: ใช่
9: ใช่ทั้งที่เขาบอกว่ามันไม่มีกฎหมายอะไรเลยเมื่อมันไม่มีกฎหมายคุณอนุญาตให้เขาตั้งได้ยังไง
8: ก็ตั้งไปก่อน
9: แล้วอะ
8: ตั้งไปก่อนอยากได้รายได้เข้าประเทศ
9: ไม่ได้มากระชิบกระชาก
8: ไม่ได้มากระชิบกระชาก
9: เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาทนกันไม่ไหวแล้วไงและคุณก็รู้อยู่แล้วด้วยไงกทม.ก็รู้อยู่แล้วมันไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรใช่ไห
8: ม
9: เมื่อมันไม่มีแล้วคุณให้เขามาสร้างแล้วก็เขาก็เก็บกักน้ำมันว่าคุณยังไม่รู้เลยจนกระทั่งสุดซอยเดิมอ่ะเขาเข้าไปถึงสุดซอยเลยเอามันมีน้ำมันอยู่ตั้ง500,000 ลิตรมันอยู่ได้ยังไงอ่ะพี่เก่ง
8: โอ้โหตอนขนเขาก็คงไม่ขนกลางวันมั้งคะเขาก็คงขนกลางคืนตำรวจก็ไปตั้งด่านเดี๋ยวแถวสถานบันเทิงก็ไม่ได้มาตั้งด่าน
9: ขนขนน่ะมันไม่มีคนตรวจเลยว่าอันนี้มันก็แล้วพอมาจับได้อย่างนี้เขาบอกว่ารู้จะทำยังไงเพราะว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลในการอนุญาตให้มันเอ้าก็ตกลงใครจะมาทำอะไรกับประเทศนี้ก็ได้หมดเลยใช่ไหม
8: เรามัวจะต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยม
9: ใช่คือเรื่องนี้มันไม่ใช่ต้วมเตี้ยมแล้วนะพี่เก่งท่านผู้ฟังครับเรื่องไม่ใช่ต้วมเตี้ยมเลยเมื่ออยู่ๆว่าเราไม่มีกฎหมายทั้งหมดเลยคนเดินมาบอกจะมาตั้งที่ส่งจรวดที่ประเทศเราแล้วไม่มีกฎหมายพวกนี้เลยคุณตั้งได้เลยแล้วก็ปล่อยจรวดได้เลยเอาน้ำมันมาเก็บมาแล้วก็ในเมื่อมันไม่มีกฎหมายอนุญาตให้คุณมาตั้งไม่มีกฎหมายให้คุณมีน้ำมันมากเกินกว่า100,000 ลิตรหรือ200,000 ลิตรอย่างเงี้ยมันก็คือผิดกฎหมายแล้วไงมันไม่ต้องไปคิดเลยว่าไม่รู้หรือนู่นนี่นั่นก็คือไม่อนุญาตถ้าการอนุญาตเนี่ยมันตัวเล็กตัวน้อยอนุญาตได้หรือมันก็ต้องเรียนขึ้นไปถึงหัวหน้าก่อนหัวหน้าก็ต้องเรียนขึ้นไปถึงหัวหน้าแล้วข้างบนมันก็มีหัวหน้าต่อกันไปอีกไงแล้วพอมาถึงตอนนี้ก็บอกว่าไม่รู้แล้วก็ยังมีแล้วผ่าน DOI ได้ยังไง
8: ไม่รู้
9: ตอบดีจังไม่รู
8: ้หนูไม่รู้
9: ทำ BOI ได้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็ตั้งอยู่ในกลางใกล้ๆพี่เก่งเลยนะ
8: ใช่โอ้โหนี่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ข่าวต้นชั่วโมงทุกเลยใช่ค่ะใช่
9: แล้วไปต่างจังหวัดมีอะไรดิคือตรงเนี้ยมันเป็นเขตชุมชนใช่ไหมมันมาตั้งอย่างนี้ได้ไหมก็ไหนให้กำหนดเขตกันแล้วไง
8: ก็ตอน
9: โซนแล้วไม่ใช่เหรอ
8: ตอนกำหนดโซนเขากำหนดบนกระดาษอะพี่หนิงแต่เจ้าหน้าที่อะก็ไม่เห็นเปเปอร์เจ้าหน้าที่เขาเซ็นอย่างเดียว
9: เราพูดกันจนเหนื่อยแล้วจนกระทั่งเมื่อตอนต้นรายการพี่เก่งพูดเหมือนกับจะเชิญลงไปเดินเล่นกันแล้ว
8: มีคนเชิญอยู่มีคนเชิญเยอะอยู่
9: ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าถ้าทำอย่างนี้ก็เป็นแบบเหตุการณ์บ้านเมืองมันผิดปกติแล้วเราเดี๋ยวนี้เราก็ต้องชอบแคร์ต่างชาติเขาอยู่ด้วยเมื่อต่างชาติเขาบอกบ้านเมืองไม่ผิดปกติเรื่องธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็คงจะแย่เขามันมาจากสาเหตุอะไรเล่าคุณมาพูดที่ปลายเหตุว่าพอเขาจะชวนเราเดินเล่นกันบนถนนคุณก็บอกว่าจะทำให้ภาพพจน์ของภาพลักษณ์ของประเทศเราเสียหายแต่ว่าการกระทำเนี่ยที่เราพูดมาเป็นปีๆแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งหมดเลยว่าเรื่องของอะไรเด็กทิพย์อย่างเงี้ยมีพ่อทิพย์มีแม่ทิพย์แล้วมันก็อยู่ในไอ้
8: ห้องทิพย์
9: หน้าเรลเวย์อะไรเนี่ย แล้วก็มาเป็นพ่อทิพย์ให้เด็กแล้วเด็กมาเป็นร้อยๆพันๆคนเป็นสัญชาติไทยหมดเลยคือพวกอย่างเงี้ยแล้วเราก็พูดไปแล้วทั้งหมดสื่อก็ออกมาทีวีก็ออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วมันก็เงียบไปไงแล้วก็เกิดเรื่องใหม่มาว่าที่เชียงดาวก็อยู่มีโอนเข้าไปอยู่เป็นคนชนเชื้อชาติตรงนั้นเป็นคนเผ่าตรงนั้นแล้วก็อยู่ๆก็ย้ายกลับมาอยู่เป็นพัทยามีอาวุธปืนอะไรก็สุดแล้วก็เงียบไปมาก็โผล่มาหน่อยข่าวเบาๆว่าถูกจำคุกศาลตัดสิน45 ปีในเฉินซีโฟน
8: เงียบๆเดี๋ยวก็ลืมเก เก่งลืมแล้วเลย
9: แล้วก็เดี๋ยวก็ย้ายห้าเสือห้วยขวางเนี่ยย้ายจนอีกหน่อยก็จะเป็นตำรวจเด็กๆแล้วมั้งคงไม่มีพวกแบบพันเอกมั้ยเพราะก็ย้ายกันหมดแล้วนี
8: ่ก็ทั้งผอ.เขต5เสือเขตก็
9: นั่นไง
8: ย้ายกัน
9: เ
8: พิดเพลินค่ะ
9: ไอ้หน่อยก็จะมีผอ.เขตจะมีหัวหน้าเขตจะมี5เสือก็จะมีอยู่ที่หรือว่าปล่อยคนต่างชาติเขาดูแลเขากันเองเลยใช่ไหมเพราะเราดูแลไม่ได้ก็ต้องย้ายอยู่นั่นน่ะ
8: โอ้คำถาม
9: ก็เปลี่ยนคนใหม่เข้ามาก็เขาก็ต้องเฟ้นหรือว่าต้องเค้นต้องนวดเฟ้นมาต้องหาแบบว่าต้องฉมังแล้วนะเพราะถึงมาอยู่ได้สักสองสามเดือนก็เอาอีกแล้วย้ายอีกแล้ว
8: บางคน
9: ตรงนี้มันบ่งบอกว่าประสิทธิภาพของข้าราชการของประเทศเรานี่เป็นยังไงเหรอ
8: เออคำถามนี้ประสิทธิภาพเป็นยังไงมาลงตำแหน่งรอเกษียณเป็นยังแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามาทำงานให้รางวัลอาวุโสไปเรื่อยๆหรือจะมาแก้ปัญหารับใช้ประชาชนหรือต้องใช้นักการเมืองเท่านั้นหรืออะไรดีคะพี่หนิงคะคำถามนี้โอ้โหเยอะมากคุณผู้ฟังส่งมา
9: คือตกลงเรามองกันว่าไม่มีใครทำงานอะไรแล้วเลยเนี่ยพี่เก่งลงถูกเชิญให้ไปเดินใครก็ถูกเชิญให้ไปเดินเนี่ยเรารู้ถึงปัญหาที่เราพูดกันทั้งหมดแล้วก็ผมก็พูดด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นความคิดที่มันตรงกันหมดที่เรามีความรู้สึกหรือมีความเห็นตรงกันหมดทั้งสื่อทั้งอะไรเพราะว่าเราติดตามเฝ้าข่าวอยู่ตลอดเวลาเรามีความเห็นว่าเราเห็นตรงกันหมดทั้งหมดนี่ไงแต่ว่าเราเดินไปแล้วเนี่ยเราจะหาคนที่เข้ามาแก้เหตุที่มันเกิดเนี่ยมันไปทุกซอกทุกมุมเลยไงใครจะเป็นคนแก้เนี่ย
8: ค่ะคนแก
9: ้
8: ก
9: ็ต้อง
8: คนแก้ก็ต้องเป็นคนที่มีอำนาจเหนือกว่าข้าราชการใช่ไหมพี่หนิง
9: ก็เห็นคุณมันก็ต้องเหนือกว่าก็ไอ้ฝรั่งที่ถีบหมอที่ภูเก็ตก็ไม่เห็นเป็นไรก็ถูกยกฟ้องไปก็ถูกยกฟ้องไปก็เงียบไปแล้วหมอก็โดนถีบไปไอ้ฝรั่งอาจจะโดนถูกปรับถูกอะไรนิดหน่อยแล้วมันก็หน้าตาเฉยเช่นเดียวกันกับไอ้คนไอ้คนยิวที่อยู่ที่สมุยที่มีเรื่องปัญหาเรื่องที่ว่าพาเพื่อพาพวกแบบชุมชนอะไรเข้าไปเที่ยวในร้านอาหารเขาร้านกาแฟเขาแล้วก็ไปเป็นที่สวนสัตว์เล็กๆที่ก็เปิดพี่เก่งรู้ข่าวติดตามข่าวนี้ใช่ไหม
8: เห็นได้ข่าวว่าถูกในประเทศออกนอกประเทศแล้วก็มีนี่ฮะพี่หนิงถูก
9: มันไม่ใช่ออกไปแล้วก็มีมันเป็นเรื่องในประเทศตลกมากครับคือการในประเทศที่เกรงใจรัฐบาลอิสราเอลครับ
8: ยังไงอะครับ
9: คือตอนแรกทั้งหมดเลยเนี่ยเรามุ่งตรงกันไปทั้งสื่อเขียนทั้งตำรวจทั้งอะไรต่ออะไรก็คือมันมีกลุ่มของไอ้ยิวเนี่ยที่เข้าไปแล้วไปก่อกวนไอ้ร้านกาแฟก่อกวนสวนสัตว์เขาลูกเลิก
8: อะไรต่ออะไรก็
9: แล้วแต
8: ่
9: แล้วกันเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็เลยแบบไม่ให้เข้าแล้วก็ชักธงชาติของกาซาเขาก็ชักธงนั้นขึ้นมาเลยก็เพื่อให้รู้ว่าเป็นศัตรูกันกับอิสราเอล
8: ในพื้นที่ที่เขาไปก่อนเรื่องไว้ใช่ไหมคะ
9: ก็เขาชักที่ร้านกาแฟกับสวนสัตว
8: ์
9: ตอนนี้เขาก็เลยเกิดโมโหไงเพราะว่าเขามีปัญหากันอยู่ตอนนี้เขายังลบกันอยู่ไง
8: ใช่ค่ะใช่
9: เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะมาฆ่าพวกนี้ให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนคุณมีสิทธิ์อะไรที่คุณจะมาฆ่าคุณมาจากประเทศอื่นแล้วคุณจะมาตั้งเป็นชุมชนใหญ่หรือแม้กระทั่งศพพวกคุณจะเอามาฝังที่8ริ้วเลย
8: อันนั้นก็เห็นเขาบอกว่าซื้อที่ไว้4ปีแล้วสุขุมวิทนี่ก็ซื้อไว้40ปีแล้ว
9: ก็ไม่มีไม่ทำไม่อะไรเพราะขอใบอนุญาตไม่อะไรมันก็แอบฝังไป4ศพแล้วไงตัวเรามันจะทำอะไรกับบ้านนี้เมืองนี้ก็ได้ผมก็เลยถามว่าใครจะเป็นผู้จัดการดังนี้ให้อ่ะถ้ามันไม่มีคนไปร้องอะไรเนี่ยผู้ว่าก็ไม่รู้เหรออบต.ก็ไม่รู้เหรอที่แปลอนุญาตให้เขาตัวลงวันนี้ท่าน ท่านผู้ว่าราชการก็ขอบคุณท่านท่านก็สั่งให้ขุดหลุมนะเอาศพออกไปให้หมดด้วยแต่ว่ามันไม่ได้แก้เชิงปัญหามวลใหญ่ไงว่าถ้าใครยังจำแผ่นดินผืนนี้ได้ใครก็จะมาซื้อล่ะพี่เก่งเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยมีศพ4ศพของคนต่างชาติเป็นคนยิวมานอนอยู่อ่ะ
8: คือถ้าทำเรื่องราวให้ถูกมันก็ต้องมีข้าราชการที่เห็นระเบียบทำให้ถูกเรื่องถูกราวแต่ทีนี้เรามารู้กันอีกที
9: คือมันถูกเป้าอะไรตรงนั้นไม่ได้มันไม่ใช่สุสานแล้วก็มันไม่ใช่โซนนิ่งที่จะมาทำสุสานตรงนั้นไง
8: ค
9: ุณจะต้องไปอยู่ที่วัดแบบวัดคนไทยอย่างเงี้ยแล้วก็มีวัดไทยแล้วก็มีสุสานแล้วเราก็เผาไง
8: บางทีเราก็มีทุกศาสนา
9: คุณมาฝังแบบฝังเป็นผีดิบอ่ะคุณไม่ได้เผาอ่ะคุณยังฝังแบบชาวคริสต์สมัยก่อนนี่ซึ่งเมื่อก่อนก็อยู่ตรงสีลมก็มีป่าช้าฝรั่งหรือไม่ป่าช้าฝรั่ง
8: ใช่ค่ะสี
9: ลมก็ย้ายไปอยู่นู่นแล้วนครปฐมอะไรออกไปนู่นไปที่เป็นโซนนิ่งเข้าไปแต่อันนี้มันก็ไปอยู่ในโซนนิ่งที่เขาทำการเกษตรอยู่มีสายน้ำมีอะไรต่ออะไรอยู
8: ่
9: ทีนี้เราจบเรื่องนี้ไปก่อนว่าม
8: ัน
9: ก็เกี่ยวข้องกับคนยิวเหมือนกันอีกวันนี้ผมฟังท่านทูตบอกว่าอย่ามาเหมารวมอย่ามาคิดพูดไม่ดีใส่กับคนยิวกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนายกรัฐมนตรีเซ็นในประเทศคนยิวคนนั้นที่ก่อความไม่สงบที่ร้านคอฟฟี่ช็อปแล้วก็ที่สวนสัตว์เขาที่สมุยทำไมตอนแรกผมนึกว่าดีนะ
8: ไม่ดีเหรอคะ
9: ใจจริงนะพี่เจน
8: ไม่ดีเหรอคะนิ้วไหนร้ายนิ้วไหนเน่าก็ตัดทิ้งไปอย่างเงี้ยพี่หนิงอย่าให้มือมันลามปวด
9: สรุปแล้วตอนแรกเหมือนกับว่าในประเทศเพราะว่าเพื่อเห็นถึงความเข้มแข็งความเด็ดขาดของฉันว่าใครทำอะไรอย่างนี้ไม่สรุปแล้วไม่ใช่ในประเทศทั้งคู่ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าผู้หญิงคนไทยนะมีเรื่องเขาจริงๆผู้หญิงคนไทยนั้นมีสามีเป็นคนฝรั่งเศสครับมันก็เลยมาแปะเอี้ยงไงว่าฉันในประเทศทั้งสองคนเลยนะปะทะเลาะกันเองนั่นคุณไม่ได้ทำเพื่อประเทศไทยไงผมมาคิดดูแล้วคนต่างชาติสองคนมาทะเลาะกันแต่คนหนึ่งมีเมียเป็นคนไทยจดทะเบียนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบไม่ได้ลงลึกตรงนั้นแต่รู้ว่าเขาเข้ามาเปิดสวนสัตว์อยู่นี่กับปัญญาเขาที่เป็นคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นคนอยู่ที่สมุยนี่ด้วยผมก็ไม่ได้รู้เพราะว่าผมไม่ชอบไปสืบเรื่องส่วนตัวคนอื่นแต่รู้ว่าเขาเป็นสามีภรรยากันแล้วเปิดสวนสัตว์เล็กๆเนี่ยอยู่นี่มานานหลายสิบปีและข้อหาของเขาที่ทำไมเขาต้องถูกในประเทศข้อหาเขาไม่ได้ไปว่าคนยิวเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครเขาไปอะไรเขาเพียงแต่ว่าขี่รถแล้วรถเขาหน้ามันสูงหน่อยแล้วก็มีคนไปแจ้งความว่าเขาขี่รถแบบยกล้อซึ่งมันผิดกฎหมายการจราจรซึ่งกฎหมายการจราจรนั้นมันไม่ใช่อาญาร้ายแรงอะไรนะแต่ก็เล่นงานเขาว่าจับเข้าไปก็ต้องประกันตัวแสนหนึ่งนะออกมาแล้วโดนค่าปรับไปแล้ว 5,000 มันก็น่าจะจบไปแล้ว
8: ค่ะ
9: มันจบไปแล้วเสร็จแล้วทำไมก็ไม่รู้อยู่ๆว่าอาจจะเกรงใจคุณอิสราเอลนี่เขาหรือเปล่าคุณรู้เมื่อฉันในประเทศแล้วคุณสองคนทะเลาะกันใช่ไหมก็เจอนั้นในประเทศคนไทยผู้หญิงไปที่ไหนได้ล่ะเขาเป็นคนไทยก็อยู่นี่เนี่ยก็เลยต้องไปลงที่ผัวเขาเพราะว่าสามีเขาเป็นคนฝรั่งเศสแต่ทั้งหมดแล้วเขาก็ยังมีหยาบไม่อีกว่าที่ในประเทศทั้งสองคนเนี่ยยังสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน7 วันแล้วจะมาในประเทศทำไมอ่ะ
8: ทำตามกติกากรรมการห้องนักเรียนทะเลาะกันก็ต้องมีบทลงโทษ
9: นึกว่าสุดยอดเพราะนั้นนึกว่าสุดยอดเลยเพราะว่าเขาพูดถึงคนเดียวว่าเนี่ยเอามาทำกลางเนี่ยจะแบบเชือดไก่ให้ดิงดูนะอะไรอย่างเงี
8: ้
9: ย
8: ใครเป็นอันธพาลก็ต้องลงโทษ
9: คนเดียวตอนนี้มันก็เลยหนักขึ้นไปอีกเลยว่าเอาละดีละพรรคพวกที่ยังอยู
8: ่
9: เพราะว่าเนี่ยเทพเป็นคนเดียวพรรคพวกที่ยังอยู่ก็จะโกรธแค้นแทนก็บอกว่าดีแล้วล่ะไอ้ผัวเมื่อกี้เป็นฝรั่งเศสเนี่ยขอประทานโทษเนี่ยเขาใช้คำพูดนี้ผมเลยพูดตามเขาเลยครับว่าดูถูกเดลเทศไปสามีก็ที่อ่านงั้นพูดสุภาพสามีของคุณผู้หญิงเนี่ยที่ถูกเดลเทศไปเนี่ยก็จะเหลือผู้หญิงคนเดียวต่อไปเนี่ยเขาจะบุกขึ้นมาแล้วก็จะมาข่มขืน
8: ว่า
9: เขาอีก
8: ว่า
9: เขาพูดอย่างนี้นะผู้หญิง
8: เอ
9: ามาพูดนี้ให้ข่าวนี้นะ
8: เ
9: ขาจะทำยังไงคะเขาถามตอนแรกวันแรกที่มีข่าวว่าคนอิสราเอลถูกในประเทศเขา รู้สึกว่าประเทศไทยนี้มีกฎหมายที่ยุติธรรมแล้วเขาพูดคำนี้นะไม่ใช่ผมไปย้อนดูข่าวได้สรุปแล้วสามีเขาโดนด้วยเนื่องจากข้อหาเก่าแล้วขึ้นโรงพักไปแล้วประกันตัวมาแสนได้เงินประกันคืนแล้วก็จ่ายค่าปรับไปแล้ว 5,000 บาทมันจบไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเอาสิ่งที่เขาทำเนี่ยขึ้นโรงพักเนี่ยเป็นการกระทำที่มันผิดกฎหมายไทยมันต้องในประเทศนี่มันใช่เหร
8: อ
9: คล้ายๆกับว่าเอาก้อมแก้มไปนะจะได้ไม่ว่าฉันไปในประเทศคนยิวของคุณคนเดียวที่คุณเกรงใจกันอะไรกันมากกฎหมายเกรงใจบ้านเรามีใช่ไหมมันมีกฎหมายอันนี้หรือเปล่า
8: ต้องถามแล้วค่ะว่าโอเคเด็กทะเลาะกันสองคนหัวหน้าห้องฟ้องครูเสร็จครูลงโทษไล่ออกไปยืนนอกห้องเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะแต่มันไม่ควรจะมีการข่มขู่คุกคามกันทำให้มันน้ำพึ่งหยดเดียวเด็กทะเลาะกันกลายเป็นเรื่องเดี๋ยวยกพวกตีกันอย่างนี้ไม่ได้นะพี่หนิงใช่ไหมมันจะบานปลายไปกว่านี้ก็ต้องรีบตัดไฟจากต้นลม
9: ฝั่งของคนไทยเนี่ยสามีก็เป็นคนฝรั่งเศสเขาไม่ได้มีพวกฝรั่งเศสเขาไม่ได้ไปทำร้ายก็ไม่ได้ไปทำร้ายคอฟฟี่ช็อปของใครก็ไม่ได้ไปทำร้ายสวนสัตว์อะไรของใครเขาเป็นผู้ถูกกระทำ
8: อ
9: ันนี้จะถูกกระทำจะผิดหรือไม่ผิดเราไม่รู
8: ้
9: เราไม่รู้

0: ที่จะมาทำพวกนี้อ่ะเพราะว่าถ้าคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วทำแบบนี้ก็ถือว่ายังทำไม่ถูกใจคนดูอ่ะ
1: เห็นว่ามี CIB สอบสวนกลางเข้ามาตามเรื่องด้วยใช่ไหมพี่ติ๋งคะ
0: ตามเรื่องอะไรครับ
1: ก็อาจจะมาดูรับเรื่องกรณีอะไรที่มันดูจะเป็นความรุนแรงเกินตำรวจท้องที่อย่างเงี้ยค่ะสอบสวนกลางก็อาจจะเข้าไปช่วยได้
0: ไม่ CIB ก็สอบสวนแต่ว่าคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยมันเข้ามาอยู่เยอะมากตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราให้ฟรีวีซ่าเข้ามาแล้วอยู่ได้2เดือนตอนนี้เหลือว่าเดือนเดียวแล้วแต่ว่าไอ้นั้นมันไม่ใช่ข้อว่าจะมาอยู่ปีหนึ่งหรือ2ปีเข้ามาเที่ยวคำว่าเข้ามาเที่ยวกับคำก็เข้ามาอยู่ยาวเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะพี่เจ๊
1: ใช่คนละเรื่องพี่หนิงยืนยันเพราะว่าบางคนนี่โอ้โหต้องวิ่งไปต่อวีซ่ากันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำ work permit
0: แต่ว่าการต่อวีซ่าทุกเดือนเนี่ยเขาไม่ได้ว่าคุณมีเหตุผลที่จะมาต่อนะ
1: ต้องเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบด้วยนะว่าเขาอยู่ทำอะไรใช่ไหมฮะ
0: ใช่เลยแต่บ้านเราได้เข้ามาอยู่พอใกล้จะหมดเดือน ก็นั่งข้ามฟากไปเพื่อนบ้านแล้วก็นั่งกลับมา
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเข้ามาใหม่แล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จริงๆเจ้าหน้าที่ต้องสอบ
0: มันตลกมากไง
1: ใช่
0: อันนี้มันตลกมากแล้วก็เขามาตั้งชุมชนกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่สมุยมันอีกหลายๆเมืองไม่ใช่แต่เฉพาะคนยิวมันอีกหลายชาติ
1: ใช่ตอนนี้ใครๆก็เห็นประเทศไทยเนื้อหอมที่ดินหอมแบบทุกอย่างดีหมดน่าลงทุนนี่ก็บอกว่าเมืองไทยได้รางวัลเป็นเมืองกลางคืนที่น่าเที่ยวที่สุดเป็นสถานที่ที่คนอยากจะมาเออร์ลี่มารีไทยที่สุดอะไรอย่างนี้โอ้เนื้อหอมจริงๆค่ะพี่หนิงเราจะอยู่ลำบากนะ
0: ไม่เราเนื้อหอมจะต้องใจแข็งไงพี่เก่ง
1: แล้ว
0: เราเนื้อหอมที่เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะมันมีคลิปอยู่เนี่ยเราเห็นคนก็พูดไปเลยเราเห็นคนอิสราเอลเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วย
1: ทำไมคะ
0: มันก็ตะโกนขึ้นมาเลยว่าเงินกูเนี่ยสร้างประเทศให้มึงนะ
1: อันนี้ก็เกินไป
0: อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอคุณยังจะมาเนรเทศมันซะทั้งคู่อ่ะเนรเทศฝรั่งเศสด้วยเนรเทศยิวด้วยคุณยังเห็นใจอะไรเขาอีกเหร
1: อ
0: เงินที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มาช่วยอะไรเพราะคนไทยเราก็เสียภาษีด้วยเราก็มีเรื่องกิจการเรื่องธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทำค้าขายที่เราก็ได้เงินเข้ามาในประเทศเราได้กำไรเข้ามาเราก็ได้เงินเสียภาษีเกษตรกรที่ส่งสินค้าออกไปเราก็ได้เงินเพราะคนมาซื้อก็ต้องมาจ่ายภาษีเงินได้ของเขา
1: ใช
0: ่ไม่ว่าภาษีเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเกษตรกรไม่ต้องเสียแต่ว่ามันมีภาษีเรื่องการซื้อขายเรื่องการค้าเป็นการนำเงินเข้ามาสู่ประเทศเราไม่ได้นำเงินพวกคุณมาสร้างประเทศเราเลยนะคุณอิสราเอลครับประเทศเราอยู่ตรงนี้มาเนี่ย7-800ปีพันกว่าปีแล้วแก่ยาวนานมากกว่าประเทศของคุณอีกและคนของเราก็ไปช่วยคุณทำการเกษตรช่วยสร้างประเทศคุณเหมือนกันถ้าคุณจะพูดแบบนั้นผมก็จะขอพูดแบบนี
1: ้ที่
0: ปู่ของคุณต่างๆเนี่ยมีคนคุณสามีภรรยา2คนนะนอกนั้นคนไทย5คนอยู่ในนั้นสร้างประเทศให้คุณสร้างเงินให้คุณทำเกษตรให้คุณ
1: เรามีคนไทยอยู่ที่อิสราเอลเกือบ 70,000 คนนะคะที่ไปทำงานการเกษตร
0: นั่นไงแล้วคุณอย่ามาคุณอย่ามาไอ้อะไรนะคุณอย่ามาทวงบุญคุณนะว่าคุณเอาคนไทยไปเพื่อไปเลี้ยงดูแล้วก็ให้เงินเดือนกลับมาบ้างคนไทยไปเสียชีวิตจากคุณไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านคุณแล้วก็คนไทยก็ต้องตายก็ต้องส่งศพใส่หีบเหล็กกลับมาบ้านขาไปนั่งไปขากลับนอนกลับอย่างเงี้ยเราก็เห็นเคยพูดอะไรเราก็พูดด้วยความเป็นธรรมว่ามันมีเกิดขึ้นมาได้ถ้าการทำเกษตรมันก็ได้กันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าคุณไม่มีแรงงานคุณทำไม่ได้คุณต้องทำอาชีพคุณก็ต้องหาคนที่มีฝีมือและรู้จักการทำเกษตรแล้วก็คนไทยไปแล้วคุณก็ได้เงิน
1: นี่การควบคุม
0: ที่ดีขึ้น
1: ใช่การควบคุมอย่างแรงงานไทยเราไปทำงานในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นความร่วมมือของรัฐบาลใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราจะควบคุมว่าคนดีคนไม่ดีก็ต้องมีการลงโทษที่แบบให้มันชัดเจนอ่ะใช่ไหมเวลาเราไปทำในไม่ดีต่างประเทศเราก็ยังถูกลงโทษเลยเพราะนั้นใครที่มาทำไม่ดีในประเทศไทยก็ต้องถูกลงโทษเหมือนกันใช่ไหมพี่หนิง
0: พี่เก่งผมเคยพูดในรายการนี้ก่อนที่คุยพี่เก่งพูดบ่อยแล้วว่าคนไทยเนี่ยนิสัยเสียมากเวลาอยู่บ้านตัวเอง
1: ทำไมคะ

0: ็ไม่เคยเข้าคิวไม่เคยข้ามทางม้าลายไม่เคยเลยแต่พอไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปจีนไปอะไรเนี่ยเดะหมดเลย
1: ต้องทำ
0: ทำไมถึงใจก็มากแต่คนอื่นที่มาประเทศเรามันกลับตาลปัดเลยมันหาว่าประเทศเราเนี่ยเถื่อนหาว่าประเทศเราเนี่ยสะทุนหาว่าประเทศเราเนี่ยจนกูเอาเงินมาสร้างประเทศมึงโน่นนี่นั่นแล้วเรายังจะอยากจะรับเขาอีกเหรอคนพวกอย่างเงี้ยไม่อายกันเลยยังไงเนี่ยเราเดินแบบสง่างามแบบมองหน้าใครก็ได้มองฟ้าก็ได้ไม่ใช่ต้องเดินแบบก้มหน้ามองดินมองน้ำท่วมอยู่บนถนนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเนี่ยเขาจะเอาเงินเข้ามาช่วยสร้างให้เราน้ำไม่ท่วมอีกมันบ้ากันหรือเปล่าคนพวกนี้คนไทยเราไปช่วยทำงานเราไม่เคยไปสร้างชิปปุดแข่งกับเขาเราไม่ได้เอาแผ่นดินของเขาเราไปปักธงชาติไทยแล้วเราไปทำวัดไทยอยู่นั้นแล้วเราไปตั้งสมาคมคนไทยอยู่นั้นเอาศพคนไทยฝังนะประเทศเขาจะยอมไหมเราถามเขาหน่อยดิที่ไหนก็ได้ในโลกนี้อยู่จะทำแบบนี้ได้ไหม
1: เราไปอยู่บ้านไหนเราก็จะเรียบร้อยทำตามกติกาเขาเราจะไม่เคยไปเบ่งไปกลางใส่ใครเลยนะเพราะว่าเราก็ไปอยู่อย่าง LA นี่ก็มีคนไทยเป็นแสนนะพี่หนิงเนาะเราก็อยู่กันแบบสงบเรียบร้อยคนรัก
0: ไงว่าคนไทย
1: คนรัก
0: ออกนอกประเทศแล้วนิสัยเสียนิสัยเสียคือนิสัยดีขึ้น แต่อยู่ในประเทศนี่เสียแบบไม่ดีขึ้นเลย เสียมากไปมากไปมากไปทุกวันเลย
1: อย่างนี้ต้อง
0: แปลกไหมอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แปลกอีกไหมมีใส่หมวกดำแล้วก็มีผมแบบจรที่หมุนเป็นเกลียวยาวลงมาสองข้างเลยแล้วก็ใส่ชุดดำเป็นนักบวชแต่เป็นสัญชาติไทยเฮะเขาได้มายังไงอะพี่เก่ง
1: มันต้องมี
0: เขาเป็นนักบวชชาวยิว
1: มันต้องมีคนให
0: ้นับถือฮิบรูสอนฮิบรูแต่เขาเป็นคนไทยซึ่งดูแล้วหน้าตาอะไรต่ออะไรเขาก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนอาจารย์เราที่อยู่ที่อิหร่านนั่นก็ยังน่าเป็นไทยแล้วก็ไปเรียนที่อิหร่านแต่เราไปอยู่อาจารย์ฝรั่งท่านเป็นชื่อไทยแต่ว่าท่านทำความดีให้และก็เราก็มอบชื่อไทยให้อย่างนั้นได้เป็นที่รู้จักกันแต่นี่ไม่รู้จักเลยนับถือศาสนายิวแล้วก็มาเป็นผู้สอนศาสนายิวแต่มีสัญชาติไทยแล้วประเทศไทยกำลังถูกไม่ใช่กำลังถูกอะโดนไปหลายปีแล้วตัดแบ่งกันโดยที่ว่าไม่มีกฎหมายอะไรที่เอื้อมือเข้าไปทำได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหวังพึ่งใครกันถ้าสมมติเราลงไปเดินเนี่ยมันจะหวังพึ่งให้ใครมาเย็บไอ้สิ่งที่โดนตัดออกไปให้มาปฏิปต่อกลายเป็นแผ่นที่ขวานทองของเราแบบเดิมได้เพราะเราหาคนที่จะดูแลไม่ได้เลยมันสิ้นสุดไปหมดแล้วหรือไงอำเภอก็จดทะเบียนให้ตำรวจก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รับแจ้งความไม่กลับกลายไปคอยเฝ้าให้เขาอีกแล้วเราจะหาใครอ่ะ
1: มันต้องมีคนดีในแผ่นดินไทยครับพี่หนิงเราต้องหวังไว้มีคนอาสามารับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนหวังอยู่หวังอย
0: ู่ก็มีไงแต่ว่าก็แบบ20กว่าปีที่แล้วก็มีไงก็ลงมานั่งกันกลางถนนไงแล้วก็กว่าที่จะฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็พูดอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนดีขึ้นมาก็ประเดี๋ยวเดียวอ่ะมันก็ดีแตกออกไปกันอีกแล้วอ่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราต้องมาตามกันไหมพี่หนิง
0: อะไรนะครับ
1: เดี๋ยวเราต้องมาตามกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีคนดีศรีอยุธยาศรีรัตนโกสินทร์มาช่วยกู้ชาติไหม
0: ใช่ก็เลยอ่ะหวังว่าไม่ว่าจะเดินหรือไม่เดินเนี่ยเราอยากให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับประเทศของเรามากกว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปหรือไม่ได้ทำไปและขอให้ได้มองเห็นว่าประเทศเราเป็นอะไรบ้างทั้งสิ่งที่คุณทำและสิ่งที่คุณไม่ได้ทำไม่ได้ช่วยเหลือประเทศเลยราตรีสวัสดิ์ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะพี่หนิงคุยแบบนี้รุดทุกวันอังคารนะคะหลังข่าว3ทุ่มคุณผู้ฟังก็ไปตั้งคำถามและคิดหาคำตอบกันนะคะใจเย็นๆสำหรับประเทศไทยเราทุกเรื่องแก้ปัญหาด้วยความดีและคิดถึงผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าบอกเล่า965จะกลับมามีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
10: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
9: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
1: ค่ะผ่านไปสำหรับช่วงแรกนะคะคุยแบบนิรุตทุกวันอังคารหลังข่าว3ทุ่มของสำนักข่าวไทยในคลื่น Thinking Radio นะคะฟังได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะทุกแอปทุกสีทุกสื่อเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็วันนี้นะคะมีการไลฟ์ TikTok เป็นวันแรกของบอกเล่า965ค่ะก็ทักทายกันมาได้นะคะมีสายตรงมาจากออสเตรเลียและปกติเราจะมี Facebook กับ YouTube นะคะนะคราวนี้ค่ะข่าวดีจากบอกเล่า965สินเชื่อ GSB Solar for Life ค่ะช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะไม่ว่าจะประหยัดเงินประหยัดพลังงานข่าวดีจากธนาคารออมสินมาเสนอตัวช่วยคุณๆค่ะเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Lifeให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทค่ะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะให้ดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปีค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่ให้5ปีแรกเลยค่ะเริ่มต้นดอกเบี้ย 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีนะคะ7ปี สมัครเลยค่ะที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570ค่ะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะมาอีกหนึ่งข่าวเรื่องสุขภาพนะคะใครที่ไม่อยากมีปัญหาดิฉันขอให้คุณผู้ฟังมาดูแลเรื่องสุขภาพเลยค่ะมองข้ามไม่ได้เลยนะคะถ้าเราอยากจะให้ชีวิตประจำวันของเราสุขภาพแข็งแรงดิฉันมีหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำค่ะยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้านรับประทานง่ายในรูปแบบแคปซูลพืชค่ะไม่มีกลิ่นรบกวนแตกตัวในลำไส้เหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งเท่านั้นนะคะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อผ่าน LINE OfficialAssay ข่าวละอ KHAOLAOR @ข่าวละอหรือโทร02-819-7991-5 02-819-7991-5 หากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองยากระเทียมชนิดแคปซูลข่าวละอก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำนะคะก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพเราจะเจอกันปีละครั้งหลายคนเรียกร้องบอกให้จัดทุก3เดือนจัดทุก3เดือนเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาโดยไม่เตือนล่วงหน้านะคะหรือเตือนแล้วเราไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเราจัดกิจกรรมเสวนาภาษาหมอมาหลาย10ปีแล้วเพราะว่าคลื่นเรานี่อยู่มา20กว่าปีเราก็จะจัดประจำทุกปีนะคะเชิญคุณหมอที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพมาพูดคุยกันคุณผู้ฟังไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะกลัวติดโรคติดเชื้อมาที่โรงแรมค่ะเราจัดที่โรงแรมข้างๆอสมทนะฮะพบกับคุณหมอเชี่ยวชาญเรื่อง NCD โรคไม่ติดต่อความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงมันลามไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะแล้วก็คนตายเนี่ยอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะเพราะฉะนั้นต้องรีบมาดูแลตัวเองแล้วด้วยความที่พวกเราทำงานกันทุกวันค่ะกินไอ้นู่นกินไอ้นี่ซื้อไอ้นั่นกินทุกอย่างที่เห็นทุกอย่างที่ใกล้ตัวก็จะเชิญนักโภชนาการเชิญนักกายภาพมาแนะนำท่าออกกำลังกายหรือท่าที่คุณจะต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรค NCD แล้วก็เชิญท่านศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงคุณหมอต้อมอาจารย์สุภาพรของเรานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรดิฉันก็ได้ติดตามผลงานท่านท่านเข้าป่าไปหลายเดือนเพื่อไปหาปราชุมชนดูแลเรื่องสมุนไพรแล้วก็นำกลับมาเผยแพร่นำมาพัฒนาต่อยอดทำอย่างไรให้เราห่างไกลจากโรคเบาหวานความดันไขมันมะเร็งเครียดตายเส้นเลือดอุดตันแตกตีบโป๊ะตุยตายอันเนี้ยคือมีวิถีที่เรากินอยู่อย่างไรกินอยู่ให้เป็นนะก็รู้ทันโรค NCD ได้นะคะคุณหมอต้อมสุภาพรคุณหมอที่เชี่ยวชาญเราเชิญมาแล้วก็เรายังเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ตรงป่วยจริงกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หาย เป็นเบาหวานจนวันนี้มีชีวิตรอดอยู่ได้อย่างไรมาเรียนรู้บทเรียนที่เราละเลยแน่นอนค่ะคุณขาบางคนไม่ยอมตรวจสุขภาพบางคนบอกว่าโอ๊ยตรวจไปก็กลัวตรวจไปก็เจอแล้วก็ใช้ชีวิตทรมานวันนี้เราจะชวนกัน3ตุลาคมค่ะ3ตุลาคมสมัครกันมาได้ที่แอปเขียว LINE @thinking radio นะคะกระซิบบอกว่าจองก่อนมีของขวัญพรีเมียมสุดๆแจก50ท่านแรกเรารับแค่100ท่านเท่านั้นนะคะ50ท่านแรกนี่ก็คือครึ่งห้องไปแล้วได้ของรางวัลแน่นอนมานี่ค่ะน้ำพริกสายแซ่บเวอร์ดิฉันต้องบอกอุปกรณ์การขายครบอุปกรณ์การขายครบนะคะน้ำพริกรสเด็ดค่ะก็ช็อปมาเนี่ยจัดมาให้นะคะเดือนที่แล้วเราแนะนำกล้องวงจรปิดไปเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะเราจะแนะนำน้ำพริกแม่รัศมีของดีตำนานบ้านบึงชลบุรีค่ะมีรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีบ้านบึงนี่ของอันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นแล้วก็น้ำพริกแมงดาดิฉันชอบมากเลยกลิ่นหอมรันจวน เขามีเอกลักษณ์ทานเป็นอาหารหลักทานคลุกข้าวสวยร้อนๆหรือจะไปโรยหน้าแบบสาหร่ายข้าวญี่ปุ่นกินคู่กับผักสดคุณค่ะผักสดนี่นะกระเจี๊ยบเอ่ยเขียวๆนะอร่อยมากมะเขือย่างเผาแซ่บสุดๆเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยวันนี้มีโปรโมชั่นค่ะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางเนี่ยนะคะ12กล่องจะแถมขนาดเล็กอีก12กระปุกรวมแล้วคุณได้24กระปุกนะคะจ่ายราคา890บาทซื้อแจกกินเป็นของขวัญให้ครอบครัวคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหรือใหครอบครัวคุณนักไก่ที่อยู่ออสเตรเลียนี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะทำให้คุณผู้ฟังส่งของขวัญไปให้คนไทยทั่วโลกเพื่อฝรั่งจะได้ติดใจน้ำพริกแม่รัศมีของเราซื้อได้เลยค่ะที่ช็อปมาเนียบาย Mcot โทรด่วนนะคะ02-114-3990เบอร์นะคะ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะนี่แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเรานะครับเรามีรายการออนไลน์นะคะที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังนอกเหนือจากรายการที่อยู่ในผังวิทยุเราจัดรายการผังวิทยุตั้งแต่ตี5จนถึง4ทุ่มเนี่ยค่ะเป็นรายการสดหมดเลยนะคะแล้วก็พอ4ทุ่มก็จะเป็นคุยได้คุยดีที่มาจากไม่ใช่คุยได้คุยดีไปอยู่ตี2ไปรีรันตี2 4ทุ่มนี่เป็นฟังหูไว้หูคุณวีระกับน้องนุ่นนะคะจากรายการโทรทัศน์ช่อง9โมเดิร์นไนท์ช่วง2 3ทุ่มเราก็นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟัง4ทุ่มอีกและ5ทุ่มก็เป็นรีรันของ CEO Vision ค่ะสัมภาษณ์ CEO ทุก9โมงเช้าแล้วก็มาเปิดให้ฟัง3ตอน5ทุ่มเผื่อคนเข้าประชุมตอนเช้าแล้วไม่ได้ฟังทีนี้ผังรายการของเราก็นำไปรีรันเสร็จแล้วยังมีอยู่บนแอปแดงแอปฟ้าหรือบนออนไลน์คุณไปชมได้นะคะตอนนี้เราก็ไลฟ์ผ่าน TikTok ด้วยแล้วก็มีคุณผู้ฟังทักทายกันมาถ้าอยากชมไลฟ์ TikTok อย่างนี้ทุกวันนะคะก็แจ้งกันมาได้วันนี้วันแรกของเดือนกันยายนพรุ่งนี้วันที่9เดือน9ดิฉันต้องไปเตรียมตัวช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ให้ได้ติดตามคลื่นความคิดนะคะคลื่นความคิดของเรา96.5 แล้วก็อยากให้คุยประเด็นหัวข้ออะไรนะคะบนโซเชียลก็ทักกันมาได้เดี๋ยวจบรายการแล้วดิฉันจะอยู่บน TikTok ต่อนะคะ เพื่อจะได้ล่ำลาทักทายแฟนๆกันวันนี้บอกลาก็65ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
9: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักตำรวจอาหาร
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
10: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
9: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
18: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปร

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมา
1: เปิดต้นสัปดาห์มานะคะจันค่ะนุ่นเนี่ยโอ้โหเปิดในโซเชียลมีเดียนะคะเห็นมีแต่อาจารย์ทั้งนั้นเลยอะค่ะที่อยู่ในหน้าข่าวอะค่ะ
2: ก็คนอื่นก็เยอะไม่ใช่มีเฉพาะผมบ้าคุณก็
1: เป็นประเด็นข่าวค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะที่จับตาก็คือเรื่องของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นั่นเองเนี่ยนะคะแล้วนุ่งก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านเลยเนี่ยนะคะที่เขาแม้กระทั่งอ่านจากเท็กซ์ที่เป็นตัวหนังสือที่ข่าวก็เอามาเขียนกันหรือแม้กระทั่งว่าฟังจากที่อาจารย์พูดสดๆเลยที่รัฐสภาก็คงมีคำถามเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งคำถามกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears และเดี๋ยวจะตอบให้ฟังในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ในช่วงของถามมาต่อไปแต่คุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามกันเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้ค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีของที่ระลึกค่ะจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์เล่าโปรเซสให้ฟังก่อนตอนที่เราอ่ะเคยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำงบประมาณของประเทศนะคะในรายการฟังหูไว้หูเรานำเสนอเป็นตอนๆแล้วก็เป็นซีรีส์เลยเนาะแล้วก็มีโปรเซสในชั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็เข้าสู่สภาวาระ2แล้วก็วาระ3ก็คือห้วงเวลานี้7 8และ9ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ถูกต้องก็อันนี้ก็จะเป็นการพิจารณารายมาตราเรียงกันไปตามลำดับงบประมาณรายจ่ายปี2570ก็คล้ายๆกับทุกปีมีทั้งหมด41มาตราวันนี้เท่าที่ทราบก็คือจะพิจารณาไปจนถึงประมาณมาตราที่15
1: ค่ะ
2: ผมจำไม่ได้แล้วเป็นของกระทรวงอะไรนะ
1: อภิปรายจำนวนประมาณทัก15ถึง16มาตราได้ในวันนี้ค่ะ
2: คือเขาก็แบ่งอย่างเงี้ยว่าวันนี้ก็พยายามดันไปจนประมาณสัก10กว่าแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นรายมาตราแล้วก็วันสุดท้ายเห็นว่าอยากจะให้เสร็จประมาณสัก2ทุ่ม
1: ค่ะ
2: อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าตอนที่รัฐบาลเสนอมาเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70พอมาในชั้นกรรมาธิการก็มีการปรับเปลี่ยนนะปรับลดแล้วก็ปรับเพิ่มมันก็จะหน้าตาแตกต่างจากตอนที่มาแต่จริงก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญเพราะว่างบประมาณรายจ่ายที่ในชั้นกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการตัดทอนไปเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านเนี่ยเขาก็เอามาเวียเอามาถ่ายโอนไปให้คนอื่น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในรายการที่ถ่ายโอนสำคัญเนี่ยประมาณ 6,000 ล้าน
1: ไปไหน
2: เอาไปใส่ไว้ในงบกลาง
1: ทำไมต้องเอาไปใส่ในงบกลางอีก
2: ก็เท่าที่ฟังคุณพลดอนปริศนานันทกุลพูดก็คล้ายๆกับว่าเตรียมเอาไว้เพราะมันมีรายจ่ายที่รัฐบาลแพ้เรื่องทำไอ้อะไรล่ะไอ้
1: ค้างงบคงดาน
2: ไอ้ที่เป็นไอ้บำบัดน้ำเสียแล้วมันไม่เสร็จนะแล้วก็ฟ้องร้องกันนะแล้วก็แพ้ในศาลเนี่ยนะก็จะต้องเตรียมไว้จ่าย
1: ค่ะ
2: จริงๆยอดที่ตัดประมาณ 11,000 ล้านเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีรายการของกรมควบคุมมลพิษที่จะต้องไปจ่ายให้เอกชนที่เขาฟ้อง3,000 ล้านเท่ากับจริงๆอ่ะตัดจริงๆอ่ะมันแค่ประมาณ 7,000 กว่าล้านเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรเพราะว่ายอดที่คณะอนุกรรมาธิการจะไปตัดเนี่ยยอดรวมมันน่ะ 1.6 ล้านล้านบาท
1: ค
2: ุณลองนึกภาพสิเงินต้น 1.6 ล้านล้านบาทอ่ะตัดมาได้ประมาณสัก 7,000
1: อือ
2: ใช่มั้ยหรือเอาให้หมื่นนึงก็ได้เอา 0.01%กลไกมันเป็นแบบนี
1: ้
2: นะคราวนี้พอมาถึงชั้นนี้มันก็จะมีร่างที่กรรมาธิการเสียงข้างมากเขาให้เป็นอย่างนี้ก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขามาขอแปรยติแล้วทางกรรมาธิการเสียงข้างมากเขาไม่ยอมเขาก็สงวนคำแปรยติเอามาอภิปรายเพื่อที่จะลงมติอย่างที่เขาอยากให้เป็นส่วนกรรมาธิการที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาจะมีความเห็นเพิ่มเติมจากที่เป็นตัวร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามันเนี่ยเขาก็จะสงวนความเห็น
1: แ
2: ล้วก็จะแบ่งเป็นสองพวกส.ส.แปรยติกรรมาธิการสงวนความเห็นถ้ามาตราไหนไม่มีการแก้ไขใครที่ไม่ได้แปรยติไว้ก็พูดไม่ได้แต่ถ้ามีการแก้ไขถึงแม้ว่าไม่ได้แปรยติไม่ได้สงวนความเห็นก็มีสิทธิ์พูดอันนี้ก็เป็นระเบียบกฎกติกาในการพิจารณางบประมาณเท่าที่ผ่านมาพิจารณาไล่ไปตามมาตรา1มาตรา2 3 4อะไรเนี่ยจนถึงค่ำๆคงประมาณสักมาตรา10มาตรา8น
1: ะค่ะ
2: ก็เท่าที่ดูก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลงคะแนนตามเสียงข้างมากซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจ
1: ค่ะ
2: ก็มันก็แล้วแต่คนจะหยิบประเด็นไหนมาที่พูดกันเยอะก็จะเป็นมาตรา4นะเป็นภาพรวม
1: ซึ่งอาจารย์ก็พูดมาตรานี้ด้วยนะ
2: ผมก็พูดมาตรานี้แต่ผมก็จะพูดไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเขา
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ไม่ต้องมาพูดต่อหรอก
1: ค่ะ
2: นะเพียงแต่ว่า
1: อาจารย์ไม่ต้องพูดต่อในส่วนตรงนั้นค่ะแต่ว่านุ่นอยากถามอาจารย์เป็นเชิงความรู้แต่ให้อาจารย์ไล่เลี้ยงให้ฟังก่อนมีคนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา4เนี่ยพอสมควรเลย
2: หลายคนหลายคน
1: ค่ะแล้วมีอีกไหม
2: ในมาตรา4เนี่ยมันพูดถึงวงเงินรวมนะทุกคนก็พูดถึงว่าข้อจำกัดในการจัดทำงบประมาณอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
2: นะบางคนก็บอกว่างบลงทุนที่มันเป็นปรากฏในงบประมาณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของจริงก็อาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันคำว่างบลงทุนมันก็จะมีงบจ่ายเพื่อการลงทุนกับงบลงทุนนะคือมันค่อนข้างกำกวมนะเขาเรียกว่าCPEC Capital Expenditure ไอ้นี่ก็ต้องดูว่ามันอันอีกอันนึงรายจ่ายเพื่อลงทุนอันนี้มันอาจจะเป็น OPEC Operating Expenditure มันก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นงบจ่ายลงทุนได้เหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยมันนิยามไม่ค่อยชัดเจนนะบางทีรัฐบาลก็อาจจะตีความว่าอันนี้เป็นงบจ่ายลงทุนแต่ฝ่ายค้านเขามองว่าอันนี้ไม่ใช่งบจ่ายลงทุน อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยถกเถียงกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่กำหนดเอาไว้โดยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังแล้วก็พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณว่างบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า120ของงบประมาณรายจ่ายและต้องมากกว่ายอดขาดดุลงบประมาณอันนี้มันมีตัวกำกับเอาไว้2ชั้นแต่พอทางสสจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็แยกแยะแล้วเขาบอกว่าถ้าเอาตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่20
1: อ
2: าจจะแค่ร้อยละ13 14อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ถกเถียงกันแต่ทางรัฐบาลทางกรรมาธิการเสียงข้างมากเขาก็ยืนยัน ว่าร้อยละ20ไม่ผิดไม่ผิดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังไม่ผิดพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาคุมเครือนะที่จริงอ่ะในอนาคตควรจะทำให้เกิดความชัดเจนมากกว่านี้ว่านิยามของคำว่างบจ่ายลงทุนหรืองบลงทุนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะงบจ่ายลงทุนกับงบลงทุน
1: ค่ะ
2: อันนี้มันก
1: ็กำกวมอยู
2: ่งบจ่ายแล้วไปตีความว่าเป็นการลงทุนกับงบลงทุนจริงๆใช่ไหมอันนี้ก็ยากอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ยากนะทางสำนักงบประมาณก็มีไกด์ไลน์แต่ไกด์ไลน์นั้นมันก็เคยทะเลาะกันนะว่ามันไม่น่าใช่อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะเรื่องของคำนิยาม
2: เรื่องของคำนิยามเนี่ยอย่างในงบอะไรล่ะงบจำเป็นและฉุกเฉินนั่นนะเร่งด่วนอะไรนั่นนะงบอยู่ในงบกลางเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็ตีความว่าเงินที่เขาใช้เนี่ยเอาไปทำเนี่ยเป็นงบจ่ายลงทุนหรืองบลงทุนเนี่ย 60%เป็นงบประจำ40อะไรอย่างเงี้ยแต่ฝั่งฝ่ายค้านเขามองว่าทั้งร้อยเลย
1: มันเป็นงบ
2: ประจำไม่ใช่งบลงทุนอันนี้ก็อันหนึ่งนะแต่ทุกคนเห็นปัญหาเหมือนกันว่าทำงบประมาณในปีถัดไปเนี่ยยากนะส่วนผมเองเนี่ยผมก็นำเสนอว่าให้ทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินเลยนะ ที่เรียกว่าซีโร่โกรทบัดเจ็ต
1: ค่ะ
2: นะไปสัก 2-3 ปีอย่างปีนี้เรากำหนดเอาไว้ 3.788 ล้านล้านบาทปีหน้าก็เท่านี้ไม่ให้เพิ่มนะไม่ให้เพิ่ม
1: คุมไว้ที่เป็นรายจ่าย
2: คุมยอดรายจ่ายไว
1: ้ค่ะ
2: ส่วนมันจะทะลักเพราะรายไปจ่ายประจำมันเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้น อะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ไปดูว่าจะทำยังไงอันนั้นก็ผมก็เสนอไปแต่คนละอันกับคำว่าซีโร่เบสนะ
1: ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือซีโร่โกรทบัดเจตติ้งคนละอันกับซีโร่เบส
2: ตัวไอ้ซีโร่เบสบัดเจตติ้งเนี่ยคือไม่ต้องไปดูว่าของเดิมทำอะไรเวลาจะเสนอมาก็คือไม่ต้องไปดูล้างฐานเดิมทิ้งคนละเรื่องกันนะบางทีไอ้คนที่เขาเสนอข่าวเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี
1: ้
2: เขาก็นึกว่าเป็นเรื่องซีโร่เบสบัดเจ็ตซึ่งอันนั้นผมไม่ได้สนใจคือเพราะว่า เวลาหน่วยงบประมาณหน่วยรับงบประมาณทำของงบประมาณมาเนี่ยเขาก็จะโยงกับของเดิมที่เขาทำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ใช่ซีโร่เบสคือมันต้องคิดดูว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องทำตั้งใหม่เลยเป็นรายการใหม่เลยแต่ของผมไม่ใช่ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมสนใจในแง่ว่าคุมยอดเมื่อคุมยอดแล้วเนี่ยรายจ่ายประจำมันเท่าไหร่ชำระคืนหนี้เท่าไหร่ชดใช้เงินคงคลังเท่าไหร่ถ้ามันจะทะลุก็ให้มันทะลุไปเลยเออให้มันทะลุไปเลยถ้าทะลุก็ไปแก้ถ้าลงทุนไม่ถึงร้อยละ20ก็ไปแก้ไปแก้พระราชบัญญัติว่าไม่จำเป็นจะต้องติดตรงนี้
1: เดี๋ยวก่อนเราใช้วิธีการแก้อย่างนั้นได้เหรอ
2: ได้ได้แต่ทุกเรื่องมันแก้ได้แหละทุกเรื่องมันแก้ได้แต่ว่าถ้าอันนี้มันจะฟอร์สให้เขาต้องไปดูว่าบางอันเนี่ยเขาตัดทอนได
1: ้ค
2: ่ะยังมีคนเสนอว่าเงินสมทบของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการซึ่งมันมีกฎหมายบังคับว่าจะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้เท่าเนี่ยเปลี่ยนปีนี้รัฐบาลต้องจัดสรรไป70,000 ล้านแต่ถ้าเกิดมันดูจำนวนเงินมันมีมากพอแล้วก็ไม่ต้องใช้แล้ว มันพอแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งคืออะไรที่มันเป็นตัวกำหนดอ่ะเป็นตัวกฎหมายอ่ะที่มันเป็นอุปสรรคแล้วก็แก
1: ้
2: แต่ข้อใหญ่ใจความของผมจริงๆเนี่ยก็คือผมคิดว่าเรื่องที่เป็นออฟบัดเจ็ตนะเป็นเรื่องนอกเงินนอกงบประมาณเนี่ยอันเนี้ยผมว่าเราต้องเอามาบริหารจัดการกันซึ่งแนวมันมีอยู่แล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยในการอภิปรายของส.ส.แต่ละท่านของกรรมธิการแล้วก็ว่ากันไปนะ
1: น่าสนใจหลายท่านนะ
2: แต่ในท้ายที่สุดอะเท่าที่ผมดูอะเวลาลงมติมันก็ลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างมากบางทีพูดไปก็คอแหบเปล่า
1: ๆแต่ก็ดีค่ะได้เห็นมุมมองแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างของอาจารย์ก็พูดได้เป็นโฟลเดอร์ดีแล้วก็ทำความเข้าใจได้ชัดเจนดีมีของอาจารย์วีระที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ทั้งท่านอื่นๆก็น่าสนใจคุณกรจาติกะวานิชคุณไหมสิริกัญญา
2: คุณอภิสิทธิ์เวชชาช
1: ีพอภิสิทธิ์ใช่
2: คุณสุรเชษฐ์อะไรพวกนี้
1: คุณพลดอนปริศนา
2: ทุกคนอันนี้คือทุกคนมีเหลี่ยม
1: ค่ะ
2: ที่จะอธิบายแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเจตนาก็ดีทุกคนนะชี้ปัญหาแล้วก็เสนอทางแก้ทั้งนั้นแหละ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีหรอกที่มาอภิปรายแบบเพอร์เจอร์ไม่มีเดือดหมดยุคแล้วนะไปอภิปรายแบบน้ำท่วมทุ่งหลงเหลงไม่มีแล้วเพราะว่าคนที่เขาฟังคนที่เขาติดตามเนี่ยเขาก็รู้เท่าทันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาแบบว่าเลอะเทอะเนี่ยก็เท่ากับฆ่าตัวเองอะตอนน
1: ี้จริงๆค่ะแต่ว่านุ่นเนี่ยยังมีคำถามเพิ่มเติมจากอาจารย์ด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้อาจารย์อธิบายได้เพิ่มคือสิ่งที่ตอนนี้ค่ะประเทศไทยเราเจออยู่ในแง่มุมของการเงินการคลังและถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรเราจะเจออะไรในอนาคตเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะ
2: ได้ครับ
1: เราคุยกันต่อนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะในแง่มุมของที่อาจารย์พูดนะคะนุ่นสนใจอันนี้ก็คือว่าประเทศไทยอ่ะตอนนี้เราเจอกับอะไรและถ้าเราไม่จัดการกับปัญหาเนี่ยเราจะเจออะไรแล้วมันมีบางช่วงบางตอนที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้ที่เราเจอแล้วเนี่ยก็คือการติดกับดักเรื่องของงบประมาณเราติดกับดักหนี้สาธารณะไปแล้ว
2: ถูกต้องแล้วมันเป็นสภาพที่เรียกว่ามันกับดักสองชั้นนะอันนี้มันต้องเอาเรื่องเก่าๆมาพูดเขาเรียกว่า catch 22
1: ค่ะ
2: นะคือจะทำอย่างนี้ก็ทำไม่ได้เพราะต้องไปทำอีกอันหนึ่งก่อน
1: ค่ะ
2: ถ้าเทียบอย่างนี้ปัญหาของงบประมาณรายจ่ายของเราเนี่ยคือรายได้ไม่เพิ่ม จะทำให้รายได้เพิ่มมันต้องให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่
1: ม
2: เศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มต้องมีการลงทุนเพิ่มการลงทุนถ้าเอกชนไม่ลงทุนก็ต้องเป็นการลงทุนของภาครัฐ
1: ค่ะ
2: แต่ภาครัฐก็ลงทุนเพิ่มไม่ได้เพราะมันติดคุณจะต้องลงทุนมากกว่าการขาดดุลงบประมาณแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ20อันเนี้ยคือมันเหมือนกับถูกแหเหวี่ยงมาแล้วเราก็สลัดไม่หลุดอะไรประมาณนั้น
1: ค่ะ
2: ไอ้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เราก็ไม่รู้จะฝ่าฟันยังไงเหมือนกันอันนี้ผมก็เห็นใจจริงๆนะอาจจะมีช่องทางบางช่องทางเอาเงินนอกงบประมาณมาใช้แต่มันก็เป็นเงินที่มันมีอยู่ในระบบนั่นแหละเพียงแต่ว่าจัดสรรใหม่นะการจะไปตัดทอนงบประมาณมากๆก็คงยากเพราะมันจะมีรายการที่ไม่สามารถตัดทอนได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: นะบางทีเป็นเรื่องงบผูกพันก่อนหน้านี้ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นรายจ่ายประจำที่ตัดไม่ได้เงินเดือนค่าจ้างตัดไม่ได้ชำระหนี้เงินต้นตัดไม่ได้ดอกเบี้ยตัดไม่ได้สวัสดิการตัดคือมันแทบจะคือมันหาตัวตัดได้ยากเมื่อตัวตัดหาได้ยากส่วนที่จะเหลือไปลงทุนก็น้อยถ้าลงทุนน้อยเศรษฐกิจมันขยายตัวไม่โตอีกใช่ไหมมันก็พันกันไปพันกันมาแบบนี้แหละ
1: แต่ละปีเนี่ยค่ะที่เราเป็นหนี้สาธารณะเราต้องจ่ายตรงที่มันเป็นดอกเบี้ย
2: กับ
1: เง
2: ิน
1: ต้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ
2: ตัวเลขล่าสุดนี่ประมาณ 410,000 ล้านเป็นดอกเบี้ย 250,000 เป็นเงินต้นประมาณ 160,000
1: ค่ะ
2: 160,000 ล้าน
1: อาจารย์ถ้าเกิดว่าตอนนี้ค่ะเราติดกับดักงบประมาณไปแล้วเราติดกับดักหนี้สาธารณะไปแล้วอ่ะท้ายที่สุดอันใกล้อาจารย์บอกว่าเราจะเจอกับดักทางการคลัง
2: แล้วก็ทั้งชุดเลยไงกับดักทางการคลังก็ประกอบไปด้วยเรื่องรายได้เพิ่มไม่ได้อันนี้ใช่มั้ย
1: ค่ะ
2: รายจ่ายเพิ่มไม่ได
1: ้
2: หนี้สาธารณะเพิ่มไม่ได้
1: ค่ะ
2: รัฐบาลก็หาเงินหาทองจากรัฐวิสาหกิจก็เพิ่มได้ยากเพราะเศรษฐกิจมันไม่ขยายตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า4อันมาบรรจบกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกับดักทางด้านการคลังครบถ้วน
1: ถ้าเราติดกับดักทางด้านการคลังมันก็จะนำไปสู่วิกฤตได้สิคะ
2: มันก็จะเป็นวิกฤตการคลังแล้วมันก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งอันเนี้ยทุกคนรู้ว่ามันกำลังจะเดินหน้าไปอย่างนั้น
1: ค่ะ
2: แต่ก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนพยายามจะแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เห็นนะว่ารัฐยังพอมีทางหารายได้ได้เพียงแต่ว่าต้องเอาจริงเอาจังหน่อย
1: ค่ะ
2: นะอย่างรัฐวิสาหกิจอย่างเงี้ยก็ต้องยกเครื่องนะรัฐวิสาหกิจมีทั้งหมด52แห่งมีกำไร37แห่งแต่เอาเงินส่งคลังได้แค่20แห่งอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็มีที่มีปัญหา
1: อ
2: ย่างที่เรียกว่าซีเรียสมากๆเนี่ย8แห่งนะจะต้องบริหารจัดการยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ใหญ่กระทรวงการคลังก็ต้องเข้ามาตรงนี
1: ้ค่ะ
2: ทางด้านรายได้ก็ต้องไปดูว่าจะเพิ่มยังไงนะจะขยายฐานภาษีแบบไหนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเพิ่มจาก 7% เป็น 10% มั้ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะทำยังไงให้เก็บได้มากขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะทำยังไงเนี่ยใช่ไหมตัวเลขอันหนึ่งที่ผมเห็นว่ารัฐบาลอาจจะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่เนี่ยรายได้จากที่ราชพัสดุเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 16,000 ล้านกับที่ราชพัสดุที่มีเนี่ยเป็นล้านไร่เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันนะเขาก็ตั้งไว้ต่ำมากนะผมอันนี้ก็เป็นปัญหาคือพูดง่ายๆว่าการเอาแอสเซทมาเปลี่ยนให้เป็นเงินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เรียกว่าแอสเซทไฟแนนซิ่งสมัยปัจจุบันก็มีคำเก๋ๆใหม่แอสเซทมอนิเตอร์ไลซิ่งกันไปซึ่งอันเนี้ยก็คือเอาแอสเซทมาทำให้มันเป็นมาแปลให้มันเป็นเงินให้มันมีประโยชน์นะแล้วจะเพิ่มการลงทุนก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการลงทุนในงบประมาณโดยตรงอาจจะทำเป็นรูปของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน Thailand Future Fund อาจจะทำเป็นรูปของ PPP นะเงินร่วมภาคเอกชนอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดมันถึงที่สุดจริงๆเนี่ยอันนี้ที่ผมอยากจะพูดอีกอันนึงที่ผมไม่ได้พูดนะในที่ประชุมเงินที่มีอยู่ในระบบเนี่ยมันไม่ใช่มีจำนวนไม่จำกัดรัฐบาลขาดดุลงบประมาณปีละประมาณ 7-8 แสนล้านก็ต้องกู
1: ้
2: เอกชนเขาก็มีการกู้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็กู
1: ้
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีหนี้ประมาณ5ล้านล้านบาท เพราะสภาพคล่องที่มีอยู่ในระบบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเท่าไหร่ก็ได้แล้วคุณคิดดูว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรอเมริกานะ10ปีนะเอา 5% กันแล้วกันญี่ปุ่น 3% ไทย 2.8
1: เราต่ำ
2: แล้วต่ำกว่าเขาอ่ะแสดงว่ามันไม่ใช่ของจริง
1: ค่ะ
2: อัตราดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกา 3.5 3.75 ญี่ปุ่นประมาณร้อยละ1ร้อยละ 1.25 เราร้อยละ1เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องไปกระทบกับเรื่องของเงินไหลเวียนเข้ามาถูกไหม
1: ค่ะ
2: ทำไมเราไม่กู้ต่างประเทศเพราะดอกเบี้ยมันแพงกว่ากู้ในประเทศแล้วถ้าเกิดทุกคนจะกู้ในประเทศมันจะมีพอให้กู้เหร
1: อ
2: ถ้ามันไม่มีพอให้กู้สิ่งที่ต้องมันเกิดขึ้นตามมาก็เหมือนในต่างประเทศก็คือว่าผลตอบแทนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นคุณค่อยๆดูไปกระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณลองดูไปแล้วกันว่าการขายพันธบัตรมันมีคน subscribe เต็มจำนวนตลอดไหม
1: รวมไปถึงไอ้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสที่เราไปจอง
2: ทั้งนั้นแหละกำลังทำเนี่ยกำลังทำที่มันเพิ่งจะเริ่มคือคนที่ไปลงทุนในต่างประเทศได้ผลตอบแทนมากกว่าแต่เขาก็ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเงินบาทอ่อนเราได้เราไปลงทุนในต่างประเทศนี่มัน2เด้งนะเวลาแลกกลับมัน2เด้งผลตอบแทนสูงกว่าเงินบาทอ่อนด้วยอันนี้มันก็เป็นแรงจูงใจทำให้คนอพยพเงินไปลงทุนในต่างประเทศด้วยนะเห็นไหมเพราะว่าเราตอนเราซื้อเราเปลี่ยนเป็นดอลลาร์เราใช้32 33ถ้ามันเข้ามาเป็น35บวกกับดอกด้วยเนี่ยด้านเราเงินออกแต่คนที่จะเอาเงินมาเข้าเรามันต้องเงินบาทแข็งเขาถึงจะได้ประโยชน
1: ์ค่ะ
2: ถูกไหมเวลาแลกกลับผลตอบแทนบวกเงินบาทแข็งมันสวนทางกัน
1: ค่ะ
2: ถูกไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการคลังเขาเข้าใจ
1: ค่ะ
2: นะเพียงแต่ว่าพูดมากๆมันก็ไม่ดีมันก็ทำให้เกิดความหวั่นไหว
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงพูดมากๆให้คนที่เขาเข้าใจมันไม่มีปัญหาแต่พูดมากๆให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเป็นภาวะแพนิคได้
1: นั้นอาจารย์นะพูดให้เข้าใจหน่อยเพราะว่าประชาชนบางท่านเขาอาจจะมองภาพไม่ออกว่าสมมุตินะคะสมมุติถ้าเราก้าวเข้าไปสู่ไอ้เส้นซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดอะวิกฤตการคลังอะถ้าเขาจะสัมผัสได้ด้วยการใช้ชีวิตเนี่ยตอนนั้นมันจะได้รับผลกระทบยังไงคะ
2: สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือค่าเงินจะอ่อน
1: และเกี่ยวข้องกับชาวไร่ชาวนาชาวสวนยังไงอ่ะ
2: ก็มีทั้งดีทั้งชั่ว
1: ตกงานไหม
2: ไอ้นี่มันแน่นอนอยู่แล้ว
1: ค่าจ้างนี
2: ่ก็ต้อง
1: ลดลงฟรีซลง
2: อันนี้ก็ธรรมดาแหละ
1: ข้าราชการเขาโดนด้วยไหมล่ะ
2: ที่ผ่านมาเขาไม่เคยนะตอนสมัยผมเป็นวัยรุ่นตอนลดค่าเงินบาทปี27ก็ไม่ได้กระทบ
1: ค่ะ
2: ปี40เนี่ยฉิวเฉียดเพราะว่าเงินคงคลังอาจจะไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินเดือนเนี่ยแต่ว่าก็พยายามทำกันแล้วก็ไม่ได้มีการกระทบกับค่าจ้างแรงงานก็ยังขึ้นเงินเดือนกันตามปกติแต่รอบนี้ผมคิดว่าถ้ามันเกิดคือมันเป็นปัจจัยภายในนะเรื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินการคลังของเราเองเนี่ยอันนี้เราไม่มีประสบการณ์นะผมบอกก่อนสองครั้งที่เกิดขึ้นปี27เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเราไม่มีเงินตราต่างประเทศต้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองครั้งจะเป็นหนี้ต่างประเทศเอกชนหรือหนี้ต่างประเทศรัฐบาลแล้วก็สุดแท้แต่ปี27หนี้ต่างประเทศรัฐบาลปี40เนี่ยหนี้ต่างประเทศของเอกชนตอนนี้มันไม่ใช่หนี้เรื่องไม่ใช่ปัญหาเรื่องหนี้ต่างประเทศแต่เราก็สะสมเงินตราต่างประเทศในทุนสำรองก็ด้วยวิธีการที่เราออกพันธบัตรเป็นเงินบาทเราเงินบาทไปซื้อดอลลาร์อะไรอย่างเง
1: ี้ยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเพราะคือถ้าพูดถึงคนทั่วๆไปนะเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยมันก็รับสภาพทั้งนั้นแหละ
1: ค
2: ุณ
1: ค่ะ
2: มันไม่ได้เอาตัวรอดได้หรอกนะแล้วเวลาเกิดเรื่องมันเป็นกรรมร่วม
1: ค่ะ
2: มันไม่มีใครรอดหรอก
1: ค่ะและคำว่าวิกฤตการคลังกับวิกฤตการเงินเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกันหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าทำให้เราได้เห็นภาพรวมที่มากขึ้นเนี่ยนะคะ อะไรบ้างคือสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังต่อค่ะ

0: เวลามันลงแล้วมันแก้ยากมาก
1: อืมแล้วตอนต้มยำกุ้งอ่ะ
0: ต้มยำกุ้งในการเงิน
1: ค่ะ
0: กระทบกับสภาพสถาบันการเงินคือการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันปล่อยไม่ถูกแล้วมันก็ไปเกิดหนี้เสียแล้วก็กู้ไปเงินตราต่างประเทศเยอะแล้วก็ไม่มีปัญญาใช้คืนเงินกู้ต่างประเทศเพราะทุนสำรองหมดไอ้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายในการดูอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที
1: ่ค่ะ
0: มันก็มีภาระจะต้องตรึงค่าเงินเอาไว้มันเกิดการเก็งกำไรค่าเงินบาทแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็สูญเสียทุนสำรองให้กับคนที่เข้ามาเก็งกำไรซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็เป็นเกิดขึ้นได้รัฐบาลอังกฤษก็เคยเจอเงินปอนด์ก็มีปัญหาตอนนั้นเราก็เท่ากับทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยก็หายไปหมดมันก็ทำให้ต้องลดค่าเงินบาทโทษลอยตัวค่าเงินบาทแล้วก็กู้เงินตราต่างประเทศขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเราก็ต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็อย่างที่เกิดขึ้นรอบนี้มันเป็นเรื่องเงินบาทเป็นเรื่องการคลังก็ภาระมันอยู่ที่กระทรวงการคลังที่จะต้องเป็นคนบริหารจัดการทางธนาคารประเทศไทยก็ไม่ค่อยต้องทำอะไรมากเพราะว่าเขาก็คุมห่างๆเพียงแต่ว่าสร้างสภาพแวดล้อมอย่างที่แบงก์ชาติเขาบอกว่าเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1% เนี่ยมันเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายมากแล้วนะก็จริงเพราะเราเทียบกับอเมริกามันตั้งเกือบ 4%
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นมันก็ 1%เราดูด้วยความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นเศรษฐกิจอเมริกามันจะทำให้ตาดอกเบี้ยนโยบายขนาดนั้นได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: การประคบเย็นไปนานๆเนี่ยมันก็มีผลในเมื่อผลตอบแทนที่เป็นเงินบาทมันต่ำมันก็จูงใจให้คนหนึ่งก็ไม่อยากลงทุนนะผลตอบแทนต่ำแล้วมันก็ยังมีปัญหาซ้อนลงไปอีกว่าภาคเศรษฐกิจที่เขาไปได้เขาก็ไปต่อกู้ก็ถูกไอ้ภาคที่กระเสือกกระสนดิ้นรนต้นทุนทางการเงินก็แพงกว่าตอนนี้ที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่น
1: ะ
0: ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยก็เนี่ยขึ้นข้างบนก็ชนธุรกิจใหญ
1: ่
0: ลงข้างล่างก็มีปัญหาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ปวดหัว
1: อาจารย์หลายฝ่ายเนี่ยก็ปวดหัวเส้นเดียวกันและอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเขาทราบถึงปัญหาท
0: ุ
1: กคนรู้ถึงปัญหาค่ะก็ไม่อยากให้เกิดวิกฤตแต่ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างอ่ะคือโจทย์ท้าทายอ่ะมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ว่าในประเทศอย่างเดียวมันมีสถานการณ์ในต่างประเทศอีกมันก็เป็นโจทย์ที่
0: ยาก
1: มาก
0: ๆยากก็เราคือถ้านับหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: มันต้องแก้ปัญหาการเมืองจบด้วยนะเพราะถ้าคุณไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการจะทำงานเนี่ยอะไรที่คุณพูดกันเนี่ยมันต้องใช้เจตนารมณ์ทางการเมืองที่แข็งแกร่ง
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นแก้ปัญหาไม่ได
1: ้เรามาดูหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอะประเด็นที่คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านก็พูดไว้ได้น่าสนใจค่ะเพราะว่าท่านไปร่วมเวทีเสวนาอยากให้คุณผู้ชมอะค่ะไปติดตามอ่านนะคะประเทศไทยกับบริบทโลกใหม่ค่ะอาจารย์เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงกับสังคมและก็เศรษฐกิจท่านก็ฉายภาพให้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างพลังงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นนำมาสู่ผลอะไรบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยว่าไอ้ปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาทางด้านการคลังที่เราเนี่ยเจอด้วยค่ะและมันยังมีโจทย์อื่นด้วยที่เราพูดกันไหนจะสภาพอากาศภูมิอากาศโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะปัญหาน้ำทงน้ำท่วมของเรา AI เนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่มีทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงอยู่นะ
0: ก็ถูกต้องคราวนี้ว่าเราจะต้องผลักดันให้มันเกิดการลงทุนแล้วก็ไม่ลงทุนผิดทาง
1: ค่ะ
0: ไอ้ AI Data Center หรือแม้แต่ EV ที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่อะไรเนี่ยก็ต้องไม่ใช่มาเป็นตัวที่ไปบั่นทอนหรือทำลายรากฐานเศรษฐกิจเดิมอันนี้ยากยากเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านอันนี้มันเป็นเรื่องทั้งโลกก็แค่เราพูดกันเรื่อง Data Center ก็ตีกันแล้วเห็นไหมล่ะ
1: เออจริงจริงจริงค่ะยังหาข้อสรุปไม่ได้
0: รู้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบนะ
1: ค่ะแล้วก็ข้อมูลนี้ก็น่าสนใจอาจารย์เราดูเนี่ยเวลาที่เราจะเป็นแรง

0: ผลักดันของประเทศมันก็ต้องมีไหวที่เป็นแรงงานเนาะแต่หลายๆประเทศรวมไปถึงประเทศไทยด้วยอะค่ะก็เผชิญกับปัญหาเรื่องของสังคมผู้สูงอายุ
1: พอคนอายุมากๆเนี่ยหนึ่งนอกจากผลิตไม่ได้แล้วเพราะไม่มีเลี้ยวแรงแล้วมันก็เป็นคนบริโภคอย่างเดียวเหมือนผมเนี่ยถ้าผมเลิกทำงานผมก็ใช้เงินเก่าที่ผมมี
0: สาธุดีนะยังไม่เลิกทำงานค่ะท่านวินิจบอกว่าประเทศไทยในปี2576ค่ะเราจะกลายเป็นสังคมสูงอายุแบบขั้นสุด 28% ของประชากรจะมีอายุเกิน60ปีแล้วก็อัตราการเกิดเนี่ยน้อยลง
1: ใช่ก็เนี่ยมันก็ทำแต่มันก็ไม่จำเป็นหรอก
0: คือ
1: ถ้าเราพูดเฉพาะคนไทยแต่เราต้องพูดถึงคนที่มาอยู่ในประเทศไทยเห็นไหม
0: เอามากันหลายชาตินะตอนเนี้ย
1: ก็ใช่สิมันก็ใช่ไหมม
0: ัน
1: ก
0: ็มาที่ประเทศมาประเทศ
1: ไม่ไม่ไม่เราไม่อันนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวพูดถึงคนมาทำงานพ
0: ู
1: ดถ
0: ึ
1: ง
0: ทำงานนะ
1: เออเออไอ้พวกนักท่องเที่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่เพราะว่าคือในท้ายที่สุดอ
0: ะ
1: แรงงานที่เป็นต่างชาติที่เขามาทำงานประจำแอดดีเอ็นมันก็จะต้องเหมือนอเมริกาก็ต้องให้ซิติเซนเขา
0: ค่ะ
1: มันก็จะกลายเป็นคนไทยสัญชาติไทยแล้วก็รวมเฉลี่ยอายุกันใหม
0: ่ดูดีๆนะว่ามาทำงานหรือมาเที่ยวแต่มีตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนกันค่ะที่เขามาในไทยในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ค่ะตั้งแต่มกราถึงสิงหาคมสะสมแน่นะอาจารย์ประมาณ20กว่าล้านคนค่ะ
1: ประเด็นก็คือว่ามันมากกว่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น
0: อันนี้
1: ตัวเลขรวมเนี่ยมันลดลงนะเท่าที่ผม
0: ใช่ใช่ลดลงค่ะแต่ก็อยากรู้ค่ะว่าใครมามากสุดนะคะเริ่มต้นที่จีนค่ะ
1: จีนก
0: ็3ล้าน5แสนกว่าคนค่ะถัดมาเป็นมาเลเซีย2ล้าน6ค่ะอินเดียล้าน5รัสเซียล้าน1เกาหลีใต้ประมาณ 770,000 คนค่ะถัดมาก็จะเป็นไต้หวันสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนีค่ะ
1: ไอ้ที่มันพูดกันมากๆอ่ะเรื่องยิวอ่ะผมจริงๆเนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่าเขามากี่คนแล้วเขาอยู่ในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยกี่คน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้ก็จะไปเพ่งเล็งกันที่นี่นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องศาสนายิวนะศาสนายูดาห์นี่ผมไม่ได้มีความรู้พอรู้ว่าเขามีคัมภีร์โตราอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้น้อยอ่ะแต่ว่าเขาก็มีวัดปฏิบัติอีกอย่างคนที่มาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคร่งศาสนาด้วยซ้ำไปถ้าดูจากที่เขา
0: การแต่งกายอะไรของเขาวิถีปฏิบัติของเขา
1: แล้วเราก็ไม่รู้มันมีปัญหาขัดแย้งซ่อนเล้นกับเรื่องศาสนาด้วยหรือเปล่าด้วยอีกลงไปอีกชั้นหนึ่งเพราะเวลาไปเทียบเคียงกับเรื่องปาเลสไตน์ก็เป็นศาสนาอิสลาม
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องดูให้มันชัดๆว่ามันเป็นเรื่องอะไร
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็มีชาวยิวเข้าไปอย่างเงี้ยบอกมาหน่อยนะคะ
1: ไม่ผมอยากรู้จริงๆว่าตัวเลขเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าตอนนี้เขาเข้ามาทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวบวกคนที่ไปเดินไปเดินมาเป็นวิสิเตอร์ในกี่คน
0: เดี๋ยวไปสืบๆมาให้นะคะวันนี้รายการของเรา
1: หมดเวลา
0: แล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุด ฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
12: หลังจากประเทศไทยเปิดประตูต้อนรับมินอองไลผู้นำของเมียนมาแล้วล่าสุดเวียดนามครับเวียดนามก็ต้อนรับมินอองไลเช่นกันในฐานะประธานาธิบดีเมียนมาอย่างเป็นทางการนี่เขาเรียกกันว่าเป็นนโยบายการทูตไผ่ลู่ลมของเวียดนามของไทยเราความจริงเรามีชื่อเสียงทางด้านเป็นการทูตแบบลู่ตามลมมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้เวียดนามเอาคำว่าไผ่ลู่ลมไปใช้โดยที่การต้อนรับมินอองไลสำหรับเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่2รองมาจากประเทศไทยแล้วก็ดูเหมือนว่าประเทศลาวก็จะมีแนวโน้มคล้ายๆกันกับไทยและเวียดนามในกรณีท่าทีต่อมินอองไลทั้งๆที่ประเทศเวียดอื่นๆในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นั้นจุดยืนค่อนข้างยังจะแข็งกร้าวต่อมินอองไลพอสมควรเพราะมินอองไลยังไม่ได้แสดงท่าทีว่าพร้อมจะทำตามฉันทมติ5ข้อของอาเซียนแต่ประการใดก็แปลว่าอาเซียนเองก็มี2กลุ่มจุดยืนต่อพม่าที่ไม่ตรงกันเสียเลยทีเดียวแต่ก็ยังพยายามประคับประคองโดยหวังว่าแรงกดดันด้านหนึ่งกับแรงการทูตอีกด้านหนึ่งจะช่วยแนวโน้มกดดันเกลี้ยกล่อมให้มินอองไลยอมที่จะทำตามกติกาของอาเซียนถ้าจะกลับมาเป็นสมาชิกปกติขององค์กรนี้ตามที่ประเทศไทยพยายามจะเล่นบทเป็นสะพานไทยก็ต้องพิสูจน์ให้ได้และไทยกับเวียดนามอาจจะต้องจับมือกันที่จะทำยังไงให้มินอองไลยอมรับว่าการจะกลับมาอาเซียนนั้นต้องทำตามกติกาฉันทามติ5ของอาเซียนนั้นถ้าหากไม่ทำตามแม้กระทั่งข้อเดียวอย่างที่เห็นอยู่ก็ยอมจะทำให้ความตึงเครียดในอาเซียนเองนั้นรุนแรงขึ้นได้เวียดนามกำลังแสดงถึงความลุ่มลึกของนโยบายคบกับทุกฝ่ายไม่ใช่เพียงแค่โอนอ่อนตามสถานการณ์เท่านั้นครับแต่ว่าเป็นกลยุทธ์รักษาดุลอำนาจผสมผสานความยืดหยุ่นเข้ากับผลประโยชน์ของชาติเพราะว่าเวียดนามก็เหมือนไทยครับมีผลประโยชน์อยู่ในและอยู่กับเมียนมาไม่น้อยขณะที่อาเซียนยังคงแตกแยกในการยึดถือฉันทามติ5ข้อฮานอยมองว่าการตัดความสัมพันธ์จะมีปัญหามากกว่าที่จะพยายามยังมีปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์ร่วมกันการทูตของเวียดนามในยุคของโตลัมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีเวียดนามเป็นการเน้นการรักษาสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์ไม่เกี่ยงระบบการเมืองเพื่อมั่นใจว่าเวียดนามจะยังมีที่นั่งในโต๊ะเจรจาและสามารถประเมินสถานการณ์จริงในเมียนมาได้ตลอดเวลารัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเลอหวายจุงส่งสัญญาณชัดเจนระหว่างการประชุมอาเซียนที่กรุงเทพเมื่อเร็วๆนี้ครับว่า ภูมิภาคนี้ต้องการแนวทางที่จับต้องได้มากกว่าเดิมในความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม บอกว่าเวียดนามสนับสนุนการก้าวไปข้างหน้าด้วยขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงผ่านการเจรจาโดยตรงและทำอย่างสม่ำเสมอยึดหลักการรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลในภูมิภาคไม่เลือกปฏิบัติตามระบอบการเมืองเพื่อจะขับเคลื่อนความพยายามของอาเซียนควบคู่ไปกับการป้องกันผลประโยชน์ของชาตินั่นคือเหตุผลทางการแต่จริงๆแล้ว เหตุผลสำคัญลึกๆที่ทำให้ฮานอยไม่อาจจะใช้ไม้แข็งกับเนปิโดได้คือเม็ดเงินครับเม็ดเงินลงทุนมหาศาลมูลค่าถ้าคิดเป็นดอลลาร์นี่ 2,500 ล้านเหรียญใน30โครงการที่กำลังดำเนินอยู่ในเมียนมาเพดานการลงทุนนี่เองครับที่เป็นตัวกำหนดระดับเพดานนโยบายต่างประเทศของเวียดนามหัวใจหลักคือบริษัทร่วมทุนที่ชื่อมิเทลเป็นการร่วมทุนระหว่างวิเทลเครือข่ายโทรคมนาคมภายใต้กองทัพเวียดนามและพันธมิตรท้องถิ่นซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกองทัพเมียนมานะครับเห็นไหมครับว่ากองทัพเขากับกองทัพของเวียดนามมีความผูกพันกันพอสมควรการที่บริษัทมิเทลหรือมิเทลครองส่วนแบ่งการตลาดโทรคมนาคมเกือบ 40% ในเมียนมานั้นย่อมเป็นปัจจัยสำคัญสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมกองทัพของทั้งสองประเทศที่แนบแน่นแยกออกกันยากแต่แม้จะมีการตั้งเป้าหมายการค้าทวิภาคีไว้สูงถึง 1,000 ล้านเหรียญต่อปีนะครับแต่การประชุมที่เรียกว่าเวียดนามเมียนมา Business Forum คือเป็นการประชุมประจำของสองฝ่ายทางด้านธุรกิจที่กรุงฮานอยวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับจบลงโดยไม่มีการประกาศข้อตกลงการลงทุนขนาดใหญ่ใหม่ๆเท่าไหร่ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าความพยายามทางการทูตในระดับบนอาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในระดับปฏิบัติการได้เพราะว่าฝ่ายธุรกิจฝ่ายลงทุนเขาก็ต้องประเมินความเสี่ยงไม่ใช่เพียงแต่ว่าระดับบนเจอกันแล้วเงินจะต้องไหลไปทันทีต้องประเมินด้วยว่าในทางปฏิบัติคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านอกนั้นที่จะต้องมองให้ชัดก็คือมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสู่ไฮเวย์รถยนต์ไฟฟ้าระหว่างเวียดนามกับเมียนมาด้วยครับในการเยือนครั้งนี้มินอองหลายมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาเทคโนโลยีพยุงเศรษฐกิจที่บอบช้ำเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินแฟสที่เมืองไฮฟองและสำนักงานใหญ่วิทเทลเพื่อจะดึงดูดการลงทุนด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลด้วยครับฉะนั้นการรื้อฟื้นกลไกความร่วมมือความมั่นคงป้องกันประเทศรวมถึงแผนการเพิ่มเที่ยวบินตรงท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นแนวทางการหารายได้ของทั้งสองประเทศแต่ก็ไม่ใช่เพียงประเด็นมิติเศรษฐกิจเท่านั้นคือความพยายามสร้างภาพลักษณ์ของความปกติให้กับรัฐบาลเมียนมาแต่ความสำเร็จของวินแฟสหรือว่าวิทเทลในเมียนมาหลังจากนี้ไปก็จะเป็นบทพิสูจน์ครับว่าเทคโนโลยีของเวียดนามจะสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยในเมียนมาจริงหรือเปล่าเพราะว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมายังไม่สงบครับนั่นแหละครับนำมาสู่คำถามว่าแล้วในอาเซียนเองจะทำยังไงเมื่อมีกลุ่มประเทศกลุ่มหนึ่งเช่นเวียดนามไทยกัมพูชาที่มีความใกล้ชิดกับเมียนมากับกลุ่มประเทศที่เหลือโดยเฉพาะสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มองว่าเราไม่ควรจะให้มินอองไลรู้สึกว่าสามารถจะทำอะไรที่ไม่ทำตามกติกาของอาเซียนแล้วยังเป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศหรือบางสมาชิกในกลุ่มประเทศนี้ได้ในแง่นี้อาเซียนต้องคุยกันเองอย่างจริงจังและผมก็หวังว่าประเทศไทยเราจะเป็นแกนกลางของการประสานความรู้สึกที่ไม่ค่อยลงรอยในเรื่องอาเซียนต่อเมียนมาครับ
11: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: FM-ที่ Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
7: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
6: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็พบกับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของ AI เทคโนโลยีความก้าวล้ำของโลกยุคสมัยปัจจุบันกันอีกครั้งนึงครับเพราะว่าดูเหมือนว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นถ้าเราย้อนกลับไปในยุคสมัยที่เรากำลังจะบอกว่าเราใช้เงินเสมือนเราใช้ Virtual Bank เราโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือทุกคนอาจจะยังไม่ใช้หรือไม่คุ้นชินถ้าไม่เกิดโควิด-19 ซะก่อนมันจำเป็นต้องให้เราเกิดวิกฤตขนาดนั้นไหมเราจำเป็นต้องให้เกิดสถานการณ์ที่บีบคั้นเราขนาดนั้นไหมเราถึงทำความรู้จักและเตรียมพร้อมในการใช้โซลูชันที่เป็นเทคโนโลยีเหล่านั้นในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าเราควรจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ในเชิงลึกมากขึ้นรวมทั้งไม่เทียบแค่ภาคเอกชนครับภาครัฐบาลหรือภาคราชการหรือภาครัฐเองก็มีความจำเป็นเหลือเกินครับที่จำเป็นต้องใช้เรื่องของ AI เทคโนโลยีแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวมาเรื่อง AI พาสปอร์ตเรื่องของใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างสั่งพร้อมแล้วมันกลายเป็นหน้าท่านนายกเป็นหน้าใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะฮะมันก็เกิดความวุ่นวายอยู่พอสมควร

0: ็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับว่าการนำเทคโนโลยีหรือราชการที่เขาจะปฏิรูประบบโดยใช้ AI นั้นโซลูชันจริงๆแล้วมันตอบโจทย์ไหมความท้าทายมันคืออะไรและภาพกว้างที่เราควรรู้จักหรือเตรียมความพร้อมให้ลึกกว่าที่เราเคยคุยกันวันนี้มาคุยกันกับอาจารย์พจน์ครับธนพงษ์พันธ์ธัญรัตน์กุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอาจารย์อยู่กับเราอีกครั้งนึงสวัสดีครับอาจารย์พจน์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณวรพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งครับ
0: ทุกคนรอถามอาจารย์พจน์ว่า ทำไมการเจน AI ที่ภาครัฐให้ทำมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นถามคำถามนี้ก่อนเลยคำถามนี้รู้สึกเป็นกระแสแรงมากอาจารย์พจน
1: ์ผมว่ามันต้องมาตีความกันแล้วแหละแล้วก็มาหาสาเหตุกันจริงๆว่าตกลงเนี่ยพวกเราหมายถึงว่าประชาชนเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ใช่ไหมวันนี้เราแน่นอนแหละว่าสมมติว่าวันนี้ระบบมันไม่ดีเทคโนโลยีมันไม่ดี
0: ครับ
1: ทุกภาครัฐก็เขาบอกแล้วไงจะทำอะก็เขาถูกกฎหมาย
0: โอเคเขามีกฎหมายในมือเขาทำแล้วเขาไม่ผิดเขาทำถูกกฎหมาย
1: เขาไม่ผิดใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามาชวนคิดชวนคุยดีกว่าว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วตกลงสาเหตุหลักๆมันคือเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องอะไรกันแน่และถ้าสมมติหลายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แน่นอนแหละว่าเป็นผู้บริหารใช่ไหมครับวันนี้เราประเด็นของภาครัฐเนี่ยผมก็ได้มองเอาชวนมุมมองมาคุยกันดีกว่าว่าที่ตกลงเนี่ยสาเหตุที่อย่างเนี้ยเทคโนโลยีที่มันเฟลแบบเนี้ยเรียกว่าเฟลแล้วกันเรียกว่ามันไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานแล้วเนาะแล้วถ้าเป็นองค์กรเรานะครับองค์กรภาครัฐหรือแม้แต่หลายท่านที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยเฮ้ยเราจะเรียนรู้กรณีแบบนี้ได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะว่าฝั่งที่พัฒนาฝั่งที่จัดหาให้ฝั่งของภาครัฐก็บอกว่าเทคโนโลยีชั้นดีย อดเลยโมเดลแล้วก็สุดท้ายมันก็จะมีครับสมมตินะผมเป็นฝ่ายรัฐบาลบ้างฝ่ายภาครัฐให้บริการก็จะบอกว่าคุณพร้อมไม่ดีหรือเปล่าคุณตัดต่อหรือเปล่า
0: คุณสั่งการมันไม่เคลียร์เปล่าไม่ชัดเจนหรือเปล่า
1: ใช่ดังนั้นมันจะเป็นแต่ถามว่าแล้วยังไงต่ออย่างนี้ผมเลยมาคุยอย่างนี้ดีกว่าถ
0: ้
1: าเกิดเหตุแบบนี้สมมติทุกท่านลองฟังลองคิดภาพตามผมอยากให้ทุกท่านได้ประโยชน์ด้วยไม
0: ่
1: ใช่ว่าเราพูดไปอะไรไปหรือว่าเนี่ยมานั่งพูดกันว่าเราต้องลดเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรนะอย่างจากที่ข่าวที่ดราม่ากัน
0: อ
1: ะว่าโหทุนเขาได้งบประมาณภาครัฐ 40% น่ะไปอยู่ที่บุคลากรของภาครัฐใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีอาจารย์ต้องก็บอกว่าต้องตัดคนเลยลดคนเลย 15% ที
0: งบประมาณรายจ่ายภาครัฐเนี่ย 40% ไปอยู่ที่ข้าราชการหมดเลย
1: ใช่
0: ต้องลดลงมาดีไหมเอา AI มาช่วยเทคโนโลยีมาช่วยจะได้ไม่ต้องใช้บุคลากรเยอะเกินไป
1: ผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้มันจริงบางส่วนกับไม่จริงบางส่วนก็มันก็แล้วแต
0: ่
1: เขาเรียกว่าหลักฐานข้อมูลทัศนคติประสบการณ์แบ็คกราวด์ของแต่ละท่านแต
0: ่
1: ผมว่ามันจะตีความเหมารวมทั้งหมดว่ามันไม่ดีอ่ะผมก็เป็นห่วงข้าราชการดีๆที่เป็นน้ำดีก็เยอะนะ
0: ถูกใช่
1: ไหมดังนั้นมันตีเหมารวมไม่ได้อ่ะใช่ไหม
0: เอาอย่างนั้นเราแยกเป็น2ประเด็นพาร์ทแรกคือการใช้เทคโนโลยีหรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐ
1: ถูกต้อง
0: กับ
1: ภาครัฐหรือองค์กรเนี่ยผมอยากชวนดูสถิติผมไม่อยากบอกว่าโอ้อาจารย์พจน์เอาความคิดเห็นส่วนตัวมานั่นนู่นนี่ไม่เอามันจะกลายเป็นวาทกรรมก็ไม
0: ่
1: มีใครได้ประโยชน
0: ์
1: ผมชวนไปดูสถิติสั้นๆใครดูไลฟ์อยู่นะครับสามารถดูติดตามจอได้แต่ถ้าใครฟังเอฟเอ็ม 96.5 อยู่นะครับเดี๋ยวผมคุณวรพงษ์จะพูดให้เห็นภาพ
0: ครับ
1: อย่างนี้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพัฒนาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ประเด็นมันเหมือนเดิมเลยกับยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นอ่ะ10ปีที่แล้วมายุคนี้เหมือนเดิมคือใช้แล้วไม่ต้องถามว่าไม่ได้ใช้นะใช้แล้วมันไม่สำเร็จอะ
0: ใช้แล้วไม่สำเร็จ
1: กูใช้แล้วไม่สำเร็จประเด็นก็คือองค์กรส่วนใหญ่ใช้แล้วก็เนี่ยเหมือนภาครัฐใช้ AI แล้ว
0: คือใช้แล้วก็ยังใช้แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นต้องใช้คำนั้นใช่ไหม
1: ถูกต้องดังนั้น
0: ใช้แล้วก็ยังเหมือนเดิมโอเค
1: ถูกต้องใช้แล้วประชาชนก็บ่นกว่าเดิมอีกก็เกิดอะไรขึ้นอย่างนี
0: ้
1: ผมเอางี้ผมไปพูดในมุมว่าองค์กรส่วนน้อยแล้วกันที่เขาสำรวจทั่วโลกเนี่ยม
0: ี
1: องค์กรที่ใช้ AI แล้วสำเร็จแปลว่าอะไรหนึ่งรายได้เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นลดต้นทุนแต่ประเด็นก็คือมันจะมีวาทกรรมอีกแล้วบอกว่าอะไรใช้ AI แล้วเนี่ยจะต้องลดคนไล่คนออก
0: จริง

0: ือดร้อนละอันนี้เดือดร้อนละ
1: ดังนั้นมาดูสถิติครับเขาเซอร์เวย์ทั้งโลกเลยนะเซอร์เวย์ล่าสุดจากเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมาสรุปเลยองค์กรที่ใช้ AI อย่างจริงจังมีอยู่ 5% ใช้แล้วสำเร็จสำเร็จแล้วคืออะไร 1. จ้างงานเพิ่ม 10% ฮะ
0: จ้างงานเพิ่มเลยเหรอโอเค
1: จ้างงานเพิ่มครับดูสิถ้าดูสีน้ำเงินฮะจ้างงานเพิ่ม 10.2%
0: ครับ
1: แล้วถ้ามาดูฮะจ้างงานระดับ entry level คือจูเนียร์ first jobber อีก 12%
0: 2% โอ
1: ้นี่คือสถิติที่เขาเซอร์เวย์องค์กร 20,000 กว่าองค์กรนะฮะทั่วโลกที่มีการจ่ายเงินใช้ AI จริงแล้วรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ5เท่าลดต้นทุน3เท่านะครับสามารถสเกลเนี่ยใช้ AI แล้วสเกลได้นะครับคือมากกว่า 75% แต่มีองค์กรที่มีน้อยผมก็ชวนคุยชวนคิด
0: ได้ได้ผลแค่5องค์กรจาก100องค์กรเนี่ยนะโหน้อยมากน้อยมาก
1: สมมติทุกท่านลองดูถามองค์กรของทุกท่านดูใช้ AI แล้วยังใช้แล้วไงไม่มีใครบอกไม่ใช้หรอกแต่ใช้แค่ไหนล่ะผมว่าปัญหาในประเทศไทยเอาพูดถึงองค์กรไทยก่อนนะม
0: ัน
1: เหมือนยุคอินเทอร์เน็ตและยุคโซเชียลเราใช้อินเทอร์เน็ตเยอะเราใช้โซเชียลเยอะแต่มันแปลว่าอะไรมันคือเรื่องของ adoption ได้ใช
0: ้ครับ
1: แต่ใช้แล้วสำเร็จอะใช่ไหมฮะใช้แล้วสำเร็จใช้แล้วสำเร็จแปลว่าอะไรสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างคุณค่า
0: ใช้แล้วใช้อย่างเดียวแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน
1: ์ถูกต้องวันนี้เกิดอะไรขึ้นคือ
0: สมมติ
1: โครงการภาครัฐบอกว่าให้มีอะไรให้ใช้ฟรีมีให้ใช้ฟรีถามว่าผลลัพธ์คุณค่าที่เกิดขึ้นคืออะไร
0: ครับ
1: เราไม่ดังนั้นถ้าเราวัดแค่ใช้อ่ะมันไม่พอไงใช่ไหมครับดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นส
0: ิ่
1: งที่มันต้องใช้เอางี้ก่อนผมไม่ได้ตีความว่าพูดอย่างนี้แล้วจะบอกไม่เชียร์ให้ใช้เชียร์ให้ใช้ครับ
0: ครับ
1: แต่ใช้แล้วทำยังไงเนี่ยถ้าสมมติเราบอกวันนี้เราอยู่ถึงยุค AI
0: ครับ
1: AI ไหนอ่ะวันนี้เราอยู่ยุคที่3นะฮะปี2026ยุคที่3ยุคที่3คือรายุคของ
0: อ
1: าเจนติก AI
0: โอ้ต้องแปลแล้วอาเจนติก AI คืออะไรคร
1: ับ เอางี้ยุคที่บอกว่าวันนี้ยุคก่อน ChatGPT อ่ะคือปี2022ก่อน ChatGPT
0: คร
1: ับมันคือยุค AI ที่บอกเอาข้อมูลมาเพื่อทำให้มันมีทำนายช่วยเราอย่างเงี้ยคือยุคที่1
0: เอาข้อมูลเอาดาต้าเบสมาลกกองรวมกันก่อน
1: ใช่แล้วมันก็จะทำให้มันเรียนรู้แล้วก็ทำให้มันเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใช่ไหมมันช่วยทำนาย
0: อันนี้ AI ยุคหนึ่ง 1.0
1: ในยุคหนึ่งก่อน ChatGPT ง่ายๆเลย ChatGPT เกิดมา2022เข
0: ้
1: าสู่ยุคที่2
0: โอเค
1: ยุคที่2คือ Generative AI
0: ขยายความหน่อยฮะ
1: เราเนี่ยสมมติเราถาม AI พาสปอร์ตเนี่ยถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บกับอับดุลเนี่ย
0: เออ
1: นี่คือ Gen AI
0: คือ AI มันช่วย AI มันช่วยประมวลผลและตอบให้แทนเราไม่ต้องประมวลผลเองยุคแรกคือเราเอาของมากองรวมกันแล้วเราต้องประมวลผลเอง
1: ถูกต้อง
0: โอเค
1: ยุคที่2เนี่ยมัน
0: Gen ให
1: ้ Gen ให้ Gen เป็นภาพเป็นข้อความเป็นรายงานเป็น PowerPoint นี่คือ Generative แต่ยุคนี้มันถึงแค่2มันอยู่แค่ถึงปี2020ปีนี้เองนะ
0: ครับ
1: เพราะอะไรเพราะว่าช่วงหลัง ChatGPT มันมี AI agent เกิดขึ้นมา
0: เอาแล้วอันนี้เอาแล้ว
1: AI agent คืออะไรเราไม่ต้องไปสั่งทีพร้อมทีแล้วก็ต้องไปทำต่อเองถูกไหมฮะนี่คือยุค Generative AI
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็น AI agent มันสามารถคิดวิเคราะห์ประมวลผลแล้วไปดูว่าจะต้องไปเอาข้อมูลตรงไหนมาแล้วจะ action ให้เราอย่างไรนี่คือ AI agent
0: โอ้มัน advance ครบวงจรเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
1: ถูกต้องความต่างคือ AI agent สามารถคิดวิเคราะห์ประมวลผลและลงมือทำให้เราได
0: ้ถ้าเทียบเป็นมนุษย์ agent นี่คือเหมือนกับตัวแทนในหน้าอย่างนี้ไหมถ้าเทียบเป็นมนุษย
1: ์
0: เอาภาษาชาวบ้านเลย
1: ตัวแทนในหน้าหรือเป็น agent ชัดเจนฮะคือผู้แทนผู้ช่วย
0: โอเคทำให้หมดเลยจนเสร็จ
1: ทำได้หมดนะครับ
0: เหมือนเราจ้างพนักงานคนหนึ่งเป็นตัวแทนแล้วบอกคุณเป็นประมวลผลมาวิเคราะห์มาให้เราด้วยค
1: ุ
0: ณไปวิเคราะห์มาให้ผมด้วยคุณไปสรุปให้ผมด้วยแล้วบอกโซลูชันผมด้วยอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ถูกต้องครับดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้เรากำลังเข้าสู่ยุค AI agent หมายความว่าถ้าองค์กรจะใช้จะจ้างจะไม่ได้จ้างแค่พนักงานไม่ได้จ้างแค่มนุษย์แต่จะจ้าง AI ด้วยเพื่อให้มนุษย์กับ AI ทำงานร่วมกันนะ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
0: ไม่ใช่แทนที่
1: ไม่ใช่แทนที่กลับมาเรื่องเดิมสเตตแรกหน้าแรกหน้านี้เลยทุกท่านถ้าฟังเสร็จปุ๊บเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเสร็จว่าตกลงดีสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คุณวรพงษ์พูดชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังคือเฮ้ยจ้าง AI มาทำงานร่วมกับมนุษย์ใช่ไหมใช่ครับดังนั้น mindset ก่อนมันเกิด mindset ของผู้นำว่าไม่ได้มอง AI เป็นแค่ผู้ช่วยไม่ใช่เป็น tools
0: ครับ
1: แต่มองคือสมมติองค์กรจะใช้ AI มองว่าเฮ้ยฉันกำลังจ้างพนักงานคนใหม่คือ AI workforce หรือ AI agent
0: ครับ
1: ดังนั้นถ้าจะอยากเป็นองค์กรชั้นนำใช้ AI แล้วสร้างคุณค่าสร้างผลตอบแทนสร้าง impact ที่ดีกว่าเดิ
0: ม
1: mindset ต้องเปลี่ยนก่อนของผู้นำสอง
0: ครับ
1: เวลาเราจ้างอ่ะจ้าง AI agent อ่ะนะครับพอเราเปลี่ยนว่าเป็นการจ้างเฮ้ยจ้างมนุษย์กับ AI มาทำงานร่วมกันใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีอะไรฮะมีเรื่องของบัตรพนักงานสิทธิพนักงานของแต่ละคนใช่ไหมมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างแต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้น
0: เ
1: ราพอใช้เสร็จปุ๊บเฮ้ยเราไม่วางการกำกับดูแลเลยมันก็เลยไปโทษความเสี่ยงมันก็เหมือนเราจ้างพนักงานมาแล้วเราไม่ได้ไม่มี SOP ไม่มีคู่มือ
0: ก
1: ฎระเบียบของ
0: ใครควรจะเข้าถึงใครไม่ควรจะเข้าถึงประตู1ประตูบาน2ประตูบาน3ใครเหมาะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: จริงๆมันก็เหมือนเรื่องปกติถ้าเราเป็นแมนนวลก็คือว่าใครจะเข้าห้องท่านประธานได้มันก็ไม่ใช่ทุกคนถูกไหม
1: ใครจะเข้าถึงข้อมูลได้ใครจะใช้สิทธิ์อะไรได้ใครจะตัดสินใจอะไรได้ดังนั้นพอ mindset เปลี่ยนตั้งแต่ต้นน่ะมันเปลี่ยนไงแล้วเสร็จปุ๊บองค์กรพวกนี้เขาใช้ AI agent แล้วจ้างงานเพิ่มด้วยเพราะงานจะเยอะขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสมมติว่ามันจะมีสถิติเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่มันหลักก็คือว่า AI ไม่ได้มาทำได้ทุกอย่าง
0: จริงๆ
1: แต่มันทำงานซ้ำๆซากๆอ่ะหรือ taskมันไม่ได้จ็อบนะมันทำทาสคือหน้าที่ที่เราบอกโอ้ไม่มีเวลาบ่นกันใช่ไหมฮะเราไม่มีเวลาน่าจะทำยังไงเดี๋ยวมาพูดยูสเคสกันผมจะยกตัวอย่างตอนนี้ก่อนเบรกมันจะมีเบรกใช่ไหมฮะตอนหลังเบรกผมไม่เอาหลักการแล้วนะผมจะให้ดูยูสเคสเลยว่า
0: ผมให้พูดยาวเลยฮะอาจารย์โฮสต์เราไม่เบรกเลย
1: ไม่เบรกเลยอ่ะงั้นยาว
0: ยาวไปถึง 9:40 เลยฮะ
1: ได้เลยฮะทุกท่านเดี๋ยวมีผมเตรียมมา3เคส
0: ครับ
1: 3เคสเนี่ยผมว่าถ้าหลายท่านบอกเอ้ยฉันไม่ใช่องค์กรภาครัฐปรับใช้ได้หมด
0: ครับ
1: ปรับใช้ได้หมดทีนี้เอาการที่สำคัญก่อนว่าเฮ้ยมิเกลคุณวรพงศ์บอกว่าเฮ้ยตกลง AI เนี่ยมันต้องเป็นโมเดลไหนอะไรยังไงใช่ไหม
0: ใช
1: ่มาดูตรงนี้ครับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ 5%
0: ครับ
1: ที่ใช้ AI อย่างจริงจังเนี่ย
0: ครับ
1: เขาให้ความสำคัญเรื่องโมเดล AI แค่ 10% เท่านั้นเอง
0: อ้าวแล้วที่เหลือ
1: เพราะอะไรอย่างนี้ครับมันเหมือนสมมติอะผมอยากไปบุรีรัมย์เพราะผมกำลังอินกับลิซ่าสวัสดีค่ะอยู
0: ่
1: ผมบอกว่าผมเนี่ยวันนี้ไม่มีเงินนะครับมีงบน้อยผมก็นั่งบขสไปก็ถึงบุรีรัมย์เหมือนกัน
0: ถูกต้องใช
1: ่น้องลิซ่าคุณลิซ่าบอกว่าเฮ้ยฉันมีเฟอร์รารี่ฉันเบียดเขาก็ไปได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ30 ล้านกับ300 บาทเนี่ย
0: ไปถึงบุรีรัมย์เหมือนกัน
1: นั่นแหละประเด็น AI เหมือนกันครับไม่ต้องใช้โมเดลที่ล้ำที่สุดแต่ต้องใช้โมเดลที่เหมาะสมกับยูสเคสการกรณีใช้งานของเรามองที่เอาคั
0: มเหมาะสมกับเราถ้าผมมีเงินแค่300ผมก็นั่งรถไฟ
1: ทุก
0: ลิซ่ามีเฟอร์รารี่ก็ขับเฟอร์รารี่ไป
1: ไม่มีเงินทำยังไง
0: เอาคัมคือเราถึงบุรีรัมย์เหมือนกัน
1: ถึงเหมือนกันแต่ทีนี้ถามว่าแล้ว AI ทำไม 10% แล้วที่เหลือล่ะอีก 20% ต่อต้องมีเทคโนโลยีและข้อมูลที่รองรับการใช้งาน AI
0: โอเค
1: ดังนั้นเนี่ยถ้า AI จะใช้งานได้ดีต้องมีอะไรฮะมันต้องมีข้อมูลและมีเทคโนโลยีอื่นๆรองรับ
0: จริงจริง
1: ยกตัวอย่างเช่นสมมติหลายท่านเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นที่มันมีแมชชีนโรงงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ AI พวกนี้จะไปอยู่ที่ไหนอยู่ในอุปกรณ์อยู่ในเครื่องมืออยู่ในโรงงานแมชชีนเครื่องจักรต่างๆมันก็คืออะไรเรื่องฟิสิกอล AI และสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคือวันนี้เราบอกว่าผมบอกว่ามีไม่ใช่ยุค Gen AI แล้วนะมันคือ Agentic AI คือองค์กรใช้ AI Agent เขาเรียกว่ายุค Agentic วันนี้ ปี2026ก็อยู่อาร์เจนติน AI ครับ
0: ก็คือ
1: ปี2027ปีหน้าใช่
0: ครับ
1: ปีหน้า AI agent มันจะไปอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆสมาร์ทโฟนเอ่ยมือถือรถยนต์ตู้เย็น
0: มันจะไปอยู่โดยอัตโนมัติแล้วถ้างั้น
1: ใช่และมันก็จะไปส่งผลต่ออะไรฮะส่งผลต่อทางผู้บริโภคแบบเราและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนี่คือเราจะก้าวเข้าสู่ยุคที่4แล้วคือ Physical AI ดังนั้นประเด็นก็คืออะไรถ้ากลับมาเรื่องเดิมก่อน
0: ครับ
1: 10% เฮ้ยมีต้องมี AI นะ
0: ครับ
1: 20% ต้องมีเทคโนโลยีกับ Data แต่สิ่งที่องค์กรเนี่ยชั้นนำจะใช้ AI แล้วสำเร็จให้กับสำคัญคือ 70% นะฮะคือต้องเตรียมความพร้อมด้านคนและกระบวนการทำงานขององค์กรให้รองรับให้คนกับ AI ทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ
0: ยังไงมนุษย์ก็สำคัญที่สุดอย่าไปน้อยใจว่าจะตกงาน
1: ถูกต้องจะน้อยใจทำไมล่ะถ้าองค์กรใช้ AI สำเร็จเขาสร้างงานเพิ่มอ่ะเขามีรายได้เพิ่มอ่ะคุณก็ได้เงินเดือนเพิ่มคุณก็ได้โบนัสเพิ่มอ่ะ
0: หมายความว่าคุณเองก็ต้องอัพสกิลรีสกิลตัวคุณเองด้วยถูกไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: ก็คุยกับ AI ไม่รู้เรื่อง
1: ใช่แต่ต้องมีคำว่าแต่นะอัพสกิลรีสกิลสำคัญไหมสำคัญแต่มันเป็นแค่หนึ่งในอีกหลายๆส่วนของการเปลี่ยนคนและกระบวนการทำงานขององค์กรมันจะมีเรื่องอะไรฮะ workflow กระบวนการคุณเปลี่ยนไหมล่ะองค์กรคุณเปลี่ยนไหมล่ะ
0: โอเค
1: ใช่ไหมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
0: ถูก
1: culture สมมติยกตัวอย่างนะฮะสมมติท่านหลายฝ่ายท่านเป็นผู้บริหารนะ
0: คร
1: ับ แล้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้ฟังคุณบรพงศ์กับจารย์ทศมาเฮ้ยองค์กรเราจะใช้ AI สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพนักงานในองค์กรส่วนใหญ่แล้วกันนะครับที่ผมเจอคือพอผู้บริหารจะใช้ AI หรอจะไล่ใครออกหรอใครจะโดนออกก่อน
0: กลัวตกงานไง
1: ดังนั้นนี่คือทักษะเรื่องอะไรฮะ change management ดังนั้นถ้ายุค AI มันคือ AI change management ว่าเฮ้ยจะทำยังไงนั่นมันคือศิลปะในการอะไรฮะศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในยุค AI ละใช่ไหมครับดังนั้นมันมีอีกหลายอย่างนั้น up skill re skill สมมตินะฮะวันนี้เรียนพร้อม
0: ครับ
1: โมเดลมันเปลี่ยนทุกๆ2สัปดาห์คุณต้องเรียนจนถึงเมื่อไหร่
0: อ
1: ่ะมันไม่ทันกินไง
0: ครับ
1: ทูมันมีเยอะแยะมากมายและสิ่งสำคัญคือมันมีเรื่องอื่นอีกดังนั้นกลับกันนะฮะนี่คือข้อมูลจาก AWS นะครับก็คืออเมซอนที่ทำAnthropic Cloud เนี่ยบอกองค์กรทั่วโลกเขาเซอร์เวย์มาแต่องค์กรส่วนใหญ่ทำอะไรกลับหัวกลับหางกันเลยฮะทุ่มงบประมาณ 70% ไปอยู่ที่อะไรฮะ AI
0: AI
1: ใช่ไหมมันไม่มันสำคัญนะแต่สำคัญ
0: มันต้องประชาชนมันต้อง people เนี่ยที่อาจารย์ขึ้นเนี่ย people and process เนี่ยสำคัญมากสภาพแวดล้อมในการทำงาน workflow บทบาทนู่นนี่นั่นมัน
1: culture
0: สำคัญกว่าก
1: ระบวนการโครงสร้างองค์กรใช่ไหมใช่ไหมดังนั้นกลับมาเรื่องเดิมสุดท้ายแล้วผมมีอะไรผมมีสถิติคือผมมาเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี2021แล้ว
0: ครับ
1: ว่าความพร้อมขององค์กรนั้นไม่ใช่ของประเทศนะ
0: ครับ
1: เก็บทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์แบบสั้นๆถามว่าข้อมูลผมแตกต่างระดับที่อื่นยังไงผมเก็บระดับองค์กรเนี่ยว่าตกลงความพร้อมขององค์กรเนี่ยด้านดิจิตอลต้องมีอะไรบ้างทีเนี้ยท่านก็บอกว่าที่บอกว่าสมมตินะฮะ 20% ตรงเนี้ยกับ 70% ต้องทำอะไรบ้างถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: 90%เลยนะนั่นคือความพร้อมด้านดิจิตอลฟาวเดชั่นคือโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเพื่อรองรับการใช้ AIที่ขยายผลได้
0: ถ้าฟังอาจารย์พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ตัวโมเดล AI มันแค่ 10% เองนะคุณผู้ฟังอย่าไปวิตกกังวลเลยจริงๆแล้ว 90% มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่องค์กรและคนในองค์กรและผู้บริหารองค์กรทั้งหมดเลยนะ
1: ถูกต้องดังนั้นคำถามไอ้ 90% มีอะไรบ้างที่ผมบอกว่าเป็นมิติด้านดิจิตอลถูกไหมแล้วใช้พอเราใช้คำว่าดิจิตอลชอบบอกว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างเดียวเวลาเราวัด8ด้านนะ8มิติแล้วพอเอาวัดเนี่ยทุกวันนี้เก็บข้อมูลจนถึงทุกวันนี้สมมติเอาปีนี้อย่างเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: องค์กรทุกองค์กรมีคะแนนด้านเทคโนโลยีสูงเสมอฮะสูงที่สุดด้วยแต่ทำไมล่ะขีดความสามารถของประเทศขีดความสามารถขององค์กรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านพอเนี่ยเฮ้ยทำไมเราไม่สูงทำไมเราไม่มีความก้าวหน้า
0: ใช้เยอะใช้สูงแต่ไม่มีประสิทธิภาพไหม
1: ดังนั้นมันคือประเด็นว่าถ้าใช้เราวัดการใช้คือ adoption หรือ readiness ปกติแต่ถ้าเราวัดแล้วว่าองค์กรหรือพนักงานเราใช้แล้วได้ผลลัพธ์ได้สร้างคุณค่าเพิ่มยิ่งขึ้นเราวัดเรื่องของ transformation ถ้า formation ไม่สนว่าจะใช้เยอะใช้น้อยครับใช้อย่างเดียวว่าใช้แล้วเนี่ยคุณใช้แล้วสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรเราหรือไม
0: ่โอ้นี่สำคัญมากสำคัญมาก
1: ถูกต้องดังนั้นถ้ามาดูฮะเทคโนโลยีการตลาดผู้นำไซจี้อยู่ในระดับที่พอใช้ได้แล้วกัน
0: ครับ
1: คือการที่บอกเฮ้ยเทคโนโลยีเราแย่ไม่ใช่เลยฮะแต่สิ่งที่เราเนี่ยน่าจะต้องรีบปรับปรุงคือความพร้อมด้านคนดีสกิลอัพสกิลคือหนึ่งในอีกหลายๆมิตินะ
0: แต่ถ้าตามตารางนี่อาจารย์โชว์นี่ต่ำสุดเลยนะ people เนี่ย
1: ถูกต้องนี่คือประเทศไทยนะฮะ people แล้วก็พอจะเปลี่ยนติดอะไรติดนู่นติดนี่ติดนั่นผมก็จะบอกงี้ฮะคุณต้องตั้งที่เอาคำผลลัพธ์ที่อยากได้แต่ถ้าคุณบอกว่าอยากได้เติบโตขึ้นอยากได้โบนัสเพิ่มขึ้นอยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่อะไรฮะinput process เนี่ยคุณไม่เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนได้ยังไงล่ะ
0: ผมว่า SME น่าจะทำไม่ยากแล้วเพราะองค์กรไม่ได้ใหญ่มากแล้วบุคลากรหรือพนักงานก็ไม่ได้เยอะมากถ้าฟังอาจารย์พูดอย่างเงี้ยรีบทำซะก่อนเลย
1: SME ติดตรงไหน
0: SME ติดตรงต้องใช้เงิน
1: มากจะเจอไม่ใช่เลยเดี๋ยวนี้ฟรีเยอะติด culture นายไม่ยอมเปลี่ยนในองค์กรก็จะมีเจ้าป้าเจ้าลุงอยู่เจ้าแม่เจ้าพ่อจะติดนะครับอะไรก็ติดอย่างนู้นก็บอกว่าเฮ้ยที่นี่เราไม่ทำกันอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายก็จะบอกว่าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเราถึงมีทุกวันนี้นะพี่อาบน้ำร้อนมาก่อน
0: โอ้นี่คำโบราณมากเลยประโยคนี้
1: ใช่ไหมถ้าจะมีติดอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็จะเกิดว่าทาเลนต์คนเก่งก็จะออกไอ้คนที่อยู่เนี่ยก็ไม่ออกสักที
0: เอาตัวอย่างสามอันเลยอาจารย์
1: ใช่ไหมแต่ถ้าองค์กรภาครัฐล่ะบริการสาธารณะติดอะไรฮะติดเรื่องโครงสร้างขององค์กรกระบวนการทำงานจะอะไรก็ติดนะถ้านายไม่เปลี่ยนน่ะ
0: ครับ
1: นายของนายของนายของนายอีกไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมฮะดังนั้น
0: หลายชั้นหลายชั้นหลายซับหลายซ้อน
1: พอมาดูแต่ละอินดัสทรีแต่ละอุตสาหกรรมภาครัฐเราต่ำสุดเลยต่ำสองด้วยเต็มสี
0: ่โอ้โห
1: นะฮะตามสองเต็มสี่โอ้แล้วดูฮะอุตสาหกรรมที่เราบอกว่าที่ทำไมเนี่ยโครงสร้างอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยไม่ดีก็ความพร้อมเราไม่พร้อมไงฮะ
0: ครับ
1: เกษตรอย่างเงี้ยเรามีชั้นนำมีบริษัทชั้นนำแต่มีน้อยไงฮะ
0: ครับ
1: มีอยู่แค่10-20บริษัทเท่านั้นเองนอกนั้น 90% SME เนี่ยร่วมกันหมดละเราแข่งกับเวียดนามไม่ได้เราแข่งกับอินเดียไม่ได้เราแข่งกับจีนไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วดูภาครัฐต่ำสุดแต่มาดูฮะภาครัฐต่อภาครัฐเนี่ยนะความเทคโนโลยีสูงมากเลย
0: ครับ
1: ความพร้อมสูงมากดังนั้นกลับมาเรื่องเดิมว่าเฮ้ยรู้ละวันนี้ฟังอาจารย์ผู้ฟังผมกับคุณวรพงศ์คุยกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยความพร้อมด้านดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีนะมันเป็นเรื่องอื่น
0: อาจารย์คนไล่เรียงไปแป๊บหนึ่งได้ไหมครับแป๊บเดียว
1: ได้เลยครับอินเดียทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นเนี่ยคำว่า10-20-70คืออะไร10%คือ AI 20คือ technology and data 70คือ people กับ process คนกับกระบวนการแล้วมาดูฮะสิ่งที่ทุกองค์กรและไม่ใช่ภาครัฐต้องทำสรุปแล้วรายงานนี้ก็ดาวน์โหลดฟรีนะฮะคือ1เปลี่ยนจากการซื้อเครื่องมือใหม่ฮะมาสร้างพฤติกรรมใหม่เพื่อให้เกิด outcome ที่ต้องการนะครับ2คือปิดแกประหว่างเทคโนโลยีเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเท่าไหร่เนี่ยใช้ไปก่อนใช้ให้คุ้มใช้ให้เต็มศักยภาพนะครับด้วยการที่อะไรให้คนพร้อมมากกว่านี้ใช้ตรงนี้ให้คุ้มค่า3คือนะครับอย่าติดกับดักเรื่องของการทำ POC การทำไพลอตการทำโครงการถ่ายรูปอย่างเดียวมันกินไม่ได
0: ้ครับ
1: ภาพเนี่ยสำหรับผู้บริหารสำหรับองค์กรต้องทำให้ต้องทำบางทีก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือเนาะแต่
0: ครับ
1: เราทดลองเสร็จปุ๊บเราต้องหวังผลการขยายผลหรือสร้าง impact ในโครงการ2-3โครงการพอไม่ใช่ทำเยอะๆเราทำคุณภาพสุดท้ายยุค AI สำคัญจริงๆฮะหลายองค์กรไปต่อไม่ได้เรื่องนี้เลยทำมาพิบาล
0: มันไม่โปร่งใสเหรอครับหรือไง
1: หนึ่งคือส่วนหนึ่งคือโปร่งใสไม่โปร่งใสอีกส่วนหนึ่งครับอย่างพี่เกศเราพูดต้นรายการเราใช้ AI คุณวางกรอบการทำงานว่าสิทธิ์ออทเทนกับออทอลไลน์แบบสิทธิ์หน้าที่แค่ไหนให้ AI ทำได้แค่ไหนดังนั้นเมื่อมันกับ AI เนี่ยอย่าลืมนะฮะมีข้อดีเยอะก็มีข้อความเสี่ยงสูงด
0: ัง
1: นั้นกรอบธรรมาภิบาลในที่นี้คือกรอบธรรมาภิบาล AI ซึ่งไม่เท่ากับคอมเพอร์แนนต์ปกตินะมันเจาะลึกลงไปอีกและอย่าคือด้วยเวลาน้อยผมพูดสรุปให้นะ AI ก็

0: สมาร์ทซิตี้ของเซินเติ้ลน่ะที่
1: โอ
0: เร
1: ้
0: า
1: เ
0: ต
1: ซ
0: อน
1: ิน
0: ี้
1: เจ
0: เรา
1: ิ้
0: ไ
1: น
0: ปดู
1: ครับ
0: ใช่ไหมใครไปเมืองจีนเนี่ยใช่ไหม FM95 เราก็มี ที่ไปจีนเนี่ยกลายเป็นว่าพอเราไปดูเสร็จอะเรามาถอดรหัสผมว่าเฮ้ยทำไมเขาเป็นมือหนึ่งผมก็เลยบอกว่าชาเลนจ์อาจจะบอกว่าอุ้ยอาจารย์ชัดชาตินะทำทอฟฟี่ฟองดูของเราเนี่ยให้เป็นต้นแบบของโลกได้ไหมมันมีศักยภาพนะคือเขาทำไปมันไม่ใช่แค่ร้องเรียนอย่างเดียวแต่เป็นแอปที่จัดการชีวิตประจำวันแล้วเป็นอะไรครับว
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: แอ
1: ใช
0: ป
1: ่ไม่ใช่ร
0: ว
1: ั
0: ับ น
1: เรื่องร้องเรียนเท่านั้นครับ
0: ไม่ใช่
1: ถูกถู
0: จ
1: ก
0: องพี่จอดรถชำระ
1: ครับ
0: ค่าไฟน้ำหมดเลยไม่ใช่อะไรฮะมีโครงการไหนก็ต้องเลยฮะลงทะเบียนกันอีกแล้วนี่คือสมาร์ทซิตี้อันดับหนึ่งของโลกนะฮะนะครับโดยการภาครัฐดิจิตอลเนี่ยเรามียูสเคสให้ดูนะครับหลายท่านบอกจะดูที่ไหนก็เข้ามาดูได้ฟรีเลยนะครับทีเนี้ยถามว่ามันทำยังไง
1: คร
0: ผ
1: ับ
0: มบอกว่าหนังสือผมก่อนหน้านี้มี4 เล่มนี่
1: คร
0: แอ
1: ับ
0: บถอดก็เป็นกรณีศึกษาเลยนะครับว่าทำตั้งแต่ต้นประเมินความพร้อมแล้วต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสร้างรถแมพก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้
1: คร
0: แต
1: ั
0: ่
1: บ
0: มันต้องเริ่มอะไรฮะกับหัวกับหางก่อนนะ10%AI 20%ที่ Data 70% Process and
1: ครับ
0: People วงเล็บรีสกิลอัพสกิลคือหนึ่งในอีกหลายร้อยส่วนที่ต้องท
1: บุค
0: ำใช
1: ล
0: ่
1: า
0: ไหม
1: กรและสภาพแวดล้อมในองค์กรเนาะสำคัญที่สุดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
0: Mindset Leadership หลายอย่างนะฮะทีเนี้ยมีไหนมีหนังสือใหม่ผมเพิ่งออกมา Leading Transformation in the Age of AI มีเคสกับ AI Agent ด้วยเมื่อกี้ Smart City มีนะเคส AI Agent ผมมีเนี่ย20 กว่าเคส
1: โอ้เย
0: ท
1: อะ
0: ี่
1: ม
0: บ
1: า
0: อก
1: ก
0: ว่าใช้ AI Agent ใช่ผมบอกว่าเป็นแล้วผมไม่ได้ทำแค่ในไทยไงผมทำเวอร์ชันภาษาอังกฤษคือต่างประเทศเนี่ยเพื่อไปใช้ด้วยแต่ทีนี้บอกว่าภาครัฐใช้มีไหมมีตำรวจที่อังกฤษนะ UK Police สมมตินะครับภาครัฐเจ้าหน้าที่นะครับบริการสาธารณะเนี่ยจะบ่นว่าอะไรไม่มีเวลา
1: ครับ
0: ไม่ฮะงานเยอะ
1: เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
0: เขาสร้างบ็อบบี้ AI Agent มาช่วยแล้วช่วยคืออะไรฮะไอ้ที่งานซ้ำๆเนี่ยที่ไม่จำเป็นเนี่ยใช้ AI จัดการ
1: ดิจิทัลฟรอนต์ดอร์สำหรับงานตำรวจโอ้
0: งานบริการเร็วขึ้น 75% แล้วมันจะมีงานเคสที่เซนซิทีฟที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์นี่แหละที่บ่นว่าไม่มีงานไม่มีงานเนี่ยแล้วงานเยอะเนี่ย
1: ผมนึกออกแล้วรับแจ้งเอกสารหายอะไรนี้ก็ได้นะ
0: ถูกต้องเขาใช้แล้ว
1: นี่ยังให้เจ้าหน้าที่เสมียนตำรวจเขียนอยู่เลยอ่ะผมจำได้
0: ถูกต้องแรกลงเล็บใช้แล้วเนี่ยนะครับใช้แล้ว AI ไม่ได้แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
1: ครับ
0: ตำรวจไปทำงานที่สำคัญกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่อีกเคสหนึ่งเนี่ยคือบริการเหมือนบัตรทองบ้านเราอ่ะนี่คือที่อเมริกา CBS Health
1: ครับ
0: ต้องรองรับคนใช้งานเนี่ย20 กว่าล้านคน
1: ครับ
0: ประกันตนประกันสังคมเนี่ยนะครับ CBS Health มีพนักงานแค่ 300,000 ต้องบริการทั้งประเทศทำยังไงฮะใช้ AI มาช่วยบริหารจัดการหมด
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยหรือสิงคโปร์บ้านเราอย่างเงี้ยกลางๆบ้านเรามีนโยบายระดับชาติลงไปถึงอะไรฮะรัฐบาลภาครัฐและอะไร
1: คร
0: ับ SME เลยเขาเป็นรถแมพเดียวกัน
1: ครับ
0: นะดังนั้นเนี่ยถามว่ามันมียูสเคสมีเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นผมเลยต้องกลับกันนะบอกว่าเฮ้ยไอคนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรืออะไรที่บอกว่าอยากลด 15% เนี่ยนะครับมันเป็นคนละประเด็นประเด็นคือใช้ AI ยังไงให้องค์กรของเราเติบโตพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าวันนี้ทุกท่านบอกว่าอ่ะงั้นในมุมของ AI สิอยากใช้ AI แล้วอยากต่อยอดทำยังไงอ่ะผมบอกว่าเนี่ยมิติการใช้ AI ขององค์กร
1: ครับ
0: Data Readiness อย่างแรกเลยความพร้อมใช่ไหมฮะคน Human Capital Development คนเราพร้อมเนี่ยองค์กร Culture Collaboration การทำงานร่วมกันในองค์กรกับ AI พร้อมหรือยังนะครับเทคโนโลยีคือ1 ใน 8ฮะหนึ่งใน38 มิติแล้วกัน
1: ผมหาหนังสืออาจารย์โพสอ่านได้ไหมเวลาไม่พอแล้วอาจารย
0: ์ได้ Leading Transformation in the Age of AI แต่ว่าอย่างนี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวทุกท่านก็ชอบแซวผมกับคุณบรรพงศ์ว่าผมชอบมาขายหนังสืออย่างนี
1: ้
0: ม
1: ี
0: งาน
1: ฟรีเลยผมคนต้องการหนังสืออาจารย์หนังสืออาจารย์ไม่ได้หลักหมื่นหลักแสนมาโ
0: ถโอ้ยหลักร้อย
1: ใช่
0: หลักร้อยอย่าพูดถึงหลักหมื่นหลักร้อยไม่ใช่หลักเอางี้ผมเลยขออนุญาตใช้เวลาอีกไม่กี่

0: ทีเนี้ย
1: คร
0: เ
1: ั
0: ช
1: บ
0: ิญชวนคือเขาบอกแล้วในยุค AI อ่ะองค์กรต้องปรับตัวยังไงทั้งภาครัฐกับภาคเอกชน
1: ค
0: ผ
1: รั
0: ม
1: บ
0: เลยบอกว่าวันศุกร์นี้
1: โอเค
0: ถ้ามีงานของธรรมศาสตร์
1: ครับ
0: ครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะพิเศษศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราจัดตั้งศูนย์นะครับศูนย์ AI แต่ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีครับศูนย์
1: ครับ
0: AI ด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ AI แบบมีความรับผิดชอบและขยายผลได้ศูนย์นี้ชื่อว่า TBSA เราจะเปิดศูนย์นี้นะครับวันศุกร์นี้นะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ผมเป็นหนึ่งในวิทยากรด้วยบทบาทในมหาลัยวิทยาธรรมศาสตร์เนี่ยผมเป็นอาจารย์พิ
1: ค
0: เศ
1: รับ
0: ษด้วยแล
1: ค
0: ้
1: ร
0: ว
1: ัก บ
0: ็มาร่วมกับทางท่านคณบดีนะครับทางอาจารย์สุรัตน์ธีรคาภิบาลแล้วก็อาจารย์นพพรเรืองวา
1: คร
0: น
1: ริ ับ
0: ช
1: โอ้
0: เปิ
1: เ
0: ด
1: ยี
0: ศ
1: ู่ย
0: นย์ TBSA แล้วจะมียูสเคสทั้งภาครัฐเนี่ยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับของสวทชมีกูรูด้านเทคโนโล
1: จ
0: ย
1: ัด
0: ี
1: ที
0: จ
1: ่ไหนครับอาจารย์พจน์
0: คณะบัญชีธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
1: โอเคท่า
0: ฟ
1: พ
0: ร
1: ระ
0: ี
1: จันทร์นะโอเค
0: ฟรีฟรีแล้วจะไม่พอใครมางานได้รับรายงานด้วยว่าเฮ้ยองค์กรของเราเนี่ยนะครับองค์กรไทยไม่ค่อยพร้อมอยู่แล้วแหละโดยเฉลี่ยแต่ทำยังไงก็มางานนะครับก็มารับรายงานฟรีใครมาไม่ได้เดี๋ยวไปดาวน์โหลดได้ฟรีได้เช่นเดี
1: ก
0: ยว
1: ี่
0: กั
1: โ
0: น
1: มงงานกี่โมงอาจารย์
0: 9 โมง
1: ทั้งวัน
0: เก้
1: เ
0: า
1: หรอ
0: โมง
1: ครึ่งวัน
0: เก้าโมงถึง11 โมงแหม
1: โอเค
0: ง
1: ครา ึ่
0: น
1: งวัน
0: นี
1: เช
0: ้
1: า
0: ครึ่งวันเช้า
1: วันศ
0: น
1: ุ
0: ะ
1: ก
0: คร ั
1: ์
0: บใครวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่11 กันยายน9 โมงใครบอกว่าอุ้ยเช้าจังมีกาแฟมีขนมแต่ที่นั่งจำนวนจำกัดนะที่คณะบัญชีธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อย่าไปรังสิตนะ
1: รี
0: ท
1: จ
0: ่า
1: ิส
0: พ
1: เต
0: ระ
1: อ
0: จ
1: ร
0: ั
1: ์
0: นทร
1: ล
0: ์
1: ่วงหน้าไหมหรือยังไงหรือวอล์กอินได
0: ต้
1: ้
0: องร
1: คร
0: ี
1: ับ
0: จิสเตอร์
1: โอเค
0: ต้องรีจิสเตอร์เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ให้หรือใครด
1: โอ
0: ู
1: เค
0: อยู่สแกน QR โค้ดเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ในคอมเมนต์
1: โอ
0: ให
1: เค
0: ้
1: เดี๋ยวให้น้อ
0: น
1: ง
0: ะคร
1: เจ
0: ั
1: ้
0: บ
1: าหน้าที่ขึ้นสแกนอาจารย์ใส่ลิง
0: ถ
1: ก
0: ู
1: ์
0: ก
1: ไว้
0: ต
1: แ
0: ้
1: ล
0: อ
1: ้
0: ง
1: วเดี๋ยวให้น้องขึ้นให้อีกทีหนึ่งครับอาจารย์ครับ
0: ได้เลยครับ
1: วั
0: แต
1: น
0: ่
1: ศ
0: ว
1: ุ
0: ่
1: การ ์
0: มา
1: 9โมงเช้าถึง11 โมงที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์คณะบัญชีโอเค
0: คณะบัญชีมาเพื่ออะไรฮะเอา how to เอาเฟร
1: โอ
0: ม
1: เค
0: เวิร์กไปใช้
1: ได้
0: กับองค์กรของเรานะครับ
1: ได
0: ก
1: ้
0: ็ค
1: คร
0: ื
1: ั
0: อ
1: บ
0: ตรงนี้นะครับ9 โมง
1: ได
0: เช
1: ้
0: ้า
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับผมโอ้ว่าเวลาจำกัดจริงๆคุยอาจารย์โพสอ่ะทั้งวันก็ไม่จบข้อมูลเยอะเดี๋ยวสุกนี้เจอกันถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปพบกันอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณคร
0: ข
1: ั
0: อ
1: บ
0: บคุณครับขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ส
0: ั
1: ว
0: บ
1: ัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะก่อนปิดเบรคครับผมมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับช่วงนี้จะมาบอกให้ทราบนะครับว่าโอกาสครั้งใหม่ของธุรกิจไทยกำลังเปิดกว้างสู่ตลาดดิจิทัลอาเซียนแล้วครับเมื่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในเวทีสัมมนา DEFA นะครับ DEFA ขออภัยเวทีสัมมนา DEFA เชื่อมโลกดิจิทัลขยายโอกาสทางธุรกิจไทยเร็วๆนี้ครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกติกาและโอกาสภายใต้กรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือ DEFAซึ่งการเจรจาได้ข้อสรุปแล้วคาดว่าจะลงนามในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนมีผลบังคับใช้กลางปี2570ครับหัวใจสำคัญของ DEFA คือจะเป็นตัวช่วยเชื่อมโยงนะครับตลาดดิจิทัลของอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ MSME ที่สามารถใช้เทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซมาลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วอาเซียนได้ง่ายขึ้นขณะที่ผู้บริโภคเองก็ได้ประโยชน์เช่นกันจากการเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายภายใต้กติกาที่โปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลครับและไม่ใช่เพียงเท่านี้ครับอาเซียนยังประเมินว่าหาก DEFA เดินหน้าได้เต็มศักยภาพจะยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคจาก1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐสู่2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2573นี่จึงเป็นว่าประตูบานใหม่ที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยโตไกลในตลาดโลกและพร้อมผลักดันอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
9: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับมาเรื่องออมเงินกันก่อนครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรทพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากก็3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีครับได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับผมอาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
1: เราต้องรอให้มี วิกฤตเราถึงจะใช้ AI กันคล่องแคล่วเหมือนตอนโควิดที่เราใช้การสแกนจ่ายเงินกันไหมอาจารย์อย่าไปรอถึงจุดนั้นน้อยกันเนาะ
10: ก็จริงๆแล้วก็ไม่ถ้าไม่รอเราก็เริ่มได้เลยสำหรับคนที่คิดว่ายังไงก็ต้องใช้ประโยชน์จาก AI แน่ๆนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังละลังอยู่เนี่ยผมก็คิดว่ามันจะเป็นคลื่นคล้ายๆกับตอนที่เราเปลี่ยนจากโทรศัพท์บ้านมาใช้โทรศัพท์มือถือนะครับคือพอมันมีปริมาณของตัวประชากรที่ใช้เยอะ

0: ยังไงเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราต้องการที่จะอยู่ในสังคมนะก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมคิดว่าประเด็นของการใช้ AI กับภาครัฐเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเราเห็นว่า AI มาแล้วเราจะไปหาเวนเดอร์เพื่อที่จะมาซื้อระบบ AI เข้ามาใช้มันคล้ายๆกับสมัยก่อนถ้านึกย้อนกลับไปตอนเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ๆอ้าวคอมพิวเตอร์มาแล้วเอามาช่วยงานเพราะฉะนั้นไปจัดซื้อจัดจ้างมาเลยมาทำห้องคอมพิวเตอร์พอมาเสร็จปุ๊บ1ใช้ยังไงต้องไปอบรม
1: จริ ง
0: ซอฟต์แวร์ลงยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีองค์คาพยพของมันอยู่ก็คือเรา
1: ไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งเอามันมาใช้อะไรงี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่แล้วมันจะมีเขาเรียกเป็น prerequisite ก็คือสิ่งที่จะต้องทำก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาใช้ในสำนักงานของเราจริงๆเนี่ยผมคิดว่า4ข้อนะครับที่อาจจะลองให้เป็นแนวทางไว้นะคร
1: ับ
0: ก็คือว่าเราคิดง่ายๆเลยการทำงานของ AI เนี่ยจริงๆตัวอาหารมันคืออะไรทุกคนตอบเหมือนกันหมดคือถ้า AI ไม่มีข้อมูลก็ทำงานไม่ได้
1: database ครับ
0: ใช่ถึงแม้เรามีข้อมูลแต่ถ้าข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปเป็นข้อมูลไม่มีคุณภาพหรือข้อมูลขยะผิดเยอะนะผลลัพธ์ที่ AI มันเจนออกมามันก็เป็นขยะเหมือนกันไม่มีคุณภาพ
1: ก็เหมือนกินอาหารไม่มีประโยชน์นั่นเองโอเค
0: ถูกต้องถ้าเราเทียบเหมือนอาหารเห็นชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในข้อแรกที่ควรจะต้องทำก็คือการจัดระเบียบข้อมูลหลังบ้านให้เรียบร้อยนะครับผมคิดว่าราชการเนี่ยมีอะไรที่เก็บในรูปเอกสารกระดาษเยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ตามแต่ละกรมเป็นไซโลเพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะเชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้มาให้ AI มันสามารถจะอ่านได้เข้าใจได้นะครับผมเรียบเรียงอย่างนี้ว่า1คือหลังบ้าน2คือหน้าบ้าน3คือในบ้านแล้วก็4คือลูกบ้านนะครับจะได้จำง่ายๆว่าเราไปใช้นะครับ
1: หน้าบ้านหลังบ้านในบ้านลูกบ้านโอเคยังไงคร
0: ับ ใช่ครับหลังบ้านก็คือเรื่องข้อมูลนะครับหน้าบ้านนี่ก็คือจุดที่มันมีโจทย์ที่จริงๆแล้ว AI สามารถจะเข้ามาช่วยได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเทคโนโลยีแบบเขาเรียกอะไรระบบสมาร์ทซิตี้อัจฉริยะหรือโครงการ AI ระดับใหญ่นะครับสิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือไปดูที่ว่าเพนพอยต์มันอยู่ตรงไหนแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำถ้าเกิดจะเอา implement ในลักษณะที่รวดเร็วนะครับยกตัวอย่างอันหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าเราไปดูจุดที่ประชาชนนะครับสามารถจะเข้าไปติดต่อเพื่อยื่นคำร้องอะไรต่างๆของภาครัฐเนี่ยนะทำยังไงถึงจะลดเวลารอคอยเขานะครับอย่างวันนี้เราไปยื่นขอทะเบียนรถนะฮะขอเรื่องของนัดหมายหรือขอสำเนาอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือ1ต้องเตรียมเอกสารตามที่รัฐกำหนด2ไปยื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจเอกสารใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ แล้วพอตรวจจะบอกว่าเอ้ยเอกสารนี้หมดอายุแล้วนะครับเซ็นไม่ครบคุณต้องไปให้เจ้านายเซ็นใหม่นะครับก็กลับมาอีกนะ
1: เริ่มต้นน้ำหนึ่งใหม่
0: ใช่ใช่เพราะนั้นถ้าสมมติเป็นไปได้เนี่ยแต่ละสำนักงานหรือหน่วยงานราชการเนี่ยมีคล้ายๆกับ API หรือช่องทางในการส่งเอกสารในแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปก่อนระบบ
1: จ
0: ะม
1: าตรวจให้เลยไหม
0: ใช่แล้วพอตรวจเสร็จปุ๊บบอกได้เลยว่าเอกสารครบถ้วนไม่ครบถ้วนแล้วนัดวันไหนหมายวันไหนถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนไปทำให้ครบถ้วนเพราะนั้นประชาชนก็ไม่ต้องไปซ้ำซ้อนนะครับไม่ต้องไปแบบรอคอยอยู่หน้างานอ
1: ัน
0: นี้ก็คือ
1: ขอกรมที่ดินก่อนเลยได้ไหมจ
0: ๊ะอะไรประมาณนั้นนะครับเรื่องสำเนาเลยแล้วมันก็ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าสามารถจะแค่ลดขั้นตอนอย่างเดียว
1: จริงจริง
0: ให้คนตรวจบางทีคนนี้ตกหล่นคนนั้นไม่สมบูรณ์เจ้านายลืม
1: หรือถ้าเอาข้อมูลจากหน่วยงานราชการอีกหน่วยนึงมาชนกันเนี่ยมันรับรองโดยหน่วยงานราชการนั้นๆแล้วอ่ะมันพรูฟได้ว่าของจริงอ่ะใช่ไหมครับ
0: ใช่ประชาชนแทบไม่ต้องถือเอกสารเลยครับก็ลิงก์กันด้วยตัวดิจิตอลไปเลยนะครับอันนี้คือตัวเลือกงานที่ม
1: ี
0: ความเสี่ยงต่ำหน้าบ้านมาทำก่อนส่วนในบ้านเนี่ยเมื่อกี้ก็เหมือนที่อาจารย์พจน์พูดนะครับคือต้องรื้อกระบวนการทำงานก่อนเอา AI มาใช้นะครับเพราะว่าขั้นตอนในการทำงานของหลายที่เนี่ยมีการอนุมัติ 7-8 ขั้นตอนนะครับมันมีความซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าเอา AI มาใช้โดยที่ไม่ลดขั้นตอนให้มันลีนก่อนเนี่ยมันก็เสียเวลาแล้วก็เปลืองพลังงานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการรื้อกระบวนการในบ้านให้ได้นะครับ เราก็ถึงจะเอา AI มาใช้เฉพาะในขั้นตอนที่มีความจำเป็นเท่านั้นนะครับ เราก็ทำให้คนทำงานเร็วขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวในบ้านที่เป็นเรื่องของกระบวนการนะส่วนลูกบ้านเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าราชการเวลาเจอเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องเกี่ยวกับ IT เนี่ยก็มักจะส่งแต่เด็ก IT ไปอบรมนะครับส่วนตัวเองคนเซ็นหรือกำหนดนโยบายอนุมัติงบเนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่า AI มันคืออะไรทำงานยังไงก็ ราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเพิ่มทักษะของลูกบ้านเนี่ยต้องเริ่มจากตัวผู้มีอำนาจตัดสินใจก่อนนะครับผู้ที่ต้องเซ็นอนุมัติอบรมผู้บริหารไม่ใช่แค่ฝ่าย IT นะครับเพราะว่าถ้าเรามอบแต่เรื่อง IT ไปให้ฝ่าย IT โดยที่ไม่รู้เรื่องของการสั่งการแล้วก็การใช้งานได้อย่างรู้เท่าทันเนี่ยเราก็จะตกเป็นเหยื่อของผู้ขายระบบนะเวนเดอร์ก็จะมาหลอกเราได้เราต้องซื้อระบบ AI ในราคาที่แพง
1: พูดง่ายว่าลูกบ้านนี่คือเจ้าของบ้านน่ะเจ้าบ้านน่ะ
0: ใช่เจ้าบ้านแล้วก็มีลูกบ้านที่จะต้องใช้งานให้เป็นนะครับไม่ใช่เฉพาะฝ่าย IT นะครับ
1: ครับผมคือถ้าฟังแบบนี้มันชัดเจนสำคัญที่สุดผมว่าน่าจะเป็นลูกบ้านนี่แหละลูกบ้านเจ้าบ้านคนที่อยู่ในองค์กรเพราะว่าคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยจะต้องรู้ว่าหลังบ้านมีอะไรหน้าบ้านเพนพอยต์คืออะไรแล้วก็ในบ้านข้อมูลการประมวลผลนู่นนี่คืออะไรสำคัญที่สุดท้ายที่สุดคือลูกบ้านหรือคนที่เป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละสำคัญที่สุดต้องรัน
0: ทุกอย่างใช่ย้อนไปเทียบเหมือนเรามีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ
1: ครับ
0: ซื้อมาก่อนมาตั้งไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้งานเป็นปีกว่าจะได้ไปอบรมกว่าจะได้มีการก็ไปนัดหมายเรื่องหลักสูตรอะไรต่างๆก็ไม่อบรมก่อนแล้วค่อยเอามาใช้อันนี้ก็จะทำไม่
1: ได้ครับถ้าไม่มาเบิกซื้อก่อนเดี๋ยวมันจะตกรุ่นเดี๋ยวมันจะตกเบิกครับไม่ได้นะซื้อไว้ก่อนอบรมที่หลังไม่มีปัญหาว่ากันอย่างนั้นซึ่งมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนไปหมดแล้วเหมือนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พอยกตัวอย่างพวกระบบตำรวจที่อังกฤษอะไรเงี้ยนั้นก็น่าสนใจหรือจะเป็นสนามบินชางฮีที่สิงคโปร์หรืออะไรเงี้ยผมว่านี่เป็นตัวอย่างเคสพวกนี้เนี่ยจริงๆเราก็ไม่น่าจะทำได้ยากนะอาจารย์น่าจะทำได้ง่ายนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าไอ้งานหน้าเคาน์เตอร์ที่มันจะต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือเป็นงานรูทีนที่ต้องมานั่งตรวจเอกสารไอ้พวกที่เป็นงานลักษณะนี้ผมว่า AI มันทำงานให้เราได้คือลดเวลาในการทำงานจากตรวจเอกสารเป็นหลายชั่วโมงมาถึงไม่เป็นหลักนาทีนะครับซึ่งก็เป็นการลดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ได้ด้วยนะครับคือผมมองอย่างนี้ครับว่าไอ้การรอคอยของประชาชนเนี่ยมันคือต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับ
1: จริงครับถูกต้องเลย
0: คือไปรับบัตรคิวแล้วไปนั่งรอ3ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็พอไปถึงหน้าเคาน์เตอร์เสร็จเขาบอกว่าเอกสารไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเสียเปล่านะครับดังนั้นไอ้ตรงเนี้ย AI มันมาแล้วเราก็สามารถจะเอาเข้ามาช่วยให้มันเกิดประโยชน์ได้ยิ่งประชาชนลดเวลาการรอคอยเอาเวลาไปทำมาหากินมันก็เพิ่มผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจใช่ไหมครับอันนี้ GDP มันก็เพิ่มขึ้นในทางตรงอันนี้เราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเท่าไหร่เราก็บอกว่าอ่ะคุณอยากได้ใช่ไหมคุณก็มานั่งรอนะเช้าชามเย็นชามมันก็เรื่องของชั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เกี่ยวอันนี้ผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนคติ
1: ไอ้ที่มันดีที่สุดเร็วที่สุดตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นการทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่ทำพาสปอร์ตอ่ะผมว่าอันนี้เร็วแล้วอันนี้โอเค
0: ใช่ครับอีกอันนึงที่ทำได้คือเรื่องโรงพยาบาลครับโรงของรัฐเนี่ยเวลาที่เข้าไปหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยการตรวจเลือดก่อนล่วงหน้าก่อนไปไม่ต้องไปนั่งรอผลตรวจเลือดแล้วก็ค่อยไปหาหมอก็กินเวลาทั้งวันเนี่ยพวกนี้ก็สามารถจะจัดการได้เหมือนกันครับ
1: ครับเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลเขาต้องมีบัตรอะไรเขาเรียกว่าบัตรอะไรนะฮะไม่ใช่บัตรคิวอ่ะเขาเรียกอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วผมพาคุณแม่ไปต้องไปรับบัตรก่อนแล้วก็มารอคิวแต่ว่าหมอนัดล่วงหน้านะแล้วก็ไปวันที่หมอนัดอันนี้ก็ไม่ได้ช้ากว่าเดิมแต่ว่าคนที่ walk in น่ะจะช้าเพราะคน walk in เนี่ยส่วนมากอะไรต้องรอเป็นวันเหมือนเดิม
0: ใช่ครับผมนะครับก็ให้กำลังใจกันครับผมคิดว่าเราก็สามารถที่จะเอา AI มาใช้ประโยชน์ได้ถ้าเราคิดแบบถูกขั้นตอนนะครับพยายามจะเริ่มเนี่ยหลังบ้านหน้าบ้านในบ้านแล้วก็ลูกบ้านมันเป็นซีเควนซ์ที่ทำให้เราลดงบประมาณอะไรต่างๆลงได้ด้วยครับ
1: ได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมหมดเวลาเช่นกันครับคุณผู้ฟังครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: พึบไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของข่าวสารวันนี้ก็ยังคงมีการประชุมนะครับในวาระ2งบประมาณก็เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อวานนี้ก็มีเข้าใจว่าเป็นการแปลอักษรเป็นตัวเลขก็ข่าวน่าจะมาจากช่วงค่ำๆเย็นๆอาจจะเลยช่วงประเด็นไปบ้างแล้วเดี๋ยวมีเวลามานั่งไล่เลียงกันขณะเดียวกันวันนี้ท่านประธานสภาก็ยืนยันครับประชุมงบปี70นี่ก็จบตามกรอบ3วันนะครับก็อยากจะให้มีการคุมเข้มเวลาในการอภิปรายแล้ววันนี้ก็มีการสั่งห้ามส.ส.ชูป้ายแล้วนะครับทางนี้บอกว่าผิดข้อบังคับผมก็ไม่แน่ใจครับว่าผิดกันยังไงแบบไหนเมื่อวานก็มีการครบรอบ MOA ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็ตั้งประเด็นตั้งคำถามเรื่องของอื่นๆบ้างล่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้ท่านประธานบอกว่าผิดข้อบังคับขณะเดียวกันครับวันนี้ก็มีโฆษกใหม่นะครับมาทำหน้าที่เอกภพเพียรพิเศษครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณมนตรีก็นำมาคุยต้องขอโม้หน่อยในข่าวเด่นประเด็นร้อนน่าจะมาเกือบเดือนแล้วแหละว่าจะมีการปรับมีการเปลี่ยนแล้วก็ออกมาให้ได้เห็นแล้วก็รูปแบบของการออกมาแถลงก็เหมือนกับมีความพยายามในการที่จะสรุปประเด็นแต่ก็ดูอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเดี๋ยวรอกันก่อนขณะเดียวกันครับท่านรองโฆษกท่านอื่นก็มาในตามกรอบตามรูปแบบที่ได้เห็นคล้ายๆกับการอ่านประเด็นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ท่านรองโฆษกท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ออกมาไล่เลียงเรื่องของชายแดนนะครับเรื่องของเงินทองทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของงานของกรมของกระทรวงที่พักของท่านดูแลทีนี้ในสภาวันนี้ครับช่วงบ่ายๆก็จะมีคุณอภิสิทธิ์ในรีพอร์เตอร์ลงบอกขอหันงบคมนาคม 10% นะครับแล้วก็บอกว่างบไม่สอดคล้องกับแผนงานขณะเดียวกันคุณชวนนะครับก็พูดถึงต้นไม้ที่มีการถูกตัดหน่วยงานรัฐมักง่ายตัดเหมือนประหารชีวิตน่าจะต้องมีรุกขกรในการมาดูแลไหมรุกขกรก็เป็นคนที่ดูแลต้นมุ้งต้นไม้นะครับขณะที่เรื่องของสว.ควันหลงก็มีต่อเนื่องนะครับเมื่อวานก็มีประเด็นรวมไปถึงเรื่องของการสอบการหัวแล้วก็นับถอยหลังเรื่องของวันวอเวลานอการที่จะลงสู่สนามลงสู่ถนนเมื่อวานนายกก็ไปออกรายการโทรทัศน์

0: แล้วก็เห็นมีการก็ถูกตั้งคำถามนี่แหละว่าเอแอบอ้างสถาบันเนี่ยนายกท่านก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยรู้ซี่ที่สูงที่ต่ำและรู้มากกว่าคนอื่นต้องรู้มากกว่าคนอื่นทำทุกอย่างตามขั้นตอนนะครับทำทุกอย่างตามขั้นตอนอื่นๆวันนี้มีการขยับเก้าอี้นะครับท่านปลัดที่เคยเป็นประเด็นเป็นปัญหาย้ายกระทรวงแล้วก็วางไว้ให้ใครของใครอยู่ตรงไหนยังไงท้ายที่สุดครับท่านรัฐพลรังสิตพลจากกระทรวงอุตสาหกรรมวันนี้ก็ไปเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ทำเนียบรัฐบาลก็เมื่อก่อนเขาก็เรียกว่าเป็นนั่งห้องเย็นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังคงเรียกว่าห้องเย็นกันหรือไม่อย่างไรเอาละครับเดี๋ยวค่อยมานั่งไล่เรียงกันวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คงวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับคุณวิระครับท่านผู้ฟังครับอีกประเด็นหนึ่งไม่อยากให้ลืมนะครับเรื่องของปลาหมอคางดำนะฮะตอนนี้ข่าวเงียบหายไปแต่ปลาหมอคางดำนี่มันระบาดไปทั่วนะแล้วงบประมาณที่มาจัดการเรื่องปลาหมอคางดำก็หายไปในกี่เมฆนะครับวันนี้ที่ศาลปกครองกลางนะครับศาลปกครองกลางมีคำสั่งครับให้กรมประมงจัดการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำครับแล้วก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นเรื่องของข้อพิพาทหน่วยงานของรัฐนะครับละเลยในการทำตามกฎหมายในการควบคุมนำเข้ามาปลาหมอคางดำก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าเองก็ตามแต่นะครับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับคำพิพากษาจะมีผลหลังจาก180วันนับถึงวันที่คดีถึงที่สุดซึ่งก็เชื่อว่าจะมีการอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไปแล้ววันนี้ในสภาสสอะไรนะผมจำลืมชื่อไปแล้วเป็นโลโก้ปลาหมอคางดำนะก็วิพากษ์วิจารณ์
0: คุณณัชชาบุญชัย
1: ณัชชาที่เป็นโลโก้ปลาหมอคางดำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกรมประมงใช้งบประมาณไปการจัดอีเวนต์อะไรมากกว่าที่จะมาแก้ปัญหาในพวกเรื่องของปลาหมอคางดำนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านก็เดือดร้อนกันทั่วนะส่วนอีกเรื่องนึงที่ก็ถือเป็นประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของสุสานนะโดยเฉพาะสุสานอิสราเอลซึ่งตอนนี้ผู้ว่าที่ฉะเชิงเทราก็ออกสื่อแล้วครับให้ย้ายสุสานออกนอกพื้นที่นะครับคือสุสานแห่งนี้คือรัฐไม่อนุญาตให้ต่อสัญญานะหลังที่66นะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าเป็นการฝังหลังที่66เนี่ยจะต้องมีการย้ายร่างออกมาครับตอนนี้จะย้ายร่าง3ร่างจากทั้งหมด4ร่างนะครับส่วนอีก1ร่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับว่าถูกฝังในช่วงที่มีการในช่วงที่มีใบอนุญาตหรือไม
0: ่
1: แล้วถ้ากล่าวว่าเป็นการฝังหลังปี256ก็ต้องย้ายร่างออกไปด้วยนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะฮะปรากฏโอ้โหเคยขอเป็นสุสานนะฮะแล้วก็คือมันสร้างได้ไงไม่ได้จ่ายคุณธีรักษ์เพราะว่ามันมีข้อกำหนดนะเช่นต้องห่างจากพื้นที่สาเท่าไหร่นะฮะมีพื้นที่ที่ไม่รบกวนชุมชนเท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วทุกอย่างไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์แล้วพอมีการยื่นอุทธรณ์แต่ตอนนี้มหาดไทยก็มีมติไปแล้วตั้งแต่ปี66นะครับว่าไม่อนุญาตให้มีการทำสุสานต่อไปแต่ก็มีร่างมาฝังไว้นะเขาเรียกว่าสุสานในอนาคตมาฝังไว้นะครับทีนี้นอกจากที่8ริ้วเนี่ยจริงๆพื้นที่นี้เนี่ยเดิมคุณพิรักษ์
0: คร
1: ับ เขาใช้พื้นที่ที่จะลงกรุงที่เจริญกรุงนะแล้วตอนหลังก็ย้ายไปที่เนี่ยที่บางคลาเนี่ยนะที่เจริญกรุงเนี่ยมีคนอิสราเอลถูกนำไปฝังไว้49หลุมนะฮะก็เดี๋ยวต้องพิสูจน์ต่อไปว่าตกลงที่ฝังไว้เนี่ยมันถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่อย่างไรก็ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ รัฐมนตรีช่วยมหาไทยพลพีก็เลยพลพีฮะก็เลยสั่งสอบสุสานทั่วประเทศนะครับว่ามีการขออนุญาตหรือไม่ถูกไม่ถูกยังไงแล้วก็ไปสุสานของแต่ละชาติชาติไหนบ้างยังไงบ้างก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับ
0: คือถ้าคิดเป็นความฟิตของรัฐบาลก็ถือได้ว่าช่วงนี้มาสนใจเรื่องของอิสราเอลเรื่องอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าคิดขออนุญาตคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณวิสุทธ์อะถ้าคิดเป็นเหมือนการเมืองอะก็ตอนนี้ถ้าจะจั่วคำว่าอิสราเอลหรือจั่วอะไรพวกนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเป็นการเล่นกับกระแสชาตินิยมนะอย่างล่าสุดนี้สแตนดาร์ดก็ลง DSI ครับก็เตรียมที่จะฟันกลุ่มทุนอิสราเอลครับที่ใช้นอมินีถือครองอสังหาที่พัทยา
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีการขยายผลกว่าหมื่นล้านก็ตั้งคำถามเรื่องของทุนต่างชาติทุนเทาอะไรต่อมีอะไรไปเนี่ยนี่คือหนึ่งในประเด็นที่จะต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นที่ตั้งคำถามกันมาแล้วแต่ว่าคุณสนธิก็มานั่งไล่เลียงอ่ะหนึ่งในเรื่องนี้แล้วทางนี้ปุ๊บวันก่อนในประเทศไปหนึ่งวันที่เมื่อวานก็เป็นเรื่อง
1: ฝรั่งเศสอีกหนึ่ง
0: อันนั้นคือหนึ่งแล้วก็มาดูเรื่องสุสานใช่ไหมครับทีนี้ดีเอสไอครับต้องบอกว่ากรณีที่มีนอมินีถือครองที่ดินประกอบธุรกิจในประเทศไทยล่าสุดครับดีเอสไอก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกไมมอนเดวิดมาเซโนนักธุรกิจอิสราเอลและกลุ่มคนไทยที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจต่างชาติ2542หลังจากที่ให้คนไทยเป็นนอมินีในการถือครองอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงแรมคอนโดมิเนียมในจังหวัดชลบุรีมูลค่าหลายพันล้านบาทเนี่ยผมก็แอบตั้งคำถามในใจนะกว่าจะมาถึง
2: ต้องยอมรับตรงๆว่าณวันนี้คำถาม
0: กว่าจะมาถึงหลายพันล้านบาทเนี่ยมันน่าจะมันไม่มีเงื่อนงำอะไรเลยเหรอเห็นนี้การเตรียมออกหมายเรียกในครั้งนี้ครับก็เป็นผลมาจากที่ DSI กับทางมหาดไทยแล้วก็ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้เข้าค้น3จุดในพัทยาบางละมุงครับที่สำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business Cozy Beach View แล้วก็ Lotus Paradise Development นะครับจากการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสำนักงานกฎหมายมีพฤติกรรมรับจดทะเบียนตั้งบริษัทนำชื่อพนักงานรวมถึงบุคคลสัญชาติไทยรายอื่นเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดเพื่ออำพรางการเป็นเจ้าของที่แท้จริงของนายไมมอนเข้าข่ายใช้นอมินีชัดครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดพยานหลักฐานและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเพื่อขยายผลทางคดีทางผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมและหัวหน้าพนักงานสืบสวนคดีก็บอกว่าจากการขยายผลพบข้อมูลบ่งชี้ถึงเครือข่ายอิสราเอลจำนวนมากที่ประกอบธุรกิจในไทยที่มีการนิติกรรมอำพรางนะครับโดยมีการประเมินมูลค่าอสังหาและก็ทรัพย์สินนะครับที่เกิดขึ้นที่พัทยาที่ปายแม่ฮ่องสอนพังงาสมุยที่ภูเก็ตกทมทะลุหลักหมื่นล้านครับดีเอสไอก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับโยเซฟชานแคนเชอร์หรือเชมอาลีเอเชอร์อัชเคนนาซีแกนนำศูนย์กลางคือข่ายชบัตไทยและผู้นำศาสนาจิวระดับสูงของชุมชนชาวจิวในประเทศไทยซึ่งได้รับสัญชาติไทยเมื่อปี60เบื้องต้นแม้จะยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงนะครับแต่ในทางปฏิบัติการเข้ามาของธุรกิจอิสราเอลเนี่ยมักจะมีการประสานและใช้เครือข่ายชาวจิวในประเทศหากในอนาคตเยสัยพบหลักฐานก็จะแยกสำนวนแล้วก็รับเป็นคดีพิเศษต่อไปส่วนความคืบหน้าคดีต้นของนายไมมอนคณะกรรมการของทาง DSI ครับพนักงานสอบสวน DSI เตรียมนัดประชุมสรุปรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องและกำหนดวันรับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากมีทรัพย์สินและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากครับและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเอ้อยู่ดีๆ3วันติดครับ 3-4 วันติดนะคุณวิสุทธ
1: ครับ
0: จะขยันอะไรจัดการกับอิสราเอลถึงขนาดนั้นน่าจะเป็นเรื่องสำคัญมั้ยครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องสำคัญในช่วงนี้นะเพราะว่าประเด็นเรื่องต่างชาติเฉพาะอิสราเอลตอนนี้ก็เป็นกระแสใหญ่และอย่างนึงก็ยอมรับตรงนะว่าคุณสุทธิแกก็จะขยับเรื่องอิสราเอลก่อนก็ต้องลุยแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าฟังดูเมื่อวานนี้คุณรัฐมนตรีช่วยคมนาคม หังคสกุล
0: คุณสิริพงษ์คุณโต้งน่าจะเป็นรับหน้าไม้ก่อนที
1: ่
0: โฆษกตัวจริงจะมาเนี่ย
1: คุณโต้งก็อธิบายว่านี่ไงเรื่องอิสราเอลไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลรูทินมันเกิดตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วก็รัฐบาลรูทินซะอีกเป็นคนที่มาแก้ปัญหานี้แล้วเห็นไหมล่ะว่าตอนนี้มีการเนรเทศอิสราเอลไปแล้ว1 ราย
0: หนึ่งคน
1: แต่ก็ถือว่าเป็นการฉลองกฎหมายใหม่เพราะว่าเป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่อำนาจในการเนรเทศออกไปนะครับส่วนเรื่องที่ต้องตามกันต่อเนื่องก็คือการที่กกต.จะชี้ชะตาหัวสว.นะครับว่าจะส่งฟ้องใครไม่ส่งฟ้องใครหรือไม่ส่งฟ้องใครเลยหรือเปล่าเนี่ยก็วันที่14 กันยายนนะครับแต่ดูแล้วคุณวิระครับคงไม่ได้ว่าอยู่เฉยๆแล้วรอวันที่14 กันยายนนะตอนนี้ก็ดูปฏิทินแล้วก็โหมโรงกันนะฮะอันแรกเลยเนี่ยวันนี้คุณเท้งฮะคุณเท้งก็ไปร่วมขบวนกับไอรอนะครับคือนัดกันวันอาทิตย์ที่13เนี่ยจะรวมตัวกันพอ13นี่ขอแผ่วที่14ครับจะนัดรวมพลกันที่หน้าออฟฟิศของไอรอครับตอน10 โมงแล้วก็เดินหน้าไปที่หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพนะครับแล้วก็เนี่ยไปร่วมกิจกรรมภายใต้แคมเปญสั่งฟ้องสว.ของไอรออาจารย์สมชัยก็ก่อติดอยู่เรื่องนี้เหมือนกันนะครับขณะเดียวกันถ้าดูความเคลื่อนไหวก่อนจะถึงวันที่14 กันยายนเนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นนะฮะคุณอภิรักษ์ครับนะฮะก็เรียกว่าเป็นการสร้างแรงเรียกว่าการกดดันได้ไหมฮะกกต.จะรู้สึกกดดันหรือเปล่าไม่รู้นะกับการตัดสินในวันที่14 กันยายนนี้นะฮะดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยมีการเคลื่อนไหวหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นว่าเนี่ยนะครับจะมีวันที่13ครับกันยายนไอลอใช้คำว่าประชาชนปล่อยของฮะเรียกร้องให้ฟ้อง229 คนใครถนัดอะไรทำแบบนั้นถ้าคุณวิรัตถนัดเดินก็เดินถนัดวิ่งก็วิ่งถนัดนั่งเฉยๆก็นั่งเฉยๆจะนอนจะกินจะปั่นจะพูดจะวาดรูปจะเล่นเกมได้เลยนะฮะเพิ่มแรงกดดันกกต.สั่งฟ้องสว.นัดกันอาทิตย์13 กันยายนเวลา16:00 น.ครับนะนี่รวมตัวที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับแล้วก็มีต่างจังหวัดอีกก็หลายจุดด้วยกันในการเคลื่อนไหวยังไม่รู้นะว่ากกต.จะรับรู้หรือเปล่าว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วก็จับตากกต.นะฮะและสำคัญเนี่ยมีการเตรียมนะถ้ากกต.ไม่เดินหน้าสั่งฟ้องก็จะมีการฟ้องกกต.กลับนะครับ
0: ความเคลื่อนไหวก็จะได้เห็นนะครับแม้ว่าหลายคนอาจจะดูถูกพวกกลุ่มม็อบกลุ่มอะไรโดยเฉพาะกลุ่มหลักที่ก่อนหน้านี้เคยมีน้ำหนักกลายเป็นม็อบน้ำหมากที่เขาเรียกกันแต่สมัยนี้เนี่ยรอบนี้นี่น่าจะมีคือคุณวิสุทธ์หลายคนบอกว่าม็อบคุณสนธิอาจจะไม่มีเครื่องแบบหนุนหลังแต่ถ้ามองกันอีกมิตินึงแล้วเนี่ยทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งแนวร่วมเดิมหรืออะไรก็ตามเนี่ยแม้จะไม่เคยร่วมกันมาเนี่ยแต่เป้าหมายเดียวกันน่ะที่เขาไม่แฮปปี้กับน้ำเงินเนี่ยแล้ววิธีการมันก็อาจจะเป็นน้ำหมากผสมกับเจนซีเจนแซดอ่ะคุณวิสุทธ์อ่ะผมว่ามันก็น่าจะมีพลานุภาพกันอยู่ระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะ
1: ก็ต้องลองดูก็ไม่ใช่คือจริงๆก็ต้องค่อยๆขยับอ่ะคือจะลงถนนรวมตัวข้างใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
0: ก็อุ่นเครื่องแบบดาวกระจายบ้างก็ต้องม็อบบ้างใช่ไหม
1: ต้องวอร์มแล้วก็ขยับตัวอย่างคราวที่แล้วก่อนจะเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อจะไปไต่นี้ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ๆก็รวมตัวได้นะเคลื่อนกันแล้วขยับก็แล้วเดินก็แล้วเนี่ยเป็นปีๆนะกว่าจะได้แล้วรอบนี้ยากขึ้นที่แง่แบบสังคมโซเชียลมันเปิดกว้างขึ้นใช่ไห
0: ม
1: แรงกดดันในการแสดงออกมันก็ออกไปทางนู้นได้เยอะก็ต้องรอพิสูจน์แต่ที่สำคัญนะคุณพิรักคุณพิรักบอกว่ามีตั้งแต่ยุ่นน้ำหมากบวกเจนซีนะแต่ลืมนะครับคนที่อยู่ฝั่งการขับเคลื่อนไม่เอาอำนาจเก่านะฮะที่เคยขับเคลื่อนกันเนี่ยหลายคนทีเดียวที่หลักๆนะ ย้ายไปอยู่ฝั่งสีน้ำเงินก็รู้ทันกันรู้ทันกันนะฮะเดี๋ยวว่าหลักๆนี่ผมก็เอาละคุณสนธิก็บอกกับแป๊งไปอยู่ฝั่งนู้นเรียบร้อยก็ต้องสู้กันไปนะ
0: ครับครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ากลับ
1: ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: ตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชนะครับวันนี้มีสีสันหน่อยก่อนที่จะไปปิดจบการอภิปรายวันนี้เรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับประจำปี70วันนี้ตอนประมาณบ่าย3ครับนักข่าวก็เจอร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคกล้าทำหลายคนก็คุ้นเคยกับการเรียกว่าไม่ใช่ฝ่ายค้านนะฝ่ายคอยเนี่ยนะครับก็คนก็ถามถึงทิศทางการลงประชามติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70วาระ2-3คุณธรรมนัสก็บอกว่าต้องเข้าใจว่างบปี70สมัยแรกที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยกระทรวงที่กำกับดูแลก็มาจากแผนในขณะนั้นในขั้นกรรมธิการที่มีการตัดออกไปบางส่วนก็ยังเป็นแผนส่วนใหญ่ที่ทำมากับมือถ้าไม่เห็นด้วยก็เหมือนกับเป็นการเกเรพูดเหมือนกันล็อกให้กับตัวเองเอาไว้เลยฉะนั้นการโหวตแบบรายมาตราเมื่อวันที่7เนี่ยก็ไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของตัวเขาเองคุณธรรมนัสบอกนักข่าวถามว่าก่อนหน้านี้พรรคกล้าทำโหวตงดออกเสียงพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทถือเป็นสัญญาณเชิงบวกและมีโอกาสเข้าร่วมรัฐบาลใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าเรื่องการเงินการคลังเป็นเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนต้องละเอียดอย่าทำอะไรเพื่อความสะใจเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธนักข่าวก็ถามต่อว่ากล้าทำจะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเรื่องพวกนี้ยังไม่ถึงเวลาค่อยว่ากันนักข่าวถามสัญญาณไหมยังอ่ะสัญญาณที่รัฐบาลจะเชิญเข้าร่วมร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าก็เขาลือก็หัวเราะติดยิ้มน่ะนักข่าวถามย้ำตกลงนายกเนี่ยมีพูดคุยหรือทับทามให้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าก็กับนายกก็เป็นเพื่อนกันพบปะประสานงานกันเป็นบางเรื่องถ้ามันจะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินกับพี่น้องประชาชนก็ต้องยอมรับว่าผมทำยับปฏิเสธความจริงเลยจริงๆก็ไม่ปฏิเสธความจริงคือรอเขาเรียกละมั้งนักข่าวถามมีการวิจารณ์ว่ากล้าทำเนี่ยเป็นฝ่ายคอยนี่นักข่าวก็ยัดคำนี้ใส่ปากกันเลยใช่ไหมพระธรรมนัสบอกว่าแม่ตอบเหมือนเดิมเราทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนบางเรื่องที่ไม่ควรตีรัฐบาลก็ไม่ควรสำคัญที่สุดเพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานไม่กี่เดือนก็ต้องหาโอกาสก็ต้องให้โอกาสยืนยันเหมือนเดิมนักข่าวถามว่ารัฐบาลนี้จะไม่รอดเดินมรสุมทางการเมืองอ่ะร้อยเอกธรรมนัสมองยังไงอะไรหรือครับที่จะทำให้รัฐบาลไปไม่รอดแล้วก็ย้ำนี่ย้ำสลอเลยในฐานะที่ผ่านมาเป็นรัฐบาลมาตลอดและบางช่วงไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่โดนกระแสตีแรงมาโดยตลอดแต่ก็รอดนี่เพราะฉะนั้นกระแสไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ทุกอย่างพิสูจน์กันที่การทำงานก็ทุกคำถามก็ตอบอย่างเดียวก็ตอบได้อย่างเดียวนั่นแหละระหว่างบรรทัดมันก็บอกว่ารอที่จะเข้าไม่ว่าจะยังไงแบบไหนไม่ตีรออย่างเดียวฮะคุณวิสุทธ์ครับ
2: ก็รอต่อไปฮะแต่รออย่างที่บอกไม่ใช่ว่ารอเฉยๆนะคือการมีใจให้กับทางรัฐบาลไม่ได้แปลว่าจะมีโอกาสรัฐบาลเสมอไปแต่ว่าคุณพิราการระหว่างรอเนี่ยยิ่งช่วงนี้งบประมาณปีเจ็ดสูงเราจะออกเนี่ยนะมันต้องจุนเจืออะไรบ้างแหละ
1: จุนเจือนี่แปลว่าอะไรฮะคุณวิศ
2: รก็แบ่งกันไปบ้างคือ เอาที่จริงก็มีสสในพื้นที่มีอะไรในพื้นที่แม้จะไม่สามารถแปลงงบได้โดยตรงแต่ว่าโดยกลไกในระบบเนี่ยก็แบ่งปันกันได้ครับจัดสรรกันได้อยู่แต่เทคนิคนะโดยหลักการที่ไม่ได้นะสสห้ามยุ่งกับประมาณแต่ความเป็นจริงก็คือก็มีกลไกที่ทำได้นะฮะส่วนคุณโสพลสารัมที่เขาห้ามเล่นตัวเลขใช่ไหมคุณพิรัต ามแล้วใช่ไหมครับ
1: ห้ามเนี่ยแต่ว่ารู้จะห้ามได้ไหมอ่ะทีนี้สมาชิกเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงแบบไหนหรือเปล่า
2: ใช่แต่ว่าไม่อยากแก้ผ่านเลยผมลองไปสรุปคร่าวๆนะว่ามันคือมีอะไรบ้างฮะเผื่ออายตีความต่างเข้าไปก็แล้วแต่นะเอาผมว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนที่ส่งเรื่องก็ประมาณปี70เนี่ยทางฝั่งประชาชนนะก็อันแรกก็จะมีการติดบัตรนะติดบัตรที่เน่าอ่ะแล้วก็มีการตั้งป้ายอยู่ที่ไอ้ที่ที่นั่งป้ายจะเป็นป้ายสีน้ำเงินของฝั่งประชาชนนะป้ายสีน้ำเงินแล้วก็มีตัวเลข229นะอันนี้ก็ต่อรหัสไม่ยากนะ229พร้อมพื้นหลังสีน้ำเงินนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคดีหัวสวเนี่ยมีกลุ่มคนที่อยู่ฝั่งรัฐบาลก็แล้วกัน229คนนะคดีพรรคประชาพรรคภูมิใจไทยเขาก็ไวนะเขาก็โต้ทันทีเลยนะครับเขาติดตัวเลขด้วยอ่ะเป็นพื้นหลังสีส้มแน่นอนนะก็ต้องการส่งสัญญาณไปถึงพรรคประชาชนนะแล้วตัวเลข44ฮะตัวเลข44ก็แปลว่า44ของสสอดีตพรรคก้าวไกลเนี่ยซึ่งตอนนี้เจอข้อหาเรื่องจริยธรรมนะตอนแรกเขาเสนอแก้มาตรา112นะครับก็เลยเป็นที่มาของตัวเลข444ได้44พร้อมพื้นหลังสีส้มนะครับแล้วที่สำคัญนะคุณเวลาครับอันที่พอเข้าใจได้นะ

0: ประชาธิปัตย์เขาก็มีป้ายด้วยคุณพิรัต
1: น์ประชาธิปัตย์มีป้ายจะแสนะ
0: ใช่ประชาธิปัตย์ได้มีแต่เขาเป็นป้ายสีอะไรสีเงินนะนี่ก็คือป้ายพรรคตัวเองอ่ะถ้าเป็นประชาชนก็ป้ายสีน้ำเงินถ้าเป็นภูมิใจไทยก็ป้ายสีส้มพื้นหลังนะประชาธิปัตย์นี่สีฟ้าสีฟ้าเนาะสีฟ้าเลข7แล้วก็ขีดแล้วก็157นะ7นี่คงหมายถึง7กกต.ฮะที่จะต้องตัดสินว่าจะส่งไม่ส่งแล้วอาจจะโดนคดี157ด้วยหรือเปล่าคือ157เนี่ยก็เป็นเวลาที่7กกต.อาจจะโดนมาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะฮะถ้าไม่สั่งฟ้องในคดีวสว.วันที่14กันยายนโอ้โหก็เล่นกันสนุกไปคุณพิรักษ์คือเอาจริงๆถ้ามองในแง่ของมองในแง่ของสีสันผมว่าก็ทันกันนะตอบโต้กันด้วยตัวเลขเท่าที่ผมตามการเมืองผมก็เห็นอย่างนี้นะคุณพิรักษ์คุณพิรักษ์เคยเห็นไหมการโต้ตอบกันฉีดไวจีฟิกด้วยตัวเลขในสภาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่ายังไม่พอครับพอช่วงตึกๆนะครับมีการตั้งป้ายเป็นรูปหัวใจสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มอ่ะอยู่คู่กันอันนี้อยู่ทางฝั่งภูมิใจไทยนะป้ายหัวใจสีน้ำเงินสีส้มคู่กันแล้วก็เขียนว่า ANV ก็ย่อมาจาก Anniversary หรือครบรอบ1ปี MOUพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวก็เล่นอย่างนี้นะสู้กันจนดึกอ่ะนะฮะก็ปรากฏว่าคุณสุภชัยใจสมุทรเอามาขยี้ต่อคุณพิรัตน์มาเล่นต่อในการอภิปรายนะคุณสุภชัยบอกว่าสุดท้ายฝากว่าวันนี้คือเมื่อคืนนะครับวันที่7อีก7วันคือวันที่14และเลข36นะฮะ36คือตัวเลขที่ถูกต้องแล้ว36น่าจะหมายถึงความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการวินิจฉัยที่ชี้ขาดนะว่ายกฟ้องหมดนะฮะในมั่วก็เล่นกันด้วยตัวเลขสัญลักษณ์จนกระทั่งผมทราบจากคุณอภิรักษ์ก็ตกลงคุณลุงโสพลผมสั่งห้ามใช่ไหมผิดระเบียบออกสภาเลย
1: คุณวิสุทธิ์ไปเรียกคุณลุงได้ยังไง
0: ขอไฟท่านประธานโสพลแม่ผมเรียกคุณลุง
1: ท่านประธานโสพลท่านมีความสามารถทั้งตัดต้นไม้เต้นออลบิกทั้งอะไรต่อมีอะไรไปเนี่ยถ้าจะเรียกเอาความสามารถอื่นๆเอามาเสริมอย่าไปเอาลุงเข้ามาใครๆเขาก็ว่าไปเรียกลุง
0: เรียกบูลลี่เรียกด้วยความคารวะ
1: คารวะความเป็นครูของท่านสิคารวะความเป็นคนที่ต
0: ั
1: ดต้นไม้ได้เก่งสิหรือว่าไปออกกำลังกายได้สิคุณวิสุทธ
0: ิ์
1: ไม่เคารพเรื่องพวกนี้เลย
0: นะก็
1: คุณวิสุทธิ์ขออภัย
0: ค
1: ุ
0: ณวิโรจน์ไ
1: งคุณวิโรจน์เนี่ยอธิบายสิ่งที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงเนี่ยในมุมของเขาเนี่ยบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยงับเบ็ดนะที่ออกมาโต้ตัวเลข229เนี่ยสะท้อนจิตวิทยาสมองให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรบอกโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่างับเบ็ดถ้าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวอะไรกับ229เนี่ยจะออกอาการทำไมโดยธรรมชาติแล้วคนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองหรือกลุ่มของตัวเองถูกพาดพิงเนี่ยก็ไม่ต้องรีบตอบโต้อะไรแล้วก็อาจจะไม่ต้องรีบรู้หรือสนใจด้วยซ้ำว่า229หมายถึงอะไรแต่229คือสัญลักษณ์ทางการเมืองเพื่อให้เกิดการฟ้องสว229คนคนที่เดือดร้อนก็น่าจะเป็นสว.สิครับอันนี้คุณวิโรจน์พูดนะ
0: ครับ
1: ถ้าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลขนี้จะมาตอบโต้ทําไมสิ่งที่เกิดในสภาวันนี้คือพอภูมิใจไทยเห็น229ของภูมิของสส.เนี่ยพรรคภูมิใจทั้งพรรคเลยอันนี้คุณวิโรจน์กล่าวหานะบอกลุกลี้ลุกลนต้องไปหาตัวเลข44หรือ143ที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนมาวางตอบโต้คุณวิโรจน์บอกอธิบายได้ว่ามันมีสิ่งเร้าไปแตะเรื่องที่รู้สึกว่าเกี่ยวกับตัวเองหรือกลุ่มของตัวเองสมองให้ความสนใจเป็นพิเศษและมีแนวโน้มที่จะตอบโต้อย่างรวดเร็วมันมีบางอันก็ คือจริงๆมันคือจิกกัดนั่นแหละแต่บางอันมันก็แรงอ่ะเช่นจิตใต้

0: ำนึกยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับ229มากขึ้นใช่ไหมนี่คือพฤติกรรมงับเบ็ดปฏิกิริยาภูมิใจไทยที่เกิดขึ้นในสภาเนี่ยประชาชนก็ตั้งคำถามได้ทันทีว่าถ้า229ไม่เกี่ยวอะไรกับภูมิใจไทยที่ภูมิใจไทยพูดมาโดยตลอดก็ไม่เห็นต้องออกมาด่าหน้าออกมาตอบโต้ตัวเลขนี้เร็วเอาเป็นว่าทางนี้เขาบอกว่าเป็นข้อสังเกตที่ชี้ได้ว่าตัวเลข229น่าจะมีความสำคัญทางจิตใจต่อพรรคภูมิใจไทยถ้าเป็นสว.ออกมาตอบโต้จะไม่สงสัยเลยคุณวิโรจน์ยังโพสต์เพิ่มเติมบอกว่าอันนี้แดกดันแล้วนะคุณวิสุทธิ์เนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าสำนึกบุญคุณกันจริงๆก็แค่สารภาพมาให้หมดซะกับเนื้อกับตัวได้แล้วลูกเอ้ยเอาเป็นว่าจริงๆก็คงไม่เกี่ยวกันจริงๆแหละคุณวิสุทธิ์ภูมิใจไทยเขาอธิบายมาตลอดไม่ใช่เหรอว่าสวเนี่ยมาก่อนสส
1: มาก่อนมาก่อน
0: แล้วสุขุมวิท
1: กับพระรามสี่ไม่บรรจบกันโอ้โห
0: โอ้โหมัน
1: ขนาด
0: ก
1: ัน
0: มาเกือบทุกซอยอ่ะคุณ
1: ที
0: ่สุด
1: เมื่อวานที่เขาโชว์แผนที่กันโอ้โหเชื่อมเป็นสิบสิบซอยเลยแล้วมันจบไปที่ไหนนะที่แยกอะไรเรียกแยกแยกแล้วนะ
0: พระขนง
1: พระขนง
0: เด็กรู้จักพระขนงดังนั้นมวลเนี่ยเพราะมีไปรษณีย์พระขนงที่มีขายพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรด้วย
1: ครับ
0: แถวนั้นเลยไปหน่อยมีเมื่อก่อนมีมอกรุงเทพกล้วยน้ำไทยอ่ะคุณที่สุดเขารู้กันมันเชื่อมกันมันมีไม่เชื่อมกันอีกไม่กี่ไม่ประมาณประมาณ4ถ้าจากแยกอโศกจนมาถึงพระขนงเนี่ยมีประมาณแค่4ซอยที่ไม่เชื่อมที่เหลือมันเชื่อมกันเกือบทุกซอยอ่ะคุณพิสุทธิ์นะอันนี้รู้กันหมดอ่ะ
1: คิดไวไปหน่อยคิดไวพูดไวเพราะว่าผมไปนั่งดูแล้วโหคนส่งแผนที่แผนผังถนนนะมันเชื่อมได้เกือบทุกซอยอ่ะและสำคัญเนี่ยบ้านคุณไอติมอยู่แถวนั้นไอติมบอกว่าผมรู้ว่าบ้านอยู่แถวนั้นนะก็นายกคนแม่ได้ตอบโต้เรื่องนี้นะครับส่วนคุณไอ้รัชนกโพสต์เรื่องนี้คุณกีฬาครับคุณไอโพสต์วันนี้เรื่องตัวเลขที่ผมว่าเนี่ยนะบอกว่า44สสหมายถึงสสของพรรคอดีตสสพรรคก้าวไกลเดินอย่างสง่าผ่าเผยไปที่ศาลมาแล้วแต่229คนที่เอี่ยวโกงสวเนี่ยพร้อมจะไปศาลกันหรือยังเครื่องหมายคำถามนะแล้วก็นี่น่าจะคิดเหมือนคุณวิโรจน์ป่ะติดเบ็ดปลาติดเบ็ดใช่ป่ะขอบคุณสมาชิกพรรคภูมิใจไทยครับค่ะไม่ใช่ครับสิเนาะขอบคุณสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่เรียงหน้ากันออกมาเด้งรับตัวเลข229เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยจริงๆคนเขาจะได้เลิกสับสนและหายสงสัยค่ะโอ้โหนะสงสัยที่ท่านประธานโสภณสั่งจุดว่าอาจจะไม่ถูกต้องตามระเบียบประธานสภาหรือว่าขืนไปมากกว่านั้นเดี๋ยวจะเป็นคนเพี้ยงครั้มนะก็สั่งหยุดนะลองดูครับเกณฑ์ตัวเลขจะมาต่อป่ะผมเชื่อว่าเริ่มสนุกกับตัวเลขผมเชื่อว่าจะเป็นคนมาต่อไปเพราะยิ่งบรรดาโลกโซเชียลนั้นเดี๋ยวจะมีเลขตัวเลขเด่นๆมาเล่นกันต่อนะในเรื่องของสว.นะครับ
0: แต่ก็ไม่รู้ไงว่าตกลงประธานสภาเนี่ยจะดูจากข่าวดูจากอะไรเนี่ยท่านไม่ได้ให้เล่นต่อแต่ว่ามันจะมีใครจะเชื่อไหมล่ะว่ามันไปผิดข้อบังคับตรงไหนที่มีการอ้างด้วยหรือเปล่าทีนี้เมื่อสักครู่ครับก็บรรยากาศจากรีพอร์เตอร์เขาลงเอาไว้สรุปทั้งวันเนี่ยก็พิจารณาได้2มาตรามาตรา14กระทรวงเกษตรมาตรา15กระทรวงคมนาคมครับแล้วก็ดูกันว่าอาจจะมีการดึงเชงกันออกไปถึง4วันไหมเพื่อที่จะให้ยื้อให้การพิจารณารายงานประจำปีของกกต.เนี่ยชะลอไปก่อนโดยช่วงเวลาประมาณสัก4โมงนิดๆเนี่ยรายการเราเริ่มไปแล้วเนี่ยที่ประชุมก็จะมีการลงมติด้วยมาตรา15นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการหารือว่าที่คุยกันเนี่ยระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลจะมีการพิจารณาถึงมาตรา15แล้ววันนี้จะให้จบถึง26แต่ว่าตอนนี้มาแค่15เองอะยังเหลืออีกที่เหลืออ่ะ15จนไปถึง26อ่ะลบกันน่ะได้11มาตราเนี่ยแล้วก็มีเวลาเหลือ7ชั่วโมงทีนี้ครับความพยายามในการที่จะกดเวลากันตรงนี้ให้ได้ไม่รู้ว่าจะออกมากันยังไงแบบไหนทีนี้

0: ช่วงที่เข้ามาตอนนี้ก็จะเป็นกระทรวง DE Q ก็จะมีอาจารย์กันดี Q ก็จะมีคุณอิสริยะไพรีไพริศบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณภาวุฒิก็ใน3 Q ที่จะมีกันต่อกับเวลาที่มีอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะรันกันยังไงครับคุณวิสุทธ์นะ
1: ถ้าเป็นอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าไว้เนี่ยนะผมเริ่มมีคำถามว่ากลัวและหนากับวาระรายงานประจำปีกกต.ซึ่งมันคือวาระธรรมดาคุณพิทักษ์มันก็เหมือนกับองค์กรอื่นที่ต้องมารายงานต่อสภานะทำไมถึงกลัวผมไม่รู้จำได้ไหมว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่มีการประชุมสภาเนี่ยจะยิงจะถึงวาระรายงานการทำงานของกกต.นะปรากฏว่าถูกแซงด้วยเรื่องของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโอ้โหเป็นที่มาของการก็เรียกไงฮะวิวาทะกันระหว่างท่านรองประธานสภาท่านนายท่านรองเปิ้ลน่ะรองเปิ้ลส่วนกระทั่งคุณในสสคุณรังสิมันไม่รับพี่รับน้องไม่รับญาติกันเนี่ยนะ
0: คุณรู้สึกเรียกรองเปิ้ลได้ไงคุณท่านประธานมาริกา
1: เออผมว่าตามการพิปรายสภาไปก่อนแต่ผมเรียกว่ารองเปิ้ลบ้างล่ะนะก็คือถ้าอย่างนั้นจริงนะคุณพิรักษ์เราจะเห็นสัญญาณของการที่จะจึงถ่วงซื้อเวลาไม่ให้ประเด็นเรื่องการพิปรายทั้งที่เป็นประธรรมดานะการงานกกต.เนี่ยถูกพิปรายในสภาก่อนวันที่14กันยายนหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการพิปรายในสภาเนี่ยมันผมคิดว่าบรรยากาศมันไม่ต่างการพิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะก็แน่นอนละว่าฝ่ายค้านหรือไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลคงจะบทขยี้กกต.หน้าดูอ่ะมันก็เป็นไปได้นะที่ภาพดึงเข้าไว้ดึงเชิงเข้าไว้เลยที่สี่แล้วก็ว่ากันนะก็ดูความจริงแล้วเราจะกล่าวหาเขาก็ได้นะแต่ผมว่าเชื่อเช่นนั้นคุณเวลาว่าไม่ได้พิปรายง่ายหรอกนะครับ
0: ครับคุณรู้สึกไปตรงไหนต่อไหมครับ
1: ดูเรื่องนี้หน่อยไหมฮะเรื่องของโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็ไม่ได้ผิดคาดนะว่ามีการประกาศแต่เนิ่นๆแล้วใช่ไหมว่าคุณหมอเอกเนี่ยจะมารับหน้าที่เป็นโฆษกรัฐบาลแทนคุณรัชดานะครับเอกภพเพียรพิเศษนะครับวันนี้ครม.อนุมัติให้เป็นโฆษกรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะก็วันนี้ก็จะมีการแถลงปฏิครม.นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเราก็ตั้งคำถามว่าตกลงจะมาทำหน้าที่ตอบโต้ทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลก็เพียรความหลายอย่างนะคุณรัชดาพูดถึงก็ทำงานดีอะแต่ว่าเป็นโฆษกที่เป็นโฆษกนะทำหน้าที่รายงานข่าวสารไม่มีเพศถึงลูกทุ่งคนหรือเปล่าวันนี้ทางหมอเอกภพก็บอกว่าทีมโฆษกไม่เน้นการโต้วาทีครับแล้วก็ไม่เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองอันนี้ก็พอเข้าใจได้จริงแท้แต่ว่าอะไรทีนึงแต่ว่าจะเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงฮะประโยคนี้น่าสำคัญคุณครับมันแปลว่าผมถอดรหัสนะมาเพื่อการตอบโต้ว่าเราจะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงนะเพื่อประชาชนโอ้โหนี่ผมว่าแค่ประโยคนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าลองดูครับว่าทีมโฆษกโดยหมอเอกภพจะทำหน้าที่เสมือนหนึ่งหัวหมูตะลงฟันหรือฝ่ายตอบโต้รัฐบาลได้ดีแค่ไหนอย่างไรนะครับผมสังเกตที่หน้าคุณพิรักษ์ผมสังเกตว่าช
0: ่
1: วงระยะหลังเนี่ยบุคคลที่ทำหน้าที่นี้ในการชี้แจงบวกตอบโต้เนี่ยกลับเป็น
0: สิริพงษ์เหรอ
1: คุณสิริพงษ์จริงๆคุณสิริพงษ์เนี่ยทำหน้าที่นี้ระหว่างนี้ผมคิดว่าพอคุณหมอเอกภพมาก็จะต้องผ่องถ่ายหน้าที่คุณสิริพงษ์ไปที่คุณเอกภพเพราะคุณสิริพงษ์แกก็นั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะแล้วผมไม่ฟังแล้วฟังผมคิดว่าน่าสนใจตรงที่หมอเอกภพเนี่ยตอนนี้ทำงานเป็นผมจำชื่อทางการไม่ได้นะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเลย
0: เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี
1: ของคุณพระดอนปิศาจนันทกุล
0: ครับ
1: พระดอนนี่ก็ไม่ธรรมดานะตอนหลังแกก็ตอบโต้หนักนะหนักไปแต่ไม่ได้ใช้อารมณ์บ้างแต่ใช้ท่าทีกริยาแววตาเนี่ยนะ ตอบโต้

0: แล้วผมเชื่อว่า
1: คือแกใช้แววตาเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าคอนเทนต์มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคอนเทนต์ที่ใช้แววตาตอนที่เป็นรองประธานสภาแล้วสะกดคนที่ใช้เวลาหรือใช้การอภิปรายไม่ได้แกเอาอยู่แกเอาอยู่
0: ใช
1: ่แต่แกมาใช้สายตาของแกตอนหนีนักข่าวตอนไม่ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวที่กรณีน้ำท่วมใต้อ่ะรอบนึงแล้วแกปิดไมค์หนีอันนั้นแกโดนไปดอกนึงแล้วดอกหลังเนี่ยแกจะมาโดนเรื่องกรณีสองสีพี่น้องแกโดนตั้งคำถามเรื่องวสวใช่ไหมล่ะ
0: คุณแบทกับคุณแชมป์นะ
1: เออแกก็เลยหลังวัดก็เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่กระดอกหลังเนี่ยใช่ไหม
0: หลังวัดอาจจะไม่ดีในสายตาของคุณพิรักษ์หรือใครนะแต่ผมว่าที่มีการแสดงผลงานและความเชื่อมั่นให้กับคนในพรรค
1: บ้านใหญ่อะ
0: ไม่รู้แหละผมว่านี่คือพิสูจน์ว่านี่ของจริง
1: คือออกจริงๆนะท่านในบรรดาสิ่งที่เขาเรียกกันว่ากวนลูกเทพอ่ะ
0: ครับ
1: ก็จะมีบ้านอ่างทองเนี่ยก็คือปริศนาตันตะคุณกับคุณสิริพงษ์คุณโต้งนี่แหละที่เป็นลูกเทพไซส์ที่เรียกได้ว่าฟัดเหวี่ยงกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ค่อนข้างแรง
0: คร
1: ับ แล้วคุณโต้งเนี่ยต้องยอมรับว่าก่อนอันนี้เคยทำหน้าที่โฆษกมาก่อน
0: ใช่เป็นโฆษกมาก่อน
1: ทีนี้ถ้าเราขออนุญาตเติมในเชิงวิเคราะห์คุณวิสุทธิ์เพราะตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาวางมา3แม่ครัวเป็นสินค้าในตู้โชว
0: ์งาน
1: แล้วก็เอาคุณรัชดาวางเอาไว้อย่างนี้สวย
0: ครับ
1: เพราะว่าทั้งคลังทั้งพาณิชย์ทั้งต่างประเทศเนี่ยถ้าให้คุณรัชดามาช่วยขัดเหลี่ยมทำให้เกิดขึ้นงงขึ้นเงาเนี่ยบอกว่ากำลังสวยกำลังดูดีแต่เพอิญเนี่ยปัญหาของรัฐบาลนี้ไปเจอเรื่องที่ถูกโยงเข้ามาทั้งเรื่องสวเรื่องในมหาไทยอะไรเต็มไปหมดตัวชนที่ก่อนอันนี้ให้เดอะโต้งวางไว้เป็นตัวชนน่ะกลายเป็นว่าตัวชนไม่มีคุณวิสุทธิ
0: ์
1: ก็เลยกลายเป็นคุณโต้งให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งนะเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีร่วมครม.เพราะไม่งั้นคนจะตั้งคำถามเลยว่ารัฐมนตรีช่วยคมนาคมมาตอบเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงนี่เดือดโต้ที่มาตอบ
0: นั่นสิผมก็รู้สึกตอบฐานะอะไรครับ
1: แกจะอินโทรมาก่อนคุณวิสุทธิ์ผมเนี่ยนั่งหาก่อนว่าเวลาใครจะย้อนแกจะย้อนยังไงแกจะขึ้นมาอินโทรอันนี้ก่อนนี้กันที่หนึ่งและแกจะใช้แล้วมันจะเป็นการใช้เครื่องมือคู่กับคุณสุประชัยใจสมุทรคุณวิสุทธิ์แต่คุณสุประชัยเนี่ยจะเป็นตัวดักหน้าแล้วก็เรียกว่าตัดเกมข้างนอกสภาเพราะตัวแกเองเนี่ยแกจะไม่มันจะมาเข้าปากแกไม่ได้เพราะว่าตัวแกเองจะไม่อยู่ในส่วนของฝ่ายบริหาร
0: คร
1: ับ ก็เลยกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุประชัยกับเดอะโต้งอ่ะทำหน้าที่ในการชี้แจงแถลงไขซึ่งไม่พอแล้วก็ไม่ทันรัฐมนตรี1บวก3 3สาว3ท่านรัฐมนตรี3สามสี่โฆษกก็เอาไม่อยู่จริงๆอ่ะก็เลยต้องมาเปลี่ยนมาเป็นหมอเอกแต่วันนี้หมอเอกยังไม่ออกหมัดนะคุณที่สุดเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันแรกมั้งครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกแล้วปกติหมอเอกเรารู้จักกันตอนที่ทำหน้าที่คอยก็เรียกไงฮะ
1: ติดตาม ทายด้วยใช่ไหม
0: คัดทายแล้วก็คอยเช็คบินบรรดาตระกูลสอในวงการสาธารณสุขในการแพทย์อะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนนี้แกอยู่ส้มแกจะซัดทั้งนั้นเยอะใช่ไหม
0: แกซัดแหลกเลยไม่รู้มีอะไรในใจป่ะ
1: ตอนนี้คุณวิสุทธิ์และผมลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันด

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันที่ตลาดบ้านเราเนี่ยปิดบวกขึ้นมา 1.31 จุดครับมีการเก็งกำไรกลุ่มค้าปลีกรับคนละครึ่งด้วยนะครับนั่นก็เป็นในปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้วันนี้ตลาดปิดไปที่1,266นะครับขออภัยครับตลาดวันนี้ข้อมูลเมื่อสักครู่คาดเคลื่อนนะครับขออภัยครับวันนี้ตลาดบ้านเราปิดไปที่ 1,621.89 จุดครับบวกขึ้นมา 3.07 จุดครับคิดเป็น 0.19% โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะครับท่ามกลางการผันผวนและยังรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับวันนี้ท็อป5เนี่ยอันดับ1เลยคือเดลต้าครับมีมูลค่าการซื้อขาย 4,753 ล้านบาทนะครับปิดไปที่275บาทลดลงไป1บาทครับอันดับที่2ปตท.ครับมูลค่าการซื้อขาย 3,259 ล้านบาทปิดไปที่42บาท25สตางค์บวกขึ้นมา3สลึงนะครับอันดับที่3 Gulf ปิดไปที่ 3,193 ล้านบาทขอไปครับมูลค่าการซื้อขาย 3,193 ล้านบาทนะครับปิดไปที่ 12,050 สตางค์บวกขึ้นมา1สลึงครับอันดับที่4ปตท.สผ.มูลค่าการซื้อขาย 3,098 ล้านบาทปิดไปที่153บาทบวกขึ้นมา3บาทและอันดับที่5 TOP ครับช็อปวอลุ่ม 2,781 ล้านบาทปิดไปที่66บาท75สตางค์บวกขึ้นมา2บาท75สตางค์นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X ครับคุณพิชัยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับ
2: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: สถานการณ์ในตะวันออกกลางครับที่ดูตึงเครียดมากขึ้นเนี่ยก็ดันให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยขยับขึ้นมาแตะเกือบ100เหรียญต่อบาร์เรลแล้วครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยซื้อขายกันแถว98ถึง99เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็เป็นการขยับขึ้นต่อจากเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ขยับขึ้นมาแล้วถึง 8% นะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นวันนี้ก็ยังขึ้นต่ออีกนะฮะหลังจากทางอิหร่านเนี่ยขู่ว่าจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันแล้วก็ก๊าซในอ่าวเปอร์เซียนะฮะถ้าทางสหรัฐเนี่ยยังมีการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสำคัญคือเรื่องช่องแคบฮอร์มุซนะครับที่ปริมาณเรือที่ขนส่งผ่านช่องแคบเนี้ยก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็มีผลทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันขยับขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ด้านหนึ่งมันส่งผลบวกต่อบรรดาหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับวันนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่าปตท.ก็ดีปตท.สผ.รวมถึงบรรดาโรงกลั่นต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวที่สนับสนุนให้ตลาดเนี่ยยังสามารถปิดบวกได้นะทั้งที่มีประชันแรงขายในหุ้นกลุ่มสื่อสารนะฮะตอนนี้ตลาดมีความกังวล นะครับว่าทางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ดูเหมือนจะทำให้ธนาคารกลางสำคัญอย่างน้อย2ที่เนี่ยมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยาก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นที่จะมีการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้ตลาดคาดการณ์แล้วเกือบ 100% ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะส่วนที่สหรัฐเองเนี่ยก็มีโอกาส 60% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนนี้เหมือนกันนะฮะงั้นหุ้นที่มีกระแสเงินสดยาวๆแล้วก็คิดลดกระแสเงินสดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะฮะจะสังเกตว่ามือถือถูกกดดันชัดเจนนะครับในขณะที่เราเห็นแรงซื้อในกลุ่มพลังงานก็ดีในกลุ่มท่องเที่ยวที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเนี่ยก็หนุนให้ตลาดเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้นะครับในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยก็เล่นเรื่องเก่าคือไทยช่วยทัก plus นะครับที่มีข่าวว่าจะเข้าก็ยังไม่ได้เข้าสักทีนะครับแต่มีกรอบใหญ่ๆออกมาละว่าจะเป็นอย่างไรบ้างจะคิดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะได้เคาะเพื่อที่จะให้เริ่มวันที่1ตุลาคมได้ทันนะครับวันนี้เราเห็นแรงซื้อในพวกโรงแรมเซ็นเทลเอราวัน AWC นะอันนี้เห็นชัดเจนว่าสามารถบวก

0: สนตลาดขึ้นมาได้บวกกับมีเหตุการณ์ใหญ่ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนะครับก็มีผลทำให้เป็นเซกเตอร์ที่รับความสนใจอีกเซกเตอร์หนึ่งที่เด่นเนี่ยคือกลุ่มฟู้ดนะครับวันนี้เราเห็น CPF Beta Grow TFT เนี่ยขยับนำตลาดขึ้นมาจริงๆเล่นตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าการฟื้นตัวของราคาเนื้อสัตว์ทั้งหมูทั้งไก่เนี่ยเห็นชัดเจนแต่ทำให้ตลาดมีความเชื่อว่าผลประกอบการในครึ่งแรกเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเราจะเห็นการฟื้นตัวชัดเจนขึ้นเป็นลำดับโดยจะเห็นอย่างชัดเจนในไตรมาส4เป็นต้นไปนะครับจากการฟื้นตัวของราคาเนื้อสัตว์ทั้งในประเทศทั้งในเวียดนามทั้งในจีนด้วยขณะเดียวกันเนี่ยสามารถควบคุมตัวต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ดีดังนั้นก็มีความคาดหวังว่าอัตราการทำกำไรเนี่ยมันมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่แล้วก็ valuation PE เนี่ยยังเทรดที่ประมาณลบ 1 ถึง -1.5 standard deviation จาก PE เฉลี่ย10ปีนะครับก็ทำให้มีแรงเข้ามาเก็บเนี่ยตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ก็ยังเห็นต่อเนื่องนะฮะเรียกว่าตลาดดูเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่เห็นการสลับกลุ่มเล่นชัดเจนนะครับโดยมีแรงขายมือถือมันก็ยกเข้าในกลุ่มพลังงานในกลุ่มโรงแรมในกลุ่มฟู้ดซึ่งมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวทำให้ดัชนีเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะครับตอนนี้ตลาดก็จับตามองฮะว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยจะทำให้เฟดเปลี่ยนใจไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นจุดพลิกผันของตลาดเลยนะครับต้องจับตาดูกันต่อไปครับ
1: ครับระหว่างที่ยังคงรอเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐปลายสัปดาห์นะครับกับทิศทางของเฟดเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยตลาดจะขับเคลื่อนยังไงแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างครับ
0: ยังช่วงนี้ก็สังเกตเราชีวิตเราวนๆอยู่กับเรื่องเดิมนะครับก็คือความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันค้างอยู่ในระดับที่สูงบริเวณ100เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยเป็นระดับคิดวิทยาที่สำคัญนะครับการค้างอยู่ที่ระดับนี้เป็นเวลานานจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อยิ่งถ้ามันทะลุ100เหรียญขึ้นไปยิ่งไปกันใหญ่นะซึ่งนั่นก็จะทำให้ความกังวลที่ตัวธนาคารกลางเนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเนี่ยมีมากขึ้นแต่ตลาดตราสารไม่หลอนะครับจะสังเกตว่าตัวบอนด์ยีลด์ตัว10ปีของสหรัฐเนี่ยก็ขยับขึ้นมาอยู่แถว 4.8 แล้วตัวของญี่ปุ่นก็ขยับขึ้นมาแถว 3% แล้วในยุโรปก็ทำสถิติสูงสุดในรอบหลายๆปีนะครับตัวน้ำมันตัวบอนด์ยีลด์ที่ขยับสูงขึ้นมาเยอะอันนี้กระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นเติบโตนะในระยะสั้นเนี่ยเราเห็นการปรับถอดยกกลับไปข้างหนึ่งไปหุ้น value stock นะครับหุ้นที่ PE ต่ำๆหน่อยที่ราคาหุ้นยัง under value ที่มีปันผลในเกณฑ์ที่สูงเช่นกลุ่มธนาคารเป็นต้นนะครับเงินก็ยังดูไม่ได้ไปไหนนะครับแต่เป็นลักษณะของการสลับกลุ่มเล่นเพื่อรอจังหวะให้เห็นภาพที่ชัดกว่านี้นะครับส่วนหนึ่งก็ไปที่กลุ่มพลังงานซึ่งได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่ขยับขึ้นมาขณะเดียวกันก็น่าสังเกตว่าหุ้นลงกลั่นเนี่ยซึ่งขึ้นมายาวๆ 2-3 อาทิตย์แล้วเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่เนื่องจากถ้ากันกลั่นเนี่ยยังทรงตัวในระดับที่สูงมากนะครับตอนไตรมาส2เนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก24เหรียญต่อบาร์เรลนะตอนแรกตอนที่สถานการณ์น้ำมันสถานการณ์ในตัวออกกลางดูคลายตัวลงนะส่วนนึงก็เริ่มหวังว่ามันจะเบาลงแต่ปรากฏว่าการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตัวออกกลางก็ดีในรัสเซียในยูเครนก็ดีเนี่ยทำให้ตัวน้ำมันสำเร็จโลกเนี่ยออกสู่ตลาดโลกน้อยลงตรงนี้ทำให้ค่ากำกลั่นในไตรมาส3เนี่ยยังทรงตัวในระดับที่สูงมากนะครับใกล้เคียงกับเมื่อตอนช่วงไตรมาส2นั่นทำให้มีความคาดหวังเชิงบวกต่อหุ้นลงกลั่นนะว่าจะดีต่อเนื่องยาวไปถึงสิ้นปีหรือแม้กระทั่งข้ามไปถึงปีหน้าด้วยซ้ำนะครับหลายๆครั้งเห็นการลดเกรดนะแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าการมีบาเบลนะฮะมีทั้งกลุ่มพลังงานเพื่อเฮชกับสถานการณ์ในตัวออกกลางขณะเดียวกันอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็ลุ้นหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวของมันเองเช่นหุ้นโรงไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์จาก PDP 2026นะฮะเป็นต้นค่ะ
1: ครับระหว่างที่รอปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับวันพรุ่งนี้แนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับ
0: ผมคิดว่าด้านบนเนี่ยยังติดอยู่แถวแนวต้าน1630นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าตรงแถวบริเวณสัก1605 1610เนี่ย

0: ก็เป็นแนวรับระยะสั้นได้แล้วนะครับ อย่างหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเช่นหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์จากเรื่อง PDD 2026ซึ่งกำลังเริ่มเปิด hearing เปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะอยู่นะครับคิดว่าถึงแม้ว่ากว่าจะมีการเข้าครม.กว่าจะอะไรเรียบร้อยก็คงจะปลายปีแล้วกว่าจะเปิดประมูลคงเป็นไตรมาส1แต่เราเชื่อว่ายังไงก็เกิดนะและครั้งนี้ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าใหม่แต่จะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรอบใหญ่ของประเทศไทยก็เลือกซื้อหุ้นในปีพวกเหล่านี้ได้ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณพิชัยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคในวันนี้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเนี่ยปิดบวกครับมีแรงหนุนจากรายงานยอดส่งออกของจีนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนสิงหาคมซึ่งก็บ่งชี้นะครับว่าความต้องการสินค้าจีนในตลาดโลกนั้นยังคงแข็งแกร่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการที่จีนเนี่ยมียอดเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้นในเดือนกล่าวนั้นอาจจะทำให้จีนเผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาที่ต้องการให้จีนนั้นลดปัญหาการค้าที่ไร้สมดุล นะครับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,940.55 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 7.85 จุดคิดเป็น 0.2% ฮ่องกงก็ปิดลบนะครับในวันนี้ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงอันเป็นผลมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและอาจจะทำให้เฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะครับตังสิงปิดไปที่ 25,317.18 จุดลดลงไป 95.94 จุดคิดเป็น 0.38% ครับนิกเคอิโตเกียวปิดร่วงลงในวันนี้เนื่องจากการแข่งข้าขึ้นอย่างรวดเร็วของเงินเยนส่งผลให้นักลงทุนนั้นวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มบริษัทส่งออกครับนิกเคอิปิดไปที่ 65,269.33 จุดลดลงไป 1,130 จุดคิดเป็น 1.7% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดลบครับหลังจากที่ปิดแดนบวก3วันทำการติดต่อกันเนื่องจากนักลงทุนกังวลแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับคอสปีปิดไปที่ 6,954.52 จุดลดลงไป 40.87 จุดคิดเป็น 0.58% ครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์ในวันนี้นะครับโดยบรรยากาศการซื้อขายนั้นได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและสถานการณ์ตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการที่ซาร่าฮันเตอร์ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียเตือนนะครับว่าธนาคารกลางออสเตรเลียครับ Reserve Bank of Australia RBA นั้นอาจจำเป็นต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,920 ลดลงไป90คิดเป็น 1% นะครับ S&P ขอไปครับดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,114 ลดลงไป 86.30 จุดคิดเป็น 0.90% ครับข้อมูลเรียบเรียงโดยคุณปริยพันธ์มีสุจริต InfoQuest นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจของบ้านเราในวันนี้ครับมีข่าวจาก CK Power ลุย COD Solar เพิ่ม5เมกะวัตต์น้ำหนุน XPCL NN2 พร้อม BIC กลับมาเดินเครื่องนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจาก CK Power มหาชนใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ว่า CKP นะครับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่งนะครับก็ได้พูดถึงทิศทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ว่าบริษัทได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เพิ่มเติมขนาดกำลังการผลิตรวม5เมกะวัตต์ในเดือนกันยายนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนในพอร์ตของบริษัทนะครับพร้อมกับสนับสนุนการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและขยายโอกาสการเติบโตของธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เป็นหนึ่งในกระแสข่าวในวันนี้ครับบางกอกเจมส์วันแรกคือคาดครับคาด5วัน

0: 5,000 ล้านบาทเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับ the 74th Bangkok Gems and Jewelry Fair ครับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่74ครับซึ่งดร.เกียรติวิดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ก็ไปเปิดงานนะครับแล้วก็ได้พูดถึงงานนี้ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับ DITP Department of International Trade Promotion นะครับร่วมกันกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า GIT นะครับหน่วยงานภาครัฐสมาคมการค้าสำคัญในอุตสาหกรรม17องค์กรโดยจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำของโลกครับอีกทั้งเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นผู้ส่งออกพลอยสีที่เจียระไนแล้วนะครับและยังเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินอันดับ2ของโลกจุดแข็งเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยมีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอย่างมากครับไม่ใช่แค่คุณภาพแต่รวมถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศที่ทำให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ1 ใน 3ของโลกและปี68เนี่ยขยายตัวได้กว่า 10% หรือกว่า 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับกระทรวงพาณิชย์นั้นมุ่งมั่นที่จะต่อยอดจุดแข็งนี้ด้วยการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นเวทีการค้าระดับโลกที่เปิดกว้างและเชื่อถือได้ครับBangkok Gems and Jewelry Fair นี่นะครับจึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของความมุ่งมั่นดังกล่าวครับเพื่อเป็นเวทีที่รวบรวมผู้ผลิตผู้ค้านักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศไทยและทั่วโลกให้ได้พบปะเชื่อมโยงสำรวจโอกาสทางธุรกิจสร้างความร่วมมือใหม่ๆซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตนะครับคาดงานครั้งนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าชมกว่า 45,000 คนนะครับนำเงินเข้าประเทศกว่า160ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่วันนี้เกิดขึ้นนะครับสุภชัยชี้โลกผันผวนเร่ง AI Challenge ดันไทยสู่ความเป็นเทคฮับนะครับคุณสุภชัยเจียรวนนท์ครับรองประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนะครับได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ Business Building the Future Winning in Turbulence ซึ่งเป็นหัวข้อที่อยู่ในงาน The Bangkok Business Summit 2026นะครับจัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันครับกปร.ร่วมกับภาครัฐและธนาคารโลกจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับโดยบอกว่าโลกที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสงครามความขัดแย้งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ประเทศไทยนั้นมีความท้าทายด้านการเติบโตเช่นกันแต่หากมองอย่างรอบคอบเนี่ยความท้าทายเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตครั้งใหม่ให้กับประเทศไทยได้นะครับคือคุณสุภชัยเนี่ยมองว่าโลกกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูงสงครามความขัดแย้งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ climate changeความท้าทายเนี่ยยังครอบคลุมถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนความเท่าเทียมทางเพศและสิ่งแวดล้อมซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยล้วนเชื่อมโยงกลับมาสู่เศรษฐกิจและความสามารถในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนนะครับสำหรับภาคเอกชนเนี่ยก็มองหาโอกาสกันอยู่เสมอครับและเมื่อเห็นโอกาสแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะรับเสี่ยงรับความเสี่ยงนะครับเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสำเร็จดังนั้นเนี่ยความท้าทายต่างๆเนี่ยหากเรามองอย่างรอบคอบก็สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นโอกาสได้นะครับหัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนจากการผลิตตามที่สิ่งที่ประเทศไทยมีเนี่ยไปสู่การผลิตโดยมีความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้งครับศึกษาว่าโลกและภูมิภาคต้องการอะไรแล้วก็ออกแบบสินค้าระบบการผลิตและกลุ่มช่วยอุปทานให้มันตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นนะครับใช้ AI automation ยกระดับเกษตรเพิ่มผลิตภาพได้ 3-5 เท่านะครับAI เนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของการแข่งขันที่เปลี่ยนกระบวนการของธุรกิจนะครับเมื่อมองในภาคธุรกิจเนี่ยคุณสุภชัยก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้กำลังเกิดขึ้นจาก AI Data Infrastructure และ Cloud Technology ซึ่งกำลังกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับโดย AI เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเกษตรการผลิตธุรกิจท้องถิ่นสายการผลิตโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าโดยเฉพาะการใช้ AI ในภาคธุรกิจแบบ B2B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพล ลดการใช้ทรัพยากรลดเวลาและยกระดับการดำเนินงานนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจราจรการขนส่งและโลจิสติกส์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ AI และ Data ที่สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาลแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับกบฏฮูตีถล่ม4เมืองซาอุบาดเจ็บพุ่ง73รายไฟไหม้คลังบัตรครับเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่กระทบต่อตลาดการเงินโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับเรื่องนี้ล่าสุดนะครับที่กบฏฮูตีใช้ขีปนาวุธและโดรนฮูตีนี่อยู่ฝั่งเดียวกับอิหร่านนะครับโจมตีเมืองอาพาเมืองยาชานดาจิรานและคามิลมูไซด์ในซาอุดิอาระเบียครับเมื่อวันที่8กันยายนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ73รายรวมถึงเด็กและสตรีและเกิดเพลิงไหม้ในโรงกลั่นน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับกองกำลังผสมนำโดยซาอุดิอาระเบียประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและพร้อมดำเนินมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้กลุ่มฮูตีอ้างว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางอากาศของซาอุดิอาระเบียที่โจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มในเยเมนก่อนหน้านี้ครับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงสูงขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อวิกฤตพลังงานโลกและทำให้ประชาชนในเยเมนต้องอพยพหนีภัยสงครามมากกว่า 18,500 คนนะครับส่วนอีกสงครามหนึ่งที่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงนะครับและรุนแรงขึ้นตลอดนะครับนั่นก็คือรัสเซียกับยูเครนครับเราปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ก่อนที่จะไปเกาะติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตกับอาจารย์อาร์มกันนะครับในช่วงหน้าอัปเดตล่าสุดนะครับจากสงครามยูเครนรัสเซียระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับ8กันยายนหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาหยุดโจมตีชั่วคราว3วันที่มีทางด้านของทูตพิเศษสหรัฐเข้าไปเจรจากับ2ฝ่ายนะครับเหตุโจมตีในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายบาดเจ็บ10รายและเกิดไฟไหม้ในพื้นที่สำคัญหลายแห่งของกรุงเคียฟและภูมิภาคโอเดชานะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่าการโจมตีมีความซับซ้อนและมุ่งเน้นทำลายโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและที่พักอาศัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังทูตพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนมอสโกและเคียฟเพื่อผลักดันการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ของทัพยูเครนสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากแต่ยังพบจุดที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีรวม29แห่งทั่วประเทศครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรในช่วงChina Updateครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
5: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับทุกๆวันอังคารช่วงก่อติดเศรษฐกิจของข่าวเด่นประเด็นร้อนคือช่วง China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องที่จะชวนพูดคุยกันนะครับว่ามีอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในแผน5ปีของประเทศจีนบ้างนะครับอย่างเช่นทำไมจีนถึงไม่ระบุถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์มันไม่ปรากฏชัดเจนในแผน5ปีของจีนนะครับมันสะท้อนอะไรบ้างเรื่องนี้รวมไปถึง AI ครับ Artificial Intelligence เนี่ยแย่งงานคนจีนหรือเปล่าและคนจีนเนี่ยกังวลเรื่องนี้และมีทางออกเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างนะครับแล้วทำไมต่อไปทุกคนถึงจะเป็นผู้ประกอบการและการศึกษาเนี่ยต้องปรับอย่างไรให้คนพร้อมสู่โลกยุคผู้ประกอบการครับจะเห็นปรากฏการณ์ One Person Company OPC เกิดขึ้นแน่นอนนะครับและทำไมบิลเกตส์ถึงอยากจะพบกับสีจิ้นผิงเขาอยากจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่วันนี้เราเตรียมที่จะพูดคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรแต่ก่อนอื่นนะครับ อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาออมเงินกันก่อนครับออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับท่านสามารถฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้ครับมาพูดคุยกันกับดร.อามตั้งนิรันดรก่อติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: ทุกวันอังคารครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับดร.อามตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬานะครับอาจารย์อามสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
5: ครับอัปเดตเศรษฐกิจจีนกันหน่อยนะครับตอนนี้ทุกคนก็พูดถึงแผน5ปีของจีนกันเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันมีอะไรที่ไม่ได้อยู่ในแผนนี้ด้วยไหมครับอาจารย์ครับที่เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะพูดถึงนะครับ
0: คืออันนี้คำถามดีมากนะครับคุณวารินเพราะว่าเราก็คุยกันไปเยอะครับในรายการนี้ด้วยว่าแผน5ปีจีนพูดเรื่องเทคโนโลยีพูดเรื่องต่างๆนะครับเอ๊แต่ว่าถามว่าแล้วมันมีอะไรบ้างไหมที่แผน5ปีจีนเนี่ยไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้เน้นนะครับทั้งที่จริงๆแล้วหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องสำคัญหรือเปล่านะครับเรื่องหนึ่งที่ไม่อยู่ในแผนหรือว่ามันถ้ามันอยู่มันก็พูดแค่ว่านิดเดียวนะครับคือไม่ได้เป็นจุดเน้นชัดเจนเลยในแผนเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนนะครับ คุณวารินคืออันนี้เนี่ยถ้าเท้าความก็คือว่าจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาคอสังหาเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะขาลงนะครับซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นตัวที่ชุดเศรษฐกิจจีนครับคุณวารินเพราะว่า คนเขาประเมินนะว่าภาคอสังหาจีนเนี่ยมันประมาณ 15-30% ของ GDP จีนคือใหญ่โตมโหฬารมากนะครับแล้วก็ซัพพลายเชนมันก็ยาวนะมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวข้องกับเหล็กคอนกรีตนะครับคือมันเป็นภาคที่มันมีผลกระทบมากนะครับแต่ที่เป็นผลกระทบที่สำคัญจริงๆเนี่ยคือการบริโภคนะครับคุณวารินก็อาจจะบอกว่าอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับการบริโภคนะครับก็ความร่ำรวยของคนจีนเนี่ยอยู่ในภาคอสังหานะครับคือพูดง่ายๆคือผมมีบ้านที่ปักกิ่งสมัยก่อนราคาบ้านเพิ่มขึ้นทุกปีผมก็โอ้ใช้เงินนะครับซื้อหลุยส์วีตองมาเที่ยวเมืองไทยนะครับวันนี้ราคาบ้านนี่มันตกลงทุกปีครับผมอยู่เฉยๆก็จนลงทุกปีเนี่ยผมก็รัดเข็มขัดไม่ใช้จ่ายนะครับประหยัดอดออมนะครับมันก็ทำให้พลังการบริโภคของจีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เรียกว่าอ่อนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตหลายคนก็เลยคิดว่ารัฐบาลจีนจริงๆแล้วควรจะต้องฟื้นภาคอสังหาไหมนะครับ เพื่อที่จะฟื้นการบริโภคฟื้นเศรษฐกิจแต่เราไม่เห็นเรื่องนี้เลยนะครับในแผน5ปีของจีนนะครับจริงๆบางคนบอกว่าถ้ามีก็มีอยู่แค่วรรคเดียวอ่ะบอกว่าจะทำให้อสังหามีเสถียรภาพอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าฟื้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเขาชัดเจนมากทิศทางของรัฐบาลจีนว่าเขาไม่เอาภาคอสังหามาเป็นตัวอุดหนุนเศรษฐกิจตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบในอดีตอีกแล้วแล้วเขามีความมุ่งมั่นชัดเจนมากว่าเขาไม่เอาเงินทุ่มกับการฟื้นภาคอสังหานะครับแล้วคำถามถัดมาก็คืออ้าวแล้วตกลงแผน5ปีของจีนหรือเงินหรือทุนต่างๆมันจะไปทุ่มให้กับอะไรนะครับก็คือที่เราคุยกันนะครับคุณวารินว่าทุ่มให้กับเทคโนโลยีครับครับ
5: ครับการไม่ใส่ไว้ในแผน5ปีว่าจะจัดการกับปัญหาภาคสังหาอย่างไรเนี่ยมันเป็นการ บบมองว่าเอ๊ะหนีปัญหาหรือเปล่าครับหรือมันสะท้อนอะไรทางจิตวิทยาไหมครับอาจารย์

0: แล้วจนตอนนี้เนี่ยไม่มีดีเบตนี้แล้วเพราะว่าในเมืองจีนเนี่ยในวงการนโยบายในนักยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขารู้แล้วว่าคําตอบรัฐบาลจีนนี่แน่วแน่ชัดเจนมากว่าไม่ฟื้นภาคนี้แล้วก็ภาคนี้จะไม่ใช่แกนของเศรษฐกิจอีกต่อไปนะครับคือเมื่อกี้คุณวารินบอกเอ๊ะมันหนีปัญหาไหมหรือว่ามันซ่อนปัญหาไหมต้องตอบว่าเขามองว่าภาคเนี้ยมันกลายเป็นปัญหานะครับมันกลายเป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็นฟองสบู่ก้อนใหญ่มันเป็นเรียกว่าการผลิตเกินมหาศาลนะครับที่เวลาบางคนบอกเป็นเมืองร้างห้องร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขามองว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้หลังบางคนเขาเปรียบเทียบนะคุณวารินว่าเศรษฐกิจจีนมันเหมือน80-20ก็คือ 80% เนี่ยเป็นภาคเศรษฐกิจเก่าซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะไม่อุดหนุนรัฐบาลจะไม่ฟื้นรัฐบาลจะไม่อัดเงินกับ 20% นี่เป็นภาคเศรษฐกิจใหม่ซึ่งก็คือภาคเทคโนโลยีนะครับโรบอติกเรื่องใหม่ๆเนี่ย AI นะครับเรื่องแบตเตอรี่เรื่องเทคโนโลยีซึ่งรัฐบาลจีนจะอุดหนุนเต็มที่จะสนับสนุนเต็มที่จะอัดฉีดเต็มที่นะครับแต่กลายเป็นว่าความหมายในยะของเรื่องนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครยังหวังว่ารัฐบาลจีนจะฟื้นภาคอสังหาหรือใครยังหวังนะครับว่ารัฐบาลจีนเดี๋ยวก็สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตแบบในอดีตนะครับหรือว่าพลังการบริโภคของเมืองจีนมันจะฟื้นกลับมาอย่างรวดเร็วผมคิดว่าถ้าใครมีความหวังแบบนี้คงต้องทบทวนเพราะว่าถ้าภาคอสังหารมัน 15-30% ของ GDP อ่ะครับคุณวารินแล้วคุณวารินบอกภาคนี้คุณวารินไม่ฟื้นแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะโตแบบในอดีตยากมากนะครับแล้วก็การบริโภคก็ไม่กลับมาอย่างที่ผมเล่าอ่ะนะครับเพราะว่าความร่ำรวยของคนเนี่ยมันอยู่ในการถือครองอสังหาริมทรัพย์นะครับดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็จะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบเนี้ยนะครับก็อยู่ประมาณ 4%นะครับแล้วก็การบริโภคก็ยังเรียกว่าไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีสัญญาณที่จะฟื้นตัวชัดเจนนะครับรัฐบาลจีนมองว่ารอจนกว่าภาคเทคโนโลยีจะขึ้นมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่แต่จริงๆแล้วนะครับคุณวารินในมุมนักวิจารณ์เนี่ยเขาจะมองว่าภาคเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีปัญหาของมันนะครับก็คือว่ามันไม่ได้จ้างแรงงานเยอะแล้วมันก็กระจุกตัวนะครับ อยู่เฉพาะในบางกลุ่มเท่านั้นเองนะครับ
1: ครับไม่ได้เป็นการทิ้งปัญหาของรัฐบาลจีนใช่ไหมครับแล้วพออาจารย์พูดถึง AI เนี่ยตอนนี้คนจีนกังวลเรื่องของการที่ AI จะมาแย่งงานไหมครับ
0: คือ AI จีนนี่ก้าวหน้ามากนะครับคุณวาริน
1: คร
0: ับ คือโอ้แล้ว AI นี่ฉลาดขึ้นเร็วมากด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับผลกระทบของ AI ในสังคมจีนนะครับ ก็คือตอนนี้เนี่ยเขามีสถิติออกมาบอกว่าคนหนุ่มสาวจีนเนี่ยหางานไม่ได้เนี่ยประมาณถึง 20% นะครับ1ใน5นะครับคุณวารินนะครับบางคนก็ถามผมนะบอกว่าเฮ้ยแล้วคนมันไม่ประท้วงหรอไม่ออกมาเดินขบวนหรอ อยู่กันได้ยังไงนะครับคุณวารินก็ต้องเล่าให้ฟังว่าคนจีนเนี่ยเขามีเงินเก็บเยอะนะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอสังหาวิกฤตอะไรเนี่ยแต่ว่าเงินในธนาคารเขายังเหลือเยอะนะครับคุณวารินแต่ละครอบครัวเนี่ยคือเขาตรงข้ามกับเราประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหาหนี้ครัวเรือนใช่ไหมครับปัญหาเรื่องของหนี้นะครับแต่ว่าของจีนเนี่ยมีปัญหาก็คือคนจีนไม่ใช้เงินแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยมีเงินเก็บเพราะว่าเขาเป็นวัฒนธรรมอดออมประหยัดนะครับคิดถึงอนาคตนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเลี้ยงลูกต่อไปได้นะครับบางคนก็เลยมีโจ๊กบอกว่าคนจีนเปลี่ยนอาชีพเป็นลูกกตัญญูนะครับเพราะว่าให้พ่อแม่เลี้ยงนะครับแต่จริงๆเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือที่เราบอกหางานไม่ได้เนี่ยคืองานในบริษัทนะครับคุณวารินแต่ว่าเขาไลฟ์คอมเมอร์สเขาขายของอีคอมเมอร์สเขาออกมาขับGrab อย่างเงี้ยนะครับคือมันมีงานอย่างอื่น นะครับที่หารายได้ที่สร้างรายได้แต่ว่าถ้าคุณวารินบอกให้จะทำงานบริษัทใหญ่อันนี้หายากเพราะว่า

0: บริษัทใหญ่ทุกบริษัทรับคนน้อยลงเพราะว่าไปใช้ AI แทนนะครับ
1: ครับแล้วความหวังที่จีนจะใช้20%ที่ว่าเนี่ยมาคลิกอนาคตของประเทศเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับในเมื่อตอนนี้คนจีนเองก็กำลังถูก AI แย่งงานอยู่ด้วยเนี่ยครับ
0: คือเราต้องแยก2เรื่องไงครับคุณวาลิน
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับบอกเศรษฐกิจจีนโอ้มันจะกลับมาหวือหวาฟู่ฟ้ารุ่งเรืองแบบในอดีตแบบโหคนจีนใช้จ่ายเงินกันเต็มที่เนี่ยอันเนี้ยในระยะสั้นเนี่ยจะยากนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาไม่ฟื้นภาคอสังหานะครับแล้วก็ AI ก็แย่งงานด้วยอย่างที่เนี่ยเราคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องความมั่นคงเรื่องการแข่งขันเทคโนโลยีกับสหรัฐเรื่องความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราบอกว่าโอ้ไปไกลนะครับคือจีนเนี่ยไฮเทคมากนะครับอย่างเรื่อง AI เนี่ยเราพูดถึงเนี่ยโอ้ AI จีนตอนนี้ก็เรียกว่าก้าวหน้าขึ้นมามากนะครับที่ฝรั่งเขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ตามหลังฝรั่งแล้วนะหรือถ้าตามหลังก็อาจจะตามหลังแค่นาโนเซคอนด์นะครับคุณวารินคือน้อยมากแล้วอ่ะนะครับก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลแล้วก็ไฮเทคมากแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่เหมือนภาคอสังหานะครับคุณวารินเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันไม่ดูดซับแรงงานนะครับสองก็คือมันกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มมากนะครับมันไม่ได้มีผลที่กว้างขวางในเรื่องของความร่ำรวยในเรื่องของการกระจายตัวของทรัพยากรนะครับเหมือนกับภาคอสังหาในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่เกิดผลตามความหวังของรัฐบาลจีนว่าภาคเทคโนโลยีจะขึ้นมาพยุงแล้วก็นำแล้วก็สร้างเศรษฐกิจจีนให้รุ่งเรืองเหมือนในอดีตได้มันทำให้รุ่งเรืองแต่มันทำให้รุ่งเรืองเฉพาะเซกเตอร์เฉพาะกลุ่มเฉพาะเรื่องนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกว้างขวางในการฟื้นพลังการบริโภคในการฟื้นการเติบโตได้แบบในอดีตนะครับ
1: ครับต้องปรับการศึกษายังไงครับอาจารย์ที่จะรองรับอนาคตที่จีนกำลังพาประเทศไปสู่เนี่ยครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับ
0: เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยควรสังเกตให้ดีเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนเราพูดถึงการศึกษาเนี่ยเราจะบอกว่าฝึกคนป้อนตลาดแรงงานนะคุณวารินเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับจนวันนี้ผมอยู่ในวงการการศึกษาเขาก็ชอบถามคำถามนี้นะครับเราต้องไปดูว่าตลาดแรงงานต้องการอะไรแล้วเราก็จะฝึกคนป้อนตลาดแรงงานนะครับคุณวารินครับตลาดแรงงานนี่มันจะหดตัวลงทุกวันเพราะ AI มันแทนงานคนได้นะครับคุณวารินบริษัทใหญ่นะครับหลายบริษัทบอกว่าเอ้ยหลายงานนี่ไม่จำเป็นแล้วต้องใช้คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโจทย์เนี่ยมันไม่ใช่ป้อนตลาดแรงงานแต่โจทย์เนี่ยมันคือทำยังไงที่จะให้การศึกษากับคนที่จะทำให้เขาเป็นผู้ประกอบการเป็นนักสร้างสรรค์เป็นองค์ทรัพเนอร์นะครับคือที่เราเคยคุยกันในรายการนี้นะครับคุณวารินว่าเทรนด์อันหนึ่งในเมืองจีนเนี่ยคือเขาเรียก OPC One Person Companyจำได้ไหมครับแล้วเราก็บอกว่าคนจีนเนี่ยเป็นไฮเปอร์อินดิวิดวลเลยนะครับก็คือคนหนึ่งคนนี่ทำได้สารพัดเลยแต่จริงๆไม่ใช่คนหนึ่งคนทำได้สารพัดนะครับ AI อ่ะทำได้สารพัดแต่คนเนี่ยกำกับ AI นะครับแต่ AI ทำบัญชี AI ทำกราฟิกAI วางแผนนะครับได้หมดแล้วนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าต่อไปเนี่ยแล้วตอนนี้เริ่มแล้วในเมืองจีนเนี่ยก็คือหางานบริษัทใหญ่เนี่ยยากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีรายได้ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแต่ว่าทุกคนต้องเป็นเท่าแก่ทุกคนต้องทำธุรกิจทำมาค้าขายทำบริษัทของตัวเองทุกคนต้องเป็นผู้ประกอบการทุกคนต้องเป็นองค์ทรัพเนอร์นะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันมีความสำคัญมากที่การศึกษาจะต้องปรับนะครับดังนั้นในเมืองจีนตอนนี้เขาพูดกันเรื่องการศึกษาครับเขาบอกว่าข้อที่1ก็คือการศึกษาไม่ใช่ต้อนคนเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วแต่การศึกษา

0: คือสร้างคนให้เป็นผู้ประกอบการข้อที่2ก็คือการศึกษานะครับไม่ว่าจะเรียนศาสตร์ไหนนะครับต้องเรียนว่า AI มันมาประยุกต์ผสมแล้วก็ใช้กับศาสตร์นั้นอย่างไรนะครับแล้วข้อที่3ก็คือการศึกษาเป็นเรื่องของการสร้าง value การเป็นผู้ประกอบการนี่ไม่ได้หมายถึงทุกคนต้องไปทำโรงงานทุกคนต้องผลิตของนะครับแต่ทุกคนต้องหาให้เจอครับว่าจะ add value จะสร้าง value ยังไงที่จะมีคนมาซื้อสินค้าซื้อบริการของคุณในฐานะบริษัทนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นการเปลี่ยนทิศทางของการศึกษาในจีนด้วยครับคุณวาริน
1: ครับครับเอ๊ะอาจารย์บอกบิลเกตส์อยากเจอกับสีจิ้นผิงเหรอครับ
0: ใช่ครับมีข่าวออกมาครับคุณวารินบอกว่าบิลเกตเนี่ยนะครับหวังว่าปลายปีนะครับจะได้เจอกับสีจิ้นผิงแต่ก็มีคนเขาจับตาดูนะครับว่าเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงคือหนึ่งเนี่ยสีจิ้นผิงจะไปเยือนวอชิงตันดีซีเนี่ยในปลายเดือนนี้นะครับตอนแรกก็มีคนคิดว่าบิลเกตจะได้เจอสีจิ้นผิงตอนเยือนอเมริกาไหมแต่ว่าหลายคนคิดว่าคงไม่ได้เจอครับเพราะว่าทรัมป์คงไม่แฮปปี้ใครมาแย่งสีนะครับคุณวารินนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเขาคงไม่ได้เจอกันแต่ว่าบิลเกตเนี่ยอาจจะไปเยือนเมืองจีนแล้วก็อาจจะขอเจอสีจิ้นผิงนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ก็เคยนะครับก็คือบิลเกตเนี่ยไปเยือนจีนแล้วก็ขอพบสีจิ้นผิงนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีข่าวออกมาครับบอกว่าบิลเกตเนี่ยอยากจะพบสีจิ้นผิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกมันน่าสนใจมากๆก็คืออยากจะพบไปทำไมจะคุยเรื่องอะไรใช่ไหมครับคือท่านอยากคุยเรื่องอะไรกันนะครับคำตอบนะครับก็คือว่าบิลเกตเนี่ยอยากคุยเรื่องAI governance ครับคุณวารินเพราะว่าเราเนี่ยจีนเนี่ยเขาประกาศตัวเรื่องการเป็นผู้นำเรื่อง AI governance นะครับที่งานของ World AI Conference ที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งท่านนายกอนุทินเราก็ไปร่วมงานนะครับแล้วก็จีนก็ประกาศเนี่ยจัดตั้งเครือข่ายนะครับในการทำเรื่องของ governance เรื่อง AIนะครับแต่หลายคนบอกว่าตอนนี้บิลเกตส์เนี่ยกำลังกังวลเรื่องนี้ว่า AI นี่โอ้โหมันไปไกลไปเร็วมันฉลาดขึ้นมากแต่ว่ามันเราจะควบคุมมันยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ควบคุมมันเนี่ยต่อไปเนี่ยมันกลายเป็นความเสี่ยงนะครับคุณวารินแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่ต่อมนุษยชาติเลยด้วยซ้ำนะคุณวารินนะเราไม่รู้ว่า AI มันจะตัดสินใจอะไรมันจะทำอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยทำยังไงที่เราจะมีระบบการกำกับดูแลการควบคุมที่ดีแล้วก็ตอนนี้สองชาติที่เป็นมหาอำนาจเรื่อง AI หรือเป็นผู้นำ AI ชัดเจนก้าวกระโดดกว่าชาติอื่นก็คือจีนกับอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยบอกว่าบิลเกตส์เนี่ยอยากจะคุยกับสีจิ้นผิงเรื่อง AI governanceนะครับก็คงได้เจอกันครับบางคนบอกว่าน่าจะปลายปีนี้ซึ่งผมคิดว่าที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือบิลเกตส์ก็คงไปเยือนจีนนะครับแต่ตอนนี้คงขอตารางท่านสีจิ้นผิงอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกจริงๆแล้วสีจิ้นผิงก็จะไปเยือนอเมริกาปลายเดือนนี้นะครับแต่ว่าบิลเกตส์คงเกรงใจทรัมป์ไม่กล้าแย่งซีนท่านประธานาธิบดีเพราะว่าเดี๋ยวท่านต้องไปกอดคอรักกันกับสีจิ้นผิงโชว์โลกก่อนนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์นามครับ
0: ครับขอบพระคุณคุณวารินครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรอยู่กับเราช่วง China Update นะครับเกาะติดเศรษฐกิจของประเทศจีนกันดร.อาร์มตั้งนิรันดรนะครับผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอยู่กับเราพอพูดถึงบิลเกตส์ที่ว่าอยากจะเจอกับสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับจริงๆจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะผลักดันการจัดตั้งกฎระเบียบและกรอบความร่วมมือระดับโลกในการควบคุมความเสี่ยงจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ละครับเนื่องจากบิลเกตส์เนี่ยมีความกังวลนะครับว่า AI นั้นอาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดจนกลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อมนุษยชาติครับซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยทีมงานของบิลเกตส์เนี่ยกำลังประสานงานเพื่อจัดตารางการพบปะ ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปเยือนประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับส่วนเหตุผลหลักและก็ประเด็นสำคัญที่บิลเกตต้องการหารือกับสีชิ้นผิงนะครับก็มีตั้งแต่การควบคุมภัยคุกคามขั้นร้ายแรงจาก AI ครับบิลเกตเนี่ยต้องการให้นานาชาติเนี่ยช่วยกันเฝ้าระวังและควบคุมความสามารถของ AI เพื่อป้องกันไม่ให้ AI นั้นถูกนำไปใช้สร้างสารเคมีอันตรายหรือก่ออาชญากรรมทางชีวภาพนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังอาจจะมีการเสนอแนวคิดจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลระดับโลกครับบิลเกตส์เนี่ยเสนอให้มีการสร้างองค์กรระหว่างประเทศเพื่อควบคุม AI ครับโดยถอดแบบความร่วมมือจากระบบควบคุมอาวุธนิวเคลียร์กฎระเบียบการบินสากลและก็กรอบความร่วมมือในการปกป้องชั้นโอโซนนะครับมาเป็นโมเดลในการพัฒนาองค์กรระหว่างประเทศเพื่อควบคุม AI นะครับโดยบิลเกตส์เนี่ยเชื่อว่าหากสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายริเริ่มในการจำกัดการเผยแพร่โมเดล AI ที่มีความอันตรายเนี่ยฝ่ายประเทศจีนก็มีแนวโน้มที่จะยอมตกลงและให้ความร่วมมือในทิศทางเดียวกันนะครับและนอกเหนือจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยเขายังมีแผนที่จะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเก็บภาษี AI ครับเพื่อนำมาเยียวยาและจัดการกับปัญหาของ AI ที่แย่งงานมนุษย์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้คุยกันด้วยนะครับกับอาจารย์อามที่ว่าชาวจีนก็กำลังจะกลายเป็น OPC นะครับ One Person Company กันมีผู้ประกอบการเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนการพบปะกันระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐก็เตรียมเปิดทำเนียบขาวต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในวันที่24กันยายนนี้นะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดหรือ Summit และร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ State Dinner นะครับที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับทุกปีจะมาในช่วงเดือนกันยายนนะครับ United Nations General Assembly การพบปะกันในครั้งนี้นะครับมีประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกนั้นกำลังจับตามองนะครับสื่อใหญ่อย่างรอยเตอร์สเนี่ยรายงานนะครับว่าสีจิ้นผิงจะนำคณะผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจและบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งก็เป็นท่าทีที่เกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนักนะครับเพื่อส่งสัญญาณความพร้อมในความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนครับนอกจากนี้เนี่ยก็คาดว่าทั้งสองผู้นำจะหารือกันในประเด็นที่ยังคงตึงเครียดนะครับอย่างเช่นสงครามและการคว่ำบาตรอิหร่านความเป็นไปได้ในตะวันออกกลางสถานะของไต้หวันรวมถึงมาตรการกำแพงภาษีศุลกากรระดับสูงที่สหรัฐนั้นบังคับใช้กับสินค้าจีนครับความเคลื่อนไหวนี้นะครับก็ทำให้ประเทศอย่างญี่ปุ่นและชาติพันธมิตรอื่นๆนั้นต้องเร่งประสานงานเพื่อเปิดโต๊ะเจรจากับสหรัฐนอกรอบการประชุม UNGA ครับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนื่องจากกังวลถึงทิศทางความสัมพันธ์และการปรับเปลี่ยนข้อตกลงของสองมหาอำนาจโลกนะครับก็เป็นเรื่องที่คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับกับการเยือนในครั้งนี้กำหนดการคือ24กันยายนระหว่างที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับ UNGA และนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนก่อติดเศรษฐกิจ China Update ครับกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผมวารินทร์สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ก็อยู่ด้วยกันนะนะครับทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัทรานนท์นะวันนี้มีทั้งการประชุมคณะรัฐมนตรีนะมีทั้งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วันนี้เป็นวันที่2นะเมื่อวานนี้วันแรกนี่ถือว่าเร็วนะสำหรับผมมองว่าก็ค่อนข้างรวดเร็วทีเดียวนะเมื่อวานนี้พิจารณาไปได้ทั้งหมด13มาตรานะก็ไล่ตั้งแต่ภาพรวมของงบประมาณนะแล้วก็ขยับไปที่งบกลางนะแล้วก็ไปที่งบของสำนักนายกรัฐมนตรีนะเรื่องของอะไรล่ะกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังนะจนยาวไปถึงอวนะช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเท่าที่ผมฟังเนี่ยนะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับการพิจารณาของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะอันนี้เป็นการพิจารณารายมาตรานะสำหรับการพิจารณาในวาระที่2นะแล้วก็มีทางกรรมาธิการทั้งแปรยตินะฮะแล้วก็สงวนความเห็นนะมีส.ส.ที่ขอแปรยติด้วยนะครับก็ต้องแต่ละท่านก็อภิปรายนะเหตุผลของการแปรยติคือแก้ไขพูดง่ายๆขอแก้ไขตัวเลขงบประมาณนะจะไปตัดลดจะเหลือเท่าไหร่อ่ะนะอันนี้เขาก็ขอโอกาสในการพูดนะแล้วก็ถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยว่าเห็นด้วยกับเขาไหมนะเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้คงไม่ต้องบอกนะว่ามีเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าคุณวีระเข้ามาในรายการแล้วก็มาคุยให้เราฟังนะทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของงบกลางใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยเขาคุยกันเรื่องงบกลางโอ้โหจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะผมก็เห็นที่เขาส่งข้อความส่งข้อมูลกันแชร์กันเต็มฟีดไปหมดนะฮะไม่ว่าจะสำนักไหนก็ต้องอ้างอิงถึงนะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟีดเรื่องของเงินเดือนการปรับขึ้นอ่ะพูดง่ายๆการปรับขึ้นนะฮะเป็นการปรับขึ้นนะแล้วก็ปรับวุฒินะไม่ได้ไปลดเงินเดือนนะฮะแต่ขอฟีดไว้สักปี2ปีคือสมมติว่าปีนี้เงินเดือนคุณอยู่ที่ 30,000 นะคือปีหน้าเนี่ยก็ขออยู่ที่เดิม 30,000 นะไม่ต้องยังไม่ปรับขึ้นเนี่ยนะอันนี้มีการพูดถึงเพราะมันอยู่ในงบกลางอันนี้ใช้เงินประมาณสัก 13,000 ล้านบาทนะและอีกก้อนหนึ่งก็คือเรื่องของเปลี่ยนผ่านพลังงานนะนะแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันไปซ้ำซ้อนนะกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินก้อนที่สองก็คือ 200,000 ล้านเนี่ยเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะอันเนี้ยเมื่อวานนี้ก็เลยขอปรับลดงบกลางไปแต่ว่าท้ายที่สุดผลการพิจารณาแล้วก็การลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะเขาก็ เห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากก็พูดง่ายๆก็คือว่ากรรมธิการเสียงข้างมากว่าอย่างไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะเนื้อหาสาระก็ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แต่ละมาตรานั่นแหละนะครับแต่ผมว่าประเด็นน่าสนใจอย่างนี้คือผมพยายามไปดูว่าการลงมติรายมาตราเนี่ยมันเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในปีของการเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยคือเห็นด้วยกับรัฐบาลพูดง่ายๆเพราะว่ากรรมธิการเขามีทั้งส่วนที่มาจากคณะรัฐมนตรีถูกไหมฮะแล้วก็ส่วนที่มาจากวิปรัฐบาลนะมีโควต้านี่ก็เกินครึ่งอยู่แล้วเขาไปประชุมกรรมธิการให้อนุกรรมธิการไปพิจารณาปรับลดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมาประชุมกรรมธิการแล้วก็ได้มาเป็นรายมาตราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เสียงของกรรมธิการเสียงข้างมากนี่แหละคือรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาเรื่องของตัวเลขเรื่องของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นเกือบทุกมาตรานะฮะที่ผ่านที่ประชุมมาในวาระที่2เนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณสัก280เสียงนะจะมากน้อยกว่านี้ก็สุดแท้แต่เพราะกลมๆก็คือฝ่ายรัฐบาลมีสมาชิกที่ยงปีกฝ่ายรัฐบาลนี่ก็ประมาณสัก300กว่าเสียงถูกไหมอ่ะความไปดูฝ่ายค้านครับคือไม่เห็นด้วยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยหรือไม่เอาตามกรรมธิการเสียงข้างมากจะขอแก้ไขเนี่ยในแต่ละมาตราเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ตัวเลขอยู่ประมาณสัก130 140
ถามว่าในประมาณ140เนี่ยมาจากไหนก็แน่นอนนะมาจากพรรคประชาชนประมาณ110เสียงแล้วก็อีกอันนึงก็คือมาจากทางประชาธิปัตย์ที่มีอยู่ประมาณ20กว่าเสียงแล้วก็รวมพรรคเล็กพรรคน้อยเพราะฉะนั้นกลุ่มก้อนตรงนี้ค่อนข้างชัดแล้วจะมีอีกไม่แสดงความเห็นไม่ลงมตินะงดออกเสียงไม่ใช่ไม่แสดงความเห็นขออภัยงดออกเสียงงดออกเสียงเนี่ยอยู่ประมาณสัก50เสียงผมก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆว่าถ้างดออกเสียง50เสียงนี่มันก็คือพรรคการเมืองหนึ่งเหมือนกันที่เป็นปีกฝ่ายค้านที่เขามีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประมาณนั้นยอดหนีไม่พ้นพรรคกล้าถามแต่ต้องบอกก่อนนะอันนี้เป็นการสันนิษฐานของผมพบยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อในแต่ละมาตราออกมาแต่ถ้ามันจะชัดที่สุดนะคือวันพรุ่งนี้ครับที่จะมีการพิจารณาในวาระที่3คือผ่านครบทุกมาตราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไปลงมติในวาระที่3เนี่ยอันนี้มันจะเห็นตัวเลขชัดมากขึ้นแน่นอนปีกรัฐบาลมีสสบางท่านนะเพราะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยที่ติดภารกิจที่เดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรก็สุดแต่อาจจะทำให้ตัวเลขเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องอยู่ประมาณนี้แหละ280 290เนี่ยนะคงจะกลมๆประมาณนี้นะฮะส่วนที่ไม่เห็นด้วยปีกฝ่ายค้านที่ชัดๆเลยนะก็อยู่ที่ประมาณ130 140เสียงอย่างที่จะเป็นตัวแปรหน่อยก็จะเป็น50เสียงแต่ก็ไม่ได้ทำให้การผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะติดขัดแต่อย่างใดนะอันนี้ตั้งไว้เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะครับแล้วก็หลายท่านนะเอาไงดีหลายท่านก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่คุณวีระพูดอยากฟังนะอยากฟังให้ครบคือบางท่านเนี่ยไปเห็นแต่เฉพาะโปสเตอร์หรือว่าเป็นพาดหัวแล้วอาจจะอ่านแล้วก็คอยตามหรือยังไงก็สุดแท้แต่ละนะแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราตามข่าวเนี่ยเราต้องฟังตั้งแต่ต้นจนจบในบริบทเนี่ยเขาว่าอย่างไรอันนี้สำคัญเดี๋ยวผมดูแล้วกันนะอาจจะเป็นช่วงที่2ดีไหมช่วงที่2แล้วกันนะช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ฟังสำหรับการอภิปรายหรือว่าการสงวนความเห็นของคุณวีระในมาตรา6ที่เกี่ยวข้องกับงบกลางเวลาประมาณสัก7นาที8นาทีแล้วพอเปิดเสร็จแล้วเหลือเวลาเราก็เปิดสายคุยกันดีไหมครับนะช่วงที่2นะช่วงที่2ช่วงที่2พอช่วงแรกนี่เดี๋ยวผมสแกนดูข่าวหน่อยว่ามันมีประเด็นไหนที่อาจจะต้องเพิ่มเติมเพราะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีนะสำหรับวันนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยนะถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรากูลติดภารกิจนะที่เดินทางไปนอร์เวย์นะเป็นผู้แทนพระองค์เดินทางไปงานพระศพนะของกษัตริย์ของทางนอร์เวย์เนี่ยนะครับแต่ว่าการประชุมครม.ก็ยังประชุมต่อเนื่องนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละแล้วเขาไปใช้ที่ประชุมก็คือที่สภาเลยเพราะสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมฮะส่วนใหญ่รัฐมนตรีก็ต้องไปรอชี้แจงที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ใช้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยนะสำหรับวันนี้โฟกัสมันอยู่ที่เรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนเนี้ยหน้านี้ก็มีข่าวเยอะถูกไหมฮะว่าท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอาจจะถูกยืมตัวไปที่กระทรวงพลังงานอ้าวแล้วก็มีปัญหาเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วก็มีคนอื่นที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าไอ้ขอไปปลัดกระทรวงพลังงานแทนท่านก็อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมต่อแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าโอ้ก็โยกย้ายกระทรวงทบวงกรมอื่นไปพอสมควรก็เหลือเนี่ยแหละนะว่าอ่ะถ้าอย่างนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะอาจจะมีการต้องพูดคุยกับทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าส่วนราชการนะว่าถ้าจะโยกย้ายทางท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะก็ต้องผ่านความเห็นชอบหรือว่าได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีนะนายกก็ยินยอมนะวันนี้ก็เลยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะ
ก็เป็นกรณีของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะเดี๋ยวผมดูชื่อนิดนึงนะท่านปลัดณัฐพลรังสิพลนะฮะที่ประชุมครม.ฮะก็อนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณณัฐพลรังสิพลนะมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนะเป็นนักบริหารสูงนี่แหละนะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะสำนักนายกรัฐมนตรีนะก็คือพูดง่ายๆก็คือโยกไปอยู่เป็นที่ปรึกษานายกเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ว่างอยู่ว่างอยู่ก็เดี๋ยวต้องรอก็ต้องรอทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะคุณอะไรล่ะคุณท็อปอะนะศิลปะอาชานะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะก็ต้องเสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เข้าเพราะฉะนั้นก็ต้องรอว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะให้ใครมาเป็นปลัดแทนแน่นอนนะอีกกระทรวงหนึ่งที่มีการโยกย้ายสำคัญโดยเฉพาะอธิบดีนะหลายท่านนะก็คือที่กระทรวงพาณิชย์ครับกระทรวงพาณิชย์อยู่ภายใต้ใครจำได้ไหม บางทีผมก็ต้องนึกนะเพราะว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านน่ะในคณะรัฐมนตรีเนี่ยบางทีเรานึกไม่ออกจริงๆนะคือที่เขาพูดกันว่ารัฐมนตรีโลกลืมอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเราก็นึกไม่ออกเอ๊ะใครดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่พาณิชย์เนี่ยโอเคมันอาจจะแบบไม่ได้แบบโอ้โหมีข่าวทุกวันใช่ไหมแต่แน่ๆล่ะผมว่าพอทุกคนพูดถึงกระทรวงพาณิชย์ก็อาจจะคลับคลายคลับคลาช่วงหนึ่งก็โอ้โหเป็นผู้แตกเลยดังนะอีกช่วงหนึ่งก็อยู่ๆก็หายไปก็หายเลยนะก็คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะเนี่ยในกระทรวงพาณิชย์ก็มีการโยกย้ายแล้วก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการนะจำนวน9รายนะผมยกตัวอย่างแล้วกันอธิบดีกรมการค้าภายในฮะคุณวิทยากรมณีเนตรเนี่ยอันนี้ให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับทางคุณกิติวัฒน์ปัดฉิมนันนะผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะอันนี้ให้มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะผู้ตรวจอีกท่านหนึ่งคุณวราวุฒิสมหวังประเสริฐนะอันนี้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะเอาแล้วใครมาอะไรล่ะที่กรมการค้าภายในล่ะอ่ะอันนี้ฮะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นะอันนี้ไปเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในนะตำแหน่งของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะอันนี้ก็โยกย้ายเหมือนกันนะคุณอรมนนี่ไปอยู่เป็นผู้ตรวจนะแล้วก็เอารองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคุณจิตติมาศรีถาวรนะมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะอันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าจริงมีอีกหลายท่านนะที่ไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้พูดถึงนะก็เป็นที่ประชุมครม.นะแล้วก็ไฮไลท์การแต่งตั้งโยกย้ายตอนแรกก็นึกว่าจะเข้าครม.ตั้งแต่ครม.สัญจรที่สงขลาที่อำเภอหาดใหญ่สงขลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแต่ว่าท้ายที่สุดมาเข้าเนี่ยเพิ่งมาเข้าครม.วันนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหมอเอกครับเอกภพนะก็มาดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็โยกทางโฆษกเก่านะคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยอันนี้ไปเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะของคุณพลดอนปิศานันทกุลนะอ่ะก็เป็นเรื่องของการโยกย้ายนะครับส่วนของกระทรวงพลังงานวันนี้ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะหรือว่าสนพ.เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นกับร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่าแผน PDP 2026นะซึ่งทางประธานก็คือคุณอะไรล่ะคุณประเสริฐนะสินสุขประเสริฐนะปลัดกระทรวงพลังงานก็เป็นประธานนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์แหละบอกว่าแผนใหม่เนี่ยจะวางทิศทางระบบไฟฟ้าของประเทศเนี่ยยาวไปจนถึงปี2050หรือถ้าเป็นพุทธศักราชก็คือพุทธศักราช2593นะ
บอกแผน PDP ไอ้2026เนี่ยนะไม่ได้เป็นแผนสร้างโรงไฟฟ้าแต่เป็นการลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานไทยในอีก2ทศวรรษนะท่ามกลางโครงสร้างการใช้ไฟฟ้าที่กำลังเปลี่ยนจากโรงงานนะอาคารครัวเรือนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้านะแล้วก็รวมไปถึงพวก data center เศรษฐกิจดิจิตอลนะฮะแล้วก็ผู้ชาร์จไฟสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้นะช่วงแรกของแผนนะ2569ถึง2580นะอันนี้วางกรอบเพิ่มกำลังผลิตแล้วก็รวมไปถึงระบบกักเก็บพลังงานรวมประมาณ 5,900 เมกะวัตต์โดยแหล่งพลังงานที่มีสัดส่วนสูงสุดเนี่ยนะเขาไปไว้อยู่ที่พลังงานแสงอาทิตย์นะ 24,300 เมกะวัตต์เนี่ยมันก็สอดคล้องถูกไหมเพราะว่ารัฐบาลเขาต้องเอาเปลี่ยนผ่านพลังงานและจะโซล่ารูฟท็อปโซล่าเซลล์อะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็เลยทำให้แผนเนี่ยเขาบรรจุมานะผมเข้าใจว่าแผนเขาบรรจุมาว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่จะมาทำไฟฟ้าเนี่ยนะเพิ่มขึ้นขนาดเนี้ยนะ 24,300 เมกะวัตต์นะตามด้วยระบบการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นะ 14,500 เมกะวัตต์นะส่วนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตินะแบบคอมไบไซเคิลนะอันนี้ 9,100 เมกะวัตต์นะพลังงานลมนะ 2,700 เมกะวัตต์นะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR อันนี้300เมกะวัตต์นะอันนี้เป็นแผน2569นะถึง2580นะนอกเหนือจากนี้ก็บอกนะบอกว่าพลังงานสีเขียวหรือว่าโซล่าเนี่ยกำลังกลายเป็นหัวใจในการกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ของไทยแล้วก็เปิดประตูหรือว่าเปิดตลาดตั้งแต่ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้านะผู้ผลิตแล้วก็ผู้นำเข้าแผงโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์รวมไปถึงผู้รับเหมาติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้รองรับเรื่องของโซล่ามากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะสำหรับกำลังการผลิตที่เราเพิ่มเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่า PDP 2026ก็ยังใช้ไฟจากการผลิตของก๊าซธรรมชาติด้วยคอมไบไซเคิลเนี่ยไว้ที่ 9,100 เมกะวัตต์ในช่วงแรกเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบนะครับส่วนที่พูดกันเยอะๆ SMR นะอันนี้ถูกกำหนดไว้เพียงแค่300เมกะวัตต์ในช่วงแรกนะถึงปี2580แต่เมื่อมองตลอดแผนไปจนถึงปี2593เนี่ยนะเขาบอกว่าพิจารณาวางไว้อาจจะต้องสูงถึง 9,000 เมกะวัตต์นะจึงต้องถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็กเนี่ยนะเริ่มถูกวางไว้ในโครงสร้างการไฟฟ้าหรือว่าการผลิตไฟฟ้าของไทยในระยะยาวนะอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะเผื่อใครที่สนใจเรื่องPDP นะครับเรื่องอื่นๆนะดูสักนิดมีอะไรไหมเรื่องอื่นๆนี่จริงๆเมื่อวานนี้ผมก็แหมตกหล่นนะต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าบางทีก็ดูข่าวไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงเนาะเพราะว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลเขาก็ประกาศเอาประเทศไทยเราคืนมาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าจริงๆไม่ได้ต้องการ

ล้มรัฐบาลนะแต่ว่ามันมีหลายเรื่องนะที่มันเป็นปัญหานะเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยววันที่เท่าไหร่วันที่10กันยายนใช่ไหมจะไปสถานทูตอิสราเอลนะจะไปลงถนนเป็นครั้งแรกนะหลังจากนั้นก็คงต้องไปดูจีนเทาอะไรล่ะรัสเซียเทานะหรือว่าหัวสวอะไรพวกเนี้ยนะเห็นว่าก็ต้องแต่เป้าหมายบอกไม่ได้ต้องการที่จะล้มรัฐบาลนะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบอกไม่ได้ฟังอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ movement นะทางการเมืองก็คงจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากในสภานะนอกเหนือจากนักการเมืองแล้วนี่ก็ต้องถือว่าก็มีอีกกลุ่มก้อนนึงนะซึ่งเราก็ต้องใครที่สนใจการเมืองก็คงจะต้องดูพัฒนาการว่าจะเป็นยังไงถูกไหมฮะอ่ะส่วนคุณผู้ฟังครับอีกถ้าอยากมีอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะที่ให้ผลตอบแทนคงที่ในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้นะครับลองเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นกู้ใกล้ๆตัวดูสินะครับง่ายกว่าที่คิดวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนครับหรือว่า BTS Group ก็เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสายสีชมพูสายสีเหลืองสายสีทองที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นบริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับที่1ของโลกพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน3ชุดนะได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1อันนี้อายุ2ปีนะอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% หุ้นกู้ชุดที่2ครับอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% แล้วก็หุ้นกู้ชุดที่3อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% นะฮะโดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะระหว่างวันที่25 28แล้วก็29กันยายน2569นี้บริษัทแล้วก็หุ้นกู้นะครับได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB Plusแนวโน้มอันดับเครดิตลบจากทิสเลตติ้งนะครับแล้วก็พร้อมถ้าหากพร้อมที่จะเปลี่ยนรูทีนเป็นรีเทิร์นนะดูรายละเอียดจากหนังสือที่ชวนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็จองซื้อได้ที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับคำเตือนครับทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับอ่ะก็แจ้งกันนะอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของทาง 96.5 นะถ้าเขามีอะไรดีๆก็คงเอามาฝากกันนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะโอ้จริงๆเมื่อวานนี้ไม่รู้ใครดูอภิปรายไหมช่วงตั้งแต่ช่วงเย็นนะผมว่าตั้งแต่ช่วงเย็นเห็นคือผมเห็นท่านหนึ่งนะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาอภิปรายแปรยตินะแล้วก็ที่หน้าอกเนี่ยมีติดเลขไอ้229ตอนแรกก็งงเอ๊ะเป็นเลขประจำตัวของท่านหรือเปล่านะแต่ว่าทำไปทำมาคิดไปคิดมามันไม่น่าใช่วะมันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นเชิงสัญลักษณ์ใช่ไหมโอ้ก็เลยมาสตูริอันนี้มันใกล้วันที่14กันยายนที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เขาจะมีการลงมติวินิจฉัยกรณีที่มีการเรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องของหัวสวจำได้ไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้ชุดที่26อ่ะเขาก็บอกว่าโอ้มีคนเกี่ยวข้องเนี่ย229คนสวเท่าไหร่ล่ะ136แล้วก็ที่เหลือเป็นสสแล้วก็นักการเมืองคนที่เกี่ยวข้องอีก90กว่าคนเนี่ยนะประมาณเนี้ยนะก็เลยบอกเอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คงหมายความว่าอย่างนี้หลังจากนั้นก็จะเห็นพอยืนอภิปรายก็อยู่ฝั่งทางพรรคประชาชนน่ะพูดไปเลยนะเพราะว่ามันก็ชัดเจนแหละนะมันก็จะมีป้ายขึ้นมาว่า229แต่ก็น่ารักนะมันก็เป็นสีสันดีนะเนื้อหาไม่ต้องอ่ะประเทศไทยนะมันก็เป็นสีสันดีพอฝั่งหนึ่งขึ้น229เอ้าอีกฝั่งหนึ่งฮะภูมิใจไทยอันนี้มาหลากหลายหน่อยนะขึ้น44เราก็44นึกอยู่ตั้งนานแล้วไปซาตอริตรงที่ว่าโอ้ยเรื่องนี่ไงเรื่องก้าวไกลไงใช่ไหมอดีตสสพรรคก้าวไกล44คนที่ตอนนี้อยู่ในชั้นของการพิจารณาของศาลน่ะเรื่องของจริยธรรมอ่ะนะผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะ44อีกทีนึงฮะผมก็นั่งดูอภิปรายผมก็เห็นทางฝั่งประชาธิปัตย์ก็ขึ้นนะมีตัวเลขด้วยเหมือนกัน7แล้วก็ขีด157อันนี้ตีความยากหน่อยเพราะ157เนี่ยโอเคละเรารู้ละ157นี่คนพูดเยอะนะเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นข้าราชการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แต่พอ7ขีดเราก็เอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรวะ7ขีดนะถ้า7ขีดนี่คงสงสัยหมายถึงกกต7ท่านใช่มั้ยโอ้ก็เลยโอ้มันเป็นตัวเลขเอามาเป็นสีสันนะการอภิปรายเมื่อวานนี้เยอะมากนะจนสุดท้ายตอนช่วงมืดสักนิดนึงใช่มั้ยไอ้นี่เป็นภาษาอังกฤษเลยตัวย่อ ANV AN อะไรเนี่ยนะ anniversary นะของมีแล้วก็มีสีน้ำเงินแล้วก็มีสีส้มโอ้ก็เลยต้องไปนั่งไล่ดูว่ามันวันนี้มันวันอะไรเมื่อวานเนี้ยมีวันที่เขาทำอะไรกันหรือเปล่านะก็เลยไปรู้ว่าอ๋อเป็นตอนที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลสมัยที่มาเป็นนายกครั้งแรกนะครับมาดำรงตำแหน่งก็เลยเอ๊ะเมื่อวานในสีสันก็เยอะดีนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังวันนี้ไม่ได้ไปที่สภาแต่ก็ไม่แน่นะเย็นๆอาจจะแวะไป
0: ครับ
1: เพราะว่ามาตราที่เหลือเนี่ยผมไม่ได้สงวนความเห็นนี่ถ้าไม่ได้สงวนความเห็นเนี่ยแล้วไม่มีการแก้ไขเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่ให้พูดนะ
0: คุณครับ
1: แต่ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นงบกระทรวงอ่ะมันก็มีคนแปรยติมันก็มีกรรมธิการสงวนความเห็น
0: ครับ
1: ถ้าเราจะพูดก็รอให้พวกนี้เขาพูดกันให้หมดก่อนเราก็แค่ไปลงชื
0: ่
1: อว่าเราจะขอพูดนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเพราะช่วงนี้สปอตไลท์ฉายมากเกิน
0: ซ้ำเลย
1: คือคนเขาก็มีความเห็นหลากหลายเนาะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าผมเป็นคล้ายๆกับตั้งเป็นข้อสังเกตเหมือนเป็นสารตั้งต้นอะไรเงี้ยนะก็ธรรมดาก็จะมีคนเอาไปทำอะไรเยอะแยะ มีทั้งที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจมีทั้งที่มีข้อมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลก็ถือเป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: นะเขาเรียกว่าอะไรเป็น collateral damage คือเป็นลูกหลง อากงไม่มีอะไรละผมไม่พูดอะไรแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์
1: วันนี้ผมไม่พูดมากเหมือนเมื่อวานแล้วเมื่อวานผมพูดเยอะเกิน
0: ครับ
1: นะคุณผู้ฟังเล่นไม่โทรมาเลย

0: เราเป็นกัลยาณมิตรกัน
1: ครับ
0: นะคือเราหวังดีต่อกันนะส่วนท่านที่หวังร้ายจะโทรมาผมก็เข้าใจ ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอก
1: ครับ
0: ก็อย่างที่บอกอะว่าถ้าเราไม่ได้มีผลประโยชน์นะเราไม่ได้มีแผลอะไรเงี้ยนะอันนี้เพื่อนผมเป็นคนบอกนะไม่ใช่ผมเป็นคนพูดเพื่อนที่ผมให้เครดิตเขาเวลาผมเข้าตาเนี่ยเขาจะเป็นคนแนะนำอะไรที่ผมได้ประโยชน์จากเขาตลอดนะเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องถือสองเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะแต่ผมก็เติมเข้าไปอีกเรื่องว่าถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นเนี่ยแล้วเราไม่มีผลประโยชน์แล้วเราไม่มีแผลให้ต้องเป็นงัวสลังหวานเนี่ย มันก็ทำให้เรื่องมันไม่มีความอะไรล่ะไม่นำพาความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองประมาณนั้นเอาคุณเจริญก่อนนะ
1: สาย3
0: คุณเจริญ
2: ครับอาจารย์เวลาครับ
0: เชิญ
2: ครับตื่นเต้นไหมครับ
0: เอามือถูขาก่อนใจเย็นเอามือ
2: ถูขา
0: ถือโทรศัพท์ไว้ข้างไหนล่ะ
2: ครับ
0: ไม่โทรศัพท์ที่ถือไว้ข้างไหนใช้มือไหนถือโทรศัพท
2: ์ข้างหน้าครับทั้งมือขวาครับ
0: มือขวา
2: ไ
0: ม่เอาม
2: ือซ้ายถูครับ
0: เอามือซ้ายเนี่ยลูบตรงต้นขา
2: ครับครับเป็นครั้งแรกครับ
0: ครับไม่เอามือซ้ายลูบตรงต้นขา
2: ครับ
0: ลูบคืน
2: ขาใช่ไหมครับ
0: โคนขาเนี่ยลูบคืน
2: ลูบโอเคครับ
0: ลูบคื
2: น
0: ลูบลงสัก5ครั้งรูปขึ้นรูปลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายเอง
2: โทรมาครั้งแรกแต่พูดแบบสิ่งที่ผมอยากรู้มากๆก็คือตอนนี้มันมีเรื่องของ Data Center ครับ
0: ครับ
2: ผมจะขออนุญาตกราบรบกวนอาจารย์ถ้าเป็นไปได้อยากให้อาจารย์พูดเรื่องนี้ว่ามันคืออะไรครับ
0: มันก็คือที่รวมข้อมูลนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนี่ครับ
2: ครับผมแต่ผมมีความรู้น้อยครับ
0: เหมือนกัน
2: อยากให้ผมจะวางสายแล้วถ้าอาจารย์จะกรุณาผมก็จะฟังทั้งในวิทยุครับ
0: มันมีคณะกรรมการอันนี้คุณตามที่เขาประชุมได้มั้ยอันนั้นจะได้ข้อมูลมากกว่า
2: ครับ
0: มันมีคณะกรรมการชุดนึงประชุมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ
2: ่
0: ะ
2: ครับคือผมจริงๆผมอยากจะทราบว่าไอData Center เนี่ยมันเป็นตัวที่จะส่งผลผลิตอะไรขึ้นมาครับ
0: มันเป็นที่รวมของข้อมูล
2: ครับผม
0: เมื่อมันเป็นที่รวมของข้อมูลเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยอีกตัวหนึ่งคือตัวที่ไปเอาข้อมูลที่เป็นที่รวมเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อันนี้เราเรียกว่า AI
2: ครับ
0: เนี่ย2อันเนี้ยคราวนี้หลักๆมันจะเป็นเรื่องนี้
2: ส่วนพวกที่ลงทุนเนี่ยฮะ
0: uh-huh.
2: เขาก็จะได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
0: ก็
2: เป็นแบบไหนครับ
0: ก็ได้อย่างที่เขาเอามาทำสังเคราะห์ข้อมูลขายเรานี
2: ่ครับ
0: อย่างที่เป็นอะไร ChatGPT Gemini หรือเป็น Cross ในพวกนี้ก็คือเขาต้องมีฐานข้อมูลไง
2: ครับ
0: ซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องไปตกอกตกใจ
2: ครับ
0: ไปติดตามคณะกรรมการไอ้เนี้ยไอ้ Data Center เนี่ยที่มีพูดไปอ่านจากวันข่าวนี่มันมีเมื่อวันศุกร์อ่านจากตรงนั้นก่อนเป็นพื้นนะ
2: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยทำความเข้าใจเพราะเขามีข้อมูลละเอียดว่าอะไรเป็นอะไรพอสมควร
2: ครับ
0: เริ่มจากตรงนั้นก่อนเอาข้อมูลดิบก่อนอย่าเพิ่งไปสงสัยอะไรมากมายนะ
2: ครับผม
0: โอเคครับผมขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
1: คุณเมธฮะสาย1
0: คุณเมธครับคุณเมธ
3: สวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับ
0: เชิญครับ
3: พอดีอยากจะแชร์เรื่อง Data Center นิดนึงนะครับอาจารย
0: ์ครับ
3: คืออย่างนี้ฮะ Data Center มันก็คือโกดังเก็บคอมพิวเตอร์นะครับมันใช้สำหรับงานพวกดิจิตอลพวก AI นะครับ
0: ครับ
3: ซึ่งปัจจุบันนี้เรายังมีไม่ถึง5จิกนะฮะยังไม่ถึงซึ่งดีมาเอาเนี่ยเราต้องใช้ประมาณ5จิกปัจจุบันนี้เรามีประมาณ500เองฮะ500เมกก็คือยัง

0: จิกนี่คือมัน1ล้านนะฮะเมกก็คือก็คือ500ยังไม่ถึง0ยังไม่ถึง1จิกนะครับก็คือ0 0.5 ปัจจุบันนี้เราทำอยู่ประมาณ 0.5 จิกนะครับก็ยังได้ไม่ต้องรอระบบจิตระบบสายส่งอะไรทั้งนี้ครับ
1: ครับ
0: ก็อยากให้มองว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็มันเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับอนาคตเราแล้วอนาคตเราก็ต้องอีกประมาณ5จิกก็คือปัจจุบันนี้ 0.5 ก็คือยังอีก10เท่าอาจารย
1: ์ครับ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับต่อครับ
2: คุณปัญญาครับสายสอง
1: ปัญญาครับ
3: อาจารย์วิระคุณรัตพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: อาจารย์ครับ
1: ครับ
3: เดี๋ยวผมก่อนจะไปเรื่องอื่นดัต้าเซ็นเตอร์เนี่ยที่เขาตั้งคณะกรรมการเนี่ย
1: เออ
3: แล้วถ้าคณะกรรมการไปแล้วนี่จะหักเกิดความเสียหายใครรับผิดชอบครับ
1: คณะกรรมการไปแล้วเกิดความเสียหาย
3: เออชอบตั้งกันจังเลยคณะกรรมการเลยชอบตั้งกันจังเลยเนี่ย
1: เสียหายจากอะไร
3: ทุกเรื่อง
1: โอ้พูดกว้างอย่างนี้ไม่รู้จะตอบยังไง
3: โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปเรื่องอื่นต่อ
1: ครับ
3: อาจารย์ครับ
1: ครับ
3: เดี๋ยวนี้คานเทคมันยังอยู่ป่ะอาจารย
1: ์อยู่ครับ
3: น้ำมันคานเทคกันเหรอ
1: ครับผม
3: มีปั๊มไหม
1: มีครับ
3: ล่ะผมเห็นนามสกุลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมันแวบๆ
1: ร
3: ั
1: ฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมใครครับ
3: ที่ถูกย้ายอ่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
3: ไม่ใช่ปลัดป่ะ
1: ปลัดกระทรวง
3: อุตสาหกรรมที่ถูกย้าย
1: อ๋ออันนั้นพ่อเขาครับ
3: รังสิพลน่ะนะ
1: พ
3: ่อวิทย์ใช่ไหม
1: เออพ่อเขาครับพ่อเขาครับไม่ใช่ตัวเขาครับแล้วพ่อเขายังอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับ
3: เขาเป็นเจ้าของน้ำมันคานเทคใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับเป็นลูกจ้างครับ
3: เจ้าของเขาดังนะอาจารย
1: ์เขาเป็นลูกจ้างครับ
3: คานเทคใช่
1: คานเทคนี่มันของเชฟรอนครับ
3: ผมจะถามอาจารย์อะไรเรื่องผมลืมเลยเนี่ย
1: ครับ
3: เรื่อง data center เนี่ย
1: อย่าไปถามเลยครับมีความรู้เท่ากัน
3: ไม่ใช่พอคุยเรื่อง data center แล้วผมลืมเรื่องอื่นไปเลยเนี
1: ่
3: ย
1: ไม่เป็นไรครับไปทบทวนใหม่ได้
3: ได้ก่อนแล้วอาจารย
1: ์ครับดีครับ
3: ไอ้เครื่องเดี๋ยวนี้ไอ้รถยนต์สันดาปเนี่ย
1: ครับ
3: ตกงานกันเพียบเลยอาจารย
1: ์ไม่ทราบครับผมไม่ได้เป็นลูกจ้างบริษัทรถยนต์ครับ
3: บริษัทรถยนต์ไม่จับเนี่ยอาจารย์ก็จะจ่ายเงินเดือนครึ่งแล้วให้ออกแล้วก็จะจ่ายเงินเดือนครึ่งหนึ่ง
1: ต้องดูก่อนนะครับมันเป็นส่วนไหนของไอ้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเขาเป็นส่วนไหนครับต้องถามก่อนว่าถ้าตัวบริษัทแม่ไม่เคยได้ข่าวนะครับอาจจะเป็นพวกชิ้นส่วนบ้างครับต้องดูว่าชื่อบริษัทอะไรแล้วก็ทำส่วนไหนของส่วนใหญ่ของเรื่อง
3: ข้างอาจารย์นายรู้ดี
1: เ
3: ออคุณอยู่วงการนี้ใช่ไหม
1: ไม่น่าใช่มั้งโอเคครับขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณไพโรจน
2: ์สายสามฮะ
1: ไพโรจน์ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระผมอายุ70
1: ครับ
4: ผมมีความเห็นสั้นๆนิดเดียว
1: ว่า
4: คือผู้ที่ต้องการอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องไอทีหรือว่าจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ผมว่ากดเข้าไปถาม AI ในเกณฑ์ใด
1: ใช่
4: ได้ทุกเรื่องเลยครับ
1: ครับผม
4: data center หรือว่าการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันหรือว่าข้อมูลต่างๆใน AI เกณฑ์ใดนี่สามารถตอบให้เราได้เกือบ 100% เลยครับ
1: ครับ
4: ขอแนะนำแค่นี้ครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
1: ผมได้ข้อมูลมาว่าอะไรนะที่แถวอาสมผมอะโรงพยาบาลอำเภอชนแดนใช่ไหมอ๋อ
2: ใช่
1: เขามีเรื่องอะไรเหรอคุณณัฐพงษ
2: ์คื อตรงลานจอดรถอะของโรงพยาบาลนะครับมันแบบโอ้โหตะปุ่มตะปั่มอะ
1: โอ้
2: มันเป็นดาวอังคาร
1: โอ้แล้วยังไ
2: งแต่ว่าเนื้อที่มันก็ประมาณสัก 1,577 ตารางเมตร
1: 1,500 ตารางเมตร
2: 1,500 ตารางเมตรคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะผมก็กลับไปพอดีนะแล้วก็คุณแม่เนี่ยแม่เขาก็มีแจกโรงทานนะที่โรงพยาบาล
1: ครับ
2: เขาก็คุยกับทางด้านของคนที่มา
1: โอ้นี่ผมเห็นละ
2: เขาก็บอกโอ้โหมัน
1: เอ๊ะทำไมมันตะปุ่มตะปั่มอย่างนั้นล่ะคุณรัฐพงษ
2: ์อาจจะคือเขาก็พยายามแก้ไขนะเพราะโรงพยาบาลมันไม่มีงบอ่ะตอนแรกยังคุยกับคุณหมอเลยคุณหมอเขาบอกว่ารองงบเนี่ยรองงบปีนี้69ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่สุดท้ายก็คง คงไม่ได้มีการจัดสรรไป
1: อันนี้คงยากนะตอนนี้ถ้าเกิดจะทำนี่คือเขาจะปรับพื้นที่ตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: มันเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลใช่ไหมคุณนัทพงศ์
2: ในเขตโรงพยาบาลเลย
1: โอ้เออผมดูสภาพแล้วเออน้ำอันนี้ก็คือต้องไถแล้วก็เขาจะเทเป็นคอนกรีตหรือว่า
2: เทเป็นคอนกรีตเขาจะเทเป็นคอนกร
1: ี
2: ต
1: ไอ้นี่มันเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นตะปุ่มมันก็เป็นแบบเหมือน
2: มันเป็นลูกรังอ่ะแล้วเขาก็ทำตอนแรกๆคือก็ต้องเอาหินคลุกอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยลงก่อนเพื่อจะปรับสภาพ
1: แล้วหลังจากนั้นก็เป็นยางมะตอยแต่ว่ามันก็เสื่อมไป
2: ใช่พอฝนตกมาพอรถจอดเยอะอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักมันก็เลยทำให
1: ้อ๋อมันเหลือพื้นแต่ก็มีบางส่วนที่มันเป็นบางส่วนที่
2: มันเป็นคอนกรีต
1: เขาคือพูดง่ายๆจะทำให้ไปเต็มจนถึงรั้วใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้พันกี่ตารางเมตรเนี่ย
2: 1,500ตารางเมตร
1: 1,500ตารางเมตรตารางเมตรละประมาณสัก
2: 650บาท
1: มันเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะคุณณัฐพงศ
2: ์เขาบอกว่างบประมาณที่จะทำทั้งสิ้น1,500,000บาท
1: อ๋อ1,500,000บาท
2: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องเราทำกันเองใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้อะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาด้วยกันแล้วกันนะเพราะว่าไอโรงพยาบาลเนี้ยผมอาจจะต้องไปใช้บริการโอเคอ่ะเอางั้นเดี๋ยวผมบอกคุณผู้ฟังงี้คือถนนแล้วก็ลานจอดรถเนี่ยของโรงพยาบาลชนแดนมันอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้เลย
2: ครับ
1: แล้วก็เขาก็ไม่มีงบนะที่จะเอาไปทำก็ทางคุณแม่ของคุณณัฐพงศ์อ่ะเขาก็มาขอความร่วมมือว่าจะคล้ายๆกับเราก็มีส่วนไปช่วยผมก็จะช่วยด้วยนะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็ถ้าคุณผู้ฟังนะถ้าคุณผู้ฟังจะร่วมสมทบผมก็ยินดีนะมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อน
2: ครับ
1: นะคือเขาก็ไปเปิดบัญชีนะชื่อว่าบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนอันนี้คือมันจะเข้าบัญชีของโรงพยาบาลเลยนะเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนก็เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาชนแดนใช่ไหมคุณรัตพงศ
2: ์ใช่ครับ
1: อ่ะอันนี้ผมขอเป็นมีส่วนร่วมกันละกันนะผมก็จะโอนเงินของผมส่วนหนึ่งไปที่บัญชีนี
2: ้ครับ
1: ส่วนคุณผู้ฟังท่านอื่นถ้าจะร่วมกันก็เชิญนะเป็นรายการทอดพระป่าทอดกฐินกันเลย ผมบอกเบอร์บัญชีนะคุณรัตพงศ์นะ
2: ครับ
1: บัญชีที่จะโอนไปช่วยสำหรับการที่เขาจะเอาไปสร้างลานจอดรถปรับปรุงอ่ะนะเทพื้นเป็นคอนกรีตให้มันเรียบร้อยอ่ะนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของงบประมาณ มันไม่มีงบประมาณจะทำ
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วมันตำตาผมเป็นผู้บริหารผมก็จะให้ผมก็ควักกระเป๋าของผมเองมันคงไม่ได้คราวนี้เราที่เป็นคนจะไปใช้บริการอย่างผมอาจจะต้องไปใช้แต่ผมไม่เคยไปใช้บริการที่นี่นะเพราะผมก็ไม่ได้ป่วยไข้เลยเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังจะร่วมกันก็เชิญชวนนะครับเขาต้องการประมาณล้านกับ50,000บาทใช่ไหมคุณรัตพงศ
2: ์ใช่ครับ
1: เดี๋ยวผมจะโอนเป็นสารตั้งต้นไปสักส่วนนึง
2: ครับ
1: นะแล้วคุณผู้ฟังที่เหลือจะโอนไปก็เชิญนะครับช่วยจดเบอร์บัญชีนะครับชื่อบัญชีนะครับเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดนโรงพยาบาลชนแดนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลอำเภอ
2: ครับ
1: อยู่ในอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะเป็นบัญชีชื่อเงินบริจาคของโรงพยาบาลชนแดน บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยโอเคนะใช่ไหมคุณณัฐพงศ์
2: ใช่ครับ
1: อ่ะเลขที่บัญชีนะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะ6-2-3-0-3-8-2-2-5-3โอเคผมทวนอีกทีนะบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลชนแดนเลขที่บัญชี6-2-3-0-3-8-2-5-3-8-2-2-5โอเคนะ3-8-2-2-5-3ย้ำอีกทีย้ำเบอร์บัญชีอีกทีนะ
2: ครับ
1: ช้าๆแล้วก็จดกัน6 2 3 0 ขีด38225ขีด3นะก็ท่านจะช่วยดำเนินการเพื่อให้เขาเอาไปจัดเอาไปเทคอนกรีตให้มันเรียบร้อยโอ้โหดูแล้วไม่ไหวเลยเว้ยนะก็ผมก็จะร่วมด้วยกันละกันคนละไม้คนละมือ
2: ครับ
1: ถ้าได้ครบก็ปิดโอนนะก็เริ่มโอนกันตั้งแต่วันนี้แล้วพรุ่งนี้ผมจะไปถามเขาอีกทีว่ามีคุณผู้ฟังร่วมทอดกฐินทำบุญพระป่าด้วยกันคือให้ผมไปทอดกฐินเดี๋ยวผมไปแล้วบอกก่อนไอ้อย่างนี้ผมเอาโอเค
2: เดี๋ยวผม
1: โอนไปให้ส่วนหนึ่งก็แล้วกัน
2: ครับ
1: นะก็ย้ำอีกทีว่าเป็นถนนและลานจอดรถของโรงพยาบาลนะชนแดนอำเภอชนแดนนะก็อันนี้จะช่วยให้ทางคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาทำงานด้วยความสบายขึ้นคนที่ไปใช้บริการก็จะสะดวกขึ้น
2: ครับ
1: นะแต่ว่าเขาไม่มีงบประมาณก็บอกผ่านมาผมก็ช่วยอีกแรงก็แล้วกันในฐานะคนที่อาจจะต้องไปใช้บริการเขาด้วยก็เราช่วยกันสมทบเป็นโคเพย์เมนต์นะบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลชนแดนบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เรียกที่บัญชี623ขีด0ขีด38225ขีด3ผมเบี้ยน้อยหอยน้อยเดี๋ยวพอพักตอนข่าวต้นชั่วโมงเนี้ยผมจะโอนไปให้หมื่นหนึ่งก็แล้วกันนะ
2: โอ้โหอนุโมทนาสาธุ
1: ผมโอนไปให้หมื่นหนึ่งก็แล้วกันนะผมไม่ค่อยมีสตุ้งสตังเท่าไหร่แต่ว่าก็คิดว่าเอาได้เดี๋ยวผมขอจดเบอร์ผมเองก่อน อะไรนะ623ขีด0
2: ครับ
1: ขีด38225ขีด3 10,000 บาทใช่ไหม
2: ครับ
1: โอเคนะแล้วผมไม่เอานะไอ้อะไรล่ะไอ้ e-donation เดินเช่นนะผมไม่เอาทั้งนั้นนะผมขี้เกียจเอามาปวดหัวนะมีหรือไม่มีก็ช่างมันนะแต่ว่าโอนสดๆเดี๋ยวเบรกปั๊บเดี๋ยวโอนไปเดี๋ยวโอนไปนะพอไหมหมื่นหนึ่งพอดี
2: ฮะ
1: นะมากไม่มากไม่น้อยไป
2: ครับ
1: ให้มากกว่านี้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่ได้ให้ด้วยโอเคโอเคอ
2: ่ะเดี๋ยวพักก่อนนะคุณวรวุฒิไม่น่าจะทัน
1: ไม่ทัน
2: นะ
1: โอเคอ่ะ
2: พักสักครู่ครับ

0: 94.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
1: ครับ
0: สิ่งที่แตกต่างไปจากปีที่แล้วอย่างชัดเจนเรื่องหนึ่งก็คือไม่มีข้าวกินไม่ใช่มีข้าวกิน
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องไปซื้อเองซึ่งก็ไม่ได้มากอะไรนะเมื่อวานนี้ผมก็ตอนเช้าผมก็เดินไปที่เดิมมันเป็นที่ทานข้าวของสสนะซึ่งปกติก็ผักเต็มไปหมดแล้วใครอยากกินอะไรก็ไปจิ้มจิ้มจิ้มไม่ต้องเสียตังค์นะแต่รอบนี้ต้องเสียตังค์
1: ลงไปข้างล
0: ่
1: าง
0: ไม่ชั้นที่เป็นชั้นสองอ่ะที่อยู่ชั้นสอง
1: ครับ
0: ชั้นสองหรือชั้นหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่ะชั้นสองนะชั้นสองเพราะไอ้ห้องประชุมสุริยันนี่มันM1มันอยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองไอ้นี่มันอยู่ชั้นสอง
1: ครับ
0: แล้วก็มันแล้วมันมีสะพานเชื่อมไปที่มันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ไปเมื่อวานก็ซื้อข้าวกินก็อะไรนะซื้ออะไรกินวะพะโล้ลูกหนึ่งแล้วก็ข้าวราดผัดหน่อไม้ผัดกับผัดแบบผัดเครื่องแกงอ่ะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งรู้สึกจะเป็นยำแหนมมั้ง
1: ครับ
0: 60บาทแล้วก็ซื้อน้ำขวดหนึ่ง
1: ครับ
0: 7บาทนะแต่ว่าก็เขาเอามาให้เป็น3บาทก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องนะเพราะนะก็โอเคสำหรับผมนะผมไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าถ้าดึกๆมันคงไม่มีถ้า3ทุ่ม4ทุ่มไปแล้วพ่อค้าแม่ค้าคงไม่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องสั่งข้าวผัดหรือก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามากินเองอ่ะสส
1: เมื่อคืนถึงต้องกี่โมงวะเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะนะ
0: ประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าก็คงอยู่น้อยแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเห็นตอนลงมติก็200คน285คนก็ต้องบริหารจัดการเองเรื่องกาแฟน่าจะพอมีนะไม่แน่ใจนะกาแฟอาจจะมีหรือเปล่าเพราะผมคือส่วนของกรรมาธิการกับส่วนของสสเนี่ยมันแยกกันนะ
1: ครับ
0: เราเดินไปทางนั้นไม่ได้มันมีประตูทางเข้าออกซึ่งไม่เกี่ยวกับเรา
1: อ่ะ
0: มาคุยต่อ
1: คุณวรวุฒิครับสายสาม
0: อ่ะวรวุฒิเชิญ
2: สวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับผม
0: เชิญครับ
2: ผมจำได้ว่าผมเคยร่วมทำบุญกับอาจารย์ตอนอาจารย์ไปทอดกฐินหรือพระป่า
0: โอ้ยนานแล้วนานแล้ว
2: ที่วัดอะไรสักที่นึงอ่ะ
0: เขาก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทำเจดงเจดีย์อะไรเสร็จแล้ว
2: ก็เดี๋ยวก็จะได้ร่วมอีกทีนึงที่อาจารย์บอกว่าหูไม่ค่อยมีทรัพย์นะหมื่นนึงผมยังตกใจเลย
0: อ๋อเหรอ
2: เยอะนะอาจารย์สำหรับผมนะ
0: การ
2: ทำบุญเนี้ย
0: ผมไม่รู้ก็เราอาจจะต้องไปใช้ฟาซิลิตี้เขาว่าซื้อ
2: ผมเป็นใครแต่ว่าผมก็ทำหลายที่อยู
0: ่ซื้ออินชัวรัน
2: จะเป็นประธาน
0: ไอ้นี่เท่ากับซื้อประกันเว้ย
2: ซื้อประกันได้อาจารย์แล้วก็ที่คุณพี่บอกเมื่อกี้นะที่บอกว่าอยากรู้ข้อมูลให้ไปหา AI หาอะไรพวกเนี้ยไอ้นั่นผมเข้าใจมันหาได้แต่ว่ามันมาถามอาจารย์มันได้อารมณ์กว่า
0: จริง
2: ได้พูดได้คุยได้อะไรหลายๆอย่างคือข้อมูลอาจจะเหมือนกันแต่ว่าบริบทมันไม่เหมือนกัน
0: ข้อมูลก็อาจจะไม่เหมือนกันนะ
2: ใช่อาจารย์อาจจะแน่นกว่าอาจารย์อาจจะไม่ใช่ก็ได้
0: ข้อมูล
2: นะมันมีแต่ของอาจารย์ส่วนใหญ่จะแน่นชัว
0: ไม่รู้อ่ะก็บางเรื่องไหนที่พอทราบก็บอกไปเรื่องไหนที่ไม่ทราบก็บอกว่าไปหาที่ไหนอย่างเงี้ยผมก็ทำได้แค่นี้แหละมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้หรอก
2: คุณฟ้าเขาก็มาบอกกันอย่างเงี้ยแหละ
0: ได้ครับโอเค
2: อาจารย์ผมมึนเรื่องสิ
0: ว่า
2: ผมดูคลิปที่ว่าไอ้เจ้าอะไรนะทนายไอ้ด็อกเตอร์อะไรนะ
0: ช่างมันเถอะทำไมล่ะ
2: ไม่อยากจะคุย
0: ว่าม
2: ันคือทำไมเขาผมไม่ได้ว่านะว่าเขาโกหกซึ่งหน้านะแต่วิดีโอเนี่ยการถ่ายเนี่ยมันเห็นชัดหมดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำคือเอาแฮนด์มากระแทกท้องเขาเองอะไรประมาณเนี้ยคือเขาคือคำพูดมันพูดออกจากนี้ได้เหรออาจารย์ขนาดระดับเนี้ย
0: มันไม่มีระดับอะไรทั้งนั้นหรอกคุณ
2: ไม่ใช่แต่มันผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นโดนตัวไหนดีตาหวะ
0: ไม่ใช่คือถ้าถามอ่ะไอ้เขาอยากขยายเรื่องนี้ไปกบเรื่องไหนดีกว่าต้องมองอย่าง
2: น
0: ี้
2: ใช่ผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะ
0: ถ้ามีความรู้สึกแบบนั้นถ้าเรามีความรู้สึกแบบนั้นอ่ะไอ้ตรงนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเลย
2: เหมือนพี่ที่เพื่อลูกพี่อะอะไรประมาณนี้
0: มันไม่ใช่ไม่ใ

0: ไม่ใช่ประเด็นนะตรงนั้นตรงนั้นน่ะคือที่จะนำไปสู่ประเด็นที่ใหญ่กว่าซึ่งเราต้องมองตรงนั้นเราอย่าไปวิจารณ์ไอ้ตรงนี้มันเป็นก็ยิ่งขยายไปก็ไม่ได้อะไรเนี่ยพูดไปแล้วก็มันไม่จริงบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่ว่ามันไปกลบเรื่องอื่นต้องไปดูว่าเขาต้องการไปกลบเรื่องอะไร
1: เนี่ยแหละครับผมมานั่งคิดเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ผมบอกเอ๊ะเขาเป็นลูกน้องคนนี้คนนี้มันมีข่าวตรงนี้
0: เราก็โยงไปสิเราก็โยงไปสิ
1: ผมเมื่อวานผมคิดได้นะอาจารย
0: ์โยง
1: แล้วก็หมั่นไส้แหละ
0: ไม่
1: โยงขึ้นมา
0: โยงจากผลไปหาเหตุสิแล้วเราจะเข้าใจแล้วเราก็จะวางใจแล้วเราก็จะไม่ขุ่นเคืองใจ
1: แต่ตอนแรกเห็นแล้วมันขุ่น
0: ธรรมดาครับ
1: แต่พอคิดได้ปุ๊บก็โอเคแล้ว
0: พอเวลามันมีอะไรมาสัมผัสปั๊บมันก็จะมีความรู้สึก3อย่างเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วแต่ว่าจะเลือกเอาอะไรชอบไม่ชอบเฉย
1: แต่เพราะว่าคิดได้ว่ามันต้องมีเบื้องหน้า
0: เออนั่นแหละเราคิดต่อไปเราก็มองผ่านตรงนี้ไปได้เลย
1: จะว่าหิวแสงก็ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีอะไรใหญ่กว่านั้น
0: เออนั่นแหละถูกแล้วก็นี่เราก็ตามดูดิอะไรมันใหญ่กว่านั้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่ผมรู้แล้ว
0: โอเคครับขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
2: คุณสิริชัยครับสายสอง
0: สิริชัยครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
3: ย่านที่ผมขับรถอยู่อ่ะผมจดเบอร์ไม่ได้
0: จดเบอร์
3: ขอเบอร์สดๆตอนนี้เลยจะโอตอนนี้เลย
0: ไม่ต้องสดอ่ะจดไปก่อนแล้ว
3: ไม่จดเดี๋ยวผมรอเปิดแอดอยู่เนี่ยรอเลยรอ
0: โอเคโอเคโอเคโอเคเบอร์บัญชีนะ
3: ครับ
0: 623
3: 623
0: ขีด0
3: ขีด0
0: ขีด38225
3: 38225
0: ขีด3
3: ขีด3
0: ธนาคารกรุงไทย
3: เอ๊ะครบปะวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่ครบจาน
0: 6 2 3ธนาคาร
3: 3.
0: ธนาคารกรุงไทยนะ6 2 3แล้วก็0
3: อ๋อ6 6 0
0: เออแล้วก็3 8 2 2 5
3: 3 8 2 2 5 3
0: เออ
3: โอเค
0: โอเค
3: งั้นจะได้โอนได
0: ้ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทย
3: โอเค
0: โอเค
3: คุยเรื่องลาต้าหน่อยลาต้าผมรู้จักป้าดาอย่างเดียวโอเคครับจ้าสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: คุณ
0: เดี๋ยวเมื่อกี้คุณอะไรนะ
2: คุณสิริชัย
0: ที่คุณสิริชัยถามเนี่ยสำหรับท่านที่เพิ่งมาฟังอาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ครับ
0: คือเมื่อตอนปลายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยผมก็บอกกับคุณผู้ฟังว่าที่โรงพยาบาลอำเภอชนแดนนะซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากอาสมผมเท่าไหร่นะ
2: ครับ
0: ประมาณเลสเซว่าห่างจากอาสมผมประมาณสัก5กิโลได้ไหมคุณรัตพงศ
2: ์น่าจะประมาณได้
0: ประมาณ 5-6 กิโลอ่ะ
2: ครับ
0: เพราะอาสมผมเนี่ย อยู่คนละตำบล
2: อ
0: ันนั้นเขาตำบลชนแดน
2: ครับ
0: ของผมเนี่ยมันตำบลท่าข้ามใช่ไหม
2: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมใช่ไหมตำบลท่าข้ามคนละตำบลกันแต่อำเภอเดียวกันห่างกันประมาณสัก 5-6 กิโลคือก็ได้ทราบว่าไอ้พื้นที่ที่มันเป็นลานจอดรถอ่ะเขาก็มีเงินทำเป็นคอนกรีตแต่มันไม่ครบที่มันไม่ครบเนี่ยสภาพการพอฝนตกเนี่ยมันก็แบบว่าเหมือนกับเป็นหลุมเป็นบ
2: ่อ
0: นะแล้วก็เฉอะแฉะเป็นพื้นที่ประมาณอลิเซตตรงๆก็ประมาณสัก 2,000 ตารางเมตรอ่ะเนาะ
2: ครับ
0: เขาก็จะเทคอนกรีตผมก็เห็นด้วยแล้วผมก็คงจะได้ใช้บริการเข้าในอนาคตเนี่ยเขามาบอกบุญผมก็เลยบอกคุณผู้ฟังไปว่าถ้าใครพอมีทรัพย์แล้วก็จะได้ทำไม่อยากเรียกว่าทำบุญนะจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะทำพระถ้าเรียกจาคะไว้คุณณัฐพงศ
2: ์
0: ถ้าเรียกจาคะ
2: ครับ
0: จาคะเนี่ยถ้าสละออกไปจะลดความเห็นแก่ตัวนะจาคะเนี่ยนะมันก็จะเป็นตัวเดียวกับบริจาคะ
2: ครับ
0: บริจาคะก็คือบริจาคแต่จาคะเนี่ยก็เป็นหลักธรรมอันนึงนะในการที่จะฝึกเรื่องความเห็นแก่ตัว
2: ครับ
0: ใครที่เอาของให้คนอื่นบ่อยๆเนี่ยมันจะลดความเห็นแก่ตัวโดยธรรมชาติจะไม่หวงแหนทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู
2: ่ครับ
0: อันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นการทำบุญในภาคปฏิบัตินะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: บุญกิริยาวัตถุภาคปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: โอเคก็บอกเบอร์เข้าไป

0: มันชื่อมันเป็นเบอร์ของเป็นเบอร์ที่เขาใช้ชื่อเบอร์เงินบริจาคโรงพยาบาลชนแดนอะไรประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: เขาก็จะรวบรวมเอาไปทำไอ้ที่ว่านี่แหละเทพื้นคอนกรีตเขามีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรตารางเมตรละ650บาทก็ประมาณล้านสามอ่ะนะประมาณล้านสามผมก็เลยให้เบอร์บัญชีนะเผื่อใครสนใจจะร่วมกันบริจาคนะช่วยเหลือเขานะก็ให้เบอร์บัญชีไปเป็นเบอร์บัญชีของธนาคารกรุงไทย
1: ครับ
0: สาขาชนแดนนะเลขที่บัญชีที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย6230382253เนี่ยนะก็จะเข้าตรงนั้นแล้วก็จะเอาไปทำถ้าได้ครบจำนวนเราก็หยุดนะรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะไม่ให้กระชอกนะผมก็นำร่องนะก็ส่วนตัวก็เพิ่งโอนไปเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
0: นะ10,000คุณบรวุฒิบอกว่าเยอะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าพอสมพอควร
1: ครับ
0: ส่วนผมก็ไม่รู้นะสารตั้งต้นมันประมาณนี้คุณน้อยแต่คุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องขนาดผมนะมันอาจจะเกินเหตุเกินการนะอยากได้เป็นแบบจำนวนมากแต่ละลายน้อย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยดีกว่าดีกว่านะก็เชิญชวน
1: ครับ
0: นะเมื่อกี้เดี๋ยวจะงงกันเอ๊ะอยู่ดีมาถามเบอร์บัญชีอะไรเรื่องอะไร
1: อ๋ออ่
0: ะโอเคคุยต่อ
1: คุณสรายุทธครับสายหนึ่ง
0: สรายุทธครับไม่รู้อยู่ป่า
2: ครับฮัลโหลครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: ณัฐพงศ
1: ์
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ครับ
2: ขอสอบถามเส้นทางหน่อยครับ
0: ไปไหนครับ
2: ผมอยู่ตรงเขาทรายครับอาจารย
0: ์
2: ผมจะไปทางชมแดน
0: ครับ
2: ไปออกแถวถนนเส้นตรงลงไก่มันไปได้ไหมครับอาจารย
0: ์ลงไก่คืออะไรครับ
2: เส้นตรงวิเชียรนู่นนะครับ
0: อุ้ยคนละเรื่องกันนะคุณอยู่เขาทรายอ่ะอ๋อคุณจะไปวิเชียรทางอีกเส้นนึงไม่ข้ามเขาใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับ
0: ไปได้
2: ปกติผมจะไปทางตรงนิ้วลายนะครับวังนิ้วครับผมไปเลี้ยวตรงนู้นนะครับ
0: โอ้ก็ได้เหมือนกันวังนิ้วก็ได้วังนิ้วก็ขับตรงไปได้หลายทางไอ้นั่นทางหลวงหมายเลข225ได้เหมือนกันมันไปได้หลายทาง
2: ทางชมแดนจะใกล้กว่าใช่ไหมครับ
0: ไปทางไหนก็ได้เหมือนกันจะไปทางไหนก็ไปเถอะไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงจะไปทางไหนก็ได้จะไปทางหนองบัวก็ได้จะไปตรงวังยิ้วก็ได้จะไปตรง
1: เขาทราย
0: เขาทรายตรงไปก็ได้ขึ้นเขาลังไปก็ได้ได้ทั้งนั้นอ่ะไปเถอะขับอันไหนสะดวกคุ้นทางเข้าไปตรงนั้นไม่ต้องไปห่วงเรื่องใกล้ๆหรอกมันไม่ห่างกันเท่าไหร่หรอกโอเคขอบพระคุณ
2: ครับครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่รู้อยู่แล้ว
1: รู้อยู
0: ่มาถามไปอย่างนั้นหักคือถามเพื่อจะหาเรื่องคุยนะแต่ผม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่ใช่แต่นี่เราต้องแยกแยะนะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังโทรมาเราต้องแยกมาถามทำไมวะถามเพื่อ
1: ถามเพื่อ
0: นะผมกำลังเขียนเรื่องนี้ยังเขียนไม่จบนะ
1: ครับ
0: ไอ้ถามเพื่อเนี่ยผมเขียนจบละแต่ตอบยังไงนี่กำลังเขียนอยู
1: ่
0: เขียนไม่ได้ตอนเดียวแล้วมันก็หยุดกึก
1: ครับ
0: เกิดเหตุมานั่นมากผมเขียนไว้ตอนสุดท้ายในเดือนพฤษภาเดี๋ยวผมมีเวลาผมกลับไปอาสมเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะไปทำต
1: ่
0: อเตรียมเอกสารเวลาว่าเวลาตอบปัญหาจะต้องตอบยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: เ
0: ริ่มอันแรกเนี่ยเอกังสะพยากรเนี่ยเขียนไปแล้วตอนนี้จะเขียนอะไรล่ะถาปณีพยากรมันมีภาษาบาลีการตอบปัญหาเขาเรียกพยากรณ์นะครับ
1: พยากรณ
0: ์เดี๋ยวจะงงเพราะพยากรณ์เรามาใช้ในความหมายความหมายหนึ่ง
1: ใช่
0: แต่พยากรณ์ในพระไตรปิฎกเนี่ยหมายถึงการตอบปัญหา
1: การตอบ
0: การตอบปัญหา
1: โอเคคุณหนึ่งคุณหนึ่งสายสอง
0: คุณหนึ่งครับคุณหนึ่ง
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระ
0: เชิญครับเชิญครับเชิญ
3: อยากสอบถามว่ามีเงินสักประมาณ300,000เนี่ยซื้อทองดีไหมครับ
0: มีแค่300,000ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ไม่มีมากกว่านี้เลยใช่ไหมครับ
3: โอ้ถ้ามากกว่านี้ก
0: ็ไม่คือมีเงินเท่าไหร่ก่อนฮะมีเงินคือมีเงินจะซื้อทอง300,000หรือมีเงิน300,000ครับ
3: จะซื้อทอง300,000คร
0: ับ แล้วมีเงินเท่าไหร่ครับ
3: โอ้ก็อย่างอื่นก็เป็นที่เป็น
0: ไม่เอาที่เป็นเงินฮะที่เป็นเงินครับ
3: ประมาณ 300,000 คร
0: ับไม่มีเงินแค่ 300,000 เนี่ยนะแล้วถ้าเกิดจะต้องใช้ขึ้นมาแล้วจะเอาเงินจากไหนมาใช้เล่า
3: อ๋อมันก็ยังมีส่วนอื่นอยู
0: ่อีกเท่าไหร่ละอีกเท่าไหร่
3: จะลงทุนสัก 300,000
0: ไม่กะจะลงทุน 300,000 จากที่มีทั้งหมดเท่าไหร่
3: อ
0: ๋
3: อ
0: ทั้
3: งหมดก็ประมาณ
0: กี่ล้าน
3: 2หลัก
0: 2หลัก2ล้านอ่ะจะกันมา 300,000 ใช่มั้ย
3: ครับ
0: มี2ล้านเป็นเงินสดฝากแบงค์ไว้หรือยังไง
3: ครับครับ
0: โอเคจะลงทุนซื้อทอง 300,000 ได้มั้ย
3: ครับน่าเข้าไปถือมั้ยฮะราคาตอนนี
0: ้ราคาไหนก็ซื้อได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ซื้อแล้วมันอาจจะขาดทุนหรือกำไรได้ทั้งนั้นแหละครับ
3: อ๋อครับ
0: ครับ
3: ครับผมครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แต่ผมให้หลักท่านอย่าง
1: ครับ
0: สำหรับคนที่ซื้อแล้วไม่ขายอ
1: ่
0: ะขาดทุนไม่ขาย
1: ครับแล้วก็ทนอดทน
0: คือในท้ายที่สุดอ่ะ
1: ครับ
0: ราคาทองมันจะมากกว่าที่คุณซื้อ
1: แ
0: ต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: มันอาจจะลงไปต่ำกว่าที่คุณซื้อไปจนคุณต้องตัดใจขายอย่างนี้ก็ซวยไปเรื่องมันอาจจะขึ้นไปแล้วคุณขายมันขึ้นไปอีกคุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจว่าทำไมขายเร็วแต่ถ้าเกิดมันวูบลงมามันวูบลงมานี่เราพูดถึงซื้อทองแบบส่งมอบนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้แบบซื้อทองเล่นแบบตลาดล่วงหน้านะไม่ใช่แบบว่าซื้อฟิวเจอร์ขายสปอตซื้อสปอตขายฟิวเจอร์หรือว่าถึงเวลาครบกำหนดแล้วต้องหักลบกบกันเพื่อจะกินจ่ายส่วนต่างหรือกินส่วนต่างอะไรแบบนั้นเราไม่พูดถึงแบบนั้นนะเราไม่ถือปุ่นเราฟิวเจอร์นะนี่ซื้อแบบฟิสิกอลส่งมอบกันจริงๆอ่ะทองบาทแล้วเท่าไหร่ก็ซื้อไปก็อย่างเงี้ยพี่เขาซื้อตอนเนี้ยสมมติว่าราคาสักเท่าไหร่ 60,000 ได้ไหม
1: โอ้โห 69,000
0: หกหมื่นเก้า
1: 70,000
0: อ่ะ 70,000 70,000 พี่เขาจะซื้อ 300,000 ก็
1: 4บาท
0: 4บาท4บาทคราวนี้ถ้าเกิดมันขึ้นเป็น 75,000 ก็พี่ก็กำไร
1: ครับ
0: ถ้ามันลงมาเหลือ 60,000 พี่ก็ขาดทุนถ้าต้องขายเมื่อซื้อไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่ผมให้หลักต่อไปอีกนี้ว่าถ้ามันลงมาในอนาคตมันก็จะกลับมาในราคาที่เกินกว่าที่คุณซื้
1: อ
0: แต่เป็นเมื่อไหร่ผมไม่รู
1: ้ครับ
0: หลักเป็นแบบนี้อันนี้เท่าที่ผมมีประสบการณ์นะซึ่งตอนนี้ยังเป็นจริงอย่างนั้น
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมันดำดิ่งลงไปอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2523มันลงมาต่อเนื่อง19ปีนัทพงศ
1: ์ครับ
0: จนถึงปี2542เนี่ยที่มันลงมายาวมาก19ปี
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเงินเหรียญน่ะตอนนั้นน่ะ1อาวส์800เหรียญ
1: ครับ
0: ลงมาเหลือ220เหรียญลงมา4เท่า
1: 4เท่า
0: โอเคโอเคไหมจากตอนนั้นน่ะที่ต่ำสุดปี42อ่ะถ้าลากกราฟยาวมาถึงตอนเนี้ยผ่านไป27ปี
1: มันมา 4,000 กว่า
0: 4,400 จาก220
1: ครับ
0: มันก็ขึ้นมา22เท่า
1: 22เท่า
0: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นต่อก็เรื่องนึงแต่ถ้ามันลงไอ้ที่กลัวคือมันลงเวลาลงมันรอบยาวเว้ยนัทพงศ
1: ์รอบที่แล้วมันต้อง17ปี
0: 19
1: 19ปี
0: แต่รอบนี้มันขึ้นมาถามว่ามันขึ้นมาจากตอนไหนนะมันขึ้นมาตั้งแต่ปี2514มันขึ้นจากปี2514 35เหรียญต่ออาวส
1: ์ครับ
0: มาจนถึงปี2524 10ปีมันขึ้นจาก35เหรียญต่ออาวเป็น800เหรียญต่ออาว20เท่าเหมือนกันครับ
1: อ
0: ันนี้เอาจุดเริ่มต้นเลยนะ
1: ตอนที่สหรัฐผูกกระทอง
0: เลิกใช้ดอลลาร์ผูกทองสมัยนิกสัน2514
1: ครับ
0: ตอนนั้นน่ะ35เหรียญต่ออาวพอลอยตัวเอาดอลลาร์ไม่ผูกกับทองโกลด์สแตนดาร์ดก็ขึ้นไปประมาณ800กว่า
1: ครับ
0: 22เท่าจาก2514ไปถึง2524จาก2524เนี่ยมันลงมา19ปี18 19ปี2123ไม่โทษ2123นะ9ปีมันลงมาถึง2542
1: ครับ
0: 42 41แล้วแถวๆนั้นน่ะ19ปีก็ลงมาอย่างที่เห็นน่ะจาก800ลงมาเหลือ200 220
1: ครับ
0: จาก220ปี2542เนี่ยมีสลับขึ้นเป็นฟันโป่งฟันปลาขึ้นสลับไปสลับมาเนี่ยจนถึงขนาดนี้ประมาณ 4,000 กว่าไอ้ที่ผมกลัวก็คือว่าจำนวนน่ะ20เท่าๆกันแล้วแต่ระยะปีอาจจะต่างกัน
1: ครับ
0: นะถ้ามันเป็นภูเขาเป็นหิมาลัยถ้ามันร่วงมันก็ร่วงยาว
1: เหมือนกาเซียที่มันถล่มอย่างเงี้ย
0: อันนี้เทียบเคียงเล่นๆให้ดูให้เฉย
1: ครับ
0: นะมันก็เป็นวิธีคิดมุมมองนะตอนนี้มันเกิดเรื่องหลายเรื่องเรื่องตลาดพันธบัตรก็เรื่องหนึ่งเรื่องราคาหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นเฉพาะกลุ่มดึงดัชนีผิดเพี้ยนก็อีกเรื่องหนึ่งดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ดัชนี NASDAQ ดัชนี S&P 500ดัชนีนิเกอิพวกนี้มันขึ้นมาแบบว่าเลยจากที่มันเคยเป็นเยอะมาก อย่างนิเกอิเนี่ยตอนที่พีคก่อนฟองสบู่แตกเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าแล้วมันลงมาเหลือประมาณ 10,000 กว่าตอนนี้มันเป็น 60,000 กว่าเห็นไหมเนี่ยของอเมริกาก็เหมือนกันนะคราวนี้มันถ้าถามอ่ะคือคนที่เขาเป็นพวกที่เขามองโลกแบบระมัดระวังมากนะเขาก็จะมองว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันนำไปสู่จุดจบเหมือนกับจะเป็นการเขาเรียกว่าเครื่องมันกำลังจะน็อกนะหรือเผาเครื่องเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าวิถีทางของโลกอ่ะคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: นะเหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนอย่างตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าจีนมีบทบาทงั้นการเล่นของจีนในตลาดโลกทั้งเศรษฐกิจทั้งการเงินมันย่อมไม่เหมือนกับโซเวียต มันย่อมไม่เหมือนสมัยที่อเมริกาว่ากับยุโรปใช่ไห
1: ม
0: เออปัจจัยมันเปลี่ยนใครไปคิดอ่ะว่าช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้ำมันตอนนี้ต้องถือว่ากลุ่มโอเปกคุมตลาดไม่ได้แล้วเพราะตัวเองผลิตก็ขายไม่ได้หรือส่งออกไม่ได้ใช่ไห
1: ม
0: เออไอ้นี่มันก็มีปัจจัยที่ต้องคิดเยอะแยะแล้วมันก็เป็นตัวแปรเยอะแยะคนที่เขาคิดออกมองออกเขาก็ใช้ประโยชน์ไปแต่คนที่มีสติปัญญาน้อยอย่างผมผมไม่ทำอะไรคุณนัทพงศ
1: ์
0: เออผมก็อยู่ของผมแบบเนี้ยนะผมก็ไม่ดิ้นรนนะทำงานใช้หลักยังทำงานอยู่ก็ทำไป
1: ครับ
0: รายได้ให้มากกว่ารายจ่ายแล้วก็ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ให้ดูแลคณะและบริวารตามสมควรนะเพราะอายุอย่างผมแล้วมันไม่คิดเหมือนตอนอายุอย่างคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ทรัพย์อำนาจนี่มันไม่สำคัญแล้วนะปัญญานี่กำลังปัญญาที่เคยสำคัญเนี่ยมันก็เสื่อมถอยนะสำคัญที่สุดคือสุขภาพเออตอนนี้สุขภาพเป็นตัวตั้งปัญญานี่เป็นตัวรอง
1: ครับ
0: ทรัพย์นี่เป็นตัวรองอย่างผมไม่ค่อยมีเรื่องสนใจเรื่องอำนาจอำนาจก็จะเป็นตัวสุดท้ายแต่ก็ต้องมีไว้บ้างเอาไว้ไล่ผีเอาไว้เป็นไม้ตะพดเป็นไม้กันหมาคุณณัฐพงศ์
1: ใช่
0: ต้องมีระดับหนึ่งใช่ไหม
1: จริงจริง
0: ทรัพย์ก็ต้องมีระดับหนึ่งไม่ให้ตัวเองเดือดร้อน
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าจำเป็นจะต้องแสดงออกปฏิบัติธรรมเป็นจาคะเราก็ทำบ้าง
1: ครับ
0: เออเพราะว่าคือการมีทรัพย์มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคุณณัฐพงศ
1: ์ยังไงครับ
0: ทุสมบัติของทรัพย์เนี่ยมันจะทำให้เกิดความหวงแหนคุณณัฐพงศ์มันจะทำให้เกิดความหวงแหนมันจะทำให้เกิดความภาษาพระท่านเรียกว่ามัจฉริยะ
1: ครับ
0: คือจะขี้เหนียวจากความหวงแหนมันจะเป็นความตนีคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เอออันเนี้ยมันเป็นทุสมบัติของการมีทรัพย์แต่คุณสมบัติหรือจะเรียกว่าสุสมบัติก็ได้ของทรัพย์เนี่ยนะมันคือมันมีความสุขในการใช้เว้ยใช่ไหม
1: ใช่
0: เวลาตุ่มเวลาต่อมเวลาต่อมใช้เงินผมทำงานนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: โอ้โห
1: พิ้วเลยนะ
0: บัตรอะไรก็ไม่พอว่ะก็ต้องพยายามกดปุ่มนั้นไว้อ่ะ
1: เดี๋ยวพักกัน
0: พักก่อนนะพักก่อนไหม
1: ได้ได้ได้ครับพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารทุก

0: มาช่วงสุดท้ายนะฮะก็คุยกันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์
1: เวลาคุณผู้ฟัง

0: แล้วก็ใช้ประโยชน์ของรายการนี้ในการแลกเปลี่ยนนะช่วงที่ผมไปกับปตท.ไปขนอมกับสมุยเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เจอพรรคพวกที่เขาเป็นซีเนียร
1: ์
0: ในวงการโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์เนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันว่าเออทิศทางในอนาคตมันจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะกำลังลำดับเรื่องอยู่นะหลายคนก็พูดว่าเอ๊หนังสือพิมพ์พอผู้จัดการเขาเลิกสิ่งพิมพ์หมดเนี่ยก็ได้ข่าวว่าอาจจะมีอีกสักสองฉบับนะที่ก็จะเลิกพิมพ
1: ์
0: ทีนี้การเลิกพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยแต่จะมีหนังสือพิมพ์ออนไลน์หรือเปล่า
1: ไม
0: ่ใช่สำนักข่าวออนไลน์นะ
1: ครับ
0: หนังสือพิมพ์ออนไลน์อันนี้ก็น่าสนใจนะว่าเอ๊มันจะทำกันต่ออย่างนั้นไหมหรือจะเป็นสำนักข่าวด้วนๆนะสำนักข่าวก็จะมีประเด็นต่ออีกว่าจะเป็นสำนักข่าวที่มีคนดูเยอะมีคนอ่านเยอะแล้วได้โฆษณาออนไลน
1: ์
0: หรือจะเป็นแบบเสียเงินเป็นสมาชิกเพื่อจะอ่านก็จะเป็น advertising based
1: ครับ
0: หรือจะเป็น subscribe based อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโทรทัศน์ถ้าไปออก YouTube ไปออก TikTokมันก็จะไม่ได้โฆษณา
1: ครับ
0: เพราะว่า YouTube เขาจะได้โฆษณาแทนเหมือนกับเวลาตัดมาลงเนี่ยเขาก็จะมีสอดของเขาใช่ไห
1: ม
0: ถ้าไม่ต้องการเสียงอันนั้นที่เป็นโฆษณามาแทรกที่จะสกิปหรือจะอะไรเนี่ยก็ต้องเสียเงินให้เขาเพื่อจะดูแบบพรีเมีย
1: ม
0: แล้วพอเสียเงินไปสักพักผมว่ามันก็ต้องมีสอดเข้ามาอีกอะแล้วมันก็ต้องมีซูเปอร์พรีเมีย
1: ม
0: ที่จะไม่เอาโฆษณาเลยซึ่งก็ไม่คือไม่มีโฆษณาเลยนะอันนึงที่เราเห็นว่ามันไปต่อได้นี่คือสตรีมมิ่งอย่างที่เราเห็นอย่างเป็นจะเป็นของช่องจีนหรือจะเป็นของ Netflix ของจะเป็นดิสนีย์จะเป็น HBO จะเป็นอะไรนี่ก็อันนึง
1: ที่ทำแพลตฟอร์มของตัวเอง
0: เออที่ทำแพลตฟอร์มของตัวเองอันนี้มันกำลังสู่ช่วงของการเปลี่ยน
1: ครับ
0: นะอย่างวิทยุAt the end of the day เนี่ยมันก็จะเป็นดิจิตอลเรดิโอนะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเรดิโอนะต้องแยกกันเอออันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะนะ
1: แต่เขาต้องลุ้นว่ากสทช.เขาจะประมูลหรือเปล่า
0: ก็ไม่รู้ประมูลแล้วจะมีคนไปประมูลหรือเปล่านั่นเอง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่มันก็ถ้าถามผมอะสื่อแบบเก่ามันก็ end of the walkway
1: สิ้นสุดทางเลือก
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: end of the walkway แต่มันมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่จะต้องรับรู้ข่าวสารน่ะจะเอาแบบเราเอาเองหรือมีคนทำให้อันนี้แบบหนึ่งผมเชื่อระบบที่มีคนที่เป็นมืออาชีพทำให้นะผมยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เพราะว่ามันยังมีข่าวสารที่หลงหูหลงตาผมแล้วผมก็ได้อ่าน
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยถ้าเราจมอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเราไม่ได้อันนี้ก็อีกอันนะต้องดูอ่ะมา
1: คุณแจ็คครับสายสอง
0: คุณแจ็คครับคุณแจ็ค
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
0: เชิญเชิญเชิญ
2: ครับพอดีอาจารย์คุยเรื่องเนี้ยผมอาจจะบอกว่าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆนะอาจารย์เรื่องของการเสพสื่อเนี่ยครับอาจารย
0: ์
2: ผมมาโดนเต็มๆเลยเมื่อก่อนเนี้ยผมเป็นคนไม่ติดซีรีส์อาจารย์แล้วก็ไม่มีเน็ตฟลิกไอตัวสตรีมมิ่งผมก็ซื้อแค่ดิสนีย์ให้ลูกดูเป็นการ์ตูนอาจารย
0: ์ครับ
2: ตอนนี้มันเริ่มมีเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะหนังสั้นอาจารย์ที่มันเป็นช็อตๆแล้วต้องเสียตังค์อ่ะมันจะให้เราดูทีเชอร์ก่อนสัก 7-8 ตอนแล้วมันก็จะเก็บจังหวะปุ๊บสวยๆไว้แล้วก็อ่ะถ้าอยากดูคุณต้องไปเสียตังค์โอ้โหผมไปตอนแรกอดใจอาจารย์เมื่อวานเพิ่งโดนไปสองเรื่อง
0: เออ
2: เฮ้ยมันเอาเราจนได้เหมือนกันเลย
0: ก็ธรรมดาธรรมดาเขาอุ่นจนได้ที่ก็เป็นอย่างนี้แหละ
2: เหมือนอาจารย์ลูกกระเป๋าอ่ะ
0: ก็ธรรมดา
2: ใช่ครับทีนี้พออาจารย์พูดถึง
0: พอพูดเดี๋ยวก่อนที่ผมจะลืมตอนเนี้ยผมดูหนังซีรีส์ญี่ปุ่นนะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: 42ตอนหรือ46ตอน

0: เรื่องกำเนิดของโตกุกาวะอิเอยาสุเออผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะ
1: ครับ
0: บูวินอะไรสักอย่างเนี่ยเอออิเอยาสุอะนะเออเว้ยเราก็ไม่เคยดูเหลี่ยมนี้เว้ยเราเห็นแต่ว่าตอนที่มันประสบความสำเร็จแล้วเนาะ
1: ครับ
0: แต่ตอนที่มันเริ่มต้นนี่มันก้องแกงมากใช่ไห
1: ม
0: ตอนที่มันเริ่มต้นนี่มันก้องแกงมากเลยตัวไอ้แต่ตัวดาราเนี่ยเป็นดาราใหญ่นะไอ้ดาราเนี่ยดาราใหญ่ไอ้ดาราเนี่ยมันเป็นหน้ามันไม่ใช่ญี่ปุ่นแท้ๆเนาะเออนี่อันนี้ก็กำลังดูอยู
1: ่
0: นะ7 8
1: 40กว่าตอน
0: 40กว่าตอน40กว่าตอนก็แต่เขาทำดีนะพ
1: ู
0: ดถึงเขาทำพวกโปรดักชันดีนะแต่ว่าผมไม่ได้ดูตรงนั้นคือเรื่องราวตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นพวกซามูไรแคว้นต่างๆมันสู้กันเนี่ยมันตรงประมาณสมัยอยุธยาตอนกลางกว่าที่มันจะจบด้วยการมีโชกุนแบบโตกุกาวะ200ปีอะนะแล้วก็ปิดประเทศอะนะไอ้คนที่ลบแพ้ก็มาอยู่ในเมืองไทยนะไอ้อะไรยามางาสะอะไรนะเออนั่นนะที่สมัยพระเจ้าทรงธรรมนั่นนะสมัยปลายรัชกาลพระเจ้าเอกาทศรสนั่นนะเออเนี่ยคือซามูไรที่แม่งแพ้ในนู้นแล้วอพยพหนีมา มีตัวตนจริง
1: ครับ
0: เออในประวัติศาสตร์แต่มันก็เป็นผลกระทบอ่ะต่อคุณแจ็คโทษ
2: ครับก็เลยนึกถึงว่าที่การพูดถึงตัวสตรีมมิ่งไม่ใช่ตัวYouTube นะอาจารย
0: ์
2: ตกลง YouTube เนี่ยเขาให้เราเป็นพรีเมียมไม่ต้องดูโฆษณาสุดท้ายเงินที่เราจ่ายเนี่ยคือค่าโฆษณาที่ YouTube เสียไม่ได้เขาได้อีกต่อนึงอาจารย์นั่นแหละผมก็เลย
0: ก็เหมือนกันก็แลกกันก็แลกกัน
2: ใช่อีกครั้งนึงเหมือนโฆษณาที่จะไม่ดูโฆษณา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เขาก็ต้องคิดอะไรออกมาฝรั่งเขาเก่งเรื่องพวกนี้ต้องยอมรับมันล้วงกระเป๋าเราเล่นนิ่มๆไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะเราก็ได้ของเราก็ได้อย่างที่เราต้องการก็โอเคเราก็ต้องแลกกัน
2: มันต้องสนองผู้บริโภค
0: ใช่ใช่
2: เขาก็ดิบลงดิบลง
0: ครับคือเขามีอะไรช่วยคิดว่าจะต้องออกแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ลายตอนนี้ก็ต้องเป็นลายพรีเมียมอ่ะเออเดิมลายปกติถ้าเป็นลายพีถ้าไม่ใช่ลายพรีเมียมคุณก็ไม่มีฟีเจอร์บางอย่างไม่ได้
2: ถ้าส่งตอนนี้ยกเลิกข้อความก็ต้องเป็นพรีเมียมต้องเสียตังค์อาจารย์ตรงน
0: ี้
2: จะยกเลิกข้อความที่แบบออกไปแล้วนานๆไม่ได้
0: ใช่ไม่ละช่างมันอะไรที่มันต้องเสียก็เสียแต่ว่าก็อย่าไปจมกับมันมากเท่านั้นเอง
2: ใช่หรือไม่ก็หาตังค์ไว้เยอะอาจารย
0: ์เออนาทีนี้หาตังค์เยอะๆยากนะจะบอกให้
2: จริงอาจารย์ผมยังจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการในเรื่องงบประมาณเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะหาเซสชั่นเป็นการหาจังหวะคุยกับอาจารย์อีกสักทีนึงเดี๋ยวขอไปดูลึกๆก่อนให้ม
0: ัน
2: ประเด็นน้ำก่อน
0: ได้ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณ
1: หมูครับสายสาม
0: คุณหมูครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
3: ไอเรื่องสื่อที่เป็นในโซเชียลในโลกออนไลน์เนี่ยผมอ่ะเห็นด้วยนะอาจารย์ว่ายังไงสื่อที่เป็นออฟฟิเชียลอ่ะที่เป็นมืออาชีพเนี่ยยังไงก็ต้องมีอยู่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่านะมีสื่อที่แบบออกมาตามโซเชียลเนี่ยเชื่อได้เชื่อไม่ได้นี่เยอะมากเลยจนแบบบางทีข่าวมาอย่างล่าสุดเนี่ยตอนที่มีมาลัยที่ถล่มอะไรเงี้ยมีแฟนผมก็เอา TikTok มาให้ดูตอนแรกผมว่า AI หรือเปล่าเนี่ยต้องเปิดดูช่องทีวีที่ เป็นข่าวแบบ official ทางการจะเชื่อเพราะไม่งั้นคือทุกวันนี้พอสื่อมาที่ข่าวแบบบางคนก็ไปเอาข่าวปลอมเอา AI อะไรมาโพสกันไปทั่วจนแบบไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือไม่ได้
0: เข้าใจเข้าใจ
3: แต่ทีเนี้ยพวกสื่อที่เป็น official เนี่ยถ้าไม่มีสปอนเซอร์เข้าไปช่วยเนี่ยผมว่าก็อยู่ยากนะจัง
0: ก็จริง
3: ไม่งั้นเขาคือทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าพวกสื่อเนี่ยที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะว่ามีบริษัทโฆษณาเนี่ยเข้าไปแบ่งลูกค้าเขาอะเข้าไปแล้วก็ให้โฆษณาเขาถึงมีรายได้ถึงอยู่ได้ถ้าไม่อยู่ไม่งั้นก็ผมว่ามันก็ลำบาก
0: มันก็อยู่ไม่ได้เยอะคุณเปิดหนังสือพิมพ์ดูวันนี้สิ
3: ครับ
0: ไม่มีโฆษณาแม้แต่ชิ้นเดียว
3: ครับ
0: มันรายได
3: ้ต้องการเพราะว่าเขาร
0: ายได้เขาได้จากการขายอย่างเดียวเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้หนังสือพิมพ์มีปัญหาอย่างนี้หนึ่งจำนวนพิมพ์น้อยแต่ค่าใช้จ่ายคงที่ไม่ได้ลดลงอันนี้คือฝั่งของเขานะอีกฝั่งนึงคนขายไม่มีแผงหนังสือพิมพ์ไม่มี
1: ครับ
3: อ๋อใช่แต่เพราะว่าแผงหนังสือพิมพ์นี้แถวบ้านผมนี
0: ่ไม่มีแล้ว ต้องถือว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้หนังสือพิมพ์ที่ส่งเนี่ยเป็นส่งระบบเกือบจะเป็นสมาชิกนะอย่างผมเนี่ยผมรับหนังสือพิมพ์ที่บ้านเนี่ยจะมีคนมาส่งหนังสือพิมพ์ซึ่งก็กำลังจะ
3: เป็นไดเรกต์มาที่บ้านจ้า
0: ก็ลองสมัครเขาอ่ะเขาก็มาคือเขาจะไปหาที่คนที่เขาเป็นเจ้าของเป็นตัวดิสทริบิวเตอร์ที่ไหนไม่รู้แต่เขาก็มาส่งให้เราอ่าน
3: แล้วก็ใจก็คล้ายๆพวกแฟดพวกอะไรพวกน
0: ี้นะก็มาเก็บเงินตอนครบเดือนนะคุณรัฐพงศ
1: ์
0: อ่านฟรีอ่านก่อนแล้วค่อยเก็บเงินที่หลังนะ
1: โอ้โหดี
0: อ่ะก็ระบบเป็นแบบนี้มันต้องรั่วกี่วัน
1: อ
0: ่ะ
1: ผมที่เจอเก็บก่อน
0: เก็บก่อนไม่เหมือนกันผมนี่เดือนที่แล้วทั้งหมดกี่เล่ม
1: แล้วก็มาส่งบินที่หลัง
0: เขามาวางบินแล้วก็ส่งเอาเงินให้เขา
1: เอออ
0: ันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกคือมันจะเป็นยังไงเรารู้เท่าทันเราก็ปรับตัวไป
3: แต่ผมก็ยังอยากให้ออฟฟิเชียลที่เขามีเพจใน
0: แล้วไอ้เรื่องไอ้เรื่องเราอยากก็อีกเรื่องนึงไอ้เรื่องเราอยากเนี่ยเราอยากร้อยเรื่องแต่เขาจะเป็นอย่างที่เราอยากหรือเปล่าอีกเรื่องนึงถ้าเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากแล้วเราก็ต้องหาทางเอง
3: ที่เชื่อถือได้ยากเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าในโซเชียลนี่เชื่อไม่ได้เยอะมากเลย
0: ก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับมันไปไม่มีปัญหา
3: ถามอาจารย์อีกเรื่องนึงอาจารย
0: ์ว่า
3: ดูรายการคุยให้คิดเห็นจานบอกว่าไอ้กกต.ถ้าเกิดเขาไม่ส่งรายชื่อสว.ไปให้ศาลหรือส่งไปน้อยจนน่าเกลียดเนี่ยจานบอกว่าจานจะไปประท้วงจริงป่ะจาน
0: ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดอะไรพวกนี้เลยไม่ใช่ผมเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้เลยครับไม่มีฮะไปเปิดดูไม่มีครับไม่เคยพูดอย่างนี้ครับ
3: ครับ
0: ที่ผมพูดมีอันเดียวนะครับซึ่งผมว่าหวั่นใจอยู่ผมอาจจะต้องไปไอ้เงินที่เก็บจากคนใช้น้ำมันลิตรละ5สตางค์เข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ย
3: ครับ
0: คุณรัฐพงศ์ต้องจดวันนะเว้ย
1: ครับ
0: ว่าผมพูดวันไหนอ่ะผมบอกว่าถ้าเกิดภายใน6เดือนแม่งไม่เลิกเนี่ยผมจะไปประท้วงผมจะไปประท้วงคนเดียวที่ทำเนี่ยไอ้นี่ผมก็กลัวอยู่เหมือนกันเอาแม่งจะ6เดือนมันจะไม่ทำไมไม่เลิกกูต้องไปนะรัฐพงศ
3: ์แต่เรื่องนี้ผมได้ยินจ
0: ังแต่เรื่องที่เหลือไม่มีอันนี้มีอันนี้อันเดียวที่ผมว่าผมจะไปไม่ใช่ลงถนนนะ
3: ไม่ฮะจังบอกว่าจังจะไปประท้วงที่สภา
0: ไม่ผมไปท้วงที่ทำเนียบครับไม่ใช่สภาผมจะไปท้วงที่สภาทำไมเราไม่มีประโยชน์ไม่เกี่ยวกับเขาอะ
3: ครับ
0: ต้องไปประท้วงที่ทำเนียบหรืออย่างนั้นก็คือมันก็มีสองที่อะ
3: ครับ
0: หนึ่งที่ทำเนียบ
1: ครับ
0: กระสองที่กระทรวงพลังงานมันมีสองที่อ่ะเพราะการเก็บมันเก็บเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานมันของกรมอนุรักษ์อะไรเนี่ยถ้าจะไปก็เลือกจะไปถ้าไปตรงไอ้ energy complex น่าจะดีกว่าเว้ยเนาะไปที่กระทรวงพลังงานน่าจะดีกว่าเนาะ
1: ดีกว่า
0: ครับ
1: ดีกว่าลดด้วยแดดไม่ร้อน
0: แต่ว่าไปทำเนียบก็ได้นะคุณรัฐบุตรไปทำเนียบก็สะดวกนะ
1: ก็ตรงไหนศูนย์รับเรื่องร้องทุกข
0: ์เฮ้ยไม่ผมไม่ได้ไปร้องผมไม่ไปร้องทุกข์ไอ้บ้านัทพงศ์ผมจะไปร้องทุกข์ทำไมเล่าผมก็จะไปบอกว่าเนี่ยผมมาทวงอาจจะเลือกวันที่มันไปก็ผมประกาศแล้วไงว่าถ้าไม่ยกเลิกอ่ะผมจะไปประท้วงคราวนี้เวลาประท้วงเนี่ยแม่งประท้วงทำเนียบดีที่สุดคุณนัทพงศ
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ประเดี๋ยวเดียวอ่ะไม่ถึง5นาทีก็จบละ
1: ยืนถ่ายรูปนะ
0: ก็ชิดถือป้าย
1: ถือป้าย
0: คนเดียวถือป้าย
1: ครับ
0: ผมมาทวง
1: งั้นเอาวันเสาร์วันอาทิตย
0: ์ไม่เอาต้องวันไอ้กะว่าจะไปวันประชุมครม.ดิ
1: อ๋อนะคร
0: ับใช่ไหมนักข่าวก็เยอะจะได้เป็นพยานไงว่าเอ้ยมาประท้วงจริงนะมาทวงจริงนะ
1: ครับ
0: แต่หลังจากนั้นจะทำอะไรไม่ทำอะไรกูก็ไม่เกี่ยวนะคุณรัฐพงศ
1: ์
0: เพราะเราผมก็ต้องไปเปิดเทปดูว่ากูว่ากูจะทำอะไรรัฐพงศ์ช่วยไปเปิดดู
3: อาจารย์ให้เวลากี่วันนะจำไม่ได้อาจารย
0: ์6เดือน6เดือน
3: 6เดือนนะ
0: หกเดือนซึ่งถ้าคำนวณแล้วแม่งก็ตกประมาณต้นปีคุณรัฐพงศ
1: ์
0: ผมพูดแถวเดือนกรกฎาค
1: ม
0: นะคุณรัฐพงศ์ประมาณกรกฎา
3: คมพอจำได้อยู่ว่าแถวๆนี้อาจารย์
0: เพราะว่าตอนที่ไปประชุมใหม่ประชุมกรรมาธิการแล้วมันเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานนั่นแหละแถวๆนั้นแหละแถวๆนั้นแหละไอ้ห้าสตางค์ผมต้องไปเปิดดูวันไหนก็ต้องไม่ให้มันเกิน6เดือนเลยเขาจะด่าอีกว่าเดี๋ยวไม่รักษาคำพูดใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าดูแล้วมันก็ต้องตกประมาณถ้ากรกฎาเนี่ยก็ประมาณเดือนมกรา
1: ครับ
0: เดือนมกราผมต้องเลือกถ้าเกิดผมไปต่างประเทศต้องเลือกให้ดีว่าแม่งต้องไม่ใช่ว่ามาชนวันนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะโดนด่าอีกว่าไม่รักษาคำพูด
1: ใช่
0: เอาโอเคละครับแค่นี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: อาจารย์ครับ
0: คุณเอจะได้ไหมสั้นๆ
1: คุณเอใส่สอง
0: คุณเอครับ
4: สวัสดีครับ
0: เชิญ
4: วีระ
0: สั้นๆ
4: ครับ
0: สั้นๆ

0: สั้นๆๆๆเลย
1: ครับม็อบน้ำหมากจุดติดไหมครับ
0: ไม่รู้เรื่องครับอย่าไปอย่าไปนิยามอะไรเลยดูให้เฉยเถอะครับดูเฉยๆดูเฉยๆไม่ต้องไปคิดอะไรต่อ
1: ต้องดูจาก
0: ไม่ต้องดูไม่ต้องดูเฉยๆอ่ะดูเฉยๆดูเฉยๆดูเป็นอยู่แล้วไม่ต้องแน่กันดูเป็นอยู่แล้วไม่ต้องบอกกันดูเฉยๆดูเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วดูเฉยๆ
1: ดูเฉยๆดูในส่วนของการ
0: ดูเฉยๆ
1: ด
0: ู
1: ในส่วนของการ
0: ดูก็คุณ
1: กระแส
0: ไม่คุณดูอะไรคุณก็ดูตรงนั้นแหละครับไม่ต้องมาถามผม
1: อาจารย์ครับ
0: หมดเวลาหมดเวลา
1: ไม่หม
0: ด
1: ให
0: ้ไม่หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดเวลาแล้วดูนาฬิกาหมดเวลาแล
2: ้
0: ว
2: ไม่ทันนะคุณเอขอบพระคุณสวัสดีครับวันพรุ่งนี
0: ้อันนี้มันต้องโทรมาตอนอื่น
2: ใช่ใช่
0: ต้องโทรวันนี้ต้องโทรมาตอนประมาณว่าสักบ่ายสองครึ่งเงี้ยหรือไม่ก็บ่ายสามครึ่งไม่มาโทรตอนปลายชั่วโมงมาคุยแบบนี้พูดไม่เต็มคำเดี๋ยวก็ตัดทอนกันผิดเรื่องผิดราวอีก
2: ครับผม
0: หมดเวลา
2: พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่คุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ

ีที่ดินเยอะเรียกว่าถางป่าไปเยอะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีบุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตั

0: FM-ที่เรดิโอทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
4: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
2: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะคะรายการบอกเล่า965กลับมาแล้วค่ะกลับมาเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนเจอกันที่คลื่น Thinking Radio FM 96.5 ทางวิทยุถ้าใครอยู่ในรถก็กดหน้าปัด FM 96.5 ถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือก็เปิดแอปพลิเคชัน MCOTConnect นะคะก็ไปที่เมนูวิทยุ FM 96.5 ค่ะแล้วใครฟังอยู่บน Facebook ดูบน YouTube ตอนนี้เรามาไลฟ์ TikTok กันด้วยนะคะของคลื่นความคิดถ้าคุณผู้ฟังอยู่บนแพลตฟอร์มไหนก็มาทักทายกันได้ค่ะแล้วก็บ้านเขียวของเรานะคะ Line @thinking radio มากันติดตามกันค่ะวันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังขบคิดตั้งคำถามร่วมกันหาคำตอบในคุยแบบนิรุตกับคุณนิรุตสิริจันยาทุกวันอังคารค่ะแบบนี้พร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณนิรุตค่ะ
3: สวัสดีครับ 96.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage IG ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
2: สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะเป็นอย่างไรบ้าง7วันเจอฝนสัก3วันไหมคะ
3: เจอ6วันครับ
2: เจอ6วันเลยนะคะแม่
3: เจอ6วันวันนี้เพิ่งมีแสงค่อยสบายใจโอ้ยแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาหน่อย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็แล้วก็มีสลับวับๆคึ้มๆแต่ว่าไม่มีฝนครับ
2: ค่ะแล้วถ้า

0: พูดเปิดพี่เก่งโทษครับพี่เก่งพูดเปิดรายการยิ้มเหมือนกันจะชวนไปเดินที่ไหน
1: ชวนเดินเดี๋ยวนี้นี่คุยกับใครก็ถามว่าไปไหม
0: จะชวนไปเดินที่ไหนไปไหมแล้วเมื่อกี้พูดอะไรครับ
1: อ๋อก็คือจะถามพี่หนิงว่าตอนนี้แฟนคลับทำไอจีทำโซเชียลทำอะไรให้อยู่เนี่ยเมื่อไหร่เขาจะทำ TikTok ให้ค่ะ
0: ทำ TikTok ให้ใครครับ
1: ให้พี่หนิงค่ะตอนนี้เราก็มาลองไลฟ์ TikTok กันเนี่ยเผื่อคุณผู้ฟังถ้าชมอยู่นะคะก็มามีคุณประนมคุณต๋อมแต้มคุณพัทรา
0: เป็นยังไงล่ะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไม่ใช่ช่วงเวลานี้ครับพี่เก่งค่อยบอกผมแล้วก
1: ันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันหลังไมค์เรียนกันหลังไมค์นะครับ
0: แล้วเราไปเรียนกันที่ไหนครับไปทำอยู่ที
1: ่ก็ตอนนี้ค่ะเรามีการสอน AI แบบออนไลน์ค่ะพี่หนิงเพราะว่าคุณผู้ฟังที่ไปเรียนอบรมออนไลน์กับเราที่โรงแรมเนี่ย
0: เรียนมาแล้วนี
1: ่เรียนแล้วแต่เรารับได้แค่50คนไงคะแบบจับมือทำ
0: ใช่
1: คุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าขอเรียนออนไลน์เพื่อจะได้อยู่สุไหงโกลกอยู่อุดรก็เรียนได้อยู่พระประแดงก็เรียนได้ค่ะ
0: ใช่น่าจะเปิดให้เรียนทางออนไลน์นะครับ
1: เนี่ยแหละค่ะตอนนี้เปิดแล้วค่ะพี่หนิงค่ะ159 บาท
0: นั่นแหละแค่นั้นเองค่าใช้จ่ายก็ถูก
1: ใช่ค่ะ
0: จะให้แฟนๆของพี่เก่งของ 96.5 เราเดินทางมาก็เลยละ149ก็เลย
1: ใช่ค่ะใช่ตอนนี้รถไฟฟ้ากับ BTS MRT ก็ไปกลับก็เกือบ200แล้วนะคะพี่หนิง
0: หมดแล้วเนี่ยทำอย่างเงี้ยเราทำอย่างนี้แล้วก็สะดวกดีก็ก็ยังมีประชุมออนไลน์กันได้แล้วก็จัดที่นี่ออนไลน์ไปแล้วก็สะดวกก็อยู่บ้านก็เลี้ยงหลานไปได้ดูได้ด้วยอะไรด้วย
1: ใช่ทำไปคุยกับหลานไปตอนนี้ก็ทันสมัยแล้วค่ะไม่ตกเทรนด์เดี๋ยวนี้
0: ครับดีจังเลย
1: ทักกันมาได้ที
0: ่ได้ความรู้
1: ข้อความค่ะแล้วเดี๋ยวเผื่อพี่หนิงก็จะไปร่ำเรียนเด็กเก่งก็จะไปสอนตัวต่อตัวเลยค่ะพี่หนิงค่ะ
0: ทีนี้ร่ำเรียนมาแล้วทำไมบางคนไม่ยอมเรียนรู้อะไรเลยล่ะครับ
1: อาจจะมีหลายเรื่องให้เรียนพร้อมกันก็เลยต้องลำดับอันนี้เรียนก่อนอันนู้นไปเรียนทีหลังหรือเปล่าพี่หนิงเรื่องเยอะ
0: เพราะว่าที่เราพูดไปเราพูดเรื่องเยอะมากเลยมาประมาณเป็นปีๆแล้วเน
1: ี่
0: ยพูดเรื่องเยอะมากเลยจะให้สรุปก็คงจะสรุปไม่ได้ก็ต้องจับแบบทุกเรื่องเลยมันไม่มีอะไรที่มันถูกต้องเลย
1: ค่ะ
0: ก็เรามักจะได้ยินว่าเราเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐบาลเรื่องนี้มันเกิดก่อนเราแต่ก็ดูแล้วทุกคนเนี่ยก็อยู่ไม่รัฐบาลก็ฝ่ายค้านเป็นอย่างนี้น
1: ะใช่ใช
0: ่ที่ผ่านมาเนี่ย4-5 ปี 10 ปีเนี่ยไม่เป็นรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านไม่มีพรรคใหม่อะไรขึ้นมาเลยนะครับพี่เจ๋งครับ
1: อุ้ยพี่หนิงบางพรรคนี่เป็นรัฐบาลล้วนเพียวๆเกิดมาเพื่อเป็นรัฐบาล
0: ก็นั่นไงก็พอเหมือนกับว่าพอมาเป็นรัฐบาลใหม่ปั๊บเขาจะไม่ยอมรับรู้เรื่องที่ผ่านมาข้างหลังเลยว่าเขาทำอะไรกันไว้หรือใครทำอะไรกันไว
1: ้
0: ก็มาเริ่มต้นเรียนกันใหม่คือไม่ยอมเรียนรู้เลยไงที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือไม่ยอมเรียนรู้อะไร
1: ใช่ใช่
0: ทั้งที่อยู่ในประเทศนี้เกิดในประเทศนี้มาอยู่ในพรรคนี้มาตั้งแต่ยังเป็นส.ส.จนกระทั่งขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นอะไรแล้วพอขึ้นมาเป็นพอปีนี้ก็บอกว่าเรื่องมันเกิดมาตั้งแต่ก่อนผมมาเป็นรัฐบาลก
1: ัน
0: ชอบพูดกันอย่างนี้ตลอดเลยมันไม่มีเรื่องอะไรที่มันมีเรื่องใหม่ๆที่เราต้องติดตามแต่ว่ามันก็คือเรื่องเก่าของการขออนุญาตทั้งหลายนั่นแหละสมมติว่าอยู่ๆวันดีคืนดีคนจะมาขอบ้านพี่เก่งปล่อยจรวดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่จริงว่าปล่อยจรวดแต่ว่ามันก็มีกฎข้อบังคับอยู่แล้วว่ามันไม่มีกฎหมายให้คุณมาตั้งแล้วเขาปล่อยจรวดที่บ้านคุณบ้านผมคุณไปปล่อยบ้านคุณนู่นสิ
1: ใช่ใช
0: ่ก็เช่นเดียวกับว่าที่กำลังทำอะไร data center ใช่ไหมตอนนี
1: ้โอ้โหทุกชั่วโมงเลยค่ะพี่หนิงตอบกันเรื่อง data center
0: แล้วก็พูดเรื่องน้ำมันไหลอยู่ไว้ในท่อคือมันได้ต้องเป็นหลายร้อยเป็นหลายร้อยลิตรเลยไหลมันซึมจากที่ไหนอะไรมาทั้งหมดเนี่ยทำไมเขาตั้งกันได้แล้วก็ยังขออนุญาตกันอยู่จะเป็นร้อยนะ
1: ใช่ใ
0: ช่ทั้งที่เขาบอกว่ามันไม่มีกฎหมายอะไรเลยเมื่อมันไม่มีกฎหมายคุณอนุญาตให้เขาตั้งได้ยังไง
1: ก็ตั้งไปก่อน
0: แล้วอ่ะ
1: ตั้งไปก่อนอยากได้รายได้เข้าประเท เทศ
0: ไม่ต้องมากระซิบกระซาบไม่ต้องมาไม่ต้องมากระซิบกระซาบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาทนกันไม่ไหวแล้วไงแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วด้วยไงกทม.ก็รู้อยู่แล้วมันไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรให้เมื่อมันไม่มีแล้วคุณให้เขามาสร้างแล้วก็เขาก็เก็บกักน้ำมันไว้คุณยังไม่รู้เลยจนกระทั่งสุดซอยเดิมอ่ะเขาเข้าไปถึงสุดซอยเลยเอามันมีน้ำมันอยู่ตั้ง500,000 ลิตรมันอยู่ได้ยังไงอ่ะพี่เก่ง
1: โอ้โหตอนขนเขาก็คงไม่ขนกลางวันมั้งคะเขาก็คงขนกลางคืนตำรวจก็ไปตั้งด่านแถวสถานบันเทิงก็ไม่ได้มาตั้งด่าน
0: คือไปขนน่ะมันไม่มีคนตรวจเลยว
1: ่
0: าอันนี้ก็แล้วพอมาจับได้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลในการอนุญาตให้มันเอ้าก็ตกลงใครจะมาทำอะไรกับประเทศนี้ก็ได้หมดเลยใช่ไหม
1: เรามัวจะต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยม
0: ใช่คือเรื่องนี้มันไม่ใช่ต้วมเตี้ยมแล้วนะพี่เก่งท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้ไม่ใช่ต้วมเตี้ยมเลยเมื่ออยู่ๆว่าเราไม่มีกฎหมายทั้งหมดเลยคนเดินมาบอกจะมาตั้งที่ส่งจรวดที่ประเทศเราแล้วไม่มีกฎหมายพวกนี้เลยคุณตั้งได้เลยแล้วก็ปล่อยจรวดได้เลยเอาน้ำมันมาเก็บมาแล้วก็ในเมื่อมันไม่มีกฎหมายอนุญาตให้คุณมาตั้งไม่มีกฎหมายให้คุณมีน้ำมันมากเกินกว่า100,000 ลิตรหรือ200,000 ลิตรอย่างเงี้ยมันก็คือผิดกฎหมายแล้วไงมันไม่ต้องไปคิดเลยว่าไม่รู้หรือนู่นนี่นั่นก็คือไม่อนุญาตถ้าการอนุญาตเนี่ยมันตัวเล็กตัวน้อยอนุญาตได้หรือมันก็ต้องเรียนขึ้นไปถึงหัวหน้าก่อนหัวหน้าก็ต้องเรียนขึ้นไปถึงหัวหน้าแล้วข้างบนมันก็มีหัวหน้าต่อกันไปอีกไงแล้วพอมาถึงตอนนี้ก็บอกว่าไม่รู้แล้วก็ยังมีแล้วผ่านBOIได้ยังไง
1: ไม่รู
0: ้ตอบดีจังไม่รู
1: ้หนูไม่รู้
0: ตามBOIได้เลยนะเดี๋ยวแล้วก็ตั้งอยู่ในกลางใกล้ๆที่เก่งเลยนะ
1: ใช่โอ้โหนี่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ข่าวต้นชั่วโมงทุกเลยใช่ค่ะใช
0: ่ถ้าไปต่างจังหวัดมีอะไรดิคือตรงเนี้ยมันเป็นเขตชุมชนใช่ไหมมันมาตั้งอย่างนี้ได้ไหมก็ไหนแล้วกำหนดเขตกันแล้วไง
1: ก็ตอนกำหนดโซนเขากำหนดบนกระดาษอะพี่หนิงแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นเปเปอร์เจ้าหน้าที่เขาเซ็นอย่างเดียว
0: เราพูดกันจนเหนื่อยแล้วจนกระทั่งเมื่อตอนต้นรายการพี่เก่งพูดเหมือนกับจะเชิญลงไปเดินเล่นกันแล้ว
1: มีคนเชิญอยู่มีคนเชิญเยอะอยู่
0: ใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าถ้าทำอย่างนี้ก็เป็นแบบเหตุการณ์บ้านเมืองมันผิดปกติแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ต้องชอบแคร์ต่างชาติเขาอยู่ด้วยเมื่อต่างชาติเขาบอกบ้านเมืองไม่ผิดปกติเรื่องธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็คงจะแย่ก็มันมาจากสาเหตุอะไรเล่าคุณมาพูดที่ปลายเหตุว่าพอเขาจะชวนเราเดินเล่นกันบนถนนคุณก็บอกว่าจะทำให้ภาพพจน์ของภาพลักษณ์ของประเทศเราเสียหายแต่ว่าการกระทำเนี่ยที่เราพูดมาเป็นปีๆแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งหมดเลยว่าเรื่องของอะไรเด็กทิพย์อย่างเงี้ยมีพ่อทิพย์มีแม่ทิพย์แล้วมันก็อยู่ในไอ้
1: ห้องทิพย์
0: หน้าเวย์อะไรเนี่ย แล้วก็มาเป็นพ่อทิพย์ให้เด็กแล้วเด็กมาเป็นร้อยๆพันๆคนเป็นสัญชาติไทยหมดเลยคือพวกอย่างเงี้ยแล้วเราก็พูดไปแล้วทั้งหมดสื่อก็ออกมาทีวีก็ออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วมันก็เงียบไปไงแล้วก็เกิดเรื่องใหม่มาว่าที่เชียงดาวก็อยู่มีโอนเข้าไปอยู่ในเป็นคนชนเชื้อชาติตรงนั้นเป็นคนเผ่าตรงนั้นแล้วก็อยู่ๆก็ย้ายกลับมาอยู่เป็นพัทยามีอาวุธปืนอะไรแล้วสุดแล้วก็เงียบไปมาก็โผล่มาหน่อยข่าวเบาๆว่าถูกจำคุกศาลตัดสิน45 ปีในเฉินซีโฟน
1: เงียบเงียบเดี๋ยวก็ลืมเก่งลืมแล้วเลย
0: แล้วก็เดี๋ยวก็ย้าย5 เสือห้วยขวางเนี่ยย้ายจนอีกหน่อยก็จะเป็นตำรวจเด็กๆแล้วมั้งคงไม่มีพวกแบบพันเอกมั้ยเพราะเขาย้ายกันหมดแล้วนี
1: ่ก็ทั้งผอ.เขต5 เสือเขตก็
0: นั่นไง
1: ย้ายกัน
0: นั่นไง
1: เพื่อนค่ะ
0: นี่หน่อยแล้วจะมีผอ.เขตจะมีหัวหน้าเขตจะมี5 เสือแล้วจะมีอยู่ที่หรือว่าปล่อยคนต่างชาติเขาดูแลเขากันเองเลยใช่ไหมเพราะเราดูแลไม่ได้ก็ต้องย้ายอยู่นั่นน่ะ
1: โอ้คำถาม
0: ก็เปลี่ยนคนใหม่ก็มาก็เขาก็ต้องเฟ้นหรือว่าต้องเค้นต้องนวดเฟ้นมาต้องหาแบบว่าต้องฉมังแล้วนะ พราะเขาไม่อยู่ได้สักสองสามเดือนก็เอาอีกแล้วย้ายอีกแล้ว
1: บางคน
0: ตกลงมันบ่งบอกว่าประสิทธิภาพของข้าราชการของประเทศเรานี่เป็นยังไงเหรอ
1: เออคำถามนี้ประสิทธิภาพเป็นยังไงมาลงตำแหน่งรอเกษียณเป็นยังแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามาทำงานให้รางวัลอาวุโสไปเรื่อยๆหรือจะมาแก้ปัญหารับใช้ประชาชนหรือต้องใช้นักการเมืองเท่านั้นหรืออะไรดีคะพี่หนิงคะคำถามนี้โอ้โหเยอะมากคุณผู้ฟังส่งมา
0: คือตรงลงเรามองกันว่าไม่มีใครทำงานอะไรแล้วเลยไงตัวพี่เก่งลงถูกเชิญให้ไปเดินหร
1: ือ
0: ใครก็ถูกเชิญไปเดินเนี่ยเรารู้ถึงปัญหาที่เราพูดกันทั้งหมดแล้วก็ผมก็พูดด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นความคิดที่มันตรงกันหมดที่เรามีความรู้สึกหรือมีความเห็นตรงกันหมดทั้งสื่อทั้งอะไรเพราะว่าเราติดตามเฝ้าข่าวอยู่ตลอดเวลาเรามีความเห็นว่าเราเห็นตรงกันหมดทั้งหมดนี่ไงแต่ว่าเราเดินไปแล้วเนี่ยเราจะหาคนที่เข้ามาแก้เหตุที่มันเกิดเนี่ยมันไปทุกซอกทุกมุมเลยไงใครจะเป็นคนแก้เนี่ย
1: ค่ะคนแก้ก
0: ็
1: ต้องคนแก้ก็ต้องเป็นคนที่มีอำนาจเหนือกว่าข้าราชการใช่ไหมพี่หนิง
0: ก็เห็นก็มันก็ต้องเหนือกว่าก็ไอ้ฝรั่งที่ถีบหมอที่ภูเก็ตก
1: ็
0: ไม่เห็นเป็นไรก็ถูกยกฟ้องไปก็ถูกยกฟ้องมันก็เงียบไปแล้วหมอก็โดนถีบไปไอ้ฝรั่งอาจจะโดนถูกปรับถูกอะไรนิดหน่อยแล้วมันก็หน้าตาเฉยเช่นเดียวกันกับไอ้คนไอ้คนยิวที่อยู่ที่สมุยที่มีเรื่องปัญหาเรื่องที่ว่าพาพวกแบบชุมชนอะไรเข้าไปเที่ยวในร้านอาหารเขาร้านกาแฟเขาแล้วก็ไปเป็นที่สวนสัตว์เล็กๆที่ก็เปิดพี่เก่งรู้ข่าวติดตามข่าวนี้ใช่ไหม
1: เห็นได้ข่าวว่าถูกในประเทศออกนอกประเทศแล้วก็มีนี่ฮะพี่หนิงถูก
0: มันไม่ใช่ออกไปแล้วก็มีมันเป็นเรื่องในประเทศตลกมากครับคือการในประเทศที่เกรงใจรัฐบาลอิสราเอลครับ
1: ยังไงอะครับ
0: คือตอนแรกทั้งหมดเลยเนี่ยเรามุ่งตรงกันไปทั้งสื่อเขียนทั้งตำรวจทั้งอะไรต่ออะไรก็คือมันมีกลุ่มของไอ้ยิวเนี่ยที่เข้าไปแล้วไปก่อกวนไอ้ร้านกาแฟก่อกวนสวนสัตว์เขาลูกเลิก
1: อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แล้วกัน
0: เสร็จแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็เลยแบบไม่ให้เข้าแล้วก็ชักธงชาติของกาซาเขาก็ชักธงนั่นขึ้นมาเลยก็เพื่อให้รู้ว่าเป็นศัตรูกันกับอิสราเอล
1: ในพื้นที่ที่เขาไปก่อเรื่องไว้ใช่ไหมคะ
0: ก็ชักที่ร้านกาแฟกับสวนสัตว
1: ์
0: ตอนนี้เขาก็เลยเกิดโมโหไงเพราะว่าเขามีปัญหากันอยู่ตอนนี้เขายังลบกันอยู่ไง
1: ใช่ค่ะใช่
0: เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะมาฆ่าพวกนี้ให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนคุณมีสิทธิ์อะไรที่คุณจะมาฆ่าคุณมาจากประเทศอื่นแล้วคุณจะมาตั้งเป็นชุมชนใหญ่หรือแม้กระทั่งศพพวกคุณคุณจะเอามาฝังที่8ริ้วเลย
1: อันนั้นก็เห็นเขาบอกว่าซื้อที่ไว้4ปีแล้วสุขุมวิทนี่ก็ซื้อไว้40ปีแล้ว
0: ก็ไม่มีไม่ทำแม่อะไรเพราะขอใบอนุญาตแม่อะไรมันก็แอบฝังไป4ศพแล้วไงตัวมันจะทำอะไรกับบ้านนี้เมืองนี้ก็ได้ผมก็เลยถามว่าใครจะเป็นผู้จัดการดังนี้ให้อ่ะถ้ามันไม่มีคนไปร้องอะไรเนี่ยผู้ว่าก็ไม่รู้เหรออบต.ก็ไม่รู้เหรอที่แปลอนุญาตให้เขาตัวลงวันนี้ท่านผู้ว่าราชการก็ขอบคุณท่านก็สั่งให้ขุดหลุมนะเอาศพออกไปให้หมดด้วยแต่ว่ามันไม่ได้แก้เชิงปัญหามวลใหญ่ไงว่าถ้าใครยังจำแผ่นดินผืนนี้ได้ใครก็จะมาซื้อหรือพี่เก่งเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยมีศพ4ศพของคนต่างชาติเป็นคนยิวมานอนอยู่อ่ะ
1: คือถ้าทำเรื่องราวให้ถูกมันก็ต้องมีข้าราชการที่เห็นระเบียบทำให้ถูกเรื่องถูกราวแต่ทีนี้เรามารู้กันอีกที
0: คือมันถูกเป้าอะไรตรงนั้นไม่ได้
1: มัน
0: ไม่ใช่สุสานแล้วก
1: ็
0: มันไม่ใช่โซนนิ่งที่จะมาทำสุสานตรงนั้นไง
1: ค
0: ุณจะต้องไปอยู่ที่วัดแบบวัดคนไทยเนี่ยแล้วก็มีวัดไทยแล้วก็มีสุสานแล้วเราก็เผาไง
1: บางทีเราก็มีทุกศาสนา
0: คุณมาฝังแบบฝังเป็นผีดิบอ่ะคุณไม่ได้เผาอ่ะ คุณยังฝังแบบชาวคริสต์สมัยก่อนนี่ซึ่งเมื่อก่อนก็อยู่ตรงสีลมก็มีป่าช้าฝรั่งหรือป่าช้าฝรั่ง
1: ใช่ค่ะสี
0: ลมก็ย้ายไปอยู่นู่นแล้วนครปฐมอะไรออกไปนู่นไปที่เป็นโซนนิ่งเข้าไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้มันก็ไปอยู่ในโซนนิ่งที่ก็ทำการเกษตรอยู่มีสายน้ำมีอะไรต่ออะไรอย
1: ู่
0: ทีนี้เราจบเรื่องนี้ไปก่อนว่าม
1: ัน
0: ก็เกี่ยวข้องกับคนยิวเหมือนกันอีกวันนี้ผมฟังท่านทูตบอกว่าอย่ามาเหมารวมอย่ามาคิดพูดไม่ดีใส่กับคนยิวกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนายกรัฐมนตรีเซ็นในประเทศคนยิวคนนั้นที่ก่อความไม่สงบที่ร้านคอฟฟี่ช็อปแล้วก็ที่สวนสัตว์เขาที่สมุยทำไ
1: ม
0: ตอนแรกผมนึกว่าดีนะ
1: ไม่ดีหรอคะ
0: ใจจริงครับพี่เจ๋ง
1: ไม่ดีหรอคะนิ้วไหนร้ายนิ้วไหนเน่าก็ตัดทิ้งไปอย่างเงี้ยพี่หนิงอย่าให้มือมันลาม
0: ไม่ใช่สรุปแล้วตอนแรกเหมือนกับว่าในประเทศเพราะว่าเพื่อเห็นถึงความเข้มแข็งความเด็ดขาดของฉันว่าใครทำอะไรอย่างนี้ไม่สรุปแล้วไม่ใช่ในประเทศทั้งคู่ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าผู้หญิงคนไทยนะมีเรื่องเขาจริงๆผู้หญิงคนไทยนั้นมีสามีเป็นคนฝรั่งเศสครับมันก็เลยมาแปะเอี้ยงไงว่าฉันในประเทศทั้งสองคนเลยนะปะทะเลาะกันเองแต่คุณไม่ได้ทำเพื่อประเทศไทยไงผมมาคิดดูแล้วคนต่างชาติสองคนมาทะเลาะกันแต่คนมีเมียเป็นคนไทยจดทะเบียนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบไม่ได้ลงลึกตรงนั้นแต่รู้ว่าเขาเข้ามาเปิดสวนสัตว์อยู่นี่กับปัญญาเขาที่เป็นคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นคนอยู่ที่สมุยนี่ด้วยผมก็ไม่ได้รู้เพราะว่าผมไม่ชอบไปสืบเรื่องส่วนตัวคนอื่นแต่รู้ว่าเขาเป็นสามีภรรยากันแล้วเปิดสวนสัตว์เล็กๆเนี่ยอยู่นี่มานานหลายสิบปีและข้อหาของเขาที่ทำไมเขาต้องถูกในประเทศข้อหาเขาไม่ได้ไปว่าคนยิวเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครเขาไปอะไรเขาเพียงแต่ว่าขี่รถแล้วรถเขาหน้ามันสูงหน่อยแล้วก็มีคนไปแจ้งความว่าเขาขี่รถแบบยกล้อซึ่งมันผิดกฎหมายการจราจรซึ่งกฎหมายจราจรนั้นมันไม่ใช่อาญาร้ายแรงอะไรนะแต่ก็เล่นงานเขาว่าจับเข้าไปก็ต้องประกันตัวแสนหนึ่งนะออกมาแล้วโดนค่าปรับไปแล้ว 5,000 มันก็น่าจะจบไปแล้ว
1: ค่ะ
0: มันจบไปแล้วเสร็จแล้วทำไมก็ไม่รู้อยู่ๆว่าอาจจะเกรงใจคุณอิสราเอลนี่เขาหรือเปล่าเมื่อฉันในประเทศแล้วคุณสองคนทะเลาะกันใช่ไหมก็เจอในประเทศคนไทยผู้หญิงไปที่ไหนได้ล่ะก็เป็นคนไทยก็อยู่นี่เนี่ยก็เลยต้องไปลงที่ผัวเขาเพราะว่าสามีเขาเป็นคนฝรั่งเศสแต่ทั้งหมดแล้วเขาก็ยังมีหยั่งไม่อีกว่าที่ในประเทศทั้งสองคนเนี่ยยังสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน7 วันแล้วจะมาในประเทศทำไมอ่ะ
1: ทำตามกติกากรรมการห้องนักเรียนทะเลาะกันก็ต้องมีบทลงโทษ
0: นึกว่าสุดยอดเพราะนั้นนึกว่าสุดยอดเลยเพราะว่าเขาพูดถึงคนเดียวว่าเนี่ยมาทำกลางเนี่ยจะแบบเชือดไก่ให้ดิงดูนะอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ใครเป็นอันธพาลก็ต้องลงโทษ
0: คนเดียวตอนนี้มันก็เลยหนักขึ้นไปอีกเลยว่าเอาละดีละพรรคพวกที่ยังอยู
1: ่
0: เพราะว่าเนี่ยเทพเป็นคนเดียวไอ้พรรคพวกที่ยังอยู่ก็ยังโกรธแค้นแทนก็บอกว่าดีแล้วล่ะไอ้ผัวเมื่อที่เป็นฝรั่งเศสเนี่ยขอประทานโทษเนี่ยเขาใช้คำพูดอย่างนี้ผมเลยพูดตามเขาเลยครับว่าดุถูกเดลเทสไปสามีก็ที่งั้นพูดสุภาพสามีของคุณผู้หญิงเนี่ยที่ถูกเดลเทสไปเนี่ยก็จะเหลือผู้หญิงคนเดียวต่อไปเนี่ยเขาจะบุกขึ้นมาแล้วก็จะมาข่มขืน
1: ว้าย
0: เอาอีก
1: ว้าย
0: เขาพูดอย่างนี้นะ
1: โอ้ย
0: ผู้หญิงเอามาพูดนี้ให้ข่าวอย่างนี้นะ
1: โอ้ย
0: เขาจะทำยังไงคะเขาถามตอนแรกวันแรกที่มีข่าวว่าคนอิสราเอลถูกในประเทศเขารู้สึกว่าประเทศไทยนี้มีกฎหมายที่ยุติธรรมแล้วเขาพูดคำนี้นะไม่ใช่ผมไปย้อนดูข่าวได้สรุปแล้วสามีเขาโดนด้วยเนื่องจากข้อหาเก่าแล้วขึ้นโรงพักไปแล้วประกันตัวมาแสนได้เงินประกันคืนแล้วก็จ่ายค่าปรับไปแล้ว 5,000 บาทมันจบไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเอาสิ่งที่เขาทำเนี่ยขึ้นโรงพักเนี่ยเป็นการกระทำที่มันผิดกฎหมายไทยมันก็ต้องในประเทศอย่างนี้มันใช่เหร
1: อ
0: คล้ายๆกับว่าเอาก้อมแก้มไปนะจะได้ไม่ว่าฉันไปในประเทศคนยิวของคุณคนเดียวที่คุณเกรงใจกันอะไรกันมากว่ากฎหมายเกรงใจบ้านเรามีใช่ไห
1: ม
0: มันมีกฎหมายอันนี้หรือเปล่า
1: ต้องถามแล้วค่ะว่าโอเคเด็ก ทะเลาะกันสองคนหัวหน้าห้องฟ้องครูฟ้องครูเสร็จครูลงโทษไล่ออกไปยืนนอกห้องเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะแต่มันไม่ควรจะมีการข่มขู่คุกคามกันทำให้มันน้ำพึ่งหยดเดียวเด็กทะเลาะกันกลายเป็นเรื่องเดี๋ยวยกพวกตีกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะพี่หนิงใช่ไหมมันจะ

0: บานปลายไปกว่านี้ก็ต้องรีบตัดไฟจากต้นลม
1: ฝั่งของคนไทยเนี่ยสามีก็เป็นคนฝรั่งเศสก
0: ็
1: ไม่ได้มีพวกฝรั่งเศสเขาไม่ได้ไปทำร้ายก็ไม่ได้ไปทำร้ายคอฟฟี่ช็อปของใครก็ไม่ไปทำร้ายสวนสัตว์อะไรของใครเขาเป็นผู้ถูกกระทำ
0: อ
1: ันนี้จะถูกกระทำจะผิดหรือไม่ผิดเราไม่รู
0: ้
1: เรารู้แต่ว่ามันมีเหตุนี้เกิดขึ้นแต่มันก็มีเหตุนี้เกิดขึ้นก็คือสามีคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสและได้เคยขี่จักรยานที่มันผิดกฎการจราจร
0: มันเป็น
1: ระหุโทษเท่านั้นเองแล้วก็โดนปรับไปแล้ว 5,000 บาทและคดีมันก็สิ้นสุดไปแล้วแล้วทำไมจะย้อนกลับไปในประเทศใหม่อีกล่ะคือผมอาจจะไม่รู้เรื่องอาจจะไม่เข้าใจอะไรเลย
0: คนที่รู้เรื่องเดี๋ยวมาตอบค่ะ
1: ผมก็ไม่รู้ก็สรุปแล้วว่าตอนแรกผมก็คิดแบบคุณผู้หญิงนั้นก
0: ็
1: เหมือนกับว่าไอ้ฝรั่งที่โทษนะที
0: ่
1: จีบหมอที่จีบหมอน่ะแล้วก็ไม่ต้องผิดอะไร
0: ค่ะแต่เดี๋ยวเชื่อว่าต้องมีคนไปตามขุดคุยแน่เลยพี่หนิง
1: ว่าถ้าหากว่าพี่เก่งไปเดินกันหรือใครๆไปเดินกันแล้วสามารถจะทำอะไรได้พับเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอย่างนี้ว่ามันมีหน่วยงานไหนไหมที่จะมาทำพวกนี้เพราะว่าถ้าคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วทำแบบนี้ก็ถือว่ายังทำไม่ถูกใจคนดู
0: เห็นว่ามี CIB สอบสวนกลางเข้ามาตามเรื่องด้วยใช่ไหมพี่ดิ่งคะ
1: ตามเรื่องอะไรครับ
0: ก็อาจจะมาดูรับเรื่องกรณีอะไรที่มันดูจะเป็นความรุนแรงเกินตำรวจท้องที่อย่างเงี้ยค่ะสอบสวนกลางก็อาจจะเข้าไปช่วยได้
1: ไม่ CIB ก็สอบสวนแต่ว่าคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยมันเข้ามาอยู่เยอะมากตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราให้ฟรีวีซ่าเข้ามาแล้วอยู่ได้2เดือนตอนนี้เหลือว่าเดือนเดียวแล้วแต่ว่าไอ้นั้นมันไม่ใช่ข้อว่าจะมาอยู่ปีหนึ่งหรือ2ปีเข้ามาเที่ยวคำว่าเข้ามาเที่ยวกับคำก็เข้ามาอยู่ยาวเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะพี่เก่ง
0: ใช่คนละเรื่องพี่หนิงยืนยันเพราะว่าบางคนนี่โอ้โหต้องวิ่งไปต่อวีซ่ากันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำ work permit
1: แต่ว่าการต่อวีซ่าทุกเดือนเนี่ยเขาไม่ได้ว่าคุณมีเหตุผลที่จะมาต่อนะ
0: ต้องเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบด้วยนะว่าเขาอยู่ทำอะไรใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไงแต่บ้านเราได้เข้ามาอยู่พอใกล้จะหมดเดือน ก็นั่งข้ามฟากไปเพื่อนบ้านแล้วก็นั่งกลับมาก็ถือว่าเข้ามาใหม่แล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จริงๆเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
1: มันตลกมากไง
0: ใช่อ
1: ันนี้มันตลกมากแล้วก็เขามาตั้งชุมชนกันอยู่เงี้ยม
0: ัน
1: ไม่ใช่แค่สมุยมันอีกหลายๆเมืองไม่ใช่แต่เฉพาะคนยิวมันอีกหลายๆชาติ
0: ใช่ตอนนี้ใครๆก็เห็นประเทศไทยเนื้อหอมที่ดินหอมแบบทุกอย่างดีหมดน่าลงทุนนี่ก็บอกว่าเมืองไทยได้รางวัลเป็นเมืองกลางคืนที่น่าเที่ยวที่สุดเป็นสถานที่ที่คนอยากจะมาเออร์ลี่มารีไทยที่สุดอะไรอย่างนี้โอ้เนื้อหอมจริงๆค่ะพี่หนิงเราจะอยู่ลำบากนะ
1: ไม่เราเนื้อหอมจะต้องใจแข็งไงพี่เก่ง
0: แล้ว
1: เราเนื้อหอมที่เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะมันมีคลิปอยู่เนี่ยเราเห็นคนก็พูดไปเลยเราเห็นคนอิสราเอลเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วย
0: ทำไมคะ
1: มันก็ตะโกนขึ้นมาเลยว่าเงินกูเนี่ยสร้างประเทศให้มึงนะ
0: อันนี้ก็เกินไป
1: อย่าง
0: น
1: ี้เหรออ ย่างนี้เหรอ
0: คุณ
1: ย
0: ัง
1: ก็คุณยังจะมาในประเทศมันซะทั้งคู่อ่ะทั้งประเทศฝรั่งเศสด้วยในประเทศยิวด้วยคุณยังเห็นใจอะไรเขาอีกเหรอเงินที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มาช่วยอะไรเพราะคนไทยเราก็เสียภาษีด้วยเราก็มีเรื่องกิจการเรื่องธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทำค้าขายที่เราก็ได้เงินเข้ามาในประเทศเราได้กำไรเข้ามาเราก็ได้เงินเสียภาษีเกษตรกรที่ส่งสินค้าออกไปเราก็ได้เงินเพราะคนมาซื้อก็ต้องมาจ่ายภาษีเงินได้ของเขา
0: ใช่
1: ไม่ว่าภาษีเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเกษตรกรไม่ต้องเสียแต่ว่ามันมีภาษีเรื่องการซื้อขายเรื่องการค้าเป็นการนำเงินเข้ามาสู่ประเทศเราไม่ได้นำเงินพวกคุณมาสร้างประเทศเราเลยนะคุณอิสราเอลครับประเทศเราอยู่ตรงนี้มาเนี่ย 7-800 ปีพันกว่าปีแล้วแก่ยาวนานมากกว่าประเทศของคุณอีกและคนของเราก็ไปช่วยคุณทำการเกษตรช่วยสร้างประเทศคุณเหมือนกันถ้าคุณจะพูดแบบนั้นผมก็จะขอพูดแบบนี
0: ้ที่
1: ผู้ชมคุณต่างๆเนี่ยมีคนคุณสามีภรรยา2คนนะนอกนั้นคนไทย5คนอยู่ในนั้นสร้างประเทศให้คุณ สร้างเงินให้คุณ

0: ทำเกษตรให้คุณ
1: เรามีคนไทยอยู่ที่อิสราเอลเกือบ 70,000 คนนะคะที่ไปทำงานการเกษตร
0: นั่นไงแล้วคุณอย่ามาคุณอย่ามาไอ้อะไรนะคุณอย่ามาทวงบุญคุณนะว่าคุณเอาคนไทยไปเพื่อไปเลี้ยงดูแล้วก็ให้เงินเดือนกลับมาบ้านคนไทยไปเสียชีวิตจากคุณไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านคุณแล้วก็คนไทยก็ต้องตายก็ต้องส่งศพใส่หีบเหล็กกลับมาบ้านขาไปนั่งไปขากลับนอนกลับอย่างเงี้ยเราก็เห็นเคยพูดอะไรเราก็พูดด้วยความเป็นธรรมว่ามันมีเกิดขึ้นมาได้ถ้าการทำเกษตรมันก็ได้กันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าคุณไม่มีแรงงานคุณทำไม่ได้คุณต้องทำอาชีพคุณก็ต้องหาคนที่มีฝีมือและรู้จักการทำเกษตรแล้วก็เอาคนไทยไปแล้วคุณก็ได้เงิน
1: นี่การควบคุม
0: ที่ดีขึ้น
1: ใช่การควบคุมอย่างแรงงานไทยเราไปทำงานในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นความร่วมมือของรัฐบาลใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราจะควบคุมว่าคนดีคนไม่ดีก็ต้องมีการลงโทษที่แบบให้มันชัดเจนอ่ะใช่ไหมเวลาเราไปทำในไม่ดีต่างประเทศเราก็ยังถูกลงโทษเลยเพราะนั้นใครที่มาทำไม่ดีในประเทศไทยก็ต้องถูกลงโทษเหมือนกันใช่ไหมพี่หนิง
0: พี่เก่งผมเคยพูดในรายการนี้ก่อนที่คุยพี่เก่งพูดบ่อยแล้วว่าคนไทยเนี่ยนิสัยเสียมากเวลาอยู่บ้านตัวเอง
1: ทำไมคะ
0: เพราะไม่เคยเข้าคิวไม่เคยข้ามทางม้าลายไม่เคยเลยแต่พอไปญี่ปุ่นไปอเมริกา ไปจีนไปอะไรเนี่ยเละหมดเลย
1: ต้องทำ
0: ทำไมเสียใจก็มากแต่คนอื่นที่มาประเทศเรามันกลับตาลปัดเลยมันหาว่าประเทศเราเนี่ยเถื่อนหาว่าประเทศเราเนี่ยสะทุนหาว่าประเทศเราเนี่ยจนกูเอาเงินมาสร้างประเทศมึงนะโน่นนี่นั่นแล้วเรายังจะอยากจะรับเขาอีกเหรอคนพวกอย่างเงี้ยไม่อายกันเลยยังไงเนี่ยเราเดินแบบสง่างามแบบมองหน้าใครก็ได้มองฟ้าก็ได้ไม่ใช่ต้องเดินแบบก้มหน้ามองดินมองน้ำท่วมอยู่บนถนนเดี๋ยวก็จะบอกว่าเนี่ยเขาจะเอาเงินเข้ามาช่วยสร้างให้เราน้ำไม่ท่วมอีกมันบ้ากันหรือเปล่าคนพวกนี้คนไทยเราไปช่วยทำงานเราไม่เคยไปสร้างคิปปุดแข่งกับเขาเราไม่เอาแผ่นดินของเขาเราไปปักธงชาติไทยแล้วเราไปทำวัดไทยอยู่นั้นแล้วเราไปตั้งสมาคมคนไทยอยู่นั้นเอาศพคนไทยฝังนั้นประเทศเขาจะยอมไหมเราถามเขาหน่อยดิที่ไหนก็ได้ในโลกนี้อยู่จะทำแบบเนี้ยได้ไหม
1: เราไปอยู่บ้านไหนเราก็จะเรียบร้อยทำตามกติกาเขาเราจะไม่เคยไปเบ่งไปกลางใส่ใครเลยนะเพราะว่าเราก็ไปอยู่อย่าง LA นี่ก็มีคนไทยเป็นแสนนะพี่หนิงเนาะเราก็อยู่กันแบบสงบเรียบร้อยคนรัก
0: ไงว่าคนไทย
1: คนรัก
0: ออกนอกประเทศแล้วนิสัยเสียนิสัยเสียคือนิสัยดีขึ้น แต่อยู่ในประเทศนี่เสียแบบไม่ดีขึ้นเลย เสียมากไปมากไปมากไปทุกวันเลย
1: ยัง
0: ม
1: ี
0: แล้วก็แปลกอีกไหมอ
1: ่ะ
0: แล้วก็แปลกอีกไหมมีใส่หมวกดำแล้วก็มีผมแบบจอนที่หมุนเป็นเกลียวยาวลงมาสองข้างเลยแล้วก็ใส่ชุดดำเป็นนักบวชแต่เป็นสัญชาติไทยเขาได้มายังไงอ่ะพี่เก่ง
1: มันต้องมี
0: เขาเป็นนักบวชชาวยิว
1: มันต้องมีคนให้
0: นับถือฮีบรูสอนฮีบรูแต่เขาเป็นคนไทยซึ่งดูแล้วหน้าตาอะไรต่ออะไรเขาก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนอาจารย์อะไรที่อยู่ที่อิหร่านนั่นก็ยังน่าเป็นไทยแล้วก็ไปเรียนที่อิหร่านยังเราไปอยู่อาจารย์ฝรั่งท่านเป็นชื่อไทยแต่ว่าท่านทำความดีให้และก็เราก็มอบชื่อไทยให้อย่างนั้นได้เป็นที่รู้จักกันแต่นี่ไม่รู้จักเลยนับถือศาสนายิวแล้วก็มาเป็นผู้สอนศาสนายิวแต่มีสัญชาติไทยแล้วประเทศไทยกำลังถูกไม่ใช่กำลังถูกอะโดนไปหลายปีแล้วตัดแบ่งกันโดยที่ว่าไม่มีกฎหมายอะไรที่เอื้อมือเข้าไปทำได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหวังพึ่งใครกันถ้าสมมติเราลงไปเดินเนี่ยมันจะหวังพึ่งให้ใครมาเย็บไอ้สิ่งที่โดนตัดออกไปให้มาปฏิปต่อกลายเป็นแผ่นที่ขวานทองของเราแบบเดิมได้เพราะเราหาคนที่จะดูแลไม่ได้เลยมันสิ้นสูญไปหมดแล้วหรือไงอำเภอก็จดทะเบียนให้ตำรวจก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รับแจ้งความไม่กลับกลายไปคอยเฝ้าให้เขาอีกแล้วจะหาใครอ่ะ
1: มันต้องมีคนดีในแผ่นดินไทยครับพี่หนิงเราต้องหวังไว้มีคนอาสามารับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนหวังอยู่
0: ก็มีไงแต่ว่าก็แบบ20กว่าปี

0: ทำและสิ่งที่คุณไม่ได้ทำไม่ได้ช่วยเหลือประเทศเลยราตรีสวัสดิ์ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะพี่หนิงคุยแบบนี้รุดทุกวันอังคารนะคะหลังข่าว3ทุ่มคุณผู้ฟังก็ไปตั้งคำถามและคิดหาคำตอบกันนะคะใจเย็นๆสำหรับประเทศไทยเราทุกเรื่องแก้ปัญหาด้วยความดีและคิดถึงผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าบอกเล่า965จะกลับมามีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
7: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
8: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
1: ค่ะผ่านไปสำหรับช่วงแรกนะคะคุยแบบนี้รู้ทุกวันอังคารหลังข่าว3ทุ่มของสำนักข่าวไทยในคลื่น Thinking Radio นะคะฟังได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะทุกแอปทุกสีทุกสื่อเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็วันนี้นะคะมีการไลฟ์ TikTok เป็นวันแรกของบอกเล่า965ค่ะก็ทักทายกันมาได้นะคะมีสายตรงมาจากออสเตรเลียและปกติเราจะมี Facebook กับ YouTube นะคะนะคราวนี้ค่ะข่าวดีจากบอกเล่า965สินเชื่อ GSB Solar for Life ค่ะช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะไม่ว่าจะประหยัดเงินประหยัดพลังงานข่าวดีจากธนาคารออมสินมาเสนอตัวช่วยคุณค่ะเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทค่ะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะให้ดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปีค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่ให้5ปีแรกเลยค่ะเริ่มต้นดอกเบี้ย 3.25% ต่อปีวงเงินกู้

0: สูงสุด1 ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7 ปีนะคะ7 ปีสมัครเลยค่ะที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31 มีนาคม 2570ค่ะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 เมษายน 2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะมาอีกหนึ่งข่าวเรื่องสุขภาพนะคะใครที่ไม่อยากมีปัญหาดิฉันขอให้คุณผู้ฟังมาดูแลเรื่องสุขภาพเลยค่ะมองข้ามไม่ได้เลยนะคะถ้าเราอยากจะให้ชีวิตประจำวันของเราสุขภาพแข็งแรงดิฉันมีหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำค่ะยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้านรับประทานง่ายในรูปแบบแคปซูลพืชค่ะไม่มีกลิ่นรบกวนแตกตัวในลำไส้เหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งเท่านั้นนะคะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อผ่าน LINE OfficialSI ข่าวละอ KHAOLAOR @ข่าวละอหรือโทร02-819-7991-5 02-819-7991-5 หากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองยากระเทียมชนิดแคปซูลข่าวละอก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำนะคะก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพเราจะเจอกันปีละครั้งหลายคนเรียกร้องบอกให้จัดทุก3เดือนจัดทุก3เดือนเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาโดยไม่เตือนล่วงหน้านะคะหรือเตือนแล้วเราไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเราจัดกิจกรรมเสวนาภาษาหมอมาหลาย10 ปีแล้วเพราะว่าคลื่นเรานี่อยู่มา20 กว่าปีเราก็จะจัดประจำทุกปีนะคะเชิญคุณหมอที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพมาพูดคุยกันคุณผู้ฟังไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะกลัวติดโรคติดเชื้อมาที่โรงแรมค่ะเราจัดที่โรงแรมข้างๆอสมทนะคะพบกับคุณหมอเชี่ยวชาญเรื่อง NCD โรคไม่ติดต่อความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงมันลามไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะแล้วก็คนตายเนี่ยอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะเพราะฉะนั้นต้องรีบมาดูแลตัวเองแล้วด้วยความที่พวกเราทำงานกันทุกวันค่ะกินไอ้นู่นกินไอ้นี่ซื้อไอ้นั่นกินทุกอย่างที่เห็นทุกอย่างที่ใกล้ตัวก็จะเชิญนักโภชนาการเชิญนักกายภาพมาแนะนำท่าออกกำลังกายหรือท่าที่คุณจะต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรค NCD แล้วก็เชิญท่านศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงคุณหมอต้อมอาจารย์สุภาพรของเรานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรดิฉันก็ได้ติดตามผลงานท่านท่านเข้าป่าไปหลายเดือนเพื่อไปหาปราชุมชนดูแลเรื่องสมุนไพรแล้วก็นำกลับมาเผยแพร่นำมาพัฒนาต่อยอดทำอย่างไรให้เราห่างไกลจากโรคเบาหวานความดันไขมันมะเร็งเครียดตายเส้นเลือดอุดตันแตกตีบโป๊ะตุยตายอันเนี้ยคือมีวิถีที่เรากินอยู่อย่างไรกินอยู่ให้เป็นนะก็รู้ทันโรค NCD ได้นะคะคุณหมอต้อมสุภาพรคุณหมอที่เชี่ยวชาญเราเชิญมาแล้วก็เรายังเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ป่วยจริงกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายเป็นเบาหวานจนวันนี้มีชีวิตรอดอยู่ได้อย่างไรมาเรียนรู้บทเรียนที่เราละเลยแน่นอนค่ะคุณขาบางคนไม่ยอมตรวจสุขภาพบางคนบอกว่าโอ๊ยตรวจไปก็กลัวตรวจไปก็เจอแล้วก็ใช้ชีวิตทรมานวันนี้เราจะชวนกัน3ตุลาคมค่ะ3ตุลาคมสมัครกันมาได้ที่แอปเขียว LINE @thinking radio นะคะกระซิบบอกว่าจองก่อนมีของขวัญพรีเมียมสุดๆแจก50ท่านแรกเรารับแค่100ท่านเท่านั้นนะคะ50ท่านแรกนี่ก็คือครึ่งห้องไปแล้วได้ของรางวัลแน่นอนมานี่ค่ะน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกสายแซฟเฟอร์แซฟเฟอร์ดิฉันต้องบอกอุปกรณ์การขายครบอุปกรณ์การขายครบนะคะน้ำพริกรสเด็ดค่ะก็ช็อปมาเนี่ยจัดมาให้นะคะเดือนที่แล้วเราแนะนำกล้องวงจรปิดไปเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะเราจะแนะนำน้ำพริกแม่รัศมีของดีตำนานบ้านบึงชลบุรีค่ะมีรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีบ้านบึงนี่ของอันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นแล้วก็น้ำพริกแมงดาดิฉันชอบมากเลยกลิ่นหอมรันจวนเขามีเอกลักษณ์ทานเป็นอาหารหลักทานคลุกข้าวสวยร้อนๆหรือจะไปโรยหน้าแบบสาหร่ายข้าวญี่ปุ่นกินคู่กับผักสดคุณค่ะผักสดนี่นะกระเจี๊ยบเอ่ยเขียวๆนะอร่อยมากมะเขือย่างเผาแซ่บสุดๆเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยวันนี้มีโปรโมชั่นค่ะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางเนี่ยนะคะ12กล่องจะแถมขนาดเล็กอีก12กระปุกรวมแล้วคุณได้24กระปุกนะคะจ่ายราคา890บาทซื้อแจกกินเป็นของขวัญให้ครอบครัวคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหรือให้ครอบครัวคุณนักไก่ที่อยู่ออสเตรเลียนี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะทำให้คุณผู้ฟังส่งของขวัญไปให้คนไทยทั่วโลกเพื่อฝรั่งจะได้ติดใจน้ำพริกแม่รัศมีของเราซื้อได้เลยค่ะที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอตโทรด่วนนะคะ02-114-3990เบอร์นะคะ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะนี่แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเรานะครับเรามีรายการออนไลน์นะคะที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังนอกเหนือจากรายการที่อยู่ในผังวิทยุเราจัดรายการผังวิทยุตั้งแต่ตี5จนถึง4ทุ่มเนี่ยค่ะเป็นรายการสดหมดเลยนะคะแล้วก็พอ4ทุ่มก็จะเป็นคุยได้คุยดีที่มาจากไม่ใช่คุยได้คุยดีไปอยู่ตี2ไปรีรันตี2 4ทุ่มนี่เป็นฟังหูไว้หูคุณวีระกับน้องนุ่นนะคะจากรายการโทรทัศน์ช่อง9โมเดิร์นไนท์ช่วง2 3ทุ่มเราก็นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟัง4ทุ่มอีกและ5ทุ่มก็เป็นรีรันของ CEO Vision ค่ะสัมภาษณ์ CEO ทุก9โมงเช้าแล้วก็มาเปิดให้ฟัง3ตอน5ทุ่มเผื่อคนเข้าประชุมตอนเช้าแล้วไม่ได้ฟังทีนี้ผังรายการของเราก็นำไปรีรันเสร็จแล้วยังมีอยู่บนแอปแดงแอปฟ้าหรือบนออนไลน์คุณไปชมได้นะฮะตอนนี้เราก็ไลฟ์ผ่าน TikTok ด้วยแล้วก็มีคุณผู้ฟังทักทายกันมาถ้าอยากชมไลฟ์ TikTok อย่างนี้ทุกวันนะคะก็แจ้งกันมาได้วันนี้วันแรกของเดือนกันยายนวันที่9เดือน9ดิฉันต้องไปเตรียมตัวช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ให้ได้ติดตามคลื่นความคิดนะคะคลื่นความคิดของเรา 96.5 แล้วก็อยากให้คุย ประเด็นหัวข้ออะไรนะคะบนโซเชียลก็ทักกันมาได้เดี๋ยวจบรายการแล้วดิฉันจะอยู่บน TikTok ต่อนะคะเพื่อจะได้ล่ำลาทักทายแฟนๆกันวันนี้บอกเล่า965ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่น

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 5.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสส
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักตำรวจอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
12: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 น.นะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันพุธที่9นี่ก็เป็นเดือนกันยายนนะครับกำลังเตรียมสไลด์แผ่นสุดท้ายท่านมาเอาขึ้นจอเข้ารายการพอดีเลยวันนี้ตื่นสายไปหน่อยตื่น 2:30 ครับ โดนถ้าอยู่บ้านก็โดนแม่ดุแล้วนะเอ้ยน้ำโม่แป้งหุงข้าวเออผมไม่ได้หุงข้าวโม่แป้งคั่นกะทิปอกมะพร้าวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ช้าไปนิดนึงเนื่องจากว่ามันนอนสบายแต่ตื่นแถวๆที่สองครึ่งแล้วก็ฟังโน่นฟังนี่แล้วก็ที่สามนะครับกว่าจะได้กาแฟกินขออภัยด้วยผมก็เตรียมเนื่องจากว่าเตรียมข้อมูลแล้วมันไอ้โน่นก็มาไอ้นี่ก็เกินในการโลกยามเช้าขอเป็น2ชั่วโมงได้ไหมเนี่ยคิดเงินเท่าเดิมไม่ได้แล้วครับเพราะว่าผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเอาละครับหรือนี่ว่าจะคุยตอนท้ายรายการนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเราเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับสวัสดีโลกยามเช้าวันพุธที่9กันยายน2569แรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียอากาศเป็นยังไงนะครับจะเริ่มต้นแพทเทิร์นของรายการระยะนี้ก็จะถ้าอากาศมันต้องติดตามอย่างกระชั้นชิดเราก็ติดตามตามสภาวะอากาศที่เหมาะสมแล้วกันนะครับคือฝนยังคงมาอยู่นะแล้วก็ตามดูการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวานนี้วันนี้นะครับอากาศก็จริงๆก็เหมือนเมื่อวานที่พูดไปแล้วนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเริ่มต้นข้างบนมาก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาข้างล่างอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็วันที่10ถึง13คือพรุ่งนี้มะรืนมาเรื่องนี่เขายังใช้คำว่ามาเรื่องกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมใช้ตั้งแต่เด็กสื่อมวลชนอาจจะถือว่าเป็นคำที่ไม่เป็นทางการก็ได้นะครับพรุ่งนี้มะรืนแล้วก็มาเรื่อง10 11 12 13พรุ่งนี้มะรืนมาเรื่องมาล้นนะครับ10 11 12 13ก็คือพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะมีฝนมันไล่มาจากข้างบนนะครับสำหรับปากช่องที่ผมอยู่นี่ก็จะเป็นตอนล่างแล้วนะครับติดกับสระบุรีภาคกลางเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ลอยสองสามวันก็ดีครับจะได้ให้ดินหมาดๆจะได้เดินเล่นเพลินๆถากหญ้าง่ายขึ้นอันนี้เป็นสภาวะฝนนะครับโดยรายละเอียดเนี่ยในช่วงวันที่8 9คือ2วันที่ผ่านมารวมวันนี้เนี่ยฝนมรสุมมันเคลื่อนผ่านมาทางเหนือภาคกลางตอนบนนะครับแล้วก็ลมมรสุมจากทะเลอันดามันพอ10ถึง13เนี่ยจะตกไปต่อเนื่องเพราะว่ามีความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็นจากเมืองจีนอากาศเย็นคืออากาศมันหนักลงมาก็มาชนกันเพราะฉะนั้นฝนก็ต่อเนื่องไปนะครับอาจจะไม่แรงหนักหนาอะไรนักอย่างวันนี้เดินเล่นแต่ตอนตีสามนี่ก็ละอองฝนโปรยปลายพองดเช้าโลกยามเช้าในวันนี้นะครับส่วนท่านที่จะลงถนนในเวลาอันไม่ควรจะเพิ่งรีบดูอากาศซะก่อนก็แล้วกันแต่นี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านนะครับผมก็มาคิดดูว่ารัฐบาลเขาทำอะไรในภาวะอากาศที่มันพอที่จะฟื้นฟูทำนุบำรุง

0: ปรุงเยียวยาแล้วก็ทำในสิ่งที่เมื่อสัปดาห์สัญจรของครม.ไปทางใต้นะครับ5จังหวัดทางใต้ก็จะได้มีโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องแหล่งน้ำมากขึ้นถนนหนทางแต่ว่านักวิชาการบางท่านก็ไม่ชอบท่านก็ไม่เอาก็ได้นะครับหรือท่านจะประท้วงก็ได้เป็นเสรีภาพของประชาชนเออวันนี้เป็นวันพุธนะคณะรัฐมนตรีก็ประชุมกันเมื่อวานผมก็จะเริ่มทำเป็นนิสัยบ้างถ้ามีเรื่องสำคัญก็สำคัญในมุมมองที่ผมพยายามจะมองว่ามันสำคัญนะครับท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าไม่สำคัญก็ผ่านไปแล้วแต่มุมมองผมจะมองภาพกว้างๆเรื่องใหญ่ๆแต่ว่าทุกวันพุธเราก็น่าจะมีอะไรบางอย่างจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมที่ห้องประชุมกรรมธิการอาคารรัฐสภาเนื่องจากว่านายกก็มีเรื่องอื่นปนเมื่อวานนี้ที่สภาก็มีการอภิปรายกันเยอะแยะมั้งก็เลยไปประชุมกันที่นั่นนะครับผมเห็นภาพห้องประชุมใหญ่ของรัฐสภาแล้วก็อิจฉาแบบมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับสมัยก่อนที่ผมใช้สภาที่อยู่ใกล้ๆกับเขาดินนะครับที่บริเวณพระราชวังดุสิตตรงนั้นนะครับที่เก่าเดี๋ยวนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เคยแวะเข้าไปนานแล้วก็จะคับแคบหน่อยแต่มันอบอุ่นนะห้องเล็กอบอุ่นที่อินเดียเนี่ยห้องประชุมรัฐสภาเขาจะมี3แบบซีกซ้ายซีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับสสประชุมกันตามจำนวนสสที่นั่งก็จะได้พอเหมาะพอดี500กว่าที่นั่งนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นห้องประชุมร่วมซีกขวาผมยืมใช้คำว่าซ้ายขวาตามความสะดวกเท่านั้นเองนะครับเวลาเราดูอาการรัฐสภาอินเดียซีกขวาก็ที่ประชุมวุฒิสภาหรือราชยสภาส่วนโลกสภาหรือสภาประชาชนเนี่ยก็อีกสิ่งหนึ่งเขาจะแยกประชุมกันไม่ต้องมาแย่งที่กันถ้าประชุมร่วมก็จะมีห้องประชุมร่วมจะเป็นสามห้องสร้างมาตั้งแต่สมัยแบบก่อนได้รับเอกราชแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยห้องประชุมย้ายใหญ่เวลาประชุมร่วมก็เต็มเวลาประชุมแยกมันก็หลงเหลงเป็นการออกแบบที่ไม่ได้ไปอินเดียก็ตอนออกแบบก็ไม่คุยกับผมซะก่อนว่าอย่าให้มันใหญ่นักนะครับไม่งั้นผมไม่สมัครสสนะโอเคผมไม่สมัครครับแต่ที่จริงเรื่องที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งในห้องประชุมรัฐสภาเนี่ยก็คือว่าโต๊ะมันสีขาวเคาน์เตอร์มันสีขาวไม่เหมาะกับการถ่ายทอดสดกล้องส่องออกมาแสงมันสว่างเกินไปทำให้มองลำบากถ้าปรับเป็นแบบคลาสสิกนะเป็นสีไม้โอ๊กหรือเป็นสีไม้สักดีกว่าไม่ต้องเรียกไม้โอ๊กนะครับมันจะคลาสสิกมันจะเท่มันจะดูเคร่งขรึมมันจะทำให้อารมณ์ความรุนแรงมันลดลงนะครับแต่ถ้ามันเป็นสีขาวบางทีมันโมโหนะโอ้ทะเลาะกันอันนี้เป็นจิตวิทยาทางสีผมก็คิดไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ชอบสีขาวก็เลยไม่สมัครต่อสสวแล้วเป็นสมัครสวเนี่ยเขาก็หัวกันใช่ไหมไม่ต้องมาเถียงเขาหัวกันทั้งนั้นแหละนะครับตั้งแต่สมัยผมสมัครสวสุพรรณเขาก็หัวกันเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงครับท่านหัวกันมาก็มันเป็นระบบที่อนุญาตให้หัวได้ไงครับไม่ต้องไปฟ้องไม่ต้องไปให้กกต.สอบสวนสอบสวนไม่เถอะนะครับแต่ว่านิสัยนี้มันแก้ไม่หายเพราะว่าจากประสบการณ์นะครับรัฐธรรมนูญเขียนให้สภาสูงหรือวุฒิสภามีอำนาจมากแต่งตั้งถอดองค์กรอิสระอะไรพวกนี้รัฐมนตรีจึงบอกให้สวเนี่ยมีอำนาจมากใช่ไหมถ้ามีอำนาจมากก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่จริงๆเนี่ยมันกลับหัวกันอย่างนี้ครับรัฐธรรมนูญร่างให้รัฐธรรมนูญ240นะครับให้สวเป็นจากการเลือกตั้งโดยตรงที่ผมไปสมัคร2543อ่ะเลือกตั้งโดยตรงหนึ่งจังหวัดเป็นหนึ่งเขตเลือกตั้งใครอยากเป็นสวจังหวัดไหนก็ไปสมัครจังหวัดนั้นตามคุณสมบัติที่ได้แล้วคนทั้งจังหวัดเลือกเป็นเขตเดียวผมจึงได้ทั้ง 80,000 กว่าคะแนนนะเลือกตรงครับเลือกตรงห้ามหาเสียงห้ามใช้เงินนะแนะนำตัวได้10อำเภอสุพรรณบุรีอำเภอละ5นาทีจัดมาก็จะจัดให้เราก็ไปนะครับ ทำป้องป้ายอะไรไม่ได้ก็ประหยัดดีนะครับผมใช้เงินไปประมาณ 3-4 หมื่นบาทก็ได้เป็นผู้แทนราษฎรระดับสวข้างบนแต่ว่าเมื่อเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยตอนเราร่างรัฐธรรมนูญสมัยนั้นนะครับอาจารย์ประวรศักดิ์อาจารย์แก้วสรรท่านนายกอนันต์สารพัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะก็คิดว่าเมื่อมีการเลือกตั้งโดยตรงก็แปลว่าอำนาจมาจากประชาชนโดยตรงก็ควรจะให้อำนาจมากขึ้นสำหรับการทำหน้าที่สวก็เลยให้อำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนแต่งตั้งถอดถอนองค์กรอิสระทั้งหลายซึ่งกำเนิดเกิดใหม่โดยรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแหละเมื่อมีอำนาจมากสสก็กลัวว่าเดี๋ยวสวจะมีอำนาจมากแล้วก็ส่งพวกเราไปสมัครเป็นสวเสียก็หมดเรื่องคือสสสอบตกทั้งหลายสสว่างงานหรือพวกเดียวกันถ้าไม่มีก็ไปค้นหามาแล้วก็บอกว่าเป็นพวกเดียวกันผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกท้าทายว่าเอ้ยอย่าสมัครเลยเดี๋ยวหางานให้ทำเรามีคนมาแล้วสมเกียรติไม่ต้องอันนี้เล่าให้ฟังแล้วเคยเขียนในหนังสือกว่าจะเป็นสวของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติถ้าสภาสูงมีอำนาจมากก็ต้องหาพวกสสก็ต้องหาพวกไม่งั้นมันยุ่งบริหารประเทศลำบากนะครับเขาก็เลยไม่คิดถึงรัฐธรรมนูญว่าจะต้องให้อิสระอะไรก็เลยมีการหัวกันเป็นปกติคนที่ไม่หัวแล้วก็ดึงดันไปเลือกโดยอิสระก็มีประชาชนเลือกนะครับสมัยผมก็ 5-60 กว่าคนอ่ะนะก็เลือกมาเพราะประชาชนเขาเลือกโดยเฉพาะคนกรุงเทพในยุคนั้นก็เลือกแก้วสรรเจิมศักดิ์ดำรงพุทธาอะไรพวกนั้นเป็นคนอิสระได้แต่ว่าหัวกันก็เยอะนะครับก็ไปสู้กันในสภาแต่จะบอกว่าไม่ให้หัวกันมันไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าทำได้โดยอ้อมไม่ได้เขียนว่าทำได้นะครับกำหนดไว้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหัวกันหัวกันก็ไม่รู้มันผิดกฎหมายอะไรนะครับเดี๋ยวดูที่กกต.เขาจะตรวจสอบนะครับแต่ก็เล่าให้โดยธรรมชาติว่าวุฒิสภาเนี่ยมีอำนาจมากแต่ถ้าเกิดวุฒิสภาไม่ต้องมีอำนาจอะไรนักหนานอกจากเป็นพี่เลี้ยงสมัยที่เราเรียนรัฐศาสตร์ยุคแรกๆนู้นนะครับ2500กว่าเนี่ยสภาสูงเป็นสภาพี่เลี้ยงก็คือมีอะไรมาให้คำแนะนำอภิปรายกฎหมายไม่เห็นชอบก็แก้พอแก้สสไม่เอาก็ตามร่างเดิมเราก็จะเป็นวุฒิสภาที่มีเกียรติไม่ต้องมีอำนาจมีเกียรติมีความรู้มีประสบการณ์ชีวิตอายุมากน้อยอภิปรายให้ความเห็นเพื่อลูกหลานน้องๆหรือสสผู้อาวุโสน้อยกว่าเราในชีวิตและประสบการณ์หรืออายุเนี่ยจะได้เอาไปพิจารณาแต่ถ้าเขาจะเอาตามใจเขาเพราะเข้ามาจากประชาชนก็ไม่ว่ากันท่านจะให้สวงดงามนะครับต้องไม่ใช่สวที่มีอำนาจทางการเมืองโดยตรงมีบารมีและมีความรู้ก็ให้เลือกตั้งโดยตรงต่อไปตามเดิมต้องอันนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญตกลงเราก็พูดกันถึงเรื่องมติที่ประชุมครม.แล้วมันก็โลยโยนไปถึงรัฐสภาขออภัยด้วยนะครับกลับมาถึงเรื่องผลประชุมครม.เมื่อวานนะครับที่จริงเป็นสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่8นะแล้วท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผมจะพบว่ามันมีเรื่องขอความเห็นชอบเรื่องร่างกฎหมายต่างๆ4เรื่องนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่าตามจริงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับแต่เดาได้ว่าก็เสนอมาก็เห็นชอบเพราะมันเป็นร่างก็คือมีกฎหมาย5ฉบับเข้าไปเรื่องส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพชื่อเป็นภาษาไทยสะกดภาษาไทยแต่ว่าที่จริงมาจากภาษาอังกฤษใช้คำว่าสตาร์ทอัพแต่ว่าคณะรัฐมนตรียังไม่มีความรู้ความสามารถในการแปลคำว่าสตาร์ทอัพเป็นภาษาไทยก็เลยเป็นขอความเห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งแปลง่ายๆธุรกิจเริ่มใหม่จ้านะครับคุณพี่อนุทินบอกเด็กๆว่าเรียกธุรกิจเริ่มใหม่ก็ได้นะครับถ้ายังไม่เหมาะก็ถกเถียงกันไปจนกว่าจะเกิดคำที่เหมาะสมหรือถามราชบัณฑิตก็ได้นะแต่ถ้าใช้คำว่าสตาร์ทอัพทับศัพท์แต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็ไม่เท่เท่านั้นเองนะครับไม่ผิดกฎหมายร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาสาขาอักษรย่ออะไรต่างๆนะครับของเทคโนปทุมวันร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาสาขาต่างๆราชภัฏเชียงใหม่ถอนร่างขอบถอนร่างกฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันร่างประกาศกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเรื่องวิธีเงื่อนไขการรับสิทธิประกอบวิชาชีพพวกนี้ก็5เรื่องผ่านไปนะครับ เป็นเรื่องเทคนิคมากกว่าแล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจสังคม10เรื่องสรุปผลเรื่องการร้องทุกข์จากประชาชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ2แห่งทุจริตสอบรับราชการมีมาตรการใหม่ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอความเห็นชอบผลการเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการลานจอดรถอุปกรณ์ภาคพื้นมันละเอียดมากไปนะครับเชิญพี่ว่ากันไปตามนั้นเรื่องขอความเห็นชอบเสนอเฉลิมพระเกียรติพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิวงศ์ทวารยวงศ์ครบรอบร้อยปีสถาปนาธรรมศึกษาผมก็ไม่มีรายละเอียดเพราะเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยไม่ให้รายละเอียดมีแต่หัวข้อเรื่องนะครับทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เรื่องการสะสมทักษะระดับอุดมศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดทบทวนมติครม.เรื่องศูนย์ธุรกิจ EEC เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะขอความเห็นชอบกรอบอัตราให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาก็คือเศรษฐกิจ10เรื่องผมมีแต่หัวข้อนะครับต่างประเทศ10เรื่องเขาก็มีแต่หัวข้อคือไม่ใช่ผมเว็บไซต์ของนายกเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยมีแต่หัวข้อก็คือเรื่องต่างประเทศอีก10เรื่องเรื่องความร่วมมือกับลาวสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีองค์กรร่วมไทยมาเลเซียผลการเข้าร่วม World Economic Forum เรื่องความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างเรื่องให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินมันคืออะไรอนุวัติพิธีสารใหม่3นะครับ21เรื่องการจัดปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงร่วมมืออาชีวศึกษาฝึกอบรมกระทรวงสาธารณสุขไทยกับเยอรมันนะ22เรื่องความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านแรงงานไทยกับศรีลังกาเรื่องที่23 23ถ้อยแถลงร่วมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเปก24ถ้อยร่างแถลงร่วมการประชุมครม.ครั้งที่32แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดมาเลไทย IMT GT ซึ่งผมก็ไม่รู้รายละเอียดแล้วก็มันแปลว่าอะไรผมก็ไม่ทราบเขาให้แต่หัวข้ออันนี้ผมประชดนะครับผมต้องไปค้นอีก25เรื่องร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานและแร่ธาตุแห่งรัฐสุลต่านโอมานและไทยสาขาพลังงานมีการแต่งตั้งอีก10เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินโยบายป้องกันอะไรเนี่ยเทคโนโลยีป้องกันประเทศแต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ได้รับแต่งตั้งเลยนะเนี่ยทั้งที่แก่อายุเกินแล้วอันนี้แซวเล่นนะครับ28ตั้งกรรมการอื่นคณะกรรมการการไฟฟ้าภูมิภาคมหาดไทย29โอนข้าราชการพลเรือน30แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนอะไรก็แล้วแต่กระทรวงพาณิชย์31แต่งตั้งกระทรวงแรงงาน32สำนักเลขาแต่งตั้งข้าราชการการเมือง33ตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี34ตั้งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย35คำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกผมอ่านเร็วๆแต่ว่ามีแค่นี้ครับแล้วผมก็บอกว่าไม่รู้มันคืออะไรท่านผู้ฟังก็บอกแล้วทำไมไม่หาก็ใช่ไงครับเขาบอกว่าสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยเนี่ยไทยโกฟไทย government นะเขาบอกว่าถ้าจะดูรายละเอียดให้ไปดูในรายงานผลการประชุมครม.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็แปลว่าเขารู้ว่ามีรายละเอียดเขาบอกอย่าอ่านที่นี่เพราะถ้าผมอ่านที่นี่ผมก็บ่นอย่างเมื่อกี้ผมแป้งบ่นนะครับว่าก็มีแต่หัวข้อแล้วเราจะรู้รายละเอียดยังไงแล้วเขาก็โน้ตไว้บอกว่าให้เขาไปดูต่อจากรายงานผลการประชุมในหน้าของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผมเข้าไปดูครับผมไม่เอาขึ้นจอให้มีความรู้สึก ผืดผอมนะครับเขาก็มีช่องให้กรอกว่าจะเอารายงานผลการประชุมครม.วันไหนกรอก 2-3 ช่องครับเสียเวลานะครับผมก็กรอกไปว่าจะเอาวันที่8กันยายนเขาบอกไม่มีแล้วผมจะไปหาที่ไหนล่ะครับพี่เพราะฉะนั้นผมก็บ่นให้เด็กๆทีมหนุ่มไม่ใช่เด็กนะครับคณะทำงานเนี่ยถ้ามีการประชุมครม.ให้เพียงแค่ไฟล์ Word ไฟล์ PDF ที่ผมโหลดมาแล้วก็มีรายการ35รายการมาประชุมกันแค่อันนี้ก็คือเหมือนพาดหัวข่าวหัวข้อเขาเรียกว่าสรุปการประชุมครม.นะคนที่เอาข้อมูลมาลงในหน้ารัฐบาลไทยใช่ไหมแล้วพอค้นเข้าไปก็บอกให้ไปค้นต่อเพื่อจะดูรายละเอียดในหน้าที่เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกดปุ่มกรอกข้อความค้นก็ยังไม่มีผมเลยบอกให้รัฐบาลไทยได้ทราบว่าณเวลานี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังไม่มีรายงานผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยละเอียดให้ประชาชนได้รับฟังในยามเช้าเพราะประชาชนอาจจะไม่ได้อ่านผมก็มีอาชีพไปเอามาย่อให้อ่านแต่มันไม่มีนะเนื่องจากผมไม่ใช่นักข่าวผมเป็นนักข่าวเข้าประชุมป่านนี้ผมรายงานได้ดีกว่านี้หรือถ้าจะผมจะทำให้ดีกว่านี้ก็ได้ครับก็คือผมก็ไปอ่านรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวแต่ผมไม่อ่านเท่านั้นเองเพื่อจะบอกให้ท่านผู้เกี่ยวข้องที่สำนักนายกรัฐมนตรีรับทราบว่าทำงานให้เร็วหน่อยได้ไหมสื่อสารมวลชนที่อยู่คนเดียวโดดๆเนี่ยทำอยู่คนเดียวอาจจะช่วยชาติได้นิดหน่อยมากขึ้นก็คือมีรายละเอียดแล้วผมก็สรุปให้ฟังสรุปก็ไม่มีนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆพูดถึงว่าเราอยากรู้รายละเอียดอะไรเนี่ยเพราะที่ผมดูรายงานสรุปหัวข้อการประชุม35หัวข้อเนี่ยมันก็เหมือนเรื่องรับทราบแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรให้ถกเถียงเรื่องร่างกฎหมายก็คงจะต้องดูรายละเอียดร่างกฎหมายแล้วกว่าจะเป็นกฎหมายมันก็จะอีกหลายเดือนอาจจะเป็นปีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องไม่ได้เร่งด่วนอะไรมันไม่ใช่พาดหัวใหญ่สำหรับที่ประชุมครม.ผมก็มีแนวคิดเสนอเล่นๆนะครับนอกเหนือจากว่าเมื่อกี้เนี้ยถ้าวันพุธมีผลการประชุมมันต้องมีผลแล้วนะครับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือจะหน้ารัฐบาลไทยเลยก็ได้มีหัวข้อแล้วก็คลิกไปดูรายละเอียดก็แค่นั้นเองครับก็ทำงานกันอีกสัก 4-5 ชั่วโมงให้มันเสร็จไม่ต้องแยกหน่วยงานมานั่งรวมกันหรือจะบอกว่าให้สำนักเลขาธิการเอาหัวข้อเหล่านี้ไปทำลิงก์ต่อเพื่อประชาชนทั่วไปจะได้ไม่ต้องฟังโลกยามเช้าบ่นหรือคนอื่นบ่นหรือไปคอยอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าก็ประชาชนก็คลิกได้เลยในตอนเย็นเมื่อวานว่ารายละเอียดเรื่องที่เราสนใจแต่ผมดูทั้งหมดแล้ว35เรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่และความรู้สึกอารมณ์ต่างๆของคนไทยมากมายนักก็ปล่อยผ่านไปบางทีอาจจะมีเรื่องสำคัญก็ได้นะครับทีนี้ประเทศไทยเมืองไทยหรือโลกเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกวันแล้วมันจะไม่อยู่ในวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีผมก็มานั่งคิดว่าวาระการประชุมเนี่ยมันเป็นเรื่องไปทางการปกติเขาก็เตรียมเรื่องไว้ล่วงหน้าแล้วก็ส่งเรื่องมาแล้วก็คุยกันตามนั้นมีเอกสารประกอบท่านเลขาว่าไงก็พูดไปท่านตีคนไหนวิจารณ์เลยว่าไปแล้วก็จบสรุปให้มันจบเร็วๆอย่าให้ยาวนะเช้าจดเย็นก็ไม่ไหวมีงานอื่นมันก็เป็นเหมือนพิธีการซึ่งอาจจะไม่ได้ความตื่นเต้นตรงประเด็นในรอบสัปดาห์เท่าไหร่นักมันทุกวันมีเรื่องเกิดขึ้นเสมอทั้งในโลกและในประเทศไทยผมคิดว่าถ้าผมเป็นนายกสมมตินะครับและครม.ยุคใหม่ของอนุทินชาญวีรกูลสมมตินะครับท่านนายกอะไรที่ไม่ได้อยู่ในวาระที่กำหนดมาทั้งหมดในที่อ่านไปเมื่อกี้35เรื่องเนี่ยครับผมอยากเห็นวาระแรกที่ไม่เป็นทางการก็คือถ้าเป็นระบบการประชุมราชการก็บอกเรื่องหารือเรื่องแจ้งเพื่อทราบใช่ไหมผมคิดว่าก่อนที่จะเข้าเรื่อง 30-40 เรื่องที่ทางฝ่ายเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือสำนักนายกเรียงมาให้ไล่กันไปเป็นเอกสารทีละชิ้นทีละชิ้นตั้งแต่1ไปถึง35อะไรเนี่ยครับเรื่องแรกก่อนจะเข้าหัวข้อ1หรือวาระที่1สมมติว่าเรามีวาระเริ่มแรกก่อนการประชุมตามหัวข้อจริงๆก็ถือเป็นการประชุมอ่ะก็คือว่าเป็นวาระแรกทำได้ไหมก็คือว่าท่านนายกเป็นคนนำไม่ต้องให้ฝ่ายเลขามาชงเรื่องหรอกครับหรือจะชงเรื่องให้ได้ก็ว่า ก็บอกว่าในรอบ7วันที่ผ่านมาที่เราไม่มีการประชุมครม.นับแต่วันอังคารที่แล้วนะวันอังคารนี้เราประชุมกันเนี่ยโอ้ย7วันที่ผ่านมานี่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะมีน้องเนเน่นะเดี๋ยวก็เราจะเข้ารอบสุดท้ายอเมริกากัตทาเลนเก่งมากเด็กไทยเก่งเพลงล็อกฝรั่งนะครับแล้วก็ลิซ่าก็จะมีเขามีแล้วตอนนี้เป็นร้อยล้านวิวไปแล้วนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาลิซ่าก็จะมีเพลงใหม่สวัสดีค่ะนะเสร็จแล้วก็วอลเลย์บอลไทยนะยังวอลเลย์บอลไทยก็ชนะเกาหลีใต้นะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นก็จะแข่งกับคีร์กีซสถานที่ชิงแชมป์โลกกันนะเอ้ยชิงแชมป์เอเชียกันใครเป็นแชมป์ก็จะได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝ่ายหญิงที่เสร็จไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกอาทิตย์กว่าๆก็จะมีเอเชียนเกมส์วอลเลย์บอลหญิงก็อยู่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีอะไรอีกล่ะนะครับประเทศไทยเอามีสื่อมวลชนเขาจะลงถนนเขาจะเรียกร้องเรื่องยิวเรื่องอิสราเอลเขาจะเรียกร้องเอาประเทศไทยคืนมาในโลกในรอบสัปดาห์ก็อเมริกากับแคนาดาทะเลาะกัน 50% ภาษีศุลกากรแล้วก็เครื่องบินยี่ห้อแคนาดานะครับบอมบาร์เดียเมื่อวานท่านผู้ฟังเพิ่มเติมแก้ไขความผิดพลาดของผมเรื่องบอมบาร์เดียว่ามันไม่ใช่เครื่องบินทิ้งระเบิดแต่ผมก็ว่ามันมีเครื่องบินลบอ่ะนะครับนะเดี๋ยวผมจะเคลียร์เรื่องนี้อีกทีก็ขอบคุณนะครับมันเป็นเครื่องบินเรียดเจ็ตเครื่องบินโดยสารส่วนตัวนักธุรกิจที่อเมริกาจะไม่ซื้อแล้วนะครับนะต้องให้มาผลิตในแคนาดานะครับที่จริงมันก็มีนะส่วนที่เป็นการเป็นการป้องกันประเทศนะครับไอ้บอมบาร์เดียนี่มีเดี๋ยวครึ่งหลังของรายการผมจะเอาข้อมูลเพิ่มเติมเสริมให้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องความขัดแย้งเรื่องภาษีศุลกากรของแคนาดานะครับแล้วก็อิหร่านสงครามในอัฟกานิสถานพูดง่ายในรอบ7วันก่อนการประชุมเมื่อวานนะครับคณะรัฐมนตรีน่าจะคุยกันเพลินๆว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างน้องเนเน่โน่นนี่นั่นนะครับแล้วเราควรจะทำอะไรกันดีวอลเลย์บอลไทยหรือเราจะทวงอะไรกันดีกับพวกกลุ่มสื่อที่เขายิ่งใหญ่เขาจะประท้วงเรานะครับแล้วพวกอิสราเอลเป็นยังไงนะครับที่ไปทำหลุมฝังศพอะไรกันไว้ที่ฉะเชิงเทรานะแล้วก็โลกมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเป็นการหารือแบบไม่เป็นทางการแต่ว่าบันทึกไว้นะว่ามีเรื่องที่รัฐมนตรีห่วงใยนะเสร็จแล้วคนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้อาจจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็ได้ตรงเนี้ยครับจะเป็นข่าวที่สื่อมวลชนจะสนใจมากแล้วก็แถลงผลการประชุมวาระแรกคนจะชอบมากเลยเพราะวาระแรกเนี่ยมันเป็นวาระของโลกและของไทยในรอบ7วันไม่ใช่วาระที่ชงหรือเตรียมเอาไว้ตามระเบียบที่จะต้องทำอันนั้นจะน่าเบื่อแต่ก็สำคัญบ้างไม่สำคัญบ้างใช่ไหมวาระแรกถ้าผมเสนอท่านนายกอนุทินคือว่าก่อนจะเข้าวาระ1 2 3เนี่ยเป็นเรียกมันว่าวาระแรกหรือวาระโลกก็ได้นะครับแล้วก็ทำเป็นอย่างเงี้ยทุกสัปดาห์ละ1ชั่วโมงนะครับคุยกันเรื่องแบบเนี้ยที่คนเขาอยากรู้ว่ารัฐบาล นี้คิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่เป็นทางการนักหนาแล้วก็มีความเห็นบันทึกไว้แล้วก็โน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับว่าเป็นความเห็นโดยทั่วไปในฐานะส่วนตัวไม่ใช่ความเห็นของรัฐบาลนะแล้วเวลาพูดก็ระวังนิดหนึ่งเท่านี้เราก็ยังมีเรื่องคุยเยอะเราก็จะพบคุณอนุทินเขาก็เป็นคนธรรมดานะเขาชอบฟังเพลงแล้วก็เห็นคุณธนินทร์เจียรวนนท์ชอบฟังเพลงล็อกอีกแล้วนึกว่าแกชอบจะดูงิ้วแกก็จะเอาตังค์ไปให้เป็นล้านนะครับแล้วแกไม่เห็นเอาตังค์ไปให้ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเลยอันนั้นเขาทำเพื่อชาติอันนี้ไม่ได้อิจฉาครับเพียงแต่ว่างั้นถ้าคุณธนินทร์เจียรวนนท์แกมีเงินล้านจะไปให้นักร้องเพลงล็อกเด็กๆของไทยดิเก่งระดับอเมริกันนะครับเราน่าจะหาเศรษฐีในพรรคสีน้ำเงินของเรานะรวยๆเอาตังค์ไปช่วยทีมวอลเลย์บอลชายตอนนี้เย็นนี้ก็จะแข่งอีกทีนะครับกับอะไรคีร์กีซสถานมั้งครับเอาละครับก็เป็นข้อเสนออย่างนี้ว่าเรื่องที่น่าสนใจแต่ไม่เป็นวาระเป็นทางการลองคุยกันสักอังคารละ1ชั่วโมงคุยกันเพลินๆนะแล้วก็บันทึกไว้ให้มันรัดกุมว่าไม่เป็นทางการมีความสนใจแล้วตอบว่าคนนั้นสนใจคนนี้สนใจไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้ว่าใครจะให้ตังค์เน่ๆกี่หมื่นกี่แสนหรือว่าจะไปให้ตังค์พรพันธ์เกิดปราดหรือจะเป็นทัดดาวนุชแจ้งเดี๋ยวนี้จะท่องชื่อได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้นะวอลเลย์บอล เด็กผู้หญิงไทยนะครับซึ่งเป็นทีมใช้ชื่อเครื่องดื่มเอสโคล่าของไทยก็ไปชนะรอบสุดท้ายที่แข่งกับทีมลีกมืออาชีพเมื่อวานเป็นทีมกิ้งก่านะครับทีม Next Red Chameleon ก็ชนะ3เซตก็น่าจะเรียกเชิญเด็กๆเหล่านี้มานะแล้วก็มาเลี้ยงข้าวแล้วก็ให้กำลังใจให้ทุนการศึกษาถ้ารัฐบาลไม่มีเงินก็ไปขอเพื่อนรัฐบาลที่รวยๆมันจะสนุกนะครับถ้าใครฟังลงไปเช็คๆดูว่าอยากสนุกแบบนี้ไหมก็คือว่าผลการประชุมครม.อย่างเป็นทางการก็เรื่องหนึ่งนะลงซะให้เสร็จก่อนที่จะถึงเช้าวันนี้นะครับส่วนวาระเริ่มแรกยังไม่เข้าวาระทางการเนี่ยก็คุยเพลินๆกันเรื่องของโลกแล้วก็เรื่องของประเทศไทยในเชิงมนุษยสัมพันธ์ก็ได้นะครับเอาละครับก็ได้เวลาพักขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับรายการนี้เสนอเป็นประจำทางสมท. FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดเยอะเลยนะครับเมื่อกี้โทษฐานที่ตื่นสายนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลสดในเวลา 5:38 นาทีนะครับจากใต้ถุนบ้านที่ปักช่องสถานีส่งสัญญาณไปยังอสมท.อโศกดินแดงแผ่นดินเกิดของผมสมัยก่อนนู้นประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนนะตั้งแต่ปี2527เอา26ก็ได้นะครับตอนนั้นทำสารคดีเป็นพิธีกรความรู้กระเบื้องทีของเอสโซทุกวันเสาร์คิดถึงรุ่นพี่ๆและเพื่อนๆที่ช่วยกันทำรายการความรู้กระเบื้องทีในตอนนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความคิดต่างๆต่อเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้เกิดที่อสมทแล้วก็จะมาตายที่อสมทไม่ตายดีกว่าทำอะไรตายหมายความว่ารายการจะถูกงดนะครับ คงไม่ถูกงดเลยนะนะครับไปกันเรื่อยๆนะครับเพลินๆมีอะไรก็กระตุกบอกแล้วกันเท่านั้นเองเมื่อวานเนี้ยนะครับผม

ไม่กลัวแต่ไม่กลางก็หันเข้าหาอาเซียนยุโรปและพันธมิตรอื่นๆเพื่อทำการทำมาค้าขายเมื่อเห็นดังนั้นแล้วดอทามแกก็ไม่พอใจคิดว่ามันไม่แรงเท่านั้นเหรอนะก็เพิ่มอีกนะตามข่าวที่พูดไปเมื่อวานตามภาพนี้นะครับจากอัลจาซีราแล้วก็ซีเอ็นก็ประกบเข้ามาเมื่อวานบอกว่าประธานาธิบดีดอทามคมขู่ว่าจะปิดกั้นไม่ให้แคนาดาขายเครื่องบินบอมบาร์เดียให้กับอเมริกาถ้าไม่มาผลิตเครื่องบินนี้ในสหรัฐอเมริกาผมก็อ่านเร็วเกินไปนะครับเห็นตัวบีบอมบาร์เดียเป็นตัวเล็กไปแล้วก็เลยแปลเรื่อยเปื่อยไปว่ามันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนะที่จริงมันก็มีพื้นฐานแห่งข้อมูลแหละนะครับท่านผู้ฟังก็บอกว่าไม่ใช่เป็นบริษัทชื่อบอมบาร์เดียของแคนาดานะครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังผมอีเมลขอบพระคุณไปแล้วเพราะรายการนี้อยู่ได้ด้วยท่านผู้ฟังผิดถูกช่วยแก้นะผมแก้ใหม่ก็วันนี้นะครับปรับแก้ให้เข้าใจอย่างสมบูรณ์ก็คือว่าเราทำประกาศบริษัทบอมบาร์เดียแคนาดาให้มามีฐานผลิตอยู่ที่อเมริกาไม่งั้นไม่ซื้อนะครับประเด็นนั้นคือว่าบอมบาร์เดียเนี่ยเป็นชื่อบริษัทเขาผลิตเครื่องบินโดยสารส่วนบุคคลเครื่องบินส่วนตัวขนาดย่อมขนาดเล็กหลายรุ่นนะครับแต่เขาก็ผลิตเครื่องบินเพื่อการสงครามด้วยนะครับแต่ชื่อบริษัทเนี่ยบอมบาร์เดียเวลาผมบอกว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดก็จะไม่ถูกเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดอันนี้ไม่ถูกนะครับขอประทานโทษเป็นเครื่องบินทางการป้องกันประเทศด้วยเหมือนกันนะครับถ้าไปดูข้อมูลของบอมบาร์เดียเนี่ยถ้าจะให้พอเข้าใจภาพรวมๆอย่างนี้นะครับบริษัทบอมบาร์เดียของแคนาดามีสำนักงานโรงงานใหญ่ผลิตเครื่องบินรูปแบบต่างๆขายให้กับชาวโลกโดยเฉพาะขายให้กับอเมริกาเนี่ยเป็นกอบเป็นกำมันก็จะมี2แผนกเครื่องบินแบบรุ่น Challenger หรือว่า Global Series Challenger Series จะเห็นบนจอผมก็ก็คอปปี้ภาพมาจากเว็บของเขาแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องบินส่วนตัวที่เรารวยๆแล้วก็ซื้อมาแล้วบินตรงไปเลยอย่างเช่นคุณอนุทินชาญวิริกุลเขาก็มีเครื่องบินส่วนตัวใช่ไหมเพราะเขารวยอ่ะนะครับแต่เขามีเครื่องบินรุ่นแรกผมไม่รู้จักนะครับเครื่องบินส่วนตัวมีหลายรุ่นนะครับบางทีบางรุ่นเนี่ยผมรู้จักผู้ใหญ่ที่มีเครื่องบินส่วนตัวเรื่องมันรู้ก็2-3 ล้านนะครับราคามันก็อยู่แถวๆรถเบนซ์ก็มีรุ่นเล็กๆนะครับผมเคยไปซื้อเฮลิคอปเตอร์ไล่แกะฝูงแกะที่เมืองเพิร์ธออสเตรเลียเอามาใช้ไล่การจราจรรายงานข่าวจอสร้อยไปกับคุณปีมาลากุลเจ้านายเก่าของผมนะครับไปซื้อโรบินสันเฮลิคอปเตอร์2 ที่นั่งจากเมืองเพิร์ธเอามาทำจอสร้อยบินอยู่บนอากาศรายงานการจราจรโอ้เท่มากในยุคก่อกำเนิดจอสร้อยยุคนู้นนะครับที่ผมยังหนุ่มอยู่นะครับคุณปีแกก็บอกว่าเอ้ยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็2 ล้านมันไม่ได้แพงอะไรนักมันเหมือนกับซื้อรถเบนซ์สักคัน2 คันอะไรครึ่งคันอะไรแบบเนี้ยนะครับได้เราก็ใช้โรบินสัน2 ที่นั่งนะ1 ที่นั่งอะไรเนี่ยมันมี2 รุ่นที่ซื้อมาทีหลังแล้วมันตกไปเครื่องหนึ่งในเรื่องเก่าเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าบอมบาร์เดียของแคนาดาเนี่ยก็มีส่วนตัวที่ท่านที่รวยไปซื้อเอาแล้วกันนะครับรุ่น Challenger Series กับ Global Series แต่ว่าเขามี Bombardier Defense ก็คือเป็นเครื่องบินรบเครื่องบินเกี่ยวกับการสงครามแล้วกันนะครับที่เขาผลิตเป็นบางรุ่นแล้วขายให้กับกองทัพอากาศและกองทัพบกของอเมริกาเช่นรุ่น E-11ABACN และรุ่น HADES Program นะผมอ่านตามนี้ผิดถูกก็แค่อ่านนะครับถ้าจะลงรายละเอียดไปค้นเอาแล้วกันนะครับประเด็นของมันก็คือว่าบริษัทนี้ผลิตเครื่องบินทั้งเครื่องบินโดยสารส่วนตัวเล็กๆที่อาจจะเรียกว่าเลียเจ็ตนะครับรุ่น Challenger รุ่น Global แต่ก็ผลิตเครื่องบินให้กองทัพอากาศและกองทัพบกอเมริกาใช้ในการสู้รบด้วยแต่มันจะขนาดรุนแรงทิ้งระเบิดหรือยิงกันแบบไหนเนี่ยท่านผู้ฟังช่วยเช็คแล้วกันนะครับผมเพียงแต่รีบเช็คมาเพื่อจะให้เคลียร์ว่ามี2 แบบแต่ประเด็นใหญ่ที่ CNN ยกขึ้นมาพูดในเช้าวันนี้ชั่วโมงหนึ่งก่อนเข้ารายการก็คือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แกไม่รู้เลยเหรอว่าขณะนี้บอมบาร์เดียผลิตเครื่องบินที่เรียกว่าสำนักงานใหญ่สาขาอเมริกามีที่เมืองวิชิตารัฐแคนซัสมีคนอเมริกันทำงานอยู่ในโรงงานของบอมบาร์เดียที่วิชิตาแคนซัสรัฐที่ปลูก
ข้าวโพดข้าวสาลี

ที่ผมไปเที่ยวบ่อยสมัยเป็นเด็กวัยรุ่นเนื่องจากว่าผมอยู่มิสซูรีก็ขับรถข้ามไปแคนซัสวิชิตาก็เคยไปแต่มันเก่าแล้วนะครับเล่าให้ฟังว่าเมืองนี้ปัจจุบันก็กลายเป็นหมายว่าวิชิตาแคนซัสเนี่ยก็จะกลายเป็นศูนย์ผลิตเครื่องบินเป็นอยู่นะครับศูนย์ผลิตเครื่องบินบอมบาร์เดียดิเฟนส์ก็จะเป็นยูนิตของบริษัทบอมบาร์เดียก็เรียกบอมบาร์เดียดิเฟนส์ก็คือผลิตยานบินเครื่องบินสำหรับใช้ในการสงครามแล้วมันทำให้ก็ผลิตมาตั้งแต่ปี2022นะครับก็อาจจะไม่นานนักเพราะว่านี่มัน26ใช่ไหมก็3-4 ปีที่ผ่านมาจ้างแรงงานอเมริกัน 2-3,000 คนทำมาหากินก็อยู่ตอนนี้ครับเพราะเมื่อวานนี้ท่านประธานาธิบดีบอกว่าเอ้าเราจะไม่ซื้อเครื่องบินบอมบาร์เดียแล้วนะครับถ้าไม่ผลิตในอเมริกาเอ้าก็เขาผลิตอยู่แกก็ไม่รู้ครับ CNN ก็เลยทำข่าวเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็โวยวายมีคนเขาโวยวายพวกนักการเมืองประชาชนท้องถิ่นบอกว่าเอ๊ะไม่คิดเหรอว่าพวกเราทำงานได้งานกัน 2-3,000 คนเนี่ยก็แคนาดามาทำโรงงานผลิตที่เมืองวิชิตาแคนซัสนะผลิตบอมเป็นยูนิตเขาเรียกว่าหน่วยงานสาขาบอมบาร์เดียดิเฟนซ์คือสาขาการป้องกันประเทศครับเพราะฉะนั้นก็ประธานดีอาจจะต้องถอนคำพูดแล้วมั้งหรือจะต้องปรับวิธีพูดยังไงเพราะแกไม่รู้ว่าบอมบาร์เดียเนี่ยจ้างงานคนอเมริกันทั้ง 2,000 คนแล้วก็ผลิตอยู่ในอเมริกาแล้วผลิตเพื่อการทหารด้วยนะครับเมืองวิชิตาแคนซัสเนี่ยเมื่อก่อนเราหมายถึงผมและท่านที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งเกรนแคมเบลอะไรนะครับจะมีเพลงวิชิตาไลน์แมนนะวิชิตาไลน์แมนวิชิตาแคนซัสเนี่ยไลน์แมนผมเข้าใจว่ามันจะเป็นเรื่องรถไฟเรื่องอะไรพวกนี้นะครับไปเช็คอีกทีแล้วกันนะครับแต่จำเพลงนี้ได้นิดๆหน่อยๆเพราะวิชิตาก็จะดังแบบนั้นเมื่อก่อนสมัยก่อนวิชิตาก็เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าปัจจุบันนี้ทางบอมบาร์เดียเขาคิดว่าและมีหลายคนมีความเห็นคล้ายกันว่าเมืองวิชิตารัฐแคนซัสเนี่ยเป็นแอร์แคปิตอลออฟเดอะเวิลด์อันนี้ท่านผู้ฟังที่สังกัดองค์กรหน่วยธุรกิจหรือการบินทหารหรือภาคพลเรือนแล้วแต่ลองเช็คดูซิว่าถูกต้องไหมที่บอมบาร์เดียเขาคิดว่าเมืองหลวงแห่งการจราจรทางอากาศหรือเครื่องบินนะของอเมริกานะครับของโลกแหละอยู่ที่อเมริกาคือเมืองวิชิตาแล้วต้องไปเช็คอีกทีว่ามันผลิตเครื่องบินอะไรสารพัดอย่างแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราไปยุโรปเนี่ยมันจะมีหลายเมืองนะครับผลิตแอร์บัสบ้างอะไรบ้างแล้วก็ซีแอตเทิลก็ผลิตโบอิ้งนะครับแต่ว่าสำหรับชาวโลกอาจจะเป็นเครื่องบินส่วนตัวอาจจะเยอะหน่อยก็แล้วแต่นะก็สรุปก็คือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศไปโดยไม่มีรายละเอียดว่าเขาผลิตที่แคนซัสอยู่แล้วนะครับคือที่วิชิตาอยู่แล้วแล้วผลิตทั้งเครื่องบินส่วนตัวและเครื่องบินรบเครื่องบินทางการทหารแล้วกันนะครับใช้คำว่ารบกันอาจจะไม่ได้หมายถึง F-15 หรืออะไรแบบนั้นเนี่ยก็คือรายละเอียดเรื่องไอ้เจ้าความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับแคนาดาแล้วมันก็กำลังบานปลายผมเพียงแต่ว่าคิดว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะพูดใหม่เพราะพูดผิดไปแล้วนะเพราะตอนนี้วันนี้กำลังถูกกดดันจากนักการเมืองในแคนซัสและประชาชนว่าพูดแบบนี้ทำให้พวกเราตกงานนะครับแล้วก็พูดผิดโดยไม่รู้ด้วยไม่เข้าใจว่าเขาบริหารประเทศกันยังไงนะครับเอาละครับก็ไปที่เรื่องต่อไปนะครับจบเรื่องวิชิตาบอมบาร์เดียแล้วนะครับเมื่อวานนี้อเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศอีกเรื่องการบินเนี่ยครับห้ามสายการบินพาณิชย์ของอิหร่านชื่อสายการบินเมราชการละครั้งหนึ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับยุคแรกของการเจรจาที่ปากีสถานเป็นเจ้าภาพให้มีการหยุดยิงให้มีการพักรบชั่วคราวยุคแรกเลยนะครับสงครามที่ผ่านมา6 เดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ปากีสถานก็ประชุมแล้วก็ทางฝ่ายอิหร่านก็บินโดยเครื่องบินมีตัวหนังสือโลโก้ปะอยู่ที่เครื่องบินชื่อเมราชครับเป็นเครื่องบินของสายการบินพาณิชย์ของอิหร่านเหมือนเรามีการบินไทยของเขาก็มีเมราชครับแล้วเมราชเนี่ยผมก็เลยไปค้นว่ามันแปลว่าอะไรนะมันก็แปลว่าการเดินทางสู่สวงสวรรค์ชั้น7ของพระศาสดามุฮัมมัดนะครับก็คือสายการบินเมราชประมาณนั้นก็คือเดินทางจากเมกกะมามาดีนะแล้วก็ขึ้นสู่สวรรค์
โดยประมาณนะครับคำว่าเมราจะก็เป็นชื่อสายการบินบ้านเราก็สายการบินไทยซึ่งกำลังฟื้นตัวดีขึ้นในปัจจุบันนั้นมีสายการบินเอกชนอีกสายหนึ่งกำลังประกาศตัวเปิดใหม่เมื่อวานนี้นะครับอเมริกาห้ามสายการบินเมราของอิหร่านเป็นสายการบินพาณิชย์นะบินก็คือบินเข้าอเมริกาไม่ได้ที่อื่นยังไปได้อยู่นะครับก็แปลว่าอเมริกาปิดกั้นทางเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดที่อิหร่านจะแตกสลายไม่สมคำคุยว่างั้นเถอะคุยว่าจะเอาให้อยู่หมัดนะแต่ว่าคือพูดง่ายๆเขาเรียก operation economic outcast ปฏิบัติการที่จะให้อิหร่านเป็นผู้ที่อยู่นอกระบบการค้าโลกแต่ไม่ยังไม่ได้ผลนะครับก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยครับแต่ก็เลยประกาศเพิ่มอีกว่าไม่ให้บินเข้าอเมริกาสายการบินเมราชแล้วที่น่าทึ่งก็คือว่าพันธมิตรของอเมริกาแต่ดั้งแต่เดิมเริ่มแปรพักหรือตีตนออกห่างเมื่อวานนี้อังกฤษและฝรั่งเศสห้ามสินค้าอิสราเอลจากดินแดนที่ไปยึดครองจากปาเลสไตน์มาเป็นของตัวเองอธิบายง่ายๆคือว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสที่เป็นพันธมิตรแนบแน่นกับอเมริกามายาวนานแล้วเริ่มค่อยๆจะแตกคอกันในระยะสงครามอิหร่านเนี่ยครับหรือว่าสงครามภาษีศุลกากรด้วยนะครับอังกฤษและฝรั่งเศสประกาศไม่ซื้อสินค้าจากอิสราเอลที่ผลิตในดินแดนที่ตัวเองไปยึดครองจากปาเลสไตน์นะมันไม่ได้ว่าปฏิเสธการค้ากับอิสราเอลคือเอานิดเดียวนะครับก็ยังดูแบบใช้ได้ก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยเขาจะรุกรานดินแดนผู้อื่นอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนเพราะเขาไม่มีดินแดนของตัวเองตามประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคคัมภีร์ไบเบิลใช่ไหมแต่ดินแดนที่เขาควรจะได้ก็อยู่แถวๆเนี่ยครับที่เขาเป็นประเทศปัจจุบันนี้รอบๆเยรูซาเล็มรอบๆนอกนะครับเบธเลเฮมอะไรพวกนี้นะครับแต่มันเป็นดินแดนของปาเลสไตน์ไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าฝ่ายพันธมิตรชนะก็ยกดินแดนครึ่งนึงส่วนหนึ่งให้เป็นประเทศอิสราเอลเอาจะมาจับพวกปาเลสไตน์ส่วนฝั่งตะวันตกแม่น้ำจอร์แดนให้ปาเลสไตน์อยู่อิสราเอลก็ไม่พอเท่านั้นได้คืบจะเอาศอกก็คืบคานข้ามฝั่งแม่น้ำจอร์แดนไปยึดดินแดนปาเลสไตน์ได้ทุกวันนี้เกินครึ่งนะครับตรงนี้ครับอิสราเอลเข้าไปตั้งรกรากถิ่นฐานปลูกบ้านสร้างเมืองกระต๊อบทาวน์เฮาส์อะไรก็แล้วแต่ก็ไปแย่งไปทะเลาะกับชนเจ้าของที่เดิมคือปาเลสไตน์ผลิตสินค้าอะไรมาจากดินแดนของปาเลสไตน์ที่อิสราเอลไปยึดครองเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสจะไม่ซื้อก็เป็นมาตรการที่เล็กนิดนึงนะครับถ้าใช้เต็มที่คือไม่ซื้อสินค้าอิสราเอลทั้งระบบเลยแล้วถ้าประเทศไทยมองดูเรายังให้อิสราเอลมาทำสุสานอยู่ที่ฉะเชิงเทราแต่อันนี้ก็ต้องเคารพผู้วายชนไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอิสราเอลเขาไม่มีที่อยู่อ่ะเพราะเขาไม่เจอดินแดนที่หาซื้อได้ง่ายหลอกล่อกันได้ง่ายคนไทยคอร์รัปชันเขาก็เลยได้บางส่วนของภูเก็ตฉะเชิงเทราแล้วก็ไปอยู่แล้วก็ไม่กลับเขาก็มีวีซ่าถูกในประเทศไปเอาคนเดียวนะครับอิสราเอลเนี่ยถ้าได้ภูเก็ตทั้งเกาะเนี่ยมันจะโอ้โหสุดๆนะครับโอเคคนไทยไม่ยอมอยู่แล้วนะครับและรัฐบาลก็ถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวก็เริ่มทำอยู่แต่ยังไม่ถึงใจโก๋ว่างั้นเถอะนะครับมันโก๋ก็จะลงถนนกันอยู่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ตามดูแล้วกันนะครับเป็นโก๋หนุ่มโก๋แก่แต่ว่าให้ทราบไว้ว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่ไม่มีที่อยู่เป็นเรื่องเป็นราวได้แล้วก็จะเอาเพิ่มเติมโดยไม่สนใจเจ้าของที่เดิมนี่เป็นพฤติกรรมของชาวอิสราเอลยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ได้ประเทศมาหน่อยนึงกาซามันแหว่งอยู่นิดนึงก็จะไปเอากาซาติดทะเลด้วยแล้วทางขวามือก็จะข้ามไปเอาปาเลสไตน์ให้หมดในสุดปาเลสไตน์ก็จะเป็นชนไร้ดินแดนของตัวเองโลกก็ต่อสู้กันแบบนี้เพราะฉะนั้นอังกฤษฝรั่งเศสก็ยังประกาศจุดยืนว่าไม่เอาอิสราเอลแต่ว่าเฉพาะไม่เอาสินค้าอิสราเอลที่ผลิตมาจากดินแดนที่ตัวเองไปยึดครองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไทยจะต่อต้านอิสราเอลในเมืองไทยสมมตินะครับเราก็เรียนแบบอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ได้บังเอิญเขามีสิทธิ์ตั้งร้านค้าในนามคนอื่นนอมินีแล้วแต่เราก็บอยคอตไม่ไปซื้อสินค้าจากร้านที่มีข่าวแว่วๆว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังเป็นทุนเราก็บอยคอตได้บอยคอตคือไม่ซื้อเลยนะครับหรือเราจะปิดกั้นก็ได้อะไรที่เป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงว่ามันยงโยงกับพวกอิสราเอลในภูเก็ตในฉะเชิงเทราในกรุงเทพเราก็ไม่เอาด้วยเราอาจจะไปตั้งแผงสินค้าตำส้มตำอยู่ข้างหน้าร้านนั้นแล้วไม่ขนเข้าร้านไม่รู้เหมือนกันครับวิธีของอังกฤษและฝรั่งเศสนะทำแบบเป็นสัญลักษณ์พวกเราคนไทยนุ่มนวลกว่าพวกฝรั่งเขาอาจจะมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างบอกให้คนอิสราเอลรู้ว่าเฮ้ยเองมาเที่ยว
ก็อยู่กันไปอย่างมีความสุขถึงเวลาก็กลับบ้านถ้ากลับมาอีกตามวีซ่าก็อย่ามาทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเดี๋ยวคุณอนุทินเขาโดนกระตุ้นจากท้องถนนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องรุนแรงมากขึ้นในแง่ที่ว่าก็คงจะเข้มงวดเรื่องวีซ่าอะไรพวกนี้นะครับนั่นคือสถานการณ์ที่อิหร่านอเมริกายุโรปนะครับตุรกีก็เรียกร้องให้บรรดาประเทศต่างๆในโลกนี้ช่วยเพิ่มความเข้มงวดหรือว่ามีนโยบายแบนหรือสั่งห้ามสินค้าหรือการค้ากับอิสราเอลในพื้นที่ที่ตัวเองไปยึดครองโดยผิดกฎหมายก็เรื่องเดียวกันแต่ตุรกีร่วมด้วยกับฝรั่งเศสและอังกฤษนะในบริบทเดียวกันนี้กระทรวงต่างประเทศอย่างที่ผมเปรียบเทียบเมื่อกี้นะครับในบริบทเดียวกันเนี้ยเราสามารถทำได้เชิงสัญลักษณ์ว่าชาวอิสราเอลมาตั้งถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายในเมืองไทยทำมาหากินขายอะไรเราก็ไม่ซื้อจนกว่ารัฐบาลจะมีกฎหมายและมีนโยบายที่ชัดเจนในประเทศเขาออกไปได้นะจะกลับมาใหม่มาเที่ยวแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับมาอย่างนี้ได้ถ้าเกิดมาแอบตั้งธุรกิจอะไรเราก็บอยคอตได้นะครับเป็นความนุ่มนวลในการประท้วงของประชาชนชาวไทยนะจะบอยคอตประท้วงธุรกิจอิสราเอลอย่างอื่นแต่ว่าถ้าบานปลายไปยาวเนี่ยครับผมติดตามข่าวอิสราเอลมาตั้งแต่สมัยก่อนโน้นแล้วก็พบว่าอิสราเอลสมัยก่อนโน้นคือเริ่มทำข่าวที่สมทเมื่อ2028-29เนี่ยไปอิสราเอลครั้ง2ครั้งนะครับเขามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีร่วมมือกับไทยด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรเกษตรจังหวัดเนี่ยได้ประโยชน์เยอะจากความสามารถของอิสราเอลก็อย่าไปตัดความสัมพันธ์แบบนั้นครับคนไทยก็ไปทำมาหากินอยู่ในอิสราเอลเป็นชาวสวนชาวไร่เก็บผลไม้อะไรต่างๆแต่ว่าก็บอกให้อิสราเอลรู้ว่ามันมีเส้นแบ่งอยู่นะนะอย่ามาล้ำอธิปไตยผมรู้สึกนึกคิดวัฒนธรรมไทยได้ไหมนะเราก็อยู่กันไปเพราะว่าต่างฝ่ายต่างตอบแทนให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันตุรกีก็หวังว่าประเทศอื่นจะทำแบบที่ตุรกีและอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสทำไม่ได้บอกว่าไทยด้วยมั้งอะไรเงี้ยผมเพียงแต่บอกไทยน่าจะด้วยมั้งนิดๆหน่อยๆหรือทำอะไรตามที่จะทำได้นะครับก็สรุปก็คือว่าปิดท้ายรายการอย่างนี้ครับสั้นๆก็คือว่าในสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาวันที่3กันยายนเนี่ยสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติที่คณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับออฟฟิศเดิมมันอยู่หน้าห้องทำงานผมสมัยก่อนตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนไม่รู้ก็อาจจะมีที่ตั้งใหญ่กว่าเดิมนะครับสมัยนู้นท่านมอกชวงสุขุมพันธ์บริพัตรบริหารจัดการอยู่ในยุคที่ผมเป็นอาจารย์รุ่นเดียวกับท่านเนี่ยครับแล้วก็ศูนย์เนลสันแมนเดลากับสถาบันศึกษาความมั่นคงนานาชาติและภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิฟรีดริชนาวมันเพื่อเสรีภาพประเทศไทยก็จัดประชุมสัมมนาที่จุฬาเรื่องย้อนพินิจทบทวนทิศทางการต่างประเทศไทยนโยบายต่างประเทศไทยเป็นยังไงนักวิชาการผมก็อ่านสรุปผมไม่ได้ไปร่วมด้วยนะครับอยู่ไกลแล้วก็รายละเอียดทั้งหลายก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยเป็นข้อสรุปที่ผมสรุปโดยประการว่านักวิชาการรัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยในที่เสวนาเหล่านั้นนะหัวข้อใหญ่ที่เขาถกเถียงกันก็คือว่านโยบายต่างประเทศของไทยมันอ่อนแอมันเป็นนโยบายลู่ตามลมเหรอหรือว่ามันเป็นการนโยบายไหลตามน้ำ ถ้าผมจะอธิบายโดยจิตสำนึกทางประสบการณ์วิชาการแล้วกันนิดหน่อยนะครับว่ากุศโลบายของไทยตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วจนปัจจุบันเนี้ยจะยึดหลักว่าลู่ตามลมเป็นต้นอ้อลู่ลมพายุมาเราไม่ได้ทำพายุเองพายุมาเราก็ลู่ตามลมไม่ล้มพอลมผ่านไปเราก็ลุกขึ้นมาพูดง่ายคือเราประนีประนอมตามจังหวะเหมาะสมตามควรไม่ขวางทางลมจนกระทั่งเราล้มคลื่นเราจึงอยู่มาทุกวันนี้ก็จะเป็นนโยบายต่างประเทศที่ใช้กันมาหลายยุคหลายสมัยลู่ตามลมแต่ว่ามาถึงยุคนายกอนุทินและคุณศิริศักดิ์เนี่ยนักวิชาการส่วนหนึ่งในที่ประชุมใช้คำว่าใช้คำที่ไม่สุภาพนะครับไหลตามน้ำผมว่าไม่สุภาพแต่ว่ามันเป็นสำนวนของพวกนักวิชาการที่มีสำนวนเฉียบคมใบมีดโกนอาบน้ำผึ้งอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ลู่ตามลมมั้งอันนี้มันไหลตามน้ำถ้านักวิชาการกล่าวหาว่านโยบายของคุณเสียสัตว์พวงเกศแก้วไหลตามน้ำแปลว่าไม่มีพลังอะไรเลยมาไงก็ไปตามนั้นอันนี้ก็ต้องถกเถียงกันยาวนะครับผมเพียงแต่ตั้งคำถามว่าลู่ตามลมหรือไหลตามน้ำผมยังคิดว่าลู่ตามลมมีความเข้มแข็งอยู่ในความอ่อนหวานของคุณศิริศักดิ์นะครับไม่ไหลตามน้ำตามดูให้ดีคุณศิริศักดิ์ก็จะขวางเหมือนพวกฝายเป็นระยะระยะไม่ใช่เขื่อนเจ้าพระยา
ไม่ให้น้ำไหลตามมาแต่ก็ต้องปล่อยน้ำตามมาก็ลู่ตามลมเหมือนกันตามดูแล้วกันนะครับว่ามันลู่ตามลมหรือไหลตามน้ำว่าด้วยนโยบายต่างประเทศของไทยยุคปัจจุบันวันนี้หมดเวลาสวัสดีครับ

0: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: 96.5 FM The New Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
12: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: สนับสนุนโดย
15: เพียวเครื่องรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องรองน้ำจากเพียว
16: เครื่องรองน้ำต้องเพียว
17: รุ่นสวัสดิ์ครับต้อนรับเข้าสู่เช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะครับวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับผมธนัทและคุณสังกัมมานะครับ
18: สวัสดีค่ะ
17: ครับวันนี้เราสองคนนะครับจะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่องโลกไปนะครับเพื่ออัปเดตสถานการณ์ต่างๆมากมายบิ๊กสตอรี่วันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายประเทศนะครับก็ได้ประนามอิสราเอลในการตั้งถิ่นฐานนะฮะที่ผิดกฎหมายในดินแดนเวสต์แบงค์ซึ่งก็มีการพยายามที่จะสกัดกั้นก็เรียกร้องนะครับแล้วก็ให้ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของชาวปาเลสไตน์ไม่ทำการลักษณะเข้าขั้นการกวาดล้างเผ่าพันธุ์นะครับ แต่ก็ไม่เป็นผลทำให้สหราชอาณาจักรล่าสุดก็เป็นประเทศนะล่าสุดที่ได้ออกมาตรการลงโทษนะครับร่วมกับ11ชาติหลายประเทศเลยนะครับอย่างเช่นฝรั่งเศสอย่างเช่นพันธมิตรในยุโรปนะครับแคนาดาสเปนเป็นต้นเราจะนำเรื่องนี้มาเป็นบิ๊กสตอรี่นะครับการประณามแล้วก็ลงโทษอิสราเอลหรือการตั้งท่านฐานแล้วก็ปฏิกิริยาของอิสราเอลเป็นอย่างไรนะครับส่วนอัปเดตอื่นๆก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องภัยหน้าภัยที่เนปาลก็ได้ดำเนินการนะครับเพื่อจะเรียกร้องความยุติธรรมจะดำเนินการแบบไหนเดี๋ยวมาติดตามกันสภาสหรัฐนะครับก็เตรียมผลักดันกฎหมายคุม AI นะฮะร่วมกับยุโรปด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันเพราะ AI ก็มีบทบาทขึ้นมาทุกวันก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะครับเราจะฉลาดล้ำมนุษย์เราจะต้องควบคุมอย่างไรส่วนที่อเมริกาใต้นะครับผู้นำของอาร์เจนตินาก็เปิดศึกนะได้ออกกฎหมายเรื่องของการคุมการขุดเจาะน้ำมันนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดความตึงเครียดกับอังกฤษขึ้นมาอีกรอบนะครับเกี่ยวกับหมู่เกาะฟอกแลนด์นะแล้วก็สหรัฐออกกฎคุมเข้มเรื่องพลังงานสะอาดใน Data Center อันนี้นี่ตรงกับเราเลยประเด็นร้อนในประเทศไทยด้วยนะครับเขามีอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในหลายประเทศมาแล้วและสหรัฐนี่ก็เป็นกับต้นทางด้วยนะครับตั้ง Data Center หลายจุดทั่วประเทศในหลายรัฐของเขาเขาจะมีเรื่องการคุมพลังงานสะอาดอย่างไรในการควบคุม Data Center แล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็มีผู้หญิงเนี่ยดำรงตำแหน่งสูงที่น้อยลงนะครับจำนวนนี้ก็เป็นปริมาณดัชนีชี้วัดเหมือนกันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสังคมญี่ปุ่นทั้งหมดก็เป็นหลายเรื่องราวนะครับที่ดาวโลกเสิร์ฟให้ท่านเช้าวันนี้เป็นอาหารสมองติดตามแล้วก็รับชมรวมทั้งติดชมรายการได้ด้วยในทุกช่องทางครับไปเริ่มกันเลยครับในช่วง World Update ครับ
16: ค่ะ
18: World Update
17: ครับหลังจากที่เผชิญกับหายนะภัยนะครับบนเทือกเขาหิมาลัยผ่านมา2สัปดาห์นะครับประมาณ2สัปดาห์แล้วปัจจุบันนี้ผู้เสียหายชีวิตการสูญเสียชีวิตนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเลขของผู้สูญหายนี่ก็ขึ้นลงๆอยู่ครับล่าสุดที่เช็คก็เป็นอยู่ที่ 4,500 คนซึ่งก็เป็นสภาพนะครับความยากลำบากสะท้อนความยากลำบากในการติดตามตัวในการดูนะครับตรวจสอบว่าผู้สูญหายอยู่ที่ไหนไปไหนนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกต้องตะลึงอยู่นะครับต่อความเสียหายแล้วก็การช่วยเหลือกู้ภัยก็ยังเป็นไปอย่างยากลำบากจริงๆนะครับโคลนที่ไหลมาทับถมนี่ก็แข็งคล้ายกับซีเมนต์นะในบางจุดเปรียบเทียบได้อย่างนั้นเลยทำให้บ้านบางหลังเนี่ยถึงแม้จะยังตั้งอยู่ได้แต่ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้นะครับบางคนก็ต้องรออดทนรอนะครับข่าวของญาติมิตรที่เสียที่สูญหายไปอยู่มากมายนะครับเป็นความเสียหายทางจิตใจที่หนักหนาเหลือเกินส่วนความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับก็มีการประเมินไว้มีหลายส่วนหลายตัวเลขซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่ทางรัฐบาลเนปาลเขากำหนดว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประเมินของเขานะครับแต่หน่วยงานนานาชาตินี่ก็ประเมินกันไว้ 4,000 5,000 ล้านดอลลาร์นะครับที่เป็นทางเศรษฐกิจเพราะบ้านเรือนเนี่ย 20,000 หลังอาคารต่างๆด้วยนะครับ 20,000 หลังถนนสะพานบางแห่งนี่ราบคาบไปนะฮะตำแหน่งจุดที่ตั้งของอาคารไม่เจอเลยครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นความจริงที่เนปาลต้องเผชิญกับชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญที่ทางรัฐบาลเนปาลเขาเปิดเผยว่าได้ส่งจดหมายนะครับไปยังกองทุนชดเชยความสูญเสียและเสียหายนะที่ก่อตั้งจากความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าความตกลงโลกร้อนเองนะครับความตกลงปารีสก็มีกองทุนนี้มาเหมือนกับเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคยาวนานนะครับกองทุนนี้ก็ต้องเป็นการระดมทุนนะเพื่อจะเอาไปให้กับประเทศที่เปราะบางต่างๆประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่เล็กๆนะครับโดยเฉพาะหมู่เกาะนะที่ต้องเผชิญกับพิษภัยของโลกร้อนหนักกว่าใครนะก็จะต้องระดมทุนกันตอนนี้ตั้งไว้เป็นพันล้านนะครับ ต้องมีกองทุนนี้แต่ว่าเก็บรวบรวมมาได้ไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองนะครับเท่าที่เช็คล่าสุดส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยประเทศยักษ์ใหญ่นะครับปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับ2ของโลกนะฮะในปัจจุบันแต่ในอดีตคงจะขึ้นอันดับ1แหละก็เสริมเข้าไปกองทุนนี้$17 ล้านก็ในขณะที่รัฐบาลปัจจุบันของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ถอนตัวจากความตกลงปารีสนะครับแต่เท่าที่เม็ดเงินที่อยู่ในกองทุนนี้ในส่วนของสหรัฐก็มีเพียงเท่านี้นะครับเท่าที่เช็คได้แล้วก็กว่าจะตกลงกันได้ใช้เวลาครบ 27นะฮะถ้าจำไม่ผิดที่อียิปต์ก็ได้ตกลงที่จะก่อตั้งพอมาครบ28ปีถัดมาก็ถึงจะเริ่มดำเนินการนะเนปาลก็บอกว่าประเทศของเขาเนี่ยเปราะบางต่อเพราะว่าโลกร้อนเผชิญกับความสูญเสียและเสียหายเกินความสามารถในการรับมือด้วยตัวเองก็ต้องขอเรียกร้องในส่วนของเม็ดเงินที่จะขอจากกองทุนผมก็ยังหาที่ชัดเจนไม่ได้นะครับคือรัฐบาลเนปาลประเมินไว้ที่ 2,500 ล้านดอลลาร์นะความเสียหายซึ่งมันเป็นการประเมินที่น้อยกว่าความเป็นจริงแหละผมคิดว่านะครับเพราะองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาให้ไป 4,000 ล้านดอลลาร์นะนั่นก็ยังน้อยเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาใช้หลักการไหนนะครับแล้วก็ยังมีคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าจะขอเพียง$2 ล้านอันนี้ผมก็ไม่รู้จะตรวจสอบมันชัดเจนในขนาดไหนนะครับก็มีข้อมูลที่ต่างกันอยู่จุดเหล่านี้นะแต่สิ่งที่สำคัญรัฐมนตรีต่างประเทศเขาพูดนะครับว่าตัวเลขมันไม่สำคัญหรอกถึงแม้จะขอ4,500 ล้านมันก็ไม่สามารถเยียวยาได้เต็มที่แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นในเชิงสัญลักษณ์เป็นคำเตือนหรือคำย้ำเตือนประชาคมโลกอีกครั้งว่าอย่าเมินเฉยพวกเราอย่าเมินเฉยปัญหานี้บนเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคนทุกคนบนโลกนะสิ่งเรียกร้องของเนปาล นั้นเราก็เคยนำเสนอนะครับในรายการว่าเนปาลเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 0.01 ตามการประเมินของธนาคารโลกไม่ได้เปิดประเมินเองนะครับแต่ต้องผจญกับความเปราะบางของสภาพภูมิอากาศหนักกว่าใครนะครับภูมิภาคทิมอีมาลัยเนี่ยมีความอ่อนไหวต่อโลกร้อนหนักกว่าชาติเฉลี่ย

0: แต่เนปาลเขาจะขึ้นไปสูงกว่านะก็ประมาณเทียบเห็นง่ายๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความชอบธรรมนะครับในการขอกองทุนนี้นะเพราะโลกร้อนเป็นสาเหตุหลักของหายนะภัยทำให้ธารน้ำแข็งละลายเร็วและแรงจนพังทลายลงมาเกิดดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับก
1: ับ
0: ในหายนะภัยครั้งนี้แล้วก็ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยก็กำลังเตรียมนะครับจะออกน่าจะออกไปร่วมการประชุมนานาชาติใหญ่ครั้งแรกในการดำรงตำแหน่งของเขาก็คือการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับที่นครนิวยอร์กก็จะนำเรื่องนี้ครับไปตีแผ่ไปเสนอกำลังรวบรวมนะครับในสิ่งที่ประสบในเนปาลก็อย่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศเขาบอกนะครับเป็นการเตือนสติประชาคมโลกให้รับมือเรื่องนี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วผู้ที่ควรรับผิดชอบก็ใครล่ะนะประเทศก็ขนาบข้างอยู่ด้วยยักษ์ใหญ่อย่างจีนอินเดียก็เป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่สหรัฐอเมริกาก็เช่นกันนะครับคนประเทศเหล่านี้ควรรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนให้มากขึ้นเพราะเป็นผู้ทำลายสมดุลตามธรรมชาตินะครับก็ไม่ควรบางคนก็บอกว่าผมคนหนึ่งหลักที่บอกว่าไม่ควรจะเรียกว่าชดเชยหรือว่าช่วยเหลือนะคำว่าช่วยเหลือนี้ไม่ควรจะพูดเลยควรจะเรียกเป็นการติดตามหนี้ทวงหนี้ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศจากประเทศผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกของอัปเดตชาวตะลุกครับ
1: ค่ะวันนี้นิตยสารไทม์นะคะได้ลงเรื่องที่สหรัฐนะคะกับอังกฤษนะคะที่ฉันขอแก้ไขไม่ใช่ยุโรปนะคะตอนแรกดิฉันไปเข้าใจว่ายุโรปนะคุณธนัทแต่ปรากฏว่าอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องไวแล้วก็จะต้องก้าวหน้ากว่ายุโรปในการแก้ไขปัญหาเรื่องของเจ้า AI ที่มันไปแอบทำงานเองโดยเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Hugging Face Hugging Face เนี่ยเป็นชื่อบริษัทที่ทำด้าน AI สำคัญของโลกเลยพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่นักพัฒนานักวิจัยบริษัทต่างๆเนี่ยทดลองแล้วก็นำโมเดล AI ไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันพูดง่ายมันเหมือนกิจทับของวงการ AI ก็ว่าได้ทีนี้ปรากฏว่าตัวมันเจออะไรบ้างเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเท่านั้นเองก็คือบรรดาบริษัททั้งหลายเนี่ยเอาอย่าง Open AI ก่อนที่เขาจะปล่อยตัว AI ออกมาที่เรียกว่า AI Agent นะคะอันนี้เรียนจะเล่าเรื่อง AI Agent บ่อยเพราะว่าเดี๋ยวคนจะไปสับสนกับ AI เพราะเจ้า AI Agent เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานด้วยตัวมันเองได้เหมือนเป็นตัวแทนเราว่าอย่างนั้นปรากฏว่าช่วงที่บริษัท OpenAI เนี่ยเขาทดสอบความสามารถของมันปรากฏว่ามันสามารถหลุดออกมาจากพูดง่ายๆเหมือนห้องทดลองที่เราเรียกกันว่าแซนด์บ็อกซ์พอมันหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปถึงอินเทอร์เน็ตค่ะคุณธนัทมันเขาไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตให้มันนะแต่มันเนี่ยใช้ช่องโหว่เข้าไปเจาะระบบแล้วก็ยังเข้าไปเจาะระบบของ Hugging Face บริษัทที่ยังเพิ่งพูดถึงจากนั้นมันก็เข้าไปในเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องและบางกรณีนี้ได้สิทธิ์ถึงระดับที่เรียกว่า root นะคะคือเรานึกว่าเป็นรากใช่ไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยมันคือข้อมูลภายในข้อมูลลับข้อมูลบริการต่างๆที่เขากังวลจนกระทั่งกลายเป็นสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยนั่งไม่ติดก็เพราะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้สั่งให้มันไปแฮกบริษัทเลยนะแต่ว่ามันเนี่ยไปหาวิธีโกงการทดสอบแล้วก็ไปค้นหาคำตอบข้อมูลของโจทย์จากระบบภายนอกดังนั้นมันก็ฉลาดมากๆค่ะคุณธนัทเพราะว่ามันทำงานต่อเนื่องได้เองคือพูดง่ายๆว่าบริษัท OpenAI เนี่ยเจ้าของไอ้เจ้า AI ทดสอบอยู่นะฮะแต่ไอ้เจ้า AI agent มันไปหาช่องโหว่ได้พอหาเสร็จมันออกจากห้องทดลองของมันมันไปหาวิธีการสื่อสารเองไปเจาะระบบเองจากนั้นยกระดับสิทธิ์ในการเข้าถึงของตัวเองแล้วก็เคลื่อนไปยังระบบอื่นๆด้วยแถม Reuters บอกด้วยนะคะบอกว่ามันมีตัวแทนพวก agent เนี่ยที่ AI ไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะมีประมาณถึง700ตัวที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีนี้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่มนุษยชาติเนี่ยน่ากังวล นะคะโดยทางฝั่งของสหรัฐนะคะสหรัฐเนี่ยก็ยังไงล่ะก็ได้ต้องบอกว่ามีความพยายามที่จะออกกฎหมายนะคะโดยทางฝั่งของความปลอดภัยเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ สหรัฐเองเนี่ยมองว่าคือจะมีสวเนี่ยนะคะตัวแทนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเท็ดหลุยคนนี้เนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เราจะต้องให้อำนาจนะคะกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิเนี่ยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะเข้าไปจัดการกับตัวโมเดล AI ต่างๆที่มีเงื่อนไขว่ามาข่มขู่หรือว่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์หรือโครงสร้างพื้นฐานหรือเศรษฐกิจตัวเขาได้เสนอกฎหมายที่เรียกว่า Kill Switch Act นะคะก็คือเอาไว้จัดการฆ่าเจ้า AI เลยโดยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยขอให้มีเป็นหน่วยงานเขาเรียกตรวจสอบแบบออดิตนะคะคุณธนัทโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานตรวจสอบที่เป็นองค์กรอิสระเข้ามาจัดการดูแลเรื่องนี้แล้วก็มีวุฒิสมาชิกอีกคนหนึ่งนะคะก็คือตัวคุณมาร์ควาร์เนอร์เนี่ยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องมีการเทสระบบด้วยหน่วยงานระดับชาติก็คือหน่วยงานคล้ายๆแบบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะต้องร่างกฎหมายออกมานะคะโดยที่มุ่งเป้าไปที่กฎระเบียบไปที่ผู้ใช้ไปที่มาตรฐานของไอ้เจ้าเอเจนต์ AI ทั้งหลายและที่สำคัญเนี่ยคุณก็จะต้องให้เจ้าแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาที่คุณจะเข้าไปใช้อย่างพวกซอฟต์แวร์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องดูว่าไอ้เจ้า AI พวกนี้เราต้องถือว่ามันเป็นยูสเซอร์หนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยนะคะไม่ใช่ปล่อยให้มันทำอะไรก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่อังกฤษเองเนี่ยก็เรียกว่าหนักเหมือนกันนะคุณธนัทเขาก็มองเหมือนกันบอกว่าเออเรื่องนี้ถ้าไปดูกฎหมาย AI ของยุโรปแล้วเนี่ยจะเห็นว่ากฎหมายเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าใช้ระยะเวลากว่าจะออกกว่าจะมีการจัดการเขาก็เลยใช้อำนาจเร่งด่วนเลยนะคะเป็นอำนาจพิเศษเร่งด่วนของรัฐบาลที่บอกว่าจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่ากฎหมาย AI แบบด่วนเพื่ออนุมัติเงินปกป้องไอ้เจ้าโมเดล

0: ตัวนี้นะคะโดยใช้ชื่อว่ากฎหมาย CSR นะคะถามว่ากฎหมายตัวนี้อังกฤษเนี่ยมองว่าล้ำกว่ายุโรปไหมเขามองว่าอย่างน้อยเนี่ยเขามีการเปลี่ยนรูปแบบในการออกกฎระเบียบนะคะคือเจ้า AI ที่มันหนีออกไปเนี่ยแล้วก็ไปวิ่งแฮกคนอื่นเนี่ยเขาบอกเขาจะต้องมีการทดสอบให้ชัดเจนโดยหน่วยงานที่เรียกว่าAI Security ก็คือ AISI เป็นสำนักงานที่จะตั้งขึ้นมาเลยแล้วที่สำคัญคือพุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้เขาบอกเลยนะคะบอกว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะที่จะให้บรรดาผู้พัฒนาอย่าง OpenAI หรือ Anthropic เนี่ยคือคุณเนี่ยจะมาต้องรับแน่นอนคุณต้องรับผิดชอบด้วยแต่ว่าไอ้กฎหมายอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีอำนาจพิเศษนะคะที่จะทำให้รัฐมนตรีมีอำนาจที่จะสั่งอย่างเช่นศูนย์ Data Center ศูนย์ข้อมูลที่บ้านเรากำลังเถียงกันอยู่เนี่ยนะคะหรือหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกับ Kill Switch แบบสหรัฐอเมริกาเหมือนกันก็คือขอให้มีอำนาจที่รัฐบาลเนี่ยมีอำนาจสุดท้ายตัดสินใจเลยว่าตกลงจะชัตดาวน์ไอ้เจ้าระบบของ Data Center อันนี้ไปเลยได้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้น2เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่หมายถึงว่า2ประเทศเนี่ยนะคะเป็น2ประเทศที่คุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังในช่วงระยะเวลาหลังจากเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัท Hugging Face นะคะแล้วก็มองว่ามันจะกระทบในเรื่องการลงทุนความเชื่อมั่นแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยนิตยสารไทม์บอกว่ามันทำให้เกิดคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะให้อำนาจรัฐบาลขนาดนี้มันเป็นเรื่องเหมาะสมไหมมันจะไปสกัดนวัตกรรมสกัดเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือไม่นะคะก็ต้องติดตามต่อนะคะว่าสหรัฐกับอังกฤษนะคะสหราชอาณาจักรเนี่ยจะสามารถผลักดันกฎหมายจัดการกับเจ้าเอเจนต์ AI ได้รวดเร็วแค่ไหนคะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะ
1: กลับมาต่อกันเรื่องของจุดขัดแย้งที่เดือดขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะฮะโลกใบนี้ก็คือเรื่องฟอกแลนด์หมู่เกาะฟอกแลนด์ในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับซึ่งก็เคยเกิดสงครามระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาในอดีตนะครับเมื่อวานนี้นายฮาเวียร์มิเลย์ประธานาธิบดีของอาร์เจนตินานะครับก็ได้ดำเนินการเรื่องของการจัดฟ้องร้องบริษัทขุดเจาะน้ำมันนะครับสองแห่งที่ได้รับสัมปทานจากหมู่เกาะฟอกแลนด์นะก็คือร็อกฮอปเปอร์นะฮะแล้วก็บริษัทอีกแห่งคือชื่อนาวิทัสนาวิทัสนี่ก็เป็นของอิสราเอลนะครับนะโครงการที่ว่านี้ก็ชื่อโครงการซีไลออนกับสิงโตทะเลขุดเจาะน้ำมันเลอร์นอกชายฝั่งของหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับคาดว่าจะมีปริมาณน้ำมันสำรองอยู่ประมาณ 1,700 ล้านบาร์เรลนะฮะทางรัฐบาลของนายมิเลย์ก็บอกว่าจะดำเนินการทางอาญาฟ้องร้องนะฮะกับบริษัทปิโตรเลียมเหล่านี้นะเรื่องของการขุดเจาะนะครับซึ่งก็ตรงกับที่เขาได้ประกาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของความเคลื่อนไหวในการดูแลสิทธิประโยชน์อธิปไตยยืนยันว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์อยู่ในอธิปไตยของอาร์เจนตินานะครับนะก็เขามีการแสดงสุดโดนพดออกรายการสดนะครับแถลงต่อประชาชนว่านี่คือกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วเอื้อต่อการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับก็เป็นหลายจุดที่ทั้งเกี่ยวพันกับการเมืองระหว่างประเทศและการเมืองภายในด้วยนะครับนายมิเลย์กำลังจะมีการเลือกตั้งต้องลงเลือกตั้งรักษาตำแหน่งปีหน้านะครับซึ่งก็มีผู้ตำหนิเขาว่าอ่อนแอเรื่องนี้นะครับเรื่องอธิปไตยเรื่องฟอกแลนด์ผู้ที่เข้ามาจะท้าชิงเขาเนี่ยก็ชูธงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันส่วนการเมืองระหว่างประเทศก็แน่นอนครับเกี่ยวพันกับนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับท่าทีของเขาที่ผ่านมาการสนับสนุนการเป็นพันธมิตรกับนายมิเลย์นะครับซึ่งก็ชูนโยบายฝ่ายขวาคล้ายๆกันนะครับเคยได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็นทรัมป์แห่งอาร์เจนตินาด้วยซ้ำนะครับคล้ายๆกับนายโบซานารูของบราซิลเหมือนกันก็เป็นพันธมิตรไปร่วมกิจกรรมอะไรมากมายนะครับที่ติดตากันก็คือการร่วมเวทีกับนายอีลอนมัสนะครับนำโซ่นำเลื่อยยนต์ขึ้นไปบนเวทีนะฮะก็ ชูสัญลักษณ์ลักษณะของการตัดลดนะครับค่าใช้จ่ายการตัดลดตำแหน่งการตัดลดงานเงินที่รัฐบาลต้องเสียในการใช้งบประมาณไปในเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ก็หนุนนายมิเลย์ในทีก็คือบอกว่าจะต้องพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์ความช่วยเหลือกับสหราชอาณาจักรแล้วก็ทบทวนนโยบายต่อหมู่เกาะฟอกแลนด์ด้วยในอดีตเนี่ยสมัยรัฐบาลนายโดนัลด์เรแกนนะครับสมัยนั้นที่มีการทำสงครามปี1982รัฐบาลของนางมาร์กาเร็ตเทเชอร์ของสหราชอาณาจักรนะครับนำทัพไปต่อสู้รบกับอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นฝ่ายชนะนะครับตอนนั้นก็ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์ไม่เข้าใจว่าไม่แน่ใจว่ายุทโธปกรณ์ด้วยหรือไม่นะครับแต่ก็ให้การความสนับสนุนในการรบนะครับในช่วงเวลานั้นและปัจจุบันนี้ก็ใช้นโยบายความเป็นกลางแต่ยอมรับนะครับยอมรับอธิปไตยของสหราชอาณาจักรเหนือดินแดนแห่งนี้นะครับนโยบายของสหรัฐแต่ในทรัมป์บอกว่าต้องทบทวนแล้วนะครับต้องทบทวนกำลังเตรียมทบทวนเรื่องนี้นะฮะว่าควรจะสนับสนุนสหราชอาณาจักรต่อไปหรือไม่เพราะคุณไม่มาช่วยเราเลยทรัมป์บอกสงครามอิหร่านเนี่ยไม่เห็นมาช่วยเราเลยนะมาเพราะฉะนั้นก็จะต้องทบทวนเรื่องนี้แล้วนะฮะนายมิเลย์ก็นำเรื่องนี้นะครับมาเป็นหนึ่งในกระแสลมที่เขาพูดถึงนี่แหละในการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์หรือว่าหมู่เกาะมาวินัสเป็นของอาร์เจนตินาทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ทางกฎหมายไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นนะครับและก็ปฏิเสธผลการลงประชามติเมื่อปี2013นะครับก็นับ10ปีมาแล้วใช่ไหมฮะที่ประชาชนบนเกาะฟอกแลนด์เกือบทั้งหมดเลยนะครับเกือบเป็นฉันทามติ 99.8% ลงคะแนนเห็นชอบนะลงมติเห็นชอบให้หมู่เกาะเป็นดินแดนพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรต่อไปนะมิเลย์บอกว่าคนที่อาศัยอยู่นะฮะที่ถูกคิดกรองไปไม่มีสิทธิชอบธรรมในการกำหนดชะตากรรมของตัวเองแต่รัฐบาลอังกฤษนะปฏิกิริยาเท่าที่นายมิเลย์แถลงการมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ยังยืนยันนะครับจุดนี้นะว่าต้องให้คนบนเกาะเขากำหนดชะตากรรมของตัวเองนะครับนะ self determination นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าคดีความทางกฎหมายทางอาญาที่รัฐบาลนายมิเลย์ฟ้องบริษัทน้ำมันเนี่ยจะเดินหน้าไปอย่างไรนะครับแล้วก็ขอบเขตอำนาจทางกฎหมายศาลไหนยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องรอดูว่าจะใช้ช่องทางแบบไหนนะบริษัท2แห่งนั้นก็ถือว่าได้รับสันทับได้รับสัมปทานโดยถูกต้องนะครับจากเจ้าของดินแดนนะครับจะมาว่าเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นทั้งการเมืองภายในประเทศนะครับนายมิเลย์อย่างที่บอกไปเขาก็กำลังถูกผู้ที่เคยเป็นรองประธานาธิบดีนะครับมาท้าชิงในตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งด้วยดังนั้นเรื่องนี้ก็มีการเมืองภายในมาผสมด้วยกลุ่มทหารผ่านศึกนะหมู่เกาะฟอกแลนด์ก็เรียกว่ากดดันเขาอยู่เนืองๆในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องสูญเสียก็มีไปนี่ก็เป็นอัปเดตการเมืองเกี่ยวกับหมู่เกาะฟอกแลนด์ครับ
0: ค่ะก็ยังคงอยู่เรื่อง Data Center นะคะคุณธนัทคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคุณธนัทที่เราทราบว่าเจ้า Data Center เนี่ยมันผุดทั่วกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณกนิกาเพิ่งเล่าว่าที่เยอะที่สุดอยู่ในเขตพวกเราด้วยนะห้วยขวางใกล้ๆนี่เองคุณธนัทรวมทั้งหมดเนี่ยคือในประเทศเรามี65แห่งแต่45แห่งเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนด้วยซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ดิฉันจะพาไปที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นบริษัทของสหรัฐด้วยอะไรด้วยแต่ว่าทำไมเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนมากกรณีอันนึงที่เราตกใจคือ Data Center ที่รามคำแหง28อยู่ในชุมชนแล้วก็มีการจัดเก็บน้ำมันทั้งหมด 500,000 ลิตรน่ะคุณธนาคิดดูจากนั้นเนี่ยก็ไปตรวจสอบนะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็โบยหมดเลยแล้วพูดแบบว่า คือดิฉันจะบ่นในรายการบ่อยมากคือจะเป็นหน่วยงานรัฐที่จะบอกว่าเราไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เราไม่มีกฎหมายดูแลอะไรต่างๆนะคะเอากรุงเทพมหานครก่อนกรุงเทพมหานครเขาบอกเขาตั้งทีมศึกษานะคะพอไปถามกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเพราะว่ากระทรวงไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการที่เรียกว่าการกรรมการ Data Center แล้วจะเกี่ยวเฉพาะว่าไปตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมพอไปถามกระทรวง DE นะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็รัฐมนตรีบอกว่ายังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้นะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ให้ตำรวจไปตรวจสอบว่ามีการเก็บน้ำมันอยู่จริงแต่ไม่ทราบปริมาณที่แน่นอนและรัฐมนตรีนะตอบบอกว่าต้องตรวจสอบว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นพอไปถามกระทรวงการคลังนะคะก็ในฐานะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบอกว่าเดี๋ยวจะหารือนะคะเดี๋ยวจะหารือเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะคุณธนัทว่ากรณีของการจัดพื้นที่เฉพาะหรือโซนนิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องรับฟังเพราะว่าเราเนี่ยมองว่าโอ้โหเศรษฐกิจเราไม่ดีต้องเอา data center เท่านั้นซึ่งเมื่อวานรายการเราเพิ่งเล่าไปว่าทาง World Bank ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีทางออกเศรษฐกิจมีเครื่องยนต์หลายอย่างนะคะถ้าเกิดเราเอา data center ก็ควรเป็น data center ที่ปลอดภัยหรือไม่กรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันน่าสนใจค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองมีข่าวออกมานะคะว่าที่รัฐแมสซาชูเซตส์เนี่ยตัวผู้ว่าเนี่ยเขาง่ายๆเลยคุณธนัทเขาบอกเขามีอำนาจหน่วยงานไหนมีอำนาจเขาบอกได้เลยเขาลงนามเลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าคุณจะสร้าง data center เนี่ยคุณจะต้องจัดการถ้าเกิดว่าคนนี้ชื่อคุณมอร์ราฮิลลี่นะคะเป็นผู้หญิงนะออกกฎบังคับผู้พัฒนา data center เลยถ้าคุณเนี่ยมีกำลังที่จะใช้ไฟถึง25เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยคุณจะต้องหาวิธีการอันดับแรกเลยคุณต้องลงทุนในพลังงานสะอาดนะคะไม่ใช่คุณจะไปเที่ยวแบกน้ำมันเข้ามาอยู่กลางชุมชนไงคะคุณธนัทเขาบอกว่าคุณจะใช้ลมใช้แสงอาทิตย์คุณก็ต้องไม่มากินไฟแล้วมากระทบค่าไฟของภาคประชาชนให้พุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะมีหน่วยงานกำกับดูแลนะคะแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายนะคะจัดการถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ทำตามและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือตัวของผู้ว่าเองเนี่ยก็ได้พูดง่ายๆว่าได้รับฟังความเห็นประชาชนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ยอมรับจริงๆว่ามันเกิดช่องโหว่ตรงนี้ขึ้นนะคะโดยที่ต่อไปนี้เนี่ยกฎหมายของเขาต่อไปนี้ลักษณะคล้ายๆเหมือนสกอย่างเงี้ยค่ะคุณสภากทมอย่างเงี้ยแต่เป็นสภาเมืองของที่แมสซาชูเซตส์เนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถที่จะคัดค้านdata center ที่ไม่มีการอธิบายให้ชัดเจนกับชุมชนว่าคุณก่อมลพิษยังไงบ้างคุณจะก่อสร้างยังไงบ้างเพราะฉะนั้นทางหน่วยงานเนี่ยจะมีอำนาจวีโต้เลยนะคะและอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือมันมีที่หนึ่งที่เป็นประเด็นมากๆเลยก็คือ data center ที่ชื่อว่า Markley นะคะตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ในย่านที่เรียกว่า Lowell เป็นศูนย์กลางเป็น data center ที่ใหญ่ที่สุดใน Massachusetts แต่ปรากฏว่าผู้คนเนี่ยบ่นมากค่ะคุณธนัทบอกว่าโอ้โหเสียงดังรบกวนมากรถวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะแล้วก็มีระบบทำร้อนเย็นอะไรต่างๆมันมีควันออกมาบ้างอะไรบ้างมันก็เลยทำให้การบ่นครั้งนี้เนี่ยมีตัวผู้ว่าการเองบอกเลยบอกว่าเสียงของประชาชนเนี่ยต้องได้รับการรับฟังนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการเรียกว่าแบนนะคะออกกฎหมายแบนที่เมืองเนี่ยหลายๆเมืองก็เริ่มเรียนแบบนะเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าในเมืองในชุมชนย่านต่างๆเนี่ยคนที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยของบ้านเราเนี่ยจะมีลักษณะบางพื้นที่แล้วกันนะคุณธนัทที่ฉันเนี่ยจะเจอเวลาไปลงพื้นที่ก็จะบ่นในรายการบ่อยๆแถวฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยฉันก็เจอโรงงานนะที่แบบว่ามีกระดาษคล้ายๆแบบเหมือนกระดาษรีไซเคิลเผาเตาเผาขยะอย่างเงี้ยคุณธนัทยังไม่ถึง data center เลยนะมันปลิวเข้ามาในโรงเรียนอะและเด็กที่เรียนก็เป็นลูกหลานในชุมชนของคุณเองด้วยฉันก็ประหลาดใจมากที่เขาบอกว่า อ๋อถ้าเก็บได้เด็กๆก็โรงเรียนก็เอามาแล้วกันวัดเอามาแล้วกันแล้วเดี๋ยวเอาเศษเนี่ยมาชั่งกิโลขายอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันเป็นเรื่องที่หน่วยงานท้องถิ่นของไทยเนี่ยเวลาปล่อยให้มีอำนาจเวลาไปรวมตัวกับทุนนะคะคุณธนัทโอ้โหอันนี้อันตรายคือเขาไม่ได้เห็นใจประชาชนแต่กรณีแมสซาชูเซตส์เนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาออกกฎโดยเฉพาะ Data Center ที่ชื่อว่า Markley เนี่ยเขาย้ำเลยนะคะบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องรายงานนะคะเรียกว่าคุณจะต้องรายงานผลการดำเนินการที่คุณไปแก้ไขด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเขาใช้คำว่าให้อำนาจกับ community full voice เลยอันนี้ตัวผู้ว่ามาราฮิลีเนี่ยพูดได้ใจมากเลยนะคะคุณธนัทเพราะว่าประชาชนเนี่ยแบบโอ้ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้อะไรอะไรก็หลายๆรัฐเนี่ยก็แห่แหนกันที่จะเปิดรับ data center แล้วก่อนหน้านี้ประชาชนก็มีการฟ้องนะคะมีการบ่นมีการร้องเรียนนะคะซึ่งประชาชนเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเวกอัพคอลเลยนะคะที่ทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าเสียงของเราได้รับการรับฟังอย่างเต็มที่นะคะเพราะนั้นโดยสรุปสุดท้ายนะคะก็มีผู้ที่จับตานะคะชื่อว่า Brad Thies นะคะเขาเป็นคนที่จับตาศูนย์ Data Center บอกว่าช่วงที่มาที่ Midwest นะคะก็มีเรียกว่านำประโยชน์มาสังคมยอมรับนำเศรษฐกิจมาก็ยอมรับเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องยอมรับก็คือว่าคุณเนี่ยต้องไปดูประวัติในเรื่องของสถิติในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนด้วยคุณไปดูโรงเรียนด้วยคุณไปดูการทำงานต่างๆที่หลายคนเนี่ยต้องไปทำงานแบบรีโมทเวิร์คนะคะคือไม่เข้าออฟฟิศเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเขาใช้คำว่าคุณจะต้องคอมมิตสัญญากับสิ่งที่เรียกว่าถ้าอะไรไม่ดีคุณต้องจุด full stop เลยอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่รัฐแมสซาชูเซตส์นะคะจัดการกับ data center ที่มองประชาชนและเร่งแก้ไขปัญหาแหมเราก็เฝ้ารอนะคะว่าไอ้เจ้า data center ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหลายเนี่ยหน่วยงานไหนจะออกมาบอกสักทีว่าตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังค่ะ

0: ค่ะต่อกันนะคะที่เรื่องของญี่ปุ่นบ้างนะคะเนี่ยคุณธนัทเคยอยู่ญี่ปุ่นเอ๊ะจริงไหมคุณธนัทที่บอกว่าโอกาสผู้หญิงในการทำงานมันไม่ค่อยเยอะจริงหรือเปล่าคุณธนัท
1: ก็ดีมากขึ้นแล้วนะครับเมื่อก่อน
0: ดีมากขึ้นเนาะ
1: 20-30 ปีนี่ไม่ต้องพูดถึงในตำแหน่งใหญ่ๆนี่เราก็เห็นนะอย่างเช่นรัฐมนตรีคนตำแหน่งในรัฐบาลก็จะเห็นมากขึ้นแต่ว่าก็ยังในสังคมโดยรวมแล้วนะครับบทบาทผู้หญิงในด้านการบริหารนี่ก็ยังน้อยอยู่นะฮะน้อยอยู่แล้วก็ทัศนคติของหนุ่มสาวนะฮะจริงๆไปสำรวจแล้วก็เราจะไม่เห็นเขามีความทะเยอทะยานด้านการอาชีพการงานมากนักนะฮะเข้าใจว่าอาชีพที่เขายังถือเป็นเรื่องที่ใฝ่ฝันยังคงเป็นแม่บ้านอยู่นะ
0: อ
1: าจจะไม่มากเท่าในอดีตแต่ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะ
0: ผมว่าอ๋อค่ะก็เรียกว่าน่าสนใจคุณธนัทมันมีข้อมูลที่เรียนก็เลยไปดู nippon.com นะคะเขาบอกว่าเชื่อไหมคะว่ามากกว่าครึ่งเลยนะของบริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีตำแหน่งที่มีผู้หญิงนั่งในตำแหน่งบริหารเลยนะคะโอ้ยันเพิ่งไปดูเมื่อปี2ปีที่แล้วที่เอากระดับ CEO เนี่ยมีไม่ถึง20คนน่ะไม่ถึง20บริษัทแล้วเขาก็บอกว่ามากกว่าครึ่งพอไม่มีผู้หญิงนั่งบริหารแล้วมากกว่า140เนี่ยเอาแค่ตำแหน่งพวกแบบการจัดการทั้งหลายเนี่ยยังไม่มีผู้หญิงนั่งในตำแหน่งนี้เลยแต่ก็ไม่แน่ใจอาจจะเกี่ยวกับที่คุณธนัทพูดหรือเปล่าว่าในวัฒนธรรมที่พอแต่งงานแล้วผู้ชายจะเลี้ยงดูเป็นแบบเลี้ยงดูหลักเป็น breadwinner แล้วผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านหรือเปล่านะคุณธนัทอาจจะเป็นประเด็นนั้นก็ได้แต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งไปทำวิจัยสำรวจนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะไปสำรวจมา 20,000 กว่าบริษัทนะคะโดยที่สำรวจนี่คือไตโคกุนะคะทางธนาคารไดโตกุเขาบอกเลยบอกว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะในตำแหน่งระดับผู้จัดการเนี่ยเพิ่มมา 0.2 นะคะคือรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากให้เพิ่มมา130ค่ะมนัสเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นประชากรกว่าครึ่งของญี่ปุ่นถ้าผู้หญิงครึ่งนึงเนี่ยมาช่วยกันด้านเศรษฐกิจอะเรื่อง GDP เรื่องอะไรของญี่ปุ่นมันถ้าจะเติบโตไงเขาก็เลยตั้งเป้าไว้สักร้อยละ11ต่อปีแต่เนี่ยมันได้แค่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาคาดหวังว่า

0: ละ10นะคะซึ่งมีรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เขาต้องเร่งมากกว่านั้นในระดับบอร์ดบริหารหรือแม้กระทั่งคล้ายๆเซ็ตอินเด็กซ์ของเราอะฮะTSE นะคะก็คือตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกตอนนี้ก็มีผู้บริหารขึ้นนั่งเป็นผู้บริหารแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอให้มีมากขึ้นแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะได้ตัวเลขที่สนับสนุนการจ้างงานทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเวลาเราวัดเรื่อง performance ในการทำงานเวลาประเมินเนี่ยเราจะต้องมีความเป็นกลางไม่งั้นปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าพอจะรับผู้หญิงเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวผู้หญิงก็มีลูกเดี๋ยวก็ต้องลางานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยมีนโยบายบอกว่าเราจะต้องโปรโมทนะคะนโยบายการเลี้ยงดูบุตรแล้วก็ให้ผู้ชายเนี่ยสามารถลาเรียกว่า nursing care ได้ก็คือผู้ชายคุณพ่อก็สามารถที่จะลาไปเลี้ยงลูกได้ไม่ใช่เฉพาะคุณแม่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำทุกวิถีทางซึ่งไม่น่าเชื่อไงคุณธนัทว่าเออนายกเขาก็เป็นผู้หญิงนะแต่ระดับบริหารเนี่ยเรียกว่าต้องดันกันหน้าดูที่จะให้ผู้หญิงนั้นเข้ามามีบทบาทในสังคมญี่ปุ่นมากขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือสรุปข่าวอัปเดตชาวทั่วโลกค่ะ
1: World Update
2: ครับอัปเดตสักนิดนะครับก่อนที่จะพักกันนายมาร์คคาร์นีนายกรัฐมนตรีของแคนาดานะครับก็ยังยืนกรานที่จะตอบโต้สหรัฐแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเรื่องของสงครามการค้านะครับก็เตือนถึงพิษภัยนะผลพวงที่จะตามมากับเรื่องนี้นะครับก็ได้ยกระดับอัตราภาษีศุลกากรกับสหรัฐนะครับนะกับสินค้ามูลค่าถึง 20,000 ล้านดอลลาร์นะครับมากมายทีเดียวที่สหรัฐอเมริกาก็เกิดปัญหานะครับคือกับการบินทำให้มีเที่ยวบินล่าช้ามากมายเพราะปัญหาเรื่องของระบบการควบคุมการบินนะครับโดยบริษัทหนึ่งทำให้มีปัญหาเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ผู้คนติดค้างมากมายนะครับเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวล่าช้าไปนะครับนะแล้วก็ยังมีเรื่องของที่สหรัฐอเมริกาเช่นกันนะครับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ก็ทรงมีราชหัตถเลขานะครับเกี่ยวกับพระโอรสของพระองค์เจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนนะครับพระชายาเนี่ยนะครับที่ได้เสด็จกลับไปพำนักในอังกฤษอีกครั้งหนึ่งพร้อมด้วยลูกทั้งสองคนนะครับก็ระบุไว้ชัดเจนว่าจะไม่ยกระดับสถานะในราชวงศ์ของเจ้าชายแฮร์รี่ยังคงสถานะเดิมต่อไปครับ
0: ค่ะแล้วก็มาทางสกอตเบสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนี่โหชัดเจนมากนะโจมตีจีนนะคะบอกว่าเนี่ยบริษัท AIG เนี่ยมาก๊อปปี้เทคโนโลยี AI ของสหรัฐนะคะแล้วก็มีทางผู้บริหารนักเขียนดังที่หลิงเรื่องชิปวอร์นะคะคุณคริสมิลเลอร์ออกมาพูดบอกว่าขอยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าใช้ความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ก็จะยังไม่ตกขบวนในสงครามชิปโลกค่ะคุณธนัทคะ
2: ครับพักสักครู่นะครับช่วงหน้าบิ๊กสตอรี่มาดูเรื่องราวที่หลายประเทศก็กำหนดมาตรการลงโทษอิสราเอลนะครับในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานผิดกฎหมายที่แพร่กระจายมากขึ้นพักสักครู่ครับ
1: เช้าทันโลก Worldwide Built Defense My Food
3: สนับสนุนโดย

0: เดียว
1: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
2: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงครับ

พิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปร

0: LINE @ Thinking Radio
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @ThinkingRadio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven by Food
4: สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: ต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของเช้าทันโลกนะครับไปต่อกันที่ Big Story ครับ
7: Big Story
6: ครับก็เป็นสิ่งที่ถือว่ามีความสำคัญเชิงนโยบายนะครับของสหรัฐอเมริกาต่อประเด็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ทั้งสำคัญเลยนะครับว่าประมาณ1ปีที่แล้วก็ครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่รับรองสถานะของรัฐปาเลสไตน์นะครับร่วมกับหลายชาติทั้งนี้จากที่เกิดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่เวสต์แบงค์มากขึ้นนะครับต่อจากกาซาก็ทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการลงโทษต่อการตั้งฐานที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองนะครับแล้วก็กล่าวหารัฐบาลอิสราเอลด้วยว่าเพิกเฉยต่อการกวาดล้างทางเข้าทางในพื้นที่เวสต์แบงค
8: ์The civilian population of another.
6: ก็เป็นเสียงของคุณเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรนะครับกล่าวต่อรัฐสภาเขาแถลงว่าอย่างไรครับก็แถลงถึงมาตรการลงโทษเหล่านี้นะครับคุณเอ็ดมิลิแบนเนี่ยเป็นลูกหลานชาวยิวนะลูกหลานชาวยิวพ่อแม่ของเขาก็อพยพยังยุโรปแล้วก็รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตัวเขานะฮะปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็พูดถึงเรื่องนี้ครับพูดถึงเรื่องนี้ว่าเขาเนี่ยเป็นชาวยิวนะแล้วก็เติบโตมาอย่างไรยังจำความทรงจำในวัยเด็กได้นะครับว่าเคยไปเยี่ยมอิสราเอลเขามีความสุขอย่างไรแต่เรื่องนี้นะเป็นความเคลื่อนไหวจุดเริ่มต้นของแนวทางใหม่นะที่จะต้องแก้ไขความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะไม่เพียงแต่ประณามความอยุติธรรมและความทุกข์ทรมานแต่ต้องลงมือปฏิบัติด้วยมาตรการ

ก็จะขยายไปมากมายนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สหราชอาณาจักรเพียงชาติเดียวนะครับก็จะมีอีกหลายชาตินะฮะแคนาดาฝรั่งเศสสเปนโปแลนด์เป็นต้นที่จะใช้มาตรการลงโทษคล้ายๆกันกับการตั้งถิ่นฐานเจ้าอยู่ที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับโดยไปจะมุ่งเป้านะฮะคุณมิลิแบนก็บอกว่าการนำเข้าสินค้าจากดินแดนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะฮะเรื่องนี้ก็จะมีผลนะฮะก็มีการวิเคราะห์กันมากมายนะครับว่าจะมีผลอย่างไรถึงแม้จะดูว่าเออยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่มันก็มีหลายชุดหลายขั้นหลายตอนนะครับสหรัฐอิสราเอลตอนนี้ก็ล่าสุดก็กำลังเตรียมที่จะหนุนการสร้างบ้านใหม่ในเขตเวสต์แบงก์นะครับอีก 1,200 แห่งนะฮะแล้วก็ยังมีความรุนแรงนะครับความรุนแรงซึ่งก็เป็นลักษณะที่แม้แต่นายเอฮุดโอเมิร์ดนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะที่ต่อต้านรัฐบาลชุดปัจจุบันของนายเบนจามินเนทันยาฮูพูดไว้นะฮะกล่าวเองเลยนะครับว่าเป็นการกระทำก่อการร้ายการทำลักษณะของการก่อการร้ายในการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวของเขาเองนี่แหละครับนะก็เป็นสิ่งที่ทางสหราชอาณาจักรกับหลายชาติที่พยายามใช้มาตรการลงโทษนี่ก็จะยืนหยัดเรื่องนี้นะครับนอกจากต่อสู้เรื่องจริงๆที่นายเอ็ดแลนด์บอกว่าเป็นความอยุติธรรมแล้วก็ยังเรียกว่าประคับประคองแนวทางออกในการแก้ปัญหาที่อย่างยั่งยืนก็คือแนวทางออกสองรัฐนั่นเองการยอมรับรัฐปาเลสไตน์และรัฐอิสราเอลอยู่เคียงคู่กันนะอย่างสันติหากไม่ทำแนวทางนี้แล้วหากจะปล่อยให้เกิดการตั้งถิ่นฐานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นการทำลายนะครับแนวทางนี้ปัจจุบันนี่นะครับการตั้งถิ่นฐานของชาวอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองนั้นเพิ่มขึ้น3เท่านะครับในช่วง30ปีที่ผ่านมาเมื่อ30ปีแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 200,000 เกือบ 300,000 ปัจจุบันเนี่ยเป็น 770,000 คนและยังมีการอุดหนุนช่วยเหลือหรือว่าอาจจะไม่พูดโดยตรงนะครับรัฐบาลก็เข้าไปหนุนเรื่องเหล่านี้ด้วยแล้วเกิดความรุนแรงอยู่เนืองๆนะครับปะทะกันระหว่างคนในพื้นที่นะฮะทั้งที่ก็มีการตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นหลักที่ทางสหราชอาณาจักรใช้เป็นหลักในการดำเนินนโยบายด้วยนะครับปี2024 ICJ ก็บอกแล้วนะครับการตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลนั้นผิดกฎหมายแล้วก็ยังคงนิ่งเฉยต่อการยึดครองนะฮะโดยรวมในดินแดนของปาเลสไตน์ที่เคยตกลงกันไว้นะครับนั้นต้องมีการปฏิบัติตามนะคำตัดสินของศาลโดยเร็วแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายเต็มรูปแบบนะครับนะการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องการเมืองภายในของอิสราเอลด้วยก็จะมีการเลือกตั้งนะฮะในเบนจามินเนทันยาฮูก็ต้องลงสนามเลือกตั้งเพื่อรักษาตำแหน่งซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนครับก็เป็นประเด็นมากมายที่ประดังประเดนะครับการทำสงครามในกาซาการทำสงครามอิหร่านแล้วก็มาปัญหาเรื่องนี้อีกนะครับฝ่ายต่อต้านในอิสราเอลเขาก็มองว่าเรื่องนี้ควรจะเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนนะครับมีการกำหนดเส้นเขตแบ่งใหม่แล้วยืนยันความมุ่งมั่นต่อกฎหมายระหว่างประเทศเราควรจะยอมรับนะครับไม่ฉะนั้นก็ถูกอย่างที่นายเอฮุดโอเมิร์ดนะครับอดีตนายกของอิสราเอลเองบอกว่าเป็นการก่อการร้ายในพื้นที่นะครับและในอนาคตเนี่ยจากนี้ไปนะครับมาตรการของสหราชอาณาจักรซึ่งก็เป็นประเทศที่มีส่วนนะครับทำให้ปัญหาเกิดมาตั้งแต่ต้นนะครับคุณสังคมาใช่ไหมนะตอนนั้นที่อังกฤษก็ไปหนุนอิสราเอลในการจัดตั้งประเทศแล้วก็มีปัญหาคาราคาซังขับไล่ชาวปาเลสไตน์มาจนยืดเยื้อมาถึงปัจจุบันก็ยังค้างคาอยู่ครับก็มีส่วนในการเกิดปัญหาด้วยนะครับยังไงก็ตามขณะนี้ก็น่าจะผลักดันเป็นฉันทามติของระหว่างประเทศของหลายประเทศแล้วล่ะนะผลสำรวจความคิดเห็นต่างๆการเมืองภายในประเทศก็มีคะแนนเสียงที่ตกต่ำนะครับต่ำกว่าที่นายเบนจามินเนทันยาฮูปัจจุบันนะครับโพลต่างๆก็ดูแล้วเสียงมันไม่พอนะครับนะหลายคนก็นำเรื่องนี้นะครับนำเรื่องเกี่ยวกับด่าความด่างพร้อยของใครในเนทันยาฮูมาเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาล่าสุดเนี่ยครับเกี่ยวกับนายเนทันยาฮูก็คือว่ามีรายงานในสื่อภายในของอิสราเอลเองนะครับบอกว่าเหตุการณ์โจมตี7ตุลาคมโดยกลุ่มฮามาส

0: นะฮะที่โจมตีครั้งใหญ่นะครับนำมาซึ่งสงครามกาซาเนี่ยนะครับที่ชาวอิสราเอลต้องถูกสังหารไปนับหลายร้อยคนเนี่ยนะครับครั้งนั้นเนี่ยนายเนทันยาฮูเคยได้รับคำเตือนแล้วประธานาธิบดีของ UAE บอกแล้วนะครับเลยกระซิบบอกแล้วว่าฮามาสกำลังเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิสราเอลแต่เขาไม่ได้รับมือนะเตรียมการป้องกันทันเพราะฉะนั้นก็นำมาถึงความคำกล่าวหาว่าไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับนายเนทันยาฮูก็ตอบว่ารายงานนี้เป็นคำโกหกทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไม่เคยหารือหรือว่าพูดคุยกับผู้นำของ UAE ในเวลานั้นนะครับแต่ก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองนะมาตรการจากนี้ต่อไปนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่นายเอดิแบนบอกว่าเป็นแนวทางใหม่ในการแก้ไขความขัดแย้งจะได้ผลอย่างไรหรือไม่อย่างน้อยๆก็ส่งผลด้านจิตวิทยาด้านเศรษฐกิจแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับความนิยมของนายเนทันยาฮูในเรื่องนี้ด้วยนะครับสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐจากหลายคนนะครับก็ตอนนี้ก็ถูกห้ามเข้าอิสราเอลตอนนี้ก็ถูกตอบโต้กันนะครับอิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยการปิดสถานกงสุลของสหราชอาณาจักรที่เยรูซาเล็มเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าจะดำเนินการมากมายหลายอย่างนะครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นนายกิเดียนซาของรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลเนี่ยก็ยังร่วมกับนักการเมืองหลายคนจากฝ่ายขวานะครับนะเรียกร้องว่านี่เป็นการดำเนินการที่แทรกแซงนะครับแล้วยังลุกไปกว่านั้นอีกบางคนบอกว่าเกี่ยวกับอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ควรใช้อิสราเอลเนี่ยไปหนุนอาร์เจนตินาเลยนะยอมรับอธิปไตยเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ของอาร์เจนตินานะครับนะแทนที่จะเป็นสหราชอาณาจักรนะจะมีการเลือกตั้งครับ6สัปดาห์ข้างหน้ามันผลออกมาเป็นอย่างไรนี้ก็มีผลต่อมากมายนะครับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาวยิวการตั้งถิ่นฐานชาวยิวและการเมืองระหว่างประเทศขณะนี้จุดสำคัญปัจจัยสำคัญอันหนึ่งของการเมืองก็คือจุดยืนของรัฐบาลนายโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังเป็นพันธมิตรกันเหนียวแน่นมากนะปัจจุบันนะผมว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนายทรัมป์ก็ต้องมีปฏิกิริยาเรื่องนี้ออกมาก็เป็นน่าจะเป็นแนวทางในการหนุนนายเบนจามินเนทันยาฮูพันธมิตรของเขานั่นเองนี่ก็เป็นบิ๊กสตอรี่ของเช้าตรู่ของเช้าวันนี้ครับ
1: บิ๊กสตอรี
2: ่ค่ะตอนนี้เป็นเทศกาลเขาเรียกว่าศูนย์สอบนานาชาติที่เลือกพิซซ่าแล้วก็จะชอบจัดอันดับใช่ไหมคุณธนาว่าเด็กไทยเก่งขึ้นเก่งน้อยลงหรือเปล่านะคะแต่ว่าเชื่อไหมคะว่ามีประเทศหนึ่งเนี่ยเวลาที่จะเรียนจบมัธยมปลายอะค่ะคือจะต้องไปนั่งสอบวิชาอะไรพิเศษเพิ่มเชื่อไหมคุณธนาว่าเขาสอบวิชาปรัชญา
0: อ๋อ
2: นะดิฉันมานั่งนึกโอ้น่าสนใจมากคือก่อนที่คุณจะจบที่เขาเรียกว่าแบคคาโลเรียนะคะคือมัธยมศึกษาเหมือนไฮสคูลของเราอย่างเงี้ยนะคะคือเด็กก็สอบวิชาทั่วไปอื่นๆแต่ของฝรั่งเศสเนี่ยต้องปรัชญาล้วนๆเลยแล้วคำถามคือถามว่าเราเนี่ยจะมีความสุขไหมหากคนอื่นไม่มีความสุขหรือเราจะมีอำนาจควบคุมคำพูดตัวเองได้ไหมนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นวิชาเลือกเหมือนที่ประเทศอื่นๆนะไม่ต้องพูดถึงระบบมหาวิทยาลัยนะคุณธนัทเดี๋ยวนี้วิชาศึกษาทั่วไปปีหนึ่งตัดวิชาปรัชญาออกอะคิดดูแล้วกันถ้าวันนี้ฝั่งของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นวิชาบังคับในมัธยมปลายแล้วแม้กระทั่งเป็นเด็กแบบบ้านเราแบบนักศึกษาอาชีวะอย่างเงี้ยเทคนิคคุณก็ต้องเรียนปรัชญาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นการแบบเหมือนทำให้มนุษย์ตั้งคำถามอะค่ะแล้วเด็กเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันทำให้เราเหมือนกับตั้งคำถามในชีวิตเนี้ยบางคนยังต้องอ่านหนังสือเรื่องของเอาแบกกังโมอยู่แล้วคนนอกเนี้ยเป็นหนังสือคลาสสิกอย่างเงี้ยก็บอกว่ามันจะเป็นการเตรียมตัวพลเมืองของฝรั่งเศสให้เข้าใจในเรื่องการคิดมีวิจารณญาณแล้วก็มีความคิดแบบเชิงวิเคราะห์ด้วยมันเลยทำให้ฉันนึกไงคุณธนัทว่าเออนะเราอาจจะต้องกลับมาเปิดหนังสือเจ้าชายน้อย Little Prince ของนักเขียนฝรั่งเศสชื่อดังแสดงซูเปอร์เครียที่เขาชอบถามว่าผู้ใหญ่นี่ก็แปลกเนาะทำไมไม่หยุดตั้งอะไรนะที่แบบว่าชอบดื่มเหล้าเนี่ยไปถามผู้ใหญ่ว่าดื่มทำไมบอกดื่มจะได้ลืม